วัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของภารกิจการดูแลตู้ปลากันนะคะโดยที่เราจะแบ่งออกเป็นภารกิจประจำวันประจำสัปดาห์แล้วก็ประจำเดือนนะคะในภารกิจแรกของเราก็คือประจำวันสิ่งที่เราควรจะต้องสังเกตในการเลี้ยงปลาว่าเขามีพฤติกรรมการกินอาหารเป็นยังไงการว่ายน้ำเป็นอย่างไรมีอาการว่ายที่ปกติดีไหมปลาบางตัวถ้ามีอาการป่วยหรือว่าติดปรสิตภายนอกสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเรื่องของว่ายเอาลำตัวถูข้างขอบบ่อภาวะของปลาเกิดอาการคันเกิดขึ้นนะคะนอกจากดูที่ตัวปลาแล้วก็จะต้องดูเรื่องของการกินอาหารของปลาเพราะว่าการที่เราให้อาหารเหลือมันก็จะทำให้เกิดของเสียที่หมักหมมอยู่ในตู้ปลาดังนั้นเนี่ยถ้ามีอาหารที่มันเหลืออยู่ในตู้ปลาเราก็ควรที่จะต้องมีการตักอาหารปลานั้นออกแต่จริงๆแล้วถ้าให้อาหารที่ถูกต้องก็คือให้อาหารในปริมาณที่เหมาะสมแล้วก็น้องปลาทานหมดเนี่ยค่ะจะดีกว่าที่จะต้องมาตักอาหารเหลือทุกๆวันนะคะอีกอย่างนึงถ้าในตู้ปลามีต้นไม้น้ำอยู่ในตู้ปลาสิ่งที่เราจะต้องสังเกตก็คือเรื่องของการเจริญเติบโตของต้นไม้น้ำด้วยถ้าต้นไม้น้ำหลุดหรือว่าใบเหี่ยวเน่าเกิดขึ้นนะคะก็ควรจะต้องเอาออกด้วยเพราะนั่นก็คือของเสียที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมของปลาเหมือนกันที่สำคัญจะต้องดูเรื่องของปั๊มน้ำหรือว่าหัวทรายตัวให้ออกซิเจนของปลาด้วยนะคะว่าติดดีไหมเพราะว่าถ้าหัวทรายดับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือปลาอาจจะขาดออกซิเจนได้ในกรณีที่เลี้ยงปลาหนาแน่นนะคะระบบการกรองน้ำเหมาะสมหรือว่ากรองน้ำได้โอเคดีหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องดูประจำวันนะคะต่อไปภารกิจประจำสัปดาห์นะคะอันดับแรกก็คือเรื่องของการซักทำความสะอาดระบบการกรองกายภาพควรจะต้องมีการซักทำความสะอาดทุกสัปดาห์นะคะใยกรองใหม่ที่เปลี่ยนเข้าไปใส่ตู้ปลาทุกครั้งก็จะมีผลกับเรื่องของสารเคมีที่แช่ลงไปอยู่ในน้ำดังนั้นเราสามารถซักทำความสะอาดแล้วก็ใช้ใยกรองเก่าได้นะคะไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนทุกครั้งการซักทำความสะอาดก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ผงซักฟอกแค่ซักด้วยน้ำธรรมดาก็พอแล้วอะค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็นำกลับไปใส่ใหม่ในตู้ประจำสัปดาห์ที่ต้องเช็คอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของไฟเรื่องของปั๊มมีความผิดปกติไหมน้ำเข้ามากน้อยแค่ไหนระบบหัวจ่ายออกซิเจนตัวนี้ค่ะว่ามันมีความแรงและถ้าในตู้ปลานั้นเลี้ยงพืชน้ำอยู่ในตู้ปลาสิ่งที่จะต้องดูเรื่องของแร่ธาตุวิตามินหรือว่าสารอาหารที่ให้ว่ามันมีความเหมาะสมหรือเพียงพอต่อการเจริญเติบโตของพืชน้ำที่อยู่ในตู้นั้นด้วยหรือเปล่าต่อไปภารกิจประจำเดือนนะคะสิ่งที่จะต้องดูกันก็คือเรื่องของการกองนะคะขอยกตัวอย่างเป็นอันนี้นะคะจะเห็นได้ชัดเจนมากกว่าสิ่งที่สำคัญก็คือเรื่องของการกองเคมีค่ะคาร์บอนแล้วก็ซีโอไลท์ซึ่ง2ตัวนี้เนี่ยจะช่วยจัดการเรื่องของคุณภาพน้ำดังนั้นเวลาพวกนี้ดูดซับของเสียทั้งเดือนแล้วสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือเปลี่ยนตัวกองทางเคมีใหม่นะคะส่วนกองที่เป็นชีวภาพแบบนี้ไม่ต้องทำความสะอาดนะคะเพราะว่าของเสียที่อยู่ในน้ำมันใช้เวลานานกว่าจุลินทรีย์พวกนี้จะเซตตัวถ้าเกิดเราซักหรือว่าล้างทำความสะอาดวัสดุพวกนี้ค่ะมันเท่ากับว่าน้ำในตู้ปลาเราต้องใช้เวลานิดนึงในการที่จะเซตตัวกลับมาเหมือนเดิมดังนั้นก็แกะออกมาแล้วก็แช่ลงในน้ำปกติได้เลยค่ะตัววัสดุการกรองเคมีตัวเดิมเนี่ยค่ะเราก็สามารถที่จะนำกลับมาใช้ใหม่ได้นะคะโดยที่แช่ในน้ำเกลือที่เข้มข้นนะคะทิ้งไว้ประมาณสัก 2-3 วันนะคะก็สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เป็นการรีชาร์จประจุให้เกิดมีการถ่ายเทของเสียออกไปจากกองเคมีนี้นะคะเราก็ใส่ตัวใหม่เข้าไปเมื่อประกอบกลับไปแล้วก็สามารถที่จะนำไปใช้กับตู้ปลาได้เหมือนเดิมนะคะและสิ่งที่ขาดไม่ได้กับภารกิจรายเดือนอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของการเปลี่ยนน้ำค่ะโดยปกติแล้วคนจะเปลี่ยนน้ำอย่างน้อย 50% ของตู้ปลาเพราะว่าการเปลี่ยนน้ำทั้งตู้เลยจะทำให้น้องปลาเกิดภาวะเครียดตามมาดังนั้นการเปลี่ยนถ่ายน้ำที่ถูกต้องก็คือควรจะเปลี่ยนถ่ายน้ำทีละน้อยๆค่อยๆลดระดับน้ำลง

เรื่อยๆจนถึงประมาณ 50% แล้วก็ค่อยๆใส่น้ำเติมเข้าไปอีกอย่างนึงที่ต้องพูดถึงก็คือน้ำที่ใช้ในการเปียกควรจะต้องไม่มีคลอรีนถ้าเราแพลนว่าเราจะเปลี่ยนน้ำในสัปดาห์นี้เราควรจะต้องรองน้ำทิ้งไว้เพื่อที่จะทำให้มีการระเหยของคลอรีนออกไปก่อนที่จะนำมาเปลี่ยนใส่น้องเขานะคะนี่แหละค่ะคือภารกิจประจำวันประจำสัปดาห์แล้วก็ประจำเดือนสำหรับผู้เลี้ยงปลาที่ใส่ใจแล้วก็สนใจสุขภาพของปลานะคะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: ไม่เป็นไรนะครับ
2: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
3: เซฟตี้โฟร์โอ้ตั้งบนปลอดภัยไ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่48อุปาทานตอนที่1
1: ออกจากด่านพบกันแล้วล่ะสินะด่านต่อไปไม่ง่ายซะด้วยหวังว่าเจ้าทั้ง3คนจะไม่ยึดติดอยู่ที่นั่นจนออกมาไม่ได้นะ
2: นี่เจ้าเข้ามาตอนไหนเนี่ย
3: เขาก็ตามพวกเจ้าไปทุกที่นั่นแหละพวกเจ้าไม่เห็นเอง
4: เจ้านี่ชอบทำอะไรให้ข้าตื่นเต้นอยู่เรื่อย
3: อะไฟหยุดแล้วไฟหยุดแล้ว
2: โหนี่ด่านอะไรเนี่ย
5: วันนี้มีเพื่อนใหม่มาอยู่กับข้าอีกแล้วสนุกแน่งานนี
0: ้อุปาทานเจ้าของปราสาทมึกหมึกแห่งความยึดติดใครหลงเข้ามาเป็นต้องจับยึดไว้เป็นของตนให้หมด
5: แบบนี้ต้องมีหมึกปิ้งหมึกย่างหมึกทอดให้กินด้วยแง่แง่รีบเข้าไปกันเถอะ
4: เดี๋ยวก่อนเจ้าปันที่นี่เป็นกับดักหรือเปล่าก็ไม่รู้เจ้านี่คิดแต่เรื่องกินไม่วางแผนอะไรให้ดีก่อนเลย
5: ก็ข้าหิวนี่โอ้ยปล่อยข้าได้แล้ว
2: เอ๋นั่นเจ้าเด็กหัวเม่นนี
5: ่แ
3: หมฮะช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วย
4: แย่แล้วไปช่วยเด็กนั้นก่อนเร็วดึงไม่ออกศิลาเจ้าปันมาช่วยกันหน่อย
5: เฮ้ยโอ้ยแดงเยอะอะไรขนาดนี้เนี่ยยินดีต้อนรับสุปราสาทมึกมึกของข้ายิ่งชอบยิ่งยึดยิ่งยึดยิ่งชอบเพราะข้าคืออุปาทาน
6: อุปาทาน
5: ถูกต้องแล้วที่นี่คือดินแดนแห่งความยึดมั่นและพวกเจ้าต้องผ่านด่านทั้ง4ของข้าไปให้ได
4: ้ด่านทั้ง4คืออะไรข้างงไปหมดแล้ว
5: ด่านของอุปาทานทั้ง4คือกามุปาทานทิฏฐุปาทานศีลัพพตุปาทานและอัตวาทุปาทานซึ่งไม่เคยมีใครผ่านด่านทั้ง4นี้ได้สำเร็จเลยสักคน เริ่มที่2สาวขอต้อนรับสู่ด่านแรกกามุปาทานที่ที่ชวนให้หลงไหลยึดติดในของรักของหวงจนถอนตัวไม่ขึ้นหึ
4: ฮะเฮ้ย
5: นี่ไง
4: เว้ยชะมัดให้เดินมาดีๆไม่ได้หรือไงต้อนรับแขกแบบนี้ไม่อ่อนโยนเอาซะเลยเว้ย
3: สตรอเบอรี่บอยสุดหล่อของ

0: ต่แล้วกันกับเด็กนั่นถูกจับเข้าไปในรูปทำไงดีเจ้าปัน
1: ข้าก็เพิ่งมาที่นี่ครั้งแรกจะไปรู้ได้ไงเล่า
2: ฮะดูในรูปสิ
0: เอ๋ห้องอะไรเนี่ย
3: เข็มทองหยุดเล่นแล้วหาทางออกไปจากที่นี่กันได้แล้ว
4: ไม่ไปเขาจะอยู่ที่นี่ตามหาสมบัติของข้าอาจารย์อ้อยอุ้ย
5: ป้าสาวน้อยข้านี่ไงสมบัติของเจ้า
4: สตรอเบอรี่บอยสุดหล่อของข้าน่ารักที่สุดเลยสตรอเบอรี่บอยของข้าข้าเจอสมบัติของข้าแล้วสตรอเบอรี่บอยได้เจอต
5: ั
4: วจริ ง
5: ไม่ต้องตื่นเต้น
4: น่ารักที่สุดเลย
5: แม่กอดซะแรงเชียวข้าไปนี้ไปไหนหรอกจ้าสาวน้อย
4: จริงนะเย้ดีใจจังเลย
3: เจ้าสตรอเบอรี่บอยนี่ดูไม่น่าไว้ใจเลยแฮป
5: จะอยากได้อะไรจากข้าบอกมาได้เลยข้ามีให้เจ้าได้ทุกอย่าง
4: ฮะจริงเหรองั้นขอขนมฝีมือสตรอเบอรี่บอยขอเยอะๆเลยนะ
5: ไม่มีปัญหาเอาไปเลยกามูกามูกามูกามูกามู
4: กามูกามูด้วยว้าวสตรอเบอรี่บอยให้ขนมค่ะเห็นแบบนี้แล้วมันถูกอกถูกใจต้องยึดมาเป็นของข้าให้หมดเลยฮ่าฮ่มีความสุขงามงามงามงามงามอร่อยด้วย
3: พอได้แล้ววางขนมพวกนี้แล้วออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี
4: ้ไปไม่ไปนี่ขนมของข้านี่ก็สตรอเบอรี่บอยของข้าข้าจะไม่แยกจากของรักของข้าเด็ดขาด
3: เข็มทอง
6: การยึดมั่นในของรักแบบนี้อันตรายมากถ้าเข็มทองยังยึดติดอยู่อย่างนี้ก็จะออกจากด่านไม่ได้นี่แหละคือโทษของกามุปาทาน
0: เข็มทองนี่หลงสตรอเบอรี่บอยมากจริงๆเหมาะที่จะติดอยู่ในด่านกามุปาทานที่ชวนให้หลงไหลยึดติดในของรักของห่วงจนถอนตัวไม่คืน ทำไมเข็มทองถึงหลงอยู่คนเดียวแต่กันไม่เป็นอะไรเลยล่ะ
1: ก็เพราะที่นี่ไม่มีของที่กันจะรักจะห่วงกันก็เลยไม่ยึดติดไงล่ะ
0: อ๋อจริงด้วย
3: มีดีการข้าต้องหาทางช่วยเข็มทองให้ได
5: ้อ้าวรับไปเลย ของชอบของเจ้าไม่ใช่เหรอ
4: ตุ๊กตาสตรอเบอรี่บอยของข้าของข้าของข้าของข้า
5: เอาไปเลย
3: ทางเดียวที่จะช่วยเข็มทองได้ต้องกระชากหน้ากากจอมปลอมนั่นออกมาเท่านั้นคราวนี้ล่ะ
5: เฮ้ยหยุดนะหน้ากากข้า
4: โอ๊ยตายแล้วจะไม่ใช่สตรอเบอรี่บอยนี่นะจะตกดำบังอาจมาหลอกค่ะแล้วนี่ข้าหอบอะไรวะเยอะแยะเนี่ยหนักจะแย่อยู่แล้วไม่เอาแล้ว
3: ในที่สุดเข็มทองก็เลิกยึดสักทีออกไปจากที่นี่กันเร็ว
5: ไม่นะเจ้าไม่รักข้าแล้วเหรออย่าทิ้งข้าไปสิอย่าทิ้งข้า
4: ไป
0: เจ้าอาจจะเลิกยึดของรักของชอบได้แต่ห้องต่อไปพวกเจ้าไม่รอดแน่
5: กันกับเข็มทองออกจากห้องมหาสมบัติได้แล้วแต่อุปาทานยังไม่ยอมปล่อยออกไปง่ายๆเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปโปรดติดตาม
1: ในตอนต่อไปพวกศิลาต้องเล่นเกมตอบคำถาม3ข้อกับอุปาทานแต่เจ้าปันโดนจับไปแบบนี้ใครจะช่วยตอบคำถามกันล่ะเนี่ยมาเอาใจช่วยพวกศิลากันด้วยนะครับ

0: สมาร์ทฟาร์มนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนคุณเคยได้ยินเรื่องสมาร์ทฟาร์มกันบ้างไหมครับสมาร์ทฟาร์มเป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีสมัยใหม่และงานด้านเกษตรเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับเกษตรกรโดยกลยุทธ์การทำสมาร์ทฟาร์มนอกจากจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วยังช่วยให้เกษตรกรสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตนส่งเสริมการดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรน่าสนใจมากเลยใช่ไหมครับเราลองมาดูวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในสมาร์ทฟาร์มสามารถทำด้วยกันได้3วิธีครับ 1. การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานคือการนำเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเช่นการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงรวมถึงระบบควบคุมอัตโนมัติต่างๆเช่นระบบจ่ายน้ำอัตโนมัติเพื่อลดภาระการทำงานของเครื่องจักรอุปกรณ์และเป็นการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์เท่าที่จำเป็นทำให้เราสามารถลดการใช้พลังงานลงในขณะที่ยังคงคุณภาพการผลิตไว้ได้ด้วยครับ 2. การใช้พลังงานทดแทนคือการนำพลังงานทดแทนรูปแบบต่างๆเช่นใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์โดยการใช้โซลาร์เซลล์เป็นแหล่งพลังงานผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าภายในฟาร์มได้นอกจากนี้ยังสามารถใช้เทคโนโลยีผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์และเศษอาหารมาหมักจนเกิดก๊าซที่เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนเพื่อใช้สำหรับการหุงต้มภายในครัวเรือนเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้อีกด้วยครับ 3. ระบบบริหารจัดการอัตโนมัติและเทคโนโลยีสมัยใหม่คือการนำระบบ Internet of Things IoT ในการเก็บข้อมูลการใช้พลังงานรวมภายในฟาร์มและข้อมูลการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบดูแลและวิเคราะห์การใช้พลังงานในภาพรวมอีกทั้งการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภายในฟาร์มยกตัวอย่างเช่นการใช้เซ็นเซอร์วัดค่าความชื้นและปริมาณน้ำในดินเพื่อใช้ในการคำนวณปริมาณและเวลาในการรดน้ำได้อีกส่วนสำคัญของการทำสมาร์ทฟาร์มคือการรวบรวมข้อมูลอย่างถูกต้องและแม่นยำเพื่อใช้ตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรและพลังงานภายในฟาร์มและสั่งงานมาที่ฟาร์มได้เช่นสั่งงานมาที่ระบบปั๊มน้ำให้รดน้ำแปลงเกษตรหรือสั่งงานให้โดรนบินสำรวจรอบพื้นที่การเกษตรทำให้ทราบการเปลี่ยนแปลงของพืชและฉีดพ่นปุ๋ยตรงจุดเฉพาะได้ครับด้วยการรวมแนวทางด้านนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนฟาร์มอัจฉริยะในประเทศไทยกำลังได้รับความนิยมและพัฒนาขึ้นเรื่อยๆจะสามารถขับเคลื่อนภาคเกษตรกรรมไปสู่อนาคตส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและยังส่งผลต่อผลผลิตโดยรวมของอุตสาหกรรมการเกษตรอีกด้วยครับ
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thรองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้

สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดแนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ปลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะไอเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5.เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยกันเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชะขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียน

0: ช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: ระวังอย่าใช้ไฟเกิน
3: ซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร์
4: เซฟตี้4โอห์
5: ทำบนปลอดภัยไม่จำกัด
6: PEA
7: พลังแสงทะลุมิติ
8: โอ้โหนี่มันนอกโลก
9: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
7: ้พลังแห่งความคิด
9: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: านนี้ด้วยไหนดูดิจงเขียนเรียงความโตขึ้นฉันอยากเป็นอะไรนายก็เขียนไปตามที่อยากสิอะไรก็ได
1: ้งั้นโตขึ้นฉันอยากเป็นแมวอย่างเก่นแก้วจะได้ไม่ต้องทำการบ้านไม่ต้องท่องหนังสือไม่ต้องไปโรงเรียนโอ๊ยฉันอยากเป็นแมว
0: แมวยังไม่ต้อนรับนายเข้าพวกเลยนะ
2: ถ้าแม่พูดแบบนี้สมัยก่อนคนต้องหาว่าเพี้ยนแน่เพราะตอนนั้นใครที่ได้เรียนถือว่าโชคดีมากนะ
1: โชคดียังไงหรอครับ
2: ก็สมัยก่อนน่ะ

0: ไม่ได้มีโอกาสเรียนหนังสือกันง่ายๆหรอกนะกว่าจะมีโรงเรียนสำหรับคนทั่วไปก็สมัยในรัชกาลที่5เลยนะ
1: เอ๋มีใครมาหาปู่หรือเปล่าครับ
0: หืมเอ๋ใคร
2: วัดมหันตพารามสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2427
3: จะมาไม่ให้เตรียมตัวเลย
1: ก็พอฟังปู่เล่าแล้วมันตื่นเต้นน่ะอย่าไปเห็นโรงเรียนสมัยก่อนซะหน่อยเฮ้ยนี่มันวัดชัดๆไหนล่ะโรงเรียน
3: คนเมื่อก่อนเขาเรียนกับพระที่วัดอยู่แล้วถ้าจะตั้งโรงเรียนใหม่แล้วตั้งที่วัดก็ไม่เห็นแปลก
4: ความรู้ดูยิ่งล้ำสินทรัพย
1: ์เสียงอะไรอ่ะผีหรือเปล่า
3: ผีที่ไหนเล่าเสียงคนโน่นไง
4: เพราะเหตุจักอยู่กับกายอาจมานา
1: พี่ครับพี่เป็นคนใช่ไหมครับ
4: เฮ้ยโอ้โหโผล่มาเงียบๆโครงกองที่ท่องไว้ลืมหมดเลย
1: ขอโทษทีครับว่าแต่พี่ท่องหนังสือหรอครับขยันหน้าดูเลยนะครับ
4: ก็ต้องขยันสิถ้าใครรู้นักเรียนวัดมหันตพารามสอบตกอายเขาตายเลยเสียชื่อโรงเรียนสะดอนแห่งแรกหมด
3: จริงหรือเปล่าคะที่ว่าตอนนี้ใครๆก็อยากเรียนหนังสือ
4: จริงสิแต่ก่อนนะมีแต่พวกลูกเจ้านายในวังที่ได้เรียนหนังสือแต่เดี๋ยวนี้ในหลวงทรงตั้งโรงเรียนให้ชาวบ้านทั่วไปลูกชาวนาอย่างฉันก็พลอยได้เรียนไปด้วย
1: พี่ครับขอถามหน่อยครับโตขึ้นพี่อยากเป็นอะไรหรอครับ
4: อยากเป็นหมอตอนเนี้ยมีโรงเรียนแพทย์ตั้งใหม่แถววังหลังเพราะตอนนี้หมอในบ้านเรายังมีน้อยพอเกิดโรคระบาด ทีก็แย่กันไปหมดเลยพอรัษฎรมีความรู้และสุขภาพแข็งแรงก็จะได้มาช่วยกันพัฒนาบ้านเมืองฉันว่านี่แหละที่ในหลวงท่านต้องการน่ะเอาละฉันต้องไปก่อนแล้วต้องกลับไปท่องหนังสือต่อด้วย
1: นึกออกแล้วว่าตัวขึ้นอยากเป็นอะไร
0: ไหนไม่เห็นมีใครมาเลย
1: สงสัยผมตาฝาดครับ
0: นี่ปู่ว่าจะชวนไปเที่ยวข้างนอกสักหน่อยไปด้วยกันไหม
1: ไม่เป็นไรครับผมทำการบ้านดีกว่าโตขึ้นผมอยากเป็นหม
0: อ
1: ผมอยากช่วยคน
3: หอถ้างั้นต้องขยันกว่านี้อีก10เท่านะใช่ไหมครับปู
0: ่ปู่ว่าอาจจะต้องร้อยเท่านะ
3: งั้นเราไปกันดีกว่าครับปู
0: ่
3: สู้ๆนะคนต้องขยันร้อยเท่า
1: ร้อยเท่าเลยเหรอขอเป็นแมวด้วยคนไม่ได้หรอในหลวงรัชกาลที่5เปิดโอกาสให้คนไทยทุกคนได้เรียนหนังสืออย่างเท่าเทียมกันและยังให้เงินจัดตั้งโรงเรียนแพทย์เพื่อให้มีหมอไว้รักษาคนป่วยเมื่อคนไทยมีทั้งความรู้และสุขภาพที่ดีก็จะช่วยกันพัฒนาประเทศได้ฉันจะตั้งใจเรียนให้เก่งจะได้ไปช่วยคนอื่นแบบที่ในหลวงหวังไว้

0: มีเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวไทยต้องเจ็บช้ำเหตุการณ์นั้นเรียกว่าวิกฤตการรศ.112ตอนนั้นฝรั่งเศสอยากได้ดินแดนทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงพอเราไม่ยอมฝรั่งเศสจึงส่งเรือรบเข้ามา
1: ที่ไหนเนี่ย
2: ตรงนั้นมีเรือจมอยู่ด้วย
1: ของไทยหรือว่าของฝรั่งเศสตกลงสู้กันยังไง

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติไฟไหม้เตรียมตัวอย่างไรให้รอด
1: สวัสดีค่ะเด็กๆครูเชื่อว่าวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่เด็กๆทุกคนรอคอยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
3: ใช
2: ่
3: คร
2: ับ
1: ใช่ครับงั้นก็ไปพบกับเจ้าหน้าที่จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและพี่ๆตัวแทนจาก Positive My Team ทีมใจพลังบวกกันค่ะ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
4: วันนี้พร้อมกันไหมเด็กๆ
2: พร้อม

0: พี่อ้นเชื่อว่าวันนี้เด็กๆทุกคนจะได้รับประสบการณ์ดีๆจากการจำลองกิจกรรมซักซ้อมหนีไฟไหม้ในโรงเรียนขอให้ทุกคนมีสติและตั้งใจทุกคนทำได้แน่นอนพี่ๆเป็นกำลังใจให้นะครับ
1: พี่ขอเพิ่มเรื่องรายละเอียดการฝึกซ้อมให้อีกนิดนึงนะครับสำหรับโรงเรียนไหนที่มีนักเรียนที่เป็นคนพิการบกพร่องทางการได้ยินเราจะต้องมีล่ามภาษามือเพื่อสื่อสารขั้นตอนการอพยพให้พวกเขาได้รับรู้และเข้าใจไปพร้อมๆกันด้วยส่วนวันนี้น้องอัดมีเพื่อนๆทุกคนคอยช่วยดูแลใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
3: ใช่ครับ
4: 15นาที
0: โอเคโอเคอีก15นาทีสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้จะดังขึ้นนะทุกคน
1: งั้นเรามาเริ่มกันเลยนะก่อนอื่นพี่ขอถามก่อนว่าใครพอจะรู้บ้างว่าไฟไหม้หรืออัคคีภัยเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้าง
5: เกิดจากความประมาทและความรู้เท่าไม่ถึงการครับอย่างการจุดธูปเทียนหรือยากันยุงทิ้งไว้โดยไม่ดูแลครับ
6: ไฟฟ้าลัดวงจรค่ะก็มาจากการที่เราเลือกใช้เครื่องไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐานหรือใช้อย่างผิดวิธีสายไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพทำให้ไฟฟ้าลัดวงจรจนเกิดเพลิงไหม้นะคะ
7: แล้วก็เกิดจากก๊าซหุงต้มรั่วไหลทำให้มีประกายไฟเกิดการระเบิดและเกิดเพลิงไหม้ได้ครับ
6: โอ้โหสามคนนี้ไวมากแย่งต่อไม่ทันเลย
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังมีคำถามอีกเตรียมยกมือให้ทันนะอะตอม
6: ครับ
1: แล้วถ้าเราจะเตรียมพร้อมรับมือกับไฟไหม้ในโรงเรียนหรือในอาคารสูงล่ะเราต้องเตรียมตัวอย่างไรกันบ้าง
6: ผมครับถ้าในโรงเรียนหรืออาคารสูงเราก็ต้องตรวจสอบเช็คระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้และอุปกรณ์ดับไฟว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่เช็คประตูทางออกฉุกเฉินว่าไม่ได้มีการปิดล็อกเอาไว้เช็คบันไดหนีไฟว่าไม่ได้มีสิ่งของวางกีดขวางครับ
5: มีอีกครับเราต้องจดจำเส้นทางของประตูทางออกฉุกเฉินและบันไดหนีไฟที่อยู่ใกล้ที่สุดอย่างน้อย2เส้นทางศึกษาเรียนรู้วิธีการเอาตัวรอดเมื่อเกิดไฟไหม้จัดเตรียมสิ่งของที่จำเป็นพวกไฟฉายนกหวีดโทรศัพท์มือถือให้พร้อมใช้งานเสมอนะครับ
0: โอ้โหครบถ้วนละเอียดดีมากเลยแล้วสัญญาณรูปภาพการข้อความที่เป็นคำสั่งที่ชัดเจนที่พี่ให้ทำกันมาก่อนหน้านี้เรียบร้อยไหมครับ
2: เรียบร้อยครับ
8: เรียบร้อยครับ
4: ชัดเลยดีเลย
5: อัดครับการข้อมูลสำคัญพกติดตัวมาไหมครับ
8: นี่ชื่อเบอร์โทรที่อยู
9: ่
6: นกหวีดล่ะคะพกมาด้วยไหม
8: นี
6: ่อัดพร้อมมากเลยครับ
1: นี่ก็ถือว่าเรามีการเตรียมตัวตกลงกันภายในโรงเรียนได้เป็นระบบแบบแผนดีมากเลย
0: มันดีมากเลยนะที่เด็กๆทุกคนเข้าใจถึงพฤติกรรมของน้องอัดที่อาจจะมีปัญหาในการแสดงออกรวมถึงไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเขาจะต้องได้รับการดูแลเป็นแต่ถ้าเป็นสถานการณ์ทั่วไปพี่อ้นก็จะติดต่อกับน้องอัดผ่านทางแชท Facebook แล้วก็ LINE เพื่อสื่อสารกับเขาเนอะ
7: เอาเป็นว่าตอนที่เราฝึกซ้อมหนีไฟขอแค่ให้ทุกคนมีสติไม่ตื่นตระหนกแล้วให้รีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันไว้อย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดก้มหรือหมอบต่ำอยู่กับพื้นเข้าไว้เพราะควันไฟจะลอยขึ้นสูงการทำตัวให้อยู่ต่ำที่สุดเป็นการหลบกลุ่มควันหรือลดการสูดเอาควันไฟเข้าสู่ปอดจะยิ่งดีถ้าเราใช้ผ้าชุบน้ำให้เปียกปิดจมูกและปากค้างไว้จนกว่าจะอพยพถึงบริเวณที่ปลอดภัยนะ
4: 7นาที
0: น้องอัดเตือนว่าอีก7นาทีสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้จะดังขึ้นแล้ว
1: งั้นเราแยกย้ายกันขึ้นห้องเรียนนะแล้วถ้าเสียงเตือนไฟไหม้ดังทุกคนก็ทำตามที่เราซักซ้อมกันไว้นะ
2: ครับ
3: ครับ
0: พี่อ้นกับพี่บาสรอเด็กๆทุกคนที่จุดรวมพลโถงใต้อาคารเรียนนะครับ
2: ครับ
4: ไฟไหม้แล้ว
5: อัดอยู่ใกล้ๆพวกเราไว้ต้นกล้าประคองอัดไว้นะได้เลยปกป้อง
6: พวกเราเอาผ้าเช็ดหน้ามาชุบน้ำแล้วปิดจมูกกับปากเอาไว้นะ
8: โอ้ยเสียงดังหนวกหูไม่ชอบ
6: ใจเย็นๆนะอัดมันคือเสียงสัญญาณเตือนภัยนะ
7: พวกเราก็มอบต่ำตาม DLTV มาทางนี้นะข้างหน้าเป็นบันไดหนีไฟมันมีช่องระบายอากาศจะช่วยลดการสูบดมควันไฟเข้าสู่ปอดได้นะและถ้ามีใครถูกไฟไหม้ตามตัวให้รีบนอนลงกับพื้นแล้วกลิ้งตัวไปมาเพื่อให้ไฟดับแล้วหาผ้าชุบน้ำมาคลุมที่ตัวทันที
5: DLTV นายดูเส้นทางดีๆนะระวังจะเข้าไปในจุดอับของอาคารเรียนเราจะแยกกันหมด
7: ได้เลย
6: พราะว่าถ้าไฟลุกลามมากขึ้นเดี๋ยวจะเสี่ยงอันตรายมากเราต้องพยายามที่จะลงชั้นล่างให้เร็วที่สุด
5: ลงลิฟต์ลงลิฟต์ไม่เป็นไรนะอัดพวกเราจะช่วยเองแต่ว่าห้ามใช้ลิฟต์ในการอพยพหนีไฟเด็ดขาดเพราะถ้าเกิดเพลิงไหม้ไฟฟ้าจะดับทำให้ติดค้างภายในลิฟต์และขาดอากาศหายใจได้นะอันตรายมากๆ
7: พวกเราตามฉันมาทางนี้

0: พี่อ้นและพี่บาสขอชื่นชมเด็กๆทุกคนที่เรียนรู้การเอาตัวรอดจากไฟไหม้ได้ดีมากๆแถมยังสามารถดูแลและช่วยเหลือน้องอัดได้อย่างปลอดภัยตามที่เราได้ฝึกซ้อมกันไว้ได้อีกด้วย
1: เก่งเก่งมาก
2: น้องอัดยิ้มด้วยดูสิพวกเรา
3: เย
4: ้ถือว่ากิจกรรมในวันนี้ผ่านครับ
3: เย้
5: อิงฟ้าขอถามหน่อยสิคะว่าแล้วถ้าเกิดว่าเราต้องติดอยู่ในอาคารที่มีไฟไหม้จริงๆพอจะมีวิธีในการส่งสัญญาณขอความช่วยเหลืออื่นๆอีกไหมคะ
4: อ๋อมีสิเราสามารถโทรศัพท์แจ้งเหตุระบุตำแหน่งที่เราติดอยู่หรือส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่อยู่ภายนอกอาคารด้วยวิธีโบกผ้าใช้ไฟฉายหรือเป่านกหวีดนะอย่าลืมว่าเราต้องมีสติและคิดหาทางเอาตัวรอดออกจากสถานการณ์ให้ได้แบบปลอดภัยด้วยนะพี่เชื่อว่าถ้าเราไม่ประมาทและรู้จักศึกษาวิธีป้องกันเอาไว้ก่อนนั่นถือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยล่ะ
6: แล้วถ้าเราสามารถออกมาได้แล้วก็ห้ามกลับเข้าไปในอาคารที่เกิดเพลิงไหม้โดยเด็ดขาดเลยนะเพราะว่าอาจจะถูกไฟคลอกหรือได้รับอันตรายจากโครงสร้างอาคารที่พังถล่มลงมาได้ทางที่ดีหลังเกิดเหตุไฟไหม้เราก็ต้องฟังประกาศจากทางเจ้าหน้าที่และปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดเลยนะ
0: สำหรับช่วงนี้เราก็ต้องคอยอธิบายพูดคุยกับน้องอัดเพื่อช่วยสร้างความอบอุ่นใจมั่นใจไม่ให้น้องอัดตื่นตระหนกแล้วก็จัดสถานที่ที่มีความเป็นส่วนตัวสูงสงบไม่ถูกรบกวนจากภายนอกมากเกินไปเพื่อช่วยเยียวยาสภาพจิตใจและความรู้สึกด้วยนะ
6: DLTV จำได้ว่าเมื่อไม่นานมานี้มีเหตุการณ์ไฟไหม้ทางภาคใต้ก็ดังเก็บพลุและดอกไม้ไฟระเบิดครั้งใหญ่ที่ตลาดมูโนะอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเกิดความสูญเสียมากมายทั้งชีวิตและทรัพย์สินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือโดยรับผู้ป่วยจากเหตุการณ์ดังกล่าวทั้ง10คนเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์พร้อมทั้งจัดให้มีโรงครัวพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบภัยนับเป็นพระมหากรุณาที่คุณต่อผู้ป่วยและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้นอกจากนี้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสุไหงโกลกร่วมกับโรงพยาบาลเจาะไอร้องตั้งหน่วยปฐมพยาบาลและจัดทีมฟื้นฟูเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเต็มกำลังความสามารถจนกว่าสภาพจิตใจเข้าสู่สภาวะปกติด้วยละ
7: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
8: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
9: โอ้โหท้องร้องสามัคคีกันมากเลยครับพี่บาสกับต้นกล้าเนี่ย
2: เว็บไซต์
6: โอ้โหอัดเนี่ยความจำดีมากเลยนะครับ DLTV เองก็ลืมไปแล้วถ้าอยากค้นหาข้อมูลแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมก็คลิกเข้าไปดูได้เลยที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะครับผมพวกเราขอตัวไปทานอาหารกลางวันก่อนนะครับ
3: บายบาย
6: ในสถานการณ์ไฟไหม้โรงเรียนหรือชุมชนสำหรับกลุ่มคนพิการประเภทออทิสติกที่มีข้อจำกัดในการสื่อสารการปรับตัวกับผู้อื่นอาจจะมีปัญหาในการแสดงออกและไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินจึงจำเป็นต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษต้องมีสติอธิบายสถานการณ์เพื่อช่วยสร้างความอบอุ่นใจไม่ให้ตื่นตระหนกพาอพยพออกมาอย่างระมัดระวังเดินก้มหรือหมอบต่ำๆอยู่กับพื้นเข้าไว้ใช้ผ้าชุบน้ำให้เปียกปิดจมูกและปากค้างไว้จนกว่าจะอพยพถึงบริเวณที่ปลอดภัย
10: พลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคา รือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดมระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้นี้ครับแผงโซลาร์เซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ

สมาร์ทซิตี้เมืองอัจฉริยะกับอาคารอนุรักษ์พลังงานสมาร์ทซิตี้หรือเมืองอัจฉริยะคือการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาผสมผสานกับการใช้ชีวิตในทุกๆด้านยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างความสุขความสะดวกสบายให้ประชาชนด้วยเทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการของผู้คนอย่างชาญฉลาดโครงสร้างของเมืองอัจฉริยะจะเน้นเรื่องพลังงานที่สามารถปรับเปลี่ยนและรองรับกันได้เช่นใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในตอนกลางวันใช้ไฟฟ้าพลังงานน้ำหรือพลังงานลมในเวลากลางคืนมีแหล่งเก็บกระแสไฟที่สามารถจ่ายไฟได้ตลอดเวลาและต้องเป็นพลังงานสะอาดการออกแบบและวางแผนการก่อสร้างที่ดีจึงเป็นส่วนสำคัญในการสร้างเมืองอัจฉริยะให้เกิดขึ้นได้จริงอาคาร BEC จึงเป็นคำตอบในยุคนี้ BEC หรือ Building Energy Code คือเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพด้านพลังงานในอาคารด้วยการกำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการพลังงานกับอาคารที่จะก่อสร้างใหม่หรือดัดแปลงตั้งแต่เริ่มต้นออกแบบอาคารเพื่อให้อาคารมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานมีจำนวน6ระบบดังนี้1ระบบเปลือกอาคาร2ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง3ระบบปรับอากาศ4อุปกรณ์ผลิตน้ำร้อน5การใช้พลังงานโดยรวมของอาคาร6การใช้พลังงานหมุนเวียนซึ่งการออกแบบอาคาร BECจะเป็นพื้นฐานให้อาคารใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีภาพสูงสุดเช่นการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างเปลือกอาคารที่ป้องกันความร้อนได้ดีการติดตั้งฉนวนบนหลังคาการใช้สีโทนอ่อนการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นต้นซึ่งจะสามารถเอามาตรฐาน BEC ไปเชื่อมโยงนวัตกรรมหลากหลายเพิ่มเติมได้เช่นระบบควบคุมพลังงานในอาคารอัตโนมัติระบบปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคาร

0: พอพอได้พัฒนาโปรแกรมในการช่วยคำนวณเรียกว่าโปรแกรม BEC ระบบเว็บเบสสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ศูนย์ให้คำปรึกษาการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานครับ
1: สวัสดีครับวันนี้โลกแมลงในอุทยานหลวงราชพฤกษ์จะขอนำเสนอซีรีส์ซุปเปอร์บัคสุดยอดแมลงมาให้ชมกันเพราะแมลงทุกตัวล้วนมีพลังพิเศษซึ่งแมงที่เราจะนำเสนอในวันนี้เปรียบเสมือนสุดยอดนักล่าบนผิวดินผู้มีกล้ามใหญ่มีพลังพิษร้ายแรงและที่สำคัญเรืองแสงได้ด้วยซุปเปอร์บาร์ของเราในวันนี้คือแมงป่องนั่นเองแมงป่องอ่ะต้องระวังเพราะแมงป่องจัดเป็นสัตว์มีพิษลำตัวยาวเป็นปล้องๆมีก้ามคล้ายปูด้วยมีขา8ขาและมีอาวุธไว้ต่อยศัตรูก็คือหางนี่ไงจริงๆแล้วแมงป่องเขาไม่ใช่คนพาลเกเรเที่ยวตีเที่ยวต่อยใครไปทั่วเอาจริงนะแมงป่องจะชอบอยู่อย่างสงบเงียบที่อยู่ของเขาจึงเป็นที่เย็นชื้นแมงป่องไม่ชอบแสงสว่างและความร้อนจึงมักอยู่ใต้ก้อนหินกองไม้ใบไม้หรือโพรงไม้ในขณะเดียวกันหากใครมาราวีแมงป่องก็พร้อมสู้ตายเมื่อใดที่ถูกรบกวนจากศัตรูมันจะทำการยกหางด้านหลังชูขึ้นเพื่อขู่และต่อยศัตรูทันทีเพื่อป้องกันตัวหรือในขณะออกล่าเหยื่อเราสามารถพบเห็นแมงป่องได้ทั่วโลกซึ่งจะแตกต่างกันก็ตรงสายพันธุ์คือมีทั้งสายพันธุ์ที่มีพิษร้ายแรงและไม่ร้ายแรงแมงป่องในเมืองไทยพิษไม่ร้ายแรงนักแต่ในบางพื้นที่ของทวีปต่างๆก็ยังมีแมงป่องที่มีพิษร้ายแรงมากจนอาจทำให้ผู้ที่โดนต่อยซึ่งมีอาการแพ้อยู่แล้วหรือรักษาไม่ถูกวิธีถึงขั้นบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได
2: ้แล้วจะทราบได้ไงว่าตัวไหนมีพิษมากหรือน้อยอ่ะ
1: สังเกตได้ครับตัวก้ามใหญ่กว่าหางตัวเนี้ยพิษน้อยเพราะเขาจะให้ความสำคัญกับการใช้ก้ามจับเหยื่อไม่ให้ดิ้นแต่หากตัวไหนหางใหญ่กว่าก้ามนี่แหละพิษรุนแรงเห็นผลเร็วเพราะอาวุธสำคัญของเขาอยู่ที่หางซึ่งอาบไปด้วยพิษร้ายแต่ก็มีแมงป่องผู้น่ารักเรียกว่าไม่มีพิษเลยแต่สามารถป้องกันตัวเองได้ด้วยการปล่อยกลิ่นเหม็นเปรี้ยวป้องกันตัวเองแทนเช่นแมงป่องหางแส้ซึ่งประโยชน์ของเจ้าแมงป่องไม่เพียงจะเป็นอาหารที่มีหลายคนตามหานำมารับประทานในราคาแพงๆแต่เจ้าแมงป่องยังได้รับฉายาว่านักล่าผิวดินแมงป่องจะออกหากินแมลงหรือสิ่งมีชีวิตเล็กๆเป็นอาหารทำให้ประชากรสัตว์เหล่านี้มีไม่มากเกินไปจนรบกวนวงจรชีวิตของสัตว์อื่นๆความอัศจรรย์ของแมงป่องเรืองแสงมีใครเคยเห็นบ้างหรือเปล่านะทราบกันไหมว่าแมงป่องที่มีตัวสีดำสามารถเรืองแสงได้อยากเห็นกันแล้วใช่ไหมมากันเลยก่อนอื่นต้องมีแบล็คไลท์ซึ่งเป็นหลอดไฟที่เปล่งรังสี UV คลื่นยาวที่มีแสงสีม่วงดำออกมาแล้วฉายลงไปที่ตัวแมงป่องอาฮ่าเรืองแสงออกมาแล้วเห็นมะค่อยๆเปลี่ยนจากสีดำกลายเป็นสีอมเขียวอมฟ้า

หน้าค้นหาสิ่งที่อยู่ภายในของทุกชีวิตนั่นคือความงามความดีที่มีคุณค่าและอยู่กับตัวผู้นั้นตลอดไปไงซุปเปอร์บัคสุดยอดแมงป่องเรื่องแสง

และนี่คือความอัศจรรย์ของสิ่งมีชีวิตบางชนิดที่มีอะไรๆมากกว่าการสัมผัสด้วยตาเปล่ามองกันเพียงภายนอกคงไม่ได้แล้วล่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

เราจะมาดูกันว่าเราจะให้อะไรกับกระต่ายกินได้บ้างกระต่ายกินเฉพาะแครอทจริงๆหรือเปล่านะคะเมื่อเราได้ลูกกระต่ายมาเลี้ยงนะคะหรือว่าเป็นลักษณะของกระต่ายกำพร้าที่คลอดออกมาแล้วแม่ไม่ดูแลนะคะเราจะมีวิธีในการดูแลยังไงนะคะเราดูง่ายๆค่ะกระต่ายเป็นลักษณะของตัวกระต่ายตัวเล็กๆนะคะสามารถถือได้อยู่ในกำมือของเราเองกระต่ายมีลักษณะของหูที่มีขนาดเล็กฟันที่มีซี่เล็กๆที่มีสีชมพูพวกนี้นะคะจัดอยู่ว่าเป็นกระต่ายเด็กจะหย่านมที่อายุประมาณ2เดือนนะคะเพราะฉะนั้นกระต่ายเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเราจึงแนะนำให้มีการป้อนนมเสริมสำหรับกระต่ายในกลุ่มนี้ค่ะได้ตั้งแต่นมลูกสุนัขนมลูกแมวนะคะหรือนมแพะก็ได้ทั้งนี้เราจะดูว่ากระต่ายได้นมเพียงพอไหมเราให้สังเกตที่ผิวหนังของลูกกระต่ายค่ะผิวหนังจะต้องมีการเต่งตึงกระเพาะจะต้องขยายใหญ่เต็มในช่องท้องนะคะปริมาณของการป้อนจะขึ้นอยู่กับน้ำหนักตัวของลูกกระต่ายประมาณ 10% ของน้ำหนักตัวในหน่วยที่เป็นกรัมนะคะนมที่ไม่ควรเลือกใช้นะคะได้แก่นมวัวและนมเปรี้ยวนะคะเนื่องจากว่ากระต่ายเองไม่สามารถที่จะย่อยนมกลุ่มนี้ได้ส่วนนมเปรี้ยวนะคะอาจจะมีส่วนประกอบของน้ำตาลกระต่ายไม่สามารถย่อยน้ำตาลได้เช่นกันมักจะทำให้กระต่ายท้องอืดและท้องเสียตามมาได้นะคะในลูกกระต่ายวัยตั้งแต่ประมาณ2เดือนขึ้นไปนะคะเราจะมีการให้กลุ่มของตัวหญ้าแห้งอัลฟาฟาเป็นหลักนะคะอัลฟาฟาก็คือสายพันธุ์นึงของหญ้านะคะที่เป็นอาหารหลักของกระต่ายสามารถใช้ได้ไปจนถึงอายุ1ปีเราจะต้องมีการปรับเปลี่ยนหรือลดปริมาณของหญ้าอัลฟาฟาลงเนื่องจากหญ้าอัลฟาฟาเป็นหญ้าที่มีโปรตีนและมีแคลเซียมสูงเหมาะกับการเจริญเติบโตของกระต่ายหากเราให้กระต่ายกินอัลฟาฟาไปตลอดชีวิตอาจจะทำให้กระต่ายเกิดนิ่วในทางเดินปัสสาวะเกิดขึ้นได้นะคะเมื่อกระต่ายอายุประมาณ 5-6 เดือนเราอาจจะต้องมีการเสริมกลุ่มของหญ้ากลุ่มอื่นเข้ามาโดยเวลาที่เรามีการปรับเปลี่ยนชนิดของหญ้านะคะไม่ว่าจะเป็นการเสริมกลุ่มของตัวทิโมธีเข้ามานะคะหรืออาจจะเป็นในกลุ่มของหญ้าโอ๊ตนะคะซึ่งหญ้าโอ๊ตจะมีความหนาของเส้นใยที่ค่อนข้างสูงนะคะจะสามารถรับฟันได้ค่อนข้างดีหรืออาจจะเป็นหญ้าในกลุ่มของตัวออชาร์ดนะคะออชาร์ดจะมีลักษณะของใบที่ค่อนข้างเป็นเส้นยาวมีความนุ่มนะคะเวลาที่เราจะมีการปรับเปลี่ยนเราจะค่อยๆที่จะมีการเพิ่มเติมเข้าไปนะคะโดยที่เราไม่ควรที่จะเปลี่ยนชนิดของหญ้าเฉียบพลันอาจจะส่งผลทำให้การย่อยของตัวแบคทีเรียที่อยู่ในทางเดินอาหารทำงานผิดปกติได้ผักบุ้งกวางตุ้งหรือแตงกวานะคะจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่ไม่ควรให้กระต่ายกินนะคะเนื่องจากว่าแบคทีเรียต่างๆที่อยู่ในลำไส้ส่วนท้ายไม่สามารถที่จะย่อยสารอาหารในกลุ่มพวกนี้ได้อาจจะทำให้เกิดปัญหาของการท้องเสียขึ้นมาได้นะคะสามารถถึงแก่ชีวิตได้ค่ะแครอทเราสามารถให้ได้แต่ให้เป็นเพียงแค่ขนมหรือกระตุ้นของความอยากอาหารเท่านั้นเองนะคะโดยที่ให้ในปริมาณที่เพียงเล็กน้อยและอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องให้ทุกวันและยังมีเรื่องราวของกระต่ายที่น่ารู้อีกมากมายโปรดติดตามตอนต่อไปค่ะ

0: วัสดีครับคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกๆคนนะครับรวมถึงนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกๆคนเช่นเดียวกันนะครับวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างเด็กๆพร้อมที่จะมาเรียนรู้เรื่องกลอนอีก1ชั่วโมงหรือไม่พร้อมไหมพร้อมแล้วและกลอนที่เราจะเรียนคือกลอนประเภทใดลูกกลอน4ชั่วโมงที่2วันนั้นง่ายๆจุดประสงค์ของเราวันนี้คุณครูมีกิจกรรมที่มีชื่อว่าการลากเส้นสัมผัสบังคับเด็กๆต้องลากเส้นสัมผัสบังคับเหมือนกับชั่วโมงที่ผ่านมาคุณครูเชื่อว่าง่ายอยู่แล้วเป็นการทำความรู้จักเบื้องต้นเกี่ยวกับกลอน4อีก1ชั่วโมงนะครับแต่ก่อนอื่นคุณครูมีคำถามมาถามทั้งหมด 3-4 ข้อประมาณนี้ถามว่า1กลอน4 1บทมีกี่บาทบีมยกมือก่อนเชิญจ้าเด็กๆปลายทางตอบนะลูกกลอน4ของเรา1บทเนี่ยมีกี่บาท1บทมีกี่บาท
1: 2บาทค
0: ่ะถ้าถูกต้องให้ปรบมือแน่นอนนั่งลงลุกถูกต้องมี2บาทต่อมากลอน4 1บาทมีกี่วรรคกล้าเชิญจ้า1บาทมีกี่วรรค
1: 2วรรคครับ
0: ถูกต้องไหมถ้าถูกต้องปรบมือแน่นอนลูกเด็กๆไปทางได้ไหมกลอน4 1บทมี2บาท1บาทมี2วรรค1วรรคมีกี่คำตอบพร้อมกันว่ากี่คำ4คำ4คำและแน่นอนทำไมเราต้องรู้จักลักษณะบังคับของกลอน4ทำไมเราต้องรู้ว่าคำไหนสัมผัสกับคำไหนทำไมต้องมีกี่คำกี่คำทำไมต้องคล้องจองกันเพราะว่าอะไรกันล่ะ
1: เราไม่รู้เราจะแต่งไม่ได้ครับ
0: แต่งไม่ได้แน่นอนปรบมือให้กับกล้าจ้าแน่นอนถ้าเราไม่รู้จะแต่งไม่ได้แล้วก็การรู้สัมผัสคล้องจองการกำหนดคำต่างๆเนี่ยจะทำให้เราทำไมลูกแต่งได้อย่างไพเราะมากยิ่งขึ้นดังนั้นมาทบทวนเรื่องของกลอน4กันก่อนว่ามีอะไรบ้างอ่านอย่างรวดเร็วและว่องไว1 2 3

1บทมี2บาท1บาทมี2วรรควรรคละกี่คำ4คำตามแผนผังต่อไปนี้ถ้าตามแผนผังนี้เด็กๆเห็นมันมีกี่บทลูกมี2บทอ่ะเด็กๆจะรู้แล้ว2บทนี้มันก็จะมีสัมผัสบังคับใน1บทตรงนี้มีอยู่กี่วรรคนะ4วรรคอ่ะใน4วรรคแล้วมีกี่บาท

2บาทนี่ใครเส้นนี้ใช่ไหมอันนี้บาทที่1แล้วก็บาทที่2แน่นอนสัมผัสคล้องจองกันแบบนี้และลักษณะของมันเป็นอย่างไรการสัมผัสอ่ะอ่านทบทวนปลายทางนั่งตัวตรงต้นทางนั่งตัวตรงการสัมผัสบังคับของกลอน4ข้อที่1 1 2 3

0: เด็กๆดูภาพแล้วเข้าใจใช่ไหมลูกเข้าใจนะครับต่อมา2
1: 2คันสุนัขของวัดที่2สัมผัสของจองกับคำสุดท้ายของวัดที่3
0: เห็นชัดเห็นไหมหัวใจของวัดที่2คือสีเหลืองๆสัมผัสกับคำสุดท้ายของวัดที่3ด้านล่างต่อมา
1: 3คำสุดท้ายของวัดที่3สัมผัสของจองกับคำที่1หรือ2ของวัดที่4
0: เห็นไหมลูกเห็นภาพชัดเจนต่อไปลูกข้อที่4ลูก
1: 4คำสุดท้ายของวัดที่4ของบทที่1สัมผัสของจองกับคำสุดท้ายของวัดที่2ของบทถัดไป
0: ครูบอกว่าคำสุดท้ายของวัดที่4แสดงว่าคำสุดท้ายของวรรคที่4ของบทต่างๆจะต้องสัมผัสกับความสุดท้ายของวรรคที่2ในบทถัดไปจะมีกี่บทก็แล้วแต่หนูก็ต้องดูในวรรคที่เท่าไหร่ลูกวรรคที่4ของบทก่อนหน้านั้นว่าสัมผัสคล้องจองไหมกับวรรคที่2นะครับมาดูรูปร่างเต็มๆแบบนี้เราก็เข้าใจแล้วเพราะว่าเราได้ลองลงมือขีดเขียนแผนผังไปแล้วนะครับว่าเส้นลักษณะลากเส้นบังคับสัมผัสบังคับอยู่ตรงไหนแต่คุณครูถามว่าเส้นที่เป็นเส้นประละลูกเนี่ย1 2 1 2แบบนี้หมายความว่าเราต้องคล้องจองทั้ง2คำนี้เลยหรือไม่ไม่ใช่ที่คุณครูทำไว้ให้ดูแสดงว่าอะไรคล้องจองกับคำใดคำหนึ่งก็ได้แบบนี้เป็นต้นคือจะไม่คำที่1ก็คำที่2แบบนี้นะครับแต่อะไรที่มีอันเดียวก็ต้องลงบังคับสัมผัสให้กับให้มันตรงกันนะครับต่อมานี่คือบทที่คุณครูได้แต่งขึ้นเพื่อให้เด็กๆได้เรียนรู้ดังนั้นวันนี้อ่านทบทวนของ10คนแรกแล้วเดี๋ยวเราจะต่อด้วย10คนที่เหลือนะเดี๋ยวมาดูว่าเป็นใครวันนี้ปลายทางและต้นทางอ่านพร้อมกันก่อนกลอนสีที่คุณครูแต่งเกี่ยวกับห้องป.3ต้นทาง1 2 3

0: ปลายทางให้หยุดนิดนึงแป๊บนึงลุง
1: คำว่าครั้งครั้งกับคำว่าเรียนสังเกตดีๆลูกคำว่าเรียนมันมีคำที่ใช้รอเรือกับคำว่าครั้งเป็นคำควบกล้ำแท้หรือไม่แท้แท้ออกเสียงให้ชัดด้วยตั้งแต่ครูกันแล้วมาครูกันขอเล่าก็จะดูว่าจะแก้ตัวได้ไหมสุดท้ายได้แค่จุดเดียวคือคำว่าสักหน่อยที่สอนไว้แต่ที่เหลือลืมรอเรือกับคำควบกล้ำหมดเลยเอาใหม่ออกเสียงคำควบกล้ำให้ชัดตั้งสติดูคำดีๆลูกเริ่มใหม่ตั้งแต่ต้นเลยนะปลายทางและต้นทางเอา1 2 3

0: ทำลูก
1: หนึ่งสามสอง
0: ตอบว่า

ฝ่ายการเรียน

0: คือใครแบมแบมอ่านเองจริงๆ1 2 3
1: จ้าจ้า
0: ป่วยไม่สบายก็ไม่เป็นไรขอตัวแทนเพื่อนหนึ่งคนอ้าวเชฟยกมือแล้วมาหาคำคล้องจองมาเขียนเลยลูกมาขีดหน้าห้องเหมือนชั่วโมงที่ผ่านมาจ้าแบมแบมกับคำว่าอะไรลูกเราช่วยกันตอบแย่แบมกับอะไรแบมกับแย้มใจกับใสแล้วก็ใสกับอะไรต่อลูกใหญ่ใหญ่กับใครอ่ะปรบมือให้เชฟลูกคุณครูจำผิดครูเบอร์เบลอคราวที่แล้วครูขีดให้แต่ให้อธิบายใช่ไหมเชฟไปนั่งที่ปรบมือให้เชฟแล้วก็ขอคนอธิบายหนึ่งคนเอากล้าเชิญคำว่าอะไรก่อนลูก
2: แบมกับแย้มครับ
0: แบมกับแย้มคำที่เท่าไหร่เนี่ยพูดซิที่สอนคำสุดท้ายของ
2: คำสุดท้ายของวรรคที่1ของจองกับคำที่2ของวรรคที่2ครับ
0: ต่อไปลูก
2: วรรคที่คำสุดท้ายของวรรคที่4ของบทที่1ของจองกับคำสุดท้ายของวรรคที่2บทที่2ครับ
0: จ้าต่อมา
2: คำสุดท้ายของวรรคที่2ของจองกับคำสุดท้ายของวรรคที่3ครับ
0: จ้าลูก
2: คำสุดท้ายของวรรคที่3ของจองกับคำที่1ของวรรคที่4ครับ
0: ปรบมือให้กล้าจ้าอันนี้พิธีการอ่านอธิบายนะต่อมาลูก1 2 3อธิบายให้ฟังหน่อยสบายคล้องจองกับคำไหนบ้าง
3: คำสุดท้ายของวรรคที่1คล้องจองกับคำที่1ของวรรคที่2ค่ะ
0: ค่ะคนอื่นฟังไว้นะจะได้พูดถูก
3: คำสุดท้ายของวรรคที่4บทที่2คล้องจองกับวรรคที่2ของบทที่3ค่ะ
0: คำไหนล่ะลูกเอาใหม่1 2 3
3: คำสุดท้ายของวรรคที่2
0: อีก1ครั้งจ้าจะเย็นๆวรรคที่เท่าไหร่วรรคที่4 1 2 3
3: คำสุดท้ายของวรรคที่4บทที่2ของจองกับคำสุดท้ายของวรรคที่2บทที่3ค่ะ
0: คนที่เป็นพายกระซิบห้ามกระซิบนะทำให้เพื่อนงงรู้ว่าเพื่อนทำได้ต่อไปลูก
3: คำสุดท้ายของวรรคที่2ของจองกับคำสุดท้ายของวรรคที่3ค่ะ
0: ต่อไป
3: คำสุดท้ายของวรรคที่3คล้องจองกับคำที่2ของวรรคที่4ค่ะ
0: คือคำว่าอะไรลูก
3: คำว่าดูค
0: ่ะดูคล้องจองกับคำว่า
3: หนู
0: และ
3: ครู
0: ปรบมือให้ลูกปัดจ้าเรียบร้อยหน้านี้อีก1รอบตั้งแต่คำว่าเชฟ1 2 3
1: เชฟกระชับ
0: กว่านี้

ต่อจากลูกปัดลูกหนึ่งสองสาม

0: คือเป็นผู้จีบยิ้มกว้างคือเป็นคนที่ทำไมลูกเป็นคนที่ยิ้มกว้างคือเป็นคนที่เขาเรียกว่าคนที่ทำไมยิ้มกว้างอารมณ์ดีมีความสุขตลอดเวลานั่นเองอ่ะผู้จีบจับไมค์เลยจ้าลูกมาอธิบายคุณครูหน่อยทำไปคล้องจองกันบ้างชั่วโมงที่ผ่านมาผู้จีบได้มาเรียนไหมไม่ได้มาเพื่อนในกลุ่มช่วยได้นะของผู้จีบอ้าวช่วยเพื่อนอธิบาย
1: คำสุดท้ายของวรรคที่หนึ่งคล้องจองกับคำที่หนึ่งของวรรคที่สอง
0: จ้า
1: คำสุดท้ายของวรรคที่สี่บทที่หนึ่ง
0: จ้า
1: คล้องจองกับคำสุดท้ายวรรคที่สองของบทที่สอง
0: ค่ะคำสุดท้ายของวรรคที่สองในบทที่สองจ้ะต่อมา
1: คำสุดท้ายของวรรคที่สองคล้องจองกับคำสุดท้ายของวรรคที่สาม
0: จ้า
1: คำสุดท้ายของวรรคที่สามคล้องจองกับคำที่สองของวรรคที่สี่
0: จ้าปรบมือให้กับพุทธจีบจ้าคือคำว่าข้างนะต่อมาอ่านเองเก่งจัง1 2 3

0: จับไมค์จ้าพูดเก่งตาโตจริงไหมตาโตจริงไหมลูกจริงตาโตจ้ะอ่ะเชิญอธิบายลูกวรรคนี้ครองสมบัติกันอย่างไร
1: คำสุดท้ายของวรรคที่ของวรรคสุดท้ายของบทที่1
0: เอาใหม่ลูกใจเย็นๆคำสุดท้ายของวรรคที่เท่าไหร
1: ่คำสุดท้ายของวรรคที่1บทที่1คล้องจองกับ
0: บทที่เท่าไหร่ลูกเราไม่ต้องเอาบทแล้วเราผ่านบท1บท2มาแล้วถึงบท3เราเริ่มจากวรรคที่1ได้เลยลูกคำสุดท้ายของวรรคที่1สัมผัสคล้องจองกับคำที่เท่าไหร่ของวรรคที่2อธิบาย
1: คำสุดท้ายของวรรคที่1คล้องจองกับคำที่2ของวรรคที่2ของบทที่1
0: ไม่มีบทแล้วลูกไม่มีบทแล้วจำได้ไหมว่าถ้าคุณครูขึ้นหน้านี้ใหม่แสดงว่าเราจะนับบทที่1เป็นบทแรกแสดงว่าญาญ่าไม่เข้าใจ1บทมีอยู่กี่วรรคลูกตอบครูกันคนอื่นไม่ต้องช่วยนะ1บทมีกี่วรรค
1: 4ค่ะ
0: 4วรรคใช่ไหมอ่ะ1วรรค2วรรค3วรรค4วรรคอันนี้1บทแต่มาพอมา4วรรคด้านล่างก็เป็นบทที่เท่าไหร
1: ่1ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ลูกบทที่1อยู่ด้านบนนี่ก็คือ1หน้า1หน้าแบบนี้บทที่1อันนี้บทที
1: ่2
0: แล้วก็บทที
1: ่3
0: 3คุณครูบอกแล้วว่าเพื่อไม่ให้อะไรลูกเด็กๆงงใช่ไหมเด็กๆจะได้ไม่งงเด็กๆก็แค่ทำอย่างไรเด็กๆก็แค่ไม่ต้องนับบทตอนที่เราขีดวรรคแรกก็บอกได้เลยว่าคำสั่งของวรรคที่1สัมผัสกับญาญ่าเชิญอธิบายลูก
1: คำสุดท้ายของวรรคที่1คล้องจองกับคำที่2ของวรรคที่2ของบทที่1
0: ยาย่าน่าจะงงยาย่าน่าจะสับสนยาย่าตั้งใจใหม่อธิบายอีกครั้งแสดงว่าที่ผ่านมา
2: ไม่ต้องบท
0: ยาย่าไม่เข้าใจคำว่าบทใช่ไหมเอาเพื่อนๆช่วยหน่อยลูกแบบนี้มีกี่บทมาแล้วหน้านี้มี3บทแล้วคุณครูให้นับใหม่คือ1 2 3เริ่มต้นใหม่เป็น3บทคราวนี้ยาย่าไม่ต้องบอกแล้วลูกว่าวรรคนี้นะบทนี้จะสัมผัสกับวรรคที่2ของบทอะไรบอกแค่ชื่อวรรคก็พอแล้วกับคำเอาใหม่1 2 3
1: คำสุดท้ายของวรรคที่1คล้องจองกับคำที่2ของวรรคที่2
0: ถูกต้องคราวนี้ครูถามต่อเพื่อนห้ามบอกเด็ดขาดนะถ้ารักเพื่อนต้องห้ามบอกเพื่อนครูถามยาย่าต่อทำไมคำว่าย่ากับคำว่าหาถึงคล้องจองกันได้
1: มีสระอาเหมือนกันค่ะ
0: ไม่ใช่คำว่ามีใช้คำว่าอะไรลูกประสมอาใหม่1 2 3
1: ประสมสระอาเหมือนกัน
0: ประสมเสียงสระอาเหมือนกันถูกต้องต่อมาอย่างไรต
1: ่อคำสุดท้ายของวรรคที่2
0: ยังไงต่อเอาที่หนูเข้าใจ
1: คล้องจองกับคำสุดท้ายของวรรคที่3
0: หนูข้ามสัมผัสระหว่างบทไปลูกเอาสัมผัสระหว่างบทก่อนอันนี้คือถูกต้องคำสุดท้ายของวรรคที่2สัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่3ใช้ได้แต่เอาสัมผัสระหว่างบทด้วย
1: คำสุดท้ายของของ
0: วรรคที่
1: ของวรรคที่ที่4คล้องจองกับค คำสุดท้ายของวรรคที่สอง
0: ของบทที่เท่าไหร
1: ่ของบทที่สาม
0: ปรบมือให้เพื่อนให้กำลังใจครึ่ง
1: ของคล้องจองกับคำสุดท้ายของวรรคที่สาม
0: คือคำว่าอะไร
1: โตค่ะ
0: โตคล้องจองกับอะไรนะโยต่อมาสุดท้าย
1: คำสุดท้ายของวรรคที่สามคล้องจองกับคำสุดท้ายคำที่สอง

0: คำสุดท้ายของ
1: ถ้าคำสุดท้ายคือคำว่าใครนะโตกับใครไม่ได้คำที่เท่าไหร่ลูก
0: คำสุดท้ายของวรรคที่3ของจองกับคำที่2บทที่
1: อย่าบทเมื่อกี้เอาลูกเอาเป็นวรรควรรคที่เท่าไหร่ที่เหลืออยู่เอาใหม่
0: ที่4
1: ถูกต้องเอาใหม่1 2 3
0: คำสุดท้ายของวรรคที่3ของจองกับคำที่2ของวรรคที่2
1: ของวรรคที่เท่าไหร
0: ่ของวรรคที่4
1: วรรคที่4ปรบมือให้กำลังใจยาย่าและอยากจะบอกยาย่าว่าต้องนั่งฟังอย่างตั้งใจจากนี้นะยังไม่เข้าใจดีสักเท่าไหร่นะเชิญนั่งลงได้ต่อมาของเมทันบ้างเมทันว่าอย่างไรอ่านเองเก่งจัง1 2 3เหนื่อยหรือเหนื่อยสะกด1 2 3
2: น
1: อเอือยอเหนื่อยสะกดเอง1 2 3
2: นอเอือยอเหน
1: ื่อ
2: ย
1: ใครรู้บ้างว่าเหนื่อยนี้แปลว่าอะไรฮะเหนื่อยคือช้าลงทำอะไรช้าๆเรื่อยๆใช่ไหมตามสไตล์ของเจ้าหญิงเมทันเป็นลักษณะพิเศษของเจ้าหญิงใช่ไหมจ๊ะต่ออ่านเองเก่งจัง1 2 3
2: เมทันนั่งเหนื่อย
1: เพราะเหตุผลที่เมทันนั่งเหนื่อยเพราะว่าอะไรเพื่อนเนี่ยไม่ตั้งใจเรียนและเพื่อนก็ไม่สดใสเลยก็เลยเหนื่อยใจกับเพื่อนๆใช่มั้ยเมทันไม่ใช่เมทันเชิญจับไมค์จ้าดูซิสัมผัสคล้องจองอย่างไรปลายทางช่วยกันลูก
0: คำสุดท้ายของวรรคที่1คล้องจองกับคำที่2ของวรรคที่2ค่ะ
1: ต่อไปเลยลูก
0: คำว่าคำที่2ของวรรคที่2คล้องจองกับคำที่3ของวรรคที่2ค่ะ
1: คำที่2คล้องจองกับคำที่เท่าไหร่นะคำที่2ของวรรคที่2คล้องจองกับคำที่3ของวรรคที่2ปรบมือให้เมทันเดี๋ยวจะบอกเพราะว่าอะไรแบบนี้เราจะเรียกว่าสัมผัสในซึ่งต้องใช้วาทศิลป์หรือความสามารถของผู้แต่งในการแต่งถ้ามีสัมผัสในเนี่ยเมื่อยกับเหนื่อยมันเป็นคำคล้องจองกันได้ไหมได้แต่แบบนี้มันอยู่ในวรรคเดียวกันใช่ไหมเราจะเรียกว่าสัมผัสในคือมันอยู่ในวรรคแต่ถ้าสัมผัสนอกก็คือมันจะอยู่นอกวรรคนั้นเด็กๆชั้นป.3ไม่ต้องเอาสัมผัสในหรอกลูกแต่เมทันกำลังบอกว่าแบบนี้มันก็สัมผัสกันได้แต่ขอให้รู้ไว้ว่าขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้แต่งเราเด็กๆยังไม่ต้องแต่งสัมผัสในทุกวรรคก็ได้เรามีหรือไม่มีก็ได้นะครับแล้วแต่ความสามารถแต่ให้รู้ไว้ว่ามันสัมผัสกันไหมสัมผัสแต่มันยังไม่ใช่สัมผัสที่เป็นสัมผัสบังคับลูกบังคับคือสัมผัสระหว่างบทตอนนี้ไปต่อ
0: คำที่3ของวรรคที่2สัมผัสกับคำที่1ของวรรคที่3
1: เมทันลืมอะไรสัมผัสระหว่างบทเมทันดูดีๆลูกระหว่างบท
0: คำที่3ของบทที
1: ่แต่เย็นๆลูกคำที่เท่าไหร
0: ่คำที่3ของ
1: เพื่อนๆเงียบให้เมทันคิดเอง
0: คำสุดท้ายของ
1: วรรคที่เท่าไหร
0: ่สองค่ะ
1: ไม่ใช่ลูก
0: คำสุดท้ายของวรรคที่คำสุดท้ายของวรรคที่สามค่ะ
1: วรรคที่สามอยู่นี่ครูต้องการสัมผัสระหว่างบทลูกระหว่างบท
0: คำสุดท้ายของบทที่สาม
1: ก็ได้ใช่ไหมบทที่สาม
0: สัมผัสกับคำสุดท้ายของบทที่4ค่ะ
1: บทที่4ของบทที่เท่าไหร่1 2 3

0: 4ถ้าคำสุดท้ายของบทที่4คือคำว่าเรียนเลยนะต้องวรรคที่เท่าไหร
1: ่วรรคที่2คำสุดท้ายค
0: ่
1: ะ
0: เอาใหม่หนูเรียบเรียงใหม่คำสุดท้ายของวรรคที่4
1: คำสุดท้ายของวรรคที่3สัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่2ค่ะ
0: คำสุดท้ายของวรรคที
1: ่คำสุดท้ายของวรรคที่2ค่ะ
0: สัมผัสของตรงกับคำสุดท้ายของวรรคที่เท่าไหร
1: ่วรรคที่3ค่ะ
0: หนูลืมสัมผัสอะไรระหว่างบทครูต้องการสัมผัสระหว่างบทปัญหาเดียวกับยาย่าตอนนี้อ้าวช่วยคิดลูกอันนี้บทที่เท่าไหร่ตรงนี้บทที่3คำสุดท้ายของวรรคที่เท่าไหร่ตอนนี้ที่ขีดเส้นใต้ไว้แล้วที่หนูตอบครูมา
1: คำสุดท้ายของวรรคที่4
0: สัมผัสคล้องจองกับ
1: คำสุดท้ายของวรรคที่2ค่ะ
0: ของบทที
1: ่4ค่ะ
0: ปรบมือให้เมทันให้กำลังใจต่อมาไปต่อเมทัน
1: คำสุดท้ายของวรรคที่2สัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่3ค่ะ
0: ห้ามกระซิบบอกเพื่อนจ้าต่อมาสุดท้าย
1: คำสุดท้ายของวรรคที่3สัมผัสกับคำที่3ของวรรคที่4ค่ะ
0: ปรบมือให้เมทันเสร็จแล้วจ้าเรียบร้อยแบบนี้งั้นเมทันต้องตั้งใจฟังอย่านั่งอะไรนั่งเหนื่อยใช่ไหมนี่เหตุผลต่อมาอ่านเองเก่งจังหน้านี้หนึ่งสองสาม
2: ต่อมา
0: เสียงดังฟังชัด

0: ่อมาบทนี้อ้าวไปต่อลูกคนนี้คือใครอ้าว1 2 3อ่านอีกจริงจังหนูเชิญหนูอายเขินอายจริงไหมอ่ะตอบหาสัมผัสบังคับลูก1 2 3
1: คำสุดท้ายของวรรคที่1คล้องจองกับคำที่2ของวรรคที่2
0: ต่อมา
1: คำสุดท้ายของวรรคที่4บทที่1คล้องจองกับคำสุดท้ายของวรรคที่2บทที่2
0: ปรบมือให้อายจ้าร้องดีมากต่อมาอาย
1: คำสุดท้ายของวรรคที่2คล้องจองกับคำสุดท้ายของวรรคที่3ค่ะ
0: และสุดท้ายลูก
1: คำสุดท้ายของวรรคที่3คล้องจองกับคำที่1ของวรรคที่4ค่ะ
0: ปรบมือให้อายจ้ายอดเยี่ยมนะครับต่อมาเป็นอย่างไรต่ออ่านต่อเป็นชื่อของไอติม1 2 3
2: ไอติมมาดิ
0: เสียงดังฟังชัด
2: ไม่ยินกับใครเป็นคนสดใสมีไมตรีจิต
0: ทำไมอ่านไปขับไปไอติมเชิญ
3: คำสุดท้ายของวรรคที่1คล้องจองกับคำที่2ของวรรคที่2ค่ะ
0: จ้าต่อไป
3: คำสุดท้ายของวรรคที่4ในบทที่2คล้องจองกับคำสุดท้ายของวรรค

0: ที่สองค่ะคำสุดท้ายของบทคำสุดท้ายของวรรคที่สามคล้องจองกับ
1: คำสุดท้ายของวรรคที่สามคือคำนี้นะลูกคำว่าจิตนะคำสุดท้าย
0: คำสุดท้ายของวรรคที่สอง
1: จ้า
0: คล้องจองกับคำสุดท้ายของวรรคที่สองวรรคที่สามค่ะ
1: ค่ะต่อมาสุดท้าย
0: คำสุดท้ายของวรรคที่สามคล้องจองกับคำที่สองของวรรคที่สี่ค่ะ
1: จ้าคำว่าไม่ใช่ไหมคำว่าไมตรีต่อมาใครตอบเป็นชื่อของอันดาหนึ่งสองสามอันนี้เก่งจัง
2: อ
1: ันดาตาหวานตอบว่าอันดาเชิญจ้าอันดาตาหวานจริงไหมปิ๊งปิ๊ง
3: คำสุดท้ายของวรรคที่หนึ่งของจองกับคำที่สองของวรรคที่สอง
1: ค่ะต่อมา
3: คำสุดท้ายของวรรคที่สี่บทที่สาม
1: จ้า
3: ของจองกับคำสุดท้ายของวรรคที่สองบทที่สี่
1: ปรบมือให้อันดาจ้าต่อมา
3: คำสุดท้ายของวรรคที่สองของจองกับคำสุดท้ายของวรรคที่สาม
1: จ้าเดี๋ยวครูจะวนไปถามย่าย่ากับเมทันซ้ำนะต่อ
3: คำสุดท้ายของวรรคที่สามคล้องจองกับคำที่สองของวรรคที่สี่
1: เรียบร้อยอ่านเองเก่งจังหน้านี้อีกหนึ่งรอบหนึ่งสองสามเมทันเมทัน
2: น้ำเหนื่อย
1: พร้อม

0: ต่อมาก็คือจ๊ะโอ้อ้าว1 2 3อ่านให้เก่งจังจ๊ะ
1: โอ้มาแล้ว
0: เสียงดังข้างชัด
1: เสียง
0: เมืองมนต์ดนใจอาจจะโอจับไม้ทำไมถึงเป็นเสียงแมวเวียนวนเธอรู้ไหมเพราะว่าทำไมจะโอทำเสียงแมวแล้วก็ชอบแมวนั่นเองอ่ะจะโอจริงไหมเนี่ยจริงไหมคะตอบเสียงไม้จริงไหมคะ
2: จริงค่ะ
0: แสดงว่าครูแต่งถูกนะอาเชิญจ้ะจะโอ
2: สุดท้ายของวรรคที่หนึ่งคล้องจองกับคำที่สองของวรรคที่สอง
0: ต่อมา
2: คำสุดท้ายของวรรคที่หนึ่งคล้องจองกับคำสุดท้ายของวรรคที่สองของบทที่สอง
0: จ้า
2: คำสุดท้ายของวรรคที่สองสัมผัสคล้องจองกับคำสุดท้ายของวรรคที่สาม
0: จ้าต่อมา
2: คำสุดท้ายของวรรคที่สามสัมผัสกับคำที่2ของวรรคที่4
0: ปรบมือให้จ้าโอจ้าต่อมาเป็นใครไปไม่ได้นอกจากพีชจ้าอ่านเองเก่งจัง1 2 3
3: ครูถามลูกพีชพีชเขียนอะไรพีชตอบเร็วไวตั้งใจนั่งเรียนพีชจับ
0: ไม่เพราะพีชนี่ชอบวาดรูปใช่ไหมนึกว่าขีดเขียนอะไรไม่ใช่ค่ะตั้งใจเรียนอยู่ค่ะคุณครูเชิญจ้ะ
2: คำสุด

0: คำสุดท้ายของวรรคที่หนึ่งสัมผัสคำกับคำที่หนึ่งของวรรคที่สองคำสุดท้ายของวรรคที่สี่ของบทที่หนึ่งบทที่สองสามพัดกับคำสุดท้ายของวรรคที่สอง
1: จ้าตอบดังๆกว่านี้ลูกถ้ากระซิบกว่านี้เราต้องไม่ผีเยอะมากว่านี้อ่ะลูกเอาชัดๆต่อไป
0: คำสุดท้ายของวรรคที่สองสามพัดกับคำสุดท้ายของวรรคที่สาม
1: จ้า
0: คำสุดท้ายของวรรคที่สามสัมผัสกับคำที่สองของวรรคที่สี
1: ่ปรบมือให้พีจ้าอ้าวอ่านเองเก่งจังหน้านี้เสียงดังฟังชัดก่อนทำไปงานง่ายๆนะพร้อมต้องทำไปทางหนึ่งสองสามอันดา
2: อาว
1: าปิ๊งปิ๊งจ้าแสดงว่าห้องนี้คุณครูเดาได้นะเดาได้ก่อนจากการทำงานหน้าห้องครูคิดว่านักเรียนชายห้องนี้แม่นลักษณะบังคับมากกว่าใช่ไหมเดี๋ยวเหลืออีก10คนมาช่วยแก้ตัวให้กับทีมหญิงนะจ๊ะว่าจะได้ไหมแต่ผู้ชายนี่เขาเป๊ะเป๊ะเป๊ะเป๊ะเป๊ะทุกคนเลยนะครั้งที่แล้วชั่วโมงที่ผ่านมาวันนี้ผู้หญิงก็มีญาญ่าที่ต้องอ่านเพิ่มเติมให้เยอะๆนะแล้วก็เมทันรวมถึงลูกพีทด้วยนะจ๊ะบางคำที่ยังไม่มีชื่อว่าทำดีอย่าหวั่นไหวแต่มีค่อนข้าง2หน้า3หน้าหน่อยใช่ไหมลูกเด็กๆก็ทำได้ง่ายๆใช่ไหมครับถ้าพร้อมแล้วตอนนี้เปิดชุดกิจกรรมหน้า255แล้วก็ลองขีดเส้นสัมผัสได้เลยครับ

เวลาหมดหมดเวลาแล้วครับเด็กๆปลายทางและต้นทางตอนนี้ใครที่ยังทำไม่เสร็จไม่ต้องตกใจลูกเวลาของเรามีเหลือตอนใช้เวลาว่างอีกเยอะแยะมากมายช่วงพักกลางวันก็ได้แต่รู้ไหมว่าทั้งหมดนี้ถ้าเราทำบทแรกได้บทต่อๆไปก็จะทำได้เพราะลักษณะบังคับมันทำไมลูกมันเหมือนเดิมหรือคล้ายๆกันแบบนี้ไปเรื่อยๆวันนี้หันมาหน้ากระดานก่อนปรบมือ5ครั้งมีเสียงด้วยปรบมือ5ครั้งมีคนยังไม่ปรบมือก็คือแตงกวาใช่ไหมจ๊ะหันหน้ามาที่หน้ากระดานตอนนี้คุณครูฝากเทคนิคนิดนึงเวลาที่เราขีดเส้นให้ใช้ไม้บรรทัดขีดให้ตรงแล้วก็คุณครูจะขอย้ำว่าที่คุณครูขีดให้ดูเป็นตัวอย่างนั้นคุณครูขีดเป็นพยางค์บางครั้งเพราะต้องการให้เด็กๆรู้จักสัมผัสที่มันตรงกันแต่ถ้าจะขีดลงไปในงานลองฝึกขีดแบบเป็นคำดูเช่นเด็กๆบอกว่าคำสุดท้ายของวรรคที่1คือคำว่าอะไรลูกมีใช่ไหมสัมผัสคล้องจองกับคำที่เท่าไหร่ลูกเด็กๆจะบอกว่าเป็นคำที่2จริงๆคำว่าถีไม่ใช่คำแต่คำนี้คือคำว่าเศรษฐีให้ขีดเป็นคำแบบนี้แต่พยางค์ที่มันสัมผัสกันคือคำว่าถีนั่นเองนะครับแบบนี้เป็นข้อสังเกตด้วยที่คุณครูขีดให้ดูเป็นตัวอย่างทั้งหมดนั้นคุณครูขีดแค่เฉพาะเสียงที่มันลงสัมผัสกันจะได้เห็นภาพได้ชัดเจนนะครับเหมือนกันคำว่าพ่อไม้คำนี้คำว่าไม้ก็เป็นหนึ่งคำสัมผัสกับคำว่าอะไรชายใช่ไหมชายคำนี้เห็นไหมต่อมาคำว่าชายสัมผัสกับคำว่าอะไรสายและคำว่าใยสัมผัสกับคำว่าใจแบบนี้ก็ขีดคำว่าห่วงใยก็ได้หรือหัวใจก็ได้แบบนี้เป็นต้นแล้วก็กลับไปทำให้เสร็จเรียบร้อยทั้งใบงานนะครับแล้วก็ต้องเตรียมอะไรมาในชั่วโมงถัดไปมีใบความรู้อะไรก็คือกลับไปอ่านเรื่องกลอน4เพราะชั่วโมงถัดไปได้แต่งแน่นอนนะครับลูกๆที่น่ารักทั้งหลายเราจะได้แต่งกลอน4เกี่ยวกับตัวของเราเองโดยขึ้นต้นว่าฉันชื่อจุดๆๆให้ได้4พยางค์ใครมีชื่อ2พยางค์ยกมือขึ้นสแตมมิลินอิคคิวสเนลก็ฉันชื่ออิคคิวฉันชื่อมิลินฉันชื่อแต่ถ้ามีแค่พยางค์เดียวเช่นหนูปิ่นอย่างเงี้ยจะแต่งยังไงให้ได้2พยางค์ฉันชื่ออะไรดีปิ่นปิ่นโตก็ฝากการบ้านเด็กๆที่มีชื่อพยางค์เดียวไปเพิ่มพยางค์ในชื่อของเรามาจากปิ่นเป็นปิ่นโตจากไอซ์เป็นอะไรดีลูกจากไอซ์เป็นอะไรดีลูกฮะให้เจ้าตัวคิดแบบนี้จากพีทเป็นลูกพีทก็จะได้ชื่อของเราในวรรคแรกแล้วเดี๋ยวเรามาแต่งเกี่ยวกับตัวเรากันสักหนึ่งบทในชั่วโมงถัดไปนะครับอย่าลืมกลับไปอ่านแล้วก็เตรียมแบบบันทึกอะไรลูกแบบประเมินตนเองท้ายหน่วยไปด้วยเพราะว่าเราหมดแล้วหน่วยนี้คำกลอนสอนใจเดี๋ยวเราจะมาขึ้นหน่วยใหม่กันด้วยนะครับวันนี้ขอให้เด็กไปทางทุกคนรักษาสุขภาพให้ดีอ่านไปความรู้มาให้ดีๆแล้วพบกันใหม่ชั่วโมงถัดไปนะครับวันนี้สวัสดีครับ

0: ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการราชพฤกษ์ฟ้าสตรีมตอนที่แล้วเราได้เรียนรู้ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับแหล่งที่อยู่อาศัยและการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตกันไปแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเจาะลึกความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตกันนะคะจะเป็นยังไงนั้นติดตามกันเลยค่ะ
1: ในแหล่งที่อยู่อาศัยแต่ละที่จะมีสิ่งมีชีวิตหลายชนิดอาศัยอยู่รวมกันและต่างมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเราเรียกว่ากลุ่มสิ่งมีชีวิตโดยสิ่งมีชีวิตที่อาศัยในแหล่งที่อยู่เดียวกันจะมีความสัมพันธ์กันเพื่อประโยชน์ในด้านต่างๆเช่นเป็นแหล่งอาหารเป็นที่อยู่อาศัยที่หลบภัยที่วางไข่และเลี้ยงดูลูกอ่อน
2: รู้หรือไม่สิ่งมีชีวิตหมายถึงสิ่งที่มีตัวตนมีทั้งที่สามารถเคลื่อนที่ได้และเคลื่อนที่ไม่ได้ต้องการอาหารต้องการที่อยู่สามารถสืบพันธุ์ได้และต้องใช้พลังงานในการดำรงชีวิตแบ่งได้เป็นกลุ่มพืชกลุ่มสัตว์และกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและไม่ใช่สัตว์น้องๆรู้ไหมคะว่าสิ่งมีชีวิตต่างชนิดที่อาศัยในระบบนิเวศเดียวกันมีความสัมพันธ์ที่แบ่งเป็น3แบบได้แก่การได้ประโยชน์ร่วมกันการเสียประโยชน์และไม่ได้ไม่เสียประโยชน์อย่างเช่นภาวะได้ประโยชน์ร่วมกันของดอกไม้กับแมลงที่ต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์เพราะแมลงได้กินน้ำหวานจากดอกไม้และดอกไม้ก็ได้แมลงช่วยผสมเกสรภาวะอิงอาศัยหรือเกื้อกูลกันของกล้วยไม้ที่เกาะตามต้นไม้ใหญ่ที่กล้วยไม้ได้ประโยชน์และต้นไม้ใหญ่ไม่เสียประโยชน์อะไรภาวะล่าเหยื่อของนกที่กินหนอนซึ่งนกเป็นผู้ได้ประโยชน์แต่หนอนเป็นผู้เสียประโยชน์ถึงแม้น้องหนอนจะน่าสงสารที่ต้องถูกกินแต่เมื่อมีผู้ล่าย่อมมีผู้ถูกล่าเพื่อความสมดุลและเป็นไปตามกฎของธรรมชาติใช่ไหมคะและนอกจากนี้ยังมีรูปแบบภาวะความสัมพันธ์อื่นของสิ่งมีชีวิตอีกได้แก่ภาวะพึ่งพากันภาวะปรสิตภาวะแข่งแย่งและภาวะเป็นกลางน้องๆลองออกไปสังเกตดูสิ่งมีชีวิตรอบๆบ้านดูกันนะคะว่าเราจะเจอความสัมพันธ์ในรูปแบบใดบ้าง
0: ศัพท์น่ารู้วันนี้ worm worm worm แปลว่าหนอน flower flower flower แปลว่าดอกไม้Orchid O-R-C-H-I-D Orchid แปลว่ากล้วยไม้นอกจากสิ่งมีชีวิตจะมีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตด้วยกันในรูปแบบต่างๆแล้วสิ่งมีชีวิตยังมีความสัมพันธ์กับสิ่งไม่มีชีวิตด้วยหรือไม่เราจะได้มาเรียนรู้ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
3: สมาร์ทซิตี้เมืองอัจฉริยะกับอาคารอนุรักษ์พลังงานสมาร์ทซิตี้หรือเมืองอัจฉริยะคือการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาผสมผสานกับการใช้ชีวิตในทุกๆด้านยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างความสุขความสะดวกสบายให้ประชาชนด้วยเทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการของผู้คนอย่างชาญฉลาดโครงสร้างของเมืองอัจฉริยะจะเน้นเรื่องพลังงานที่สามารถปรับเปลี่ยนและรองรับกันได้เช่นใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในตอนกลางวันใช้ไฟฟ้าพลังงานน้ำหรือพลังงานลมในเวลากลางคืนมีแหล่งเก็บกระแสไฟที่สามารถจ่ายไฟได้ตลอดเวลาและต้องเป็นพลังงานสะอาดการออกแบบและวางแผนการ

0: ก่อสร้างที่ดีจึงเป็นส่วนสำคัญในการสร้างเมืองอัจฉริยะให้เกิดขึ้นได้จริงอาคาร BEC จึงเป็นคำตอบในยุคนี้ BEC หรือ Building Energy Code คือเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพด้านพลังงานในอาคารด้วยการกำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการพลังงานกับอาคารที่จะก่อสร้างใหม่หรือดัดแปลงตั้งแต่เริ่มต้นออกแบบอาคารเพื่อให้อาคารมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานมีจำนวน6ระบบดังนี้1ระบบเปลือกอาคาร2ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง3ระบบปรับอากาศ4อุปกรณ์ผลิตน้ำร้อน5การใช้พลังงานโดยรวมของอาคาร6การใช้พลังงานหมุนเวียนซึ่งการออกแบบอาคาร BEC จะเป็นพื้นฐานให้อาคารใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุดเช่นการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างเปลือกอาคารที่ป้องกันความร้อนได้ดีการติดตั้งฉนวนบนหลังคาการใช้สีโทนอ่อนการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นต้นซึ่งจะสามารถเอามาตรฐาน BEC ไปเชื่อมโยงนวัตกรรมหลากหลายเพิ่มเติมได้เช่นระบบควบคุมพลังงานในอาคารอัตโนมัติระบบปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคารระบบปรับอากาศและระบายอากาศสามารถควบคุมด้วยระบบคลาวด์หรือ AI สามารถวิเคราะห์และประเมินผลให้เครื่องปรับอากาศทำงานโดยสูญเสียพลังงานน้อยที่สุดลดพลังงานในช่วงเวลาที่ไม่จำเป็นครับส่วนหลักเกณฑ์การคำนวณในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานพอได้พัฒนาโปรแกรมในการช่วยคำนวณเรียกว่าโปรแกรม BEC ระบบเว็บเบสสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ศูนย์ให้คำปรึกษาการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่สนะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูสุคนธาบูโกในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเด็กๆเราจะมาเรียนรู้การเรื่องโจทย์ปัญหาการบวกลบคูณหารระคนนะคะชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงที่1นะคะหลังจากที่เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับสถานการณ์การบวกลบคูณหารระคนมาแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมาแก้ปัญหากันนะคะเป็นเรื่องของโจทย์ปัญหาเด็กๆคะยังจำสถานการณ์นี้ได้ไหมที่ชมรมจิตอาสาของโรงเรียนแห่งหนึ่งได้ไปเก็บขยะแล้วนำมาขายจะอยู่ในใบกิจกรรม 2.12 นะคะในขั้นตอนนี้คุณครูปลายทางอาจแจกใบกิจกรรม 2.12 ให้กับเด็กๆได้เลยนะคะในใบกิจกรรม 2.12 จะมีตารางแสดงราคาขยะแต่ละชนิดละ1กิโลกรัมนะคะก็จะมีตารางแล้วก็สถานการณ์2สถานการณ์ที่ไม่ครบถ้วนนะคะในใบกิจกรรมนี้ข้อที่1เด็กๆปลายทางจะต้องเติมสถานการณ์ให้สมบูรณ์แต่ก่อนที่เราจะเติมสถานการณ์พร้อมกันนะคะเรามาดูตารางแสดงราคาขยะแต่ละชนิดละ1กิโลกรัมก่อนตารางนี้จะมีชนิดขยะทั้งหมด5ชนิดด้วยกันเริ่มจากกระดาษขาวดำขนาด A4 ราคากิโลกรัมละเท่าไหร่คะ5บาทนะคะกระป๋องน้ำอัดลมราคากิโลกรัมละ29บาทขวดแก้วราคากิโลกรัมละ7บาทหนังสือพิมพ์ราคากิโลกรัมละ10บาทและกระดาษลังราคากิโลกรัมละ3บาทนะคะเนื่องจากเด็กๆได้เรียนรู้เรื่องตารางทางเดียวไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นการอ่านตารางทางเดียวแบบนี้ไม่ยากเลยเอ๊ะเด็กๆคะสินค้าชนิดใดราคามากที่สุดคะกระป๋องน้ำอัดลมนะคะราคากิโลกรัมละ29บาทเลยนะคะราคาแพงที่สุดเลยต่อไปค่ะจากสถานการณ์นี้เด็กๆสามารถเลือกมาได้1สถานการณ์เพื่อเติมข้อมูลให้สมบูรณ์สถานการณ์นี้อยู่ในสถานการณ์ที่2นะคะเด็กๆอ่านสถานการณ์พร้อมกัน1 2 3
1: ชมรมจิตอาสา
0: เราจะเติมอะไรลงไปดีขายแล้วก็ได้เงินกี่บาทแบบนี้นะคะจากนั้นและขายแสดงว่าที่เราต้องเติมไปเราขายของกี่อย่างคะขายไป2 อย่างนะอย่างแรกคือขายแล้วก็ได้เงินเลยอย่างที่2ก็คือขายได้53กิโลกรัมขายได้53กิโลกรัมนะราคากิโลกรัมละเท่าไหร่เดี๋ยวเด็กๆจะได้เติมลงไปนะคะชมรมจิตอาสาขายขยะได้เงินทั้งหมดกี่บาทแล้วก็มีประโยคสัญลักษณ์ให้ด้วยนะคะนักเรียนปลายทางสามารถเติมส่วนที่ขาดหายลงไปได้เลยเดี๋ยวสำหรับนักเรียนต้นทางเดี๋ยวเราทำไปพร้อมกันเด็กๆปลายทางทำไปพร้อมๆกับเราด้วยได้เลยนะคะมาดูสินค้ากันสินค้าที่รับซื้อนะคะสินค้าที่รับซื้อมีอะไรบ้างก็มีกระดาษขาวดำกระป๋องน้ำอัดลมขวดแก้วหนังสือพิมพ์แล้วก็กระดาษลังเดี๋ยวคุณครูจะให้ตัวแทนนักเรียนต้นทาง1คนออกมาเติมข้อมูลให้ครบถ้วนนะคะนักเรียนต้นทางเป็นใครดีเดี๋ยวเรามาเติมข้อมูลกันอย่างแรกเราขายอะไรกันดีคะ
2: กระป๋องน้ำอ
0: ั
2: ดลม
0: ถ้าอยากขายกระป๋องน้ำอัดลมก็ได้เลยนะคะเติมลงไปได้เลยกระป๋องน้ำอัดลมขายได้ไงเด็กๆขายได้เงินเท่าไรเด็กๆจะต้องเติมข้อมูลไปให้ครบถ้วนนะคะขายกี่กิโลกรัมและได้เงินเท่าไรดีอ่ะไม้จัตวานาวาต้องปองอปองไม่จัตวาป๋องนะที่จริงไม่จัตวาต้องมาทีหลังนะลูกกระป๋องน้ำอัดลมพอไหมอัดลมเขียนเลยไปนะคะเนื่องจากว่าไม่พอเด็กๆปลายทางเวลาเด็กๆ เขียนลงไปในใบกิจกรรมของตนเองเด็กๆอาจจะเขียนให้ขนาดเล็กลงกว่านี้ก็ได้นะคะกระป๋องขายกระป๋องน้ำอัดลมได้เงินกี่บาทนาวาก็ต้องคิดเอาว่าเราจะขายกี่กิโลกรัมแล้วคิดให้ถูกต้องด้วยว่าได้เงินเท่าไหร่กิโลกรัมละ29บาทนะคะ ันนี้ขายได้กิโลกรัมเดียวเหรอคะลูก29บาทอ่าได้แบบนี้ก็ได้นะคะนาวาเขาขายกระป๋องน้ำอัดลมได้เงิน29บาทแสดงว่าขายได้เพียงแค่1กิโลกรัมต่อไปและขายและขายขายอะไรอีกดีเด็กๆอยากขายอะไรอีกคะเดี๋ยวตัวแทนนักเรียนต้นทาง1คนนักเรียนปลายทางกรอกข้อมูลลงไปในใบกิจกรรมได้เลยนะคะเด็กๆอยากขายอะไรเดี๋ยวให้กลุ่มที่2นะคะแตงกวาขายอะไรดีกลุ่มที่3กลุ่มที่3แตงกวาขายอะไรกระดาษกระป๋องน้ำอารมณ์ขายไปแล้วนะหนูอยากขายอะไรขวดแก้วใช่ไหมคะขวดแก้วจะได้แอร์เด็กๆต้องเริ่มจากหัวก่อนหรือเปล่าเวลาเราสะกดกอแอร์วอแก้วไม่โทแก้ววอแหวนต้องมาก่อนไม่โทนะคะต่อไปได้53กิโลกรัมราคากิโลกรัมละเท่าไรแตงกวาจำได้ไหมถ้าจำไม่ได้เดี๋ยวครูเปิดให้ดูราคากิโลกรัมละเท่าไหร่คะลูกกิโลกรัมละ7บาทแตงกวาเขียนต่อไปเลยเรียบร้อยนะคะปรบมือให้กำลังใจแตงกวาหน่อยค่ะตอนนี้เราได้ครบสมบูรณ์หรือยังสิ่งที่โจทย์บอกนะคะเราครบแล้วชมรมจิตอาสาของโรงเรียนขายกระป๋องน้ำอัดลมได้เงิน29บาทและขายขวดแก้วได้53กิโลกรัมกิโลกรัมละ7บาทชมรมจิตอาสาขายขยะได้เงินทั้งหมดกี่บาทเด็กๆคะเราจะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์อย่างไรดีเราจะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรนักเรียนปลายทางเมื่อเติมข้อมูลลงไปเรียบร้อยแล้วมาเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ของตนเองได้เลยนะคะหรือเราทำไปพร้อมๆกับเพื่อนๆต้นทางเลยก็ได้เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์สำหรับสถานการณ์นี้อย่างไรดีเดี๋ยวให้กลุ่มที่4กล้าออกมาเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์หน่อยข้อนี้ถามว่าชมรมจิตอาสาขายขยะได้เงินทั้งหมดเท่าไหร่เด็กๆจะต้องนำจำนวนเงินที่ขายกระป๋องน้ำอัดลมกับขวดแก้วมาทำอะไรกันมารวมกันก็คือการอะไรนั่นเองการบวกนั่นเองกระป๋องน้ำอัดลมราคาเท่าไหร่เขียนลงไปในประโยคสัญลักษณ์เลยได้เงินเท่าไหร่

0: อันนี้กล้าขึ้นด้วย53ก่อน53คูณด้วย7แสดงว่ากล้าหาจำนวนเงินที่ได้จากการขายอะไรก่อนลูกขายขวดแก้วก่อนจากนั้นจึงนำมารวมกับจำนวนเงินที่ได้จากการขายกระป๋องน้ำอัดลมถูกต้องเลยนะคะเด็กๆปรบมือให้กับกล้าหน่อยค่ะกลุ่มที่5เดี๋ยวเรานะคะมาช่วยการตรวจสอบของกล้าอีกครั้งหนึ่งประโยคสัญลักษณ์ตรงนี้กล้านำ53มาคูณด้วย7ก่อนจึงใส่วงเล็บลงไป53คูณด้วย7เป็นการหาจำนวนเงินของอะไรคะลูกจำนวนเงินที่ได้จากการขายขวดแก้วนั่นเองบวกด้วย29คือจำนวนเงินที่ได้จากการขายกระป๋องน้ำอัดลมนะคะถ้าเราเขียน29ไว้ข้างหน้าวงเล็บได้ไหมคะได้การบวกมีสมบัติการสลับที่เราอาจจะเขียน29ก่อนแล้วจึงนำมาบวกด้วยในวงเล็บ53คูณด้วย7ก็ได้เอ๊ะเราได้จำนวนเงินทั้งหมดเท่าไหร่นะได้เท่าไหร่คะขั้นตอนที่1คือเด็กๆจะต้องนำ53คูณด้วย7ก่อนใช่ไหม53คูณด้วย7ได้ทั้งหมดเท่าไหร่7คูณ3ได้21 7คูณ5ได้35นะคะได้คำตอบทั้งหมดเท่าไหร่คะลูกเดี๋ยวเราอาจจะใช้วิธีการตั้งคูณก็ได้นะคะ53คูณด้วย7เด็กๆต้นทางและปลายทางช่วยคุณครูคิดหน่อยค่ะ7คูณ3ได้21เขียน1ทด2 10ไว้ในหลัก10จากนั้น7คูณ5ได้35บวกทดอีก2 10เป็น37แสดงว่า371นี้คือจำนวนเงินที่ได้จากการขายขวดแก้วเด็กๆก็ต้องนำ371บวกด้วย29ได้เท่าไหร่นะได้เท่าไหร่นะคะได้400พอดีใช่ไหมคะได้จำนวนเงินทั้งหมด400บาทนะคะถูกต้องไหมคะ7คูณ3ได้21ทด2 7 5 35ทดอีก2เป็น37นั่นเองนะคะถูกต้องเลยขายได้400บาทอันนี้เป็นสถานการณ์ของเด็กๆต้นทางที่เราช่วยกันนะคะสถานการณ์ที่1ต่อไปคุณครูก็มีสถานการณ์ด้วยนะคะสถานการณ์ที่2คุณครูนะคะก็ขายกระป๋องน้ำอัดลมเหมือนเดิมกระป๋องน้ำอัดลมแต่ว่าได้เงินมากกว่านาวาคุณครูขายได้348บาทเลยเอ๊ะคิดว่าชมรมจิตอาสาของคุณครูนี้ขายขยะทั้งหมดได้เงินมากกว่าพวกเราไหมมากกว่านะคะและขั้นตอนที่2ก็นำไปขายขวดแก้วเหมือนกันเลือกเหมือนแตงกวาเลยนะคะขายขวดแก้วกิโลกรัมละ7บาทเหมือนกันนะคะประโยคสัญลักษณ์ของคุณครูควรเป็นอย่างไร53คูณ7 3ของเราก็จะคล้ายๆกับของกล้าที่ออกมาเขียนเลยแต่ว่าเราแทนที่จะบวกด้วย29เราก็บวกด้วย348นั่นเองนะคะเราก็จะได้เงินเป็น719บาทได้เงินมากกว่าเด็กๆไหมได้เงินมากกว่าเด็กๆด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างสถานการณ์นี้นะคะทำให้เกิดประโยคสัญลักษณ์แบบนี้ประโยคสัญลักษณ์นี้เราเรียกว่าโจทย์การบวกลบคูณหารระคนแล้วก็โจทย์ปัญหาที่เกิดจากการบวกลบคูณหารระคนเราก็เรียกว่าโจทย์ปัญหาการบวกลบคูณหารระคนนั่นเองซึ่งจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ก็คือเด็กๆสามารถแก้โจทย์ปัญหาการบวกลบคูณหารระคนได้แก้ปัญหาสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ได้และเห็นคุณค่าของคณิตศาสตร์ว่าสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้ต่อไปเด็กๆมาดูสถานการณ์แรกของเราสถานการณ์แรกนี้ของเรานะคะอยู่ในใบกิจกรรมของเด็กๆเหมือนกันนะคะแต่ว่าอยู่ในข้อที่2ใหญ่เป็นข้อ1ย่อยต่อไปคุณครูจะให้เด็กๆช่วยกันอ่านโจทย์พร้อมๆกันเวลาอ่านโจทย์เด็กๆก็จะต้องดูที่โจทย์นะคะมีในใบกิจกรรมเด็กๆอาจจะชี้ที่ใบกิจกรรมของตนเองก็ได้นะคะนำใบกิจกรรมขึ้นมาเลยแต่ละคู่นะคะจะได้1แผ่นนะคะจากนั้นเด็กๆนำนิ้วชี้ไปที่คำว่าลุงหรือเด็กๆอาจจะอ่านจากที่จอของคุณครูก็ได้พร้อมไหมคะเด็กๆพร้อมไหมคะพร้อมถ้าพร้อมแล้วอ่านพร้อมกันด้วยเสียงที่ดังฟังชัด1 2 3เริ่มค่ะบาทต่อไป
1: ลุงทองให้เงินไป 6,000 บาทลุงป้อมได้เงินทองกี่บาท
0: ลุงป้อมซื้ออะไรคะซื้อเก้าอี้ซื้อกี่ตัว
1: 8ต
0: ั
1: ว
0: ราคาตัวละ
1: 6,000
0: แล้วลุงป้อมจ่ายเงินไปเท่าไหร่
1: 6,000 บาท
0: สิ่งที่โจทย์ถามข้อนี้คืออะไรคะลุงป้อมได้รับเงินทอนกี่บาทต่อไปสิ่งที่โจทย์สิ่งที่โจทย์บอกข้อนี้คืออะไรบ้าง1
1: ลุงป้อมซื้อเก้าอี้8ต
0: ั
1: ว
0: ลุงป้อมซื้อเก้าอี้8ตัวราคาตัวละ690บาทและลุงป้อมให้เงินไป 6,000 บาทนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่โจทย์บอกนะคะมีสิ่งที่โจทย์ถามสิ่งที่โจทย์บอกแล้วต่อไปเราจะคิดอย่างไรเพื่อให้ได้คำตอบของสิ่งที่โจทย์ถามก็คือลุงป้อมได้รับเงินทอนกี่บาทคิดอย่างไรเดี๋ยวเด็กๆนำเสนอแนวคิดข้อนี้ก่อนนะคะเป็นนาวาใช่ไหมยกมือคนแรกเลยนักเรียนปลายทางคิดอย่างไรช่วยกันคิดเลยนะคะแล้วก็ตรวจสอบแนวคิดของนาวาด้วยขั้นตอนที่1เราจะต้องหาคำตอบที่ไหนก่อนลูกทำอะไรก่อน
2: เอา8คูณ690ก่อนครับ
0: 8คูณ690เพื่ออะไรคะ
2: เพื่อหาจำนวนราคาที่ซื้อเก้าอี้ครับ
0: ขั้นตอนที่1ก็คือหาราคาเก้าอี้ใช่ไหมคะจำนวนเงินที่ต้องจ่ายค่าเก้าอี้ต่อไปทำอย่างไรต่อลูก
2: เอาจำนวนราคาที่ซื้อเก้าอี้ไปลบ 6,000 ครับ
0: เด็กๆเวลาเราซื้อของเวลาเราใช้วิธีการลบตัวตั้งจะต้องเป็นอะไรเวลาหาเงินทอนตัวตั้งจะต้องเป็นจำนวนเงินที่เราจ่ายไปเราต้องนำ 6,000 มาลบด้วยจำนวนเงินที่จ่ายค่าเก้าอี้นั่นเองถูกต้องเลยปรบมือให้กับนาวาหน่อยค่ะอันนี้นะนำเสนอแนวคิดของตัวเองนะคะขั้นตอนที่1คือนาวาบอกว่าต้องหาจำนวนเงินที่ป้อมต้องจ่ายค่าเก้าอี้ไปก่อนนะคะก็คือนำ8คูณ690เมื่อได้แล้วนะคะเราก็สามารถหาจำนวนเงินที่ลุงป้อมได้รับได้โดยนำ 6,000 มาลบด้วยนะคะในข้อนี้คุณครูมีแผนภาพแสดงแนวคิดให้เด็กๆดูที่ใบกิจกรรมจริงคะเหมือนของคุณครูไหมแผนภาพแสดงแนวคิดของเราเหมือนกันไหมคะเดี๋ยวเรามาเขียนภาพแสดงแนวคิดกันเด็กๆดูแถบสี่เหลี่ยมสีม่วงยาวกว่าแถบสี่เหลี่ยมสีครีมตรงนี้นะคะสีส้มตรงนี้แล้วข้างล่างมีคำว่าตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ตัวที่4ไปจนถึงตัวที่8เลยข้อความข้างในเราจะต้องเขียนอะไรดีเด็กๆคิดว่าตรงนี้เป็นอะไรดีคะแสดงว่าแถบข้างล่างจะต้องเป็นราคาของเก้าอี้เด็กๆแต่ละคู่นะคะช่วยกันเลยค่ะเขียน690ลงไปเลยนะคะตัวที่1ถึงตัวที่8ราคา690บาทเหมือนกันทั้งหมดเลยด้วยเหตุนี้นาวาจึงนำ8ไปคูณด้วย690นั่นเองนะคะนักเรียนปลายทางเขียนข้อมูลลงไปเลยนะคะต่อไปแถบสีม่วงแถบสีม่วงควรแสดงจำนวนอะไรคะจำนวนเงินที่ลุงป้อมจ่ายไปก็คือ 6,000 นั่นเองได้เขียนบาทให้คุณครูด้วยนะ 6,000 บาทตรงช่องตรงนี้อาจจะเล็กนะคะเราไม่เขียนบาทเด็กๆอาจจะเขียนย่อก็ได้นะเป็นบอใบไม้จุดนะคะแต่ละคู่ช่วยกันเลยนะคะ เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเด็กๆเหลืออีกหนึ่งส่วนตรงนี้คือตรงนี้คืออะไรดีส่วนที่หายไปที่เราต้องเติมไปตรงนี้คือเด็กๆหาจากไหนคะจำนวนนั้นแสดงว่าส่วนนี้คือส่วนที่โจทย์ถามนั่นเองใช่ไหมคะก็คือได้รับเงินทอนเท่าไหร่ดังนั้นตรงนี้ก็จะเป็นเงินทอนนั่นเองนะคะเป็นเงินทอนต่อไปเด็กๆ เขียนประโยคสัญลักษณ์ช่วยกันเมื่อสักครู่นี้นาวานำ8คูณ690ก่อนใช่ไหมแล้วจึงนำ 6,000 มาลบด้วยวงเล็บ8คูณ690ดังนั้นประโยคสัญลักษณ์จึงเขียนได้แบบนี้เพราะฉะนั้นเด็กๆเขียนประโยคสัญลักษณ์นี้ลงไปในบรรทัดประโยคสัญลักษณ์ของตนเองได้เลยนะคะเขียนลงไปในประโยคสัญลักษณ์ของตนเองได้เลยเรียบร้อยหรือยังถ้าเรียบร้อยแล้วมาหาคำตอบกันค่ะขั้นตอนที่หนึ่งเด็กๆจะต้องเริ่มหาจากอะไรก่อนหาผลคูณหาผลคูณในวงเล็บก่อนลูกก็คือหาจำนวนเงินที่ลุงป้อมซื้อเก้าอี้นั่นเองได้เงินเท่าไหร่คะเด็กๆใช้วิธีการตั้งคูณได้เลยนะ8คูณ690นะคะได้เป็น 5,520 บาทแสดงว่าลุงป้อมซื้อเก้าอี้เป็นเงิน 5,520 บาทนั่นเองนะคะต่อไปขั้นตอนต่อไปเด็กๆจะต้องทำอะไรต่อนำ 6,000 มาลบด้วย 5,520 นั่นเองนะคะจากประโยคสัญลักษณ์ตรงนี้เด็กๆจะเขียนแสดงวิธีทำได้อย่างไรลุงป้อมซื้อเก้าอี้ในบรรทัดที่1เด็กๆควรเติมอะไรดีซื้อเก้าอี้8ตัวราคาตัวละ690บาทใช่ไหมคะเด็กๆอาจเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์และคำตอบลงไปแบบนี้ได้เลยนะคะจากนั้นลุงป้อมให้เงินแก่ร้านค้าบรรทัดที่2ลุงป้อมให้เงินแก่ร้านค้าให้เงินแก่ร้านค้าไปเท่าไหร่6,000 บาทเด็กๆก็เขียน 6,000 แล้วก็หน่วยบาทให้ตรงกัน 6,000 เด็กๆเขียนให้ตรงกับ 5,520 นะคะขั้นตอนต่อไปก็คือลุงป้อมจะได้รับเงินทอนเด็กๆต้องนำ 6,000 ลบด้วย 5,520 ในขั้นตอนนี้เด็กๆอาจจะหาผลลบก่อนนะคะไปตั้งลบในกระดาษโทสต์หรือพื้นที่ว่างแล้วมาเขียนคำตอบต่อจากประโยคสัญลักษณ์ 6,000 ลบด้วย 5,520 เลยเดี๋ยวตอนนี้คุณครูนะคะให้เด็กๆปลายทางแล้วเด็กๆต้นทางช่วยกันหาผลลัพธ์สุดท้ายนะคะใครได้คำตอบแล้วเขียนคำตอบลงไปหลังเครื่องหมายเท่ากับได้เลยอย่าลืมเขียนหน่วยด้วยนะคะหน่วยเป็นอะไรหน่วยเป็นบาทนั่นเองนะคะ6,000 ลบด้วย 5,520 เหลือเท่าไหร่นะใครได้คำตอบแล้วเขียนผลลัพธ์ผลลบลงไปเลยนะคะเขียนคำตอบลงไปได้เลยนักเรียนต้นทางได้ผลลบเท่าไหร่ลูก480นักเรียนปลายทางได้คำตอบเหมือนเพื่อนไหมคะ 6,000 ลบด้วย 5,520 นะคะได้480หน่วยเป็นบาทนะคะแล้วในช่องว่างในบรรทัดตอบนะคะเด็กๆ ก็ตอบเป็นตัวเลขไทยได้เลยเมื่อเด็กๆได้แนวคิดแล้วการหาผลลัพธ์สุดท้ายและการเขียนแสดงวิธีทำนะคะจะไม่ยากเลยนะคะเด็กๆจะต้องอ่านโจทย์ให้ดีแล้ววิเคราะห์โจทย์ให้ถูกต้องนะคะนักเรียนปลายทางเขียนข้อมูลลงไปได้เลยนะคะ

่ะต่อไปนะคะเด็กๆน่าจะเขียนข้อที่1เสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปข้อที่2เดี๋ยวเราทำด้วยกันนะคะเด็กๆอ่านโจทย์ข้อนี้พร้อมกันด้วยเสียงที่ดังฟังชัดเหมือนเดิมนะคะพร้อมมาพร้อมนะ1 2 3เริ่มค่ะ

0: ในข้อนี้ส่วนที่โจทย์ถามคืออะไรคะส่วนจัดขายบัตรเข้าชมในวันเสาร์และวันอาทิตย์ได้เงินทั้งหมดกี่บาทจากสิ่งที่โจทย์ถามเด็กๆจะต้องทำอย่างไรเอาแค่สิ่งที่โจทย์ถามก่อนสวนสัตว์ขายบัตรเข้าชมในวันเสาร์และวันอาทิตย์ได้เงินทั้งหมดกี่บาทเด็กๆจะต้องนำจำนวนเงินที่ขายได้ในวันเสาร์มารวมกับจำนวนเงินที่ขายได้ในวันอาทิตย์นั่นเองแล้วเรามาดูส่วนที่โจทย์บอกกันข้อนี้โจทย์บอกอะไรกับเราบ้าง1สวนสัตว์ขายบัตรเข้าชมในวันเสาร์ได้เงิน 51,150 บาทเด็กๆจะต้องนำจำนวนเงินที่ได้จากการขายบัตรในวันเสาร์กับวันอาทิตย์มารวมกันสิ่งที่โจทย์บอกวันเสาร์บอกมาแล้วต่อไปวันอาทิตย์บอกหรือยังเด็กๆมาดูส่วนที่2วันเสาร์ขายบัตรได้มากกว่าวันอาทิตย์13,50 บาทวันอาทิตย์บอกหรือยังคะส่วนที่โจทย์บอกไม่ได้บอกว่าวันอาทิตย์ขายได้กี่บาทเด็กๆก็จะต้องหาก่อนว่าวันอาทิตย์ขายได้เท่าไหร่คิดอย่างไรมีภาพแสดงแนวคิดมาให้เด็กๆเพราะฉะนั้นเด็กๆลองเติมส่วนที่หายไปลงไปส่วนแถบสีม่วงกับแถบสีส้มตรงนี้เป็นข้อมูลของอะไรเด็กๆคะเราช่วยกันคิดดีไหมคะเพราะฉะนั้นเด็กๆยังไม่ต้องเขียนเรามาช่วยกันคิดก่อนนะคะเพื่อนๆปลายทางด้วยนะเรามาช่วยกันคิดก่อนแถบสีม่วงควรเป็นจำนวนเงินที่ได้จากการขายบัตรวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ทำไมถึงเป็นวันเสาร์คะเพราะว่าอะไรส่วนที่2ตรงนี้วันเสาร์ขายบัตรได้มากกว่าวันอาทิตย์แสดงว่าแถบสีม่วงต้องเป็นวันเสาร์เด็กๆเขียนคำว่าวันเสาร์ลงไปข้างหน้าตรงนี้เลยเป็นวันเสาร์นะเพราะวันเสาร์ขายได้มากกว่าวันอาทิตย์แล้ววันเสาร์บอกจำนวนเงินมาหรือยังบอกแล้วใช่ไหมคะดังนั้นแถบสีม่วงตรงนี้นะคะก็ต้องเป็นจำนวนเงินที่วันเสาร์ขายได้ในวันเสาร์นะคือ51,150 บาทต่อไปแล้ววันอาทิตย์ล่ะคะเด็กๆน้ำหนาววันอาทิตย์ล่ะคะวันอาทิตย์ขายได้เท่าไหร่ยังไม่ทราบแล้ว13,50 บาทไม่ใช่วันอาทิตย์ล่ะคะไม่ใช่แต่เป็นอะไรลูกจำนวนเงินที่วันเสาร์ขายได้มากกว่าวันอาทิตย์เพราะฉะนั้นจะต้องอยู่ตรงไหนนะตรงนี้หรือตรงนี้อยู่ข้างหน้าหรือข้างหลังคะอยู่ข้างหลังเพราะฉะนั้นเด็กๆเขียนลงไปเลย11,150 บาทส่วนวันอาทิตย์เรายังไม่ทราบนะคะเด็กๆก็อาจจะเขียนสัญลักษณ์นี้ลงไปก่อนก็ได้เรายังไม่ทราบแต่เมื่อเรายังไม่ทราบเราสามารถหาได้ไหมลูกหาได้ไหมคะหาได้อย่างไรใช้วิธีการใดมาช่วยในการหาว่าวันอาทิตย์ขายได้เท่าไหร่ใช้วิธีการลบนำจำนวนใดลบด้วยจำนวนใดเราก็นำจำนวนเงินที่ขายได้ในวันเสาร์ลบด้วยส่วนต่างก็จะเป็น51,150ลบด้วย13,50นั่นเองทีนี้สิ่งที่โจทย์ถามใช่วันอาทิตย์ไหมลูกสิ่งที่โจทย์ถามโจทย์ได้ถามหาวันอาทิตย์ขายได้เท่าไหร่ไหมคะไม่ได้ถามหาวันอาทิตย์นะแต่ถามว่าวันเสาร์และวันอาทิตย์เนี่ยขายได้เงินทั้งหมดเท่าไหร่เด็กๆก็ต้องนำจำนวนเงินที่ขายได้ในวันเสาร์มารวมกับวันอาทิตย์นั่นเองเพราะฉะนั้นเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรเด็กๆเขียนประโยคสัญลักษณ์ลงไปในใบกิจกรรมของตนเองก่อนคุณครูเลยค่ะแต่ละคู่ปรึกษากันได้นะคะช่วยกันเขียนได้เลยนักเรียนปลายทางเขียนล่วงหน้าคุณครูได้เลยนะคะประโยคสัญลักษณ์เขียนอย่างไร แน่นอนเด็กๆจะต้องนำจำนวนเงินที่ขายได้ในวันเสาร์มารวมกับจำนวนเงินที่ขายได้ในวันอาทิตย์แต่วันอาทิตย์เรายังไม่ทราบเราต้องหาวันอาทิตย์ก่อนดังนั้นเด็กๆ เขียนวงเล็บให้ถูกต้องด้วยนะคะประโยคสัญลักษณ์ของนักเรียนปลายทางเป็นอย่างไรนักเรียนต้นทางนะคะคุณครูขอเดินดูนักเรียนต้นทางเขียนประโยคสัญลักษณ์นะคะทำด้วยกันเป็นคู่เด็กๆช่วยกันทำปรึกษากันได้นะคะคุณครูปลายทางเดินตรวจสอบการทำงานร่วมกันของเด็กๆต้นเด็กๆปลายทางด้วยนะคะเด็กๆคะได้ประโยคสัญลักษณ์ว่าอย่างไรได้ประโยคสัญลักษณ์ว่าอย่างไรเด็กๆตรวจสอบประโยคสัญลักษณ์ของตนเองกับประโยคสัญลักษณ์ของคุณครูได้เลยนะคะเราจะต้องนำจำนวนเงินที่ขายได้ในวันเสาร์บวกจำนวนเงินที่ขายได้ในวันอาทิตย์ซึ่งจำนวนเงินที่ขายได้ในวันอาทิตย์ได้มาจาก 5,150 ลบด้วย 1,350 ประโยคสัญลักษณ์จึงได้ดังนี้เลยนะคะได้ประโยคสัญลักษณ์แล้วขั้นตอนต่อไปเราจะต้องหาผลลัพธ์ของประโยคสัญลักษณ์เหล่านี้นะคะเราทำไปพร้อมๆกับการแสดงวิธีทำเลยได้หรือไม่ได้ไหมคะได้นะเด็กๆอ่านขั้นตอนแสดงวิธีทำบรรทัดที่1เขียนว่าอย่างไรอ่านพร้อมกัน1 2 3ขายบัตรได้เงินเท่าไรเด็กๆนำข้อมูลมาเขียนไว้นะคะในใบกิจกรรมของตนเองเด็กๆเว้นระยะหน่อยเพื่อที่เด็กๆจะได้เขียนประโยคสัญลักษณ์ให้ตรงกันเขียนจำนวนให้ตรงกันและหน่วยให้ตรงกันนะคะก็จะได้ 5,150 บาทคุณครูเขียนไว้ท้ายๆตรงนี้เลยนะคะเพื่อที่ว่าจำนวนของคุณครูจะตรงกับบรรทัดอื่นแล้วก็หน่วยจะได้ตรงกับบรรทัดอื่นด้วยเรียบร้อยหรือยังคะนักเรียนเรียบร้อยแล้วนะต่อไปบรรทัดที่2เขียนไว้ว่าอย่างไรนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางอ่านพร้อมกัน1 2 3เริ่มขายบัตรเข้าชมในวันอาทิตย์ได้เอวันอาทิตย์ขายได้เงินเท่าไหร่ที่โจทย์มีบอกไหมคะไม่มีแต่เราได้มาจากการนำ 5,150 ลบด้วย 1,350เด็กๆเขียนประโยคสัญลักษณ์ลงไปด้วยผลลบคือเท่าไรเด็กๆนำมาเขียนก่อนคุณครูได้เลยค่ะในขั้นตอนนี้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางหาผลลบก่อนได้เลยนะคะใครได้ผลลบแล้วนะคะนำผลลบมาเขียนต่อท้ายเครื่องหมายเท่ากับตรงนี้ได้เลยคู่ไหนได้ผลลบแล้วนะกลุ่มที่1ได้2คู่แล้วนะคะกลุ่มที่3ก็ได้แล้วนักเรียนปลายทางได้ผลลบหรือยังถ้าได้ผลลบแล้วนะคะเขียนลงไปได้เลยเขียนลงไปในนี้ได้เลยนะคะผลลบที่ได้คือเท่าไหร่คะ
1: 39,800
0: 39,800เป็นจำนวนเงินมีหน่วยเป็นบาทเด็กๆอย่าลืมเขียนบาทต่อท้ายด้วยนะต่อไปบรรทัดที่3เขียนไว้ว่าอย่างไรเด็กๆอ่านบรรทัดที่3พร้อมกัน1 2 3เริ่ม
1: ขายบัตรเข้าชมในวันเสาร์และวันอาทิตย์ได้เงินทั้งหมดกี่
0: ไม่มีกี่แล้วนะคะลูกเพราะเราจะหาคำตอบแล้วขายบัตรเข้าชมในวันเสาร์และวันอาทิตย์ได้เงินทั้งหมดเด็กๆก็จะต้องนำจำนวนเงินที่ได้จากวันเสาร์มารวมกับจำนวนเงินที่ขายได้ในวันอาทิตย์เพราะฉะนั้นเขียนประโยคสัญลักษณ์ให้คุณครูด้วยเป็น 5,150 บวกด้วย 39,800 เด็กๆหาคำตอบมาแล้วในขั้นตอนนี้เราไม่เขียนวงเล็บแล้วนะเด็กๆ เขียนเป็นผลลบที่ได้จากการหาผลลบขั้นตอนนั้นขั้นตอนแรกได้เลย 39,800 ผลบวกคือเท่าไหร่เขียนลงไปเลยค่ะผลบวกนะคะลูกข้อนี้ผลบวกก็จะต้องมากขึ้นนะคะนักเรียนปลายทางหาผลบวกไปก่อนคุณครูได้เลยนะนักเรียนต้นทางใครได้คำตอบแล้วเขียนลงไปเลยค่ะไหนคู่ไหนได้ผลบวกแล้วคู่ของนาวาไอติมนะคะได้แล้วนะคู่ของแตงกวาเซอร์จิตก็ได้แล้วนักเรียนปลายทางได้คำตอบหรือยังเด็กๆช่วยกันทำนะคะทำด้วยกันเป็นคู่นะอันดาช่วยข้าตูทำเลยได้ผลบวกเท่าไหร่คะลูก8
1: 9,950
0: อย่าลืมเขียนหน่วยด้วยนะคะหน่วยเป็นบาทและบรรทัดตอบนะคะสรุปคำตอบว่าสวนจัดขายบัตรเข้าชมในวันเสาร์และวันอาทิตย์ได้เงินทั้งหมดเด็กๆตอบเป็นตัวเลขไทยและใส่หน่วยต่อท้ายด้วย 89,950 บาทนั่นเองนักเรียนปลายและนักเรียนต้นทางนะคะเขียนข้อมูลลงไปในข้อที่2ให้ครบถ้วนเรียบร้อยนะคะกิจกรรมนี้ทำเป็นคู่เด็กๆช่วยกันทำเป็นคู่ได้นะคะ

ตอนนี้นะคะเด็กๆต้นทางทำข้อที่2เสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปข้อที่3คุณครูจะให้เด็กๆทำเป็นรายบุคคลนะคะในข้อที่3ข้อนี้ขั้นตอนที่1เด็กๆจะต้องทำอะไรก่อนอ่านโจทย์ก่อนเพื่อทำความเข้าใจกับโจทย์อ้าวมาเริ่มช่วยกันอ่านเด็กๆอาจจะอ่านจากใบกิจกรรมของตนเองหรืออ่านที่จอของคุณครูก็ได้นะคะพร้อมไหมพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้ว1 2 3เริ่มค่ะ

0: 453 บาทนะคะต่อไป
1: ใช้งามเหลือเงินกี่บาท
0: ในข้อนี้ใจงามเหลือเงินกี่บาทสิ่งที่โจทย์ถามว่า
1: อัน
0: นี้คือสิ่งที่โจทย์ถามและโจทย์บอกอะไรบ้างหนึ่งใจงามได้รับเงินเดือน 18,560 บาทแล้วเขานำไปจ่ายค่าที่พัก 3,700 บาทจ่ายค่าน้ำค่าไฟ853บาทนะคะนี่คือสิ่งที่โจทย์บอกคุณครูขีดเส้นใต้ไว้ให้ต่อไปนะคะภาพแสดงแนวคิดเด็กๆจะเขียนภาพแสดงแนวคิดอย่างไรขอให้เด็กๆนะคะทำเป็นรายบุคคลนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางนะคะให้เขียนภาพแสดงแนวคิดเขียนประโยคสัญลักษณ์และแสดงวิธีทำให้เสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเฉลยนะคะทุกคนลงมือทำได้เลย

เด็กๆคะตอนนี้นะคะใกล้จะหมดเวลาแล้วเดี๋ยวเรานะคะมาตรวจสอบความถูกต้องเบื้องต้นกันก่อนเริ่มจากภาพแสดงแนวคิดภาพแสดงแนวคิดตรงนี้เด็กๆ เขียนข้อมูลว่าอย่างไรเด็กๆ ก็ต้องเริ่มจากการอ่านโจทย์นำโจทย์ลงมาเขียนนะคะนำข้อมูลที่ได้จากโจทย์ลงมาเขียนนั่นเองขั้นแรกใจงามได้รับเงินเดือน 18,560 บาท 18,560 บาทเป็นจำนวนเงินที่ใจงามได้รับมาใช่ไหมลูกดังนั้นจะต้องเขียนข้อมูลไว้ข้างบนตรงนี้นะคะเงินเดือน 18,560 บาทเราเขียนไว้ข้างบนตรงนี้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะนำ 18,560 บาทนี้มาแบ่งจ่ายค่าที่พักค่าน้ำค่าไฟแล้วก็หาจำนวนเงินที่เหลือต่อไปส่วนที่2จ่ายค่าที่พัก 3,700 บาทเด็กๆเขียนลงไปในช่องสีอะไรคะทำไมถึงเขียนไปในช่องสีฟ้าเพราะว่าอะไรเด็กๆสังเกตจากจำนวนนะคะค่าที่พัก 3,700 บาทจำนวนนี้ยังไม่ถึงครึ่งเลยแต่มากกว่า853บาทเพราะฉะนั้นจะเป็นสีเหลืองไม่ได้เพราะว่ายังไม่ถึงครึ่งเลยนะเพราะฉะนั้นจะต้องเป็นสีฟ้านั่นเองค่าที่พัก 3,700 บาทต่อไปส่วนที่3จ่ายค่าไฟและค่าน้ำ853บาทเด็กๆจะต้องเขียนลงไปในช่องสีอะไรคะสีส้มนะคะเพราะว่า853บาทน้อยกว่า 3,700 บาทนะคะก็จะต้องเป็นช่องที่เล็กกว่านั่นเองค่าน้ำค่าไฟและค่าน้ำ853บาทต่อไปแล้วช่องสีเหลืองล่ะคะลูกช่องสีเหลืองไม่มีข้อมูลอะไรให้เราใส่แล้วช่องสีเหลืองจะต้องเป็นจำนวนเงินที่เหลือนั่นเองนะคะส่วนที่เหลือหรือจำนวนเงินที่เหลือนะคะเป็นกี่บาทเรายังไม่ทราบดังนั้นเราก็จะเขียนเครื่องหมายคำถามตรงนี้ไว้ก่อนหรือเด็กๆอาจจะเขียนเป็นจุดๆๆไว้ก็ได้นะคะตอนนี้ภาพแสดงแนวคิดเสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กๆได้ประโยคสัญลักษณ์หรือยังเด็กๆได้ประโยคสัญลักษณ์หรือยังคะจากที่คุณครูเดินดูบางคนนะคะได้ประโยคสัญลักษณ์ที่แตกต่างจากเพื่อนเด็กๆไม่ต้องกังวลนะคะในข้อนี้อาจจะหาผลลัพธ์ได้หลายแนวทางนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวให้คุณครูปลายทางตรวจสอบความถูกต้องของประโยคสัญลักษณ์แล้วเด็กๆนำไปเขียนแสดงวิธีทำต่อให้ถูกต้องนะคะต่อไปเดี๋ยวเรามาช่วยกันสรุปบทเรียนในวันนี้วันนี้เด็กๆเรียนรู้เรื่องอะไรคะเรื่องอะไรเนี่ยที่เราเรียนกันเป็นเรื่องโจทย์ปัญหาใช่ไหมคะลูกการแก้โจทย์ปัญหาการบวกลบคูณหารระคนขั้นตอนที่หนึ่งเด็กๆจะต้องทำอะไรก่อนอ่านโจทย์ให้เข้าใจก่อนใช่ไหมคะอ่านและทำความเข้าใจกับปัญหาจากนั้นวางแผนแก้ปัญหาแล้วหาคำตอบอย่าลืมตรวจสอบความสมเหตุสมผลหรือความถูกต้องของคำตอบด้วยนะคะประโยคสัญลักษณ์ที่ได้จากข้อสุดท้ายเมื่อสักครู่นี้นะคะจากสถานการณ์ที่กำหนดนั้นไม่จำเป็นต้องเหมือนกันเหมือนที่คุณครูย้ำไว้แล้วนะคะอาจจะแตกต่างกันจากมุมมองของนักเรียนที่มองเห็นแต่คำตอบที่ได้จะไม่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นส่งให้คุณครูปลายทางตรวจสอบประโยคสัญลักษณ์และคำตอบของเด็กๆด้วยต่อไปนะคะจะเป็นแบบฝึกหัด 2.42 นะคะแบบฝึกหัด 2.42 มีด้วยกันทั้งหมด6ข้อคุณครูปลายทางเลือกให้นักเรียนทำได้ตาม

0: ชั่วโมงถัดไปจะเป็นชั่วโมงที่2ซึ่งสิ่งที่จะต้องเตรียมนะคะก็คือแบบฝึกหัด 2.43 นั่นเองคุณครูปลายทางนะคะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะคะสำหรับวันนี้วิชาคณิตศาสตร์ป.3 หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในบทเรียนครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: 20ปีอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานขอพาทุกท่านมาสู่ศูนย์แสดงเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงานสถานที่ที่นวัตกรรมมาบรรจบกับแรงบันดาลใจมาร่วมรำลึกถึงการเดินทางตลอด20ปีอันน่าทึ่งของอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติท่ามกลางความงดงามของเทคโนธานีตำบลคลอง5อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเป็นจุดเริ่มต้นพันธกิจอันสูงส่งของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้ริเริ่มการก่อสร้างอาคารอนุรักษ์พลังงานเพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวโรกาสที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ50ปีโดยมีพิธีวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่12ธันวาคมพุทธศักราช2538ก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดใช้งานเมื่อปีพุทธศักราช2545ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางเพื่อการพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานให้ก้าวทันเทคโนโลยีและนวัตกรรมในยุคพลังงานเปลี่ยนผ่านของประเทศไทยอาคารหลังนี้เป็นนวัตกรรมทางการอนุรักษ์พลังงานโดยนำแนวคิดของการออกแบบผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับหลักการของธรรมชาติหรือ Passive Design เป็นการประสานความทันสมัยเข้ากับจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและมีการติดตั้งการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมมีกำลังผลิตติดตั้งรวม100กิโลวัตต์ภายในเป็นที่ตั้งของศูนย์แสดงเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานประกอบด้วย3ส่วนได้แก่ศูนย์แสดงเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานภาคอุตสาหกรรมภาคอาคารธุรกิจและภาคบ้านอยู่อาศัยรวม57เทคโนโลยีซึ่งเปิดให้ผู้สนใจสามารถเข้าศึกษาเยี่ยมชมเทคโนโลยีด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนมาอย่างต่อเนื่องตลอด20ปีผู้เยี่ยมชมนอกจากจะได้รับความรู้แล้วยังมีอิสระพร้อมความเพลิดเพลินในการเยี่ยมชมสามารถเรียนรู้นำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งในแง่การประหยัดจ่ายด้านพลังงานและการเพิ่มผลผลิตได้หรือนำตัวอย่างการออกแบบอาคารไปประยุกต์ใช้กับการออกแบบก่อสร้างและปรับปรุงอาคารอื่นๆให้เกิดผลการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนที่ประสบผลสำเร็จต่อไปได้จริงนอกจากนี้อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติยังเป็นสำนักงานของกองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงานซึ่งมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานของประเทศและอาเซียนโดยเปิดสอนหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานและหลักสูตรด้านพลังงานทดแทนอื่นๆผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ภาคทฤษฎีณอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติและภาคปฏิบัติณศูนย์ฝึกอบรมปฏิบัติการด้านการจัดการพลังงานหรือ Mini Plant ซึ่งเป็นศูนย์ฝึกอบรมภาคปฏิบัติสำหรับหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานเพียงแห่งเดียวของประเทศไทยตลอด2ทศวรรษอันรุ่งโรจน์ของอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติได้เปิดรับทุกคนตั้งแต่ข้าราชการไปจนถึงสถาปนิกวิศวกรนักศึกษาและประชาชนทั่วไปกลายเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ในด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานให้กับทุกๆคนครบรอบ20ปี ของอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ

0: เอียดเป็นเครื่องพิสูจน์แล้วถึงความทุ่มเทที่จะรวบรวมความรู้นวัตกรรมเทคโนโลยีแห่งการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเพื่อเผยแพร่ให้กับประชาชนรวมทั้งการสร้างแรงบันดาลใจในการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับคนรุ่นใหม่ต่อไปในอนาคต
1: อย่าเสียบปลั๊กไฟเกินอย่าใช้ไฟฟ้าหลายอย่างกับปลั๊กไฟตัวเดียว
2: แซฟตี้โบโฮ
3: แต่ปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA
5: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thรองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
6: พลังแสงทะลุมิติ
7: โอ้โหนี่มันน่าล้
8: อพบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
6: ้พลังแห่งความคิด
8: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีค่ะนักเรียนต้นทางทุกคนสวัสดีคุณครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะคะสำหรับวันนี้มาพบกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่3กับครูไอค่ะครูชนาทิพย์แดงฉ่ำค่ะสำหรับเรื่องที่นักเรียนจะได้เรียนในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะสำหรับเรื่องที่นักเรียนจะได้เรียนในวันนี้นะคะนั่นก็คือเรื่องใช้ไฟฟ้าให้ประหยัดและปลอดภัยได้อย่างไรซึ่งชั่วโมงนี้นะคะก็เป็นชั่วโมงที่2แล้วนะคะนักเรียนก่อนอื่นนะคะคุณครูก็อยากจะทบทวนความรู้ที่นักเรียนได้เรียนไปเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะคะโดยคุณครูก็มีคำนะคะมาถามนักเรียนถามว่าไฟฟ้ามีประโยชน์กับเราอย่างไรบ้างกลุ่ม3ค่ะไฟฟ้ามีประโยชน์กับเราอย่างไรบ้างคะ
1: ทำให้เราไม่ร้อนค่ะ
0: ทำให้เราไม่ร้อนนะคะอีกหนึ่งคนค่ะไฟฟ้ามีประโยชน์กับเราอย่างไรบ้าง
2: ทำให้เรามีแสงใช้ในตอนกลางคืนครับ
0: ทำให้มีแสงสว่างใช้ในเวลากลางคืนมีคำตอบอื่นอีกไหมคะกลุ่มอื่นมีคำตอบอื่นอีกไหมคะไม่มีแล้วนะคะปลายทางนะคะมีคำตอบว่าอย่างไรบ้างเอาละค่ะนักเรียนก็ตอบตามความคิดของนักเรียนนะคะก็อย่างเช่นทำให้สถานที่ต่างๆมีแสงสว่างทำให้เราได้รับความสะดวกสบายจากเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆนั่นเองนะคะนักเรียนคะแนวทางการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดตามความคิดของนักเรียนมีอะไรบ้างเอามือลงก่อนได้ไหมคะยกค่ะกลุ่ม5นะคะกลุ่ม5ยกก่อนนะคะกลุ่มอื่นนะคะฟังคำตอบของเพื่อนกลุ่ม5ด้วยนะคะถ้ามีคำตอบที่แตกต่างก็สามารถตอบได้นะคะ
3: ไม่นำของร้อนเข้าตู้เย็นทันทีครับ
0: ไม่นำของร้อนเข้าตู้เย็นทันทีมีอย่างอื่นอีกไหมคะ
3: ซื้อของใช้ไฟฟ้าโดยมีฉลากเบอร์5กำกับไว้ครับ
0: มีอย่างอื่นอีกไหมคะ
3: ไม่มีแล้วครับ
0: กลุ่ม2ให้กลุ่ม2บ้างนะคะให้เพื่อนกลุ่มอื่นได้ตอบบ้างนะคะมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะ
4: ปิดไฟปิดพัดลมก่อนออกจากห้องทุกครั้งครับ
0: มีอย่างอื่นอีกไหมคะให้กลุ่มหนึ่งบ้างนะคะ
5: ใช้บันไดแทนลิฟต์ครับ
0: ใช้บันไดแทนลิฟต์นะคะกลุ่มสามอีกหนึ่งคำตอบค่ะตกลงกันนะคะว่าใครจะตอบอีกหนึ่งคำตอบนะคะ
6: ใช้แผงโซลาเซลล์ค่ะ
0: ใช้แผงโซลาเซลล์นะคะอีกหนึ่งคำตอบค่ะอีกคนหนึ่งนะคะ
2: เปิดหน้าต่างแทนการเปิดแอร์หรือเปิดพัดลมครับ
0: เปิดหน้าต่างแทนการเปิดแอร์หรือเปิดพัดลมนะคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะมีแนวทางการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดอย่างไรบ้างเหมือนกับเพื่อนต้นทางบ้างไหมคะเอาละค่ะนักเรียนก็ตอบตามความคิดของนักเรียนได้เลยนะคะก็อย่างเช่นปิดไฟทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งานไม่นำของร้อนเข้าตู้เย็นทันทีเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ประหยัดพลังงานเช่นมีฉลากเบอร์5กำกับนะคะนักเรียนคะนอกจากที่นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นนักเรียนคิดว่ามีแนวทางการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดอะไรอีกบ้างมีอย่างอื่นที่ตอบไปอีกไหมคะมีอีกไหมคะมีใครคิดออกอีกบ้างมีไม่เอ่ยมีกลุ่ม2นะคะจากที่เพื่อนได้ตอบมาแล้วคิดว่ามีอะไรอีกบ้างคะ

0: ติดแผงโซลาร์เซลล์ไว้บนหลังคาบ้านค่ะ
1: เมื่อสักครู่เพื่อนกลุ่ม3ตอบไปแล้วแผงโซลาร์เซลล์นะคะมีอย่างอื่นอีกไหมคะถ้าไม่มีไม่เป็นไรนะคะมีกลุ่ม1นะคะยกมือนะคะ
0: รีดผ้าหลายๆตัวในครั้งเดียวครับ
1: รีดผ้าหลายๆตัวในครั้งเดียวนะคะแล้วนักเรียนปลายทางนะคะมีอย่างอื่นอีกไหมคะมีแนวทางอย่างอื่นอีกไหมเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาหาคำตอบในวันนี้นะคะก็คือกิจกรรมที่2ใช้ไฟฟ้าให้ประหยัดและปลอดภัยได้อย่างไรสำหรับจุดประสงค์ของกิจกรรมในวันนี้นะคะมีด้วยกัน2ข้อข้อแรกนะคะนักเรียนจะต้องอธิบายวิธีการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดได้และข้อที่2นะคะนักเรียนจะต้องจัดกระทําและสื่อความหมายข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดได้นั่นเองนะคะและนี่ก็เป็นจุดประสงค์ของกิจกรรมในวันนี้ที่นักเรียนจะต้องทำได้นะคะสำหรับวัสดุอุปกรณ์ที่นักเรียนจะได้ใช้ในวันนี้นะคะก็เป็นอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้เช่นคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตนะคะและวิธีทำในวันนี้จะมีด้วยกัน1ข้อนั่นก็คือข้อที่4นะคะวิธีทำอยู่ในหน้าที่เท่าไหร่คะ
2: 151
1: ให้นักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางเปิดไปที่หน้า151นะคะเปิดได้เลยค่ะสำหรับวิธีทำในข้อที่4นี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางอ่านวิธีทำข้อที่4พร้อมกันได้ไหมคะได้ไหมคะเปิดเจอหรือยังคะถ้าเจอแล้วมาอ่านวิธีทำข้อที่4ค่ะข้อที่4ให้ทำอะไรเอ่ย

0: นักเรียนก็อ่านจบเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อตรวจสอบความเข้าใจนะคะคุณครูก็มีคำถามมาถามนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางด้วยนะคะคำถามถามว่าฟังคำถามก่อนค่ะเอามือลงก่อนนะคะนักเรียนจะต้องสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องอะไรคุณครูมองไม่ทันเอามือลงก่อนได้ไหมคะยกค่ะกลุ่ม2กลุ่ม2ให้เพื่อนคนอื่นตอบบ้างนะคะนักเรียนจะต้องสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องอะไร
1: แนวทางการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดครับ
0: เห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะเห็นด้วยไปทางเห็นด้วยไหมคะเอาละค่ะนักเรียนจะต้องสืบค้นข้อมูลการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดนั่นเองนะคะนักเรียนคะหลังจากสืบค้นข้อมูลแล้วนักเรียนจะต้องทำอะไรต่อเอามือลงก่อนค่ะยกยังค่ะยกค่ะกลุ่ม5บ้างนะคะหลังจากที่นักเรียนสืบค้นข้อมูลแล้วนักเรียนจะต้องทำอะไรต่อเอ่ยนำข้อมูลที่สืบค้นนั้นมาทำอะไรต่อคะ
2: บันทึกข้อมูลในรูปแบบที่กำหนดให้พร้อมระบุที่มาของข้อมูลและนำเสนอครับ
0: เห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะต้นทางเห็นด้วยปลายทางเห็นด้วยไหมคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูคำตอบในข้อนี้นะคะหลังจากที่นักเรียนสืบค้นข้อมูลแล้วนะคะนักเรียนจะต้องบันทึกข้อมูลในรูปแบบที่กำหนดให้พร้อมระบุแหล่งที่มาของข้อมูลและนำเสนอด้วยค่ะนักเรียนคะสำหรับใบงานที่นักเรียนจะได้บันทึกผลในวันนี้นะคะก็จะอยู่ในหน้าที่153และ154ให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะเปิดไปที่หน้า153ค่ะเปิดหรือยังเอ่ยจำได้ไหมคะเมื่อชั่วโมงที่แล้วเราได้บันทึกไปแล้วส่วนหนึ่งจำได้ไหมเอ่ยสำหรับหน้านี้นะคะการบันทึกผลหน้า153จะเป็นการบันทึกผลตารางเปรียบเทียบแนวทางการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดที่มาจากความคิดเห็นของตนเองกับการสืบค้นข้อมูลเมื่อชั่วโมงที่แล้วนักเรียนได้บันทึกในช่องความคิดเห็นของตนเองไปแล้วใช่ไหมคะในหน้านี้นักเรียนบันทึกไปแล้วใช่ไหมคะซึ่งในวันนี้นะคะนักเรียนจะต้องบันทึกต่อนะคะก็คือบันทึกในช่องการสืบค้นข้อมูลนะคะที่นักเรียนได้ทำตารางไว้จำได้ไหมเอ่ยสำหรับในหน้านี้นะคะพอเข้าใจไหมคะเข้าใจแล้วจากนั้นการบันทึกผลในหน้า154นะคะจะเป็นการนำข้อมูลจากตารางในหน้า153นะคะมาจัดกระทำให้อยู่ในรูปแบบใหม่นะคะก็คือรูปแบบแผนผังเวนนะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบแผนผังเวนนะคะโดยนักเรียนจะต้องนำข้อมูลนั้นนะคะมาจัดให้อยู่ในรูปแบบนี้นะคะซึ่งแผนผังเวนก็จะมีวงกลม2วงนะคะซ้อนทับกันอยู่นะคะในวงกลมสีม่วงนี้ก็จะเป็นข้อมูลแนวทางการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดจากความคิดเห็นของตนเองและวงกลมสีแสดนี้นะคะก็จะเป็นข้อมูลแนวทางการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดจากการสืบค้นนะคะส่วนบริเวณนี้นักเรียนเห็นไหมคะวงกลมจะมีส่วนที่ซ้อนทับกันอยู่ซึ่งในบริเวณนี้นักเรียนจะต้องบันทึกแนวทางการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดที่เหมือนกันของความคิดเห็นของตนเองและการสืบค้นมีแนวทางใดที่เหมือนกันนะคะนักเรียนก็บันทึกในส่วนนี้พอเข้าใจไหมคะเข้าใจแล้วและในส่วนที่ไม่ได้ซ้อนทับกันนักเรียนจะต้องบันทึกแนวทางที่แตกต่างกันนะคะโดยในส่วนที่ไม่ได้ซ้อนทับกันบริเวณนี้นะคะจะบันทึกแนวทางการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดจากความคิดเห็นของตนเองที่แตกต่างจากการสืบค้นพอเข้าใจไหมคะในช่องนี้ส่วนในช่องนี้จะเป็นการบันทึกผลแนวทางการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดจากการสืบค้นที่แตกต่างจากความคิดเห็นของตนเองพอเข้าใจไหมคะกลุ่ม5เข้าใจแล้วนะคะต้นทางเข้าใจไหมคะปลายทางเข้าใจไหมคะถ้าเข้าใจแล้วนะคะ เมื่อหมดชั่วโมงนี้แล้วนะคะนักเรียนจะต้องทำแบบประเมินตนเองในหน้า159ด้วยนะคะโดยนักเรียนจะต้องทำในข้อที่1และข้อที่2สำหรับในข้อที่1นะคะนักเรียนจะต้องพิจารณาตนเองว่าสืบค้นข้อมูลแนวทางการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดพร้อมระบุที่มาของข้อมูลได้อยู่ในระดับใดถ้านักเรียนสืบค้นข้อมูลและระบุที่มาได้ครบถ้วนแสดงว่านักเรียนทำได้ดีระบายที่กี่ดาว3ดาวแต่ถ้านักเรียนสืบค้นข้อมูลแต่ไม่ได้ระบุที่มาแสดงว่านักเรียนทำได้บ้างระบายกี่ดาวคะ
3: 2
0: ดาวแต่ถ้านักเรียนไม่สนใจสืบค้นข้อมูลและระบุที่มาเลยนะคะนักเรียนทำยังได้ไม่ดีนะคะนักเรียนจะต้องระบายกี่ดาว1ดาวนะคะส่วนในข้อที่2นะคะนักเรียนจะต้องพิจารณาตนเองว่านักเรียนเปลี่ยนรูปแบบการจัดทำข้อมูลแนวทางการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดได้อยู่ในระดับใดถ้านักเรียนเปลี่ยนรูปแบบได้อย่างเหมาะสมและครบถ้วนแสดงว่านักเรียนทำได้ดีระบาย3ดาวแต่ถ้านักเรียนเปลี่ยนรูปแบบได้เหมาะสมแต่ไม่ครบถ้วนนะคะนักเรียนทำได้บ้างระบาย2ดาวแต่ถ้านักเรียนเปลี่ยนรูปแบบไม่เหมาะสมและไม่ครบถ้วนเลยนะคะแสดงว่านักเรียนยังทำได้ไม่ดีก็ระบาย1ดาวนะคะถ้าในวันนี้นักเรียนยังทำได้ไม่ดีและคิดว่าในครั้งหน้าจะทำให้ดีขึ้นนักเรียนก็ใส่เครื่องหมายถูกในช่องสิ่งที่ฉันตั้งใจจะทำให้ดีขึ้นพอเข้าใจไหมคะต้นทางเข้าใจแล้วปลายทางเข้าใจไหมคะเข้าใจแล้วนะคะก่อนไปทำกิจกรรมกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูบทบาทคุณครูแล้วก็บทเรียนกันนะคะสำหรับบทบาทคุณครูนะคะรบกวนคุณครูปลายทางนะคะคอยดูแลและช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้คำสำคัญในการสืบค้นข้อมูลแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือและการระบุที่มาของข้อมูล2นะคะคอยสังเกตและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการบันทึกผลการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดตามความคิดเห็นและการสืบค้นข้อมูลค่ะสำหรับบทบาทของนักเรียนนะคะมีดังนี้ค่ะ1ค่ะสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ2ค่ะบันทึกข้อมูลในรูปแบบที่กำหนดให้พร้อมระบุที่มาของข้อมูลและนำเสนอค่ะและนี่นะคะก็คือบทบาทของคุณครูแล้วก็บทบาทของนักเรียนในวันนี้ค่ะนักเรียนคะนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางพร้อมที่จะไปสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดหรือยังเอ่ยพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วนะคะสำหรับปลายทางนะคะรบกวนคุณครูปลายทางนะคะถ้าไม่สามารถหาอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้นะคะรบกวนให้คุณครูปลายทางหาใบความรู้หรือหนังสือที่เกี่ยวกับแนวทางการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดให้นักเรียนได้สืบค้นด้วยนะคะถ้านักเรียนต้นทางและปลายทางพร้อมแล้วนะคะคุณครูก็จะให้เวลานักเรียนนะคะไปสืบค้นข้อมูลกันค่ะไปกันเลยค่ะ

0: าละค่ะนักเรียนคะตอนนี้นักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางสืบค้นข้อมูลเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะถ้าเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาอภิปรายผลกันนะคะนักเรียนคะสืบค้นแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดจากที่ใดคะนักเรียนสืบค้นข้อมูลมาจากที่ใดบ้างเอ่ยใครจะตอบกลุ่ม3ค่ะนักเรียนสืบค้นข้อมูลการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดมาจากที่ใดคะ
1: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยค่ะ
0: มีอย่างอื่นอีกไหมคะ
1: ไม่มีแล้วค่ะ
0: มีกลุ่มอื่นสืบค้นมาจากแหล่งอื่นบ้างไหมคะมีไม่เอ่ยไม่มีแล้วนะคะปลายทางล่ะคะสืบค้นมาจากแหล่งข้อมูลใดคะเอาละค่ะนักเรียนก็ตอบตามที่นักเรียนได้สืบค้นมาเลยนะคะก็อย่างเช่นเว็บไซต์ของการไฟฟ้าหรือหนังสือก็ได้ค่ะนักเรียนคะแนวทางการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดที่นักเรียนได้สืบค้นข้อมูลมามีอะไรบ้างเอามือลงก่อนค่ะยกค่ะให้กลุ่ม1ให้กลุ่ม1บ้างนะคะแนวทางการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดที่นักเรียนได้สืบค้นมามีอะไรบ้างบอกมา1ข้อนะคะ
2: ในฤดูร้อนไม่ควรใช้น้ำร้อนหรือน้ำอุ่นครับ
0: ในฤดูร้อนไม่ควรใช้น้ำร้อนหรือน้ำอุ่นนะคะต่อมาให้กลุ่ม2บ้างเดี๋ยวคุณครูจะให้โอกาสทุกกลุ่มได้ตอบนะคะอย่างละ1ข้อ1แนวทางแนวทางต่อมาคืออะไรคะ
2: ควรปิดไฟทุกครั้งก่อนใช้งานครับ
0: ควรปิดไฟทุกครั้งก่อนใช้งานควรปิดไฟทุกครั้งหลังใช้งานถูกไหมคะต่อมากลุ่ม3 1แนวทางค่ะกลุ่ม4กลุ่ม5เตรียมตัวนะคะคนละ1แนวทางนะคะ
3: เลือกใช้หลอดไฟฟ้าที่ให้ความสว่างที่เหมาะสมกับการใช้งานครับ
0: โอเคค่ะต่อมากลุ่ม4 1แนวทางค่ะ
4: ทำความสะอาดใบพัดและตะแกรงของอย่าให้มีฝุ่นเกาะครับ
0: ทำความสะอาดใบพัดและตะแกรงครอบใช่ไหมคะของพัดลมไม่ให้มีฝุ่นเกาะใช่ไหมคะต่อมากลุ่มสุดท้ายกลุ่ม5ค่ะ1แนวทางค่ะ
5: เช็ดผมให้หมาดก่อนใช้เครื่องเป่าผมครับ
0: เรียบร้อยนะคะทุกกลุ่มก็ได้ตอบแนวทางการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดที่ได้สืบค้นมาเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนปลายทางก็ตอบตามที่นักเรียนได้สืบค้นมาเลยนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่คุณครูยกมานะคะก็อย่างเช่นควรปิดไฟทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งานควรรีดผ้าคราวละมากๆติดต่อกันจนเสร็จทำความสะอาดใบพัดและตะแกรงครอบของพัดลมอย่าให้มีฝุ่นเกาะเพื่อไม่ให้พัดลมทำงานหนักเกินไปควรถอดปลั๊กออกเมื่อข้าวสุกแล้วไม่ควรนำของที่ยังร้อนใส่ตู้เย็นค่ะอันนี้ก็เป็นแนวทางที่คุณครูยกมานะคะนักเรียนก็อาจจะตอบนอกเหนือจากนี้ก็ได้นะคะนักเรียนคะจากการสืบค้นข้อมูลมีแนวทางการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดใดบ้างที่เหมือนกับความคิดของนักเรียนกลุ่ม5ยกก่อนนะคะเหมือนกับความคิดของนักเรียนนะคะคือข้อใดคะคือแนวทางใด
6: ปิดไฟทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งานค่ะ
0: ปิดไฟทุกครั

0: ไม่ใช้งานนะคะมีแนวทางอื่นอีกไหมคะมีแนวทางอื่นอีกไหมคะไม่มีแล้วปลายทางละคะมีแนวทางใดบ้างคะที่เหมือนกับความคิดของนักเรียนเอาละค่ะนักเรียนก็ตอบตามแนวทางที่เหมือนกันนะคะก็อย่างเช่นควรปิดไฟทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งานและไม่นำของร้อนเข้าตู้เย็นทันทีนะคะนักเรียนคะจากการสืบค้นข้อมูลมีแนวทางการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดใดบ้างที่แตกต่างกับความคิดของนักเรียนให้กลุ่ม3บ้างเมื่อกี้กลุ่ม5ตอบแล้วนะคะที่แตกต่างจากความคิดของนักเรียนนะคะมีแนวทางใดคะ
1: ไฟฟ้าที่ให้ความสว่างที่เหมาะสมกับการใช้งานครับ
0: เลือกใช้หลอดไฟฟ้าที่เหมาะสมกับการใช้งานใช่ไหมคะมีอย่างอื่นอีกไหมคะมีกลุ่ม5นะคะแนวทางใดคะที่แตกต่างจากความคิดของนักเรียน
2: ตรวจสอบอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้งานครับ
0: ตรวจสอบอุปกรณ์ใช่ไหมคะมีอย่างอื่นอีกไหมคะมีกลุ่ม5อีก1คนนะคะ
3: ตั้งพัดลมในพื้นในที่มีอากาศถ่ายเทสะดวกค่ะ
0: ตั้งพัดลมให้อยู่ในพื้นที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวกใช่ไหมคะ
3: ค
0: ่
3: ะ
0: แล้วปลายทางล่ะคะมีแนวทางใดที่แตกต่างจากความคิดของนักเรียนบ้างคะนักเรียนก็ตอบตามแนวทางที่แตกต่างกันนะคะก็อย่างเช่นควรรีดผ้าครั้งละมากๆติดต่อกันจนเสร็จควรถอดปลั๊กออกเมื่อเข้าสุกทำความสะอาดใบพัดตะแกรงครอบอย่าให้มีฝุ่นเกาะเพื่อไม่ให้พัดลมทำงานหนักเกินไปนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่คุณครูยกมานะคะนักเรียนก็อาจจะแตกต่างจากของคุณครูก็ได้นะคะนักเรียนคะคุณครูมีคำถามถามว่าเพราะเหตุใดการทำพฤติกรรมเช่นการไม่นำของร้อนเข้าตู้เย็นทันทีถึงช่วยประหยัดไฟฟ้าได้กลุ่ม5ค่ะ เพราะเหตุใดการไม่นำของร้อนเข้าตู้เย็นทันทีถึงช่วยประหยัดไฟฟ้าได้คะ
2: เพราะของร้อนอาจจะทำให้เย็นช้าได้ครับ
0: เพราะของร้อนทำให้เย็นช้าได้อย่างไรคะลองอธิบายให้ครูฟังหน่อยว่าช่วยประหยัดไฟฟ้าได้ยังไง
2: ใช้ไฟฟ้าเยอะเกินครับ
0: การนำของร้อนเข้าไปในตู้เย็นใช่ไหมคะทำให้ตู้เย็นอาจจะใช้ไฟฟ้าในการทำงานมากเกินไปใช่ไหมคะ
2: ครับ
0: เห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะกลุ่มอื่นมีคำตอบอื่นไหมคะไม่มีนะคะแล้วปลายทางนะคะเห็นด้วยกับเพื่อนต้นทางไหมคะมีเหตุผลอื่นไหมคะเอาละค่ะนักเรียนก็ตอบตามความคิดของนักเรียนนะคะก็คือเมื่อนำอาหารที่ไม่ร้อนแช่ในตู้เย็นไม่ต้องใช้ไฟฟ้ามากเพื่อทำให้ภายในตู้เย็นเท่าเดิมนะคะการนำของร้อนเข้าไปในตู้ก็จะทำให้ตู้เย็นใช้ไฟฟ้าในการทำให้อุณหภูมิในตู้เนี่ยกลับมาเย็นเท่าเดิมก็คือใช้ไฟฟ้ามากเกินไปก็อาจจะเป็นการใช้ไฟฟ้าที่ไม่ประหยัดได้นั่นเองค่ะนักเรียนคะต่อไปนะคะคุณครูจะให้เวลานักเรียนบันทึกผลนะคะโดยการนำข้อมูลในหน้า153จากตารางที่นักเรียนได้บันทึกผลนะคะนำมาจัดทำข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบแผนผังเวรนะคะทั้งต้นทางและปลายทางคุณครูจะให้เวลานักเรียนนะคะไปจัดทำข้อมูลกันค่ะไปกันเลยค่ะ

0: แล้วค่ะนักเรียนคะตอนนี้นักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางก็ไปจัดทําข้อมูลเรียบร้อยแล้วใช่มั้ยคะถ้าคนใดยังจัดทําข้อมูลไม่เสร็จนะคะก็กลับไปทําให้เสร็จเป็นการบ้านนะคะเดี๋ยวในวันนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนตัวแทนนะคะในการนําเสนอผลงานของนักเรียนนะคะเชิญเลยค่ะ1คนหลบให้เพื่อนหน่อยลูกอันนี้ก็จะเป็นตัวแทนของเพื่อนนะคะที่ทําเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูถือให้ค่ะเซอร์กิตขยับมานักเรียนคะเดี๋ยวลองมาฟังเพื่อนที่ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะว่าเขาจะนําเสนออย่างไรบ้างนะคะเชิญเลยค่ะ
1: จากความคิดเห็นของตนเองคือ1ใช้บันไดแทนลิฟต์ครับสิ่งที่เหมือนกันคือเปิดแอร์25ถึง27องศา2รีดผ้าทีละหลายๆตัวครับจากการสืบค้นข้อมูล1ถอดปลั๊กออกเมื่อข้าวสุกแล้วครับ
0: ปรบมือให้กับเพื่อนที่นำเสนอในวันนี้ด้วยค่ะเชิญเลยค่ะเอาละค่ะนักเรียนคุณครูก็

0: เลือกตัวแทนมานำเสนอนะคะเพื่อประหยัดเวลานะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันต่อนะคะนักเรียนคะสำหรับการบันทึกผลในหน้า153นะคะจากความคิดเห็นของตนเองนะคะนักเรียนเลือกแนวทางใดบ้างนักเรียนก็เขียนลงไปนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของคุณครูนะคะนักเรียนอาจจะเขียนไม่เหมือนกับของคุณครูก็ได้คุณครูก็ยกตัวอย่างมานะคะว่าอันนี้นะคะเป็นแนวทางการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดตามความคิดเห็นของตนเองนะคะต่อมาแนวทางการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดที่คุณครูสืบค้นมานะคะก็เขียนตามนี้นะคะนักเรียนก็บันทึกนอกเหนือจากนี้ก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่คุณครูนำมาให้นักเรียนดูนะคะต่อมาหน้า154นักเรียนจะต้องนำข้อมูลในหน้า153นะคะมาจัดทำให้อยู่ในรูปแบบแผนผังเวรนะคะในส่วนที่แตกต่างกันนะคะของแนวทางการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดจากความคิดเห็นของตนเองที่แตกต่างจากการสืบค้นมีอะไรบ้างนักเรียนก็เขียนช่องนี้นะคะส่วนแนวทางการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดจากการสืบค้นที่แตกต่างจากความคิดของตนเองมีอะไรที่แตกต่างนักเรียนก็เขียนในช่องนี้นะคะช่องสีเขียวส่วนช่องตรงกลางจะการเขียนแนวทางการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดนะคะที่เหมือนกันจากความคิดเห็นของตนเองและการสืบค้นนะคะอะไรที่เหมือนกันก็เขียนในส่วนตรงกลางนะคะบริเวณสีฟ้านะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่คุณครูได้นำมาให้นักเรียนดูนักเรียนคนใดถ้ายังไม่เสร็จก็กลับไปทำให้เสร็จเป็นการบ้านด้วยนะคะเอาละค่ะนักเรียนคะตอนนี้ก็ใกล้หมดชั่วโมงแล้วเรามาสรุปผลกันค่ะนักเรียนคะจากกิจกรรมในวันนี้นักเรียนได้ความรู้อะไรบ้างกลุ่ม3ยกมือรอแล้วนะคะกลุ่มอื่นฟังเพื่อนด้วยนะคะจากการทำกิจกรรมในวันนี้นักเรียนได้ความรู้อะไรคะ
1: รู้ว่าต้องประหยัดไฟฟ้าอย่างไรครับ
0: ได้รู้ถึงแนวทางการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดใช่ไหมคะและมีแนวทางอะไรบ้างลองยกมาให้คุณครูได้ฟังหน่อยได้ไหมคะยกตัวอย่างให้คุณครูได้ฟังหน่อย
1: เปิดหน้าต่างรับลมธรรมชาติแทนการเปิดแอร์หรือเปิดพัดลมครับ
0: เปิดหน้าต่างรับลมธรรมชาติแทนการเปิดเครื่องปรับอากาศหรือพัดลมใช่ไหมคะมีแนวทางอื่นอีกไหมคะ
1: เมื่อไม่ได้ใช้ไฟฟ้าให้ปิดทุกครั้งครับ
0: เมื่อไม่ได้ใช้ไฟฟ้าให้ปิดทุกครั้งมีอย่างอื่นอีกไหมคะ
1: ไม่คร
0: ับไม่มีแล้วนะคะปรบมือให้กับเพื่อนด้วยค่ะที่ช่วยสรุปผลในวันนี้ไปทางสรุปผลได้ว่าอย่างไรบ้างคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูการสรุปผลในวันนี้นะคะจากกิจกรรมนี้สรุปได้ว่าวิธีการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดจะพบว่าสามารถทำได้หลายวิธีทั้งการปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อไม่จำเป็นหรือการลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าเช่นใช้เตารีดเสื้อผ้าครั้งละหลายตัวไม่นำของร้อนเข้าตู้เย็นทันทีวิธีการเหล่านี้จะช่วยลดการใช้ไฟฟ้าในบ้านเรือนและลดการซื้อพลังงานไฟฟ้าของประเทศได้สามารถนำข้อมูลมาจัดทำให้เหมาะสมเพื่อนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจนั่นเองค่ะและนี่ก็คือการสรุปผลการทำกิจกรรมในวันนี้นะคะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปที่นักเรียนจะได้เรียนนั่นก็คือเรื่องใช้ไฟฟ้าให้ประหยัดและปลอดภัยได้อย่างไรซึ่งชั่วโมงถัดไปนะคะก็เป็นชั่วโมงที่3นะคะและสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมมานะคะมีดังนี้ค่ะอย่างแรกนะคะก็คืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้เช่นแท็บเล็ตนะคะ2ภาพหรือวิดีทัศน์ข่าวอันตรายจากการใช้ไฟฟ้า3ใบงานเรื่องการใช้ไฟฟ้าให้ประหยัดและปลอดภัยหน้าที่155ถึง156ค่ะซึ่งคุณครูปลายทางนะคะสามารถดาวน์โหลดใบงานได้ที่ www.dltv.ac.ts ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาของวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่3แล้วนะคะแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: น
0: ัก
2: เรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: รมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์พลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาเซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ
2: สวัสดีค่ะวันนี้พบกับฟุกนะคะรับหน้าที่เป็นพิธีกรในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในตอนที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้กันไปแล้วว่าสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธ์กันในรูปแบบไหนนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันว่าสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตมีความสัมพันธ์กันอย่างไรบ้างไปติดตามชมกันเลยค่ะ
3: ในการดำรงชีพของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายจำเป็นต้องอาศัยสิ่งแวดล้อมที่เป็นสิ่งไม่มีชีวิตเพื่อการดำรงชีพด้วยสิ่งไม่มีชีวิตที่จำเป็นต้องใช้ได้แก่แสงน้ำอากาศอุณหภูมิดินและแร่ธาตุในดินแล้วพวกสิ่งมีชีวิตเอาไปใช้ทำอะไรกันบ้างนะคำตอบก็คือแสงและน้ำใช้ในกระบวนการสร้างอาหารของพืชและน้ำยังเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์บางชนิดด้วยแสงและอุณหภูมิมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิตโดยมีผลต่อการหุบและบานของดอกไม้บางชนิดเช่นดอกบัวจะบานตอนกลางวันและจะหุบในตอนกลางคืนดอกของแก้วมังกรจะบานตอนกลางคืนและจะหุบในตอนกลางวันอากาศใช้ในการหายใจของสัตว์และการสร้างอาหารของพืชดินใช้เป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตเช่นไส้เดือนดินและมดและแร่ธาตุในดินก็เป็นแหล่งอาหารของพืชอีกด้วยสิ ิ่งมีชีวิตที่อยู่ร่วมกันเป็น

ระบบนิเวศจะต้องมีการหาอาหารเพื่อสร้างพลังงานในการดำรงชีวิตจึงทำให้ในแหล่งที่อยู่หนึ่งสิ่งมีชีวิตอาจมีการกินกันเป็นอาหารและกินกันเป็นทอดๆเรียกว่าโซ่อาหารโซ่อาหารประกอบด้วยผู้ผลิตและผู้บริโภคซึ่งมีบทบาทหน้าที่แตกต่างกันผู้ผลิตเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้เช่นพืชสร้างอาหารเองเพื่อการเจริญเติบโตโดยกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงส่วนผู้บริโภคเป็นสิ่งมีชีวิตที่สร้างอาหารเองไม่ได้ต้องรับพลังงานโดยการกินสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหารเช่นสัตว์ที่ต้องกินพืชหรือสัตว์ชนิดอื่นเป็นอาหารเพื่อความอยู่รอดรู้หรือไม่กลุ่มผู้บริโภคแบ่งออกเป็น4ประเภทได้แก่สิ่งมีชีวิตกินพืชเช่นแพะหมูสิ่งมีชีวิตกินสัตว์เช่นแมงมุมงูสิ่งมีชีวิตกินพืชและสัตว์เช่นเป็ดไก่สัตว์กินซากเช่นนกแร้งไส้เดือนดินสำหรับมนุษย์เราจัดอยู่ในกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่กินทั้งพืชและสัตว์นั่นเองค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ lightLIGHT light แปลว่าแสง air air air แปลว่าอากาศ temperature temperature temperature แปลว่าอุณหภูมิเด็กๆคะถ้าสิ่งแวดล้อมในแหล่งที่อยู่เกิดการเปลี่ยนแปลงก็จะส่งผลต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่นั้นเป็นทอดๆดังนั้นเราควรที่จะดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตกันนะคะสำหรับในตอนหน้าจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรนั้นอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนก้อนน้ำแข็งร่วงหล่นจากฟากฟ้า
1: เป็นโรคกระเพาะอีกแล้วล่ะสิปกป้อง
2: นิดหน่อยนะไม่เป็นไรมาก
0: นี่เห็นไหมว่าอิงฟ้าเป็นห่วงนายนะกินข้าวให้ตรงเวลาด้วย
1: ลมมาจากไหนเนี่ยพัดแรงมาก
0: นั่นสิฝนลงเม็ดแล้วด้วยรีบวิ่งไปหาที่หลบฝนกันเถอะ
2: นนเข้าไปหลบในศาลารอรถกันเถอะไม่งั้นเปียกกันหมดแน
1: ่ไหวไหมปกป้อง
2: ไหวไหวรีบไปกันเถอะฝนตกลมแรงเชียว
1: ถือว่าโชคดีนะที่ยังมีที่ให้หลบ
0: ว้าว
2: เสียงอะไรนะ
0: แย่แล้วพวกเรานี่มันลูกเห็บตกนี่นะ
1: ลูกเห็บตก
2: มันคืออะไรหรอลูกเห็บตกเนี่ย
0: เอาไว้จะค้นหาข้อมูลให้นะแต่ตอนนี้เราต้องเอาตัวรอดจากลูกเห็บตกนี่ก่อนดูสิกระเด็นมาทางนี้ด้วยถ้าลูกเห็บตกลงมาเมื่อไหร่อย่างแรกเลยต้องรีบเข้าไปหลบอยู่ในที่ที่มีหลังคาแข็งแรงมั่นคงปลอดภัยโดยห้ามอยู่ใกล้กับประตูและหน้าต่างที่เป็นกระจกเด็ดขาดเพราะกระจกอาจจะแตกเป็นอันตรายได้นอกจากนี้ห้ามอยู่ในที่โล่งแจ้งหรือระเบียงดาดฟ้าเพราะลูกเห็บจะตกใส่ได้อันตรายมากๆเลยล่ะ
3: ไปขึ้นรถลุงก่อนเร็ว
1: ลุงชิดมาช่วยพวกเราแล้ว
3: อย่าเพิ่งคุยกันตอนนี้ไปไปไปขึ้นรถลุงแล้วไปหลบที่บ้านลุงก่อนเถอะแล้วเดี๋ยวเย็นๆลุงขับรถไปส่งที่บ้านเอง
4: ครับ
2: ขอบคุณมากๆนะครับลุงชิดที่ช่วยพวกเราไว
3: ้โชว์มากเลยลุงก็เพิ่งขับรถออกมาจากโรงพยาบาลลุงยังทักแม่อิงฟ้าอยู่เลยตอนที่ลูกเห็บตกลุงก็จอดรถหลบที่ใต้อาคารพอลูกเห็บหยุดตกลุงก็รีบขับกลับบ้านพอดีผ่านมาเห็นพวกเราลุงก็เลยรับมาด้วย
2: พวกเราก็เพิ่งมาจากโรงพยาบาลพอดีผมปวดท้องไปหาหมอและเจอกับแม่อิงฟ้าเหมือนกันครับ
3: บังเอิญจริงๆแล้วเป็นอะไรมากไหม
2: ไม่เป็นอะไรมากครับ
3: ดีแล้วจำไว้นะเวลาเกิดลูกเห็บตกแบบนี้เด็กๆต้องห้ามออกไปเล่นลูกเห็บเด็ดขาดและต้องหลบในที่ปลอดภัยต้องปิดประตูหน้าต่างให้สนิทเลยถอดปลั๊กไม่ใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเพราะก่อนที่จะมีลูกเห็บตกนะมันก็จะมีพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าผ่าก่อนเราจึงต้องอยู่ให้ห่างจากวัตถุที่เป็นสื่อนำไฟฟ้าและไม่ใส่เครื่องประดับอย่างทองคำทองแดงหรือเครื่องเงินด้วยนะ
1: พวกเราเพิ่งเคยเจอลูกเห็บตกครั้งแรกในชีวิตเลยค่ะลูกเห็บตกมันอันตรายแค่ไหนเหรอคะลุงชิด
3: อันตรายนะเด็กๆเพราะว่าลูกเห็บมันเป็นก้อนน้ำแข็งที่ตกลงมาจากฟากฟ้ายังไงล่ะแล้วลูกเห็บก็มักจะมาพร้อมกับฝนฟ้าคะนองที่ลมพัดรุนแรงมากนี่ละคือความอันตรายของมันลมที่พัดรุนแรงทำให้บ้านเรือนหรือหลังคาบ้านเสียหายต้นไม้หักพังได้ถ้าลูกเห็บโดนหัวของเราก็จะทำให้หัวแตกได้เลยนะ
2: แล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่เกิดลูกเห็บตกเหรอครับลุง
3: ลูกเห็บตกไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งที่มีพายุฝนฟ้าคะนองหรอกนะในประเทศไทยลูกเห็บมักจะเกิดขึ้นในช่วงที่มีพายุฝนฟ้าคะนองในฤดูร้อนช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมและส่วนใหญ่เกิดบ่อยทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง
1: แล้วลูกเห็บเนี่ยเราจับได้ไหมคะ
3: จับได้
2: จับได้แต่กินไม่ได้ชัวใช่ไหมครับ
3: ถูกต้องต่อให้ลูกเห็บมีลักษณะคล้ายน้ำแข็งแต่กระบวนการเกิดลูกเห็บที่เกิดขึ้นบนก้อนเมฆต้องเจอทั้งละอองฝุ่นและควันต่างๆที่เป็นมลพิษลูกเห็บจึงมีการเจือปนของมลพิษมากมายกินไม่ได้เด็ดขาด
1: แล้วลูกเห็บมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
0: แหมรอมานานว่าเมื่อไหร่จะมีใครถามสักทีโอเคค้นหาข้อมูลเดี๋ยวนี้แหละพลังแห่งความคิดตามข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติบอกว่าลูกเห็บเกิดจากการที่หยดน้ำหรือผลึกน้ำแข็งในเมฆคิวมูโลนิมบัสถูกพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูง และมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสทำให้หยดน้ำเกิดการแข็งตัวเปลี่ยนสถานะของแข็งแล้วถูกพัดวนขึ้นลงในเมฆจนเกิดการพอกตัวมีขนาดใหญ่ขึ้นจากนั้นจะตกลงมาถ้าน้ำหนักไม่มากพอจะถูกพัดวนกลับขึ้นไปอีกจนเกิดการพอกตัวของน้ำแข็งเป็นชั้นๆเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆจนก้อนน้ำแข็งมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่ออากาศไม่สามารถพยุงรับน้ำหนักไว้ได้ก็จะตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บยังไงล่ะ
2: กระบวนการซับซ้อนมากแล้วเราก็ไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้แล้วเราจะเตรียมตัวรับมือได้ยังไงล่ะ
0: เราต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจเช็คตัวบ้านให้แข็งแรงมั่นคงทนทานต่อพายุลูกเห็บได้ตรวจเช็คความเรียบร้อยบริเวณบ้านทั้งสายไฟในบ้านนอกบ้านตัดต้นไม้หรือกิ่งไม้เก็บของไว้ในที่ต่ำเพราะอาจหล่นแตกหักเสียหายได้จัดเตรียมของใช้ที่จำเป็นต่างๆรวมถึงเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยแต่ถ้าอยากค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุลูกเห็บเข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยาหรือศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติก็ได้นะ
1: ลุงชิดคะประเทศไทยเคยเกิดลูกเห็บตกที่รุนแรงบ้างไหมคะ
3: เท่าที่ลุงจำได้นะเห็นในข่าวเมื่อปี2564มีพายุฤดูร้อนเกิดพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฟ้าผ่าและมีคำเตือนว่าจะมีลูกเห็บตกด้วยที่จังหวัดกาฬสินธุ์จังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดชัยภูมิแต่สุดท้ายกลับไม่มีลูกเห็บตกนะ
2: ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นได้ล่ะครับ
3: ก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่10ที่ท่านทรงมีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการฝนหลวงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9เพื่อป้องกันบรรเทาความรุนแรงของพายุลูกเห็บและยังสร้างความอุดมสมบูรณ์ในการเพิ่มปริมาณน้ำฝนในพื้นที่ปฏิบัติการอีกด้วยเหตุการณ์ในครั้งนั้นจึงได้รับการป้องกันและบรรเทาความรุนแรงจากกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้นำเครื่องบินคิงแอร์บินที่ความสูง 21,000 ฟุตบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยใช้พลุสารดูดความชื้นยิงเข้ากลุ่มเมฆที่จะพัฒนาตัวเป็นลูกเห็บให้สลายไปหลังจากปฏิบัติการพบว่าทำให้มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณจังหวัดชัยภูมิจังหวัดกาฬสินธุ์โดยไม่พบรายงานลูกเห็บตกในพื้นที่ช่วงหลังปฏิบัติการน่ะ
2: โอ้โหปฏิบัติการฝนหลวงหยุดพายุลูกเห็บได้ด้วย
3: ใช่แล้วพอพายุผ่านพ้นไปชาวบ้านเองก็ตรวจสอบตัวบ้านสายไฟเสาไฟท่อประปาแก๊สว่าต้องซ่อมแซมไหมเก็บเคลียร์ต้นไม้กิ่งไม้หักส่วนเจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านทันทีและก็นำส่งผู้บาดเจ็บไปโรงพยาบาล
2: ฟังลุงชิดเล่าเพลินเลย
3: ลุงว่าเดี๋ยวลุงโทรไปหาแม่อิงฟ้ากับแม่ปกป้องว่าเดี๋ยวลุงขับรถไปส่งที่บ้านเองบ้านนี้คงเป็นห่วงแย่แล้วล่ะ
4: ขอบคุณครับ
0: ลูกเห็บเกิดจากหยดน้ำหรือผลึกน้ำแข็งในเมฆฝนฟ้าคะนองถูกพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสหลายครั้งจนกลายเป็นก้อนน้ำแข็งที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บมักเกิดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมส่วนใหญ่เกิดบ่อยบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางเวลาเกิดลูกเห็บตกห้ามออกไปเล่นและกินลูกเห็บเด็ดขาดและต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
5: เข้าไปเลยเดี๋ยวมาเป็นพ่อสู้สู้
6: เป็นประตูของเราเอาละครับโก้เ
2: ขายิงเข้าประตูไปแล้ว
7: ฟ้าฝนอย่าเพิ่งตกเลยนะกลัวว่าจะมีพายุงวงช้างนะสิ
2: พายุงวงช้างมันคืออะไรหรอ DLTV ไม่เห็นเคยได้ยินเลย

Huh?

หลังจากที่เรามีการตกลงใจรับกระต่ายเข้ามาเลี้ยงแล้วนะคะเรามาดูวิธีการจับบังคับกระต่ายกันนะคะหลายๆคนคงจะเคยได้ยินว่าเวลาที่จะจับกระต่ายหรืออุ้มกระต่ายขึ้นมาให้ดึงจากตำแหน่งของหูตรงนี้จริงๆแล้วมันเป็นวิธีการที่ผิดมากเนื่องจากว่าเวลาที่เรามีการจับหรือดึงหูของเขาขึ้นมานะคะเขาเจ็บมากค่ะเนื่องจากว่าเป็นตำแหน่งของเส้นเลือดและเส้นประสาทปริมาณมากหากมีการจับหรือดึงขึ้นมาเส้นเลือดจะมีการแตกได้ง่ายมากกระต่ายบางตัวเวลาที่เจ็บมากเขาจะดีดตัวเองค่ะสามารถทำให้เกิดภาวะของสี่ขาอ่อนแรงเป็นอัมพาตได้นะคะวิธีการจับที่ถูกต้องนะคะถ้ากระต่ายไม่ได้ดื้อมากนะคะเราจะทำการจับโดยการที่จะใช้มือของเราช้อนตรงตำแหน่งของหน้าอกนะคะใต้ขาด้านหน้าขึ้นมาแล้วเราก็จะใช้มืออีกหนึ่งมือในการช้อนที่ตำแหน่งของสะโพกขึ้นมาแล้วอุ้มให้ติดกับลำตัวของเราแบบนี้เขาจะรู้สึกปลอดภัยเขาก็จะไม่ดิ้นวิธีการนี้สามารถอุ้มไปไหนมาไหนได้เหมือนกันนะคะแล้วก็บางคนเขาก็จะสามารถตัดเล็บกระต่ายได้โดยวิธีของการอุ้มแบบนี้นะคะวิธีการจับอีกวิธีนึงนะคะเหมาะสำหรับกระต่ายที่มีลักษณะปราดเปรียวนะคะก็คือการจับบริเวณหนังคอนะคะคล้ายๆกับการจับแมวขึ้นมานะคะเราจะทำการจับโดยที่รวบในตำแหน่งของตัวต้นคอทั้งหมดนะคะรวบหนังทั้งหมดขึ้นมาอยู่ในมือเราแล้วก็ช้อนไปที่ในส่วนของตัวสะโพกของกระต่ายนะคะกระต่ายจะนิ่งนะคะกระต่ายไม่ได้รู้สึกเจ็บอะไรแต่เพียงแค่เขารู้สึกปลอดภัยเท่านั้นเองค่ะส่วนอีกวิธีถัดไปนะคะที่เราจะใช้ในการจับกระต่ายนะคะจะเป็นวิธีการห่อผ้านะคะวิธีการนี้ก็จะเหมาะสำหรับการที่จะใช้ในการป้อนยากระต่ายนะคะเมื่อกระต่ายของเราป่วยพาไปหาคุณหมอคุณหมอให้ยากลับมาป้อนนะคะวิธีการจับบังคับก็คือการห่อผ้านะคะเพราะว่าเวลาที่เราป้อนยาบางทีเขาจะรู้สึกว่ามันมีอะไรเข้ามาใส่ในปากเขาแล้วเขาก็จะรู้สึกว่าเขาไม่ปลอดภัยเพราะฉะนั้นวิธีการที่ปลอดภัยก็คือการห่อผ้าวิธีการก็คือเราปูเอาไว้ในแนวยาวแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จับกระต่ายวางลงไปนะคะเราค่อยๆสอดผ้าเข้ามาใต้คางเขานะคะพับเพื่อห่อตัวกระต่ายเข้ามาเพื่อที่จะทำให้กระต่ายเขาอยู่นิ่งนะคะซึ่งง่ายต่อการป้อนยาของเรานะคะเวลาที่เราจะป้อนยาเราก็จะสามารถใช้ตัวหลอดป้อนยาหรือไซลิงนะคะใส่เข้าไปด้านข้างปากของกระต่ายเองตรงนี้จะเป็นเหงือกโล่งๆไม่มีฟันนะคะหลังจากที่เราดูวิธีของการจับบังคับเพื่อที่ป้อนยาแล้วนะคะเราก็จะมาดูวิธีของการแปรงขนกันนะคะเวลาที่เราก่อนที่เราจะแปรงขนเราจะพยายามเลือกหวีนะคะโดยที่หวีของเราจะต้องปลอดภัยกับกระต่ายนะคะง่ายๆก็คือบางทีเราก็จะลองดูโดยการที่เราเอามาหวีที่แขนของเราก่อนแขนของเราจะต้องไม่เป็นแผลหรือเราจะต้องไม่เจ็บนะคะวิธีการแปรงขนก็ง่ายๆเลยค่ะเหมือนเวลาที่เราหวีผมค่อยๆหวีลงไปธรรมดาแบบนี้นะคะหวีไปเรื่อยๆค่ะเพื่อที่จะทำให้ขนที่มันตายแล้วหลุดออกหากเราไม่มีการแปรงขนกระต่ายจะทำการเลียด้วยตัวเองนะคะหลังจากนั้นขนจะเข้าไปพันกับเศษอาหารเศษหญ้าที่เขากินเข้าไปท้ายที่สุดก็จะเกิดปัญหาเรื่องของโรคก้อนขนอุดตันในทางเดินอาหารของกระต่ายนะคะก็จะส่งผลทำให้กระต่ายของเราเกิดปัญหาเรื่องของท้องอื่นหรืออะไรต่างๆตามมามากมายนะคะถ้าเราสามารถแปรงขนกระต่ายได้ทุกวันจะเป็นสิ่งที่ดีมากแต่ถ้าไม่มีเวลาอย่างน้อยเราขออาทิตย์ละ 2-3 ครั้งนะคะเนื่องจากกระต่ายจะเป็นสัตว์ที่มีการเลียขนแต่งขนตัวเองตลอดทุกวันอยู่แล้วค่ะการอาบน้ำในตัวที่ไม่เคยมีการจับอาบตั้งแต่เด็กๆบางตัวเขาตกใจมากสามารถที่จะทำให้กระต่ายช็อกและเสียชีวิตได้นะคะเพราะฉะนั้นการอาบน้ำในกระต่ายเป็นสิ่งที่ไม่ได้มีความจำเป็นแต่อย่างใดนะคะเราเน้นการแปรงขนมากกว่าค่ะเราลองดูกันเวลาที่เราอุ้มขึ้นมาเพื่อที่จะตัดเล็บเวลาอุ้มขึ้นมานะคะเปิดหาเล็บของกระต่ายเวลาที่เราจะตัดเล็บเราก็จะตัดเหมือนในส่วนของตัวสุนัขเลยนะคะโดยที่เราจะต้องไม่ตัดให้เข้าไปโดนในตำแหน่งของสีชมพูนะคะตัดออกห่างออกมาประมาณนี้นะคะจะตัดไปนะคะกระต่ายก็จะไม่เจ็บนะคะเรื่องราวน่ารู้ของกระต่ายยังมีอีกมากมายห้ามพลาดนะคะ

0: ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการราชพฤกษ์คลาสเด็กๆคะตอนที่แล้วเราได้เรียนรู้บทบาทและความสำคัญของการกินอาหารของแมลงที่ช่วยบ่งบอกถึงคุณภาพสิ่งแวดล้อมกันไปแล้วนะคะในวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในหัวข้อเรื่องสิ่งมีชีวิตกับแหล่งที่อยู่อาศัยว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไรแล้วสิ่งมีชีวิตจะต้องปรับตัวยังไงบ้างเราไปดูกันเลยค่ะ
1: บนโลกเรามีแหล่งที่อยู่อาศัยหลายแบบทั้งบนบกและในน้ำซึ่งมีลักษณะแตกต่างกันและอยู่ร่วมกันเป็นระบบนิเวศสิ่งมีชีวิตจึงจำเป็นต้องมีการปรับตัวด้านโครงสร้างและลักษณะของร่างกายให้เหมาะสมกับแหล่งที่อยู่อาศัยแต่ละแหล่งเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตและอยู่รอดได้เช่นสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในน้ำจะมีโครงสร้างและลักษณะที่ช่วยในการเคลื่อนที่ในน้ำหรือช่วยให้ลอยน้ำได้เช่นกบมีพังผืดเชื่อมระหว่างนิ้วซึ่งมีลักษณะคล้ายใบพายผักตบชวาภายในก้านใบและลำต้นมีช่องอากาศจำนวนมากช่วยให้ลำต้นลอยน้ำได้ดีสัตว์ที่อยู่บริเวณทั่วโลกจะมีขนหนาปกคลุมร่างกายมีชั้นไขมันใต้ผิวหนังที่หนาเพื่อช่วยให้ร่างกายอบอุ่นรู้หรือไม่ขนของหมีทั่วโลกไม่ได้เป็นสีขาวแต่เป็นสีใสที่เห็นเป็นสีขาวเกิดจากการสะท้อนแสงเมื่ออยู่ท่ามกลางน้ำแข็งหรือหิมะสีขาวสัตว์ที่อยู่ในทะเลทรายจะมีขนตายาวใบหูใหญ่มีขนที่หูป้องกันทรายเข้าตาและหูส่วนพืชจะมีการลดลูกจากใบกลายเป็นหนามเพื่อช่วยลดการสูญเสียน้ำรู้หรือไม่อูฐเคยอาศัยอยู่ในเขตหนามมาก่อนเพราะซากฟอสซิลของอูฐที่เก่าแก่ที่สุดอายุ 3.5 ล้านปีค้นพบที่เกาะเอลส์เมียประเทศแคนาดาพื้นที่หิมะปกคลุมสำหรับสัตว์กลุ่มนกจะมีโครงสร้างและลักษณะเท้าที่แตกต่างกันไปตามการดำรงชีวิตในแต่ละที่อยู่เช่นเป็ดจะมีพังผืดยึดติดเป็นแผ่นบางๆระหว่างนิ้วเท้าเพื่อช่วยในการเคลื่อนที่เมื่ออยู่ในน้ำโครงสร้างและลักษณะต่างๆของสิ่งมีชีวิตเหล่านี้จะใช้ระยะเวลายาวนานในการปรับตัวเพื่อให้เหมาะสำหรับการดำรงชีวิตในแหล่งที่อยู่แต่ละแหล่งและจะมีการถ่ายทอดโครงสร้างและลักษณะดังกล่าวจากรุ่นหนึ่งไปสู่รุ่นหนึ่งนั่นเอง
0: ศัพท์น่ารู้วันนี้ habitat H-A-P-I-T-A-T habitat แปลว่าแหล่งที่อยู่ adaptation A-D-A-P-T-A-T-I-O-N adaptationแปลว่าการปรับตัวน้องๆลองสังเกตสิ่งมีชีวิตที่อยู่รอบๆตัวเราดูสิคะว่าเขามีการปรับตัวให้เหมาะกับแหล่งที่อยู่อาศัยได้ยังไงแล้วสิ่งมีชีวิตที่ดำรงชีวิตอยู่ในแหล่งที่อยู่อาศัยเดียวกันจะมีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตด้วยกันหรือไม่ยังไงเราจะได้เรียนรู้ในตอนหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ปัญหาพฤติกรรมเนี่ยเกิดได้จากอะไรนะคะก็เกิดเนื่องมาจากว่าบางทีสารสื่อประสาทในสมองของน้องหมาเนี่ยแหละมันผิดปกติไปแล้วก็ทำให้เขาอาจจะมีพฤติกรรมที่มีความวิตกกังวลสูงหรือว่าอาจจะมีปัญหาเช่นก้าวร้าวผิดปกติยกตัวอย่างเช่นน้องหมาที่กลัวเสียงพลุกลัวเสียงดังกลัวเสียงฟ้าร้องโหยพอเสียงฟ้าร้องมาปุ๊บน้องหมาวิ่งจู๊ดมาหาเราเลยแล้วก็มาให้เราปลอบนะคะแล้วก็หอบมากกลัวมากไม่กล้าไปเลยบางตัวเนี่ยที่แย่หน่อยก็คือวิ่งหนีออกจากบ้านอย่างนี้ก็ต้องปรึกษาสัตวแพทย์ปัญหาที่เราเจออีกก็อย่างเช่นว่าก้าวร้าวนะคะดุกับเจ้าของโอ้โหพอเจ้าของจะไปจับปุ๊บหันมากัดเลยหรือว่าเราทำของตกอยู่ที่พื้นกำลังจะก้มไปเก็บปุ๊บนะคะเขาก็วิ่งเข้ามากัดเราแบบนี้เนี่ยถือว่าผิดปกตินะคะอีกพฤติกรรมหนึ่งที่เราจะเจอได้ก็อย่างเช่นน้องหมาที่เขาไม่สามารถจะแยกจากเจ้าของได้เลยบางตัวเนี่ยก็จะเดินตามเจ้าของทั้งวันเลยนะคะไม่ว่าเราจะไปอยู่ในห้องนอนอยู่ในครัวหรือแม้กระทั่งห้องน้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่พอเจ้าของไม่อยู่บ้านโอ้โหคราวนี้กลัวเลยกังวลมากไม่กล้าที่จะทำอะไรก็จะนอนไม่ยอมทำอะไรไม่ยอมกินข้าวบางตัวหอบหรือว่าเห่าตลอดเวลาไม่ยอมหยุดทีนี้พอไปปรึกษากับคุณหมอคุณหมอจะแก้ไขได้อย่างไรคุณหมอก็จะดูก่อนว่ามันเป็นปัญหาพฤติกรรมจริงๆไหมแล้วก็อาจจะรักษาโดยการให้ยาหรือว่าการทำพฤติกรรมบำบัดร่วมด้วยวันนี้ก็จะเป็นการพูดถึงคร่าวๆนะคะของพฤติกรรมของสุนัขแล้วก็ปัญหาทางพฤติกรรมที่เราอาจจะเจอได้ทั้งที่แบบฝึกได้แล้วก็แบบที่จะต้องปรึกษากับคุณหมอค่ะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT ค่ะวันนี้วันพฤหัสบดีที่14พฤษภาคม2569คุณผู้ชมพบกับคุณปัทมาภรณ์หาญชาญชัยดิฉันชลภรณ์ณพินทากรส่วนล่ามภาษามือวันนี้ขอต้อนรับคุณณัฐมาศชัยวัฒนกุลวานิชค่ะ
1: ข่าวเที่ยงวันนี้นะคะยังคงติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาค่ะหลังจากที่เมื่อวานนี้ทหารกัมพูชายิงปืนมา11นัดนะคะตลอดแนวโอเสม็ดก็คาดว่าจะเป็นการเช็คแนวรบค่ะขณะที่ทหารไทยก็ยิงเตือนออกไปถึง2นัดด้วยกันหลังจากที่พบชาวต่างชาติเนี่ยประชิดอยู่ที่บริเวณลั้วลวดหนามชายแดนไทยกัมพูชาค่ะเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีบอกนะคะว่าเหตุการณ์เนี่ยเงียบลงไปหลังจากที่ไทยมีการยิงเตือนไป2นัดแล้วก็ย้ำว่าไม่สามารถที่จะเข้ามาล่วงล้ำอธิปไตยไทยได้ค่ะย้อนกลับไปสำหรับเหตุการณ์เมื่อวานนี้นะคุณผู้ชมในช่วงเวลาประมาณ 18:40 นาทีกองทัพภาคที่2ค่ะได้รับการรายงานจากกองกำลังสุรนารีว่าฐานกัมพูชาใช้อาวุธปืนยิงตลอดแนวพื้นที่โอเสม็ดจำนวนรวม11นัดในหลายจุดนะคะเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นในช่วงพลบค่ำขณะที่สภาพอากาศเริ่มมืดครึ้มแล้วก็มีฝนตั้งเค้าค่ะตามรายงานเนี่ยระบุว่าจุดเริ่มต้นของการยิงเนี่ยอยู่ที่บริเวณเนิน278ทิศตะวันออกของช่องจอมก่อนที่จะไล่แนวยิงลงมาทางตลาดฝั่งตะวันออกของถนนเข้าสู่พื้นที่โอเสม็ดแต่ละจุดเนี่ยจะมีการยิงประมาณ 1-2 นัดนะคะรวมทั้งสิ้นเนี่ย11นัดหลังเกิดเหตุไม่นานก็มีฝนตกลงมาอย่างหนักและจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่พบความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมจากฝ่ายกัมพูชาค่ะก่อนหน้านี้ในวันเดียวกันเมื่อช่วงเช้าประมาณ9โมงเช้าเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ไทยก็ไปตรวจพบนะคะเป็นชาวต่างชาติก็บอกว่าลักษณะเนี่ยเป็นชาวตะวันตกไม่ทราบสัญชาติค่ะเดินเข้าใกล้อยู่ที่บริเวณแนวลั้วลวดหนามถนนทางเข้าโอเสม็ดเจ้าหน้าที่จึงดำเนินการยิงเตือนไป2นัดตามมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันการรุกรำพื้นที่แล้วก็หลีกเลี่ยงเหตุเข้าใจผิดที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงที่บริเวณชายแดนทั้งนี้นะคะทางหน่วยความมั่นคงมีการประเมินว่าการยิงของฝ่ายกัมพูชาในลักษณะนี้ค่ะก็มีลักษณะคล้ายการยิงเช็คแนวโดยสถานการณ์ภาพรวมยังอยู่ภายใต้การควบคุมและเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยยังคงตรึงกำลังเฝ้าตลอด24ชั่วโมงอย่างต่อเนื่อง
0: ทางด้านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลระบุนะคะว่าได้รับทราบรายงานกรณีทหารกัมพูชายิง11นัดตลอดแนวพื้นที่โอเสม็ดชายแดนไทยกัมพูชาแล้วซึ่งอยู่บริเวณจุดผ่านแดนถาวรช่องอำเภอกำเชิงจังหวัดสุรินทร์จากพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัดเสนาธิการทหารบกโดยการยิงครั้งนี้ค่ะอยู่ในฝั่งของเขาไม่ได้มายั่วยุเราแบบเห็นชัดเจนหรือว่าแสดงอะไรเพียงแต่ได้ยินเสียงปืนและหลังจากที่ทหารไทยได้มีการยิงเตือนไป2นัดเหตุการณ์ก็เงียบไปส่วนที่ชาวบ้านกังวลต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าทหารได้มีการตรึงกำลังตลอดตามแนวชายแดนซึ่งเขาจะมาล่วงล้ำอธิปไตยไทยไม่ได้
1: ส่วนบรรยากาศชายแดนเมื่อคืนที่ผ่านมาทางกองทัพภาคที่2มีการเสิร์ช1แผ่นดิน1หัวใจเพื่อทหารไทยนะคะที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธงชัยอำเภอกันทราลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษค่ะเพื่อเป็นการปลอบขวัญพี่น้องประชาชนแล้วก็ทหารทุกภาคส่วนที่ปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาพร้อมกับกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนกันทราลักษณ์ด้วยก็จะมีวงดนตรีหมอลำชื่อดังระดับประเทศนะคะอย่างสาวน้อยเพชรบ้านแพงมากันแบบเต็มวงค่ะมีนักร้องนำวงก็คืออุ๋งอิ๋งนะมาทำการแสดงคือได้ชมกันแบบฟรีๆทีเดียวค่ะ
0: ส่วนบรรยากาศในพื้นที่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาตามแนวชายแดนนะคะเวลาประมาณ 8:30 ที่ผ่านมานี่เองชาวบ้านในพื้นที่หมู่บ้านด่านพัฒนาหมู่14อำเภอกับเชิงจังหวัดสุรินทร์ซึ่งตรงนี้เนี่ยอยู่ติดกับชายแดนช่องจอมห่างจากชายแดนช่องจอมโอสเม็ดประมาณ 1.5 กิโลเมตรเล่าให้ฟังค่ะว่าได้ยินเสียงปืนเล็กอีกหลายนัดแต่ก็ไม่แน่ใจเพราะว่าบางรายก็ไม่ได้ยินเนื่องจากมีตึกรามบ้านช่องบ้านเรือนต่างๆบางเสียงอยู่ประกอบกับเสียงประชาชนที่มาจับจ่ายซื้อของรวมไปถึงเสียงรถวิ่งด้วยชาวบ้านชายแดนในพื้นที่ที่ทราบข่าวการยิงปืนเล็ก11นัดของฐานกัมพูชาเมื่อวานนี้ก็บอกว่าไม่รู้สึกตื่นตระหนกแล้วก็เริ่มชินในสถานการณ์การสู้รบที่ต้องอพยพและต่างมีการเตรียมความพร้อมตลอดเวลาโดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้าย่านตลาดชายแดนช่องจอมยังคงเปิดร้านขายของตามปกติโดยมีทหารตรึงกำลังตลอดแนวชายแดนโดยเฉพาะที่บริเวณชายแดนช่องจอม
2: เมื่อกี้เพื่อนบ้านโทรมาเล่นเฟซมาบอกว่าได้ยินเสียงเหมือนคล้ายเสียงปืนยิงหลายนัดตอนนี้ก็ยังได้ยินอยู่ฝั่งทางนู้นแต่ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่า
3: ตรงข้ามบ้านด่าน
2: ใช่ตรงข้ามบ้านด่านนี่แหละ
3: เป็นป่าชายแดน
2: ใช่ข้างตรงข้ามบ้านด่านนี่จะเป็นป่าชายแดน
3: ไกลไหมครับจากบ้านด่านไปชายแดน
2: กิโลครึ่ง
3: อ๋อไม่ไกลนะ
2: ค่ะ
3: แต่เมื่อคืนนี่คือฝนตกไม่ได้ยิน
2: ค่ะเมื่อคืนนี่ฝนตกไม่ได้ยินจริงๆเพราะว่าตกหนัก
3: แต่ตอนนี้ชาวบ้านเขาบอกว่าได้ยินจากนั้นเองใช่ไหม
2: ใช่เมื่อกี้เขาเล่นมาบอกว่าได้ยินเขาก็เล่นมาถามกันเลยว่าได้ยินไหมแต่เราไม่ได้ยินแต่เขาว่าได้ยินหลายนัดแต่ไม่แน่ใจว่าเสียงปืนหรือเปล่า
3: อันนี้ชาวบ้านตอนนี้ก็เป็นไงบรรยากาศตรงนี
2: ้ก็ตอนนี้ก็เงียบอยู่แต่ว่าพวกเราก็ขายของปกติเราทำมาหากินกันค
3: ่ะแต่ว่าต้องเตรียมพร้อมตลอดเวลาใช่ไหม
2: ใช่ค่ะเตรียมพร้อมถ้าปืนใหญ่มาเมื่อไหร่ก็ไปเมื่อนั้นแหละถ้าว่ามี SFS ให้อพยพก็ไป
4: เปอร์เซ็นต์หรอให้ 90% เลยเนาะ
3: ทำไม
4: ดูแล้วมันหลายอย่างเหลือเกินเขตชายแดนไม่ว่าจะคัดค้านประสาทตาควานไม่ให้ขึ้นทะเบียนอะไรนะบ้านเราจะขึ้นทะเบียนอะไรทะเบียน
3: ศิลปากร
4: นั่นแหละก็
2: คัดค้าน
4: ประท้วงแล้วทีนี้มันก็ก่อกวนไม่เลิกช่องจอมก็ยังก่อกวนไม่เลิก
3: เหมือนส่งสัญญาณอะไรสักอย่าง
4: ใช่แต่ถ้าจะรบก็รบไปโหลดไม่รู้จะว่าไงเนาะแต่เราชาวบ้านก็ต้องทำมาหากินให้อพยพมาหลายก็ไปเมื่อนั้น
3: แหละแล้วเมื่อคืนได้ยินเสียงปืน
4: ไม่ได้ยินฝนตกหนักเลยไม่ได้ยินเลย
3: แล้วเมื่อเช้าก็เห็นว่าได้ยินแต่ตรงนี้มันบัง
4: เขาบอกว่าได้ยินอยู่แต่ป้าไม่ได้ยินนะ
1: ทางด้านของกระทรวงกลาโหมนะคะก็ได้มีการเก็บข้อมูลแล้วก็หลักฐานที่กัมพูชาจากเหตุยั่วยุชายแดนโอสเม็ดช่องจอมค่ะพร้อมกับย้ำด้วยนะคะว่าไทยก็ยึดตามกฎใช้กำลังจากเบาไปหนักนะคะแล้วก็การกระทำดังกล่าวนั้นถือว่าเป็นการละเมิดถ้อยแถลงร่วมของการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือ GBC วาระพิเศษครั้งที่3เมื่อปลายปีที่ผ่านมาค่ะพลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมบอกนะคะว่าสถานการณ์ที่ชายแดนไทยกัมพูชารัฐบาลและกระทรวงกลาโหมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขณะนี้ค่ะทางสุรนารีและหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ยังควบคุมสถานการณ์ได้และดูแลความปลอดภัยของประชาชนตามแนวชายแดนอย่างเต็มขีดความสามารถทางนี้การปฏิบัติของฝ่ายไทยและหน่วยในพื้นที่จะดำเนินการตามกฎการปะทะซึ่งเป็นการปฏิบัติตามลำดับขั้นตอนจากเบาไปหาหนักให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นยึดหลักความอดทนอดกลั้นแล้วก็เป็นไปตามข้อตกลงร่วมถึงกฎหมายและกติกาสากลอย่างเคร่งครัดขณะเดียวกันกองทัพไทยพร้อมปกป้องอธิปไตยผลประโยชน์ของชาติและความปลอดภัยของประชาชนหากเกิดสถานการณ์รุกรามหรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติไทยยังคงยึดมั่นในการปฏิบัติตามแถลงการร่วมของการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือว่า GBC วาระพิเศษครั้งที่3เมื่อวันที่27ธันวาคม2568ซึ่งมุ่งเน้นการเสริมสร้างบรรยากาศแห่งสันติสุขตามแนวชายแดนและหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจเป็นการยั่วยุหรือเพิ่มความตึงเครียดทั้งนี้ค่ะสำหรับพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากฝ่ายกัมพูชาในบางกรณีถือว่าไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของข้อตกลงดังกล่าวซึ่งฝ่ายไทยจะรวบรวมข้อมูลแล้วก็บันทึกเป็นหลักฐานเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปขอให้พี่น้องประชาชนมั่นใจนะคะว่าหน่วยงาน งานด้านความมั่นคงยังคงติดตามและประเมินสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงขอความร่วมมือประชาชนค่ะติดตามข้อมูลจากหน่วยงานทางการรวมทั้งใช้วิจารณญาณในการรับส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อป้องกันความสับสนจากข่าวที่บิดเบือนในยุคสงครามข้อมูลข่าวสารค่ะไปดูความเคลื่อนไหวของฝั่งกัมพูชาบ้างนะคะทางพลโทหญิงมาลีโสเจตาโฆษกกระทรวงกลาโหมกัมพูชากล่าวนะคะว่าข้อกล่าวอ้างดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จค่ะแล้วก็บอกว่าเป็นการบิดเบือนความจริงอย่างร้ายแรงโดยมีการชี้แจงว่าไม่มีเหตุการณ์เช่นนั้นเกิดขึ้นในพื้นที่โอเสม็ดของจังหวัดอุดรมีชัยค่ะ
5: ส่วนกรณีที่มีคนไทยถูกทหารกัมพูชาจับกุมไปก็คือลุงโยชน์สายน้อยเนี่ยนะคะจับกุมไปขณะที่เข้าไปหาของป่าตามแนวชายแดนล่าสุดมีข้อมูลจากทางกองทัพภาคที่2เกี่ยวกับไทม์ไลน์การหายตัวตอนเข้าป่าก่อนที่จะถูกจับกุมแล้วก็นำตัวไปควบคุมขังในเรือนจำอุดรมีชัยโดยทหารขับประสานกับทางกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็ตำรวจให้การเข้าช่วยเหลือดูแลใกล้ชิดโดยเป็นข้อมูลจากกองทัพภาคที่2ค่ะบอกว่าลุงโยชน์หรือว่านายโยชน์สายน้อยอายุ58ปีเป็นชาวบ้านหมู่7ตำบลกันตวนระมวนอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์เข้าไปหาของป่าในพื้นที่บริเวณห้วยสำเริงใกล้กับบ้านโนนทองตำบลโคกตะเคียนอำเภอกาบเชิงซึ่งบริเวณนี้ใกล้กับแนวชายแดนไทยกัมพูชาแล้วก็ไม่สามารถติดต่อลุงโยชน์ได้ตั้งแต่วันที่25เมษายนที่ผ่านมาทางญาติค่ะก็เข้าแจ้งความที่สถานีตำรวจภูธรกาบเชิงเพื่อขอความช่วยเหลือ
1: ซึ่งจากการตรวจสอบนะคะเจ้าหน้าที่ก็ไปพบรถจักรยานยนต์ของนายโยชน์ค่ะจอดอยู่ที่บริเวณชายป่าดังกล่าวจึงมีการประสานงานร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงแล้วก็ฝ่ายปกครองในพื้นที่อย่างเร่งด่วนเพื่อที่จะสืบสวนติดตามให้ความช่วยเหลือโดยทันทีแล้วก็ภายหลังการประสานงานกับฝ่ายกัมพูชาก็ได้รับแจ้งจากพันเอกโปเพงหัวหน้าหน่วยประสานงานชายแดนประจำพื้นที่โอเสม็ดบอกว่านายโยชน์เนี่ยลักลอบข้ามแดนเข้าไปในกัมพูชาโดยผิดกฎหมายแล้วก็ถูกเจ้าหน้าที่จับกุมตัวก่อนส่งดำเนินคดีในข้อหาลักลอบเข้าประเทศโดยผิดกฎหมายและบุกรุกพื้นที่ทางทหารปัจจุบันถูกควบคุมตัวอยู่ภายในเรือนจำจังหวัดอุดรมีชัยทางกองทัพภาคที่2นะคะมีการประสานงานอย่างใกล้ชิดกับทางกระทรวงการต่างประเทศโดยสถานกงสุลใหญ่ณเมืองเสียมราชได้เข้าติดตามสถานการณ์ประสานการให้ความช่วยเหลือด้านกงสุลอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้รับการดูแลตามหลักมนุษยธรรมและกระบวนการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วยนายโยชน์ค่ะหลังจากถูกควบคุมตัวก็มีความปลอดภัยดี
5: ทางนี้หลังเกิดเหตุหน่วยทหารในพื้นที่ก็ได้มีการเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยทั้งการลาดตระเวนการเฝ้าตรวจแล้วก็ตั้งจุดตรวจในพื้นที่เสี่ยงตลอดตามแนวชายแดนป้องกันเหตุลักษณะดังกล่าวแล้วก็ขอความร่วมมือประชาชนค่ะหากมีความจำเป็นต้องเข้าไปหาของป่าหรือว่าประกอบกิจกรรมในพื้นที่ใกล้แนวชายแดนให้เพิ่มความระมัดระวังแล้วก็ประสานแจ้งเจ้าหน้าที่ทหารหรือว่าฝ่ายปกครองในพื้นที่ล่วงหน้าเพื่อที่จะสามารถดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินได้อย่างเหมาะสมอันจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการพลัดหลงหรือว่าการกระทำที่อาจเข้าข่ายผิดกฎหมายของประเทศเพื่อนบ้านค่ะ
1: ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนะคะก็บุกเข้าไปตรวจค้นบ้านต้องสงสัยในพื้นที่ของอำเภอบางละมุงค่ะก่อนที่จะเข้าไปจับกุมบ่อนพนันรวบนักพนันชาวจีนได้16รายนะคะสำหรับเคสนี้ค่ะชาวบ้านก็เป็นคนแจ้งเบาะแสความผิดปกติของคนกลุ่มนี้หวั่นว่าการรวมตัวกันจะมีการก่อเหตุร้ายค่ะพันตำรวจเอกณภัทรพงศ์โคสิตสุริยมณีผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรีพร้อมด้วยพันตำรวจเอกณัฐพลผ่องสุขสกุลผู้กำกับการสภ.หนองปลือนำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจและฝ่ายปกครองอำเภอบางละมุงเข้าไปตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่ตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีจากการตรวจสอบก็ไปพบการลักลอบเล่นพนันโป๊กเกอร์ค่ะสามารถจับกุมตัวนักพนันจีนได้16รายพร้อมกับของกลางเงินสดประมาณ 100,000 บาทมีชิปแทนเงินสดอีกหลายล้านบาทโต๊ะพนัน3ชุดแล้วก็อุปกรณ์การเล่นไพ่อีกจำนวนมากระหว่างการเข้าไปจับกุมนะก็มีนักพนันจีน3คนพยายามที่จะหลบหนีค่ะก็คือกระโดดออกจากหน้าต่างชั้น2จนได้รับบาดเจ็บเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็เข้าไปช่วยเหลือทันทีขณะที่ภายในบ้านก็ยังพบกลุ่มนักพนันอีก13รายอยู่ในอาการที่แตกตื่นนะคะแต่ว่าก็ไม่สามารถที่จะหลบหนีได้เบื้องต้นค่ะเจ้าหน้าที่ก็ควบคุมตัวผู้ต้องหาชาวจีนทั้งหมดพร้อมตรวจสอบประวัติการเข้าออกประเทศก่อนที่จะนำส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
5: ศูนย์ต่อต้านการช่อโกงออนไลน์นะคะเตือนภัยหญิงที่มีช่วงอายุระหว่าง 21-30 ปีให้ระมัดระวังค่ะการหลอกลวงในหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายสินค้าออนไลน์รวมไปถึงเรื่องของการหลอกลงทุนพร้อมกับแนะนำวิธีการตรวจสอบแล้วก็ป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อด้วยค่ะ
6: วัย 21-30 ปีคุณคือกลุ่มเป้าหมายอันดับที่1ที่มิจฉาชีพให้ความสนใจมากที่สุดข้อมูลล่าสุดจากศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ ACSC เผยว่าแม้สัปดาห์ที่ผ่านมามูลค่าความเสียหายรวมจะลดลงแต่การหลอกลงทุนนั้นกลับสร้างความเสียหายพุ่งสูงเป็นอันดับ1สัปดาห์เดียวรวมมูลค่าความเสียหาย54ล้านบาทในขณะที่การหลอกขายของมีคนตกเป็นเหยื่อมากที่สุดระวังมุกใหม่ให้ดีมิจฉาชีพจะเอาของถูกหรือของฟรีมาล่อพอเราโอนเงินไปนะคะจะดึงเราเข้ากลุ่มไลน์ให้ทำภารกิจปั่นยอดวิวหรือให้สำรองจ่ายเงินก่อนเพื่อรับของจำไว้เลยนะคะแบบนี้มิจฉาชีพ 100% ค่ะวิธีป้องกันตัวเองง่ายๆเลยนะคะ 1. จะลงทุนอะไรเช็คชื่อบริษัทผ่านแอป SEC Checkbird ของก.ล.ต.ก่อนเสมอและต้องโอนเงินเข้าบัญชีบริษัทเท่านั้นห้ามโอนเข้าบัญชีบุคคลเด็ดขาด 2. ซื้อของออนไลน์ซื้อผ่านแอปที่มีระบบกระเป๋าเงินกลางเช่น TikTok Shop Lazada หรือ Shopee เท่านั้นค่ะหากตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพติดต่อสายด่วน1441ทันที
1: มาที่คดีของนายหมิงเฉินซันนะคะชายชาวจีนที่มีพฤติกรรมสะสมอาวุธจำนวนมากค่ะทางตำรวจก็ระบุบอกว่ามีความเชื่อมโยงกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์แล้วก็ทุนจีนเถานะคะล่าสุดค่ะนายสนธิยาสวัสดีได้ไปร้องดีเอสไอให้รับคดีนี้เป็นคดีพิเศษมองว่ากระทบต่อภัยความมั่นคงนายสนธิยาสวัสดีมองว่ากรณีนี้นะคะเข้าข่ายอาชญากรรมข้ามชาติมีการครอบครองอาวุธสงครามแล้วก็มีลักษณะการกระทำที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศรวมถึงอาจส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนไทยแม้ว่าตำรวจจะระบุว่านายหมิงเฉินซันยังไม่ได้ก่อเหตุในไทยแต่ก็มองว่าพฤติการดังกล่าวนั้นเข้าข่ายเป็นภัยต่อสังคมนายสนธยาตั้งข้อสังเกตบอกว่าการครอบครองอาวุธสงครามจำนวนมากโดยนายหมิงเฉินซันเพียงคนเดียวไม่น่าจะทำได้หากไม่มีผู้ให้การสนับสนุนที่อยู่ในประเทศและไม่น่าเป็นไปได้ค่ะที่จะนำไปใช้ในประเทศกัมพูชาเพราะว่าผู้ต้องหาเชื่อมโยงกับเครือข่ายธุรกิจสีเทาและกลุ่มสแกมเมอร์ในกัมพูชาที่ได้รับผลกระทบจากการปราบปรามของทางการไทยในช่วงที่ผ่านมาจึงอาจจะมีแรงจูงใจในการก่อเหตุในประเทศไทยดังนั้นก็อยากเรียกร้องให้ทุกหน่วยงานร่วมกันตรวจสอบ
7: ชลบุรีออกไปสู่ชายแดนไม่ต่ำกว่า200กิโลเมตรผมถามว่าเขาจะนำเสื้อกรอกติดซีโฟแล้วนั่งรถเก๋งไปที่กัมพูชาผมถามว่าคิดได้เหรอที่เป็นแบบนั้นเพราะเหมือนซันเป็นบุคคลหนึ่งที่เป็นระดับแกนนำของสแกมเมอร์ที่มีอำนาจอยู่ในกัมพูชาค่อนข้างจะสูงมากเพราะฉะนั้นเขาใช้สถานที่กัมพูชาดีกว่าในประเทศไทยด้วยซ้ำแต่ทำไมต้องมาใช้เป็นคลังแสงที่สำคัญอยู่ในจังหวัดชลบุรีซึ่งเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของประเทศไทย
1: นายสนธิยาเห็นนะคะว่าเรื่องนี้ควรนำเข้าสู่กระบวนการสอบสวนเป็นคดีพิเศษค่ะโดยต้องการให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติโอนคดีนี้มาให้ DSI ตรวจสอบแล้วก็ทำหนังสือถึงอธิบดี DSI เพื่อนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการคดีพิเศษเพื่อพิจารณารับคดีดังกล่าวพร้อมแสดงจุดยืนไม่เห็นด้วยกับนโยบายฟรีวีซ่าโดยมองว่าการเปิดเสรีด้านวีซ่าอาจจะทำให้กลุ่มอาชญากรข้ามชาติใช้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการพำนักแล้วก็ดำเนินกิจกรรมผิดกฎหมาย
5: ช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาดูเรื่องของการปราบปรามธุรกิจนอมินีต่างด้าวที่มาประกอบธุรกิจในพื้นที่จังหวัดท่องเที่ยวในบ้านเราค่ะ

บังคมแท่พระบาทบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชกรณียกิจทั้งปวงลุล่วงแล้วประจักษ์ใจไทยทุกคนพระเสด็จสู่สวรรค์คันไลแล้วดวงใจไทยมิแคล้วย่อมส่งผลร่ำให้ทวนทั่วทุกคนอสุชนหนองล้นแผ่นดินไทยสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: กลับมาติดตามข่าวเที่ยง NVT กันต่อนะคะรัฐบาลยังคงจริงจังกับการปราบปรามชาวต่างชาติที่ประกอบธุรกิจในลักษณะของนอมินีค่ะซึ่งเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีก็เดินทางลงพื้นที่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีรวมถึงจังหวัดภูเก็ตค่ะเพื่อไปติดตามกรณีดังกล่าวในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของภาคใต้รวมไปถึงไปติดตามความก้าวหน้าการจับกุมแล้วก็ปราบปรามขบวนการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติด้วยโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่อำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อปฏิบัติภารกิจกำชับและติดตามการแก้ไขปัญหาการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติในพื้นที่รวมถึงพบปะประชาชนเพื่อเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของรัฐบาลในการดูแลความสงบเรียบร้อยโดยมีคณะรัฐมนตรีและผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยร่วมลงพื้นที่ด้วยขณะเดียวกันยังได้รับฟังรายงานเรื่องการก่อตั้งภูวิลล่าซึ่งก่อสร้างผิดกฎหมายแล้วก็มีชาวอิสราเอลเป็นเจ้าของตามนโยบายปฏิบัติการทลายนอมินีต่างด้าวเกาะพะงันจากพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติโดยนายกรัฐมนตรีขอให้พิสูจน์ว่าผู้ถือหุ้นเป็นต่างชาติหรือไม่และใช้ลักษณะนอมินีอ้างซื้อที่ดินหลอกลวงให้คนทั่วไปเข้าใจว่าเป็นบริษัทไทยแล้วขอให้ตรวจสอบเส้นทางเงินของบริษัทดังกล่าวด้วยขณะเดียวกันยังย้ำด้วยว่าต่างชาติสามารถถือหุ้นได้ไม่เกิน 49% ซึ่งหากเป็นของต่างชาติ 100% ถือว่าผิดเจตนารมณ์กฎหมายของไทยซึ่งต้องติดตามไม่ให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้น
1: ตอนนี้ที่สำคัญก็คือเรื่องของนอมินีเราอย่าเพิ่งไปพูดถึงเรื่องของที่ดินจะบุกรุกลุกล้ำหรือไม่ตรงนี้ทางกระทรวงทรัพยากรหรือว่ากรมที่ดินนะครับเดี๋ยวเราไปจัดการตรงนั้นได้ตามหรือว่าองค์กรท้องถิ่นแต่วันนี้เรามาดูเรื่องของการเหมือนกับเปิดบริษัทเอามาขายนะต่างชาติเขาจริงๆแล้วเขาถือได้ไม่เกิน 49% นะครับแล้วมันก็มีการเปิดบริษัทหลายๆบริษัทมาแล้วค่อยไปค่อยมาทำให้ตัวบริษัทนั้นนะดูเสมือนว่ายังมีสัญชาติไทยอยู่แต่จริงๆการคอนโทรลการครอบครองกำหนดทิศทางของบริษัทนั้นๆเนี่ยมันเป็นของต่างชาติ 100% อย่างนี้ก็ถือว่าผิดเจตนารมณ์เจตนารมณ์ของกฎหมายไทยก็คือยังไงก็ตามถ้าจะครอบครองที่ดินครอบครองบริษัทคนไทยยังต้องมีเซอยู่นะครับมี 51% อยู่

0: านี้ด้วยไหนดูดิจงเขียนเรียงความโตขึ้นฉันอยากเป็นอะไรนายก็เขียนไปตามที่อยากสิอะไรก็ได
1: ้งั้นโตขึ้นฉันอยากเป็นแมวอย่างเก่งแก้วจะได้ไม่ต้องทำการบ้านไม่ต้องท่องหนังสือไม่ต้องไปโรงเรียนโอ๊ยฉันอยากเป็นแมว
0: แมวยังไม่ต้อนรับนายเข้าพวกเลยนะ
2: ถ้าแม่พูดแบบนี้สมัยก่อนคนต้องหาว่าเพี้ยนแน่เพราะตอนนั้นใครที่ได้เรียนถือว่าโชคดีมากนะ
1: โชคดีโชคดียังไงหรอครับ
2: ก็สมัยก่อนน่ะไม่ได้มีโอกาสเรียนหนังสือกันง่ายๆหรอกนะกว่าจะมีโรงเรียนสำหรับคนทั่วไปก็สมัยในรัชกาลที่5เลยนะ
1: เอ๋มีใครมาหาปู่หรือเปล่าครับ
2: หือเอ๋ใคร
3: วัดมหันนภารามสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2427
0: จะไปจะมาไม่ให้เตรียมตัวเลย
1: ก็พอฟังปู่เล่าแล้วมันตื่นเต้นน่ะอย่าไปเห็นโรงเรียนสมัยก่อนซะหน่อยเฮ้ยนี่มันวัดชัดๆไหนล่ะโรงเรียน
0: คนเมื่อก่อนเขาเรียนกับพระที่วัดอยู่แล้วถ้าจะตั้งโรงเรียนใหม่แล้วตั้งที่วัดก็ไม่เห็นแปลก
4: ความรู้ดูยิ่งล้ำสินทรัพย์
1: เสียงอะไรอ่ะผีหรือเปล่า
0: ผีที่ไหนเล่าเสียงคนโน่นไง
4: เพราะเหตุจักอยู่กับกายอาจมานะ
1: พี่ครับพี่เป็นคนใช่ไหมครับ
4: เฮ้ยอุ้ยโอ้โหผมเงียบๆโครงกองที่ท่องไว้เหลือหมดเลย
1: ขอโทษทีครับว่าแต่พี่ท่องหนังสือเหรอครับขยันหน้าดูเลยนะครับ
4: ก็ต้องขยันสิถ้าใครรู้นักเรียนวัดมหันนภารามสอบตกอายเขาตายเลยเสียชื่อโรงเรียนหลวงของราษฎรแห่งแรกหมด
0: จริงหรือเปล่าคะที่ว่าตอนนี้ใครๆก็อยากเรียนหนังสือ
4: จริงสิแต่ก่อนนะมีแต่พวกลูกเจ้านายในวังที่ได้เรียนหนังสือแต่เดี๋ยวนี้ในหลวงทรงตั้งโรงเรียนให้ชาวบ้านทั่วไปลูกชาวนาอย่างฉันก็พลอยได้เรียนไปด้วย
1: พี่ครับขอถามหน่อยครับโตขึ้นพี่อยากเป็นอะไรเหรอครับ
4: อยากเป็นหมอตอนนี้มีโรงเรียนแพทย์ตั้งใหม่แถววังหลังเพราะตอนนี้หมอในบ้านเรายังมีน้อยพอเกิดโรคระบาด ทีก็แย่กันไปหมดเลยพอรัษฎรมีความรู้และสุขภาพแข็งแรงก็จะได้มาช่วยกันพัฒนาบ้านเมืองฉันว่านี่แหละที่ในหลวงท่านต้องการเอาละฉันต้องไปก่อนแล้วต้องกลับไปท่องหนังสือต่อด้วย
1: นึกออกแล้วว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไร
2: ไหนไม่เห็นมีใครมาเลย
1: สงสัยผมตาฝาดครับ
2: นี่ปู่ว่าจะชวนไปเที่ยวข้างนอกสักหน่อยไปด้วยกันไหม
1: ไม่เป็นไรครับผมทำการบ้านดีกว่าโตขึ้นผมอยากเป็นหม
2: อ
1: ผมอยากช่วยคน
0: หอถ้างั้นต้องขยันกว่านี้อีก10เท่านะใช่ไหมครับปู่
2: ปู่ว่าอาจจะต้องร้อยเท่านะ
0: งั้นเราไปกันดีกว่าครับปู่สู้ๆนะคนต้องขยันร้อยเท่า
1: ร้อยเท่าเลยเหรอขอเป็นแมวด้วยคนไม่ได้หรอในหลวงรัชกาลที่5เปิดโอกาสให้คนไทยทุกคนได้เรียนหนังสืออย่างเท่าเทียมกันและยังให้เงินจัดตั้งโรงเรียนแพทย์เพื่อให้มีหมอไว้รักษาคนป่วยเมื่อคนไทยมีทั้งความรู้และสุขภาพที่ดีก็จะช่วยกันพัฒนาประเทศได้ฉันจะตั้งใจเรียนให้เก่งจะได้ไปช่วยคนอื่นแบบที่ในหลวงหวังไว้

0: มีเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวไทยต้องเจ็บช้ำเหตุการณ์นั้นเรียกว่าวิกฤตการรศ .112 ตอนนั้นฝรั่งเศสอยากได้ดินแดนทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงพอเราไม่ยอมฝรั่งเศสจึงส่งเรือรบเข้ามา
1: ที่ไหนเนี่ยตรงนั้นมีเรือจมอยู่ด้วย
2: ของไทยหรือว่าของฝรั่งเศสตกลงสู้กันยังไง

0: สวัสดีค่ะคุณครู
1: สวัสดีคุณครูและเด็กๆทุกๆคนนะคะสำหรับวันนี้มาพบกันในรายวิชาการงานอาชีพระดับชั้นประถมศึกษาปีที
0: ่
1: 3กับคุณครูอรณรงค์สุดสาครหรือว่าครูแอร์นั่นเองค่ะเด็กๆคะวันนี้สังเกตเด็กๆของครูแอร์นั้นดูหน้าตาสดชื่นแล้วก็แจ่มใสกันเลยนะคะแสดงว่าพร้อมที่จะเรียนกับครูแอร์แล้วใช่ไหมคะพร้อมแล้วนะคะทางต้นทางแล้วก็ปลายทางเลยค่ะเด็กๆได้เตรียมวัสดุอุปกรณ์มาไหมคะวันนี
0: ้
1: เตรียมมานะคะครูแอร์ให้เตรียมอะไรมาคะ
2: กระดาษ
1: ชำระนั่นเองนะคะพร้อมด้วยของตกแต่งอีกมากคะเด็กๆปลายทางก็ได้เตรียมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเด็กๆปลายทางนั้นเตรียมของมาครบนะคะฝากคุณครูที่อยู่ปลายทางนั้นบวกคะแนนเพิ่มให้ได้เลยนะคะเอาละค่ะเด็กๆคะสัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรคะจำได้ไหมเอ่ยได้เรียนรู้เกี่ยวกับการประดิษฐ์ดอกกระเจียวนั่นเองนะคะเด็กๆคะเด็กๆประดิษฐ์เสร็จแล้วเด็กๆเอาไปไว้ที่ไหนคะ
3: ที่บ้าน
1: เอาไปไว้ที่บ้านใช้ทำอะไรเอ่ยดอกกระเจียวเก่งมากๆเลยนะคะใช้ตกแต่งบ้านเรือนของเราให้เกิดความสวยงามนั่นเองนะคะเด็กๆเราสามารถประดิษฐ์ขึ้นมาแล้วนะคะเราก็ยังนำสิ่งของที่เราประดิษฐ์นั้นนะคะไปตกแต่งบ้านเรือนของเราให้เกิดความสวยงามนั่นเองค่ะต่อไปนะคะวันนี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะและเรื่องที่เราจะเรียนรู้กันในวันนี้นะคะก็คือเรื่องของการประดิษฐ์ดอกพุทธตาล นั่นเองนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้นะคะมีทั้งหมดกี่ข้อเอ่ยเด็กๆมีด้วยกันอยู่ทั้งหมด3ข้อนะคะข้อที่1บอกชื่อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการประดิษฐ์ดอกพุทธตาลได้ค่ะข้อที่2สามารถประดิษฐ์ดอกพุทธตาลได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนและข้อที่3นะคะมีความภาคภูมิใจในการประดิษฐ์ดอกพุทธตาลได้ด้วยตนเองนั่นค่ะเด็กๆคะก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาค่ะครูแอร์ก็มีรูปภาพดอกพุทธตาลมาให้เด็กๆได้ชมกันนะคะเด็กๆ ดูรูปภาพแล้วเป็นยังไงคะสวยไหมสวยแล้วเด็กๆเคยเห็นหรือเปล่าคะ
4: ไม
1: ่เคยเลยใช่ไหมคะดอกพุทธตาลเด็กๆ ดูนะจะมีทั้งสีขาวแล้วก็มีสีชมพูอ่อนๆเลยนะคะเป็นชมพูออกตุ่นๆ นิดนึงนะคะเด็กๆสวยมากเลยนะคะทีนี้เข้าสู่คำถามของครูแอร์นะคะเด็กๆปลายทางนะคะสามารถร่วมกันตอบคำถามได้เลยนะคะวันนี้ตอบผิดตอบถูกไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเราเรียนไปหรือยังเอ่ยยังไม่ได้เรียนนะคะต่อไปเข้าสู่คำถามของครูแอร์นะคะคำถามถามว่าสีของดอกพุทธตาล นะคะมีลักษณะพิเศษต่างจากดอกไม้ชนิดอื่นอย่างไรค่ะเด็กๆใครตอบได้คะน้องนาวาค่ะหยิบไมค์แล้วตอบคำถามได้เลยสีของดอกพุทธตาลมีความพิเศษกว่าดอกไม้อื่นอย่างไรเอ่ย
5: มีสีขาวเยอะกว่าดอกอื่นครับ
1: มีสีขาวเยอะกว่าดอกอื่นนั่นเองนะคะมีอะไรอีกคะน้องเมทันค่ะมีความพิเศษกว่าดอกไม้อื่นยังไงคะดอกพุทธตาล
6: มีโทนสีที่อ่อนค่ะ
1: มีโทนสีที่อ่อนนะคะมีใครจะตอบอีกมีไหมคะน้องออโต้ค่ะด้านหลังเลยหยิบไมค์แล้วตอบ

0: คำถามได้เลยนะคะสีของดอกพุตานมีความพิเศษกว่าดอกไม้ชนิดอื่นอย่างไรคะ
1: สีมันจะเปลี่ยนไปตามอายุไขของดอกไม้ครับ
0: สีจะเปลี่ยนไปตามอายุไขของดอกไม้มีเหตุผลนะคะมีใครอีกคะน้องผู้จีบเมื่อกี้น้องผู้จีบยกใช่ไหมน้องผู้จีบหยิบไม้แล้วตอบคำถามได้เลยนะคะสีของดอกพุตานพิเศษกว่าดอกไม้อย่างอื่นอย่างไร
2: มีกลีบที่ใหญ่กว่า
0: ครูแอร์ถามสีมีความพิเศษยังไงคะ
2: มีสีชมพูออกอ่อนๆที่กลีบค่ะ
0: มีสีชมพูอ่อนๆ นั่นเองนะคะเด็กๆคะปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยค่ะเก่งมากๆเลยเด็กๆคะคำตอบที่เด็กๆตอบมานะคะอาจจะยังไม่ถูกนะคะต่อไปครูแอร์ไปเฉลยเลยดีกว่าเฉลยนะคะเด็กๆก็คือความพิเศษของดอกพุตานนั้นเด็กๆลองสังเกตนะดอกพุตานใน1ดอกเขาให้ทั้งหมดกี่สีคะ
3: 4
0: มีทั้งหมด4สีเลยนะเด็กๆดอกที่1เนี่ยเขาบอกว่าช่วงเวลากี่โมงคะ
3: 8
0: โมงดอกจะมีสีอะไรเอ่ยมีสีขาวงาช้างก็คือในหนึ่งดอกของเขาอ่ะปกติออกมาเป็นสีแรกเลยก็คือสีขาวนั่นเองนะคะพอตอนสายๆช่วงประมาณ10โมงครึ่งเป็นสีอะไรคะเวลาเขาโดนแดดใช่ไหมเขาก็จะกลายเป็นสีชมพูอ่อนๆเหมือนที่เราเห็นเลยนะคะพอช่วงเวลาเที่ยงวันเห็นไหมจะเป็นสีอะไรคะเป็นสีชมพูแล้วนะเด็กๆไม่มีสีขาวแล้วใช่ไหมคะออกสีชมพูเลยนะคะแล้วช่วงเวลาเย็นก็คือ16นาฬิกาเป็นสีอะไรคะ
3: ชมพูแดง
0: เป็นสีชมพูแดงเลยนะคะก็คือแดชมพูออกทั้งดอกเลยไม่มีสีขาวปะปนเลยนะคะอันนี้เด็กๆคือความพิเศษของดอกพุตานเป็นยังไงออกมาตั้งแต่แรกเลยเป็นสีขาวใช่ไหมแล้วก็พอสายหน่อยก็เป็นชมพูอมขาวใช่ไหมคะพอตกเที่ยงก็เป็นสีชมพูแล้วตกเย็นเป็นสีชมพูเข้มอมแดงนั่นเองอันนี้ก็คือความพิเศษของดอกพุตานนั่นเองนะคะเด็กๆเมื่อสักครู่มีเพื่อนตอบถูกไหมตอบถูกไหมมีใครคล้ายๆคำตอบบ้างมีไหมคะน้องออโต้นั่นเองนะคะเกือบถูกนั่นเองนะคะแสดงว่าใน1วันดอกพุตานจะมีทั้งหมดกี่สีมีทั้งหมดกี่สีคะ4สีนั่นเองนะคะโอ้โหเด็กๆปลายทางนั้นตอบเสียงดังเลยค่ะต่อไปนะคะเราก็ไปดูในส่วนของวัสดุอุปกรณ์กันบ้างนะคะในการประดิษฐ์ดอกพุตานนั้นนะคะจะต้องใช้อะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะสำหรับวัสดุอุปกรณ์เด็กๆคะครูแอร์ให้เด็กๆนั้นเตรียมมาเป็นประจำเลยนะคะก็คืออย่างที่1คืออะไรคะกระดาษชำระนั่นเองนะคะเด็กๆในส่วนของตัวกระดาษนี้นะคะเราก็จะใช้ในการทำดอกนั่นเองนะคะวันนี้นะคะเด็กๆเราอาจจะเริ่มกันที่ตอนเช้าใช่ไหมถ้าตอนเช้าดอกจะเป็นสีอะไรคะขาวนั่นเองนะคะหรือว่าเด็กๆอยากให้ดอกไม้ของเราเป็นสีนะคะเราก็จะใช้ในส่วนของสีเมจิกนั่นเองนะคะในการระบายก็ได้ค่ะต่อไปนะคะนอกจากกระดาษชำระแล้วก็ยังมีลวดพันก้านเด็กๆเคยเห็นไหมก็คือลวดนั่นแหละเด็กๆแต่ว่าเขาเอาฟอราเทปนะคะสีเขียวๆมาพันก้านนั่นเองนะคะอันนี้เราจะใช้ในการเข้าช่อดอกนั่นเองค่ะต่อไปค่ะนอกจากลวดพันก้านแล้วก็ยังมีก้านของดอกไม้เด็กๆคะในส่วนของก้านของดอกไม้นะคะเด็กๆอาจจะใช้ไม้ลูกชิ้นก็ได้นะคะหรือว่าไม้ตะเกียบก็ได้หลังจากนั้นเราก็จะใช้ในส่วนของฟอราเทปนะคะเด็กๆคะถ้าเด็กๆไม่ได้พันก้านมาในลักษณะตามรูปภาพนี้นะคะเราก็สามารถนำฟอราเทปนะคะมาพันก้านให้เรียบร้อยก็จะได้ในลักษณะเป็นสีเขียวๆแบบนี้นะคะต่อไปค่ะมีอะไรอีกในส่วนของใบไม้นั่นเองเด็กๆคะใบไม้นี้เป็นของจริงหรือของปลอมเอ่ยเป็นของปลอมนั่นเองนะคะสำหรับใบไม้ถ้าเด็กๆไม่มีแบบนี้นะคะก็สามารถใช้กระดาษสีเขียวนะคะมาตัดเป็นรูปทรงของใบไม้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะต่อไปค่ะเราก็ไปดูในส่วนของตัวอย่างดอกพุตานกันบ้างเด็กๆอยากเห็นตัวอย่างไหมอยากเห็นไหมคะว่างานประดิษฐ์ที่เป็นดอกพุตานนั้นนะคะตัวอย่างนั้นจะออกมาเป็นแบบไหนนั่นเองนะคะถ้าเด็กๆอยากเห็นแล้ววันนี้เราจะใช้วิธีไหนอีกแล้วคะ
3: เ
0: สกขึ้นมานะคะเด็กๆปลายทางก็มีพลังนะคะเด็กๆต้นทางมีพลังไหมมีนะคะฉะนั้นช่วยครูแอร์นับเลขเลย1 2 3โอมตัวอย่างจงออกมาโอ้โห เด็กๆคะดอกพุทานของครูแอร์ก็ได้ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วใหญ่ไหมเด็ก
3: ๆ
0: ใหญ่มากเลยนะคะอันนี้เด็กๆลองดูนะถ้าไซส์ขนาดนี้นะคะดอกพุทานของจริงจะมีลักษณะใหญ่แบบนี้เลยใหญ่มากนะคะแต่ว่าช่วงเช้าเป็นสีขาวสายเป็นสีชมพูอ่อนแล้วก็เที่ยงเป็นสีชมพูแล้วตกเย็นค่ะเป็นสีชมพูแดงนั่นเองนะคะเด็กๆคะดอกพุทานของจริงจะใหญ่แบบนี้เลยนะมีลักษณะใหญ่แบบนี้เลยแต่ทีนี้งานของเราในวันนี้นะคะเด็กๆลองสังเกตนะที่ครูแอร์นำมาให้เด็กๆดูนะคะจะมีช่อลักษณะแบบนี้ก็คือเป็นช่อที่เล็กลงมานั่นเองนะคะวันนี้เด็กๆจะได้ทำไซส์นี้นะคะขนาดเล็กนะคะเพราะว่าพกพาง่ายแล้วที่สำคัญเราประดิษฐ์เสร็จแล้วเอาไปไหนคะเอาไปให้ใครคะเอาไปให้พี่ๆก็ได้นะคะหรือว่านำไปตกแต่งห้องของเราให้เกิดความสวยงามนั่นเองเด็กๆลองดูดอกที่ครูแอร์ถือทำไมเป็นสีชมพูคะเกิดจากอะไรเอ่ยเกิดจากอะไรคะเกิดจากอะไรคะสีชมพูสีชมพูตรงนี้นะคะเกิดจากสีเมจิกนะคะครูแอร์เอามาแต้มให้เกิดสีนั่นเองนะคะถ้าเป็นสีแบบนี้เด็กๆมีชมพูติดมาด้วยแล้วก็มีสีขาวด้วยช่วงเวลาไหนคะกี่โมงเอ่ย10โมงครึ่งนะคะเด็กๆเก่งมากเลยนะคะดูวัสดุอุปกรณ์แล้วไม่ยากเลยใช่ไหมคะแล้วก็เด็กๆก็เตรียมวัสดุอุปกรณ์มาครบนั่นเองนะคะเห็นตัวอย่างแล้วเป็นยังไงคิดว่าตัวเองทำได้ไหมทำได้ไหมคะทำได้นะคะเพราะว่าง่ายนิดเดียวนะคะเด็กๆของครูแอร์นั้นเก่งกันทุกคนเลยนะคะทีนี้เด็กๆเมื่อเราเห็นตัวอย่างแล้วเราจะทำยังไงดีคะเสกกลับดีกว่านะคะนับเลขเลยค่ะ1 2 3โอมตัวอย่างจงหายไปโอ้โหเด็กๆคะตอนนี้ตัวอย่างของครูแอร์ก็หายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปดูในส่วนของกิจกรรมกันบ้างนะคะว่าวันนี้นั่นเด็กๆจะได้ทำอะไรไปดูกันเลยค่ะสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะเด็กๆง่ายๆเลยนะคะเด็กๆนั้นก็จะต้องชมการสาธิตจากครูแอร์นะคะในการทำดอกพุทานนั่นเองนะคะหลังจากนั้นก็คือให้นักเรียนนั้นลงมือประดิษฐ์ดอกพุทานคนละกี่ดอกคะคนละ1ดอกนั่นเองนะคะง่ายๆเลยวันนี้เด็กๆต้องทำได้อย่างแน่นอนนะคะแล้วก็ฝากคุณครูปลายทางนะคะดูแลนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรมนะคะนักเรียนคนไหนที่ทำงานเรียบร้อยนะคะทำแล้วก็เก็บพื้นที่ของตัวเองเรียบร้อยนะคะคุณครูปลายทางนั้นสามารถบวกคะแนนเพิ่มให้ได้เลยค่ะเด็กๆคะตอนนี้พร้อมที่จะดูครูแอร์สาธิตหรือยังเอ่ยพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วขอเด็กชายยินดีเป็นการฝึกสมาธิสัก1รอบค่ะเด็กๆยืดตัวให้ตรงเลยทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางเลยนะคะพร้อมไหมคะพร้อมแล้วนะคะครูแอร์ทำให้ดูไหมไม่ทำให้ดูนะคะเด็กๆทำเองนะคะอ่ะ1 2 3เริ่มเลยค่ะครับ

มูกปากตาตาหูจมูกปากตาหูจมูกปากตาหูจมูกปากตาโอ้โหเด็กๆของครูแอร์นั้นดูท่าจะตื่นเต้นแล้วนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราไปชมการสาธิตกันเลยค่ะเด็กๆคะตอนนี้ก็มาชมการสาธิตการทำดอกพุตาลจากครูแอร์กันนะคะและที่ครูแอร์จะเลือกทำในวันนี้นะคะเด็กๆก็จะมีลักษณะดอกเป็นแบบนี้เลยนะคะนี่เลยค่ะก็คือเป็นดอกพุตาลจิ๋วนะคะวันนี้เราจะย่อขนาดลงมานะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของวัสดุอุปกรณ์กันนะคะว่ามีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะสำหรับวัสดุอุปกรณ์นะคะเด็กๆไม่ยากเลยนะคะสิ่งที่เด็กๆเตรียมมาเป็นประจำอยู่แล้วนะคะอย่างที่1ก็คือกรรไกรนะคะอย่างที่2อันนี้จะแปลกหน่อยนะคะเด็กๆก็คือในส่วนของฟอล่าเทปสีเขียวนั่นเองนะคะแล้วก็มีส่วนใบไม้นะคะแล้วก็เป็นลวดนะคะอันนี้จะเป็นลวดพันก้านมาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นก้านของดอกนั่นเองนะคะเด็กๆคะในส่วนของก้านดอกนั้นเด็กๆอาจจะใช้ในส่วนของไม้ตะเกียบก็ได้นะหรือว่าใช้ในส่วนของไม้ลูกชิ้นก็ได้นะคะแล้วก็นำฟอล่าเทปนะคะมาพันก้านให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ครูแอร์จะเพิ่มสีนะคะครูแอร์จะทำดอกช่วงประมาณ10โมงครึ่งนะคะเด็กๆก็จะมีทั้งสีขาวแล้วก็สีชมพูครูแอร์ก็จะใช้ในส่วนของสีเมจิกนั่นเองนะคะและพระเอกของเราในวันนี้เลยนะคะก็คือในส่วนของกระดาษชำระนั่นเองนะคะซึ่งครูแอร์จะใช้ลักษณะเป็นแผ่นแบบนี้นะคะเด็กๆอาจจะใช้เป็นม้วนก็ได้นะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราต้องดึงออกมาเป็นแผ่นเช่นเดียวกัน

นะคะต่อไปค่ะขั้นตอนการทำนะคะเด็กๆไม่ยากเลยนะคะครูแอร์ก็จะนำกระดาษชำระนะคะมาทั้งหมดอยู่ด้วยกัน4แผ่นนะคะเด็กๆสามารถวางได้เลยนะคะวางตามครูแอร์ได้เลยนะแบบนี้นะคะขอเก็บอุปกรณ์นิดนึงนะคะอันนี้แผ่นที่1นะคะต่อไปค่ะก็เอาแผ่นที่2นะคะมาวางลงไปเด็กๆคะวิธีการวางนะคะเราควรวางให้เท่ากันนั่นเองค่ะจัดให้เท่ากันนะคะแบบนี้นะหลังจากนั้นนะคะก็เอาแผ่นที่3นะคะวางลงไปแล้วก็ใช้มือนะคะรีดให้เรียบแบบนี้ค่ะและแผ่นสุดท้ายนะคะก็คือแผ่นที่4เด็กๆคะเด็กๆจะซ้อนแผ่นเยอะกว่านี้ก็ได้นะคะถ้าเราซ้อนเยอะกรีบของเราก็จะเยอะขึ้นนั่นเองค่ะหลังจากนั้นนะคะเด็กๆเราก็จะมีเส้นอยู่ตรงกลางเด็กๆเห็นไหมคะเส้นรอยพับของกระดาษชำระของเรานะคะจะมีเส้นอยู่ตรงกลางฉะนั้นครูแอร์ก็จะใช้กรรไกรนะคะในการตัดครึ่งค่ะเด็กๆถ้าเราไม่ตัดนะคะเราก็จะได้ดอกที่ใหญ่กว่านี้นั่นเองนะคะแต่ว่าวันนี้ครูแอร์จะย่อขนาดดอกลงนะคะก็จะทำการตัดครึ่งนะคะพอเราตัดแบบนี้แล้วนะคะเด็กๆเราก็จะได้ทั้งหมด2ดอกด้วยกันก็คือดอกที่1แล้วก็ดอกที่2วันนี้ครูแอร์จะทำให้ดู1ดอกนะคะเดี๋ยวเก็บที่เหลือไว้ก่อนนะคะต่อไปค่ะสำหรับวิธีการทำนะคะง่ายๆเลยนะคะเด็กๆก็พับกระดาษขึ้นมานะคะแบบนี้นะเด็กๆทำตามครูแอร์เลยนะคะพับขึ้นมาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะแค่นี้นะคะแล้วก็พลิกกลับค่ะอย่างนี้นะเด็กๆสำหรับขั้นตอนนี้เหมือนกับที่เด็กๆทำพัดเลยแบบนี้นะคะพับกลับไปกลับมาแบบนี้นะคะเด็กๆค่อยๆทำนะในส่วนของตรงนี้นะคะแบบนี้ค่ะพับกลับไปกลับมาแบบนี้นะคะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะจนหมดแผ่นเลยนะคะไม่ยากนะคะเด็กๆในส่วนของขั้นตอนนี้นะคะเด็กๆค่อยๆทำนะนี่ค่ะพอเสร็จแผ่นแล้วนะคะก็จะจบแบบนี้นะคะเด็กๆทีนี้ค่ะเราก็จะได้ในลักษณะแบบนี้เด็กๆเห็นไหมเหมือนกับพัดเลยนะคะหลังจากนั้นค่ะครูแอร์ก็จะใช้ในส่วนของลวดนั่นเองนะคะคาดให้อยู่ตรงกลางแบบนี้เลยเด็กๆดูนะถ้าไม่อยู่ตรงกลางนะคะเราสามารถขยับได้หลังจากนั้นค่ะเราก็พลิกกลับด้านแล้วทำการอะไรเอ่ยบิดลวดนั่นเองนะคะแบบนี้นะสำหรับขั้นตอนนี้นะคะคุณครูที่อยู่ปลายทางอาจจะเตรียมขั้นตอนนี้ให้กับเด็กๆได้เลยนะคะได้ในลักษณะแบบนี้นะคะเด็กๆหลังจากนั้นค่ะครูแอร์บอกว่าครูแอร์จะทำช่วง10โมงครึ่งดอกก็จะเป็นสีขาวกับสีชมพูนะคะฉะนั้นอุปกรณ์ตัวช่วยของเราอีกหนึ่งอย่างคืออะไรคะสีเมจิกนะคะถ้าเด็กๆไม่ได้เตรียมมานะคะก็ไม่ต้องทาก็ได้นะคะก็ให้เป็นสีขาวเลยนะคะทีนี้วิธีการทำสีเด็กๆดูนะเราก็จะใช้สีระบายตรงนี้เลยแบบนี้นะคะนี่เลยสีสวยมากเด็กๆแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งทำเหมือนกันเลยค่ะนี่ค่ะเราก็จะป้ายๆนะคะเด็กๆให้เกิดเป็นสีสันแค่นี้เองค่ะนี่เด็กๆสงสัยไหมเอ๊ะแล้วดอกพุทานของเราจะฟูได้ยังไงใช่ไหมคะทีนี้ค่ะวิธีการทำง่ายๆเลยนะคะเราก็จะคลี่ออกมาแบบนี้ใช่ไหมเด็กๆทั้งสองฝั่งเลยแบบนี้นะคะถ้าเป็นแบบนี้ก็สวยเหมือนกันเห็นไหมเรายังไม่ได้คลี่นะคะก็จะมีลักษณะแบบนี้ทีนี้วิธีการคลี่เด็กๆคะดูนะในทิชชู่หนึ่งแผ่นเขาจะมีประกบกันถูกต้องไหมทิชชู่หนึ่งแผ่นเขาจะประกบกันอย่างนี้นะคะทีนี้ให้เราดึงออกมาทีละแผ่นใน1แผ่นจะมีกี่ชั้น2ชั้นฉะนั้นเราจะดึงออกมาทีละแผ่นทีละชั้นนะคะแบบนี้นะดึงชั้นแรกหรือว่าแผ่นแรกก่อนแบบนี้นะคะเด็กๆคะขั้นตอนการดึงต้องดึงอย่างระมัดระวังไม่งั้นกระดาษชำระของเราจะเป็นอะไรคะขาดนั่นเองนะคะเอาละค่ะต่อไปนะคะเราก็ดึงอีกฝั่งหนึ่งเด็กๆดูนะใน1แผ่นเขาจะประกบคู่กันอยู่นะคะฉะนั้นเราต้องดูให้ดีนะว่ากระดาษชำระของเรานั้นติดกันหรือไม่นะคะนี่ค่อยๆ

ะคะพอแกะได้แล้วก็ทำอีกฝั่งหนึ่งดึงขึ้นมาเหมือนเดิมเลยค่ะแบบนี้นะคะนี่แล้วก็ดึงอีกค่ะเด็กๆเราจะทำแบบนี้ไปทุกชั้นเลยนะคะจนหมดกระดาษของเราเลยนะคะอีกฝั่งหนึ่งก็ทำเหมือนกันนะคะเดี๋ยวครูแอร์ขอเวลาสักครู่นะคะเด็กๆในการทำ

เด็กๆคะตอนนี้นะคะครูแอร์ก็ทำมาถึงชั้นสุดท้ายแล้วนะคะก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะนี่ชั้นสุดท้ายแล้วนี่ค่ะเด็กๆเราก็จะได้ในลักษณะเป็นดอกพุทานแบบนี้เลยนะคะสีสวยมากนะคะอันนี้ก็คือช่วง10โมงนั่นเองนะคะดอกก็จะมีสีขาวแล้วก็สีชมพูนะคะหลังจากนั้นค่ะครูแอร์ก็จะนำมาติดกับก้านดอกนะคะวิธีการติดนะคะเด็กๆขั้นตอนนี้นะคะอาจจะให้คุณครูที่อยู่ปลายทางช่วยนะคะเด็กๆก็เอาลวดนะคะมาทาบกับก้านของดอกแบบนี้ได้เลยนะคะหลังจากนั้นนะคะเด็กๆเราก็จะใช้ในส่วนของฟอลาเทปนะคะสีเขียวนะคะในการพันก้านนั่นเองนะคะวิธีการพันเด็กๆดูนะเราจะดึงแบบนี้ก่อนนะคะเพื่อให้กาวนั้นออกมานะคะหลังจากนั้นก็พันค่ะพันแบบนี้เลยนะคะวิธีการพันนะคะเด็กๆมือซ้ายของเราก็จะดึงแบบนี้นะคะดึงให้แน่นเลยหลังจากนั้นค่ะพอมาถึงกึ่งกลางของช่อดอกแล้วนะคะเด็กๆครูแอร์ก็จะใส่ในส่วนของใบนั่นเองนะคะเป็นใบปลอมนะคะหรือเด็กๆไม่ได้เตรียมใบมาสามารถใช้กระดาษสีเขียวนะคะวาดแล้วก็ตัดมาใส่ได้เลยนะคะแล้วก็จะหมุนไปแบบนี้เรื่อยๆค่ะเด็กๆคะเราจะพันไปจนสุดลวดของเราเลยนะคะแบบนี้นะคะแล้วเราก็ทำการตัดค่ะแล้วเราก็จัดตกแต่งให้สวยงามนะคะประมาณนี้นะคะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆดอกพุทานของครูแอร์นะคะเป็นยังไงคะสวยน่ารักไหมสวยนะคะช่วงเวลากี่โมงนะคะเด็กๆ10โมงครึ่งนั่นเองนะคะมีดอกเป็นสีขาวแล้วก็สีชมพูนะคะตอนนี้นะคะให้เด็กๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนั้นลงมือทำกิจกรรมได้เลยค่ะ

เด็กๆคะครูแอร์จะบอกเคล็ดลับนะคะเด็กๆวิธีการแกะชำระของเราให้ง่ายเลยนะคะเด็กๆคลี่แบบนี้ก่อนนะคะให้มีลักษณะแบบนี้นะทั้ง2ฝั่งเลยค่ะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเด็กๆก็ทำการคลี่ได้เลยนะคะซึ่งวิธีการแกะนะคะเราก็จะแกะออกมาทีละชั้นเหมือนที่ครูแอร์เคยบอกไปนะคะตอนนี้ให้เด็กๆลงมือทำได้เลยค่ะ

เด็กๆคะตอนนี้ก็หมดเวลาในการทำกิจกรรมของเราแล้วนะคะเด็กๆคะวันนี้เด็กๆทำดอกพุตาลเสร็จไหมเอ่ยทำเสร็จแล้วนะคะโชว์ดอกพุตาลสูงๆหน่อยค่ะทั้งปลายทางแล้วก็ต้นทางเลยโชว์ขึ้นมาเลยค่ะโอ้โหเด็กๆดอกพุตาลบานสะพรั่งเลยสวยมากนะคะทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางเลยนะคะเด็กๆคะเด็กๆทำช่วงเวลากี่โมงเอ่ยกี่โมงคะตอนนี้เด็กๆทำดอกพุตาลนะคะช่วงเวลา10โมงครึ่งนั่นเองนะคะซึ่งมีกี่สีคะมีกี่สีคะมีสีขาวแล้วก็สีชมพูนั่นเองมีทั้งหมดอยู่ด้วยกัน2สีนะคะต่อไปนะคะเด็กๆครูแอร์ก็มีอีกหนึ่งกิจกรรมมาเด็กนะคะสำหรับกิจกรรมนั้นเป็นอะไรไปดูกันเลยค่ะสำหรับกิจกรรมนี้นะคะชื่อกิจกรรมร่วมสนุกนั่นเองนะคะให้นักเรียนที่อยู่ต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะถ่ายภาพคู่กับผลงานของตนเองนะคะแล้วก็ส่งมาตามที่อยู่อีเมลที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะสำหรับสุดท้ายของเราในวันนี้นะคะก็คือการสรุปบทเรียนนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปสรุปบทเรียนร่วมกันค่ะสรุปบทเรียนนะคะการประดิษฐ์ดอกพุตาลจากกระดาษชำระที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นนะคะนอกจากจะเป็นการช่วยตกแต่งส่วนต่างๆภายในบ้านของเราให้เกิดความสวยงามแล้วเด็กๆยังเกิดความภาคภูมิใจในกับชิ้นงานของตนเองนะคะเป็นอย่างดีอีกด้วยค่ะเด็กๆคะสำหรับชิ้นงานของเด็กๆในวันนี้เด็กๆภูมิใจในผลงานของตัวเองไหมภูมิใจนะคะเพราะว่าที่ครูแอร์สังเกตดูนะคะผลงานของเด็กๆทุกคนนั้นสวยทำออกมาได้ดูดีนะคะแล้วก็สวยงามที่สำคัญเด็กๆเมื่อเด็กๆทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็สามารถนำดอกพุตาลนะคะไปให้กับพี่ๆหรือว่าเป็นของขวัญวันเกิดให้กับพี่ๆก็ได้นะคะหรือสามารถนำดอกพุตาลนั้นไปตกแต่งห้องของเรานะคะหรือว่าบ้านของเราให้เกิดความสวยงามนั่นเองค่ะสำหรับสัปดาห์หน้านะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรไปดูกันเลยค่ะสำหรับสัปดาห์ถัดไปนะคะเด็กๆก็จะได้เรียนรู้ในเรื่องของประโยชน์ของงานประดิษฐ์นั่นเองนะคะและสิ่งที่ต้องเตรียมค่ะก็คือใบความรู้และใบงานเรื่องประโยชน์ของงานประดิษฐ์นั่นเองนะคะในส่วนใบความรู้และใบงานนะคะคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของเรานั้นก็หมดลงแล้วนะคะครูแอร์แล้วก็เพื่อนๆที่อยู่ห้องต้นทางพร้อมด้วยดอกพุตาลสุดน่ารักแล้วก็สวยๆในวันนี้นะคะขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

กินได้บ้างกระต่ายกินเฉพาะแครอทจริงๆหรือเปล่านะคะเมื่อเราได้ลูกกระต่ายมาเลี้ยงนะคะหรือว่าเป็นลักษณะของกระต่ายกำพร้าที่คลอดออกมาแล้วแม่ไม่ดูแลนะคะเราจะมีวิธีในการดูแลยังไงนะคะเราดูง่ายๆค่ะกระต่ายเป็นลักษณะของตัวกระต่ายตัวเล็กๆนะคะสามารถถือได้อยู่ในกำมือของเราเองกระต่ายมีลักษณะของหูที่มีขนาดเล็กฟันที่มีซี่เล็กๆที่มีสีชมพูพวกนี้นะคะจัดอยู่ว่าเป็นกระต่ายเด็กจะหย่านมที่อายุประมาณ2 เดือนนะคะ

นมเพียงพอไหมเราให้สังเกตที่ผิวหนังของลูกกระต่ายค่ะผิวหนังจะต้องมีการเต่งตึงกระเพาะจะต้องขยายใหญ่เต็มในช่องท้องนะคะปริมาณของการป้อนจะขึ้นอยู่กับน้ำหนักตัวของลูกกระต่ายประมาณ 10% ของน้ำหนักตัวในหน่วยที่เป็นกรัมนะคะนมที่ไม่ควรเลือกใช้นะคะได้แก่วัวและนมเปรี้ยวนะคะเนื่องจากว่ากระต่ายเองไม่สามารถที่จะย่อยนมกลุ่มนี้ได้ส่วนนมเปรี้ยวนะคะอาจจะมีส่วนประกอบของน้ำตาลกระต่ายไม่สามารถย่อยน้ำตาลได้เช่นกันมักจะทำให้กระต่ายท้องอืดและท้องเสียตามมาได้นะคะในลูกกระต่ายวัยตั้งแต่ประมาณ2เดือนขึ้นไปนะคะเราจะมีการให้กลุ่มของตัวหญ้าแห้งอัลฟาฟาเป็นหลักนะคะอัลฟาฟาก็คือสายพันธุ์หนึ่งของหญ้านะคะที่เป็นอาหารหลักของกระต่ายสามารถใช้ได้ไปจนถึงอายุ1ปีเราจะต้องมีการปรับเปลี่ยนหรือลดปริมาณของหญ้าอัลฟาฟาลงเนื่องจากหญ้าอัลฟาฟาเป็นหญ้าที่มีโปรตีนและมีแคลเซียมสูงเหมาะกับการเจริญเติบโตของกระต่ายหากเราให้กระต่ายกินอัลฟาฟาไปตลอดชีวิตอาจจะทำให้กระต่ายเกิดนิ่วในทางเดินปัสสาวะเกิดขึ้นได้นะคะเมื่อกระต่ายอายุประมาณ 5-6 เดือนเราอาจจะต้องมีการเสริมกลุ่มของหญ้ากลุ่มอื่นเข้ามาโดยเวลาที่เรามีการปรับเปลี่ยนชนิดของหญ้านะคะไม่ว่าจะเป็นการเสริมกลุ่มของตัวทิโมธีเข้ามานะคะหรืออาจจะเป็นในกลุ่มของหญ้าโอ๊ตนะคะซึ่งหญ้าโอ๊ตจะมีความหนาของเส้นใยที่ค่อนข้างสูงนะคะจะสามารถรับฟันได้ค่อนข้างดีหรืออาจจะเป็นหญ้าในกลุ่มของตัวออชาร์ดนะคะออชาร์ดจะมีลักษณะของใบที่ค่อนข้างเป็นเส้นยาวมีความนุ่มนะคะเวลาที่เราจะมีการปรับเปลี่ยนเราจะค่อยๆที่จะมีการเพิ่มเติมเข้าไปนะคะโดยที่เราไม่ควรที่จะเปลี่ยนชนิดของหญ้าเฉียบพลันอาจจะส่งผลทำให้การย่อยของตัวแบคทีเรียที่อยู่ในทางเดินอาหารทำงานผิดปกติได้ผักบุ้งกวางตุ้งหรือแตงกวานะคะจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่ไม่ควรให้กระต่ายกินนะคะเนื่องจากว่าแบคทีเรียต่างๆที่อยู่ในลำไส้ส่วนท้ายไม่สามารถที่จะย่อยสารอาหารในกลุ่มพวกนี้ได้อาจจะทำให้เกิดปัญหาของการท้องเสียขึ้นมาได้นะคะสามารถถึงแก่ชีวิตได้ค่ะแครอทเราสามารถให้ได้แต่ให้เป็นเพียงแค่ขนมหรือกระตุ้นของความอยากอาหารเท่านั้นเองนะคะโดยที่ให้ในปริมาณที่เพียงเล็กน้อยและอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องให้ทุกวันและยังมีเรื่องราวของกระต่ายที่น่ารู้อีกมากมายโปรดติดตามตอนต่อไปค่ะ

0: อย่ากดสวิตช์ไฟขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
1: เซฟตี้ฟอร์โอ้ต้อง
2: หมดปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA
4: SAF เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ Drop In Fuel หรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAF จึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่น Hydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้ไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ทูเจ็ตซินเทติกพาราฟฟินิกเคโรซีน ATJ SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาล Fischer Tropsch FT ใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ซินแก๊สซินเทซิสแก๊สโดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิตซินแก๊สได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการ

0: ทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการฟิชเชอร์ทรอปเพื่อผลิตเป็นแซฟต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตแซฟได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตแซฟได้อย่างยั่งยืน
1: ร่าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

วัสดีครับคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกๆคนนะครับรวมถึงนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกๆคนเช่นเดียวกันนะครับวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างเด็กๆพร้อมที่จะมาเรียนรู้เรื่องกลอนอีก1ชั่วโมงหรือไม่พร้อมไหมพร้อมแล้วและกลอนที่เราจะเรียนคือกลอนประเภทใดลูกกลอน4ชั่วโมงที่2วันนั้นง่ายๆจุดประสงค์ของเราวันนี้คุณครูมีกิจกรรมที่มีชื่อว่าการลากเส้นสัมผัสบังคับเด็กๆต้องลากเส้นสัมผัสบังคับเหมือนกับชั่วโมงที่ผ่านมาคุณครูเชื่อว่าง่ายอยู่แล้วเป็นการทำความรู้จักเบื้องต้นเกี่ยวกับกลอน4อีก1ชั่วโมงนะครับแต่ก่อนอื่นคุณครูมีคำถามมาถามทั้งหมด3

0: ถาม4ข้อประมาณนี้ถามว่า1กลอน4 1บทมีกี่บาทบีมยกมือก่อนเชิญจ้าเด็กๆปลายทางตอบนะลูกกลอน4ของเรา1บทเนี่ยมีกี่บาท1บทมีกี่บาท
1: 2บาทค่ะ
0: ถ้าถูกต้องให้ปรบมือแน่นอนนั่งลงลูกถูกต้องมี2บาทต่อมากลอน4 1บาทมีกี่วรรคกล้าเชิญจ้า1บาทมีกี่วรรค
1: 2วรรคครับ
0: ถูกต้องไหมถ้าถูกต้องปรบมือแน่นอนลูกเด็กๆไปทางได้ไหมกลอน4 1บทมี2บาท1บาทมี2วรรค1วรรคมีกี่คำตอบพร้อมกันว่ากี่คำ4คำ4คำและแน่นอนทำไมเราต้องรู้จักลักษณะบังคับของกลอน4ทำไมเราต้องรู้ว่าคำไหนสัมผัสกับคำไหนทำไมต้องมีกี่คำกี่คำทำไมต้องคล้องจองกันเพราะว่าอะไรกันล่ะ
1: ถ้าเราไม่รู้เราจะแต่งไม่ได้ครับ
0: แต่งไม่ได้แน่นอนปรบมือให้กับกล้าจ้าแน่นอนถ้าเราไม่รู้จะแต่งไม่ได้แล้วก็การรู้สัมผัสคล้องจองการกำหนดคำต่างๆเนี่ยจะทำให้เราทำไมลูกแต่งได้อย่างไพเราะมากยิ่งขึ้นดังนั้นมาทบทวนเรื่องของกลอน4กันก่อนว่ามีอะไรบ้างอ่านอย่างรวดเร็วและว่องไว1 2 3

1บทมี2บาท1บาทมี2วรรควรรคละกี่คำ4คำตามแผนผังต่อไปนี้ถ้าตามแผนผังนี้เด็กๆเห็นมันมีกี่บทลูกมี2บทอ่ะเด็กๆจะรู้แล้ว2บทนี้มันก็จะมีสัมผัสบังคับใน1บทตรงนี้มีอยู่กี่วรรคนะ4วรรคอ่ะใน4วรรคแล้วมีกี่บาท2บาทนี่ใครเส้นนี้ใช่ไหมอ่ะนี่บาทที่1แล้วก็บาทที่2แน่นอนสัมผัสคล้องจองกันแบบนี้และลักษณะของมันเป็นอย่างไรการสัมผัสอ่ะอ่านทบทวนปลายทางนั่งตัวตรงต้นทางนั่งตัวตรงการสัมผัสบังคับของกลอน4ข้อที่1 1 2 3

0: เด็กๆดูภาพแล้วเข้าใจใช่ไหมลูกเข้าใจนะครับอ่ะต่อมา2
1: 2คันสุนัขออกวักที่2สัมผัสท้องตรงกับคำสุดท้ายของวักที่3
0: เห็นชัดเห็นไหมหัวใจของวักที่2คือสีเหลืองๆสัมผัสกับหัวใจของวักที่3ด้านล่างต่อมา
1: 3คำสุดท้ายของวักที่3สัมผัสท้องตรงกับคำที่1หรือ2ของวักที่4
0: เห็นไหมลูกเห็นภาพชัดเจนต่อไปลูกข้อที่4ลูก
1: 4คำสุดท้ายของวักที่4ของบทที่1สัมผัสท้องตรงกับคำสุดท้ายของวักที่2ของบทถัดไป
0: ครูบอกว่าคำสุดท้ายของวักที่4แสดงว่าคำสุดท้ายของวักที่4ของบทต่างๆจะต้องสัมผัสกับความสุดท้ายของวรรคที่2ในบทถัดไปจะมีกี่บทก็แล้วแต่หนูก็ต้องดูในวรรคที่เท่าไหร่ลูกวรรคที่4ของบทก่อนหน้านั้นว่าสมบัติคล้องจองไหมกับวรรคที่2นะครับมาดูรูปร่างเต็มๆแบบนี้เราก็เข้าใจแล้วเพราะว่าเราได้ลองลงมือขีดเขียนแผนผังไปแล้วนะครับว่าเส้นลักษณะลากเส้นบังคับสมบัติบังคับอยู่ตรงไหนแต่คุณครูถามว่าเส้นที่เป็นเส้นประละลูกเนี่ย1 2 1 2แบบนี้หมายความว่าเราต้องคล้องจองทั้ง2คํานี้เลยหรือไม่ไม่ใช่ที่คุณครูทำไว้ให้ดูแสดงว่าอะไรคล้องจองกับคำใดคำหนึ่งก็ได้แบบนี้เป็นต้นคือจะไม่คำที่1ก็คำที่2แบบนี้นะครับแต่อะไรที่มีอันเดียวก็ต้องลงบังคับสัมผัสให้กับให้มันตรงกันนะครับต่อมานี่คือบทที่คุณครูได้แต่งขึ้นเพื่อให้เด็กๆได้เรียนรู้ดังนั้นวันนี้อ่านทบทวนของ10คนแรกแล้วเดี๋ยวเราจะต่อด้วย10คนที่เหลือนะเดี๋ยวมาดูว่าเป็นใครวันนี้ปลายทางและต้นทางอ่านพร้อมกันก่อนกลอนสีที่คุณครูแต่งเกี่ยวกับห้องป.3ต้นทาง1 2 3

0: หยุดนิดนึงลูกต้นทางปลายทางแม่หยุดนิดนึงแป๊บนึงลูก
1: คำว่าครั้งครั้งกับคำว่าเรียนสังเกตดีๆลูกคำว่าเรียนมันมีคำที่ใช้รอเรือกับคำว่าครั้งเป็นคำควบกล้ำแท้หรือไม่แท้แท้ออกเสียงให้ชัดด้วยตั้งแต่ครูกันแล้วมาครูกันขอเล่าก็จะดูว่าจะแก้ตัวได้ไหมสุดท้ายได้แค่จุดเดียวคือคำว่าสักหน่อยที่สอนไว้แต่ที่เหลือลืมรอเรือกับคำควบกล้ำหมดเลยอ่ะเอาใหม่ออกเสียงคำควบกล้ำให้ชัดตั้งสติดูคำดีๆลูกเริ่มใหม่ตั้งแต่ต้นเลยนะปลายทางและต้นทางเอา1 2 3
2: Thank you.

ข้างโลก

0: คือใครแบมแบมอ่านเองจริงจังหนึ่งสองสาม
1: จ้าจ้าหนูแบมแบมยิ้มแย้มแจ่มใสฟ้า
0: แบมแบมของเราขาดเรียนนะป่วยไม่สบายก็ไม่เป็นไรขอตัวแทนเพื่อนหนึ่งคนเชฟยกมือแล้วมาหาคำคล้องจองมาเขียนเลยลูกมาขีดหน้าห้องเหมือนชั่วโมงที่ผ่านมาจ้าแบมแบมกับคำว่าอะไรลูกเราช่วยกันตอบแย่แบมกับไรแบมกับแย้มใจกับใสแล้วก็ใสกับอะไรต่อลูกใหญ่ใหญ่กับใครปรบมือให้เชฟลูกคุณครูจำผิดครูเบลอคราวที่แล้วครูขีดให้แต่ให้อธิบายใช่ไหมเชฟไปนั่งที่ปรบมือให้เชฟแล้วก็ขอคนอธิบายหนึ่งคนเอากล้าเชิญคำว่าอะไรก่อนลูก
2: แบมกับแย้มครับ
0: แบมกับแย้มคำที่เท่าไหร่ในพูดซีที่คุณครูสอนคำสุดท้ายของ
2: คำสุดท้ายของวรรคที่1ของจองกับคำที่2ของวรรคที่2ครับ
0: ต่อไป
2: วรรคที่คำสุดท้ายของวรรคที่4ของบทที่1ของจองกับคำสุดท้ายของวรรคที่2บทที่2ครับ
0: จ้าต่อมา
2: คำสุดท้ายของวรรคที่2คล้องจองกับคำสุดท้ายของวรรคที่3ครับ
0: จ้าลูก
2: คำสุดท้ายของวรรคที่3คล้องจองกับคำที่1ของวรรคที่4ครับ
0: ปรบมือให้กล้าจ้านี่วิธีการอธิบายนะต่อมาลูก1 2 3อธิบายให้ฟังหน่อยสมบัติคล้องจองกับคำไหนบ้าง
3: คำสุดท้ายของวรรคที่1คล้องจองกับคำที่1ของวรรคที่2ค่ะ
0: ค่ะคนอื่นฟังไว้นะจะได้พูดถูก
3: คำสุดท้ายของวรรคที่4บทที่2คล้องจองกับวรรคที่2ของบทที่3ค่ะ
0: คำไหนล่ะลูกเอาใหม่1 2 3
3: คำสุดท้ายของวรรคที่2
0: อีก1ครั้งจ้าจะเย็นๆวรรคที่เท่าไหร่วรรคที่4 1 2 3
3: คำสุดท้ายของวรรคที่4บทที่2คล้องจองกับคำสุดท้ายของวรรคที่2บทที่3ค่ะ
0: คนที่เป็นพายกระซิบห้ามกระซิบนะทำให้เพื่อนงงรู้ว่าเพื่อนทำได้ต่อไปลูก
3: คำสุดท้ายของวรรคที่2คล้องจองกับคำสุดท้ายของวรรคที่3ค่ะ
0: ต่อไป
3: คำสุดท้ายของวรรคที่3คล้องจองกับคำที่2ของวรรคที่4
0: คือคำว่าอะไรลูก
3: คำว่าดู
0: ดูคล้องจองกับคำว่า
3: หนู
0: และ
3: ครู
0: ปรบมือให้ลูกปัดจ้าเรียบร้อยหน้านี้อีก1รอบตั้งแต่คำว่าเชฟ1 2 3
1: เชฟกระชับ
0: กว่านี
1: ้

าต่อจากลูกปัดลูกหนึ่งสองสาม

0: ือจีบยิ้มกว้างคือเป็นคนที่ทำไมลูกเป็นคนที่ยิ้มกว้างคือเป็นคนที่เขาเรียกว่าคนที่ทำไมยิ้มกว้างอารมณ์ดีมีความสุขตลอดเวลาเองอ่ะพุทธจีบจับไมค์เลยจ้าลูกมาอธิบายคุณครูหน่อยทำไปคล้องจองกันบ้างชั่วโมงที่ผ่านมาพุทธจีบได้มาเรียนไหมไม่ได้มาเพื่อนในกลุ่มช่วยได้นะของพุทธจีบอ้าวช่วยเพื่อนอธิบาย
1: คำสุดท้ายของวรรคที่หนึ่งคล้องจองกับคำที่หนึ่งของวรรคที่สอง
0: จ้า
1: คำสุดท้ายของวรรคที่สี่บทที่หนึ่ง
0: จ้า
1: คล้องจองกับคำสุดท้ายวรรคที่สองของบทที่สอง
0: ค่ะคำสุดท้ายของวรรคที่สองในบทที่สองจ้าต่อมา
1: คำสุดท้ายของวรรคที่สองคล้องจองกับคำสุดท้ายของวรรคที่สาม
0: จ้า
1: คำสุดท้ายของวรรคที่สามคล้องจองกับคำที่สองของวรรคที่สี่
0: จ้าปรบมือให้กับพุทธจีบจ้าคือคำว่าข้างนะต่อมาอ่านอีกเก่งจังหนึ่งสองสามจับไมค์จ้าพูดเก่งตาโตจริงไหมตาโตจริงไหมลูกจริงตาโตจ้าอ่ะเชิญอธิบายลูกวรรคนี้ขอร้องสวดกันอย่างไร
2: คำสุดท้ายของวรรคที่ของวรรคสุดท้ายของบทที่หนึ่ง
0: เอาใหม่ลูกจะเย็นๆคำสุดท้ายของวรรคที่เท่าไหร่
2: คำสุดท้ายของวรรคที่หนึ่งบทที่หนึ่งคล้องจองกับ
0: บทที่เท่าไหร่ลูกเราไม่ต้องเอาบทแล้วเราผ่านบทหนึ่งบทสองมาแล้วถึงบทสามเราเริ่มจากวรรคที่หนึ่งได้เลยลูกคำสุดท้ายของวรรคที่หนึ่งสัมผัสคล้องจองกับคำที่เท่าไหร่ของวรรคที่สองอธิบาย
2: คำสุดท้ายของวรรคที่หนึ่งคล้องจองกับคำที่สองของวรรคที่สองของบทที่หนึ่ง
0: ไม่มีบทแล้วลูกไม่มีบทแล้วจำได้ไหมว่าถ้าคุณครูขึ้นหน้านี้ใหม่แสดงว่าเราจะนับบทที่หนึ่งเป็นบทแรกแสดงว่ายาย่าไม่เข้าใจหนึ่งบทมีอยู่กี่วรรคลูกตอบครูกันคนอื่นไม่ต้องช่วยนะหนึ่งบทมีกี่วรรค
2: สี่ค่ะ
0: 4วรรคใช่ไหมอ่ะ1วรรค2วรรค3วรรค4วรรคอันนี้1บทต่อมาพอมา4วรรคด้านล่างก็เป็นบทที่เท่าไหร
2: ่1ค
0: ่
2: ะ
0: ไม่ลูกบทที่1อยู่ด้านบนนี่คือ1หน้า1หน้าแบบนี้บทที่1อันนี้บทที
2: ่2
0: แล้วก็บทที
2: ่3
0: 3คุณครูบอกแล้วว่าเพื่อไม่ให้อะไรลูกเด็กๆงงใช่ไหมเด็กๆจะได้ไม่งงเด็กๆก็แค่ทำอย่างไรเด็กๆก็แค่ไม่ต้องนับบทตอนที่เราขีดวรรคแรกก็บอกได้เลยว่าคำสั่งของวรรคที่หนึ่งสัมผัสกับยาย่าเชิญอธิบายลูก
2: คำสุดท้ายของวรรคที่หนึ่งคล้องจองกับคำที่สองของวรรคที่สองของบทที่หนึ่ง
0: ยาย่าน่าจะงงยาย่าน่าจะสับสนยาย่าตั้งใจใหม่อธิบายอีกครั้งหนึ่งแสดงว่าที่ผ่านมา
3: ไม่ต้องบท
0: ยาย่าไม่เข้าใจคำว่าบทใช่ไหมเพื่อนๆช่วยหน่อยลูกแบบนี้มีกี่บทมาแล้วหน้านี้มี3บทแล้วคุณครูให้นับใหม่คือ1 2 3เริ่มต้นใหม่เป็น3บทคราวนี้ยาย่าไม่ต้องบอกแล้วลูกว่าวรรคนี้นะบทนี้จะสัมผัสกับวรรคที่2ของบทอะไรบอกแค่ชื่อวรรคก็พอแล้วกับคำเอาใหม่1 2 3
2: คำสุดท้ายของวรรคที่1คล้องจองกับคำที่2ของวรรคที่2
0: ถูกต้องคราวนี้ครูถามต่อเพื่อนห้ามบอกเด็ดขาดนะถ้ารักเพื่อนต้องห้ามบอกเพื่อนครูถามยาย่าต่อ ทำไมคำว่ายากคำว่าหาถึงคล้องจองกันได้
2: มีสระอาเหมือนกันค่ะ
0: ไม่ใช่คำว่ามีใช้คำว่าอะไรลูกประสมอาใหม่หนึ่งสองสาม
2: ประสมสระอาเหมือนกัน
0: ประสมเสียงสระอาเหมือนกันอาถูกต้องต่อมาอย่างไรต่อ
2: คำสุดท้ายของวรรคที่

0: ที่สอง
1: ยังไงต่อเอาที่หนูเข้าใจ
0: ของจองกับคำสุดท้ายของวรรคที่สาม
1: หนูข้ามสมบัติระหว่างบทไปลูกเอาสมบัติระหว่างบทก่อนอันนี้คือถูกต้องคำสุดท้ายของวรรคที่สองสัมพันธ์กับคำสุดท้ายของวรรคที่สามใช้ได้แต่เอาสมบัติระหว่างบทด้วย
0: คำสุดท้ายของของ
1: วรรคที่
0: ของวรรคที่สี่ของจองกับคำสุดท้ายของวรรคที่สอง
1: ของบทที่เท่าไหร่
0: ของบทที่สาม
1: ปรบมือให้เพื่อนให้กำลังใจครึ่งทางต่อมายังไงต่อลูก
0: คำสุดท้ายของวรรคที่สองของจองกับคำสุดท้ายของวรรคที่สาม
1: คือคำว่าอะไร
0: โตค่ะ
1: โตคล้องจองกับอะไรนะโยต่อมาสุดท้าย
0: คำสุดท้ายของวรรคที่สามคล้องจองกับคำสุดท้ายคำที่สองคำสุดท้ายของ
1: ถ้าคำสุดท้ายคือคำว่าใครนะโตกับใครไม่ได้คำที่เท่าไหร่ลูก
0: คำสุดท้ายของวรรคที่สามของจองกับคำที่สองบทที่
1: อย่าบทมาเกี่ยวลูกเอาเป็นวรรควรรคที่เท่าไหร่ที่เหลืออยู่เอาใหม่
0: ที่สี่
1: ถูกต้องเอาใหม่หนึ่งสองสาม
0: คำสุดท้ายของวรรคที่สามของจองกับคำที่สองของที่สอง
1: ของวรรคที่เท่าไหร
0: ่ของวรรคที่สี
1: ่วรรคที่สี่ปรบมือให้กำลังใจยาย่าและอยากจะบอกยาย่าว่าต้องนั่งฟังอย่างตั้งใจจากนี้นะยังไม่เข้าใจดีสักเท่าไหร่นะเชิญนั่งลงได้ต่อมาของเมทันบ้างเมทันว่าอย่างไรอ่านเองเก่งจังหนึ่งสองสาม
2: เมทันนั่งเหนื่อย
1: สะกดสีเหนื่อยหรือเหนื่อย
2: เหน
1: ื่
2: อย
1: สะกดหนึ่งสองสาม
2: น
1: อนเอื้อยอเหนื่อยสะกดเองหนึ่งสองสามแปลว่าอะไรฮะเหนื่อยๆคือช้าลงทำอะไรช้าๆเรื่อยๆใช่ไหมตามสไตล์ของเจ้าหญิงเมทันเป็นลักษณะพิเศษของเจ้าหญิงใช่ไหมจ๊ะต่ออ่านเองเก่งจังหนึ่งสองสาม
2: เมทันนั่งเหนื่อย
1: เพราะเหตุผลที่เมทันนั่งเหนื่อยเพราะว่าอะไรเพื่อนเนี่ยไม่ตั้งใจเรียนและเพื่อนก็ไม่สดใสเลยก็เลยเหนื่อยใจกับเพื่อนๆใช่มั้ยเมทันไม่ใช่เมทันเชิญจับไมค์จ้าดูซิสัมผัสคล้องจองอย่างไรปลายทางช่วยกันลูก
3: คำสุดท้ายของวรรคที่1คล้องจองกับคำที่สองของวรรคที่สองค่ะ
1: ต่อไปเลยลูก
3: คำว่าคำที่สองของวรรคที่สองคล้องจองกับคำที่สามของวรรคที่สองค่ะ
1: คำที่สองคล้องจองกับคำที่เท่าไหร่นะคำที่สองของวรรคที่สองคล้องจองกับคำที่สามของวรรคที่สอง

0: อ่ะปรบมือให้เมทันเดี๋ยวจะบอกเพราะว่าอะไรแบบนี้เราจะเรียกว่าสัมผัสในซึ่งต้องใช้วาทศิลป์หรือความสามารถของผู้แต่งในการแต่งถ้ามีสัมผัสในเนี่ยเมื่อยกับเหนื่อยมันเป็นคำคล้องจองกันได้ไหมได้แต่แบบนี้มันอยู่ในวรรคเดียวกันใช่ไหมเราจะเรียกว่าสัมผัสในคือมันอยู่ในวรรคแต่ถ้าสัมผัสนอกก็คือมันจะอยู่นอกวรรคนั้นเด็กๆชั้นป.3 ไม่ต้องเอาสัมผัสในหรอกลูกแต่เมทันกำลังบอกว่าแบบนี้มันก็สัมผัสกันได้แต่ขอให้รู้ไว้ว่าขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้แต่งเราเด็กๆยังไม่ต้องแต่งสัมผัสในทุกวรรคก็ได้เรามีหรือไม่มีก็ได้นะครับแล้วแต่ความสามารถแต่ให้รู้ไว้ว่ามันสัมผัสกันไหมสัมผัสแต่มันยังไม่ใช่สัมผัสที่เป็นสัมผัสบังคับลูกบังคับคือสัมผัสระหว่างบทตอนนี้ไปต่อ
1: คำที่3ของวรรคที่2สัมผัสกับคำที่1ของวรรคที่3
0: เมทันลืมอะไรสัมผัสระหว่างบทเมทันดูดีๆลูกระหว่างบท
1: คำที่3ของบทที
0: ่แต่เย็นๆลูกคำที่เท่าไหร
1: ่คำที่3ของ
0: เพื่อนๆนี้ให้เมทันคิดเอง
1: คำสุดท้ายของ
0: วรรคที่เท่าไหร
1: ่สองค่ะ
0: ไม่ใช่ลูก
1: คำสุดท้ายของวรรคที่คำสุดท้ายของวรรคที่สามค่ะ
0: วรรคที่สามอยู่นี่ครูต้องการสัมผัสระหว่างบทลูกระหว่างบท
1: คำสุดท้ายของบทที่สาม
0: ก็ได้ใช่ไหมบทที่สาม
1: สัมผัสกับคำสุดท้ายของบทที่4ค่ะ
0: บทที่4ของบทที่เท่าไหร่1 2 3 4ถ้าคำสุดท้ายของบทที่4คือคำว่าเรียนเลยนะต้องวรรคที่เท่าไหร
1: ่วรรคที่2คำสุดท้ายค่ะ
0: เอาใหม่หนูเรียบเรียงใหม่คำสุดท้ายของวรรคที่4
1: คำสุดท้ายของวรรคที่3สัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่2ค่ะ
0: คำสุดท้ายของวรรคที
1: ่คำสุดท้ายของวรรคที่2ค่ะ
0: สัมผัสของตรงกับคำสุดท้ายของวรรคที่เท่าไหร
1: ่วรรคที่3ค่ะ
0: หนูลืมสัมผัสอะไรระหว่างบทครูต้องการสัมผัสระหว่างบทปัญหาเดียวกับยาย่าตอนนี้ช่วยคิดลูกอันนี้บทที่เท่าไหร่ตรงนี้บทที่3คำสุดท้ายของวรรคที่เท่าไหร่ตอนนี้ที่ขีดเส้นใต้ไว้แล้วที่หนูตอบครูมา
1: คำสุดท้ายของวรรคที่4
0: สัมผัสคล้องจองกับ
1: คำสุดท้ายของวรรคที่2ค่ะ
0: ของบทที
1: ่4ค่ะ
0: ปรบมือให้เมทันให้กำลังใจต่อมาไปต่อเมทัน
1: คำสุดท้ายของวรรคที่2สัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่3ค่ะ
0: ห้ามกระซิบบอกเพื่อนจ้าต่อมาสุดท้าย
1: คำสุดท้ายของวรรคที่3สัมผัสกับคำที่3ของวรรคที่4ค่ะ
0: ปรบมือให้เมทันเสร็จแล้วจ้าเรียบร้อยแบบนี้งั้นเมทันต้องตั้งใจฟังอย่านั่งอะไรนั่งเหนื่อยใช่ไหมนี่เหตุผลต่อมาอ่านเองเก่งจังหน้านี้หนึ่งสองสามเสียงดังฟังชัด

0: บทนี้อ้าวไปต่อลูกคนนี้คือใครอ้าว1 2 3อ่านอีกจริงจังหนูเชิญหนูอายเขินอายจริงไหมอ่ะตอบหาสัมผัสบังคับลูก1 2 3
1: คำสุดท้ายของวรรคที่1คล้องจองกับคำที่2ของวรรคที่2
0: ต่อมา
1: คำสุดท้ายของวรรคที่4บทที่1คล้องจองกับคำสุดท้ายของวรรคสองบทที่สอง
0: ปรบมือให้อายจ้าคล้องดีมากต่อมาอาย
1: คำสุดท้ายของวรรคที่สองคล้องจองกับคำสุดท้ายของวรรคที่สามค่ะ
0: และสุดท้ายลูก
1: คำสุดท้ายของวรรคที่สามคล้องจองกับคำที่หนึ่งของวรรคที่สี่ค่ะ
0: ปรบมือให้อายจ้ายอดเยี่ยมนะครับต่อมาเป็นอย่างไรต่ออ่านต่อเป็นชื่อของไอติม1 2 3
2: ไอติมมาดิ
0: เสียงดังฟังชัด
2: ไม่ยินกับใครเป็นคนสดใสมีไมตรีจิต
0: นะทำไมอ่านไปขับไปไอติมเชิญ
3: คำสุดท้ายของวรรคที่1คล้องจองกับคำที่สองของวรรคที่สองค่ะ
0: จ้าต่อไป
3: คำสุดท้ายของวรรคที่สี่ในบทที่สองคล้องจองกับคำสุดท้ายของวรรคที่สองค่ะคำสุดท้ายของบทคำสุดท้ายของวรรคที่สามคล้องจองกับ
0: คำสุดท้ายของวรรคที่3คือคำนี้นะลูกคำว่าจิตนะคำสุดท้าย
3: คำสุดท้ายของวรรคที่2
0: จ้า
3: คล้องจองกับคำสุดท้ายของวรรคที่2วรรคที่3ค่ะ
0: ค่ะต่อมาสุดท้าย
3: คำสุดท้ายของวรรคที่3คล้องจองกับคำที่2ของวรรคที่4ค่ะ
0: จ้าคำว่าไมใช่ไหมคำว่าไมตรีต่อมาใครตอบเป็นชื่อของอันดา1 2 3อันนี้เก่งจัง
4: อันดาตาหวาน
0: อันดาตาหวานต่อว่า

0: ดาตาหวานจริงไหมปิ๊งปิ๊ง
1: คำสุดท้ายของวรรคที่หนึ่งของจองกับคำที่สองของวรรคที่สอง
0: ค่ะต่อมา
1: คำสุดท้ายของวรรคที่สี่บทที่สาม
0: จ้า
1: ของจองกับคำสุดท้ายของวรรคที่สองบทที่สี่
0: ปรบมือให้อันดาจ้าต่อมา
1: คำสุดท้ายของวรรคที่สองของจองกับคำสุดท้ายของวรรคที่สาม
0: จ้าเดี๋ยวครูจะวนไปถามยาย่ากับเมทันซ้ำนะต่อ
1: คำสุดท้ายของวรรคที่สามของจองกับคำที่สองของวรรคที่สี่
0: เรียบร้อยอ่านเองเก่งจังหน้านี้อีกหนึ่งรอบหนึ่งสองสามเมทันเมทัน
2: เพราะ
3: เมื่อยเหนื่อยใจ
2: เพื่อนไม่สดใสไม่ตั้งใจเรียนกระชับหนู

0: อมาก็คือจ๊ะโออ้าว1 2 3อ่านให้เก่งจังจ๊ะ
1: โอมาแล้ว
0: เสียงดังครับชัด
1: เสียง
0: ทำไมถึงเป็นเสียงแมวเวียนวนเธอรู้ไหมเพราะว่าทำไมจ้าโอทำเสียงแมวแล้วก็ชอบแมวนั่นเองอ่ะจ้าโอจริงไหมเนี่ยจริงไหมคะตอบเสร็จไหมจริงไหมคะ
2: จริงค่ะ
0: แสดงว่าครูแต่งถูกนะอ่ะเชิญจ้าจ้าโอ
2: สุดท้ายของวรรคที่หนึ่งคล้องจองกับคำที่สองของวรรคที่สอง
0: ต่อมา
2: คำสุดท้ายของวรรคที่หนึ่งคล้องจองกับคำสุดท้ายของวรรคที่สอง
0: ของบทที
2: ่ของบทที่สอง
0: จ้า
2: คำสุดท้ายของวรรคที่สองสัมผัสคล้องจองกับคำที่คำสุดท้ายของวรรคที่สาม
0: จ้าต่อมา
2: คำสุดท้ายของวรรคที่สามสัมผัสกับคำที่2ของวรรคที่4
0: ปรบมือให้เจ้าโอจ้าต่อมาเป็นใครไปไม่ได้นอกจากพีชจ้าอ่านเองเก่งจัง1 2 3
3: ครูถามลูกพีชพีชเขียนอะไรพีชตอบเร็วไวตั้งใจนั่งเรียนพีชจับ
0: ไม่เพราะพีชนี่ชอบวาดรูปใช่ไหมหรือว่าขีดเขียนอะไรไม่ใช่ค่ะตั้งใจเรียนอยู่ข้างครูเชิญจ้ะ
4: คำสุดท้ายของวรรคที่หนึ่งสัมผัสคำกับคำที่หนึ่งของวรรคที่สอง
0: จ้า
4: คำสุดท้ายของวรรคที่4ของบทที่1บทที่2สัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่2
0: จ้าตอบดังๆกว่านี้ลูกถ้ากระซิบกว่านี้เราต้องไม่ผีเยอะมากกว่านี้อ่ะลูกเอาชัดๆต่อไป
4: คำสุดท้ายของวรรคที่2สัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่สาม
0: จ้า
4: คำสุดท้ายของวรรคที่สามสัมผัสกับคำที่สองของวรรคที่สี
0: ่ปรบมือให้พีชจ้าอ้าวอ่านเองเก่งจังหน้านี้เสียงดังฟังชัดก่อนทำไปงานง่ายๆนะพร้อมต้องทำไปทาง1 2 3อันดาปิ๊งปิ๊งจ้าวันนี้จ้าแสดงว่าห้องนี้คุณครูเดาได้นะเดาได้ก่อนจากการทำงานหน้าห้องครูคิดว่านักเรียนชายห้องนี้แม่นลักษณะบังคับมากกว่าใช่ไหมเดี๋ยวเหลืออีก10คนมาช่วยแก้ตัวให้กับทีมหญิงนะจ้าว่าจะได้ไหมแต่ผู้ชายนี่เขาเป๊ะเป๊ะเป๊ะเป๊ะเป๊ะทุกคนเลยนะครั้งที่แล้วชั่วโมงที่ผ่านมาวันนี้ผู้หญิงก็มีญาญ่าที่ต้องอ่านเพิ่มเติมให้เยอะๆนะแล้วก็เมทันรวมถึงลูกพีทด้วยนะจ๊ะบางคำที่ยังไม่แม่นนะแล้วก็แน่นอนทำได้ไหมวันนี้ใบงานที่11ก็คือให้ลากเส้นสัมผัสบังคับกลอนสีง่ายๆจากบทที่มีชื่อว่าทำดีอย่าหวั่นไหวแต่มีค่อนข้าง2หน้า3หน้าหน่อยใช่ไหมลูกเด็กๆก็ทำได้ง่ายๆใช่ไหมครับถ้าพร้อมแล้วตอนนี้เปิดชุดกิจกรรมหน้า255แล้วก็ลองขีดเส้นสัมผัสได้เลยครับ

0: เวลาหมดหมดเวลาแล้วครับเด็กๆปลายทางและต้นทางตอนนี้ใครที่ยังทำไม่เสร็จไม่ต้องตกใจลูกเวลาของเรามีเหลือตอนใช้เวลาว่างอีกเยอะแยะมากมายช่วงพักกลางวันก็ได้แต่รู้ไหมว่าทั้งหมดนี้ถ้าเราทำบทแรกได้บทต่อๆไปก็จะทำได้เพราะลักษณะบังคับมันทำไมลูกมันเหมือนเดิมหรือคล้ายๆกันแบบนี้ไปเรื่อยๆวันนี้หันมาหน้ากระดานก่อนปรบมือ5ครั้งมีเสียงด้วยปรบมือ5ครั้งมีคนยังไม่ปรบมือก็คือแตงกวาใช่ไหมจ๊ะหันหน้ามาที่หน้ากระดานตอนนี้คุณครูฝากเทคนิคนิดนึงเวลาที่เราขีดเส้นให้ใช้ไม้บรรทัดขีดให้ตรงแล้วก็คุณครูจะขอย้ำว่าที่คุณครูขีดให้ดูเป็นตัวอย่างนั้นคุณครูขีดเป็นพยางค์บางครั้งเพราะต้องการให้เด็กๆรู้จักสัมผัสที่มันตรงกันแต่ถ้าจะขีดลงไปในงานลองฝึกขีดแบบเป็นคำดูเช่นเด็กๆบอกว่าคำสุดท้ายของวรรคที่1คือคำว่าอะไรลูกมีใช่ไหมสัมผัสคล้องจองกับคำที่เท่าไหร่ลูกเด็กๆจะบอกว่าเป็นคำที่2จริงๆคำว่าถีไม่ใช่คำแต่คำนี้คือคำว่าเศรษฐีให้ขีดเป็นคำแบบนี้แต่พยางค์ที่มันสัมผัสกันคือคำว่าถีนั่นเองนะครับแบบนี้เป็นข้อสังเกตด้วยที่คุณครูขีดให้ดูเป็นตัวอย่างทั้งหมดนั้นคุณครูขีดแค่เฉพาะเสียงที่มันลงสัมผัสกันจะได้เห็นภาพได้ชัดเจนนะครับเหมือนกันคำว่าพ่อไม้คำนี้คำว่าไม้ก็เป็นหนึ่งคำสัมผัสกับคำว่าอะไรชายใช่ไหมชายคำนี้เห็นไหมต่อมาคำว่าชายสัมผัสกับคำว่าอะไรสายและคำว่าใยสัมผัสกับคำว่าใจแบบนี้ก็ขีดคำว่าห่วงใยก็ได้หรือหัวใจก็ได้แบบนี้เป็นต้นแล้วก็กลับไปทำให้เสร็จเรียบร้อยทั้งใบงานนะครับแล้วก็ต้องเตรียมอะไรมาในชั่วโมงถัดไปมีใบความรู้อะไรก็คือกลับไปอ่านเรื่องกลอน4เพราะชั่วโมงถัดไปได้แต่งแน่นอนนะครับลูกๆที่น่ารักทั้งหลายเราจะได้แต่งกลอน4เกี่ยวกับตัวของเราเองโดยขึ้นต้นว่าฉันชื่อจุดๆๆให้ได้4พยางค์ใครมีชื่อ2พยางค์ยกมือขึ้นสัตแตมมิลินอิคคิวสเนลก็ฉันชื่ออิคคิวฉันชื่อมิลินฉันชื่อแต่ถ้ามีแค่พยางค์เดียวเช่นหนูปิ่นอย่างเงี้ยจะแต่งยังไงให้ได้2พยางค์ฉันชื่ออะไรดีปิ่นปิ่นโตก็ฝากการบ้านเด็กๆที่มีชื่อพยางค์เดียวไปเพิ่มพยางค์ในชื่อของเรามาจากปิ่นเป็นปิ่นโตจากไอซ์เป็นอะไรดีลูกจากไอซ์เป็นอะไรดีลูกฮะให้เจ้าตัวคิดแบบนี้จากพีทเป็นลูกพีทก็จะได้ชื่อของเราในวรรคแรกแล้วเดี๋ยวเรามาแต่งเกี่ยวกับตัวเรากันสักหนึ่งบทในชั่วโมงถัดไปนะครับอย่าลืมกลับไปอ่านแล้วก็เตรียมแบบบันทึกอะไรลูกแบบประเมินตนเองท้ายหน่วยไปด้วยเพราะว่าเราหมดแล้วหน่วยนี้คำกลอนสอนใจเดี๋ยวเราจะมาขึ้นหน่วยใหม่กันด้วยนะครับวันนี้ขอเด็กๆไปทานทุกคนต้องทานทุกคนรักษาสุขภาพให้ดีอ่านใบความรู้มาให้ดีๆแล้วพบกันในชั่วโมงถัดไปนะครับวันนี้สวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมด

0: ีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการราชพฤกษ์ฟาสต์ตอนที่แล้วเราได้เรียนรู้ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับแหล่งที่อยู่อาศัยและการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตกันไปแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเจาะลึกความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตกันนะคะจะเป็นยังไงนั้นติดตามกันเลยค่ะ
1: แหล่งที่อยู่อาศัยแต่ละที่จะมีสิ่งมีชีวิตหลายชนิดอาศัยอยู่รวมกันและต่างมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเราเรียกว่ากลุ่มสิ่งมีชีวิตโดยสิ่งมีชีวิตที่อาศัยในแหล่งที่อยู่เดียวกันจะมีความสัมพันธ์กันเพื่อประโยชน์ในด้านต่างๆเช่นเป็นแหล่งอาหารเป็นที่อยู่อาศัยที่หลบภัยที่วางไข่และเลี้ยงดูลูกอ่อน
2: รู้หรือไม่สิ่งมีชีวิตหมายถึงสิ่งที่มีตัวตนมีทั้งที่สามารถเคลื่อนที่ได้และเคลื่อนที่ไม่ได้ต้องการอาหารต้องการที่อยู่สามารถสืบพันธุ์ได้และต้องใช้พลังงานในการดำรงชีวิตแบ่งได้เป็นกลุ่มพืชกลุ่มสัตว์และกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและไม่ใช่สัตว์น้องๆรู้ไหมคะว่าสิ่งมีชีวิตต่างชนิดที่อาศัยในระบบนิเวศเดียวกันมีความสัมพันธ์ที่แบ่งเป็น3แบบได้แก่ประโยชน์ร่วมกันการเสียประโยชน์และไม่ได้ไม่เสียประโยชน์อย่างเช่นภาวะได้ประโยชน์ร่วมกันของดอกไม้กับแมลงที่ต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์เพราะแมลงได้กินน้ำหวานจากดอกไม้และดอกไม้ก็ได้แมลงช่วยผสมเกสรภาวะอิงอาศัยหรือเกื้อกูลกันของกล้วยไม้ที่เกาะตามต้นไม้ใหญ่ที่กล้วยไม้ได้ประโยชน์และต้นไม้ใหญ่ไม่เสียประโยชน์อะไรภาวะล่าเหยื่อของนกที่กินหนอน

นอนเป็นผู้เสียประโยชน์ถึงแม้น้องหนอนจะน่าสงสารที่ต้องถูกกินแต่เมื่อมีผู้ล่าย่อมมีผู้ถูกล่าเพื่อความสมดุลและเป็นไปตามกฎของธรรมชาติใช่ไหมคะและนอกจากนี้ยังมีรูปแบบภาวะความสัมพันธ์อื่นของสิ่งมีชีวิตอีกได้แก่ภาวะพึ่งพากันภาวะปรสิตภาวะแก่งแย่ง

นี้ worm w o r m worm แปลว่าหนอน flower f l o w e r flower แปลว่าดอกไม้ orchid o r c h i d orchid แปลว่ากล้วยไม้นอกจากสิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตด้วยกันในรูปแบบต่างๆแล้วสิ่งมีชีวิตยังมีความสัมพันธ์กับสิ่งไม่มีชีวิตด้วยหรือไม่เราจะได้มาเรียนรู้ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ามาตามหาความลับที่ซ่อนอยู่ภายใต้รูปร่างและสีสันที่มากมายหลากหลายของแมลงสิ่งมีชีวิตที่มีประชากรเยอะที่สุดบนโลกใบนี้ค่ะไปเลย
1: แมลงหลากหลายชนิดมีสีสันที่สดใสเพื่อล่อและดึงดูดเพศตรงข้ามเข้ามาผสมพันธุ์และบางชนิดสีสันที่โดดเด่นยังเป็นเหมือนสัญลักษณ์เพื่อป้องกันตัวเองจากศัตรูตัวฉกาจเช่นสีสันของมวนแดงหนอนในกลุ่มดอกรักที่กินพืชอาหารที่เป็นยางทำให้มันมีพิษในตัวเองรวมไปถึงสีสันของแมลงบางชนิดยังบอกได้ถึงเพศของมันอีกด้วยเช่นสีสันของปีกผีเสื้อบางชนิดสีสันเหลืองดำบนตัวผึ้งหรือตัวต่อเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกว่าอันตรายและในแมลงบางชนิดกับเลือกที่จะมีสีสันที่ไม่โดดเด่นกลมกลืนไปกับธรรมชาติรอบตัวเพื่อเป็นการอำพรางตัวเองจากศัตรูที่จะเข้ามาทำร้ายและเพื่อผลประโยชน์ในการหาอาหารตัวอย่างก็คือตั๊กแตนหลายชนิดมักมีขนาดรูปร่างตลอดจนสีบนลำตัวที่เหมือนหรือใกล้เคียงในพื้นที่ที่ออกหากินนอกจากสีสันที่หลากหลายของแมลงเหล่านี้ยังมีลวดลายที่ช่วยให้มันป้องกันและอำพรางตัวเองได้อย่างแนบเนียนเลยตัวอย่างเช่นลวดลายบนลำตัวของผีเสื้อกลางคืนหลายชนิดเช่นมอสเหยี่ยวหัวกะโหลกที่มีรูปร่างบนหลังเหมือนหัวกะโหลกคอยข่มขวัญได้เป็นอย่างดีนอนของมอสจรวดลายพางที่มีผิวหนังคล้ายดวงตาตัวโตของสัตว์ใหญ่ปีกด้านล่างของผีเสื้อใบไม้ใหญ่ที่มีสีสันลวดลายเหมือนใบไม้แห้งไม่มีผิด
0: ศัพท์น่ารู้วันนี้ insects i n s e c t s insects แปลว่าแมลง butterfly b u t t e r f l y butterfly ผีเสื้อ moth m o t h moth แปลว่าผีเสื้อกลางคืนสีสันและลวดลายเหล่านี้ช่วยให้เราจำแนกชนิดของแมลงที่มีมากมายบนโลกใบนี้เพื่อการศึกษาและการอนุรักษ์ค่ะต่อไปเราจะพาไปเรียนรู้เกี่ยวกับแมลงให้ลงลึกไปกว่านี้สงสัยใช่ไหมล่ะว่าแมลงแต่ละชนิดทำไมถึงมีหน้าตาแปลกประหลาดแบบนี้รอติดตามชมตอนต่อไปเลยค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการ

0: การเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ได้
1: พืชเศรษฐกิจที่มีความสำคัญต่อประเทศไทยเนื่องจากเป็นอาหารหลักของคนไทยและยังเป็นอาชีพหลักของเกษตรกรแต่ปัญหาที่กำลังประสบอย่างมากในกระบวนการการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวข้าวในขณะเก็บรักษาก่อนการบรรจุและส่งออกคือการทำลายของแมลงศัตรูข้าวเช่นด้วงงวงข้าวหรือมอดข้าวสารผีเสื้อข้าวสารและมอดหัวป้อมโดยเฉพาะด้วงงวงข้าวที่จัดเป็นแมลงศัตรูหลักที่ทำลายทั้งข้าวเปลือกและข้าวสารโดยจะเข้าทำลายและทำให้เกิดความเสียหายแก่ผลผลิตสามารถกัดกินเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์ที่ไม่แตกหักหรือแตกหักเพียงเล็กน้อยได้มีการเจริญเติบโตภายในเมล็ดวางไข่และเจริญเติบโตในระยะหนอนและดักแด้อยู่ภายในเมล็ดดังนั้นคราบหนอนคราบดักแด้และมูลของแมลงจะติดอยู่ในเมล็ดทำให้เกิดการปนเปื้อนและก่อให้เกิดความเสียหายต่อคุณภาพของเมล็ดข้าวและเป็นปัญหาสำคัญสำหรับการส่งออกปัจจุบันการควบคุมแมลงศัตรูของข้าวหลังการ

0: เก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรทำได้โดยวิธีการรมยาสารเคมีที่ใช้ส่วนใหญ่คือเมทิลโบรไมด์ซึ่งเริ่มไม่เป็นที่ยอมรับเนื่องจากปัญหาการตกค้างของสารเคมีและที่สำคัญไม่สามารถกำจัดไขมอดได้จึงได้มีการใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มาทดแทนการใช้สารเคมีแต่ไม่เป็นที่ยอมรับเท่าที่ควรเนื่องจากใช้เวลานานและต้องมีการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่ชั้นบรรยากาศซึ่งเป็นตัวการที่ก่อให้เกิดปัญหาภาวะโลกร้อน
1: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยที่สร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหญ่ยกระดับความสามารถของคนไทยก้าวขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์ในรายการนี้นะฮะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ
2: พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า
1: โดยมีผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
2: Mtech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
1: วันนี้ผมอาร์ตศรีนาถนะครับจะพาไปดูเครื่องกำจัดมอดในข้าวขนาดเล็กด้วยคลื่นไมโครเวฟสำหรับชุมชนนั่นเองครับเครื่องจะเล็กขนาดไหนจะเป็นไมโครเวฟยังไงเดี๋ยวพาไปดูดีกว่าครับ
0: ปัจจุบันการควบคุมแมลงศัตรูข้าวหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรจะทำโดยวิธีการรมยาซึ่งสารเคมีส่วนใหญ่ที่ใช้คือเมทิลโบรไมด์ซึ่งไม่เป็นที่ยอมรับเนื่องจากมีปัญหาการตกค้างจากสารเคมีและไม่สามารถกำจัดไขมอดได้จึงได้พัฒนาเทคโนโลยีการให้ความร้อนด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งเป็นเทคโนโลยีสะอาดสำหรับเครื่องกำจัดมอดขนาดเล็กนั้นเหมาะกับการให้ความร้อนผ่านคลื่นไมโครเวฟเนื่องจากให้พลังงานที่สูงกว่าและการกำจัดมอดด้วยวิธีนี้จะใช้เวลาสั้นกว่าการรมยาถึง10เท่าโดยเมื่อคลื่นไมโครเวฟผ่านเมล็ดข้าวจะทำให้โมเลกุลของน้ำในเมล็ดข้าวเกิดการเคลื่อนที่ด้วยการหมุนตัวกลับไปมาอย่างรวดเร็วตามระดับความถี่ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเกิดการเสียดสีจนเกิดความร้อนในระยะเวลาอันสั้นความร้อนที่เกิดขึ้นจะกระจายตัวไปยังโซนอื่นโดยกระบวนการนำความร้อนส่งผลให้มอดและแมลงอื่นๆที่แฝงอยู่ในเมล็ดข้าวตายดังนั้นจึงมีการพัฒนาเครื่องกำจัดมอดในข้าวด้วยคลื่นไมโครเวฟสำหรับชุมชนด้วยองค์ความรู้ภายในประเทศและใช้ชิ้นส่วนวัสดุที่ผลิตในประเทศเพื่อทดแทนการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศในราคาที่ชุมชนสามารถจัดหาได
1: ้กลับมาสู่ในรายการคิดการใหญ่นะครับและตอนนี้นะฮะอาร์ตได้อยู่กับนักวิชาการนั่นเองนะครับเขาบอกว่าคนนี้เขารู้ลึกรู้จริงรู้ทุกอย่างเลยทีเดียวนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิภาพลสิริพลครับสวัสดีครับบอกเลยว่ารู้ลึกๆจริงจริงรู้ไหมรู้เนาะ
3: ต้องรู้
1: นะฮะบอกเลยนะครับก็บอกว่าเครื่องนี้อยากรู้เหมือนกันว่าเจ้าเครื่องเนี้ยทำไมถึงได้สนใจอะครับ
3: จริงๆแล้วเนี่ยเราสนใจที่ตัวข้าวก่อนเนาะผลิตภัณฑ์ของเมืองไทยซึ่งข้าวไทยเนี่ยมันประสบปัญหาในเรื่องของคุณภาพของข้าวหลังจากที่เราเก็บเกี่ยวเป็นข้าวสารหรือข้าวเปลือกมันก็จะมีปัญหาตัวหม้อที่ปรากฏอยู่เรามันหลายบ้านหลายผู้บริโภคหลายคนอาจจะประสบปัญหาว่าเอ๊ะซื้อข้าวสารมาแล้วปรากฏว่าเก็บไว้ไม่ทันไรก็มีมอดขึ้นไม่สามารถรับประทานได้อันนี้ก็กลายเป็นปัญหาใหญ่ขึ้นมา
1: ผมเคยเจอนะมอดเยอะกว่าข้าว
3: มอดเยอะกว่าข้าว
1: จริงๆเก็บไว้นานแบบเกือบปีอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ยังไม่เคยแกะนะก็เปิดมาปุ๊บผมตกใจเลยอ่ะผมไม่ทิ้งเลยดีกว่ากลัว
3: แล้วมันทำให้คุณภาพข้าวก็กินคงไม่อร่อยละ
1: ครับ
3: อันนั้นก็คือเป็นประเด็นที่สำคัญว่าเอ๊ะแล้วเราจะแก้ปัญหานี้ได้ยังไง
1: อ๋อแล้วไอ้เจ้าเครื่องนี้นะฮะได้แรงบันดาลใจมาจากอะไรครับ
3: ตัวนี้ก็คือเราอยากช่วยแก้ปัญหาว่าทำยังไงจะได้ข้าวสารที่ปราศจากมอดก่อนเนาะแล้วก็อยากให้มันปราศจากสารเคมีด้วยเนื่องจากว่ามันก็มีวิธีการหลายวิธีการด้วยการที่ทำการกำจัดมอดแต่ว่ามันอาจจะพ่วงมาด้วยสารเคมีอันอาจเป็นอันตรายต่อร่างกายของผู้บริโภคเราก็เลยคิดว่ามันน่าจะมีวิธีการละเราก็เลยนำเอาคลื่นเนี่ยมาใช้ค
1: ่ะโอ้โหนะฮะก็เป็นวิธีการที่ใช้ไมโครเวฟใช่ไหมฮะใช้คลื่นเอาแล้วซึ่งเมื่อก่อนนี้เขาก็บอกว่าใช้การลมยาก็มีใช่ไหมฮะก็อันตรายกับคนไหม
3: คือพอบอกว่าลมยาปุ๊บในความเข้าใจของ
1: ผู้บริโภค
3: นะนะก็จะคิดว่าเอ๊ะเรากินยาด้วยหรือเปล่า
1: คล้ายๆกันไหมอ
3: ันนั้นก็ต้องดูผลระยะยาวละ
1: อ๋อระยะสั้นอาจจะไม่ค่อยรู้สึก
3: ใช่แล้วเพราะเราคนไทยทานบริโภคข้าวเป็นอาหารหลักนะ
1: ครับผม
3: เราก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันมีการสะสมไหม ก็เลยมีเทคโนโลยีหนึ่งที่เขาก็ศึกษากันในห้องทดลองว่าโอ้ขึ้นไมโครเวฟเนี่ยมันสามารถกำจัดมอดได
1: ้
3: ซึ่งมันไม่มีสารตกค้างและแน่นอนแต่เราก็ต้องมาทำว่าเอ๊ะแล้วทำยังไงเอามันไปใช้ได้จริงในระดับชุมชนก่อนดีไหมอะไรอย่างนี
1: ้ค่ะอ๋อครับผมนะฮะแล้วรู้จักเจ้าโครงการพัฒนาสินค้าเทคโนโลยีนี้ได้ไงครับ
3: โครงการนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราได้รับการสนับสนุนจากสำนักงาน
1: หลักกระทรวงวิทยาศาสตร์
3: ใช่ละค่ะร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วเราก็เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มีโอกาสดีได้เข้าไปร่วมโครงการแล้วก็ช่วยพัฒนาเครื่องนี้จนสำเร็จ
1: โอ้โหนะฮะแล้วทางโครงการเนี่ยได้ช่วยอะไรบ้างครับ
3: โครงการเนี่ยนอกจากจะช่วยในการสนับสนุนเงินทุนเพื่อพัฒนาแล้วก็ยังช่วยแนะนำผู้ประกอบการแล้วก็นักวิจัยท่านอื่นเช่นการทดสอบข้าวเนี่ยทำให้เราค่อยๆพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆว่าสุดท้ายแล้วเครื่องนี้จะต้องทำงานอย่างไรเพื่อให้ได้ผลตามต้องการแล้วก็ทำให้เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่ผู้ใช้งานในอนาคตเนี่ยอาจจะเป็นชุมชนเราเล็กๆอบต.หรือเป็นสหกรณ์ใช้งานได้ง่ายและปลอดภัย
1: นะฮะนี่ก็คือคำนึงถึง
3: ใช่แล้วค่ะ
1: ยังไงก็ต้องความปลอดภัยเป็นหลักเนาะ
3: ค่ะ
1: เอาละครับเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะเดี๋ยวจะพาไปรู้ลึกรู้จริงกว่านี้นะฮะตอนนี้รู้แค่พื้นฐานเนาะเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับ

0: ได
1: ้เครื่องกำจัดมอดในข้าวขนาดเล็กด้วยคลื่นไมโครเวฟสำหรับชุมชนสามารถขยายผลสู่การผลิตเครื่องกำจัดมอดในข้าวขนาดเล็กด้วยคลื่นไมโครเวฟจึงมีความเป็นไปได้สูงเนื่องจากกลุ่มเป้าหมายที่จะใช้เทคโนโลยีนี้มีค่อนข้างมากและจำนวนความต้องการเครื่องจักรที่คาดว่าจะสามารถจำหน่ายได้ประมาณ20เครื่องต่อปีอีกทั้งมีอัตราการเติบโต 10% ต่อปีและสามารถนำเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ผลิตสินค้าชนิดอื่นๆได้แก่การกำจัดแมลงต่างๆในเมล็ดพันธุ์ถั่วนาและธัญพืชอื่นๆอีกมากมายนอกจากนี้ยังสามารถปรับปรุงเทคโนโลยีนี้ให้สามารถใช้ในการอบแห้งผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรได้อีกด้วย
2: กลับเข้ามาสู่ในรายการที่จังใหญ่ในเบรกที่2นั่นเองนะฮะช่วงแรกเนี่ยเราก็รู้ไปแล้วว่าพื้นฐานเนี่ยมีอะไรบ้างนะฮะมาจากโครงการอะไรนะครับและตอนนี้นะฮะผมจะมาเจาะลึกอีกนิดนึงว่าเครื่องเจ้าเครื่องตัวนี้เนี่ยฮะทำอะไรได้บ้าง
3: อ๋อเครื่องตัวนี้ต้องบอกก่อนว่ามันมีข้อดีอันดับแรกใช้งานง่าย
2: ใช้งานง่าย
3: เพราะว่าเป็นระบบอัตโนมัติเราเซตติ้งไว้ให้แล้ว
2: ครับ
3: ดังนั้นแล้วการที่จะให้ชุมชนหรือชาวบ้านก็รวมๆกันก็ได้แล้วก็ใช้เครื่องเดียวจะได้เกิดความคุ้มค่า
2: อืมนะฮะแล้วไอ้เจ้าเครื่องตัวนี้มันดียังไง
3: ข้อดีประการเด่นเลยคือมันสามารถกำจัดตัวมอดที่มันเดินๆอยู่เราเห็นได้เลยนะอ
2: ัน
3: เนี้ยพอออกมาเนี่ยเขาจะตายแต่ว่ามันมีพิเศษอย่างนึงที่อาจจะดีกว่าอันอื่นเราได้เอาข้าวอันนั้นที่หลังจากผ่านกระบวนการกำจัดมอดเนี่ยไปสำรวจตรวจสอบไข่มอดแล้วก็ทิ้งเอาไว้ปรากฏว่ามันไม่เกิดการเจริญเติบโตของไข่มอดต่อเป็นตัวมอดต่อไปนั่นหมายความว่าเราสามารถเก็บข้าวได้ระยะเวลานานขึ้นโดยที่ไม่ถูกทำลายโดยมอดที่เจริญเติบโตจากไข่มอด
2: นี่ก็เหมือนคล้ายๆกับเป็นเขาเรียกอะไรนะประโยชน์ที่ได้เลยทีเดียวเนาะประโยชน์ที่ได้คือประมาณว่าเก็บได้นานขึ้น
3: ใช่ละ
2: ใช่ไหมแล้วก็ไข่มอดหายไปซึ่งปกติแล้วการรมควันไข่มอดยังอยู่ในข้าวใช่ไหมถูกไหมฮะ
3: การรมควันเนี่ยสิ่งที่เรากลัวคือนอกจากว่าอาจจะยังมีไข่มอดตัวถัดไปก็คือมันมีสารเคมีตกค้างอาจจะมีก็ได้ซึ่งประชาชนผู้บริโภคข้าวเราก็อาจจะมีความกังวลว่าเอ๊ะเรากินข้าวที่เกิดจากการลมควายกำจัดมอดเป็นเนี้ยเราได้สารเคมีด้วยไหม
2: อืมนะครับแล้วเจ้าแนวคิดการพัฒนาเครื่องครับตอนนี้เป็นเวอร์ชันนี้ปุ๊บรู้สึกว่าพอใจไหมรู้สึกว่าต้องพัฒนาอยู่ไหมครับ
3: ถามว่าสามารถพัฒนาต่อไปได้ไหมจริงๆเราทำได้เราสามารถออกแบบในให้มันใหญ่ขึ้นหรือดีขึ้นโดยการที่ในการเอาเข้าหรือเข้าออกเนี่ยเราสามารถใช้ในลักษณะเหมือนสายพานให้มันเคลื่อนที่
2: ลำเลียงไปเลยลำเลียงข้าวเข้าไป
3: แล้วก็ออกมาอีกด้านหนึ่งได้เลย
2: อ๋อคือแค่ผ่านอย่างเงี้ย
3: แค่ผ่านก็ได้
2: จะง่ายกว่าเนาะ
3: ดูเหมือนง่ายแต่ว่าในการ

0: ออกแบบเนี่ยเราต้องคำนึงถึงการเขาเรียกว่าการรั่วของคลื่นอย่าลืมว่าคลื่นไมโครเวฟตัวนี้มันเป็นตัวเดียวกับที่เราเอาไว้อุ่นอาหารในเตาอบไมโครเวฟ
1: นะครับแล้วทางแนวคิดการตลาดครับ
0: ทางการตลาดปัจจุบันเนี่ยเราคาดหวังว่าน่าจะได้รับการใช้งานจากชุมชนระดับชุมชนของประเทศไทยก่อนซึ่งถ้ามันเกิดผลดีเนี่ยอย่าลืมว่าอีกไม่นานเราเปิด AEC
1: ใช่
0: ดังนั้นแล้วเนี่ยเรามองประเทศรอบๆบ้านเราเราก็บริโภคข้าวเป็นอาหารหลักเหมือนเรา
1: ครับผม
0: เขาน่าจะอยากได้อยากใช้แล้วก็อยากบริโภคข้าวที่ปราศจากบอนเหมือนเราเข้าใจว่าในอนาคตข้างหน้าเราสามารถที่จะส่งออกได้ให้เขาใช้บ้าง
1: ครับผมก็ส่งออกได้แล้วเป้าหมายและทิศทางในอนาคตนะฮะว่าจะเป็นยังไงต่อไป
0: จริงๆแล้วเนี่ยพอเราพูดถึงเรื่องของเทคโนโลยีด้านขึ้นความถี่สูงไมโครเวฟเนี่ยกับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรมันคงไม่ใช่แค่ข้าวอย่างเดียวทีนี้เผอิญบ้านเราเนี่ยมันเป็นประเทศที่ผลิตมีผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเยอะ
1: ชอบปลูกเยอะ
0: มีทั้งถั่วมีข้าวอาจจะมีอื่นๆอีกเราอาจจะมีการพัฒนาเพื่อที่จะไปแก้ปัญหาบางอย่างของผลิตภัณฑ์การเกษตรอื่นๆเช่นการให้ความร้อนเพื่อรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์การเกษตรอื่นๆได้อีกซึ่งอันนี้เราก็จะต้องทำการทดลองด้วยว่ามันจะต้องมีเงื่อนไขแตกต่างกันอย่างไรค่ะ
1: อาจจะเป็นแบบปลูกถั่วต่างๆอาจจะเป็นข้าวโพดอาจจะเป็นอะไรที่สามารถเก็บไว้ได้นานขึ้นนะฮะก็ง่ายขึ้นเยอะ
0: ง่ายขึ้นเราก็เลยอาจจะมองเป็นสเต็ปไปว่าอีกอันนึงเราก็อยากทำก็คือการในผลิตภัณฑ์อาหารเนี่ยมีโปรเซสไหนที่เราสามารถเอาขึ้นความถี่เนี่ยไปใช้งานได้เพื่อลดปัญหาต่างๆในระดับอุตสาหกรรมที่มันใหญ่ขึ้น
1: ครับ
0: ในอนาคต
1: นั่นเองนั่นคือคำตอบที่ดีเลยนะฮะแต่พูดกันมาขนาดนี้แล้วยังไม่เห็นเครื่องเลยเดี๋ยวให้รบกวนอาจารย์พาผมไปดูเครื่องหน่อยนะครับ
0: ดีค่ะ

0: กลับเข้ามาสู่ในรายการคิดการใหญ่นะฮะสักครู่นี้เรารู้แนววิชาการแล้วแต่ตอนนี้นะฮะเราจะได้มาดูเครื่องกันนะครับเอาละครับอาจารย์ครับช่วยแนะนำส่วนต่างๆนะฮะและสาธิตวิธีการใช้งานเครื่องหน่อยครับ
1: ค่ะส่วนต่างๆจริงๆแล้วประกอบไปด้วย3ส่วนหลัก
0: ครับผม
1: ส่วนแรกเนี่ยก็คือเป็นหัวใจเลยก็คือตัวเตาอบไมโครเวฟสำหรับเอาข้าวเข้าไปใส่นะคะแล้วก็อบเพื่อกำจัดมอดและไข่ของมอดส่วนที่2เนี่ยก็จะเป็นส่วนควบคุมในส่วนที่2เนี่ยมันจะควบคุมด้วยกัน3ระบบย่อย
0: ครับ
1: ระบบย่อยแรกเนี่ยก็คือควบคุมการยกข้าวขึ้นลงเพื่อป้อนข้าวแล้วก็เทข้าวออกหลังจากการอบเสร็จสิ้นนะคะแล้วส่วนที่2ก็คือเป็นการควบคุมมอเตอร์เพื่อให้มีการหมุนเกิดการกระจายของคลื่นในระหว่างที่อบข้าวนะคะส่วนที่3นี่เป็นส่วนสำคัญมากที่สุดอีกอันหนึ่งก็คือการควบคุมอุณหภูมิระหว่างที่อบข้าวนะคะโดยที่แต่ละส่วนของตัวควบคุมเนี้ยสองส่วนแรกเนี่ยจะควบคุมโดยระบบ PLC ส่วนสุดท้ายที่เป็นควบคุมอุณหภูมิเนี่ยนะคะจะควบคุมโดยระบบ PID ค่ะซึ่งอุณหภูมิที่เราควบคุมเนี่ยไม่เกิน60องศาเซลเซียสนะคะเพราะว่าหม้อและไข่เนี่ยจะตายภายในไม่เกิน1นาทีเองค่ะ
0: ครับผมแล้วเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการทำงานตั้งแต่แรกนะฮะของเครื่องตัวนี
1: ้ขั้นตอนแรกเลยเนี่ยเราก็จะต้องมีข้าวก่อนข้าวเนี่ยมันเป็นได้2ลักษณะก็คือข้าวสารหรือข้าวเปลือกนะคะ
0: คร
1: เราก็เตรียมไว้โดยที่ใน1แบทของการอบเนี่ยเราจะอบครั้งละ30กิโลกรั
0: ม
1: นั่นหมายความว่าใน1ชั่วโมงเนี่ย60กิโลกรัมต่อชั่วโมงได้แน่นอนนะคะ
0: ค
1: ทีนี้ในเมื่อเราเตรียมข้าวเสร็จเนี่ยระบบควบคุมก็จะเริ่มทำงานโดยการควบคุมมอเตอร์ไดฟ์เพื่อยกตัวเตาอบเนี่ยขึ้นเพื่อรับข้าวเข้ามาหลังจากนั้นก็จะปิดฝาแล้วก็มอเตอร์ไดฟ์ก็จะกดลงให้อยู่ในตำแหน่งปกติจากนั้นเนี่ยระบบควบคุม PLC ส่วนที่2เนี่ยก็จะควบคุมการหมุนของข้าวในภายในเตาอบเพื่อให้เกิดการกระจายของคลื่นในขณะเดียวกัน PID ก็จะเริ่มควบคุมอุณหภูมิโดยการครั้งแรกก็จะปล่อยไฟข้าวการปล่อยไฟข้าวนี่ก็จะผ่านตัว solid state นะคะเพื่อให้ปล่อยไฟให้กับแมกนีตอนทำงานเมื่อแมกนีตอนทำงานปุ๊บเนี่ยอุณหภูมิก็จะเริ่มร้อนขึ้นตัว PED เนี่ยก็จะรับอุณหภูมิจากเซ็นเซอร์ตัวนี้เนี่ยต้องเป็นเซ็นเซอร์ที่ไม่ได้ทำจากโลหะ
0: ครับ
1: ด้วยสมบัติของคลื่นไมโครเวฟ
0: มัน
1: ไม่เหมาะสมนะคะก็จะใช้เป็นออปติกไฟเบอร์แล้วก็เข้าไปฟีดอุณหภูมิเข้ากลับไปที่ PID ก็จะคำนวณและยังไม่ถึงอุณหภูมิที่ตั้งไว้มันก็จะให้โซลิดสเตทเนี่ยปล่อยไฟเข้าไปเลี้ยงตัวเมกนีตอนไปเรื่อยจนกระทั่งถึง60องศาเมื่อถึง60องศาก็จะควบคุมเวลาต่อไปว่าไม่เกินนาทีนะโดยที่อุณหภูมิเนี่ยจะต้องคงที่ประมาณ60องศาเซลเซียสเมื่อเสร็จสิ้นการอบปุ๊บตัว PID ก็จะสั่งให้ solid state เนี่ยตัดไฟ
0: ครับ
1: ดังนั้นแมกนีตอนก็ไม่ทำงานละก็จะเป็นการเสร็จสิ้นการอบเมื่อเสร็จสิ้นการอบปุ๊บตัวควบคุมตัวที่2ก็จะเริ่มทำงานก็คือตัวหมุนก็จะหยุดหมุนละแล้วจากนั้นก็ตัวมอเตอร์ไดรฟ์ก็จะทำการกดถังข้าวลงเพื่อเทข้าวออกไปก็เป็นการเสร็จสิ้นการอบค่ะ
0: ครับผมแล้วเมื่อกี้พูดไปอาจจะไม่เห็นภาพนี้ขอสาธิตหน่อยอย่างเช่นสวิตช์1ตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ทำงานใส่ข้าวตรงไหนยังไงฮะ
1: สวิตช์แต่ละส่วนจริงๆแล้วเรากดแค่สตาร์ทและเซตติ้งอุณหภูมิแล้วก็เวลาที่เราต้องการก็ได้เลยค่ะ
0: อ๋อก็ปุ่มเดียวใช้ได้เลย
1: ปุ่มเดียวก็คืออันนี้คือความเป็นอัตโนมัติเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะใช้ง่ายคือผู้ใช้งานถ้าเรานึกถึงผู้ใช้งานไม่ใช่นักวิชาการ
0: ครับอย่างผมเนี่ยอย่างผม
1: ใช้ง่ายมากเลยเหมือนคุณต้องการอุ่นข้าวคุณก็กดปุ่มข้าวแค่นี้เหม
0: ือ
1: นหม้อหุงข้าวแต่เราก็กด
0: แล้ว
1: ใช่แล้วเรากดปุ่มสตาร์ทอย่างเดียว
0: ก็คือก็ใส่ข้าวเรียงตามปกติเลย
1: ค่ะ
0: แล้วก็กดปุ่มเดียวปุ๊บมันก็จะทำงานปุ๊บไปตามระบบของเขา
1: ใช่แล้วค่ะ
0: นะฮะตัวหม้อจะตายไปแล้วความพิเศษของข้าวที่ได้นะครับ
1: ความพิเศษของมันอย่างแรกเลยนะคะอุณหภูมิที่เราอบเนี่ยไม่สูงมากมันจะไม่ทำลายสมบัติทางกายภาพของข้าวข้าวคงยังกินอร่อยเหมือนเดิมนะ
0: ข้าวจะไม่สูญเสียคุณค่าทางอาหาร
1: ใช่แล้วเพราะว่าอุณหภูมิไม่สูงนักอันดับปัจจัยหลักเลยคือหม้อที่เราเห็นว่ามันกำลังเดินอยู่เนี่ยมันจะไม่เดินแล้วมันจะตาย
0: หม้อที่เดินอยู่อ๋อมันจะตายเลย
1: ในข้าวเนาะเพราะว่าหม้อพวกนี้เนี่ยมันไม่เพียงแต่ตัวมันเองที่กัดกินแต่มันยังทิ้งไข่ไว้ด้วย
0: ตัวดีเลยเนาะ
1: แล้วซึ่งไข่เนี่ยมันก็จะเจริญเติบโตเป็นทวีคูณเนาะเมื่อเราไม่ได้ใช้ข้าวสารนั้นไปสุดท้ายข้าวสารเราอาจจะทานไม่ได้เลยดังนั้นข้อดีอีกประการนึงที่สำคัญก็คือว่ามันสามารถกำจัดไข่มอดได
0: ้สำคัญตรงนี
1: ้
0: ไข่มอดด้วย
1: ไข่มอดด้วยแปลว่าเราเก็บไว้นานๆเนี่ยมันก็ไม่เจริญเติบโตเป็นตัวเต็มวัยแล้วกินข้าวของเราไปมากกว่านั้นแหละ
0: ครับก่อนที่จากกันไปนะฮะอาจารย์อยากให้อาจารย์ฝากไว้นิดนึงนะฮะขอชื่อที่อยู่หรือว่าเป็นเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้เผื่อใครที่สนใจเจ้าเครื่องนี้ได้อาจโทรมาถามนะฮะ
1: ค่ะสำหรับผู้ที่สนใจนะคะสามารถติดต่อมาได้ที่ดร.นิภาพล สิริพลค่ะที่ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะเบอร์โทรศัพท์นะคะ053-944-135ค่ะ
0: ครับผมนะฮะใครที่สนใจก็สามารถติดต่อได้เดี๋ยวขึ้นเบอร์ไว้ข้างล่างนะฮะวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากนะครับ
2: ขอบคุณครับ
0: นะฮะเดี๋ยวเราไปดูผู้ประกอบการต่อดีกว่าครับใช่ครับ

0: หลังจากที่เราคุยกับนักวิจัยแล้วนะครับและตอนนี้นะฮะผมได้อยู่กับตัวแทนผู้ประกอบการแล้วนะครับเอาละครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ถ้าผมแนะนำตัวนิดนึงครับ
1: ครับผมคุณกฤตราชโรจน์นะครับก็มาจากบริษัทเฟบิกอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับที่ได้ทำเทคโนโลยีเรื่องนี้นะคร
0: ับ ครับผมนะฮะอยากทราบเหมือนกันนะฮะเจ้าเครื่องนี้นะฮะดีอย่างไร
1: เครื่องนี้นะครับเป็นนวัตกรรมใหม่ของการให้ความร้อนนะครับโดยเฉพาะใช้ได้ดีในเรื่องข้าวนะครับที่จะสามารถฆ่ามอดและไข่มอดและแมลงต่างๆในข้าวเข้ากล้องได้ครับ
0: แล้วเหมือนกับเจ้าอื่นเขามีไหมฮะแล้วมันจะดีกว่าคนอื่นยังไงครับ
1: ในปัจจุบันนี้นะครับก็เจ้าอื่นปัจจุบันเนี่ยก็จะใช้สารเคมีนะครับเป็นพวกโบรไมด์นะครับฟอสฟีนนะครับ
0: ครับผม
1: ซึ่งแน่นอนว่าอาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพนะครับของผู้บริโภคครับ
0: คือเขาใส่สารเคมีกันเลยแล้วกินเข้าไปได้อะฮะ
1: จริงๆก็จะมีมาตรฐานอยู่นะครับว่าไม่ควรใส่เยอะแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็เทคโนโลยีเราเนี่ยใช้คลื่นไมโครเวฟนี่ก็จะสามารถไม่ใช้สารเคมีเลยครับ
0: อ๋อคือถ้าเราใช
1: ้
0: คลื่นปุ๊บแล้วก็ไม่ต้องใช้สารเคมีอะไรเลยหมายถึงใส่ข้าวเข้าไปปุ๊บ
1: ครับถูกต้อง
0: ใช้ได้เลย
1: ใช่ครับ
0: นะฮะมอจะตาย
1: แล้วก็รวดเร็วด้วยครับในเวลาไม่นานแต่ถ้าเราลมสารเคมีนี่ต้องใช้เวลาถึง7วัน10วันนะครับเพื่อความชัวร์ว่าสามารถฆ่าตัวแมลงและไข่แมลงได้หมดนะครับ
0: อ๋อครับผมหลายๆครั้งผมเคยซื้อข้าวนะฮะแล้วก็ตอนแรกก็ไม่มีมอดตอนหลังปุ๊บก็มีมอดขึ้นมาเพราะอะไรฮะ
1: เพราะว่าตัวไข่มอดและแมลงเนี่ยครับมันจะมองไม่เห็นเพราะว่าเขาจะฝังไว้ในตัวเมล็ดด้าน
0: ในเมล็ดเลย
1: ครับ
0: นะฮะก็แล้วเจ้าเครื่องนี้เนี่ยอยากรู้อย่างนึงคือมันช่วยคุณกฤตได้ยังไง
1: ครับก็ผมทำธุรกิจในเรื่องเครื่องจักรนะครับที่เกี่ยวกับแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรนะครับเครื่องนี้ก็สามารถนำมาช่วยเปิดตลาดที่จะแก้ปัญหาใหม่ๆเกี่ยวกับวงการธุรกิจการผลิตข้าวนะครับ
0: ครับ
1: โดยเฉพาะในปัจจุบันนี้เราจะเน้นเรื่องสุขภาพนะครับมีผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย
0: ์
1: ข้าวกล้องนะคร
0: ับ
1: ก็จะมาช่วยในเซกเตอร์ตรงนี้ได้มากทีเดียวครับ
0: ก่อนจะจากกันไปนะฮะอยากให้คุณกฤตฝากอะไรไว้นิดนึงว่าสำหรับใครที่อยากจะติดต่ออะไรยังไงนะฮะก็สามารถโทรมาได้ที่ไหนครับ
1: ครับถ้ามีท่านใดสนใจนะครับก็ติดต่อมาได้ที่บริษัท Fabix International นะครับ
0: ครับ
1: ก็เบอร์โทรศัพท์053-213-412ครับผม
0: นะฮะก็สามารถติดต่อได้เช่นกันนะครับ
1: ครับ
0: เอาละครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณกฤตมากนะครับ
1: ครับ
0: ขอบคุณครับนะฮะก่อนจะจากลากันไปเดี๋ยวผมพาไปชมบรรยากาศข้างนอกกันดีกว่าครับ

0: วันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับสำหรับรายการคิดการใหญ่นะฮะต้องขอขอบคุณนะฮะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิภาพลสุริพลนะครับและคุณกิตราชโลดนั่นเองนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่และก็ให้ความรู้มากมายนะครับต้องขอขอบคุณนะ
1: โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า
0: และต้องขอขอบคุณอีกนะฮะขอขอบคุณสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
1: M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
0: Northern Science and Park Thailand นะครับและก็ขอบคุณมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้วยนั่นเองครับวันนี้ผมอาร์ตศรีนาถต้องขอลาไปก่อนครั้งหน้าคิดการใหญ่ที่ไหนเป็นครับครั้งหน้าครับสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุ

และหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

วัสดีครับหลายๆคนคงเคยปั่นจักรยานกันมาแล้วบางคนปั่นเร็วบางคนปั่นช้าแต่ทุกคนปั่นแล้วเมื่อยขาฮ่าๆแล้วคำถามปวนๆวันนี้จะเกี่ยวกับส่วนไหนของจักรยานกันนะอาจจะมีวิธีที่ปั่นแล้วเมื่อยน้อยลงก็ได้ใครจะรู้

0: นี่ว่ามันลุ้นเกินไปหรือเปล่าเนี่ย
1: ก็มันสนุกนี่ครับขนาดดูเรายังตื่นเต้นเองเลย
2: ใช่ค่ะเห็นแล้วแบบหวาดเสียวมากเลยค่ะอยากลองเล่นดูบ้างแล้วไปกับแมทเท
3: อร์เฮ้ยเดี๋ยวก่อนทั้งคู่วันนี้นะเราไม่ได้มาปั่นจักรยานผัดผลคำถามสุดบวกของเราคืออะไรลืมไปแล้วหรอฮะ
2: จักรยานล้อเล็กกับจักรยานล้อใหญ
1: ่แบบไหนวิ่งเร็วกว่ากัน
0: เรื่องนี้นะพี่ชายคิดว่าต้องเป็นจักรยานล้อเล็กแน่นอนเลยเพราะว่าพี่คิดว่าจักรยานล้อเล็กเนี่ยรอบในการหมุนของมันนะมีสั้นกว่าล้อใหญ่ระยะในการหมุนอ่ะมันก็อาจจะทำให้ล้อเล็กเนี่ยเร็วกว่าก็ได
1: ้ผมก็คิดว่าล้อเล็กเหมือนกันครับพี่ชายเพราะว่าผมคิดว่าความสมดุลของล้อมันน่าจะดีกว่าล้อใหญ่แล้วก็ความเร็วมันน่าจะเร็วกว่าด้วยครับ
2: ของธนาคิดว่าก็น่าจะเป็นล้อเล็กค่ะเพราะว่าล้อเล็กอ่ะมันน้ำหนักเบากว่าล้อใหญ่สามารถแบบทำให้ไหลลื่นไปได้ดีอย่างเงี้ย
3: แต่พี่บิ๊กคิดว่ามันแตกต่างพี่บิ๊กคิดว่าเป็นล้อใหญ่เพราะเวลาเราส่งแรงเนี่ยนะล้อใหญ่มันใหญ่กว่าใช่ป่ะส่งแรงปุ๊บมันอาจจะแรงกว่าล้อเล็กก็ได้ความเร็วอย่างเงี้ยพี่ว่าจักรยานล้อใหญ่เนี่ยยอดแล้วแต่แค่คิดอย่างเดียวเนี่ยนะพี่ว่าเราก็หาคำตอบไม่ได้หรอกเราต้องไปทำการทดลองกัน
0: แต่ก่อนที่เราจะไปทำการทดลองกับจักรยานของจริงเนี่ยนะพี่สายว่าเราเนี่ยต้องไปลองทำการทดลองกับสิ่งของใกล้ๆตัวก่อนเพื่อเปรียบเทียบกันดู
3: ไปกันเลยดีกว่าไหม
1: ไป
0: เดี๋ยวพี่จะสมมติว่าเหรียญใหญ่นี้คือล้อใหญ่ส่วนเหรียญเล็กนี้ก็คือล้อเล็ก
3: พี่จะให้น้องๆนะครับลองกิ้ง2เหรียญนี้ดูเราจะได้รู้ว่าเหรียญไหนเนี่ยวิ่งไวกว่ากันรับเลย
0: ตัว1 2 3
3: ไป
0: เฮ้ย
3: ไป

0: หนึ่งสองสาม
1: เย้อีกแล้วค่ะ
0: สรุปว่าเหรียญใหญ่หรือฝ่ายล้อใหญ่เนี่ยเป็นผู้ชนะในการแข่งขันนี้
2: เมื่อกี้เหรียญเล็กเหรียญใหญ่อาจเห็นกันไม่ชัดเจนนี่เลยที่มีอันนี้มาให้หูละหูมาซึ่งมีขนาดใกล้เคียงกับล้อของจักรยานมาทดลองเห็นกันแบบชัดๆยิ่งกว่าเดิมอีกอ่ะรับไป
0: ไปงั้นเราไปกันเลย
2: ไป
0: นี่ไปตรงนี้เลยมาพร้อมหรือยังพร้อมแล้วค
2: ่
0: ะ
2: เตรียมตัวปล่อยนะ
0: หนึ่งสองสาม
2: ปล่อย

0: เปลี่ยนกัน
1: มาเปลี่ยนกัน
0: มาเต็มตัว
2: สรุปผู้ชนะในรอบนี้ก็คือฮูลฮูปอันใหญ
0: ่น้องๆคิดว่าเหรียญกับฮูลฮูปเนี่ยทำไมอันใหญ่ถึงลงไปไวกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าฮูลฮูปเนี่ยมันหนักแล้วมีแนวโน้มทำให้แบบว่าทรงตัวได้ดีแล้วก็ตกลงไปได้อย่างราบรื่นอะไรอย่างเงี
3: ้ยผมคิดว่าที่อันใหญ่ชนะเพราะเปรียบเทียบเหมือนหินครับหินก้อนใหญ่มันจะลงเขาได้อย่างง่ายได้แต่หินก้อนเล็กมันอาจจะสะดุดไปก็ได้คร
2: ับ
3: อ๋อ
2: แล้วเทียบเป็นกับจักรยานอะมันจะเหมือนกันไหมถ้าฮูลาฮูปกับจักรยานเนี่ย
0: น่าจะไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่า

0: น้ำหนักอะไรเงี้ยอาจจะไม่เหมือนกัน
1: แล้วไทเกอร์ว่าไง
2: ผมก็คิดว่าไม่เหมือนกันครับล้อปกติเสื้อตัวระบบเราใช้1อันใช่ไหมครับแต่นี่เราใช้จักรยานมันมี2ล้อแล้วน้ำหนักมันอาจจะมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นเพราะว่าพวก
1: ต้องมีแฮนด
2: ์
1: มีโครงมีเบาะอีก
3: แต่จะเป็นจริงอย่างที่น้องๆพูดหรือเปล่าเดี๋ยวเราต้องไปพิสูจน์กัน
1: ไปกันเลย
3: ถึงเวลาทดสอบจริงกับคำถามที่ว่า
4: จักรยานล้อเล็ก
5: กับจักรยานล้อใหญ
4: ่แบบไหนวิ่งเร็วกว่ากัน
1: ผู้ทดสอบรอบแรกครับจะเป็นน้องไทเกอร์กับน้องธนา

0: เอาละครับผู้ชนะในรอบนี้นั่นก็คือจักรยานล้อใหญ่น้องไทเกอร์เนี่ยนะครับที่แพ้อย่างน้องธนาก็ไม่ต้องเสียใจไปนะเพราะยังไงรอบต่อไปพี่จะให้น้องๆนั้นสลับคันกันนะสลับไปเลย
1: รอบที่2 1 2

0: เอาเลยครับผลการทดลองนี้ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นครับผมผู้ชนะนั่นก็คือจักรยานล้อเล็กของน้องไทเกอร
1: ์เดี๋ยวรอบนี้เนี่ยเป็นตาของพี่บิ๊กกับพี่สายทดสอบกันดูบ้าง
0: ไป

0: รุปแล้วเนี่ยรอบที่ธนากับไทเกอร์แข่งกันเนี่ยนะจักรยานที่ไทเกอร์เป็นคนปั่นเนี่ยชนะส่วนรอบที่พี่แข่งกับพี่บิ๊กเนี่ยจักรยานที่พี่บิ๊กเป็นคนปั่นเนี่ยก็จะชนะด้วยพี่ว่ามันคงเป็นเพราะว่าแรงของคนที่ขับจักรยานมากกว่าเพราะอย่างธนากับไทเกอร์อย่างเงี้ยไทเกอร์เป็นผู้ชายก็น่าจะแรงเยอะกว่าพี่บิ๊กกับพี่บิ๊กเป็นผู้ชายก็น่าจะแรงเยอะกว่าทำให้ชนะทุกรอบที่ปั่นจักรยานเลย
1: ใช่ค่ะก็คิดเหมือนพี่สายเหมือนกันเพราะว่าผู้ชายอาจจะมีน้ำหนักเยอะกว่าแล้วก็แบบมีแรงเยอะกว่าแล้วก็สามารถทรงตัวได้ดีกว่าผู้หญิง
2: แต่ถ้าเกิดผู้หญิงบางคนที่แข็งแรงก็อาจจะนะแล้วผู้ชายก็ได้ค่ะ
0: แล้วระหว่างปั่นจักรยานล้อเล็กกับล้อใหญ่เนี่ยเรารู้สึกยังไงบ้างอาไทเกอร์ก่อน
2: ก็พอๆกันนะครับนอกจากเราจะใช้แรงมากขนาดไหนกับคันไหนอะ
0: แล้วคันเล็กถนัดกว่าคันใหญ่ไหมของธนา
1: คันเล็กถนัดกว่าค่ะเพราะว่าคันใหญ่มันรู้สึกว่ามันใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: มันใหญ่ไปเลยไม่ถนัดเน
0: า
3: ะ
0: แต่สำหรับพี่นะพี่คิดว่าคันใหญ่ทำให้เร็วได้มากกว่าเพราะว่าที่พี่ปั่นคันเล็กเนี่ยนะพี่รู้สึกว่าวงมันเล็กอะแล้วเวลาที่มาสัมผัสพื้นผิวถนนอะมันก็ไวไวแต่ว่ามันเหมือนไปได้แค่นิดเดียวแต่ล้อใหญ่อะกว่าจะวนครบรอบนึงอะมันไปได้ไกลเลยนะพี่ก็เลยคิดว่าล้อใหญ่ทำให้ไปได้ไกลมากกว่า
3: พี่ก็ว่างั้นนะตอนที่พี่ขี่เนี่ยคันเล็กก่อนเลยรู้สึกเลยว่ามันไม่ถนัด

0: บิ๊กอาจจะเป็นคนขายยาวได้แหละแล้วพี่ชายก็พูดถูกเล็กอ่ะล้อมันเล็กเนาะมันก็เลยไปนิดเดียวได้ไม่ไกลมากส่วนล้อใหญ่ก็เหมือนพี่ชายพูดอีกล้อมันกว้างกว่ามันใหญ่กว่ามันก็เลยทำให้ไกลกว่างั้นก็เพราะฉะนั้นก็แปลว่านอกจากล้อเล็กล้อใหญ่แล้วนะครับแรงยังส่งผลต่อความเร็วของจักรยานอีกด้วย
1: ปัดมากขึ้นด้วยครับWhoa!

0: ถ้าเป็นจักรยาน2ล้อแล้วนะครับเด็กๆทั่วไปก็คงปั่นกันเป็นอยู่แล้วแต่วันนี้ครับรายการ Wowit ของเรานั้นจะขอเสนอความตื่นเต้นสนุกและท้าทายมากยิ่งขึ้น
1: ด้วยการทดลองขี่จักรยานล้อเดียวครับ
0: ไปมา

0: โอ้โหเมื่อกี้พี่เล่นจักรยานล้อเดียวได้สุดยอดมากเลยครับช่วยรบกวนสอนพวกเราหน่อยได้ไหมคร
1: ับ ได้ครับผม
0: โอ้โห
2: ผมรู้สึกว่าเสียวนะครับแต่มันก็น่าเล่นเหมือนกันนะครับ
3: ใช่ค่ะแบบเห็นพวกพี่เล่นแล้วแบบสุดยอดมากเลยค่ะแบบกระโดดได้ขาเดียวได้เลยแบบอยากลองเล่นดูบ้างหรอคะ
1: ได้ครับมีอุปกรณ์หรือยังครับขั้นแรกต้องมีจักรยานล้อเดียวก่อนนะครับ
0: มีจักรยานล้อเดียวแล้วต้องมีอะไรอีกไหมครับ
1: ก็ต้องมีหมวกมีสนับแล้วก็รองเท้านี่ถูกต้องแล้วครับจะดูตัวอย่างให้ดูตัวอย่าง
0: ครับ
1: นี่ครับหมวกแล้วก็สนับแข้ง
0: อ๋อครับผม
1: ทำไมเราถึงต้องใส่สนับแข้งสนับแข้งเนี่ยโอกาสที่จะผิดพลาดเราจะผิดพลาดจากบันไดที่เราจะตกบันไดแล้วบันไดจะตีหน้าแข้งเรามากกว่าที่เราจะล้มลงไปอุปกรณ์เตรียมไว้ให้

0: แล้วสถานที่ฝึกล่ะครับต้องควรเป็นยังไงครับ
1: จริงๆสถานที่ฝึกเนี่ยนะครับเป็นพื้นที่เรียบๆแล้วก็มีถ้าเป็นยางได้อย่างนี้ดีมากถ้าเป็นพื้นสนามหญ้าก็ได้ครับ
2: ครับ
1: แล้วก็มีที่เกาะสักนิดนึงจะดีครับ
0: ครับผม
3: งั้นพวกเราขี่กันได้เลยใช่ไหมครับเพราะเรามีสถานที่กับอุปกรณ์พร้อมแล้วครับ
1: ก็ใจเย็นๆครับเดี๋ยวต้องรอเป็นขั้นตอนครับเพราะว่าจักรยานล้อเดียวนี่มันไม่ใช่แบบเหมือน2ล้อครับแล้วก็ไปได้เลยก็คือต้องค่อยๆเรียนจาก1ไป2 3 4 5ครับเรียนไปเรื่อยๆครับ
2: ครับตอนนี้เรามาเริ่มเรียนกันดีกว่ามา
1: ขออุปกรณ์นิดนึงครับเชิญเลยครับ
2: ครับผม
1: ขั้นแรกถนัดเท้าไหนครับ
2: เขาถนัดเท้าซ้ายครับ
1: ให้เอาบันไดเท้าซ้ายนำหน้านะครับ
2: ครับ
1: ปึ๊บมองที่บันไดนี้ครับ
2: ชับ
1: ค่อยๆนั่งลงนะครับอย่านั่งลงทีเดียวนะครับ
2: ครับผมจะนั่งนะฮะ
1: ครับค่อยๆปล่อยมือนะฮะผมไม่ปล่อยครับผมไม่ปล่อย
2: โอเค
1: ดีขึ้นไหมครับ
2: ครับดีขึ้นฮะ
1: แล้วก็ผมจะไม่จับแล้วตบมือครับตบมือครับเดี๋ยวผมคว้ายังไงเดี๋ยวผมช่วยคว้าตบมือครับทีนี้นี่นะฮะได้ประมาณ1วิแล้วคอยทีนึงเนี่ยครับแล้วก็ก้าวไป19ครับก้าวไป19ให้เท้าถนัดไปอยู่ข้างหน้าตลอดนะครับ
2: ครับ
1: ใจเย็นๆครับเดี๋ยวผมประคอง

0: ครึ่งรอบครับครึ่งรอบก็คือวิธีการลงก็คือพุ่งตัวไปข้างหน้าไม่ต้องจับรถนะครับพุ่งตัวไปข้างหน้าถ้าเกิดเราลงรถข้างหลังรถก็จะอยู่ข้างหน้าเราแล้วเราก็จะสะดุดรถได้ก็คือวิธีการลงก็คือก้าวขาเดินออกไปเฉยๆครับลองดูนะครับชึบก้าวขานั่นแหละครับทิ้งรถลงไปเลยครับ
1: ตาหนูบ้างค่ะ
0: ครับมาเลยครับอันนี้ถนัดเท้าไหนครับ
1: เท้าซ้ายค่ะ
0: เท้าซ้ายก็เอาบันไดทางซ้ายนำหน้าเองครับเอารถนั่งที่รถเลยครับนั่งที่รถเหยียบที่เท้านี้ก่อนนะครับที่เท้านี้แล้วก็รีบมองบันไดนี้ค่อยๆนั่งลงครับค่อยๆนั่งลงค่อยๆนั่งลงลองเอามือออกจากกำแพงครับดีขึ้นไหมครับดีขึ้นจากกำแพงค่อยๆเอามือออกจากกำแพงแล้วก็ตบมือครับ1ทีขออีกทีนึงครับตบมือครับอันนี้ก็ค่อยๆก้าวมา1รอบครับให้เท้าซ้ายอยู่ข้างหน้าเหมือนเดิมให้เท้าซ้ายขนานถึงกับพื้นชิดได้ไหมครับเวลาลงจากรถก็คือพุ่งตัวไปข้างหน้าเลยพร้อมไหมครับพร้อมอ่ะหนึ่งสองสามนั่นแหละถนัดเท้าไหนครับ
1: ขวา
0: ถนัดเท้าขวาอ้อยบันไดขวาข้างหน้า

0: พี่คะเคล็ดลับในการปั่นค่ะแบบให้ทรงตัวได้ดีมันมีอะไรบ้างคะ
1: จริงๆมันต้องขึ้นกับอยู่กับการฝึกฝนนะครับวันนี้อาจจะเป็นแบบว่ามันยังตื่นเต้นอยู่เพราะว่าเป็นครั้งแรกๆกัน
2: ครับผมแล้วการแล้วซ้ายแล้วขวาล่ะฮะต้องทำยังไงบ้างครับ
3: จริง
1: ๆในการเริ่มต้นนะครับก็คือต้องจับกำแพงแล้วก็ปล่อยกำแพงแล้วก็จนไม่มีผู้ช่วยแล้วก็ทุกอย่างก็คือไปได้เองจนถึงเวลานั้นแหละเราจะต้องฝึกเลี้ยวพี่จะมีตัวอย่างให้ดูนะครับนี่นะครับเวลาจะเลี้ยวต้องใช้เอวสังเกตดูจากช่วงไหล่เอียงไปทางซ้ายก็คือเลี้ยวซ้ายเอียงไปทางขวาก็คือเลี้ยวขวา
2: ครับถ้าเราฝึกหลังจากกำแพงแล้วต่อไปเป็นวิธีการไหนครับผม
1: ก็ไม่ใช้กำแพงครับก็คืออยู่บนลานกว้างๆมีแต่ครูผู้ช่วยกับเราสองคนนะครับ
2: งั้นอาจารย์ครับช่วยสอนพวกเราแบบโดยไม่ใช้กำแพงได้เลยไหมครับ
1: ได้ครับได้ครับ
2: ไปขอจักรยานหน่อย
4: เอาละ
1: เหมือนเดิมนะครับก็จัดเท้าไว้ที่เดิมปึ๊บลองกลางแขนข้างนู้นไว้ก็ได้ครับเลือกกลางตรงตัวนิดนึงพร้อมไหมครับ
4: ครับ
1: เดี๋ยวตบมือหนึ่งทีนะครับ
2: เอียง
1: พร้อมไหมครับ
2: ครับผม
1: ก้าวไป19ครับค่อยๆครับดีขึ้นแล้วครับดีขึ้นแล้วรู้สึกว่าดีขึ้นแล้วแรงจากมือผมรู้สึกน้อยลงพักก่อนครับพักก่อนครับเท้าขนาดก็พื้นค่อยๆครับดีขึ้นไหมครับ
4: ครับผม
1: ขอตบมือหนึ่งทีครับ
4: ใช่ครับแป๊บนึง
1: ดีขึ้นครับพร้อมแล้วก็พุ่งตัวไปข้างหน้าเพื่อลงครับ
4: 1 2
1: นั่นแหละครับ

0: คนที่ตอบได้สร้างสรรค์และชัดเจนที่สุดและได้รับคัดเลือกจากทางรายการ3คนรับไปเลยเสื้อยืดสุดเทพแบบนี้ส่วนคำถามสุดป่วนครั้งหน้า
1: ทำไมหมาต้องใช้ลิ้นกินน้ำ
0: คำถามใกล้ตัวที่สุดป่วนกวนใจแบบนี้ยิ่งน่าสงสัยใช่ไหมล่ะครับยิ่งสงสัยมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีนะครับเพราะความสงสัยบวกกับวิทยาศาสตร
1: ์เท่ากับความรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด
0: แล้วพบกันใหม่เมื่อสงสัยคราวหน้าสวัสดีครับ

ปลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5.เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชะขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับกระผมพันธการมาลา
1: สวัสดีค่ะณัฐยาทองดวงค่ะ
2: สวัสดีค่ะดิฉันพิชญานิคุ้มครองค่ะ
3: สวัสดีค่ะดิฉันนิธิพรศรีนาคค่ะ
4: สวัสดีค่ะดิฉันสุวชัยบรรพเชิดพวกเราเป็นนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
0: วันนี้พวกเราขออนุญาตพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการวางแผนทางภาษีอากรเพราะพวกเรานะครับเป็นนักศึกษาสาขาการบัญชีเราจึงเรียนเกี่ยวกับการทำบัญชีและเกี่ยวกับการภาษีมาอย่างหลากหลายวิชาครับและก่อนหน้านี้นะครับมีข่าวโด่งดังเกี่ยวกับพ่อค้าและแม่ค้านะครับที่ถูกกรมสรรพากรเรียกเก็บภาษีย้อนหลังครับจากการขายของทั้งขายแบบหน้าร้านและออนไลน์นะครับที่มีการชำระเงินด้วยการโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารครับ
5: ถ้าคิดจะขายของออนไลน์ก็ต้องข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของภาษีด้วยนะคะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเพราะหลายคนอาจจะกำลังขายของออนไลน์อยู่หรือสนใจที่จะขายของออนไลน์เพราะยุคนี้นะคะเป็นยุคของโซเชียลมีเดียหลายคนอาจจะเจอกับภาวะโควิด-19หลายคนก็อาจจะกำลังเว้นระยะห่างและทำให้อาจจะไม่อยากจะเดินห้างจึงเป็นโอกาสที่ดีนะคะในการขายของออนไลน์
0: ใช่ครับถ้าเราเข้าไปใน Facebook เนี่ยเราจะเจอพ่อค้าแม่ค้ามาไลฟ์สดขายของออนไลน์กันอย่างเยอะแยะเลยล่ะครับ
6: ค่ะใน Instagram ก็มีนะคะอย่างเช่นการขายกระเป๋าเครื่องสำอางเสื้อผ้ามีเยอะแยะเลยค่ะ
7: บางท่านอาจจะสงสัยกันใช่ไหมล่ะคะว่าเราจะเสียภาษียังไงคิดภาษียังไงแล้วจะไปเสียที่ไหนแล้วถ้าจะไม่เสียจะได้ไหมแล้วกรมสรรพากรจะรู้ไหมแล้วเขาจะรู้ได้ยังไง
5: ถ้าอย่างนั้นตามเรามาเลยค่ะเดี๋ยวพวกเราจะเล่าให้ฟังแบบง่ายๆไม่ซับซ้อนหรือเพื่อนๆจากสถาบันอื่นได้รับฟังแล้วอยากจะเพิ่มเติมประเด็นหรือเพิ่มเติมเนื้อหาหรือเรื่องราวเกี่ยวกับการเสียภาษีจากการขายของออนไลน์หรือช่วยคอมเมนต์แนะนำไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะคะถือว่าเป็นการช่วยกันให้ความรู้แก่ผู้ชมทุกท่านค่ะ
8: ที่ตัวเองมีเพื่อนที่เจอปัญหาขายของออนไลน์มาแล้วเนี่ยช่วยเล่าให้ฟังได้ป่ะแต่ไม่ต้องเอ่ยชื่อก็ได้นะ
9: คืองี้เพื่อนเราอะเรียนจบปวช.ใช่ไหมแต่นักก็ไม่ได้เรียนต่อหรอกผันตัวไปเป็นแม่ค้าออนไลน์ขายพวกอาหารเสริมคอลลาเจนกาแฟลดน้ำหนักอะไรพวกเนี้ยขายเยอะแยะเลย
6: ถามจริงขายที่ไหนหรอขายออนไลน์เนี่ยนะ
9: ขายทางเพจ Facebook ของนางนี่แหละนางก็ไลฟ์ขายเกือบทุกวันนะคนก็เข้ามา CF ของนางทุกวันพอนางขายได้นางก็ไปส่งของที่ไปรษณีย์เคอรี่แฟตของขนส่งอะไรพวกเนี้ย
8: ขายดีไหมล่ะเธอแล้วยอดขายประมาณไหนหรอ
9: แรกๆก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะแต่พอไปรู้ว่าต่อมาก็ขายได้เฉลี่ยต่อเดือนละเป็นแสนบางเดือนก็หลายแสนเลยนะก็เพราะว่านางคงทั้งสวยพูดเก่งน่ารักบุคลิกดีและที่สำคัญนะสินค้าของนางแต่ละอย่างราคาดีมากเลยล่ะ
10: ต่างปุ้ยเลยอยากไปขายด้วยเลยอ่ะ
9: อุ้ยเตรียมออกรถกระบะไว้รอขนของเลยมีหนำซ้ำนะขายของได้เงินเยอะเอาไปเลี้ยงพ่อแม่ซื้อที่ดงที่ดินยังได้เลยนะ
6: แล้วปัญหามันเกิดจากตรงไหนหรอ
8: เราขอเดาได้ปะ
9: แต่บอกก่อนนะเรื่องนี้มันหลายปีมากแล้วใช่ครับณประเทศของเรามีการออกกฎหมายให้มีการส่งข้อมูลในการโอนเงินเข้าบัญชีมากกว่า 3,000 ครั้งต่อปีครับ
8: หรือ400ครั้งต่อปีมียอดเงินเกิน2ล้านบาทให้แก่กรมสรรพากร
5: เพราะการขายของออนไลน์ส่วนใหญ่มักใช้วิธีการโอนเงินผ่านธนาคารพาณิชย์
8: จริงๆแล้วกฎหมายไม่ได้กำหนดแค่ธนาคารพาณิชย์อย่างเดียวนะแต่กฎหมายระบุถึงสถาบันการเงินรวมๆด้วยแหละ
6: สรรพากรก็เอาข้อมูลจากที่ได้รับจากสถาบันการเงินนี่แหละมาเรียกเก็บภาษีออนไลน
8: ์เธอจริงๆแล้วอ่ะคนที่ขายของหน้าร้านเขาไม่ได้ขายออนไลน์เขาก็เสียภาษีกันมานานแล้วนะ
5: ใช่ๆจริงด้วยก็ทุกคนก็ต้องเสียภาษีเหมือนกันสิเนาะแล้วภาษีที่เสียไปอ่ะก็เอาไปพัฒนาประเทศนี่แหละ
6: จ้าแม่ไม่กลัวก็ได้แล้วมันเป็นยังไงต่ออยากรู้มากเลยอ่ะไหนเล่าต่อหน่อยสิ
9: แต่ก็มีคนรู้จักมาเตือนนางนะว่าจริงๆแล้วนางต้องเสียภาษีอ่ะเพราะการขายของเนี่ยเป็นเงินได้พึงประเมินประเภทที่8ตามมาตรา40ตามประมวลรัษฎากร
6: ไหนบอกว่าวันนี้จะพูดง่ายๆไงแล้วมีมาตราเข้ามาเนี่ยมันเริ่มยากแล้วนะ
5: เธอก็เงินได้พึงประเมินเนี่ยก็คือกฎหมายประมวลรัษฎากรซึ่งแบ่งออกเป็น8ประเภทตามที่เราเรียนมาไง
8: ก็เงินได้จากการขายของออนไลน์ก็ถือว่าเป็นเงินได้ประเภทที่8นั่นแหละ
9: นางก็เลยไปปรึกษาผู้ที่รู้ผู้รู้เนี่ยเขาก็พานางไปหาเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรเลยนะเพราะเงินได้ของนางเนี่ยปีนึงเป็นล้านเลยนะ
5: แล้วเกินล้าน800,000บาทไหมอ่ะ
9: เกินอยู่แล้ว
8: เอ้านั้นนางก็ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยดะสิ
9: ใช่เ ภาษีมูลค่าเพิ่มนี่แหละร้อยหนักด้วยนะพอคิดจากยอดขาย
1: เอายอดขายไปคูณ7หารด้วย107ไปเลยจ้านั่นแหละภาษีมูลค่าเพิ่มที่ต้องเสีย
6: อ้าวแล้วนางทำไงต่อ
9: นางก็ต้องไปเสียสิโทษอ่ะมีทั้งทางอาญาทั้งทางแพ่งเลยนะขืนปล่อยไว้อ่ะแย่แน่พอมีทั้งเบี้ยปรับเงินเพิ่มหลายอย่างโอ้ยนางคงไม่ปล่อยไว้หรอก
1: นี่ก็เลยเป็นสาเหตุของการบันทึกเรื่องราวและการแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นในวันนี้นะคะ
11: ถูกต้องนะคะ
1: ค่ะถ้าเพื่อนๆที่ไม่ได้เรียนบัญชีหรือไม่ค่อยมีความรู้ทางภาษีนะคะแต่วางแผนว่าจะขายของออนไลน์แนะนำให้วางแผนภาษีด้วยค่ะ
7: วางแผนให้ดีตั้งแต่เริ่มเลยนะคะขอให้คิดเลยว่าภาษีเป็นต้นทุนอย่างหนึ่งของธุรกิจค่ะ
12: เริ่มคิดอย่างนี้เลยเนาะจะได้สบายใจ
7: ใช
12: ่คือเราต้องเสียภาษีตั้งแต่แรกอยู่แล้ว
10: แล้วเริ่มจากตรงไหนดีล่ะการวางแผนภาษีเนี่ย
9: เราก็ต้องมาดูก่อนไงว่าของที่เราจะขายอะเสียภาษีอะไรบ้างเสียภาษีมูลค่าเพิ่มไหม
6: มันมีด้วยหรอคะว่าขายของแล้วไม่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มอะ
1: ก็ที่เราเรียนมาด้วยกันไงขายพืชผลทางการเกษตรขายทุเรียนสดทุเรียนแกะอะไรเงี้ยที่ส่งตามบ้านตามตลาดแต่ว่ารับเงินค่าทุเรียนเป็นการโอนเข้าบัญชีอะจำได้ปะ
7: ขายดีมากลูกค้าเยอะมากแล้วก็มีเงินโอนเข้าบัญชีเกินกว่าปีละ 3,000 ครั้งเลยนะ
9: ก็ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มไงแต่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแทน
10: ขายสัตว์ขายปุ๋ยขายอาหารสัตว์อ่ะพวกเนี้ยไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
9: ก็ถ้าเรารู้แล้วว่าสินค้าที่เราขายเนี่ยเข้าขายที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเราก็ต้องมาประมาณอีกว่าเราจะขายได้เท่าไหร่ต่อปี
6: อ้าวแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราขายได้เท่าไหร่ต่อปี
9: ก็นั่นไงเราถึงต้องวางแผนพอการขายแรกเริ่มเนี่ยไม่มีใครรู้หรอกว่าเราจะขายได้เท่าไหร่ต่อปีเราจึงต้องวางแผนก่อนตอนแรกเราก็ต้องขายในนามบุคคลธรรมดาไปก่อนก็ได
10: ้แล้วธุรกิจเราอ่ะเกิดปังขึ้นมาแล้วทำท่าว่ายอดขายของเราจะเกิน 1.8 ล้านต่อปีอันเนี้ยต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มแน
7: ่ๆพอยอดขายของเราอ่ะมีแนวโน้มที่จะถึง 1.8 ล้านบาทเราก็ต้องมีเรื่องที่จะต้องให้วางแผนกันอีกแล้ว
6: แบบวางแผนไปใช้เงินบัญชีคนอื่นอย่างเงี้ยหรอ
10: แบบกระจายเงินได้ไปให้คนอื่นอย่างเงี้ยหรอจะได้เสียภาษีน้อยๆ
7: อันนี้เราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันอ่ะ
9: เดี๋ยวมั่นใจแล้วนะว่าจะทำอย่างนั้นน่ะต้องอย่าลืมนะว่าฐานข้อมูลของกรมสรรพากรอ่ะเขามีการใช้ Big Data ใช้ AI แน่ใจแล้วจะทำอย่างเงี้ยว่าจะรอดตัวไปได้อ่ะ
10: อย่าทำอะไรที่ต้องเสี่ยงขนาดนั้นเลยไหมไหนจะเบี้ยปรับไหนจะเงินเพิ่มถ้าพลาดขึ้นมานะได้ไม่คุ้มเสียแน่
1: ถ้ายอดขายเราเจริญเติบโตขึ้นมาแนะนำให้ไปจดเป็นนิติบุคคลนะและจดเป็นผู้ประกอบการในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มด้วย
6: จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเป็นบริษัทเป็นห้างส่วนเงี้ยหรอเรื่องใหญ่เลยนะ
9: เราก็ถึงต้องมาดูไงว่าทำแบบไหนแล้วคุ้มกว่ากันเพราะการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเนี่ยหักค่าใช้จ่ายได้เยอะกว่าการประกอบการแบบบุคคลธรรมดานะเพราะบุคคลธรรมดาเนี่ยหักค่าใช้จ่ายแบบเหมาได้แค่ 60% เองในกรณีการขายของเนี่ยนะ
6: แล้วจดที่ไหนล่ะจดทะเบียนนิติบุคคลเนี่ย
1: จดที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและสำนักงานธุรกิจการค้าที่มีอยู่ทั่วประเทศเลย
7: เราสามารถจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลได้ทางออนไลน์ก็ได้เลยนะเข้าไปที่เว็บไซต์ dbd.go.th ทำตามขั้นตอนได้เลยไม่ยุ่งยากเหมือนเมื่อก่อนแล้ว
6: แล้วการจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการในภาษีมูลค่าเพิ่มล่ะจดที่ไหน
7: พิษรู้ปะ
9: ก็จดที่สรรพากรพื้นที่ลพบุรีไงที่เนี่ยเขามีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำตลอดเลยนะหรือไม่ก็ทุกจังหวัดอ่ะก็จะมีสรรพากรพื้นที่อยู่แล้ว
12: สามารถจดได้เลย
9: ใช่
1: ข้อดีของการจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มมีดียังไงพีทอธิบายให้ฟังได้ปะ
9: เพราะการเป็นผู้ประกอบการในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยสามารถทำให้เราขอใบภาษีแบบเต็มรูปจากผู้ที่ขายสินค้าให้เราซึ่งเราตรงเนี้ยเราเอามาหักกับภาษีขายในแต่ละเดือนได้ด้วยนะ
6: แล้วผู้ที่ขายสินค้าเนี่ยจะต้องเป็นผู้ประกอบการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มได้ไหมจ
7: ๊
6: ะ
7: แน่นอน
6: แสดงว่าเราก็ไม่ควรจะซื้อของจากผู้ประกอบการที่ไม่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
7: ใช่เพราะว่าผู้ประกอบการที่ไม่ได้จดแบบก็ไม่มีสิทธิ์ออกใบกำกับภาษีให้เราเราก็เครดิตภาษีซื้อไม่ได้นะ
9: นี่แหละการทำธุรกิจมีภาษีเป็นต้นทุนตัวสำคัญตามกฎหมายเราเลยต้องวางแผนแบบนี้ไง
1: วางแผนภาษีดีแล้วอย่าลืมลงบัญชีกันด้วยนะคะเป็นบุคคลธรรมดาก็ลงบัญชีแบบง่ายๆก็ได้ค่ะรายรับหน้าหนึ่งรายจ่ายหน้าหนึ่งแล้วที่สำคัญซื้อของจากใครอย่าลืมพอหลักฐานและเก็บไว้ให้ดีด้วยนะคะ
10: ก็เพราะว่าการขายของออนไลน์สามารถเลือกหักค่าใช้จ่ายได้2วิธีวิธีแรกคือการหักเหมาและอีกวิธีหนึ่งคือการหักตามจำเป็นและสมควรนั่นก็คือการหักตามความเป็นจริงนั่นเอง
7: โอ้ได้ความรู้ขึ้นเยอะเลยเนาะพวกเราเนาะ
10: ใช่
13: วิธีคิดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากการขายสินค้ามี2วิธีนะคะ1วิธีเงินได้สุทธิ2วิธีเงินได้พึงประเมินค่ะ วิธีที่1 นะคะก็คือวิธีเงินได้สุทธิภาษีเท่ากับเงินได้สุทธิคูณกับอัตราภาษีค่ะต่อไปเรามาดูตารางการคำนวณอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากันนะคะสำหรับปีภาษี2560จนถึงปัจจุบันค่ะประเทศไทยของเรามีการคิดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแบบก้าวหน้านะคะผู้ที่มีเงินได้สุทธิ 300,000 บาทแรกจะต้องเสียอัตราภาษีร้อยละ5โดยเราจะแบ่ง 300,000 แรกเป็น2ช่วงนะคะก็คือ 150,000 บาทแรกกับ 150,000 บาทหลังโดย 150,000 บาทแรกเราจะไม่มีการเสียอัตราภาษีกันนะคะเราจะมาเสียใน 150,000 บาทหลังในอัตราร้อยละ5ค่ะต่อไปนะคะผู้ที่มีเงินได้สุทธิ 300,000 บาทแต่ไม่เกิน 500,000 บาทเราจะต้องเสียอัตราภาษีร้อยละ10ผู้ที่มีเงินได้สุทธิ 500,000 บาทแต่ไม่เกิน 750,000 บาทจะต้องมีการเสียอัตราภาษีร้อยละ15ผู้ที่มีเงินได้สุทธิ 750,000 บาทแต่ไม่เกิน1ล้านบาทจะต้องเสียอัตราภาษีร้อยละ20ผู้ที่มีเงินได้สุทธิ1ล้านบาทแต่ไม่เกิน2ล้านบาทจะต้องเสียอัตราภาษีร้อยละ25ผู้ที่มีเงินได้สุทธิ2ล้านบาทแต่ไม่เกิน5ล้านบาทจะต้องเสียอัตราภาษีร้อยละ30และสุดท้ายนะคะผู้ที่มีเงินได้สุทธิ5ล้านบาทขึ้นไปจะต้องเสียอัตราภาษีร้อยละ35ค่ะต่อไปจะเป็นการคำนวณรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายนะคะโดยเราสามารถเรียกทั้งรายได้เงินได้หรือว่าการขายสินค้านะคะโดยเราจะหักค่าใช้จ่ายในอัตรา 60% และเราก็เรียกว่าเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายค่ะโดยเราจะมีการหักค่าลดหย่อนดังนี้นะคะก็คือการหักค่าลดหย่อนส่วนตัวเราสามารถหักได้ 60,000 บาทการหักค่าลดหย่อนคู่สมรสเราสามารถหักได้ 60,000 บาทคู่สมรสเราต้องมีการจดทะเบียนตามกฎหมายที่กำหนดไว้นะคะต่อไปค่าลดหย่อนต่อไปนะคะก็คือบุตรค่ะบุตรคนแรกเราเสียใน 30,000 บาทคนที่2คนที่3เราก็สามารถเสียเพิ่มได้อีก 30,000 บาทค่ะต่อไปค่าลดหย่อนตัวต่อไปนะคะก็คือค่าคลอดบุตรค่ะเราสามารถลดหย่อนค่าคลอดบุตรได้ในจำนวน 60,000 บาทค่ะตัวต่อไปนะคะก็คือค่าเบี้ยประกันชีวิตค่ะหักได้เท่าที่จ่ายจริงแต่ต้องไม่เกิน 100,000 บาทนะคะตัวต่อไปนะคะก็คือดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเราสามารถหักได้เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 100,000 บาทเช่นเดียวกันค่ะและตัวสุดท้ายนะคะก็คือค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาเราสามารถเสียได้คนละ 30,000 บาทค่ะ
11: ค่าลดหย่อนตัวสุดท้ายที่เราสามารถที่จะนำมาใช้ประโยชน์ให้ภาษีของเราเนี่ยมีจำนวนที่ลดลงก็คือค่าลดหย่อนจากการที่เราไปซื้อกองทุนรวมนะคะซึ่งกฎหมายปมวสดากรปัจจุบันนี้นะคะที่เราสามารถที่จะวางแผนภาษีไปซื้อกองทุนรวมได้เนี่ยนะคะจะมีกองทุนรวมอยู่2ประเภทนะคะก็คือกองทุนรวมประเภท SSF กับกองทุนรวม RMF นะคะกองทุนรวม SSF เนี่ยก็คือสามารถที่จะหักลดหย่อนได้เต็มที่นะคะไม่เกิน 200,000 บาทโดยเราจะสามารถซื้อได้นะคะซื้อกองทุนประเภท SSF ได้สูงสุด 30% ของเงินได้นะคะ 30% ของเงินได้สำหรับกองทุน RMF นะคะกองทุน RMF เนี่ยก็สามารถซื้อได้สูงสุด 30% ของเงินได้เหมือนกันนะคะกองทุน RMF จะซื้อได้จะหักลดหย่อนได้นะคะจะหักลดหย่อนได้ไม่เกิน 500,000 บาทหลังจากหัก SSF ออกแล้วพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือถ้าเราซื้อ SSF ไปแล้ว 200,000 เราก็จะซื้อ RMF แล้วหักลดหย่อนได้อีกเต็มที่ก็คือ 300,000 บาทนะคะนี่ก็คือเป็นการหักลดหย่อนอีกรายการหนึ่งที่เราสามารถจะวางแผนภาษีให้เราเสียภาษีน้อยลงนะคะส่วนค่าลดหย่อนตัวสุดท้ายก็คือเรื่องของเงินบริจาคนะคะเรื่องเงินบริจาคเนี่ยเราก็ต้องวางแผนเพราะว่าการบริจาคให้กับสถาบันการศึกษาโรงเรียนเนี่ยนะคะเราจะสามารถหักลดหย่อนได้2เท่าก็คือบริจาค1บาทแต่เราจะสามารถนำมาหักลดหย่อนได้2บาทนะคะ อันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องวางแผนนะคะเพื่อให้การเสียภาษีของเรานั้นเนี่ยถูกต้องตามกฎหมายแต่ว่าครบถ้วนนะคะถูกต้องตามกฎหมายแต่ว่าประหยัดที่สุด
3: วกเราในฐานะนักศึกษาบัญชีก็ไม่อยากให้ทุกท่านต้องเกิดปัญหาจากการเสียภาษีย้อนหลังเพราะเราควรจะเอาเงินจำนวนนั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์จะดีกว่านะคะ
9: หากทุกท่านมีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์หรือข้อคิดเห็นประการใดกรุณาคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยครับพวกเราขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมวิดีโอนี้

สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านในวันนี้นะครับเราคงจะปฏิเสธไม่ได้ว่าการซื้อขายของบนโลกออนไลน์นั้นแสนจะง่ายดายแล้วก็สะดวกรวดเร็วเป็นอย่างมากซึ่งการที่เราจะขายสินค้าได้นั้นต้องทำการจูงใจผู้บริโภคให้เกิดความสนใจในสินค้าของเราและสิ่งแรกที่จะสามารถสื่อสารเรื่องราวของสินค้าได้ก็คือภาพถ่ายสินค้าที่สวยงามเห็นแล้วจะช่วยกระตุ้นความอยากซื้อของผู้บริโภคขึ้นมาในทันทีการถ่ายภาพคือศิลปะการเล่าเรื่องอย่างหนึ่งที่สามารถสื่อสารอารมณ์และบุคลิกของสินค้าได้ในวันนี้นะครับทางสาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัลมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีก็ได้นำเทคนิคในการถ่ายภาพสินค้าประเภทอาหารง่ายๆมานำเสนอให้กับคุณผู้ชมทุกท่านโดยการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่สุดแสนจะซิมเปิลที่สามารถหาได้ง่ายๆภายในบ้านของเรามาประกอบฉากเพื่อเล่าเรื่องให้กับสินค้ารวมถึงเทคนิคการจัดองค์ประกอบภาพและการจัดแต่งง่ายๆทั้งหมดนี้จบครบในโทรศัพท์มือถือเพียงเครื่องเดียวของเรานี่เองครับวันนี้เราจะแนะนำเทคนิคการถ่ายภาพอย่างแรกที่ช่วยเล่าเรื่องราวของสินค้าได้แก่การวางองค์ประกอบหลักของภาพโดยการใช้เทคนิคจุดตัด9ช่องการทำแบบนี้จะเพิ่มจุดนำสายตาให้กับผู้ชมและทำให้สินค้าที่เราถ่ายภาพมามีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้นถือเป็นพระเอกเลยครับอย่างแรกเลยเรามาเริ่มที่การตั้งค่ากล้องในโทรศัพท์มือถือของเรากันก่อนเลยครับเราจะหาจุดตัด9ช่องก่อนครับโดยไปที่กล้องเข้าไปที่การตั้งค่าของกล้องเลื่อนหาคำว่าจุดตัด9ช่องจากนั้นกดเปิดขึ้นมาครับตอนนี้บนหน้าจอโทรศัพท์ก็จะปรากฏเป็นตารางเส้นตัดกัน9ช่องและมีจุดตัด4จุดอยู่ตรงกลางเวลาเราจัดองค์ประกอบภาพให้วางสินค้าอยู่จุดกึ่งกลางจุดตัดทั้ง4จุดนี้จะทำให้สินค้าของเราอยู่ในจุดที่น่าสนใจมากที่สุดครับเมื่อรู้หลักการจัดองค์ประกอบภาพด้วยการใช้จุดตัด9ช่องเพื่อทำให้ภาพสินค้าของเราเป็นพระเอกเท่านั้นยังไม่พอครับเราลองผูกเรื่องราวให้กับสินค้าของเราด้วยเพราะสินค้าที่มีเรื่องราวจะทำให้ผู้บริโภครู้สึกจดจำและกระตุ้นความสนใจให้ซื้อสินค้าได้ครับเราลองมาผูกเรื่องราวให้กับสินค้าอย่างแรกที่ผมนำมาใช้เป็นตัวอย่างกันก่อนเลยครับได้แก่เครื่องปรุงอาหารที่เรียกว่าเครื่องดำเป็นเครื่องปรุงสมุนไพรของชาวไทเบิ้งบ้านโคกสลุงจังหวัดลพบุรีชาวไทเบิ้งใช้เครื่องดำเพื่อประกอบอาหารหลากหลายเมื่อเป็นเครื่องปรุงอาหารเราจะเล่นใหญ่สักนิดหนึ่งนะครับลองนึกภาพตามนะครับว่าถ้าเครื่องดำอยู่แค่ในขวดโหลเราจะนึกออกไหมครับว่าถ้านำไปปรุงอาหารแล้วจะน่าทานสักแค่ไหนเพราะฉะนั้นเราจะนำตะไคร้ใบมะกรูดพริกแห้งและส่วนประกอบอื่นๆของเครื่องดำจัดไว้ในกระจาดแบบนี้ให้สวยงามจับต้มกระดูกอ่อนมาสักชามแล้วเติมเครื่องดำลงไปแหมแค่เห็นภาพก็ทำให้รู้สึกหอมกลิ่นของสมุนไพรชวนให้น้ำลายไหลขึ้นมาทันทีเลยครับซึ่งภาพถ่ายจะสวยงามก็ขึ้นอยู่กับการจัดแสงด้วยนะครับเราเอาโคมไฟอ่านหนังสือมาใช้จัดแสงแบบง่ายๆเรียบร้อยแล้วเราก็ถ่ายภาพสินค้าของเราได้เลยครับเลือกจัดองค์ประกอบภาพให้ตัวสินค้าอยู่ตรงตำแหน่งของจุดตัด9ช่องง่ายๆแค่นี้เลยครับเราก็จะได้ภาพถ่ายเครื่องดำกับเมนูที่เห็นแล้วน่าทานขนาดนี้ไว้ลงขายสินค้าออนไลน์ได้แล้วครับผมตัดภาพจากอาหารเมื่อสักครู่เรามาต่อกันกับขนมไทยๆอย่างขนมชั้นกันครับเราจัดแสงด้วยโคมไฟอ่านหนังสือโดยใช้หลอดเดย์ไลท์เพื่อให้ได้แสงขาวสวยใสลองจัดขนมชั้นวางในกระจาดเล็กๆรองด้วยใบไม้สดอย่างวันนี้ผมใช้ใบทองกวาวดูแล้วมันได้ฟีลความเป็นไทยดีครับผมเลือกดอกทองกวาวสักดอกนึงวางไว้ข้างๆขนมชั้นเพื่อให้มีสีสันสะดุดตาตัดกับสีของขนมชั้นดูแล้วน่าทานมากครับเราเลือกจัดองค์ประกอบในภาพให้ขนมชั้นอยู่ตำแหน่งจุดตัด9ช่องที่มุมซ้ายล่างและเราจะเว้นด้านบนขวาเอาไว้เพื่อใส่ข้อความครับเมื่อเราได้ภาพถ่ายที่สวยถูกใจแล้วเราเข้ามาที่โปรแกรมแต่งภาพในโทรศัพท์มือถือของเราเลือกภาพที่ชอบขึ้นมาเพื่อเพิ่มข้อความและรายละเอียดต่างๆของสินค้าเราเช่นใส่ชื่อเบอร์โทรศัพท์มือถือเพื่อสั่งซื้อสินค้าและเปลี่ยนสีให้เป็นโทนเดียวกันเพราะคราวนี้เราจะคุมโทนสีให้เป็นโทนเดียวกันกับสีของขนมชั้นครับก็จะสวยไปอีกแบบเสร็จแล้วก็กดบันทึกครับเราก็จะได้ภาพสินค้าที่พร้อมลงขายแล้วครับถูกใจกันหรือเปล่าครับ
เป็นอย่างไรกันบ้างครับพอได้ไอเดียดีๆในการถ่ายภาพสินค้าของท่านเองบ้างหรือยังถ้าอย่างนั้นเรามาดูกันอีกสักหนึ่งตัวอย่างนะครับตัวอย่างนี้เป็นน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นในขวดใสจากตำบลทะเลชุบศรผมจัดไฟด้วยหลอดเดย์ไลท์เช่นเดิมครับสำหรับสินค้าที่เป็นขวดใสหรือเป็นน้ำใสๆแบบนี้มีเรื่องให้ต้องระวังคือเราต้องไม่ใช้แบล็คกราวด์ที่มีสีสันนะครับเพราะจะทำให้สินค้าของเรามีสีที่ผิดเพี้ยนไปนั่นเองครับจึงจำเป็นต้องเลือกแบล็คกราวด์ที่มีสีอ่อนๆหรือเป็นสีขาวไปเลยครับเรามาผูกเรื่องราวให้กับน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นของเรากันสักหน่อยนะครับเรานำลูกมะพร้าวมาประกอบฉากเพื่อบอกกับลูกค้าถึงแหล่งที่มาของน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นขวดนี้ที่สกัดแบบเพียวๆบริสุทธิ์จากผลมะพร้าวครับเลือกถ่ายภาพโดยให้ขวดน้ำมันมะพร้าวอยู่ตรงตำแหน่งของจุดตัด9ช่องเพื่อให้ได้ภาพถ่ายที่ถูกใจแล้วก็นำมาใส่ข้อความขายของกันต่อเลยครับ

เสร็จแล้วนะครับใช้เวลาไม่นานเลยใช่หรือเปล่าครับคุณผู้ชมผ่านไป3ตัวอย่างง่ายๆใช้เวลาไม่นานเลยใช่ไหมครับไอเดียที่นำมาสาธิตให้ชมกันในครั้งนี้ก็ไม่ยากเช่นกันผมได้เลือกใช้อุปกรณ์ที่หาได้ง่ายๆภายในบ้านหยิบเอาโคมไฟอ่านหนังสือมาช่วยในการจัดแสงแม้ว่าเราจะใช้เพียงโทรศัพท์มือถือในการถ่ายภาพแต่เราก็สามารถถ่ายภาพสินค้าของเราให้ออกมาสวยได้ด้วยตัวเองนะครับและที่สำคัญที่สุดสินค้าของเราต้องมีเรื่องราวที่สามารถสื่อสารบุคลิกสินค้าของเราออกมาได้ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของลูกค้าได้อย่างแน่นอนครับหวังว่าวันนี้คุณผู้ชมจะได้ไอเดียดีๆไปใช้ในการถ่ายภาพสินค้าของตัวท่านเองกันนะครับแล้วก็ขอให้ขายดิบขายดีกันทุกคนเลยครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

ดีค่ะวันนี้นะคะสาขาวิชานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจะมาบอกเทคนิคการถ่ายภาพสินค้าด้วยกล้องโทรศัพท์มือถือแบบง่ายๆค่ะวันนี้นะคะเราจะนำเสนอเป็นของใช้จากชุมชนมาเป็นตัวอย่างในการถ่ายภาพของเราในวันนี้ค่ะก็จะมีเป็นพิมพ์เศษน้ำสมุนไพรต่างหูและก็ชุดผ้าทอมือค่ะโดยเรานะคะก็จะนำเสนอตั้งแต่การตั้งค่ากล้องรวมไปถึงเทคนิคการถ่ายภาพด้วยรูปแบบต่างๆค่ะซึ่งเรานะคะก็สามารถที่จะนำรูปภาพของเราเนี่ยไปโฆษณาบนช่องทางออนไลน์ทำให้สินค้าของเราเนี่ยมีความน่าสนใจมากขึ้นค่ะและก็ช่วยเพิ่มยอดขายให้ปังขึ้นอย่างแน่นอนค่ะเทคนิคแรกของเราในวันนี้นะคะนั่นก็คือการจัดพ็อปค่ะเราจะใช้มือถือเพียงเครื่องเดียวมาเนรมิตให้สินค้าของเรามีความน่าสนใจจนลูกค้าต้องรีบเอฟกันรัวๆมาที่เทคนิคแรกของเราในวันนี้กันนะคะนั่นก็คือการจัดพ็อปค่ะไอเลือกพิมพ์เศษน้ำในขวดแก้วน่ารักน่ารักแบบนี้ค่ะแต่เราจะใช้การจัดพ็อปด้วยอุปกรณ์ธรรมดาธรรมดาที่เราสามารถหาได้ภายในบ้านมาทำให้สินค้าของเราดูโดดเด่นค่ะด้วยอุปกรณ์เหล่านี้นะคะนั่นก็คือฟอยล์หลอดไฟเดย์ไลท์และไฟฉายค่ะเรานะคะเลือกใช้ฟอยล์มาเป็นฉากหลังและเราเนี่ยก็จะวางกระดาษฟอยล์ให้ห่างจากตัวสินค้าของเราค่ะเพื่อที่เวลาถ่ายนะคะกระดาษฟอยล์ที่เราจัดเป็นฉากหลังเนี่ยจะได้อยู่นอกระยะชัดค่ะไอเลือกใช้ไฟฉาย LED ส่องมาจากทางด้านข้างนะคะก็จะทำให้ขวดแก้วของเราเนี่ยดูสวยงามแบบนี้ค่ะภาพมาแล้วนะคะเราก็แค่เลือกภาพที่เราคิดว่าปังที่สุดมาค่ะแล้วเรานะคะก็ใช้โปรแกรมแต่งภาพพื้นฐานในโทรศัพท์ของเราใส่รายละเอียดของสินค้าลงไปตรงพื้นที่ที่เราเลือกไว้ค่ะ

ี๋ยวเดียวนะคะเราก็จะได้ภาพถ่ายสินค้าพร้อมลงโฆษณาทางโซเชียลแล้วค่ะเทคนิคที่2นะคะที่เราจะมาทำความเข้าใจในวันนี้นะคะนั่นก็คือการจัดองค์ประกอบของภาพด้วยจุดตัด9ช่องค่ะซึ่งวิธีการตั้งค่าจุดตัด9ช่องในโทรศัพท์ของเรานะคะเพียงแค่ไปที่ตั้งค่าหรือสัญลักษณ์รูปฟันเฟืองค่ะเลื่อนหาคำว่าตารางหรือจุดตัด9ช่องแล้วแต่รุ่นโทรศัพท์ที่เราใช้นะคะเลือกเปิดก็จะปรากฏนะคะเป็นตารางที่มีเส้นแนวตั้งแนวนอนซึ่งตรงที่เส้นแนวตั้งตัดกับแนวนอนนี่เองแหละค่ะเราเรียกว่าจุดตัด9ช่องไอเลือกต่างหูซึ่งมีขนาดเล็กทำมาจากผ้าขาวม้าทอมือของชาวไทยเบิ้งบ้านโคกสลุงจังหวัดลพบุรีค่ะโดยการนำผ้าขาวม้ามาต่อยอดเพื่อสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทเสื้อผ้ากระเป๋าและเครื่องประดับเป็นสินค้าชุมชนที่สื่อสารอัตลักษณ์ของชาวไทเบิ้งได้อย่างภาคภูมิใจเลยทีเดียวค่ะทีนี้เรามาจัดองค์ประกอบของภาพกันนะคะเราจัดสินค้าเป็น

เลือกวางสินค้าไว้ที่จุดตัด9ช่องเพราะสินค้าหรือตัวแบบของเราที่อยู่ในตำแหน่งจุดตัด9ช่องเป็นตำแหน่งที่น่าสนใจมากที่สุดในภาพค่ะและเราจะเว้นพื้นที่ว่างส่วนที่เหลือไว้สำหรับใส่รายละเอียดสินค้าของเรานะคะ

สินค้าที่ดูดีมีองค์ประกอบสวยงามแบบนี้ก็ยังดูธรรมดาใช่ไหมคะเรามาลองให้สาวๆน่ารักใส่ต่างหูดูค่ะมีนางแบบมาใส่ต่างหูให้ดูแมทกับชุดกระโปรงจากผ้าขาวม้าทอมือของชาวไทเบิ้งเป็นเทคนิคช่วยนำเสนอให้ลูกค้าสามารถมองเห็นความสวยงามของต่างหูเมื่อได้ลองสวมใส่จริงๆแล้วยังไปช่วยเพิ่มจินตนาการให้กับลูกค้าราวกับว่าลูกค้าเป็นผู้ใส่ต่างหูนี้เองค่ะมาที่การจัดองค์ประกอบค่ะใช้การเลือกจุดตัด9ช่องร่วมกับการถ่ายแบบแฟชั่นที่สำคัญนะคะการถ่ายสินค้าชิ้นเล็กๆแบบนี้เราห้ามเสียดายเลยค่ะเราจะไม่ถ่ายเห็นภาพกว้างมากเกินไปแบบนี้นะคะให้เลือกถ่ายแบบโคสอัพเพื่อให้เห็นสีสันหรือลวดลายของสินค้าที่ชัดเจนค่ะกิ๊บเก๋ขึ้นมาทันทีเลยใช่ไหมคะและเทคนิคสุดท้ายนะคะที่เราจะมาแนะนำกันในครั้งนี้นั่นก็คือการใช้แสงธรรมชาติค่ะเพราะแสงธรรมชาตินะคะเป็นแสงที่นุ่มนวลค่ะซึ่งจริงๆแล้วนะคะการใช้แสงธรรมชาติเหมาะกับการถ่ายภาพสินค้าทุกชนิดเลยค่ะเพียงแค่เราต้องเลือกช่วงเวลาให้เหมาะสมพอสภาพแสงในช่วงเวลาที่ต่างกันก็จะให้อารมณ์ของการถ่ายภาพที่แตกต่างกันด้วยค่ะอย่างชุดผ้าทอมือโทนสีพาสเทลชุดนี้นะคะถ้าเราเลือกถ่ายแบบทั่วไปใช้แค่แสงธรรมชาติถึงจะได้สีสันที่สวยสมจริงแต่ก็ยังดูธรรมดาใช่ไหมล่ะคะงั้นแบบนี้เรายังสามารถถ่ายสินค้าของเราให้ปังกว่านี้ได้ค่ะโดยเราจะเพิ่มเรื่องราวให้กับสินค้าเรามาสร้างการสื่อสารเรื่องราวบุคลิกให้กับสินค้าทำให้มีเรื่องราวที่น่าดึงดูดใจและน่าจดจำค่ะสอดคล้องกับบุคลิกของลูกค้าเป้าหมายเพื่อที่จะบอกว่าชุดผ้าทอมือกับสาวๆก็แมทกันได้ค่ะก็จะช่วยให้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นว่าสินค้าแบบไหนเหมาะกับบุคลิกตัวเองค่ะดูดีขึ้นมาทันทีน่ารักพอไหมคะกันบ้างคะสำหรับเทคนิคการถ่ายภาพของเราในวันนี้ง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะไอเชื่อนะคะว่าทุกท่านเนี่ยสามารถที่จะนำเทคนิคของเราในวันนี้เนี่ยไปปรับใช้ในการถ่ายภาพสินค้าได้ด้วยตัวเองค่ะก็ขอให้ยอดขายนะคะปังๆๆกันทุกคนเลยค่ะ

สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนางานกราฟิกด้วย Canva กันนะคะซึ่ง Canva คือแพลตฟอร์มสำหรับออกแบบงานกราฟิกที่ช่วยเรื่องของการดีไซน์งานต่างๆเช่นงานโฆษณาการทำโปสเตอร์การทำงานนำเสนอหรือตกแต่งรูปภาพเพื่อโพสลงโซเชียลมีเดียมีการให้บริการ2ช่องทางช่องทางแรกคือเว็บไซต์และอีกหนึ่งช่องทางคือแอปพลิเคชันบนมือถือเราสามารถดาวน์โหลดได้ที่ Play Store และ App Store ค่ะและสามารถใช้งานได้ฟรีมีเทมเพลตและรูปภาพช่วยในการออกแบบเยอะแยะมากมายซึ่งช่วยให้งานดีไซน์ของเราออกมาดูดีมากที่สุดแม้ว่าเรานั้นจะไม่มีความรู้ในเรื่องของการออกแบบหรืองานศิลปะก็สามารถใช้งานได้ค่ะข้อดีของเจ้า Canva มีหลักๆดังนี้เหมาะสำหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานด้านงานกราฟิกที่ต้องการออกแบบชิ้นงานด้วยตนเองเหมาะสำหรับนักเรียนนักศึกษาที่ต้องการเครื่องมือออกแบบที่ง่ายและสวยงามเหมาะสำหรับธุรกิจที่กำลังมองหาเครื่องมือเพื่อช่วยในการออกแบบและสามารถทำงานร่วมกันได้เมื่อเรารู้จักเกี่ยวกับ Canva แล้วเราไปเริ่มต้นการใช้งานกันเลยค่ะ

0: ขั้นตอนแรกของการเข้าสู่เว็บไซต์ Canva ให้เรามาที่หน้า Google และพิมพ์คำว่า Canva ลงไปค่ะจากนั้นเลื่อนลงมาจนเจอคำว่าเริ่มต้นใช้งาน Canva คลิกเข้าไปได้เลยค่ะสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยใช้งานให้สมัครใช้งานด้านมุมขวาเราสามารถสมัครการใช้งานผ่านบัญชี Google บัญชี Facebook หรือสามารถสมัครด้วยบัญชีอีเมลอื่นๆตามที่เราต้องการค่ะสำหรับผู้ที่เคยใช้งานแล้วเรามาเข้าสู่ระบบกันเลยค่ะในที่นี้เราจะเข้าสู่ระบบผ่านบัญชี Google นะคะจากนั้นให้เลือกบัญชีตามที่เราสมัครไว้ค่ะเมื่อเราเข้าสู่ระบบมาแล้วหน้าตาของเจ้าเว็บไซต์ Canva จะมีลักษณะดังนี้ค่ะเรามาดูส่วนประกอบด้านบนกันก่อนนะคะเครื่องหมาย question mark คือส่วนช่วยเหลือเมื่อเราพบข้อสงสัยสามารถมาที่ส่วนช่วยเหลือตรงนี้ได้ค่ะฟันเฟืองคือการตั้งค่าบัญชีเราสามารถเปลี่ยนรูปโปรไฟล์และแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้ตรงนี้ค่ะปุ่มสร้างงานออกแบบจะเป็นการนำพาเราไปสร้างงานออกแบบกราฟิกค่ะรูปโปรไฟล์ตรงนี้จะเป็นการแสดงสถานะและข้อมูลส่วนตัวของเราไว้ค่ะต่อมามาดูองค์ประกอบทางด้านซ้ายมือกันบ้างนะคะงานออกแบบของคุณจะโชว์งานทั้งหมดที่เราได้ทำไว้ค่ะที่แชร์กับคุณจะเป็นงานที่ผู้อื่นนั้นแชร์มาให้เราค่ะโฟลเดอร์ของคุณจะเป็นการจัดหมวดหมู่งานที่เราได้ทำไว้ถังขยะเป็นที่ที่รวมงานออกแบบที่เราได้ลบทิ้งไปค่ะการสร้างทีมเป็นการสร้างทีมเพื่อให้ผู้อื่นได้เข้ามาทำงานร่วมกับเราค่ะสุดท้ายชุดเครื่องมือนั้นสามารถใช้งานได้ในเฉพาะ Canva แบบ Pro เท่านั้นค่ะเรามาดูหน้าหลักของเจ้าเว็บไซต์ Canva กันบ้างนะคะหน้าหลักตรงนี้จะแสดงประเภทของงานกราฟิกมีให้เราเลือกเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวด้านล่างจะเป็นการโชว์งานออกแบบล่าสุดของเราที่ได้ทำไว้ค่ะต่อมาเป็นเรื่องของราคานะคะเราสามารถใช้ Canva ในรูปแบบฟรีแล้วก็แบบ Pro ที่เสียเงินซึ่งเจ้า2ตัวนี้จะมีฟังก์ชันในการทำงานข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันออกไปค่ะต่อมาเป็นแม่แบบหรือว่าเทมเพลตสำเร็จรูปมีเทมเพลตให้เลือกใช้กว่า 250,000 แบบเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธุรกิจการตลาดการเรียนรู้มีรายละเอียดยิบย่อยลงไปอีกเราสามารถเลือกใช้ได้ทั้งแบบฟรีและแบบเสียเงินนะคะสังเกตง่ายๆจากมุมขวาด้านล่างถ้าขึ้นสกุลเงินแบบนี้เราต้องชำระเงินก่อนทำการแก้ไขถ้าไม่มีสกุลเงินขึ้นแบบนี้แสดงว่าเป็นแบบฟรีเราสามารถทำการแก้ไขได้เลยค่ะโดยทั้ง2ตัวนี้นะคะเราสามารถกดติดดาวไว้เพื่อเป็นเทมเพลตที่ถูกใจเวลาจะนำมาใช้งานทำให้มองหาได้ง่ายค่ะในแถบของค้นพบตรงนี้นะคะจะเป็นมีเดียที่ทาง Canva มีให้ไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายไอคอนหรือว่าฟีเจอร์ต่างๆนะคะเขาจะจัดหมวดหมู่มาให้เราเลยค่ะเราสามารถคลิกเลือกหมวดหมู่ที่เราต้องการได้เลยค่ะค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการแนะนำเครื่องมือที่ใช้ในการตกแต่งนะคะเมื่อเราได้ประเภทงานกราฟิกที่ถูกใจแล้วให้เราเลือกเมนูแรกค่ะจะเป็นเมนูแม่แบบนะคะจากนั้นให้เราเลือกแม่แบบที่เราถูกใจขึ้นมาค่ะหลังจากนั้นนะคะเราสามารถแก้ไขวัตถุต่างๆที่อยู่บนงานของเราได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของวัตถุและข้อความตามเมนูด้านบนนี้ค่ะเมนูแรกนะคะเป็นเมนูฟอนต์ค่ะเราสามารถปรับแต่งฟอนต์ได้ค่ะเมนูถัดมานะคะจะเป็นลงขนาดของฟอนต์ค่ะเราสามารถปรับขนาดฟอนต์ให้เล็กให้ใหญ่ได้ค่ะส่วนตัว A ตรงนี้นะคะจะเป็นสีของข้อความค่ะเราสามารถเปลี่ยนสีได้ค่ะส่วนตัว B นะคะจะเป็นตัวหนาของข้อความค่ะและตัว I นะคะจะเป็นตัวเอียงของข้อความค่ะอันนี้จะเป็นการจัดแนวนะคะระหว่างซ้ายขวาและกลางค่ะต่อไปนะคะจะเป็นรายการย่อหน้าของข้อความค่ะอันนี้จะเป็นระยะห่างของข้อความนะคะเราสามารถปรับระยะห่างระหว่างตัวอักษรและระยะบรรทัดได้ค่ะอันนี้จะเป็นเอฟเฟกต์เพิ่มเติมนะคะที่เราสามารถปรับแต่งข้อความเพิ่มเอฟเฟกต์เข้าไปในข้อความค่ะส่วนนี้จะเป็นเคลื่อนไหวนะคะเราสามารถใส่เอฟเฟกต์เคลื่อนไหวได้เลยค่ะ
1: ในเมนูองค์ประกอบเราสามารถคลิกเข้าไปที่องค์ประกอบและพิมพ์ค้นหาองค์ประกอบได้เลยค่ะอันนี้จะเป็นองค์ประกอบที่เราค้นหามานะคะในเมนูอัปโหลดเราสามารถโหลดสื่อจากคอมพิวเตอร์ลงใน Canva ได้ค่ะอันนี้จะเป็นรูปภาพที่เราอัปโหลดลงมานะคะในเมนูภาพถ่ายจะเป็นภาพถ่ายสำเร็จรูปที่ใน Canva มีให้ค่ะในเมนูข้อความจะมีตั้งแต่หัวเรื่องใหญ่ยันหัวเรื่องย่อยนะคะและก็จะมีฟอนต์ที่เป็นสำเร็จรูปมาให้ค่ะเราสามารถปรับแต่งและแก้ไขได้ค่ะในเมนูสไตล์จะเป็นชุดโทนสีที่เราปรับแต่งพื้นหลังของงานเราได้นะคะโดยการที่คลิกไปเรื่อยๆค่ะ
0: เรามาดูตัวอย่างในการสร้างงานกราฟิกกันเลยค่ะ
1: เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19 วันนี้เราจะมาออกแบบโปสเตอร์เกี่ยวกับโควิด-19 ให้ดูกันนะคะอันดับแรกให้มาที่โปสเตอร์ค่ะคลิกเข้ามาเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะเขาก็จะมีแม่แบบมาให้เราเลือกมากมายเลยนะคะเราอยากได้แม่แบบไหนหรือถูกใจนะคะให้กดเข้าไปทำการแก้ไขได้เลยค่ะอันนี้ก็เป็นแม่แบบที่เราชอบนะคะจะเห็นได้ว่าเขาจะมีลายน้ำของแคนวานะคะเราสามารถลบออกได้เลยค่ะส่วนชุดข้อมูลตรงไหนที่เราไม่ชอบนะคะก็ลบออกได้เช่นเดียวกันค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเราได้ทำการเตรียมข้อมูลมาไว้แล้วค่ะขออนุญาตไป copy ข้อมูลเลยนะคะ

ชุดข้อมูลตรงนี้นะคะเราสามารถปรับแต่งฟอนต์ได้นะคะโดยการคุมแท็บดำค่ะแล้วมาที่ฟอนต์ค่ะแล้วเราก็เลือกฟอนต์ที่เราชอบนะคะมาใส่ในโปสเตอร์ของเราค่ะสามารถปรับขนาดฟอนต์ได้ค่ะหรือจะจัดแนวของชุดข้อมูลก็ได้นะคะ

แบบนี้ค่ะหรือเราจะทำการเปลี่ยนสีตัวอักษรก็ได้นะคะโดยการคุมแท็บดำเช่นเดิมค่ะและมาที่ตัว A ตรงนี้นะคะเปลี่ยนสีข้อความค่ะนี่ก็คือสีที่เราเปลี่ยนมานะคะเราอยากได้องค์ประกอบเพิ่มเติมนะคะให้มาที่องค์ประกอบด้านนี้ค่ะเขาก็จะมีองค์ประกอบมากมายเลยนะคะให้เราเลือกได้เลยค่ะหรือถ้าเราอยากจะค้นหานะคะก็มาที่ช่องค้นหาด้านบนนี้ได้เลยค่ะพิมพ์คีย์เวิร์ดที่เราจะต้องการค้นหาได้เลยนะคะ

องค์ประกอบตรงนี้นะคะเราสามารถปรับแต่งได้นะคะจะย่อขยายก็ได้เหมือนกันค่ะหรือจะมากดที่พลิกตรงนี้นะคะคือพลิกแนวนอนพลิกแนวตั้งนะคะได้หมดเลยค่ะหรือจะปรับแต่งสีก็ได้นะคะโดยมาที่สีค่ะเพิ่มองค์ประกอบเข้าไปนะคะเพื่อให้โปสเตอร์ของเราดูโดดเด่นมากขึ้นค่ะองค์ประกอบตรงนี้นะคะเราสามารถปรับสีให้จางลงได้นะคะโดยมาที่โปร่งใสตรงนี้ค่ะและปรับขนาดลดลงค่ะ

ท่านี้นะคะก็จะเป็นการตกแต่งโปสเตอร์โควิดของเราเสร็จแล้วนะคะวิธีการเซฟนะคะให้มาที่จุด3จุดค่ะและกดดาวน์โหลดค่ะเปลี่ยนนามสกุลไฟล์ให้เป็น JPEG

0: นะคะหรือ JPG ค่ะหลังจากนั้นนะคะให้กดดาวน์โหลดอีก1ครั้งค่ะเท่านี้ก็จะเป็นการเสร็จสิ้นในการจัดทำโปสเตอร์แล้วนะคะ
1: ค่ะในส่วนต่อไปนะคะเราก็จะมาทำในหัวข้อของการ์ดวันสำคัญต่างๆค่ะเมื่อเข้ามาในหน้าหลักนะคะก็จะเจอเทมเพลตต่างๆนะคะให้เราเลือกไปที่การ์ดพอคลิกเข้ามานะคะก็จะเจอแม่แบบหลากหลายนะคะทุกคนสามารถเลือกใช้ได้เลยค่ะจะมีทั้งแบบฟรีและเสียเงินนะคะเมื่อทุกคนเจอการ์ดที่ต้องการแล้วนะคะทุกคนคลิกได้เลยค่ะค่ะในส่วนของหน้านี้นะคะทุกคนสามารถแก้ไขได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นตัวหนังสือฟอนต์หรือสีภาพพื้นหลังต่างๆนะคะแล้วก็จะมาแก้ไขตัวหนังสือค่ะโดยการดับเบิลคลิกเปลี่ยนชื่อได้เลยค่ะค่ะตรงนี้มันโล่งไปนะคะเราก็จะมาเพิ่มรูปภาพค่ะให้ทุกคนคลิกไปที่องค์ประกอบค่ะคลิกที่ค้นหานะคะเราจะมาเพิ่มแหวนกันค่ะให้ทุกคนพิมพ์หาได้เลยค่ะค่ะรูปภาพตรงนี้นะคะสามารถหมุนหรือจะย่อก็ได้ค่ะเราจะมาไว้ตรงกึ่งกลางนะคะค่ะต่อไปเราก็จะมาเพิ่มรูปภาพอีกนะคะเราจะมาเพิ่มดอกไม้ค่ะให้เราพิมพ์หาได้เลยค่ะให้เราเลือกรูปภาพที่ถูกใจนะคะตรงนี้นะคะสามารถหมุนหรือจะย่อก็สามารถทำได้ค่ะ

0: ข่าวต่อไปนะคะเราก็จะมาเพิ่มวันที่กันค่ะให้เราคลิกไปที่ข้อความค่ะคลิกที่เพิ่มหัวเรื่องย่อยค่ะพิมพ์วันที่ได้เลยค่ะดับเบิ้ลคลิกนะคะสามารถเปลี่ยนฟอนต์ได้ค่ะให้เลือกฟอนต์ที่ถูกใจได้เลยค่ะค่ะเราก็จะมาย่อตัวหนังสือให้เล็กลงนะคะถ้าทุกคนจะเปลี่ยนสีนะคะให้ดับเบิ้ลคลิกค่ะเลือกเปลี่ยนสีได้เลยค่ะเราก็จะมาใช้สีนี้นะคะให้เราเอามาไว้ตรงข้างล่างนะคะค่ะถ้าเสร็จแล้วนะคะให้ทุกคนคลิกไปที่จุด3จุดค่ะคลิกดาวน์โหลดให้เลือกประเภทของไฟล์นะคะเป็น JPEG ค่ะคลิกดาวน์โหลดค่ะแค่นี้นะคะก็จะได้การ์ดวันสำคัญต่างๆแล้วค่ะ
1: และในหัวข้อต่อไปนี้นะคะก็จะเป็นหัวข้อของการทำงานนำเสนอในรูปแบบของวิดีโอนะคะไปที่ค้นหาค่ะและพิมพ์คำว่านำเสนอนะคะค่ะและในหน้านี้นะคะก็จะเป็นหน้าของการทำงานนำเสนอนะคะจะมี2รูปแบบค่ะรูปแบบแรกนะคะจะเป็นรูปแบบของการทำสไลด์โชว์นะคะเขาจะสไลด์ให้ดูจากหน้าที่1ถึงหน้าที่10เลยนะคะและรูปแบบที่2นะคะก็จะเป็นรูปแบบของวิดีโอนะคะจะขึ้นไอคอนวิดีโอตรงนี้นะคะเราสามารถคลิกไปเพื่อดูตัวอย่างของเทมเพลตนี้ได้เลยค่ะแล้วเมื่อเราเจอเทมเพลตที่เราชื่นชอบหรือถูกใจแล้วนะคะเราสามารถกดติดดาวไว้เพื่อเป็นตัวเลือกในการใช้ให้เหมาะกับงานเรามากที่สุดนะคะจากนั้นนะคะให้ไปที่หน้าหลักค่ะแล้วไปที่โฟลเดอร์ของคุณนะคะไปที่ติดดาวแล้วค่ะในหน้านี้นะคะจะเป็นเทมเพลตทั้งหมดที่เราได้กดติดดาวไว้นะคะทางนี้นะคะเราขอเลือกใช้เป็นเทมเพลตนี้ค่ะกดใช้แม่แบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะกดใช้3หน้าทั้งหมดค่ะค่ะแล้วเมื่อขึ้นหน้าต่างแบบนี้แล้วนะคะเราก็ทำการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลได้เลยค่ะทั้งนี้นะคะรูปภาพนี้ได้ติดลายน้ำนะคะเราจะไม่สามารถดาวน์โหลดออกไปได้นะคะต้องทำการชำระเงินก่อนนะคะเราจะทำการทดลองใช้งานฟรีนะคะเราก็ต้องลบรูปภาพหรือองค์ประกอบที่ติดลายน้ำออกนะคะและใช้เป็นองค์ประกอบที่เป็นการใช้งานฟรีแทนค่ะเราก็ไปที่องค์ประกอบนะคะแล้วก็พิมพ์คำว่ารูปร่างนะคะเราก็เลือกองค์ประกอบมาแล้วก็ออกแบบตกแต่งในหน้านี้ได้เลยค่ะและเราสามารถเปลี่ยนสีขององค์ประกอบนี้ได้นะคะ

เสร็จแล้วนะคะให้เราไปที่กรอบรูปภาพนะคะแล้วก็คลิกที่กรอบค่ะจากนั้นนะคะไปที่อัปโหลดค่ะทั้งนี้นะคะเราได้ทำการอัปโหลดรูปภาพเข้ามาแล้วนะคะให้เราเลือกที่รูปภาพแล้วก็ทำการคลิกซ้ายค้างไว้นะคะแล้วก็ลากมายังตำแหน่งที่เราต้องการได้เลยค่ะตรงนี้นะคะรูปภาพยังไม่อยู่ตรงกลางของวัตถุนะคะเราก็ทำการขอบภาพตัดนะคะแล้วก็เลื่อนให้ตรงกับวงกลมค่ะแล้วก็กดเสร็จแล้วนะคะจะได้แบบนี้นะคะแล้วถ้าเราต้องการให้รูปภาพกับพื้นหลังนะคะเป็นสีโทนเดียวกันให้เราคลิกขวาค่ะแล้วก็ใช้สีกับเพจนะคะตรงนี้จะเป็นความแตกต่างที่มันเกิดขึ้นนะคะแล้วก็กดสลับไปเรื่อยๆจนเราจะเจอโทนสีที่เราถูกใจนะคะขอใช้เป็นเทมเพลตนี้นะคะในหน้าถัดไปนะคะก็ทำการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูลได้เหมือนเดิมเลยค่ะแต่ทางนี้นะคะเราจะขอลบหน้านี้ออกไปเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะต่อไปนะคะก็ทำการลบภาพที่ติดลายน้ำออกเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ไปหาที่องค์ประกอบเหมือนเดิมนะคะไปที่รูปหน้า

ข้อมูลตรงนี้ก็แก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดหรือดีเทลได้ตามใจชอบเลยนะคะแล้วก็ให้เราทำการเพิ่มวิดีโอค่ะไปที่อัปโหลดนะคะแล้วก็วิดีโอตรงนี้ค่ะซึ่งเราได้ทำการอัปโหลดวิดีโอเข้ามาแล้วนะคะคลิกไปที่วิดีโอค่ะแล้วก็คลิกซ้ายเหมือนเดิมนะคะลากเข้ามายังวัตถุที่เราต้องการเลยค่ะเราสามารถเปลี่ยนสไตล์โทนของเทมเพลตเราได้นะคะให้ไปที่สีค่ะแล้วก็กดสลับสีได้ตรงนี้นะคะขอเลือกเป็นโทนนี้ค่ะ

เสียงนี้ค่ะเสร็จแล้วนะคะเราจะทำการทดลองเล่นวิดีโอก่อนนะคะคลิกที่ปุ่มเล่นด้านบนนี้เลยค่ะ

0: ค่ะเมื่อเราออกแบบและตกแต่งงานนำเสนอของเราเสร็จแล้วนะคะเราสามารถดาวน์โหลดได้เลยค่ะและมีอีกหนึ่งช่องทางแนะนำนะคะให้ไปที่จุด3จุดนะคะและหาคำว่า Microsoft PowerPoint ตรงนี้นะคะซึ่งเราสามารถดาวน์โหลดออกไปและทำการนำเสนอผ่าน Microsoft PowerPoint ได้ค่ะแค่นี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นแล้วนะคะขอบคุณค่ะ
1: มีข่าวดีมาบอกค่ะสำหรับนักเรียนนักศึกษาและคณะครูอาจารย์ทุกท่านได้รับสิทธิพิเศษเป็น Canva Education หรือสำหรับการศึกษานั่นเองซึ่งสามารถใช้งานแบบโปรได้อย่างฟรีๆเลยและสามารถทำงานร่วมกันระหว่างอาจารย์และนักเรียนได้อีกด้วยถือว่าเป็นสิทธิพิเศษที่ไม่ควรพลาดเลยทีเดียวถ้าอาจารย์หรือเพื่อนๆคนใดสนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่ Canva Education นะคะสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ารของชูการ์ไกลเดอร์นะคะชูการ์แปลว่าน้ำตาลเพราะฉะนั้นชูการ์จะชอบอาหารที่มีรสหวานอาหารหลักของเขาได้แก่ผลไม้ตามฤดูกาลทุกชนิดสิ่งที่เสริมเข้ามาและเขามีความจำเป็นที่จะต้องได้รับก็คือโปรตีนจากแมลงที่เขาจะสามารถทานได้แก่หนอนจิ้งหรีดหรือแมลงเล็กๆอื่นๆที่อยู่ตามบริเวณต้นไม้หากไม่สามารถที่เขาจะทานแมลงได้หรือเราไม่สามารถที่จะหาแมลงให้เขาทานได้โปรตีนอย่างอื่นที่เราจะเสริมได้ได้แก่กลุ่มของโปรตีนจากไข่โปรตีนจากเนื้อไก่บ้างเล็กๆน้อยๆนะคะหรืออาจจะเป็นลักษณะของโปรตีนจากเต้าหู้ก็สามารถให้เขาทานได้เช่นกันค่ะการกินของชูการ์ไกลเดอร์แต่ละตัวจะขึ้นอยู่กับนิสัยของสัตว์เลี้ยงของเราเป็นหลักแต่มีความจำเป็นที่จะต้องหาให้เพียงพอกับความต้องการของเขาหากเจ้าของคนไหนที่ไม่สามารถที่จะหากลุ่มของแมลงได้คือเรากลัวแมลงสิ่งที่เราจะสามารถนำมาเสริมแทนได้ก็คืออาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงเข้ามาเสริมทดแทนโปรตีนให้คู่กันไปกับผลไม้หากไม่สามารถหาอาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงได้ที่เราจะสามารถหาได้ก็คืออาหารเม็ดของสุนัขและแมวทีนี้ในกรณีการใช้อาหารเม็ดของสุนัขและแมวข้อจำกัดก็คือในชูการ์ไกลเดอร์ที่อายุไม่เกิน1ปีเราสามารถให้อาหารสุนัขและอาหารแมวได้นะคะเราจะสามารถให้เพียงวันละ1เม็ดต่อตัวเท่านั้นชูการ์ไกลเดอร์ที่อายุมากกว่า1ปีเราจะให้เพียงแค่ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์นะคะโดยให้แค่ครั้งละ1เม็ดหากให้อาหารของสุนัขและแมวมากเกินไปจะทำให้ชูการ์ไกลเดอร์มีปัญหาในเรื่องของตับและไตตามมาได้ในอนาคตค่ะ

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง

DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียน Coding for Better Life นะคะวันนี้ก็มาอยู่กับ Teacher ดาวนะคะอาจารย์ดาวสุภาราเชื้อโชติหรือว่าเด็กๆจะเรียกคุณครูดาวก็ได้นะคะก็ขอต้อนรับนักเรียนต้นทางที่นี่นะคะแล้วก็รวมทั้งนักเรียนปลายทางด้วยวันนี้หัวข้อที่เราจะมาเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะก็คือต่อได้ไหมต่ออย่างไรนะคะเป็นตอนที่1ต่อได้ไหมต่ออย่างไรมี2ตอนนะคะก็สนุกทั้ง2ตอนเลยฟังชื่อแล้วเด็กๆพอจะนึกออกไหมคะว่าเราจะมาต่ออะไรกันทีเชอร์เตรียมอุปกรณ์ไว้ให้นะคะสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะถ้าคุณครูอยู่ด้วยเราก็จะมีการใช้ทั้งสีไม้สีเทียนนะคะแล้วก็มีได้ตัดกระดาษด้วยนะคะก็อาจจะต้องเตรียมกรรไกรแล้วก็สีเทียนสีไม้ไว้นะคะสำหรับบทเรียนเรื่องนี้นะคะสิ่งที่นักเรียนจะได้ทำนะคะไปด้วยกันเลยมีทั้งหมด3ขั้นตอนด้วยกันขั้นแรกเลยก็คือทำค่ะลงมือทำนะคะเป็นสัญลักษณ์มือนั่นก็คือเราจะได้ลงมือทำไปด้วยกันนะคะเมื่อทำแล้วก็คิดตามนะคะในเรื่องนี้นะคะเราจะมีการพูดถึงการคิดตามลำดับขั้นตอนด้วยนะคะเด็กๆอย่าลืมนะคะว่าทุกๆการต่อทุกๆการสร้างของเรามันมีความสำคัญของลำดับด้วยสุดท้ายก็คือท้าทายค่ะได้ท้าทายอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูไปด้วยกันนะคะการท้าทายเนี่ยแน่นอนว่าเด็กๆก็จะได้สนุกไปด้วยนะคะสิ่งที่คุณครูทีเชอร์ดาวเตรียมมาวันนี้นะคะจะมีให้นักเรียนได้ไปจำแนกองค์ประกอบภาพได้สื่อสารการสร้างภาพนะคะด้วยการระบุจำนวนแล้วก็การใช้รูปเรขาคณิต2มิตินะคะที่เด็กๆเรียนกันมาแล้วใช่ไหมคะรูปเรขาคณิต2มิติก็ยังพอจำกันได้อยู่สุดท้ายก็สื่อสารลำดับการสร้างภาพได้ค่ะ3อย่างนี้นะคะจำแนกสื่อสารการสร้างภาพแล้วก็สื่อสารลำดับการสร้างภาพค่ะมาดูรูปนี้นะคะเห็นรูปนี้ไหมคะเด็กๆคือรูปใช่แล้วค่ะเก้าอี้ทั้งหมด8ตัวเนี้ยมีอะไรเหมือนกันบ้างคะมีเบาะใช่มีขาใช่ค่ะเอาไว้สำหรับนั่งถูกต้องค่ะมีคนบอกว่าเก้าอี้เบอร์5เป็นเก้าอี้ที่ไม่มีพนักพิงแต่ว่าที่เหลือมีพนักพิงหมดเลยเราจะเห็นว่าองค์ประกอบของเก้าอี้ที่ต้องมีคือขาเบาะนั่งพนักพิงอาจจะไม่ใช่สิ่งจำเป็นเพราะก็จะมีเก้าอี้บางตัวที่ไม่มีพนักพิงแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันของเก้าอี้ทั้ง8ตัวเลยก็คือคนสามารถนั่งได้นะคะมาดูรูปนี้บ้างรูปนี้เป็นเหมือนสัตว์อะไรคะใช่แล้วค่ะเป็นนกนะคะนกในภาพนี้มีองค์ประกอบของรูปเรขาคณิตเยอะมากๆเลยใครตอบได้บ้างว่ามีอะไรบ้างมีทั้งวงกลมวงรีสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมอยู่ตรงไหนนะคะใช่อยู่ตรงปากแหลมๆนะคะทีเชอร์จะแจกใบกิจกรรมนะคะในใบกิจกรรมจะเห็นว่าแผ่นที่หนึ่งเนี่ยเป็นรูปเรขาคณิตทั้งหมดเนี่ยทีเชอร์ให้ดูแป๊บนึงนะคะว่าในบรรดารูปเรขาคณิตทั้งหมดเนี่ยสามารถเอาไปสร้างนกเมื่อครู่นี้ได้หรือเปล่ามีคนบอกว่าสร้างได้มีคนบอกว่าสร้างไม่ได้กลับไปดูรูปนกอีกทีหนึ่งค่ะเมมโมรีไว้นะคะจำภาพนี้ไว้นะคะแล้วก็มาดูรูปเรขาคณิตเหล่านี้ค่ะเขามีองค์ประกอบเพียงพอที่จะทำให้เกิดนกตัวนี้ไหมบางคนบอกว่าใช่ยังไม่ได้เพราะว่าเขายังไม่มีตัววงรีใหญ่ๆสีเหลืองเป็นตัวนกนะคะเดี๋ยวเรามาทำไปด้วยกันค่ะนักเรียนทางไกลนะคะสามารถนำใบกิจกรรมแล้วลองมาจำแนกองค์ประกอบของนกได้นะคะว่าเราใช้รูปเลขาคณิตกี่แบบบ้างนะคะแล้วก็แต่ละแบบใช้อย่างละกี่อันนะคะก็สามารถเติมลงในใบงานได้เลยนะคะในนี้ทีเชอร์มีองค์ประกอบที่แอบหลอกถามด้วยมีอะไรที่เราไม่ใช้บ้างคะดาวเราใช้ไหมสี่เหลี่ยมแล้วสามเหลี่ยมมีตั้งสองแบบเราใช้ทั้งสองอันหรือเปล่านะคะลองตรวจสอบดูนะคะว่าการสร้างนกตัวนี้ต้องใช้อะไรบ้าง

0: ำที่ก่อนนะคะโอเคฟังทีเชอร์ก่อนนะโอเคเมื่อครู่นี้เราระบายสีเลือกรูปเลขาคณิตที่เราใช้ประกอบร่างเป็นนกแล้วทีนี้ทีเชอร์อยากรู้ว่าแต่ละองค์ประกอบเราใช้อย่างละกี่อันเขียนตัวเลขลงในช่องสี่เหลี่ยมให้หน่อยนะคะเช่นเราใช้วงกลมเล็กๆกี่อันเราใช้สามเหลี่ยมแบบแหลมๆกี่อันเราใช้วงรีอันใหญ่ๆกี่อันและเราใช้วงรีอันเล็กกี่อันขอบคุณค่ะพี่ภูผาเดี๋ยวเอาวางไว้ที่โต๊ะเลยเติมแผนถัดเลยนะคะนักเรียนปลายทางสามารถใช้ใบงาน B05 ทำไปด้วยกันได้เลยนะคะขอบคุณค่ะโอ้มีเป็นนกใส่ลุงด้วยไม่เป็นไรนะคะให้หล่นไปเดี๋ยวที่เธอติไหมขอบคุณค่ะมีเพื่อนเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเฉลยไปด้วยกันนะยังลบยังลบให้เต้นหน่อยเราเขียนตัวเลขค่ะตรงนี้ไม่ต้องระบายสีก็ได้นะคะเพราะเราระบายสีแล้วแต่ว่าเขียนตัวเลขลงตรงช่องสี่เหลี่ยมให้หน่อยว่าเราใช้วงกลมเล็กกี่อันโอเคเดี๋ยวนั่งที่ก่อนนะคะเดี๋ยวที่เชิญถามนะเดี๋ยวที่เชิญถามปะโอเคทุกคนพร้อมตอบหรือยังคะวงกลมเล็กใช้ทั้งหมดกี่อันคะ11อันจริงหรือเปล่านะพี่ลูกตากี่อันแล้วตัวปีกหรือแขนกี่อัน5 2ปีกเป็นเท่าไหร
1: ่
0: 10ก็เป็น11โอเคแล้วสามเหลี่ยมแบบนี้ล่ะ1อันวงรีวงใหญ่ๆล่ะวงรีวงเล็กๆล่ะโอเคพี่ๆเก่งกันมากๆเลยทีนี้ยากขึ้นเวลาที่เราจะต่อมันต้องเรียงจากล่างขึ้นบนเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเรียงผิดจะเกิดอะไรขึ้นยกตัวอย่างว่าถ้าทีเชอร์วางวงรีอันเล็กๆสีม่วงไว้ก่อนวางไว้ปุ๊บถ้าสมมุติเราวางวงรีขึ้นก่อนแล้วเราวางตัวนกสีเหลืองเป็นตัวที่สองปรากฏว่าม
1: ันจะทับ
0: แสดงว่าเราเรียงถูกไหม
1: ไม่
0: ถูกทีนี้เรามาลองเรียงกันให้ถูกดีไหมว่าขั้นที่หนึ่งในการสร้างนกจะเริ่มจากอะไร
1: วงรีใหญ่ๆ
0: ใครเห็นว่าเป็นตัวอื่นมีไหมมีใครเสนออันอื่นไหมพิณภาคะระวังอะไรก่อน
2: ระวังวงใหญ่ๆก่อนแล้วก็วางจะมาแล้วก็วาง
0: ใครคิดว่าวางวงรีวงใหญ่ๆก่อนสีเหลืองเป็นอันแรกยกมือขึ้นใครคิดว่าวางสามเหลี่ยมสีม่วงก่อนยกมือขึ้นโอเคมีสองคนถ้าเราสังเกตจะเห็นว่าสามเหลี่ยมตัวนี้มันอยู่ข้างใต้วงรีใช่ไหมเพราะฉะนั้นคนที่ตอบถูกก็คือสามเหลี่ยมถูกต้องค่ะเอาวางสามเหลี่ยมก่อนแล้วถัดมาเป็น
3: วงกลม
0: วางวงกลมเล็กๆตรงนี้เสร็จแล้วอะไรต่อคะ
1: แล้วก็วงกลมยาวไป
0: แล้วก็วงรีอันใหญ่ๆทีเชอร์จะลากเข้าไปอยู่ตรงนี้เลยนะอุ๊ยเริ่มเหมือนละแล้วต่อไปเป็นอะไรดีคะ
1: ปาก
0: วางแล้วแล้วต่อไปเป็นอะไร
1: ตาไม่เหมือน
0: แล้วตาเอาตาไปก็ตาใช้รูปอะไรนะเอาวงกลมมาใส่ที่ตาอีกรอบนึงไม่เหมือนเท่าไหร่แต่ไม่เป็นไรแล้วอะไรอีกแล้วอะไรอีก
1: วงรี
0: ค่ะใช่เอาวงรีมาไว้ตรงนี้เป็นหรือยัง
1: ทำไมวงรีอันใหญ่ๆสีเหลืองมันเล็กกว่าข้างในค
0: ่
1: ะ
0: ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเราทำแค่เหมือน
1: เอาวงกลมวางไว้สี่อัน
0: วางวงกลมต่อกันสี่อันได้เลยนะคะโอเคเราวางถ้าเราเห็นรอยทับเราจะเห็นว่ามันวางทับกันเรื่อยๆใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราวางผิดหรือวางก่อนสลับกันมันจะเกิดเป็นนกหน้าตาแบบนี้ไหมไม่เพราะฉะนั้นลำดับสำคัญมากเลยนะคะ
1: แล้วก็
0: ขายอยู่นะส แสดงว่าเราเรียงลำดับได้ถูกนะคะ
1: เก่งมากแบบ
0: ทีนี้ยากขึ้นอีกก็คือทีนี้ทีเชอร์จะให้เรียงเองเมื่อกี้เราช่วยกันเรียงใช่ไหมคะ
1: ค
0: ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวทีเชอร์ไปเอานะคะโอเค
1: เครื่องคือว่าใช้สีดำแทน
0: ได้ค่ะเมื่อกี้ได้เฉลยไปด้วยกันแล้วนะคะเราใช้วงกลมเล็กวงกลมเล็กเป็นอะไรเป็นตาใช่ไหมคะเราใช้ทั้งหมด1อันถ้วนค่ะก็เขียนเลข1ลงไปแล้วก็ตัวสามเหลี่ยมตรงนี้ล่ะใช้1อันถ้วนเหมือนกันวงกลมอันใหญ่ๆใช้1อันแล้วก็วงรีจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะเป็นปีกเล็กๆก็คือ1อัน1รูปนะคะเมื่อกี้เพื่อนบอกว่าผิดค่ะวงกลมเล็กมีเยอะกว่านั้นไหนลองมานับไปด้วยกันสิมีตา1อันแล้วแล้วก็มีตรงคล้ายๆปีกหรือมือของนกนะคะ1 2 3 4 5 5อันเข้าปีกทางด้านบนก็1 2 3 4 5รวมแล้ววงกลมเล็กเราใช้ไปทั้งหมด11อันนะคะไหนใครตอบถูกบ้างนักเรียนทางไกลตอบถูกกันหรือเปล่าคะทีนี้หลังจากที่เด็กๆได้รู้ว่าองค์ประกอบของนกมีอะไรบ้างเวลาเราต่อนกเนี้ยเราต่ออะไรก่อนคะวิธีสังเกตนะคะก็คือดูว่าการต่อเนี่ยเราเรียงลำดับจากล่างขึ้นบนเวลาเราวางเนี่ยเราก็จะต้องเอากระดาษอีกสีนึงมาทับนะคะลองดูว่าอะไรควรจะเป็นตัวล่างสุดในการต่อนกบางคนบอกว่าเป็นตัวสีเหลืองวงกลมวงรีใหญ่ๆสีเหลืองหรือเปล่าลองต่อดูนะคะนักเรียนทางไกลสามารถลองคิดดูได้นะคะว่าลำดับขั้นตอนการต่อจากล่างขึ้นบนควรจะเป็นอะไรนะคะเพื่อนบอกว่าต้องต่อปากก่อนเพราะว่าปากเนี่ยดูแล้วมันอยู่ล่างสุดเลยเราลองเรียงตามได้นะคะแล้วก็ตามด้วยวงกลมใหญ่ๆแล้วก็บางคนบอกว่าวงกลมใหญ่ๆก็ยังต่อไม่ได้เพราะว่าสังเกตแขนของนกหรือปีกของนกจะเห็นว่ามันอยู่ใต้วงกลมอีกนะเพราะฉะนั้นเรามาลองเรียงวงกลมก่อนนะคะเรียงไปเรื่อยๆเลยแล้วก็พอเรียงแล้วก็ค่อยต่อตัวสีเหลืองแล้วก็แขนอีกข้างนึงที่เป็นแขนด้านบนนะคะก็จะได้ตัวนกแบบนี้นะคะต่อไปรูปนี้รูปอะไรคะจริงเหรอ
1: ย
0: ังที่เธอยังไม่เคยสอนช้างใช้อะไรบ้างครับ
1: แต่เขาให้เป็นสีเหลืองข้างก่อนเจอเสาแล้วก็ช้างเป็นหนึ่งเดียวใช้สีเหลืองเหมือนพระก่อน
0: ใช้สีเหลืองเหมือนพระก่อนแล้วก็ใช้อะไร
1: วงกลม
0: เป็น
1: ตา
0: แล้วใช้อะไรอีก
1: สี่เหลี่ยม
0: สี่เหลี่ยมแบบนี้ใช่ไหมนักเรียนปลายทางสามารถทำใบงาน B05 ต่อได้นะคะซึ่งข้อ2ก็จะเป็นรูปช้างซึ่งสามารถลงสีนับจำนวนภาพแล้วก็ลองดูว่าแต่ละองค์ประกอบใช้ไปจำนวนเท่าไหร่นะคะทีเชอร์ไม่นับให้เรามาดูก่อนว่าองค์ประกอบที่เป็นตัวช้างตัวใหญ่ๆเราใช้กี่อัน
1: หนึ่ง
0: ถูกต้อง1อันก็ตัวช้างอยู่นี่ไงแล้วตาที่เป็นรูปอะไรนะใช้กี่อันคะแล้วตัวช้างที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสล่ะคะ
1: ใช้ที่2
0: นับช่วยกันนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ถูกต้องถูกต้องใช้12อันคิดว่าที่มีให้ครบไหม
1: เกิน
0: ครบอะไรเกินคะ
1: วงกลม
0: เกินมีอะไรเกินอีกไหมสี่เหลี่ยมผืนผ้าตรงนี้ใช้ไหม
1: ไม
0: ่
1: ใช
0: ่ไม่ใช่โอเคทีนี้ทีเชอร์จะให้ระบายสีแล้วก็ตัดด้วยพร้อมไหม
3: นักเรียนปลายทางพร้อมที่จะทำใบกิจกรรมไปด้วยกันแล้วใช่ไหมคะงานนี้มีทั้งความสนุกแล้วก็ได้ใช้ความรู้ด้วยนะคะอย่าลืมว่าในใบกิจกรรมนะคะทีเชอร์อยากให้เราระบายสีแล้วก็ตัดส่วนประกอบต่างๆนะคะแล้วก็ดูว่า พี่ช้างตัวเนี้ยเขาจะมีองค์ประกอบเป็นรูปเรขาคณิตกี่แบบบ้างและแต่ละแบบใช้กี่รูปเติมในใบกิจกรรมให้ทีเชอร์ด้วยนะคะสำหรับการระบายสีนะคะทีเชอร์อยากให้เราได้ระบายตามแต่ที่ใจเราต้องการเลยนะคะช้างไม่จำเป็นต้องมีตัวเหมือนในแบบก็ได้ไม่ต้องใช้สีแบบในแบบก็ได้นะคะอาจจะใช้ตัวเป็นสีเทาสีชมพูสีเขียวสีที่หนูชอบได้หมดเลยค่ะแต่ว่าอย่าลืมนะคะว่าในองค์ประกอบของพี่ช้างตัวนั้นน่ะเขามีทั้งส่วนงวงส่วนขาส่วนตาส่วนหางเราจะระบายแต่ละส่วนให้มีสีต่างกันเพื่อที่เราจะได้นับชิ้นส่วนแต่ละส่วนได้ง่ายขึ้นนะคะไปละเลงสีเลือกสีตามใจชอบได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสีไม้หรือสีเทียนหรือสีช็อคใช้ได้หมดเลยนะคะเมื่อระบายเสร็จแล้วเราก็ตัดส่วนที่เราจะใช้ออกมานะคะพอเราตัดแต่ละส่วนออกมาแล้วนะคะคราวนี้เป็นงานที่จะต้องเลอะมือนิดนึงนะคะทีเชอร์อยากให้เราเตรียมกาวไว้ด้วยนะคะอาจจะเป็นกาวสติ๊กก็ได้กาวแท่งนะคะที่ใช้ง่ายๆหน่อยนะคะเราตัดแต่ละส่วนออกมาแล้วลองประกอบร่างให้เป็นพี่ช้างให้หน่อยค่ะพี่ช้างแบบในแบบเลยนะคะอย่าลืมว่าการวางขององค์ประกอบต่างๆวางจากล่างขึ้นบนนะคะยกตัวอย่างพี่ช้างตัวเนี้ยทีเชอร์ระบายลำตัวเขาเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีน้ำตาลอ่อนแบบนี้นะคะทีเชอร์วางไว้เป็นส่วนล่างๆสุดเลยตามมาด้วยส่วนงวงทีเชอร์ก็จะใช้สี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะแต่ว่าทีเชอร์ระบายสีแตกต่างจากแบบนิดนึงนะทีเชอร์ระบายสีฟ้านะคะแล้วก็เอาเขามาวางแต่ว่าวางไว้ข้างนอกก่อนแล้วเดี๋ยวพอประกอบเสร็จแล้วก็จะเอามาติดกาวให้เป็นพี่ช้างแบบดังในแบบเลยอย่าลืมว่าพี่ช้างมีตาด้วยนะคะตาจะวางเป็นลำดับที่เท่าไหร่ดีวางก่อนลำตัวได้ไหมนะหรือว่าวางหลังที่จะวางลำตัวแล้วนะคะอันนี้ก็อยากให้เราลองลำดับโดยที่ลำดับนี้ต้องวางจากล่างขึ้นบนนะคะอ้างอิงแบบได้เสมอเลยค่ะดูพี่ช้างต้นแบบได้นะคะถึงแม้จะสีต่างกันแต่เรารู้ใช่ไหมคะเพราะเราแยกส่วนแล้วว่าลำตัวเขาใช้รูปเลขาคณิตแบบนี้ส่วนงวงใช้รูปเลขาคณิตแบบนี้ส่วนขาใช้รูปเลขาคณิตแบบนี้ส่วนหางใช้แบบนี้ส่วนตาใช้แบบนี้นะคะนี่ก็คืออีกประโยชน์หนึ่งของการแยกส่วนนะคะทำให้เรารู้ว่าแต่ละส่วนเนี่ยประกอบไปด้วยองค์ประกอบย่อยอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรากลับไปดูเพื่อนๆนักเรียนต้นทางขมักเขม้นกับการระบายสีกันนะคะ

0: ในห้องเรียนปลายทางนะคะก็อยากให้เด็กๆได้ลองตัดแล้วก็ลองประกอบรูปช้างเองดูซิว่าจะสามารถเรียงลำดับจากล่างขึ้นบนได้หรือเปล่าในการทำช้าง1ตัวนะคะที่หน้าตาคล้ายสิ่งนี้เลยนะโอเคใครระบายสีเสร็จแล้วก็มายืมกรรไกรทีเชอร์ไปตัดนะ
1: ให้มีสีดำ
2: มา
1: เลย
2: ให้มีสีดำ
0: จะใช้สีเทียนก็ได้หรือว่าสีไม้ก็ได้นะ

ในใบกิจกรรมยังมีสิ่งที่อยากให้เด็กๆคิดเองต่อนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกรูปนึงที่ยากขึ้นมาหน่อยละยากขึ้นเพราะว่ามันมีจำนวนค่อนข้างเยอะแล้วก็เรียงซ้อนกันไปกันมาลองดูนะคะว่าเด็กๆจะสามารถบอกได้ไหมว่าลำดับการต่อเราจะเริ่มต่อจากอะไรก่อนสังเกตจากอะไรคะเวลาต่อรูปเลขาคณิตที่ควรจะอยู่ด้านล่างสุดเป็นรูปอะไรดีเป็นตัวช้างใช่ค่ะตัวช้างเป็นอะไรนะคะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช่ค่ะหลังจากนั้นเราจะต่อเป็นงวงก็ได้เป็นขาก็ได้หรือว่าจะต่อตาก็ได้นะคะแต่ว่าลำดับถ้าเกิดว่าเราถ้าเราต่อเอาตามาต่อก่อนแล้วเราต่องวงขึ้นไปแบบนี้ต่อขึ้นไปเรื่อยๆเลยครบละงวงที่ยาว5สี่เหลี่ยมจัตุรัสเสร็จแล้วเราเอาตัวช้างมาแปะทับเป็นยังไงคะไม่เป็นช้างแล้วนะคะตาหายไปแล้วนะคะดังนั้นเวลาเราวางตำแหน่งผิดหรือวางลำดับผิดผลลัพธ์ที่ได้ก็อาจจะไม่ใช่รูปที่เราคาดการไว้ก็ได้นะคะในใบกิจกรรมนะคะเด็กๆสามารถช่วยคุณครูคิดได้นะคะว่าวงกลมสี่เหลี่ยมจัตุรัสสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วก็วงรีเราใช้ทั้งหมดกี่รูปนะคะมานับไปด้วยกันนะคะวงกลมเป็นตาช้างใช้1รูปสี่เหลี่ยมล่ะคะสี่เหลี่ยมแบบเป็นจัตุรัสนะเป็นงวงถูกไหมคะ1 2 3 4 5 5รูปก็เขียนเลข5ลงไปนะคะแล้วอยู่ด้านขาที่เป็นขาของช้างมี1 2 3 4 5 5เหมือนกันก็จะเป็น5กับ5เป็น10แล้วบวกกับอีก2อันก็คือ12แล้วก็ใช้สี่เหลี่ยมผืนผ้า1อันท้วนนะคะเพื่อจะเป็นตัวช้างสุดท้ายวงรีมีไหมคะไม่มีก็เขียนเลข0ได้ค่ะเราก็จะเห็นว่าองค์ประกอบของช้างเวลาเราแยกออกมาปุ๊บเราก็จะได้รู้นะคะว่าแต่ละรูปเลขาคณิตอยู่ส่วนไหนของช้างบ้างอยู่ส่วนงวงอยู่ส่วนหางอยู่ส่วนขาอยู่ส่วนตัวแล้วก็อยู่หรือว่าอยู่ส่วนตาใบหน้านะคะรูปสุดท้ายค่ะรูปนี้เป็นรูปนกมีคนบอกว่าเป็นนกที่สวยกว่าเวอร์ชั่นแรกนะคะนกตัวนี้มีวงกลมกี่อัน1อันถึงกันจริงหรือเปล่าวงกลมเนี่ยมันมีหลายขนาดนะคะ4อันไหน4อันอยู่ตรงไหนบ้างเดี๋ยวให้เพื่อนออกมานับดีกว่านะคะนักเรียนปลายทางสามารถดูรูปนกแล้วก็ลองดูไปด้วยกันนะคะว่าวงกลมนี้มันมีกี่ขนาดจริงๆแล้วก็เห็นหลายขนาดอยู่นะคะให้เวลาคิดสักพักนึงนะคะมีคนยืน

0: ยืนยันว่า4อันลองมานับดูค่ะก็จะมีตัวนกใหญ่ๆสีเหลือง1อันใช่มีหัวนกเป็น2อันแล้วก็มีตาดำเล็กๆอาจจะเป็นสีดำสีน้ำตาลเข้มอีก2อันก็เป็น4อันแล้วมีอะไรอีกคะครึ่งวงกลมครึ่งวงกลมอยู่ตรงไหนอยู่ที่ตูดนกหางนกก็ได้นะคะแล้วมีเพื่อนบอกครึ่งวงรีอีก6อันตัวนี้จริงๆตอนแรกทีเชอร์มองเป็นครึ่งวงกลมนะคะแต่ว่าพอมาประกบกันแล้วจริงๆยังไม่เป็นวงกลมเป็นวงรีว่าครึ่งวงรีเป็นปีกนกซึ่งใช้ทั้งหมด1 2 3 4 5 6อันนะคะเหลืออะไรอีกคะที่เรายังไม่ได้นับเหลือมีวงรีด้วยนอกจากครึ่งวงรีก็มีวงรีก็คือตานกแล้วก็ใช่ค่ะปากนกนะคะก็จะเป็นรูปสามเหลี่ยมแล้วรูปนี้ล่ะคะนกรูปนี้มีรูปเลขาคณิตหลายแบบเลยแล้วเวลาเราต่อนี้เราต่ออะไรก่อนคะมีเพื่อนตอบถูกนะคะก็คือต่อตัววงกลมใหญ่ๆสีเหลืองก่อนสังเกตจากอะไรคะใช่แล้วค่ะว่าเวลาการวางเนี่ยเขาจะอยู่ตรงด้านล่างสุดเลยเราก็จะต่อเขาเป็นอันแรกนะคะสุดท้ายเราก็จะตามมาด้วยสิ่งที่ทับเขาด้านบนไม่ว่าจะเป็นอาจจะเป็นหัวนกวงกลมสีน้ำตาลหรือสีเทานี้ก็ได้หรือว่าจะเป็นตูดหรือว่าจะเป็นปีกครึ่งวงรีก็ได้นะคะเป็นลำดับที่2นะคะซึ่งลำดับที่2จะเห็นว่าหัวกลมๆหรือว่าครึ่งวงกลมที่เป็นตูดสามารถสลับที่กันได้นะคะเราจะต่อเจ้าตูดนกก่อนก็ได้หรือต่อหัวนกก่อนก็ได้สลับกันไม่เป็นไรนะคะเพราะเขาอยู่ในระดับหรือว่าระนาบเดียวกันนะคะองค์ประกอบไหนที่ขาดหายไปก็ยังเป็นนกอยู่ปากสามเหลี่ยมหายไปได้ไหมคะมีเพื่อนบอกว่าหายไม่ได้ไม่งั้นจะเป็นนกหน้าตาแปลกๆสามเหลี่ยมอาจจะหายไม่ได้แล้วครึ่งวงกลมที่อยู่ตรงตูดนกหรือว่าตรงหางนกล่ะคะอาจจะหายได้หายแล้วก็ยังดูเป็นนกอยู่หรือว่าปีกครึ่งวงรีจำเป็นต้องมีถึง6อันไหมคะบางทีอาจจะมีแค่2อันคู่หนึ่งก็เพียงพอแล้วนะคะดังนั้นการแยกองค์ประกอบสำคัญมากค่ะเพราะว่าเวลาเราเห็นองค์ประกอบแต่ละส่วนแล้วแต่ละส่วนทำหน้าที่อะไรเราจะจัดลำดับความสำคัญได้ว่าถ้าสิ่งไหนอยู่แล้วจะทำให้รูปภาพสมบูรณ์สิ่งไหนหายไปก็ยังดูเป็นภาพอยู่ซึ่งก็อาจจะทดแทนด้วยรูปอื่นก็ได้หรือว่าอย่างอื่นก็ได้นะคะ
1: ได้ลองทำแบบฝึกหัดหลายข้อแล้วนะคะทีเชอร์มีข้อแถมให้เล็กน้อยนะคะเพื่อให้เราสรุปบทเรียนกันได้อย่างเข้าใจมากขึ้นนะคะเด็กๆอาจจะเห็นข้อแถมของทีเชอร์บนกระดาษแล้วนะคะเห็นสัญลักษณ์ภูเขาตรงนี้ไหมคะนี่ภูเขาแล้วก็มีธงข้างบนตรงนี้นะคะตรงเมาส์สีชมพูที่ทีเชอร์ชี้อยู่นะคะแปลว่ามันก็จะท้าทายนิดนึงค่ะแต่ว่าความท้าทายนี้ทำให้เราเก่งขึ้นทำให้เราเข้าใจได้มากขึ้นนะคะทีเชอร์มีรูปที่เป็นรูปสัตว์ชนิดหนึ่งคล้ายอะไรเอ่ยคล้ายแมลงใช่ค่ะแมลงนี้ประกอบไปด้วยองค์ประกอบเยอะมากๆนะคะเป็นรูปเลขาคณิตด้วยนะคะดูให้ทีเชอร์หน่อยนะคะว่ามีรูปเลขาคณิตอะไรบ้างและมีอย่างละกี่อันเดี๋ยวจะให้เวลาสักครู่หนึ่งนะคะลองดูไปด้วยกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างและอย่างละกี่อันบางส่วนที่เชื่อแยกออกมาให้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามานับไปด้วยกันค่ะมีสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่เป็นสีเหลืองตรงนี้น่าจะใช้เป็นขาของน้องแมลงมีสามเหลี่ยมสีเหลืองที่จะใช้เป็นลายบนหลังของน้องแมลงนะคะมีสามเหลี่ยมสีดำใช้เป็นส่วนหางของแมลงนะคะแล้วมีรูปห้าเหลี่ยมที่ไหนหรือเปล่านะไม่มีแล้วมีวงกลมอยู่ที่ไหนอีกหรือเปล่าคะวงกลมเล็กๆสีดำใช่ค่ะอยู่ที่ดวงตานะคะเราแยกส่วนประกอบเหล่านี้แล้วก็ลองนับจำนวนให้หน่อยสิคะรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ใช้เป็นขามีทั้งหมด6รูปรูปสามเหลี่ยมที่เป็นเจ้าน้องลายบนแมลงล่ะคะลายบนหลังแมลงล่ะคะ กาใช่9หรือเปล่ามานับทวนกันอีกทีนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 9รูปจริงๆค่ะสามเหลี่ยมสีดำที่ใช้เป็นหางก็มีเพียงแค่1อันแล้วรูปห้าเหลี่ยมสีฟ้าล่ะคะไม่เห็นที่ไหนเลยสูมรูปได้นะคะแล้วตาที่เป็นเม็ดกลมๆสีดำแน่นอนพูดถึงตาก็ต้องมี2รูปนะคะขาดอะไรไปคะมีเพื่อนตอบถูกนะคะขาดลำตัวสีน้ำตาลนั่นเองซึ่งมีเชฟเป็นวงรีนะคะเมื่อเราแยกส่วนประกอบได้เราก็สามารถบอกได้นะคะว่าสิ่งที่เราใช้ทำขาแมลงก็คือสีเหลี่ยมผืนผ้าสีเหลืองส่วนที่เราใช้ทำหางของแมลงก็คือสามเหลี่ยมสีดำแล้วส่วนที่เป็นดวงตาของแมลงล่ะคะจำได้ไหมเป็นตัวไหนเอ่ยใช่แล้วค่ะเป็นตัววงกลมเล็กๆนะคะไม่ใช่วงกลมใหญ่นะวงกลมเล็กๆสีดำตรงนี้นะคะซึ่งเขาจะอยู่ตรงนี้นั่นเองจำได้ไหมตรงนี้เขาก็จะมาอยู่ตรงนี้นะคะส่วนที่เป็นขาของแมลงเราใช้เชฟหรือรูปร่างเลยค่ะคณิตอันไหนเอ่ยสีคุ้นๆว่าเป็นสีเหลืองเนาะแต่สีเหลืองมีทั้งแบบนี้แล้วก็แบบนี้แล้วก็แบบนี้ด้วยหรืออันนี้ก็จะคล้ายๆหรือเปล่านะขาของแมลงใช้ไหนคะใช้เป็นสีเหลี่ยมผืนผ้าแบบนี้เลยนะคะเพราะว่าถ้าดูจากรูปเนี่ยเขาก็จะมีเหลี่ยมมีมุมให้เราเห็นชัดเจนจะไม่ใช่ส่วนที่ลบมุมแบบนี้นะคะอันนี้ก็เราก็จะเห็นว่ารายละเอียดขององค์ประกอบเนี่ยจริงๆอาจจะถ้ามีสีคล้ายกันเราก็จะมองไปที่คุณสมบัติอื่นด้วยนะคะเช่นขอบมุมเป็นยังไงรายละเอียดขององค์ประกอบเนี้ยลงลึกได้อีกไหมนะคะการแยกส่วนประกอบก็จะทำให้เราเห็นรายละเอียดย่อยๆแบบนี้ได้ชัดขึ้นค่ะลายบนตัวล่ะคะจำได้ไหมคะว่าเป็นรูปไหนรูปเลยค่ะคณิตรูปไหนโอเคไม่ยากไม่ง่ายนะคะสีเขาจะโดดเด่นกว่าเพื่อนเลยแล้วก็พอพูดถึงลายเนี่ยมันน่าจะเป็นส่วนประกอบที่เล็กหน่อยแล้วเอาไปวางบนลำตัวหรือบนหลังของเจ้าแมลงได้นะคะนี่จะถูกวางสามเหลี่ยมเล็กๆบนหลังแล้วสามเหลี่ยมที่วางบนลายของเจ้าแมลงเนี่ยวางเป็นลายของเจ้าแมลงเนี่ยมันมีทั้งหมดกี่อันเดาได้ไหมคะลองวางดูไหมสามเหลี่ยมรูปนี้นะเราจะวางให้เป็นลายบนตัวของแมลงเราใช้สามเหลี่ยมนี้ทั้งหมดกี่รูปคาดเดาได้ไหมคะถ้าคาดเดาไม่ได้ใช้วิธีลองวางได้นะคะลองวางกันเลยค่ะตรงนี้หนึ่งรูปแล้วมันจะต่อไปได้อีกสักกี่แถวนะสองรูปสามรูปสี่รูปห้ารูปใช่ลายบนตัวแมลงในแบบภาพต้นแบบที่เราเห็นไหมคะยังไม่ใช่เนาะเพราะฉะนั้นแต่ว่าเพียงเท่านี้จริงๆทำให้เราประมาณได้แล้วนะคะว่าเราจะวางสามเหลี่ยมเป็นลายบนตัวแมลงใช้สามเหลี่ยมทั้งหมดกี่อันหนึ่งน่าจะวางได้อันเดียวในตรงส่วนใกล้หัวเนาะแต่ว่าแถวที่สองเราวางได้อีกอันหนึ่งก็เป็นสามอันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเพราะฉะนั้นวางแค่นี้จริงๆก็ทำให้เรากะประมาณได้แล้วนะคะว่าสามเหลี่ยมที่ต้องใช้วางบนตัวแมลงจะใช้ทั้งหมดเก้ารูปนะคะสิ่งที่ทำเมื่อสักครู่นี้ถ้าจะเห็นว่าปัญหาของงานคืออะไรปัญหาของงานนะคะก็คือเราต้องการหาจำนวนรูปสามเหลี่ยมบนลายที่เป็นลายของแมลงตัวนี้นะคะแต่ว่าเราเอาทุกอย่างมาคิดไม่ได้นะคะเพราะว่าสิ่งที่เราโฟกัสก็คือจำนวนรูปสามเหลี่ยมที่ใช้เป็นลายบนตัวของแมลงแนวทางการจัดการของเราก็คือใช้ส่วนประกอบ

ย่อยวางแล้วก็นับเพราะฉะนั้นการแบ่งเป็นส่วนประกอบย่อยๆหรือการเห็นองค์ประกอบย่อยๆว่าอ๋อเราใช้สามเหลี่ยมไซส์หรือรูปร่างขนาดนี้นะจะทำให้เราลองวางแล้วก็นับได้นะคะถึงเป็นแมลงตัวใหญ่ไซส์ใหญ่กว่าเดิมเราก็ลองวางแล้วก็นับได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นการแตกส่วนประกอบออกเป็นส่วนประกอบย่อยๆนะคะก็จะทำให้เราเห็นปัญหาชัดขึ้นนะคะแล้วก็หาแนวทางจัดการปัญหาได้ชัดขึ้นเหมือนกันนะคะรูปสามเหลี่ยมเนี้ยวางบนตัวของแมลงวางไปจริงๆแล้วนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9อ่ะก็จะได้หน้าตาแบบนี้คราวเนี้ยเหมือนรูปต้นแบบแล้วนะคะก็คือจะวางได้ทั้งหมด9รูปเลยนะคะนี่เหมือนรูปต้นแบบเลยนะคะเด็กๆก็จะใช้องค์ประกอบทางเลขาคณิตเหล่านี้แหละค่ะมาสร้างแมลงบางองค์ประกอบนะคะก็จะต้องคำนึงถึงวิธีการจัดเรียงด้วยนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้เรียงแบบทุกชิ้นได้เท่ากันหมดนะคะบางชิ้นต้องวางไว้ก่อนที่จะวางชิ้นถัดไปนะคะเราเรียกวิธีการลำดับการวางแบบนี้ว่าลำดับขั้นตอนในการสร้างนะคะยกตัวอย่างเช่นเราต้องการสร้างเจ้าแมลงตัวนี้แต่ถ้าเราวางลำตัวก่อนแล้วเราค่อยวางขามันก็จะเริ่มหน้าตาไม่เหมือนแมลงต้นแบบแล้วเพราะว่าจะเห็นขอบตรงเนี้ยโผล่ขึ้นมาซึ่งแมลงต้นแบบจริงๆนะคะเขาจะไม่มีขอบโผล่ขึ้นมาเลยค่ะดังนั้นลำดับการสร้างเนี่ยสำคัญมากเลยนะคะว่าเราจะวางรูปวงรีที่เป็นลำตัวแมลงก่อนไม่ได้นะคะเราวางขาก่อนแล้วเอาค่อยเอาลำตัวสีน้ำตาลที่เป็นวงรีมาทับนะคะเพราะฉะนั้นเราวางขาทั้ง6ข้างก่อนแล้วค่อยเอาลำตัวมาทับลำดับการสร้างจึงสำคัญค่ะเพราะว่าถ้าเราลำดับผิดเราจะได้เจ้าแมลงที่หน้าตาไม่เหมือนต้นแบบเลยนี่ถ้าเราลำดับผิดมันก็จะได้อย่างนี้นะคะซึ่งไม่เหมือนต้นแบบเลยเราลองลำดับใหม่ดูไหมคะแมลงต้นแบบหน้าตาแบบนี้นะคะวางอะไรก่อนดีถึงจะได้หน้าตาของเขาเนี่ยคล้ายกับตัวต้นแบบทีเชอร์ให้เวลาคิดสักครู่นะคะมาดูกันค่ะว่าองค์ประกอบชิ้นส่วนรูปเลขาคณิตที่จะประกอบร่างเป็นแมลงเราจะลำดับการต่อหรือว่าการสร้างเจ้าแมลงนี้ได้ยังไงนะคะเนี่ยดูรูปจริงไว้นะคะตรงฝั่งซ้ายมือนะคะรูปจริงของเราเป็นพี่แมลงหน้าตาแบบนี้นะคะต่อไปเขาจะหายไปแล้วนะคะปุ๊บเหลือเป็นแค่เงาดำๆนะคะมาลองต่อกันดูค่ะเราเรียงอะไรไว้เป็นลำดับแรกกันดีเมื่อครู่นี้เราลองต่อลำตัวก่อนตามด้วยขาซึ่งเป็นสีเหลี่ยมผืนผ้าสีเหลืองเข้มสีเหลืองเข้มนะคะก็คือตรงนี้เห็นว่ามันไม่เวิร์กเลยมันจะเกิดขอบที่ไม่เหมือนของจริงเลยไม่เหมือนรูปต้นแบบเลยดังนั้นเราเริ่มต่อกันที่ขากันก่อนเลยนะคะวางขาไว้เป็นลำดับแรกก่อนตามด้วยลำตัวดีไหมคะต่อด้วยลายบนตัวพี่แมลงละกันต่อด้วยหางนะคะซึ่งวางซ้อนตรงลำตัวได้แล้วก็เจ้าลูกตาสองลูกที่วางอยู่กึ่งขอบตรงลำตัวพี่แมลงส่วนหัวนะคะดูซิว่าถ้าลำดับตามนี้นะคะ1เป็นขาของแมลงที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า2เป็นลำตัวพี่แมลงสีน้ำตาลที่เป็นเชฟวงรีนะคะ3เป็นลายบนตัวพี่แมลงที่ประกอบด้วยสามเหลี่ยมทั้งหมด9อัน4หางพี่แมลงที่เป็นสามเหลี่ยมสีดำนะคะแล้วก็ลำดับที่5เป็นลูกตาพี่แมลงที่เป็นวงกลมเล็กๆนะคะ

ดูซิว่าต่อแล้วจะเหมือนภาพจริงหรือเปล่าไปลองต่อกันดูนะคะเริ่มต้นที่การเอาขามาวางไว้ก่อนเลยนี่ทีเชอร์พยายามต่อให้ตรงกับเงาที่สุดนะคะแต่ว่าก็ไม่ค่อยตรงเท่าไหร่นะคะสองเดี๋ยวเราวางลำตัวใช่ไหมคะเป็นลำดับที่สองคำนี้ไม่เห็นขอบขาขึ้นมาแล้วแปลว่าลำดับน่าจะล่างขึ้นบนก็คือต่อขาก่อนลำตัวน่าจะใช่นะคะสามเราต่ออะไรจำได้ไหมคะลายบนหลังแมลงสามลายมีสามเหลี่ยมสีเหลืองอ่อนทั้งหมด9ชิ้นด้วยกันเราก็เรียงซ้อนๆกันได้เป็นลายแบบนี้นะคะสี่ต่อหางพี่แมลงซึ่งมันจะมีขอบเกินเข้ามาที่ลำตัวนิดนึงนะคะนั่นก็หมายความว่ามันอยู่ด้านบนของลำตัวสีน้ำตาลนะคะก็ถูกต้องแล้วนะคะส่วนลำดับสุดท้ายนะคะก็เป็นลูกตากลมๆ2อันซึ่งวางไว้ตรงส่วนด้านหน้าวงหลีตรงนี้เลยค่ะก็เหมือนไหมคะอาจจะไม่เหมือนซะทีเดียวตรงนี้อาจจะต้องหุบขาเข้าไปนิดนึงนะคะแต่เอาเป็นว่าค่อนข้างใกล้เคียงต้นแบบเลยเนาะต้นแบบหน้าตาแบบนี้ก็ค่อนข้างใกล้เคียงกันเลยนะคะจากตัวอย่างที่เราทำด้วยกันมาทั้งแบบฝึกหัดเรื่องของการตอบภาพนกนะคะซึ่งเป็นนกตัวนี้เลยการตอบภาพพี่ช้างซึ่งเราได้ทั้งระบายสีออกแบบเองด้วยนะคะแล้วก็ตัดกระดาษออกมาตอบด้วยแล้วก็การตอบพี่แมลงตรงนี้นะคะที่ทำไปกับทีเชอร์บนกระดาษเลยจะเห็นว่าลำดับนั้นสำคัญมากเลยถ้าเกิดว่าเราต่อชิ้นที่หนึ่งผิดชิ้นที่สองที่สามที่สี่ก็อาจจะทำให้เราไม่ได้รูปคล้ายคลึงกับรูปต้นแบบนะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะวางชิ้นส่วนประกอบย่อยๆที่เป็นรูปเลขาคณิตลงไปอยากให้เราลองลำดับการต่อก่อนโดยคำนึงถึงการเรียงจากล่างขึ้นบนและพอเมื่อเรียงแล้วนะคะมันไม่เกิดการซ้อนทับกันใดๆที่มันทำให้เกิดความผิดพลาดขึ้นเช่นยกตัวอย่างเช่นนะคะถ้าในกรณีรูปนกถ้าเราเอาต่อตาก่อนแล้วเราเอาส่วนลำตัวสีเหลืองวางทับเราก็จะไม่เห็นดวงตาเลยเพราะมันถูกทับด้วยวงรีสีเหลืองใช่ไหมคะเช่นกันกับลูกช้างเหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะมีลำดับเหมือนกันนะคะดังนั้นการที่เราแยกส่วนประกอบย่อยๆจะทำให้เราเห็นว่าเราเรียงลำดับยังไงดีนะคะถึงจะได้ใกล้เคียงกับภาพต้นแบบมากที่สุดนะคะปัญหาที่เราแก้ในวันนี้ก็คือปัญหาว่าต่ออย่างไรเรียงลำดับอย่างไรถึงจะต่อได้เหมือนภาพต้นแบบมากที่สุดปัญหาการลำดับการต่อภาพถ้าทีเชอร์สรุปเป็นภาพรวมนะคะก็คืออันดับแรกเลยเราเห็นองค์ประกอบย่อยของรูปภาพก่อนเห็นว่าเป็นส่วนขาส่วนหางส่วนลำตัวส่วนลายบนลำตัวหรือส่วนลูกตาอันนี้เราแยกส่วนเขาออกมานะคะให้เห็นองค์ประกอบย่อยๆนะคะสองเห็นข้อสังเกตที่ได้จากองค์ประกอบย่อยเช่นองค์ประกอบย่อยของส่วนขาเนี้ยเราจะไม่เห็นมุมอีก2มุมที่ถูกซ่อนไว้ข้างใต้แปลว่าขานี่น่าจะอยู่ใต้นะคะหรือข้อสังเกตเรื่องหางมันควรจะวางทับข้างบนสีน้ำตาลดวงตากลมๆเนี้ยมันควรจะวางทับข้างบนลำตัวสีน้ำตาลอันนี้เป็นข้อสังเกตที่ได้จากการที่เราเห็นองค์ประกอบย่อยๆมันเกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กันยังไงนะคะส่วนลำดับที่3ที่เราทำก็คือลองวิเคราะห์ดูแล้วก็ลองเรียงลำดับการต่อดูนะคะแล้วก็ลองต่อดูนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นปัญหาการลำดับการต่อภาพที่เราได้ทำกันไปในแบบฝึกหัดนะคะตั้งแต่ต้นคาบเลยมาดูเรื่องของลำดับการสร้างอีกแบบนึงนะคะจะเห็นว่าบล็อกหน้าตาแบบนี้เราเล่นกันตั้งแต่เด็กเลยการต่อหรือการสร้างบล็อกให้ได้ประสาทแบบนี้เราคุ้นกันมากเลยค่ะแล้วก็เป็นการเรียงลำดับเหมือนกันบอกทีเชอร์ได้ไหมคะว่าทำไมถึงเรียกว่าปัดเป็นการเรียงลำดับการสร้างใช่ค่ะเพราะว่ามันเป็นการเรียงจากล่างขึ้นบนเวลาเราต่อตึกใช่ไหมคะเราก็เรียงจากด้านล่างขึ้นด้านบนนะคะโอ้ยมาดูการต่ออีกแบบนึงค่ะซึ่งเป็นการเรียงลำดับการสร้างเหมือนกันส
จะเห็นว่าบล็อกนี้เราคุ้นตากันมากเลยทำไมนะคะเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราเล่นตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะเราต่อบล็อกอย่างเงี้ยหน้าตาแบบนี้เลยตั้งแต่เด็กๆเลยซึ่งจริงๆแล้วทำให้เรานึกย้อนกลับไปและทำให้เรารู้ว่าเราลำดับการสร้างเป็นตั้งแต่เด็กเลยนะเพราะเวลาเราจะสร้างปราสาทสวยๆสร้างบ้านสวยๆเราก็ต่อจากล่างขึ้นบนใช่ไหมคะในรูปนี้เราต่อแบบนี้ได้ไม่เอ่ยต่อบล็อกสีเขียวก่อนต่อหลังคาสีม่วงแล้วก็ต่อบล็อกสีฟ้าต่อบล็อกสีแดงต่อบล็อกสีม่วงอีกทีนึงแล้วก็ต่อบล็อกสีเหลืองอีกทีนึงได้ไหมคะได้นะคะเราลำดับแบบนี้ได้เป็นการลำดับจากล่างขึ้นบนเทคนิคการลำดับอาจจะแตกต่างกันนะคะในภาพนี้เราลำดับการสร้างจากการที่ทำแต่ละส่วนให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะคะเช่นในรูปนี้เราจะเห็นว่ามีบล็อกที่เป็นลูกบาศก์สีเขียววางเป็นฐานของบ้านต่อเป็นส่วนแรกนะคะแล้วก็ตามด้วยหลังคาที่เป็นปริซึ่งสีม่วงต่อเป็นลำดับที่2นะคะทีนี้เราจะต่อบ้านหลังเล็กเสร็จเราจะมาต่อปราสาทสูงตรงนี้ละเราก็เริ่มจากบล็อกสีฟ้าเป็นลูกบาศก์สีฟ้าทึบสีฟ้าอันนี้นะคะเป็นลำดับที่3แล้วชั้น2ก็เป็นบล็อกสีแดงเป็นลำดับที่4ทีนี้ก็จะเสร็จตึกข้างบ้านตรงนี้แล้วปราสาทยังไม่เสร็จนะคะปราสาทยังมีส่วนที่เป็นปราสาทสูงอีกเราก็ต่อไปเลยค่ะบล็อกสีม่วงเป็นฐานตามด้วยบล็อกสีเหลืองเป็นชั้น2บล็อกสีแดงตรงนี้เป็นชั้น3บล็อกสีฟ้าเป็นชั้น4แล้วก็ส่วนอุโมงค์ไว้ชมวิวเป็นชั้น5แล้วหลังคาที่เป็นปริซึ่งสีเขียวเป็นชั้น6นะคะเพราะฉะนั้นปราสาทตัวเนี้ยสูงกี่ชั้นดีคะ1 2 3 4 5 6 6ชั้นเราต่อสีม่วงเหลืองแดงฟ้าม่วงเขียวตามลำดับแบบนี้นะคะทีนี้ในส่วนอุโมงค์นะคะที่มันเป็นจุดชมวิวเนี่ยมีทั้งสีม่วงสีเขียวแล้วก็สีแดงคิดว่าสีไหนคะที่เราสามารถต่อเป็นเบอร์1ได้ซึ่งสีแดงนั่นเองเพราะทำไมนะคะสีแดงเขาอยู่ที่ฐานรากเนาะเราสามารถต่อสีแดงเป็นเบอร์หนึ่งได้นะคะถ้าเราอยากต่อประตูตรงนี้ไว้ก่อนก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นบล็อกหน้าตาแบบนี้ที่มีทั้งหมด3อันก็คือสีม่วงสีเขียวสีแดงสีแดงเป็นตัวที่เราสามารถต่อเป็นลำดับแรกได้เลยเพราะมันวางอยู่บนฐานรากอยู่วางอยู่บนพื้นนะคะทีเชอร์ก็ให้เห็นการต่อหลายๆแบบนะคะที่จริงๆแล้วเราเล่นกันอยู่แล้วนะคะสามารถเอากิจกรรมนี้ไปเล่นที่โรงเรียนได้นะคะถ้าโรงเรียนมีบล็อกเวลาเราเล่นก็เราก็ต่อต้นแบบแล้วก็อาจจะมี

0: ฉันต่อสีอะไรฉันต่อสีแดงเนี่ยค่ะก็สามารถเอาไปทายสีแล้วก็เล่นกันได้กับเพื่อนที่โรงเรียนนะคะเชื่อว่าบล็อกอย่างนี้มีอยู่ทุกโรงเรียนเลยมาถึงช่วงแรกที่เราเคยเกริ่นกันเนาะว่าเก้าอี้มีหลายแบบเลยเวลาเราแยกส่วนประกอบเก้าอี้ได้เราจะรู้ว่าเก้าอี้อ่ะส่วนจะเป็นของมันก็คือส่วนขาส่วนเบาะนั่งส่วนพนักพิงก็มีได้นะแต่บางเก้าอี้อย่างเช่นเก้าอี้ทรงสูงแบบนี้ก็ไม่มีพนักพิงนะคะแล้วขาเก้าอี้อาจจะแตกต่างกันไปนะคะบางทีเป็นขาไม้บางทีเป็นขาไม้ที่งอได้หรือบางทีอาจจะเป็นรูปวงกลมก็ใช้เป็นขาได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราแยกส่วนประกอบเราจะเห็นความต่างที่น่าสนใจในการสร้างแล้วก็งานดีไซน์ที่ซ่อนอยู่ในการสร้างด้วยงานดีไซน์นี่แหละค่ะเป็นงานถนัดของสถาปนิกเลยเวลาเขาจะออกแบบเก้าอี้ตัวนึงให้ทั้งสวยแล้วก็สามารถนั่งได้อย่างแข็งแรงเขาก็จะมาวางโครงสร้างว่าขาใช้อะไรดีเบาะใช้อะไรดีพนักพิงใช้อะไรดีนะคะยกตัวอย่างนะคะว่าสมมุติเจ้าสีม่วงกับฐานขาสีฟ้าตรงนี้เป็นเก้าอี้แบบหนึ่งนะคะซึ่งประกอบไปด้วยเบาะนั่งสีม่วงฐานที่เป็นทรงกระบอกสีฟ้าแท่งทรงกระบอกสีฟ้าซึ่งจะเจาะรูไว้แมทช์กับเจ้าเบาะนะคะแล้วก็มีเจาะรูนิดๆไว้สำหรับขันน็อตนะคะเพื่อให้ยึดติดกันแล้วก็แผ่นสีเทาตรงนี้เป็นแผ่นยึดติดของขาเก้าอี้นะคะแล้วก็เจ้าสีดำตัวนี้คือน็อตนะคะเราจะเริ่มต่ออะไรเป็นอย่างแรกดีทีเชอร์เขียนองค์ประกอบให้ด้วยนะคะว่าเรามีเบาะ1อันเรามีขาทรงกระบอก3อันเรามีตัวยืดขาทั้งหมด3อันแล้วเราก็มีน็อตสีดำๆอีก6อันเราจะต่ออะไรเป็นอย่างแรกดีมาดูกันค่ะว่าการต่อเก้าอี้ก็เริ่มจากขาก่อนนะคะเราต้องวางขาให้มั่นคงเนาะตามด้วยแผ่นยึดขาที่มีน็อตมาให้ด้วยนะคะเราประกอบน็อตเข้าไปเลย6ชิ้นแล้วก็ตามด้วยเบาะนั่งนี่เราก็จะได้เก้าอี้ตามแบบนั้นเลยนะคะจะเห็นว่าการเรียงลำดับการต่อจริงๆก็อยู่ในชีวิตประจำวันของเรานะคะจำได้ไหมคะว่ามีร้านเฟอร์นิเจอร์ยี่ห้อหนึ่งที่เขามักจะไม่ต่อให้เราแต่เขาจะเอาทุกอย่างใส่กล่องมาแล้วก็ให้เราต่อเองโดยที่เขาก็จะมี instruction หรือว่าขั้นตอนวิธีการต่อให้มีของแยกเป็นเซตๆให้นะคะแล้วเราก็มีหน้าที่มาอ่าน instruction แล้วก็มาต่อตามลำดับนะคะที่เขากำหนดให้เพื่อที่จะให้ได้เก้าอี้รูปร่างรูปทรงในตามแบบที่สถาปนิกออกแบบมาเลยนะคะดังนั้นลำดับการต่อก็สำคัญนะคะแต่ก่อนที่จะไปที่ลำดับเราจะต้องแยกส่วนให้ได้ก่อนเพื่อที่จะจัดเซตจัดชิ้นจัดส่วนแล้วก็เอาสิ่งเหล่านี้ล่ะค่ะมาลำดับเป็นทีละขั้นตอนวิธีทำงานของสถาปนิกที่ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ต่างๆก็คล้ายๆกับการต่อบล็อกที่เราต่อเมื่อสักครู่นี้หรือการต่อภาพที่เราต่อเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะทีเชอร์ก็หวังว่าการเรียนบทเรียนการแยกส่วนประกอบนี้นะคะจะทำให้เด็กๆเห็นประโยชน์ของการแบ่งปัญหาออกเป็นส่วนย่อยๆพอมันเป็นส่วนย่อยแล้วเราเห็นความสำคัญของปัญหาเราเห็นว่าปัญหาเนี่ยมันถูกจัดการได้ในทีละส่วนนะคะอย่างเช่นการเรียงลำดับเป็นต้นนะคะก็เดี๋ยวกลับไปสรุปอีกทีพร้อมกันกับเพื่อนๆในห้องเรียนได้เลยค่ะ
1: สำหรับวันนี้นะคะสิ่งที่ทีเชอร์ได้มาแชร์กับพวกเรามาให้ความรู้พวกเราแล้วก็ได้ทำกิจกรรมไปด้วยนะคะก็คือการได้เห็นว่าวิธีคิดแบบหนึ่งหรือว่าวิธีคิดที่เราแยกองค์ประกอบออกมาเนี่ยมันมีประโยชน์มากเลยหนึ่งก็คือเราเห็นองค์ประกอบย่อยๆนะคะสองก็คือพอเราเห็นองค์ประกอบย่อยเราจัดการกับปัญหาได้ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องของการลำดับการสร้างที่เราต้องเรียงจากล่างขึ้นบนหรือว่าปัญหาเรื่องของถ้าอะไรขาดหายไปเราจะเอาอะไรมาทดแทนนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราแยกองค์ประกอบส่วนย่อยเนี่ยจะทำให้เรารู้บทบาทหน้าที่และความสำคัญแล้วก็จัดการกับปัญหาได้ง่ายขึ้นค่ะทวนกันอีกครั้งนะคะตั้งแต่ ปิดข้ามมาเลยเราได้จำแนกแล้วทีเชอร์ถามว่าแต่ละรูปมีองค์ประกอบรูปเลขานิดอะไรบ้างซึ่งเด็กๆตอบได้อย่างถูกต้องเลยแล้วก็เด็กๆก็สื่อสารการสร้างภาพให้ทีเชอร์

ได้รับทราบด้วยว่าเราเลี้ยงอะไรก่อนหลังนะคะก็ยังได้สื่อสารการสร้างภาพพร้อมกับระบุรูปเลขาคณิต2มิติที่ถูกต้องด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ได้ทำไปด้วยกันได้คิดไปด้วยกันนะคะแล้วก็ได้ท้าทายกับโจทย์ยากๆไปด้วยกันนะคะวันนี้ก็ขอจบห้องเรียน Coding for Better Life เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมว่าต่อได้ไหมต่ออย่างไรมีต่อคาบ2นะคะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ

0: เตรียมกล้องพร้อมแบบนี้เพราะว่าเราจะไปปิกนิกกันวันนี้เราจะไปตกปลาด้วยพร้อมยังคะประวานพร้อมแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปตกปลากันเลย
1: เราจะพาน้องๆไปสนุกกับเกมตกปลาสุดมันอุปกรณ์ก็ประกอบไปด้วย
2: จะเอ๋ไม้พบ
1: ที่จับกระดาษคลิปหนีบกระดาษ
2: กระดาษสี
0: สีเมจิก
2: กระดาษหนังสือพิมพ์
0: กิ่งไม
2: ้กรรไกรพร้อมแล้วเรามาประดิษฐ์ของเล่นกันเถอะ
0: ขั้นตอนแรกเลยเดี๋ยวเราจะวาดรูปกันครับประวานวันนี้จะวาดเป็นตัวอะไรดีนะ
2: วาดรูปนาวานแบบนี
0: ้วาดรูปปลาวานเริ่มแรกเลยนะคะเดี๋ยวเราจะต้องมาวาดรูปกันเดี๋ยวพี่ตูจะวาดรูปปลาละกันนะคะอันนี้จะเป็นด้านหน้าของกระดาษพี่ตูจะหันด้านหลังก็วาดเป็นรูปปลาวานขึ้นมามีหางแบบนี้แล้วก็วาดตัวแบบนี้พี่ตูก็วาดเป็นรูปปลาวานแบบนี้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวพี่ตูจะตัดแล้วก็ทาให้น้องปลาวานเนี่ยเขียนลงในกระดาษแข็งเดี๋ยวเราขอตัดก่อนปลาวานทาตามแบบนี้แล้วกันนะ
2: โอเคอันนี้ตัดง่ายไหมอ่ะ
0: ตัดง่ายครับ

0: อันนี้ก็ตัดเสร็จไปแล้วหนึ่งด้านไหนของปลาวาฬอยู่ไหนครับ
1: อยู่นี่ค่ะ
0: นี่ของเชือกตัวอยู่นี่เดี๋ยวเราต้องมาตัด
1: บ๊อบ
0: เรามาตัดอีกหนึ่งด้านอ่ะเพราะว่าเราต้องเอามาประกบกันสองด้านแบบนี้มันถึงจะเป็นปลาอ่ะมาปลาวาฬทาบเลยครับได้แบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะใช้อ่ะสีเมจิกครับปลาวาฬแล้วเดี๋ยวก็ทาบแล้วก็วาดเลยเดี๋ยวหลังจากที่ทาบนะคะวาดอีกหนึ่งตัวเสร็จแล้วเราก็ตัดแล้วก็จะได้สองชิ้นแล้วเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะสองตัวแบบนี้เดี๋ยวเรามาประกบนี่ประวานของประวานประกบสิครับพอได้เป็น2ชิ้นแบบนี้แล้วเนี่ยใช้กระดาษสีเป็นกลมๆนะคะตัดเป็นวงกลมๆแบบนี้เนี่ยเอาไว้ตกแต่งอันนี้แล้วแต่จินตนาการของน้องๆเลยว่าอยากจะแต่งปลาเป็นแบบไหน
1: เป็นไหนดี
0: อันไหนก็ได้ครับเหมือนกันโอเคขอบคุณมากค่ะอย่างที่เขาตรงนี้ตรงจะติด
2: ตรงกลางตัวของปลาเลย
0: แล้วก็ปิดอีกด้านนึงด้วยแล้วก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะพี่ข้าวตูตกแต่งใช้แค่2อันแต่ว่าถ้าเกิดน้องๆอยากได้มากกว่านี้ก็แล้วแต่จินตนาการเลยนะคะแล้วเราก็จะมาใช้อันนี้ที่เจาะกระดาษนะคะเจาะรูตามตัวเพราะเดี๋ยวเราเนี่ยจะต้องใช้เชือกเนี่ยร้อยตัวของปลา

แล้วคราวนี้เมื่อเราได้1ด้านแบบนี้แล้วนะคะเราก็มาทาบแล้วก็เพียรตัวจะใช้ดินสอวงตามแบบนี้แล้วเราก็มาเจาะรูอีกด้านหนึ่ง

0: ดังนั้นเขาก็จะเป็นแบบนี้ครับ
1: เป็นแบบนี้แดแดแดแดแล้วก็จะมาร้อยเชือกกันงั้นสนามเพียตัวจะใช้ไหมพรมค่ะอาจจะทากาวที่ด้านปลายสักนิดนึงนะถ้าเกิดว่าใช้กาวมารูดตรงปลายเนี่ยมันก็จะแข็งแล้วก็ร้อยง่ายขึ้นส่วนปลายด้านนี้ล่ะค่ะที่พี่ตัวจะมาทากาวสักนิดนึงคราวนี้เราก็มารอดไปเลยพอลงแล้วเราก็ลอดขึ้นมาด้านบนแล้วก็ลอดลงไปด้านล่างแบบนี้ลอดไปเรื่อยๆเลยค่ะคราวนี้นะคะเหลือ2รูสุดท้ายเว้นไว้ก่อนแล้วก็ใช้กระดาษหนังสือพิมพ์แบบนี้ขยำขยำขยำแล้วก็ใส่เข้าไปในตัวของคุณปลาให้ตัวอ้วนๆเลยนะนี่พี่ข้าตูปลาพี่ข้าตูเกือบจะอ้วนแล้วล่ะอีกนิดเดียวพี่ตูก็จะใช้ไม่เยอะมากปลาอ้วนจังเลยอ้วนแบบนี้แล้วก็ร้อยต่อได้เลยค่ะ

0: นี่ไงเสร็จแล้ว
1: คราวนี้พี่กระตูนจะต้องทำเป็นห่วงคล้องแบบนี้นะคะก็ไม่ต้องเอายาวมากแล้วก็ตัดส่วนที่เหลือออกไปแล้วก็มาผูกกับจุดเริ่มต้นแล้วก็มาวาดตาแล้วก็ปากเสร็จแล้วได้แล้วได้คุณปลาแล้วเรามาทำเบ็ดตกปลากันก็จะใช้กิ่งไม้คลิปหนีบกระดาษ
0: คลิปหนีบกระดาษ
1: แล้วก็ใช
0: ้ไม้พรม
1: ไม้พรมใช้กิ่งไม้แบบนี้นะคะแล้วก็จะใช้ไหมพรมพี่ก็ต้องเปลี่ยนเป็นสีแดงแล้วกันนะคะผูกที่ปลายผูกสักสองทบจะได้ไม่เลื่อนหลุดง่ายแน่นดีแล้วอันที่เรามาทำเป็นตะขอก็คือคลิปหนีบกระดาษแบบนี้นะคะเราก็จะต้องงอออกมาแบบนี้เหมือนตัวงองูเลยเด็กๆแล้วเราก็รอดเข้าไปโอเคได้แล้วได้แล้วส่วนขั้นตอนการผูกนะคะอาจจะต้องช่วยน้องๆนิดนึงแหละว่าอาจจะยากไปเด็กๆอาจจะยังไม่เข้าใจแต่ถ้าฝึกเนี่ยทำได้นี่พร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปตกปลากันเลยโอ้โหเรามาถึงป่าแล้วปลาวานมาแล้วปลาวานนู่นนู่นนู่นนู่นนู่นนู่นนู่นเราเจอบ่อน้ำแล้วเรามาตกปลากันดีกว่าอันไหนของปลาวานครับ
0: อันนี้ค่ะ
1: อันนี้ปลาวานนั่งตกปลาเลยเดี๋ยวจะหมดทะเลแล้วล่ะนี่พี่ตู่ได้แล้ว
2: ทำอะไรกันอยู่คะเนี่ย
1: สวัสดีค่ะคุณหมอ
2: สวัสดีค่ะ
1: วันนี้พาปลาวานมาปิกนิกตกปลาทางเกมนี้เขาจะชอบมากเลยค่ะแต่ว่านอกจากความสนุกแล้วเนี่ยอยากรู้ว่ามีประโยชน์ในการช่วยส่งเสริมพัฒนาการในด้านใดบ้างคะคุณหมอ
2: จริงๆการทำกิจกรรมศิลปะทุกอย่างอะค่ะเป็นพื้นฐานในเรื่องของสติปัญญาเพราะว่าตอนที่เขาทำเนี่ยเขาก็มีสมาธิแล้วเขาก็จดจ่ออยู่กับการทำจนสามารถทำได้สำเร็จจริงๆในเรื่องของสมาธิเนี่ยมันเป็นพื้นฐานแรกของสติปัญญาเลยนะคะแล้วก็นอกจากนั้นในด้านอารมณ์สังคมเนี่ยก็คือเล่นกับพี่เข้าตูรู้สึกสนุกกับพี่เข้าตูมีพี่เข้าตูอยู่ด้วยแล้วก็ชวนกันคุยในด้านร่างกายเนี่ยเวลาที่เด็กลงมือทำใช้มือทำสิ่งต่างๆเยอะขึ้นเนี่ยมือของเราเนี่ยมีเส้นประสาทอยู่เยอะมากการที่เขาขยับนิ้วขยับมือติดแปะใช้กรรไกรอะไรต่างๆเนี่ย

0: พอเขาใช้มือได้คล่องแคล่วขึ้นเนี่ยมันก็ส่งผลถึงการเรียนจะจับดินสอขีดเขียน อะไรต่างๆก็คล่องแคล่วขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นพื้นฐานที่สำคัญมาก
1: ๆเป็นการเสริมทักษะให้เขาไปด้วย
0: ใช่ค่ะแล้วอย่างเมื่อกี้อย่างที่เห็นก็มีด้านร่างกายเพิ่มขึ้นมาอีกนิดหน่อยก็คือมีในเรื่องของการเล็งการกะระยะในการใช้แขนในการที่จะกะเอ๊ะทำยังไงมันถึงจะตกปลาได้ต่างๆแต่ว่าในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดใหญ่จริงๆมันจะต้องเป็นการเคลื่อนไหวที่มากกว่านี้ถึงจะเหมาะกับวัยเช่นลงไปวิ่งเล่นลงไปปีนป่ายอะไรที่อาจจะมากกว่านี้นะคะ
1: ก็อาจจะขาดในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดใหญ่ไปสักนิดนึงโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูสรุปกันเลยค่ะว่ากิจกรรมนี้เนี่ยจะช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้านใดบ้างจากวงล้อแห่งพัฒนาการเลยประวันมาเอาหมุนติ้ว

0: กระโดดได้ไหมคะวัน
1: ถ้ากระโดดเนี่ยบอลลูนจะต้องตกแน่ๆเลยขอบคุณพี่บอลลูนค่ะไหนดูซิปวานได้กี่ดวงตกน้ำไปแล้วดำน้ำไปเอาเร็วไหนดูซิครับดูซิครับได้กี่ดวง
2: 4-5
1: ได้4ดวงให้คุณหมอติดให้ดีกว่าค่ะคุณหมอ
3: โอ้โหคราวนี้ได้ครบ4ดวงเลย
2: ติดตรงนี
3: ้โอเคเก่งมาก
1: ก็สามารถที่จะพัฒนาได้ทั้ง4ด้านเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอารมณ์สังคมด้านร่างกายแล้วก็ด้านสติปัญญาโอเคค่ะอุ๊ยทำไมปลาในบ่อเรามีตัวเลขแล้วล่ะคะคุณหมอเตรียมเกมอะไรมาให้ประวานเล่นหรือเปล่าคะ
3: ค่ะอยากจะบอกว่าเวลาที่เราทำกิจกรรมอะไรกับเด็กเนี่ยเราอาจจะเริ่มสอดแทรกในเรื่องของการเรียนเข้าไปได
1: ้
3: เพราะฉะนั้นตัวอย่างเช่นเด็กบางคนเนี่ยอาจจะในเรื่องวิชาเลขเนี่ยเขาอาจจะไม่ค่อยเก่งมากในห้องเรียนถ้าเกิดเราไปฝึกฝนโดยการให้ทำเลขโดยการขีดเขียนนั่งเขียนใส่กระดาษเนี่ยเด็กบางคนจะเบื่
1: อ
3: เด็กก็จะยิ่งรู้สึกไม่รักการเรียนเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ก็เห็นว่ามีเกมตกปลาหมอก็เลยเอาการเล่นแบบตัวเลขเข้ามาปลาทั้งหมดก็จะเป็นมีตัวเลขอยู่บนตัวปลาเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันนะคะว่าเดี๋ยวคุณหมอจะลองให้น้องเขาเลข
1: งั้นเดี๋ยวให้คุณหมอตั้งโจทย์สักข้อหนึ่งละกันเดี๋ยวเราลองมาแข่งกันนะประวาน
3: ครับประวาน6บวก1
2: 7
1: ได้7เหรอแต่ว่าพี่ตูจะเกี่ยวแล้วล่ะ
2: เฮ้ย
1: เฮ้ย7งั้นเป็น8ไงว้าวได้เลขอะไรคะ
2: 7
1: ได้เลข7สรุปว่า6บวก1เท่ากับ
2: 7
1: โอเคเก่งมากเลย
3: เราค่อยๆเพิ่มความยากขึ้นไปค่ะตอนแรกอาจจะเอาง่ายๆให้เด็กรู้สึกว่าเฮ้ยฉันทำได้ฉันเก่งจากนั้นค่อยๆเพิ่มความยากถ้าเราทำยากปุ๊บเลยเนี่ยเด็กก็อาจจะไม่อยากทำ
1: เพราะเขารู้สึกว่าเขาทำไม่ได้ตั้งแต
3: ่
1: แรก
3: แล้วอีกอันนึงก็คือเราอาจจะเริ่มให้เด็กเป็นคนตั้งโจทย์เองบ้างแล้วเราเป็นคนทำเด็กจะเริ่มรู้สึกสนุกกับการเล่นมากขึ้นเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยวิชาเลขนี่สนุกจังเลยนะการบวกเลขสนุกจังเลยแล้วเขาก็จะรู้สึกรักการเรียน
1: ค่ะกิจกรรมนี้นี่ก็สามารถที่จะเล่นได้ที่บ้านแล้วว่าเป็นเล่นที่โรงเรียนก็ได้ด้วยนะคะวันนี้โอ้โหเรียกว่าได้ทั้งความสนุกแล้วก็ความรู้ต้องขอขอบคุณคุณหมอแก้วตามากเลยค่ะขอบคุณนะคะ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: ฝากถึงน้องๆนะคะถ้าเกิดว่าไม่อยากพลาดรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ของเราเพียงแค่เข้าไปใน www.youtube.com แล้วก็ subscribe ที
2: ่ Mahidol Kids
1: ส่วนสัปดาห์หน้าเราจะประดิษฐ์ของเล่นอะไรเดี๋ยวเราไปชมอุปกรณ์กันเลยค่ะสัปดาห์ต่อไปเราจะพาน้องๆไปสนุกกับรถยนต์พลังแม่เหล็กอุปกรณ์ก็ประกอบไปด้วยสีเทียนกรรไกรจานกระดาษหรือว่าจานโฟมกาวแม่เหล็กขนาดเล็กไม้สครีมปากกาเมจิกกระดาษ
2: ถึงจะเป็นแค่เด็กจิ๋ว
1: แต่เราก็ประดิษฐ์ของเล่นสดซ่าได
2: ้เพราะนี่คือรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ
1: ์ส่วนสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย
2: จิ๋วซ่านักประดิษฐ
1: ์ส่วนของเล่นในวันนี้นั่นก็คือรถยนต์พลังแม่เหล็กอุปกรณ์ก็ประกอบไปด้วยจานกระดาษค่ะ
2: สีเมจิก
1: กาวค่ะ
2: สีเทียน
1: แม่เหล็กค่ะ
2: หมายเลข
1: สกันไกลกระดาษ
2: เรามาประดิษฐ์ของเล่นกันเถอะ
1: โอเคค่ะและของเล่นที่เราจะมาประดิษฐ์ก็เริ่มจากนี่
2: จานกระดาษ
1: จานกระดาษเราจะวาดรูปเป็นถนนแหลบประวาน
2: แบบนู้นใช่ไหม
1: ใช่แล้วนี่พี่ปูวาดร่างแบบมาให้เอาประมาณนี้นะคะประวานเดี๋ยวลองวาดเลยค่ะขั้นตอนแรกเลยนะคะพี่ข้าตูจะใช้จานกระดาษแบบนี้เราก็จะวาดรูปถนนใช้ปากกาเมจิกสีดำวาดเลยแต่ถ้าน้องๆไม่มั่นใจอยากจะใช้ดินสอก่อนก็ได้นะคะหลังจากนั้นก็ตกแต่งถนนของเรามีบ้านต้นหญ้าข้างบ้านมีต้นไม้ถนนของน้องๆแล้วแต่จินตนาการได้เลยนะคะว่าอยากจะใส่อะไรเพิ่มเติมเข้าไป

0: อะมากอ่ะคราวนี้เรามาระบายสีกันดีกว่ามาอันนี้ของชอบประวานเลยใช่ไหม
1: อะไรเหรอคะ
0: สีเทียนค่ะระบายสีเลยระบายสีได้ตามจินตนาการของน้องๆเลยนะคะว่าอยากให้ถนนอยากให้บ้านให้ดอกไม้เป็นสีอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันว่าน้องประวานเนี่ยจะเสกถนนของตัวเองเนี่ยเป็นยังไงบ้าง

0: จเรียบร้อยแล้วไหนดูสิครับหมอป้าวานนี่เราก็ได้ถนนแล้วขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราต้องมาทำไฮไลท์ของเราเลยก็คือรถยนต์พลังแม่เล็กใช้กระดาษสีขาวแบบนี้วาดรูปรถพี่ข้าตัวจะวาดเป็นรถเต่าแล้วกันนะคะพี่ข้าตัวระบายสีรถเป็นสีฟ้าแล้วกันค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวพี่ข้าตัวจะใช้กรรไกรมาตัดรถรถยนต์ของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วรึ่งไหนรถของป้าวานครับ
1: นี่ครับ
0: นี่โชว์ชวีบนี่รถของป้าวานนี่รถของพี่ตูรถของป้าวานตัวจิ๋วเหมือนป้าวานเลยคราวนี้เราจะมาติดของที่ป้าวานชอบมากเลยก็คือแม่เหล็กเอามาเลยเอาแม่เหล็กมาเลยหลังจากนั้นค่ะพี่ขตุก็จะใช้แม่เหล็ก1อันเอาไว้ติดรถส่วนอีก1อันเรามาติดนี่ไม้ไอศกรีมใช้กาวติดเลยกลับด้านหลังของตัวรถตึ้งลงไปแล้วเราก็ติดแม่เหล็กอีกหนึ่งอันอยู่ที่ไม้ไอศกรีมของเรา
1: บอกไป
0: โอเคระหว่างนี้เดี๋ยวเราก็รอให้ไม้กับรถของเราแห้งให้สนิทก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะเล่นกันยังไงเราก็จะเล่นแบบนี
1: ้จ้าจ้าจ้าจ้า
0: แล้วพี่กระตุกคว่ำตลอดทางเลยอะประวานประวานแล้วประวานคว่ำไหมไหนโชว์เพื่อนๆหน่อยสินี่แบบน
1: ี้มองไม่เห็น
0: ดื้อดื้อดื้อดื้อดื
1: ้อรถประวานมัวนี่ไง
0: นี่ไงของประวานก็เล่นได้เหมือนกันเลย
2: และนอกจากเราจะทำรถยนต์พลังแม่เหล็กแล้วน้องๆก็สามารถวาดเป็นรูปอย่างอื่นที่น้องๆชื่นชอบได้อย่างเช่นสาวน้อยโดโรธีผู้น่าสงสารเดินหลงทางอยู่ในเมืองออสสาวน้อยโดโรธีจะหาทางกลับบ้านได้ไหมนะ
0: เดี๋ยวเรามาวัดพลังจากวงล้อแห่งพัฒนาการกันเลยค่ะหมุนเลย

0: ค่อยๆตอบสิครับวันนี้ได้กี่ดวง
1: ได้4ดวงเลย
0: ได้4ดวงอีกแล้วเพราะอะไรถึงได้4ดวงนะเดี๋ยวเราไปถามคุณหมอแก้วตากันค่ะรถพลังแม่เหล็กของเราเนี่ยได้ทั้งหมด4ดาวเลยค่ะคุณหมอให้คุณหมอช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยค่ะ
2: ในส่วนของกิจกรรมศิลปะนะคะก็อย่างที่บอกก็คือจะได้ในเรื่องของสมาธิแล้วก็ในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์เพราะว่าเด็กก็ได้มีโอกาสออกแบบอะไรต่างๆเองนะแล้วก็ในเรื่องของอารมณ์สังคมก็คือพี่ข้าวตูลงมาเล่นด้วยและในขณะนั้นก็ชวนกันพูดคุยก็ได้ในเรื่องของภาษาไปด้วยในเด็กที่เป็นเด็กเล็กๆก็จะได้การพูดคุยนะคะแล้วก็ในเรื่องร่างกายก็คือในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดเล็กก็มีการใช้ดินสอแล้วก็การระบายสีนะคะ
0: ค่ะแล้ววันนี้เห็นคุณหมอเหมือนเอาสัญลักษณ์จราจรมาด้วยวันนี้มีอะไรมาสอนน้ำประวานด้วยคะ
2: ค่ะก็อย่างที่บอกนะคะเวลาเราจะสอนอะไรเด็กนะคะเวลาเราทำกิจกรรมอะไรไปแล้วปุ๊บเนี่ยพยายามนึกว่าเอ๊ะเราจะสอดแทรกการเรียนรู้เข้าไปเพิ่มขึ้นให้ได้ยังไงเพราะว่าเด็กเขาจะสนุกกับการเรียนรู้ที่มันมีจับต้องได้มองเห็นแล้วก็ได้ลงมือทำนะคะก็ลองดูนะคะอันนี้ก็จะเป็นแปลกมากเลย
0: ประวานครับ
2: ประวาน
0: อันนี้อะไรนะครับ
2: อันนี้ถ้ามันเป็นสัญญาที่มันติดอยู่ข้างถนนประวานว่าแปลว่าอะไรครับ
1: ระวังช้าง
0: อ๋อระวังช้าง
2: ระวังช้าง
0: อันไหนเป็นอันต่อไปครับประวาน
1: หยุด
2: หยุด
0: แปลว่าก็จะทำให้เขารู้จักเกี่ยวกับสัญญาณจราจรซึ่งก็มีอีกหลากหลายแบบเลยใช่ไหมคะคุณหมอที่เราจะมาเริ่มสอนให้น้องๆเขารู้จักกฎของจราจร
2: ใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นการสอนในขณะที่เราทำกิจกรรมนะแต่จริงๆก็เอาไปประยุกต์ใช้ได้เวลาที่เราพาเด็กไปเที่ยวเวลาไปเที่ยวต่างจังหวัดเนี่ยต้องนั่งรถนานเด็กก็จะเบื่อเพราะฉะนั้นก็อาจจะชวนคิดดูสิใครสังเกตเห็นป้ายแล้วก็จะได้มีกิจกรรมในขณะที่อยู่ในรถไปด้วย
0: คุณหมอคะแล้วแบบนี้เราจะสอนเรื่องระเบียบวินัยกับเด็กๆยังไงดีคะ
2: ท้องถนนจริงๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องข้ามถนนตามทางม้าลายหรือว่าเวลาออกไปข้างนอกในเด็กก็อาจจะเป็นเรื่องของการรู้จักทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทางเด็กอายุขนาดนี้จริงๆคงต้องอยู่กับผู้ใหญ่ตลอดอยู่แล้วนะคะก็สิ่งสำคัญที่สุดเลยในการสอนเด็กเรื่องระเบียบวินัยเนี่ยคือผู้ใหญ่ต้องเป็นตัวอย่างให้ดูนะคะก็ไม่ว่าจะข้ามถนนผู้ใหญ่ก็จะต้องบอกว่าเราจะต้องข้ามทางม้าลายหรือว่าการทิ้งขยะเป็นที่เป็นทางถ้าเกิดเมื่อไหร่ผู้ใหญ่ไม่ทำเป็นตัวอย่างให้ดูแต่ใช้เพียงแค่ภาษาบอกลูกว่าอย่าทิ้งขยะแต่ผู้ใหญ่ทำให้เด็กเห็นอย่างนี้โดยทิ้งเลียลาเนี่ยเด็กก็จะไม่ทำตาม
0: แล้วในส่วนของระเบียบวินัยภายในบ้านล่ะคะคุณหมอเราจะฝึกน้องๆยังไงดี
2: ระเบียบวินัยภายในบ้านก็จะเป็นปัญหาที่พ่อแม่ก็จะรู้สึกว่าอุ๊ยเป็นเรื่องยากนะคะตัวอย่างอย่างเช่นว่าเอ้าถอดรองเท้าเลียลาดหน้าบ้านหรือว่าง่ายๆในเด็กก็อาจจะเล่นของเล่นแล้วไม่เก็บงั้นเอาง่ายๆก่อนก็คืออย่างแรกเนี่ยเลือกบางเรื่องที่เรารู้สึกว่าโอเคเรื่องนี้เป็นปัญหาของบ้านนะแล้วเราอยากฝึกในเรื่องนี้เอาง่ายๆก่อนตัวอย่างเช่นเราอาจจะฝึกในเรื่องเวลาเรากินข้าวเสร็จเราต้องเก็บจานไปไว้ที่ในอ่างน้ำนะ อันนี้ก็จะเป็นระเบียบวินัยที่เราอยากจะฝึกทีนี้ความสำคัญคือทำยังไงเด็กจะมีแรงจูงใจอยากทำด้วยตัวเองหมอก็จะมีตัวอย่างเล็กๆน้อยๆก็คือในเด็กเนี่ยก็อาจจะทำเป็นในลักษณะของสตาร์ชาร์ต
0: อันนี้ต้องเป็นสตาร์ชาร์ตของน้องประวาน
2: ค่ะ
0: สตาร์ชาร์ต
2: ก็คือสมมุติว่าเราเลือกมาแล้วสัก1เรื่องหรือ2เรื่องว่าเราจะฝึกลูกในเรื่องของการเก็บจานแล้วก็ในเรื่องของการเก็บห้องให้เรียบร้อยทุกครั้งที่เราชวนเขาไปทำแล้วเขาทำปุ๊บเนี่ยเราก็มีการให้ดาวเก็บไว้
0: ในแต่ละวันว่าเขาทำอะไรได้บ้าง
2: ใช่ค่ะแต่หลักสำคัญมากๆเลยเนี่ยก็คือว่าสตาร์ชาร์ตเนี่ยจะเป็นในเรื่องของการสะสมความดีสะสมในสิ่งที่เด็กรู้สึกว่าอุ๊ยมองมาเมื่อไหร่จะเห็นแต่สิ่งดีๆในตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่มีการว่าเอ้าวันนี้ทำห้องรกวันนี้ดื้อไม่เชื่อฟังมาเอาดาวออกอันนี้ไม่ละทุกครั้งที่เขามองเห็นเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากทำสิ่งที่ดีนะคะในเรื่องของรางวัลเนี่ยเราก็ไม่อยากให้แบบโอ้โหจะต้องหรูหรามากได้รถยนต์บังคับหรือว่าได้อะไรที่เป็นวัตถุที่มีราคาแพงเพราะฉะนั้นรางวัลเนี่ยอาจจะเป็นของง่ายๆเช่นวันอาทิตย์นี้หนูจะได้เป็นคนเลือกว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันเพราะฉะนั้นประเด็นหลักคือแรงจูงใจที่จะอยากทำสิ่งนั้นด้วยตัวเองแล้วก็ให้เขาได้มีโอกาสที่จะ เห็นความสำเร็จของเขาเอง
0: แล้วก็ทำให้มันเป็นรูปธรรมในการสร้างเป็นสตาร์ชาร์ตแล้วก็สตาร์ชาร์ตเนี่ยนะคะไม่ได้มีแต่เพียงตัวอย่างที่คุณหมอเอามาโชว์ในวันนี้นะคะถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวไหนที่สนใจนะคะที่ Mahidol Channel ของเรามีให้โหลดเหมือนกับของคุณหมอเลยแต่ตอนนี้เรายังไม่มีรูปกับไม่มีชื่ออันนี้ก็มีดวงดาวแบบนี้ด้วยนะคะโหลดไปสามารถดาวน์โหลดได้เลยที่เว็บไซต์ของ Mahidol Channel ค่ะวันนี้ก็เรียกว่าเราได้ทั้งความรู้เกี่ยวกับเรื่องของงานประดิษฐ์แล้ววันนี้เราได้เรื่องของ Star Chart ด้วยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ของเล่นที่เราทำเนี่ยนอกจากจะง่ายแล้วยังจะ
1: สนุกมากมากเลย
0: สนุกมากๆเลยแบบนี้สัปดาห์หน้าจะเป็นของเล่นอะไรเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะสัปดาห์ต่อไปเราจะพาน้องๆไปสนุกกับเจ้าแมงมุมตัวแสบอุปกรณ์ก็ประกอบไปจานกระดาษจานสีหลอดกาแฟกรรไกรสีกาวเทปใสไหมพรมถึงจะเป็นแค่เด็กจิ๋วแต่เราก็ประดิษฐ์ของเล่นสุดซ่าได้เพราะว่านี่คือรายการ
1: จิ๋วซ่านักประดิษฐ์
0: ส่วนสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพฤหัสบดีที่14พฤษภาคมพุทธศักราช2519วันนี้อากาศจะเป็นอย่างไรเรามาติดตามไปพร้อมๆกันค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมพบว่าบริเวณประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะด้านตะวันตกเนื่องจากลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยเริ่มมีกำลังแรงขึ้นค่ะโดยในช่วงวันที่15ถึง18พฤษภาคมพุทธศักราช2519ทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวนี้ไว้ด้วยเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์ตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิสูงสุด31-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีนครพนมชัยภูมิและนครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด33-36 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาพัทลุงปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด33-36 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง

ริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสในระยะนี้ขอให้ทุกท่านระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองรวมทั้งฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงอีกทั้งดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกับการพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: นี้ด้วยไหนดูดิจงเขียนเรียงความโตขึ้นฉันอยากเป็นอะไรนายก็เขียนไปตามที่อยากสิอะไรก็ได้งั้นโตขึ้นฉันอยากเป็นแมวอย่างเก่งแก้วจะได้ไม่ต้องทำการบ้านไม่ต้องท่องหนังสือไม่ต้องไปโรงเรียนโอ้ยฉันอยากเป็นแมว แมวยังไม่ต้อนรับนายเข้าพวกเลยนะ
1: ถ้าแม่พูดแบบนี้สมัยก่อนคนต้องหาว่าเพี้ยนแน่เพราะตอนนั้นใครที่ได้เรียนถือว่าโชคดีมากนะ
0: โชคดีโชคดียังไงหรอครับ
1: ก็สมัยก่อนน่ะไม่ได้มีโอกาสเรียนหนังสือกันง่ายๆหรอกนะกว่าจะมีโรงเรียนสำหรับคนทั่วไปก็สมัยในรัชกาลที่5เลยนะ
0: เอ๋มีใครมาหาปู่หรือเปล่าครับ
1: เอ๋ใคร
2: วัดมหันตพารามสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2427
0: เฮ้ยจะไปจะมาไม่ให้เตรียมตัวเลยก็พอฟังปู่เล่าแล้วมันตื่นเต้นน่ะอย่าไปเห็นโรงเรียนสมัยก่อนซะหน่อยเฮ้ยนี่มันวัดชัดๆไหนล่ะโรงเรียน
3: คนเมื่อก่อนเขาเรียนกับพระที่วัดอยู่แล้วถ้าจะตั้งโรงเรียนใหม่แล้วตั้งที่วัดก็ไม่เห็นแปลก
4: ความรู้ดูยิ่งล้ำสินทรัพย์
0: เสียงอะไรอ่ะผีหรือเปล่า
3: ผีที่ไหนเล่าเสียงคนโน่นไง
4: เพราะเหตุจักอยู่กับกายอาตมานะ
0: พี่ครับพี่เป็นคนใช่ไหมครับ
4: เฮ้ยอุ้ยโอ้โหเผลอมาเงียบๆโครงกองที่ท่องไว้ลืมหมดเลย
0: ขอโทษทีครับว่าแต่พี่ท่องหนังสือเหรอครับขยันหน้าดูเลยนะครับ
4: ก็ต้องขยันสิถ้าใครรู้นักเรียนวัดมหันตพารามสอบตกอายเขาตายเลยเสียชื่อโรงเรียนหลวงของราษฎรแห่งแรกหมด
3: จริงหรือเปล่าคะที่ว่าตอนนี้ใครๆก็อยากเรียนหนังสือ
4: จริงสิแต่ก่อนนะมีแต่พวกลูกเจ้านายในวังที่ได้เรียนหนังสือแต่เดี๋ยวนี้ในหลวงทรงตั้งโรงเรียนให้ชาวบ้านทั่วไปลูกชาวนาอย่างฉันก็พลอยได้เรียนไปด้วย
0: พี่ครับขอถามหน่อยครับโตขึ้นพี่อยากเป็นอะไรเหรอครับ
4: อยากเป็นหมอตอนเนี้ยมีโรงเรียนแพทย์ตั้งใหม่แถววังหลังเพราะตอนเนี้ยหมอในบ้านเรายังมีน้อยพอเกิดโรคระบาด ทีก็แย่กันไปหมดเลยพอรัษฎรมีความรู้และสุขภาพแข็งแรงก็จะได้มาช่วยกันพัฒนาบ้านเมืองฉันว่านี่แหละที่ในหลวงท่านต้องการน่ะเอาละฉันต้องไปก่อนแล้วต้องกลับไปท่องหนังสือต่อด้วย
0: นึกออกแล้วว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไร

0: ไหนไม่เห็นมีใครมาเลย
1: สงสัยผมตาฝาดครับ
0: นี่ปู่ว่าจะชวนไปเที่ยวข้างนอกสักหน่อยไปด้วยกันไหม
1: ไม่เป็นไรครับผมทำการบ้านดีกว่าโตขึ้นผมอยากเป็นหม
0: อ
1: ผมอยากช่วยคนหอถ้างั้นต้องขยันกว่านี้อีก10เท่านะใช่ไหมครับปู่
0: ปู่ว่าอาจจะต้อง100เท่านะ
1: งั้นเราไปกันดีกว่าครับปู่สู้ๆนะคนต้องขยัน100เท่า100เท่าเลยเหรอขอเป็นแมวด้วยคนไม่ได้หรอในหลวงรัชกาลที่5เปิดโอกาสให้คนไทยทุกคนได้เรียนหนังสืออย่างเท่าเทียมกันและยังให้เงินจัดตั้งโรงเรียนแพทย์เพื่อให้มีหมอไว้รักษาคนป่วยเมื่อคนไทยมีทั้งความรู้และสุขภาพที่ดีก็จะช่วยกันพัฒนาประเทศได้ฉันจะตั้งใจเรียนให้เก่งจะได้ไปช่วยคนอื่นแบบที่ในหลวงหวังไว้

0: มีเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวไทยต้องเจ็บช้ำเหตุการณ์นั้นเรียกว่าวิกฤตการรศ.112ตอนนั้นฝรั่งเศสอยากได้ดินแดนทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงพอเราไม่ยอมฝรั่งเศสจึงส่งเรือรบเข้ามา
1: ที่ไหนเนี่ย
2: ตรงนั้นมีเรือจมอยู่ด้วย
1: ของไทยหรือว่าของฝรั่งเศสตกลงสู้กันยังไง

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนก้อนน้ำแข็งร่วงหล่นจากฟากฟ้า
1: เป็นโรคกระเพาะอีกแล้วล่ะสิปกป้อง
2: นิดหน่อยนะไม่เป็นไรมาก
0: นี่เห็นไหมว่าอิงฟ้าเป็นห่วงนายนะกินข้าวให้ตรงเวลาด้วย
1: ลมมาจากไหนเนี่ยพัดแรงมาก
0: นั่นสิฝนลงเม็ดแล้วด้วยรีบวิ่งไปหาที่หลบฝนกันเถอะ
2: โน่นเข้าไปหลบในศาลารอรถกันเถอะไม่งั้นเปียกกันหมดแน
1: ่ไหวไหมปกป้อง
2: ไหวไหวรีบไปกันเถอะฝนตกลมแรงเชียว
1: ถือว่าโชคดีนะที่ยังมีที่ให้หลบ
2: ว้าวเสียงอะไรนะ
0: แย่แล้วพวกเรานี่มันลูกเห็บตกนี่นะ
1: ลูกเห็บตก
2: มันคืออะไรหรอลูกเห็บตกเนี่ย
0: เอาไว้จะค้นหาข้อมูลให้นะแต่ตอนนี้เราต้องเอาตัวรอดจากลูกเห็บตกนี่ก่อนดูสิกระเด็นมาทางนี้ด้วยถ้าลูกเห็บตกลงมาเมื่อไหร่อย่างแรกเลยต้องรีบเข้าไปหลบอยู่ในที่ที่มีหลังคาแข็งแรงมั่นคงปลอดภัยโดยห้ามอยู่ใกล้กับประตูและหน้าต่างที่เป็นกระจกเด็ดขาดเพราะกระจกอาจจะแตกเป็นอันตรายได้นอกจากนี้ห้ามอยู่ในที่โล่งแจ้งหรือระเบียงดาดฟ้าเพราะลูกเห็บจะตกใส่ได้อันตรายมากๆเลยล่ะ
3: ไปขึ้นรถลุงก่อนเร็ว
1: ลุงชิดมาช่วยพวกเราแล้ว
3: อย่าเพิ่งคุยกันตอนนี้ไปไปไปขึ้นรถลุงแล้วไปหลบที่บ้านลุงก่อนเถอะแล้วเดี๋ยวเย็นๆลุงขับรถไปส่งที่บ้านเอง
4: ครับ
2: ขอบคุณมากๆนะครับลุงชิดที่ช่วยพวกเราไว
3: ้โชคมากเลยลุงก็เพิ่งขับรถออกมาจากโรงพยาบาลลุงยังทักแม่อิงฟ้าอยู่เลยตอนที่ลูกเห็บตกลุงก็จอดรถหลบที่ใต้อาคารพอลูกเห็บหยุดตกลุงก็รีบขับกลับบ้านพอดีผ่านมาเห็นพวกเราลุงก็เลยรับมาด้วย
2: พวกเราก็เพิ่งมาจากโรงพยาบาลพอดีผมปวดท้องไปหาหมอและเจอกับแม่อิงฟ้าเหมือนกันครับ
3: บังเอิญจริงๆแล้วเป็นอะไรมากไหม
2: ไม่เป็นอะไรมากครับ
3: ดีแล้วจำไว้นะเวลาเกิดลูกเห็บตกแบบนี้เด็กๆต้องห้ามออกไปเล่นลูกเห็บเด็ดขาดและต้องหลบในที่ปลอดภัยต้องปิดประตูหน้าต่างให้สนิทเลยถอดปลั๊กไม่ใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเพราะก่อนที่จะมีลูกเห็บตกน่ะมันก็จะมีพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าผ่าก่อนเราจึงต้องอยู่ให้ห่างจากวัตถุที่เป็นสื่อนำไฟฟ้าและไม่ใส่เครื่องประดับอย่างทองคำทองแดงหรือเครื่องเงินด้วยนะ
1: พวกเราเพิ่งเคยเจอลูกเห็บตกครั้งแรกในชีวิตเลยค่ะลูกเห็บตกมันอันตรายแค่ไหนเหรอคะลุงชิด
3: อันตรายนะเด็กๆเพราะว่าลูกเห็บมันเป็นก้อนน้ำแข็งที่ตกลงมาจากฟากฟ้ายังไงล่ะแล้วลูกเห็บก็มักจะมาพร้อมกับฝนฟ้าคะนองที่ลมพัดรุนแรงมากนี่ล่ะคือความอันตรายของมันลมที่พัดรุนแรงทำให้บ้านเรือนหรือหลังคาบ้านเสียหายต้นไม้หักพังได้ถ้าลูกเห็บโดนหัวของเราก็จะทำให้หัวแตกได้เลยนะ
2: แล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่เกิดลูกเห็บตกเหรอครับลุง
3: ลูกเห็บตกไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งที่มีพายุฝนฟ้าคะนองหรอกนะในประเทศไทยลูกเห็บมักจะเกิดขึ้นในช่วงที่มีพายุฝนฟ้าคะนองในฤดูร้อนช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมและส่วนใหญ่เกิดบ่อยทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง
1: แล้วลูกเห็บเนี่ยเราจับได้ไหมคะ
3: จับได้
2: จับได้แต่กินไม่ได้ชัวร์ใช่ไหมครับ
3: ถูกต้องต่อให้ลูกเห็บมีลักษณะคล้ายน้ำแข็งแต่กระบวนการเกิดลูกเห็บที่เกิดขึ้นบนก้อนเมฆต้องเจอทั้งละอองฝุ่นและควันต่างๆที่เป็นมลพิษลูกเห็บจึงมีการเจือปนของมลพิษมากมายกินไม่ได้เด็ดขาด
1: แล้วลูกเห็บมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
0: แหมเรามานานว่าเมื่อไหร่จะมีใครถามสักทีโอเคค้นหาข้อมูลเดี๋ยวนี้แหละพลังแห่งความคิดตามข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติบอกว่าลูกเห็บเกิดจากการที่หยดน้ำหรือผลึกน้ำแข็งในเมฆคิวมูโลนิมบัสถูกพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูง และมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสทำให้หยดน้ำเกิดการแข็งตัวเปลี่ยนสถานะของแข็งแล้วถูกพัดวนขึ้นลงในเมฆจนเกิดการพอกตัวมีขนาดใหญ่ขึ้นจากนั้นจะตกลงมาถ้าน้ำหนักไม่มากพอจะถูกพัดวนกลับขึ้นไปอีกจนเกิดการพอกตัวของน้ำแข็งเป็นชั้นๆเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆจนก้อนน้ำแข็งมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่ออากาศไม่สามารถพยุงรับน้ำหนักไว้ได้ก็จะตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บยังไงล่ะ
2: กระบวนการซับซ้อนมากแล้วเราก็ไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้แล้วเราจะเตรียมตัวรับมือได้ยังไงล่ะ
0: เราต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจเช็คตัวบ้านให้แข็งแรงมั่นคงทนทานต่อพายุลูกเห็บได้ตรวจเช็คความเรียบร้อยบริเวณบ้านทั้งสายไฟในบ้านนอกบ้านตัดต้นไม้หรือกิ่งไม้เก็บของไว้ในที่ต่ำเพราะอาจหล่นแตกหักเสียหายได้ตัดเตรียมของใช้ที่จำเป็นต่างๆรวมถึงเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยแต่ถ้าอยากค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุลูกเห็บเข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยาหรือศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติก็ได้นะ
1: ลุงชิดคะประเทศไทยเคยเกิดลูกเห็บตกที่รุนแรงบ้างไหมคะ
3: เท่าที่ลุงจำได้นะเห็นในข่าวเมื่อปี2564มีพายุฤดูร้อนเกิดพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฟ้าผ่าและมีคำเตือนว่าจะมีลูกเห็บตกด้วยที่จังหวัดกาฬสินธุ์จังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดชัยภูมิแต่สุดท้ายกลับไม่มีลูกเห็บตกนะ
2: ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นได้ล่ะครับ
3: ก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่10ที่ท่านทรงมีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการฝนหลวงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9เพื่อป้องกันบรรเทาความรุนแรงของพายุลูกเห็บและยังสร้างความอุดมสมบูรณ์ในการเพิ่มปริมาณน้ำฝนในพื้นที่ปฏิบัติการอีกด้วยเหตุการณ์ในครั้งนั้นจึงได้รับการป้องกันและบรรเทาความรุนแรงจากกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้นำเครื่องบินคิงแอร์บินที่ความสูง 21,000 ฟุตบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยใช้พลุสารดูดความชื้นยิงเข้ากลุ่มเมฆที่จะพัฒนาตัวเป็นลูกเห็บให้สลายไปหลังจากปฏิบัติการพบว่าทำให้มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณจังหวัดชัยภูมิจังหวัดกาฬสินธุ์โดยไม่พบรายงานลูกเห็บตกในพื้นที่ช่วงหลังปฏิบัติการน่ะ
2: โอ้โหปฏิบัติการฝนหลวงหยุดพายุลูกเห็บได้ด้วย
3: ใช่แล้วพอพายุผ่านพ้นไปชาวบ้านเองก็ตรวจสอบตัวบ้านสายไฟเสาไฟท่อประปาแก๊สว่าต้องซ่อมแซมไหมเก็บเคลียร์ต้นไม้กิ่งไม้หักส่วนเจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านทันทีและก็นำส่งผู้บาดเจ็บไปโรงพยาบาล
2: ฟังลุงชิดเล่าเพลินเลย
3: ลุงว่าเดี๋ยวลุงโทรไปหาแม่อิงฟ้ากับแม่ปกป้องว่าเดี๋ยวลุงขับรถไปส่งที่บ้านเองป่านนี้คงเป็นห่วงแย่แล้วล่ะ
4: ขอบคุณครับ
0: ลูกเห็บเกิดจากหยดน้ำหรือผลึกน้ำแข็งในเมฆฝนฟ้าคะนองถูกพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสหลายครั้งจนกลายเป็นก้อนน้ำแข็งที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บมักเกิดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคม
5: ส่วนใหญ่เกิดบ่อยบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง
0: เวลาเกิดลูกเห็บตกห้ามออกไปเล่นและกินลูกเห็บเด็ดขาดและต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
6: เข้าไปเลยเดี๋ยวข้าเป็นพ่อสู้สู้
7: เป็นประตูของเราเอาละครับโก้เย
2: ้สุดยอดเลยยิงเข้าประตูไปแล้ว
8: ฟ้าฝนอย่าเพิ่งตกเลยนะกลัวว่าจะมีพายุงวงช้างน่ะสิ
2: พายุงวงช้างมันคืออะไรหรอ DLTV ไม่เห็นเคยได้ยินเลย

ทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EV ก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่า EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท1 HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด2 PHEVยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด 3. BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ 4. FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย 30@30 เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถ ZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช 2030 ด้วยนโยบาย 30@30และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ

สมาร์ทฟาร์มนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนคุณเคยได้ยินเรื่องสมาร์ทฟาร์มกันบ้างไหมสมาร์ทฟาร์มเป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีสมัยใหม่และงานด้านเกษตรเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับเกษตรกรโดยกลยุทธ์การทำสมาร์ทฟาร์มนอกจากจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วยังช่วยให้เกษตรกรสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตนส่งเสริมการดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรน่าสนใจมากเลยใช่ไหมครับเราลองมาดูวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในสมาร์ทฟาร์มสามารถทำด้วยกันได้3วิธีครับ 1. การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานคือการนำเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเช่นการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงรวมถึงระบบควบคุมอัตโนมัติต่างๆเช่นระบบจ่ายน้ำอัตโนมัติเพื่อลดภาระการทำงานของเครื่องจักรอุปกรณ์และเป็นการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์เท่าที่จำเป็นทำให้เราสามารถลดการใช้พลังงานลงในขณะที่ยังคงคุณภาพการผลิตไว้ได้ด้วยครับ 2. การใช้พลังงานทดแทนคือการนำพลังงานทดแทนรูปแบบต่างๆเช่นใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์โดยการใช้โซลาร์เซลล์เป็นแหล่งพลังงานผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าภายในฟาร์มได้นอกจากนี้ยังสามารถใช้เทคโนโลยีผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์และเศษอาหารมาหมักจนเกิดก๊าซที่เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนเพื่อใช้สำหรับการหุงต้มภายในครัวเรือนเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้อีกด้วยครับ 3. ระบบบริหารจัดการอัตโนมัติและเทคโนโลยีสมัยใหม่คือการนำระบบ Internet of Things IoT ในการเก็บข้อมูลการใช้พลังงานรวมภายในฟาร์มและข้อมูลการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบดูแลและวิเคราะห์การใช้พลังงานในภาพรวมอีกทั้งการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภายในฟาร์มยกตัวอย่างเช่นการใช้เซ็นเซอร์วัดค่าความชื้นและปริมาณน้ำในดินเพื่อใช้ในการคำนวณปริมาณและเวลาในการรดน้ำได้อีกส่วนสำคัญของการทำสมาร์ทฟาร์มคือการรวบรวมข้อมูลอย่างถูกต้องและแม่นยำเพื่อใช้ตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรและพลังงานภายในฟาร์มและสั่งงานมาที่ฟาร์มได้เช่นสั่งงานมาที่ระบบปั๊มน้ำ

ให้รดน้ำแปลงเกษตรหรือสั่งงานให้โดรนบินสำรวจรอบพื้นที่การเกษตรทำให้ทราบการเปลี่ยนแปลงของพืชและฉีดพ่นปุ๋ยตรงจุดเฉพาะได้ครับด้วยการรวมแนวทางด้านนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนฟาร์ม

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาเซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ

0: เดี๋ยวครูจะให้แพลวนะคะทำการเปลี่ยนใจน้ำค่ะ
1: เปลี่ยนใจน้ำ
2: โอ้
1: ดีดกันเลยอ่ะหนีกันเลย
0: หนีกันเลยลูกโป่งไม่รักกันแล้ว
2: ทำไมคู่รักคู่นี้เขาถึงไม่รักกันแล้วคะเด็ก
3: ๆตอนไฟฟ้าสถิต
0: ร้านนี้น่ารักมากเลยค่ะ
1: ต้องสวยค่ะเฮ้ยต้นนู้นสวย
2: อุ้ยแป๊ะเลยอ่ะคุณเช่มันช็อต
0: ไฟฟ้ามั่งร
2: ู้อุ้ยแป๊ะแป๊ะแป๊ะเลยเนี่ย
0: ใช่ค่ะยิ่งอากาศเย็นๆแบบนี้นะคะเกิดไฟฟ้าสถิตได้ง่ายด้วยอ่ะ
1: ไฟฟ้าสถิตเหรอคะ
0: ใช่
1: คือไอ้ไฟที่มันแป๊ะแป๊ะเราโดนกันไม่กี่เขาเรียกว่าไฟฟ้าสถิต
0: ใช่ค่ะ
1: มันเหมือนเวลาไฟฟ้าช็อตทั่วไปไหมคะแล้วคือมันอันตรายไหมคะแล้วไฟฟ้าสถิตนี่มันเกิดขึ้นได้ยังไงคะคุณเช่เราเริ่มภาพวาดยังไงอ่ะ
0: ใจเย็นใจเย็นๆค่ะไฟฟ้าสถิตไม่ได้อันตรายขนาดนั้นนะคะถ้าแพลวยังสงสัยว่าไฟฟ้าสถิตคืออะไรถ้าอย่างนั้นเราไปหาคำตอบกันค่ะใน
3: แล็บซ่าท้าทดลอง
1: ไม่กล้าอยู่ใกล้ครูเช่แล้วอ่ะเดี๋ยวไฟช็อตอีกอ่ะ
0: โอ้โหจริงๆแล้วความรู้สึกไฟช็อตเนี่ยมันไม่ได้อันตรายหรอกค่ะ
1: อ
0: ้
1: าวเหรอคะ
0: เนี่ยค่ะเป็นเพราะว่าความชื้นในอากาศมันตาม
1: ชื้นตรงไหนอะคะหนาวจะตายค่ะ
0: นั่นแหละค่ะยิ่งอากาศหนาวเท่าไหร่นะคะอากาศแห้งแบบนี้ความชื้นในอากาศก็ต่ำทำให้ประจุไฟฟ้าเนี่ยสะสมบนผิวหนังเราได้เยอะขึ้นค่ะพอประจุไฟฟ้าเนี่ยค่ะอยู่บนผิวหนังได้มากขึ้นเวลาให้อยู่ใกล้กันเนี่
1: ย
0: มันต้องเกิดการถ่ายโอนประจุไฟฟ้าค่ะ
1: ถ่ายโอนประจุไฟฟ้า
0: ใช่ค่ะเวลาที่ประจุไฟฟ้าเนี่ยพยายามทำให้มันเกิดการสมดุลวิ่งไปหาแพลวเนี่ยค่ะก็ทำให้เกิดลักษณะที่เป็นไฟช็อตจริงๆแล้วก็คือก็นั่นแหละค่ะไฟฟ้าสถิต
1: แล้วไอ้ไฟฟ้าสถิตที่ครูเช่พูดถึงมันเป็นยังไงอะคะ
0: ไฟฟ้าสถิตนะคะก็คือปรากฏการณ์ค่ะที่เกิดจากความไม่สมดุลของประจุไฟฟ้าขั้วบวกกับขั้วลบที่พบในวัสดุหรือว่าพื้นผิวของวัสดุนั้นค่ะโดยประจุไฟฟ้าพวกนี้นะคะก็ยังคงเคลื่อนที่แล้วก็สามารถถ่ายโอนประจุได้
1: คือวัสดุทุกชนิดจะมีประจุไฟฟ้าอยู่อย่างนั้นหรอคะ
0: อืมใช่ค่ะวัสดุทุกชนิดนะคะจะมีประจุไฟฟ้าอยู่ค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยประจุทางไฟฟ้าจะเป็นกลาง
1: แล้วเราจะรู้ได้ไงคะว่ามันเป็นกลางหรือเปล่า
0: ความเป็นกลางของไฟฟ้าก็คือปริมาณของประจุบวกกับประจุลบที่เท่ากันค่ะแต่ว่าปริมาณของประจุนี้นะคะก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงได้เหมือนกัน
1: อะไรคือสาเหตุที่ทำให้ประจุเปลี่ยนแปลงหรอคะ
0: อืมก็จะเป็นการขัดถูการสีกันหรือว่าการสัมผัสค่ะ
1: แบบเมื่อกี้
0: ใช่ค่ะเวลาที่วัตถุ2ชนิดนะคะเกิดการสีกันจะทำให้ประจุที่เคยสมดุลอยู่นะคะเท่ากันเนี่ยมีปริมาณที่ไม่เท่ากันเมื่อวัสดุ2ชนิดนะคะมีปริมาณของประจุไฟฟ้าที่ไม่เท่ากันก็พยายามที่จะถ่ายเทประจุไปยังวัสดุอื่นค่ะเพื่อให้เกิดการรักษาสมดุลของตนเองการถ่ายโอนเนี่ยค่ะก็เลยทำให้เกิดไฟฟ้าที่เรียกว่าไฟฟ้าสถิตค่ะเดี๋ยวถ้าเราช้อปปิ้งเสร็จแล้วนะคะเราจะพาไปทำกิจกรรมกันค่ะในกิจกรรมมหกรรมไฟฟ้าสถิต
1: แต่เดี๋ยวก่อนไปช้อปปิ้งสั่งอะไรกินก่อนดีไหมคะน้องคะน้องคะ
4: ว้าว
0: นี่ค่ะกิจกรรมมหกรรมไฟฟ้าสถิตค่ะ
1: มหกรรมไฟฟ้าสถิตเลยเหรอคะ
0: อุปกรณ์ที่เด็กๆจะต้องเตรียมในทางคือลูกโป่งค่ะแป้งข้าวโพดน้ำอุปกรณ์ที่ใช้ในการคนและก็ผ้าสักกระดาษค่ะถ้าไม่มีสามารถใช้ผ้าขนหนูหรือว่ากระดาษทิชชู่ได้นะคะ
1: เห็นอุปกรณ์แต่ละอย่างแล้วนึกไม่ออกเลยค่ะต้องทำยังไง
0: อันดับแรกค่ะเป่าลูกโป่งกันค่ะ
1: ได้เลยค่ะ
0: โอเค
1: เป่าใหญ่แค่ไหนคะ
0: แค่นี้พอไม่ต้องใหญ่มากนะคะ
1: ได้ค่ะ
0: เสร็จแล้วค่ะโอ้เก่งมากเลยค่ะ
1: อ
0: ัน
1: นี้คุณที่จะมาชวนเป่าลูกโป่งเหรอคะ
0: ไม่ใช่ค่ะถ้าสมมุติว่าคุณครูปล่อยน้ำลงไปน้ำก็จะทิ้งตัวลงดิ่งแบบนี้เป็นเส้นตรงถูกไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วถ้าแพลวนำลูกโป่งไปไว้ใกล้ๆน้ำจะเกิดอะไรขึ้นกับกระแสน้ำคะ
1: ก็ไม่น่าจะเกิดอะไรขึ้นปะคะ
0: อ
1: ่
0: ะลองค่ะ
1: เอาลูกโป่งไปใกล้ๆเลยนะ
0: ใช่ค่ะแต่ไม่ต้องให้ลูกโป่งเปียกนะเดี๋ยวคุณครูทำหนูส่งให้

0: นี่ไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยค่ะ
1: ที่เป็นแบบนี้นะคะเป็นเพราะว่าลูกโป่งเองก็มีสภาพทางไฟฟ้าเป็นกลางน้ำเองก็ยังคงสภาพไฟฟ้าที่เป็นกลางอยู่เช่นกันดังนั้นนะคะเดี๋ยวครูจะให้แพลวนะคะทำการเปลี่ยนใจน้ำค่ะ
0: เปลี่ยนใจน้ำ
1: ให้น้ำเข้ามาหาลูกโป่ง
0: ได้ด้วยเหรอคะ
1: ได้ค่ะเดี๋ยวครูจะให้แพลวใช้นี่เลยผ้าสักราดค่ะในการถู
0: ต้องถูยังไงคะ
1: ถูเร็วๆเลยค่ะ
0: ถูไปเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: น
1: ี
0: ้เหรอคะ
1: แบบนั้นเลยแบบนั้นเลย
0: โอเค
1: น่าจะได้แล้วมาด
0: ู
1: ก
0: ัน
1: ว่าแพลวจะสามารถเปลี่ยนใจน้ำได้หรือเปล่าโ
0: อ้โหไม่น่าเชื่อเลยนะคะเนี่ยว่าลูกโป่งสามารถเปลี่ยนใจน้ำได้ด้วยอ่ะผมจากที่เห็นเป็นเส้นตรงๆนะคะคราวนี้เอ็นมาลูกโป่งเลยแบบนี้ถ้าเราอยากเปลี่ยนใจใครเราก็เอาผ้าถูๆตัวเองได้ไหมคะ
1: น่าจะได้นะคะถูตัวเองแล้วไปอยู่ใกล้ค่ะไม่ได้แพลวไหนๆก็ยังติดใจอยู่การเปลี่ยนใจอยู่ค่ะคราวนี้ค่ะครูจะเพิ่มโจทย์ที่ยากขึ้นมาดูกันสิคะว่าลูกโป่งใบนี้จะสามารถเปลี่ยนใจแป้งข้าวโพดได้หรือเปล่า
0: แป้งข้าวโพดก็เปลี่ยนใจได้เหรอคะเนี่ย
1: ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราจะทำให้แป้งข้าวโพดกลายเป็นสารละลายก่อนไม่ต้องใส่น้ำเยอะนะคะแล้วก็แพลวก็คนเลยอย่าให้แป้งข้าวโพดกลายเป็นสารละลายมากนะคะให้หนืดหนืดวิธีการเช็คนะคะว่าแป้งข้าวโพดเนี่ยใช้ได้หรือยังนะคะนั่นคือให้เด็กๆลองใช้ช้อนจุ่มลงไปเบาๆค่ะ
0: อันนี้เหรอคะ
1: ใช่ค่ะจุ่มลงไปเบาๆใช่จะมีความรู้สึกว่าแป้งนั้นมีความนุ่ม
0: ใช่ค่ะ
1: และอีกครั้งนึงนะคะให้เด็กๆลองใช้ช้อนนะจิ้มลงไปแรงๆค่ะ
0: ถ้ามันแข็ง
1: ใช่ค่ะถ้าแป้งข้าวโพดนะคะรู้สึกว่าทำไมเปลี่ยนเป็นของแข็งได้แสดงว่าใช้ได้แล้วค่ะ
0: โอ้อย่างงี้นุ่มมากเลย
1: ใช่ค่ะเหมือนเดิมค่ะเราจะเปลี่ยนจากน้ำเป็นแป้งข้าวโพดแล้วมาดูกันว่าลูกโป่งนี้จะสามารถทำให้แป้งข้าวโพดนั้นเบนเข้าไปหาลูกโป่งได้หรือไม่อ๋ออ่ะลองดูค่ะตอนนี้ลูกโป่งยังคงมีประจุทางไฟฟ้าเป็นกลางอยู่ดูซิว่าเกิดอะไรขึ้นไหมเอาไปใกล้ๆดูอู้เป็นไงคะไม่เกิดอะไรขึ้นเลยโอเคค่ะดังนั้นนะคะพี่พราวลองทำให้ลูกโป่งเกิดไฟฟ้าสถิตดูค่ะ
0: ถูเหมือนเดิม
1: ถูเหมือนเดิมค่ะ
0: ได้เลยเอาเลยนะคะ
1: เร็วๆแรงๆนะคะเด็กๆโอเคมาลองดูกันนะคะน้อง
0: ๆ1 2 3โอ้นี่ชัดกว่าน้ำอีกอ่ะ
1: โอ้
0: แป้งข้าวโพดวิ่งหาลูกโป่งไวมากว้าวโอ้โหติดเต็มลูกโป่ง
1: ติดเต็มเลยใช่ไหมคะนี่เห็นไหมคะจากลูกโป่งเดิมๆนะคะที่ประจุไฟฟ้าเป็นกลางเมื่อผ่านการคัดทูด้วยผ้าสักหลาดก็ให้ลูกโป่งมีประจุไฟฟ้าที่เป็นขั้วบวกหรือขั้วลบอันนี้เรายังไม่รู้ใช่ไหมไม่เป็นไรค่ะงั้นนะคะเดี๋ยวครูจะทำพาไปทำการทดลองต่อไปค่ะไปดูกันว่าถ้าเป็นลูกโป่งแบบเดียวกันถูเหมือนกันจะเกิดอะไรขึ้นในกิจกรรมคู่รักลูกโป่ง
0: ว้าวไปกันค่ะ
1: นี่ค่ะกิจกรรมคู่รักลูกโป่ง
0: แล้วยังไงอะคะมีผู้ชายแล้วก็ผู้หญิง
1: ใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะขยับให้ลูกโป่งนะคะอยู่ชิดๆกันหน่อย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: โอเคไหนขอดูหน่อยโอเคหลังจากนั้นนะคะเราก็จะใช้ผ้าสักหลาดค่ะถูลูกโป่งทั้ง2ใบเลยอ่ะ
0: มาเลยค่ะ1 2 3
1: แล้วดูว่าจะเกิดอะไรขึ้น
0: โอเคพร้อมค่ะ
1: พร้อมแล้ว
0: 1 2 3โอ้ดีดกันเลยอ่ะหนีกันเลย
1: หนีกันเลยลูกโป่งไม่รักกันแล้วทำไมคู่รักคู่นี้เขาถึงไม่รักกันแล้วคะเด็กๆ
0: เขาเกลียดกันเหรอคะ
1: ไม่ใช่ค่ะที่เป็นแบบนี้นะคะเนื่องจากว่าประจุของลูกโป่งทั้ง2อันน่ะเป็นขั้วเดียวกันค่ะ
0: อ๋อก็เลยผลักกัน
1: ใช่ค่ะคราวนี้ค่ะเราจะต้องหาตัวมาทำให้เกิดความสมานฉันท์เกิดขึ้นค่ะ
0: คืออะไรคะ
1: นี่ค่ะเราจะใช้ไม้บรรทัดค
0: ่
1: ะ
0: ไม้บรรทัดเลยนะคะทำให้เกิดความสมานฉันท์
1: ยืนไปข้างหน้าหน่อยนี่ค่ะใช้บรรทัดเข้าไป
0: ไม้บรรทัดนี่นะคะอุ้ยใกล้กันเลยเฮ้ยชิดกันเลยอะค่ะทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นนะคะครูเชษไม่เข้าใจอะ
1: เป เป็นเพราะว่าตอนนี้นะคะไม้บรรทัดของเรานะคะมีประจุ

0: ที่เป็นกลางดังนั้นนะคะประจุที่เป็นกลางเนี่ยลูกโป่งที่มีประจุที่มีขั้วอยู่แล้วเนี่ยเมื่อเจอวัตถุที่เป็นกลางก็สามารถเดี่ยวนำให้เกิดการจัดเรียงอิเล็กตรอนใหม
1: ่
0: ทำให้ประจุไฟฟ้าเนี่ยเกิดแรงดูดระหว่างกันลูกโป่งฝั่งผู้หญิงก็จะดูดไม้บรรทัดลูกโป่งฝั่งผู้ชายก็จะดูดไม้บรรทัดอีกด้านนึงค่ะ
1: อ๋อคราวนี้ก็ทำให้ดูดเข้าหากัน
0: เดิมใช่แล้ว
1: ว้าว
0: แบบนี้เลย
1: ผู้ใช้คาราแบบนี้เราจะรู้ได้ไงคะว่าถ้าเอาวัสดุ2ชนิดมาถูกันอะไรจะเป็นประจุบวกและอะไรเป็นประจุลบคะ
0: ถ้าเราเลือกวัสดุที่เหมาะสมกันมาถูกันแน่นอนค่ะวัสดุชิ้นหนึ่งจะเป็นบวกวัสดุชิ้นหนึ่งจะเป็นลบก็มีคนสงสัยค่ะดังนั้นก็เลยมีการทำบัญชีวัสดุขึ้นมาแบบนี
1: ้
0: โดยจะกำหนดตัวเลขตั้งแต่1ไล่ไปค่ะคราวนี้ค่ะถ้าสมมติว่าเรานำวัตถุหมายเลข1ที่มีเลขน้อยกว่าไปถูกับวัสดุที่มีหมายเลขมากกว่าจะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนหรือจัดเรียงประจุใหม่ค่ะโดยวัสดุที่อยู่ในหมายเลขน้อยกว่าจะมีประจุเป็นบวกและวัสดุที่มีหมายเลขเยอะกว่าก็จะมีประจุเป็นลบ อย่างเช่นถ้าครูนำหมายเลข1คือขนสัตว
1: ์
0: มาถูกับหมายเลข7ก็คือ
1: แก้ว
0: ผิวเกลี้ยงทูกันไปนะคะขนสัตว์ก็จะมีประจุเป็น
1: บว
0: กและแก้วผิวเกลี้ยงก็จะมีประจุเป็นลบนั่นเองค่ะ
1: อันนี้คือเขาได้มีการค้นคว้าแล้วก็กำหนดเอาไว้ให้เราได้รู
0: ้ใช่แล้วค่ะ
1: แล้วถ้าสมมติว่าเราลองเอาเบอร์9ที่เป็นกระดาษไปถูกับโลหะเบอร์13แบบนี้เบอร์9กระดาษก็จะมีประจุที่เป็นบวกแล้วโลหะเบอร์13ก็จะมีประจุที่เป็นลบอย่างนี้เหรอคะ
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: โหแล้วมันมีวิธีอื่นที่เราจะหาค่าประจุของวัสดุต่างๆได้ง่ายกว่านี้ไหมคะ
0: มีค่ะนั่นคือการใช้อิเล็กโทรสโคปค่ะ
1: อิเล็กโทรสโคป
0: ใช่ค่ะอิเล็กโทรสโคปนะคะจะสามารถใช้วัดได้ค่ะว่าวัตถุชนิดนั้นเกิดไฟฟ้าสถิตหรือไม
1: ่
0: และก็เกิดเป็นประจุได้โดยอิเล็กโทรสโคปนะคะก็จะมี2แบบค่
1: ะ
0: แบบง่ายที่สุดนะคะนั่นก็คือแบบพิทบอลค่ะหน้าตาแบบนี้
1: อ๋อเหมือนลูกตุ้มเลย
0: ใช่ค่ะตรงส่วนของลูกตุ้มนะคะก็จะใช้เป็นโฟมแขวนกับเชือกแล้วก็มีขาตั้งค่ะถ้าสมมุติว่าเราอยากรู้ว่าวัสดุที่เรานำมาทดสอบนั้นมีไฟฟ้าสถิตหรือไม่นะคะก็แค่นำไปไว้ใกล้ๆกับพิทบอลค่ะตรงบอลถ้ามันดูดติดกันแสดงว่าเกิดไฟฟ้าสถิตเกิดขึ้นค่ะวัตถุนั้นก็จะมีไฟฟ้าสถิต
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ถ้าเราต้องการรู้ว่าวัตถุนั้นมีประจุเป็นบวกหรือประจุเป็นลบเราจะต้องทำให้ลูกโฟมนั้นมีค่าของประจุที่เราทราบค่าก่อนอย่างเช่นถ้าคุณครูทำให้ประจุของพิทบอลเป็นบวกถ้าวัตถุที่ไม่รู้ว่าเป็นประจุอะไรนำมาใกล้ๆพิทบอลแล้วเกิดการดูดติดกันแสดงว่าวัตถุชนิดนั้นมีวัตถุตัวมีประจุตัวข้ามก็คือประจุลบนั่นเองค่ะแต่ถ้าสมมติเอามาใกล้กันแล้วทำให้พิทบอลผลักออกไปหรือว่าหนีออกไปแสดงว่าวัตถุนั้นมีประจุเป็นบวกค่ะหลักการเดียวกับแม่เหล็กเลยเนาะ
1: แล้วอีกแบบนึงคืออะไรคะ
0: นั่นคืออิเล็กโทรสโคปแบบโลหะบาง
1: โลหะบาง
0: ใช่ค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะได้ลองทำกันด้วย
1: โอเค
0: โอเคเดี๋ยวไปหาอุปกรณ์กันเลยนี่เลยค่ะกิจกรรมอิเล็กโทรสโคปแบบโลหะบาง
1: แล้วเจ้าลูกโป่งก็กลับมาอีกแล้ว
0: ใช่ค่ะเป็นพระเอกเลยนะคะวันนี้นี่นะคะเดี๋ยวเราจะต้องใช้อุปกรณ์นั่นก็คือ1ขวดโหลหรือว่าขวดพลาสติกก็ได้ค่ะที่มีฝาเป็นฉนวนนะคะ2แผ่นฟลอยด์ค่ะ3ลวดโลหะแล้วก็อุปกรณ์กรรไกร
1: อ๋อต้องตัดใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะพร้อมยังคะ
1: พร้อมค่ะ
0: ก่อนอื่นนะคะให้เด็กๆเจาะรูที่ฝาก่อนค่ะ
1: เจาะรูตรงกลางเลย
0: ใช่ค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ทำการขดลวดนะคะให้เป็นตัว L แบบนี
1: ้ค่ะ
0: เพื่อจะเอาไว้ใส่โลหะด้านล่างใส่ลวดเข้าไปในฝาแบบนี
1: ้ค
0: ่
1: ะ
0: โอเคเนาะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะห่อด้านบนนะคะเป็นตัวนำด้วยฟลอยด์อีกทีนึง
1: ค่ะแต่อันนี้จะเป็นฟลอยด์ที่แบบว่าเราขยับขยับ
0: ใช่ค่ะให้อยู่ด้านบนแบบนี้เลย
1: ค่ะ
0: หลังจากนั้นนี่นะคะเราก็ตัดฟลอยด์นะคะเป็นรูปอะไรก็ได้ค่ะจำนวน2ชิ้นนะคะแล้วก็เจาะรูแล้วก็ใส่ลงไปตรงกลางแบบนี้เลยหลังจากนั้นนะคะเราก็ใส่ลงไปในขวดโลค่ะต่อไปนะคะก็จะให้แพรวนะคะทำให้ลูกโป่งใบนี้นะคะเกิดไฟฟ้าสถิตค่ะ
1: ถูอีกแล้วใช่ไหมคะ
0: ถูอีกแล้วค่ะ
1: จัดไปค่ะ
0: จัดไปโอ้โหเชี่ยวชาญมาก

0: โอเคทำมั่นใจแล้วมาจ่อใกล้ๆ
1: ตรงนี้
0: โลหะได้เลยอู
1: ้โหผู้ช่วยค่ะทำไมกระดาษฟอยล์ที่มันอยู่ในขวดมันถึงปิวแล้วก็ก้างปีกขนาดนั้นนะคะ
0: เป็นเพราะว่านี่เลยค่ะเจ้าลูกโป่งของแพรวนะคะเกิดไฟฟ้าสถิตแล้วค่ะเมื่อประจุของลูกโป่งนะคะมาเจอกับเจ้าฟอยล์ที่อยู่ด้านบนที่เป็นตัวนำก็จะส่งประจุนะคะลงไปด้านล่างทำให้แผ่นฟอยล์นะคะมีประจุที่เหมือนกันแล้วก็กางออกค่ะ
1: โอ้โห
0: ครูมีอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะให้นักร้องได้ลองประดิษฐ์แล้วก็ใช้เรื่องของไฟฟ้าสถิตมาทำการทดลองกันค่ะกับกิจกรรมที่มีชื่อว่าเวฟกองเชียร์แลบซ่า
1: เรามีกองเชียร์ด้วยหรอคะเนี่ย
0: ใช่ค่ะเพราะตอนนี้แลบซ่าของเราดังมากค่ะกองเชียร์เราถึงเยอะขนาดนี
1: ้แต่ว่าทำไมกองเชียร์เราดูหลับไหลจังเลยอะคะครูเช่
0: อ๋อกองเชียร์เราเชียร์เรามาทั้งวันแล้วค่ะดังนั้นนะคะเราจะต้องทำการปลุกกองเชียร์ให้เป็นเวฟขึ้นมาค่ะพี่แพรว
1: ปลุกโดย
0: พี่แพรวค่ะและลูกโป่งพี่แพรวนั่นเองค่ะ
1: ลูกโป่งอีกแล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: เราต้องถูลูกโป่งใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะทำให้ฟ้าสถิตค่ะแล้วมาดูกันว่าพี่แพรวจะสามารถปลุกกองเชียร์ของเราขึ้นมาได้หรือเปล่า
1: ถูเลยแล้วกันนะคะ
0: ไปเลยค่ะ
1: วันนี้มีหน้าที่ในการถูลูกโป่ง
0: เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการถูลูกโป่งแล้ว
1: ใช่แล้วนะคะเราถูเลยแล้วค่ะคุณเช่
0: เอ้าพร้อมแล้วนี่เลยค่ะเดี๋ยวร้องเพลงก่อนแล็บซ่าแล็บซ่าขอเสียงแถวหน้าเลยค่ะ
1: ว้าว
0: กองเชียร์เราสุดยอดมากเลยนายขอเสียงข้างหลังหน่อยค่ะโอ้แถวหน้าแถวหน้า
1: ทุกคนด้วย
0: น้องๆยังสงสัยนะคะว่ามีกิจกรรมอื่นๆอีกไหมที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าสถิตนะคะคุณครูมีอีกหนึ่งคลิปค่ะให้ไปลองดูกันค่ะว่าเพื่อนๆน่ะเขาทำอะไรกันบ้างไปดูกันเลยค่ะ

0: น่าจะใช้ได
1: ้เอาไอ้ที่ใส่ลูกโป่ง
0: สี่ละเสร็จแล้ว
2: ลงหินดีกว่า
1: เนี่ยได้แล้ว
3: ขยิ้มผม
4: ได้แล้วติดแล้ว
1: ได้แล้ว
0: โหร้านกี่เลย
5: ขอหน่อยนะ
6: มันดูดไม่ได้นะ
0: อันไหนน่าจะติดใช้แฟมน่าจะไม่ได้นะลองแล้วไม่งั้นเดี๋ยวเราลองลูกโป่งบ้างนะ
1: จับลองลูกโป่งดีกว่า
0: ถู
1: ต้องหัวถูหัว
6: นี่ก็ชี้ขึ้น3เซนประจุบวกกับประจุลบจากผ้ามาทุบๆๆๆปึ๊บน้ำมันก็จะติดแล้วก็ทำได้แล้วมันรู้สึกจะกัดจี้ยังไงไม่รู้
2: ผมล่วงแ
6: สบแหมไม่ติดช่างไม่ติดแต่มันเปียก
0: นี่ไม่รู้ว่าจะเวิร์กไหม
1: เอ้ย
6: นี่ติด
0: เป็นแกกระบาด
2: ดูดินี่ไง
0: หนึ่งแกกระบาด
6: สามสี่ห้า
0: ของพวกนี้ชิ้นไหนที่ทำให้เกิดไฟฟ้าสถิตแล้วจะสามารถดูดเศษกระดาษเล็กๆพวกนี้ได้ของเราคิดว่าแก้วนะนี่ไงเราสามารถดูดผมได้แล้วแม้แต่จะเส้นเดียวนะเพราะว่าเมื่อกี้เราเห็นว่าพลาสติกน่าจะดูดผมได้ดีเพราะว่าเมื่อเวลาพลาสติกเกิดความร้อนจะเกิดไฟฟ้าสถิตได้นะ
1: เราว่าใช้หวีดีกว่านะเพราะตอนนั้นเราเอาหวีผมแล้วก็ไปดูดผมทายแล้วมันก็ขึ้นแล้วมันต้องดีแน่แน
6: ่ที่เราเลือกลูกโป่งเพราะว่ายางเนี่ยนะเวลาแบบเราถูอะไรแบบนี้ไงเพราะว่ามันเหมือนกับว่าทำไฟฟ้าสถิตกันไง
0: พาใส่ล่ะ
6: เขาเลือกกระดาษเพราะว่าตอนนั้นเขาถูแล้วเพราะว่ามันติดผม
0: พวกเราจะแบ่งออกเป็น2ทีมแล้วก็จะใช้อุปกรณ์ที่พวกเราเลือกไว้ทำให้เกิดไฟฟ้าสถิตดูดเศษกระดาษจากจานนี้ไปจานนั้นภายใน1นาทีใครดูดได้เยอะกว่ากันไม่งั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะ1 2 3

0: คิดว่าลูกโป่งน่ะน่าจะดีกว่าแก้วที่เราเลือกในตอนแรกเพราะว่าแก้วของเราอ่ะลูกทรงมาเป็นลูกทรงกระบอกเพราะฉะนั้นมันไม่สามารถเลี้ยวไปมาแบบนี้ได้แต่ว่าลูกโป่งอ่ะเป็นผิวที่ใหญ่หรือว่าแบบมันใหญ่กว่าแล้วเป็นทรงกลมสามารถหมุนเอาลูกโป่งได้เยอะขึ้นด้วย
1: เขาคิดว่ากระดาษอ่ะมันดูดไม่ได้เพราะว่ากระดาษกับกระดาษมันดูดกันไม่ได้อยู่แล้วพอเขามาใช้ลูกโป่งมันเกิดไฟฟ้าสถิตมากกว่าเขาถูยังไงมันก็โดน
2: เราคิดว่านะไอ้วีที่เราใช้อ่ะหน้ามันไม่ค่อยกว้างมันเลยสามารถดูดเศษกระดาษได้น้อยกว่าลูกโป่งลูกโป่งมันทั้งยืดและหน้ากว้างด้วย
0: เรารู้แล้วว่าไฟฟ้าสถิตสามารถดูดเศษกระดาษได้โดยการถูแบบนี้แสดงว่าผมกับลูกโป่งต้องเกิดปฏิกิริยากันแน่ๆไปหาคำตอบกันที่โต๊ะการทดลองกันเลยค่ะไปกันเลย
3: ยิ่งถูยิ่งเสียสีก็ยิ่งทำให้เกิดพลังไฟฟ้าสถิตที่มากขึ้นเอ๊หลักการนี้จะถูกต้องจริงหรือเปล่านะวันนี้เรามาท้าพิสูจน์กันครับ
4: มาแล้วค่ะพี่ต๊อบ
3: ดีมากๆเลยเป็นไงบ้างทาย
0: เราพิสูจน์มาแล้วค่ะพี่ต๊อบ
3: จริงหรือเปล่าสดใสร่าเริงแบบนี้เนี่ยพิสูจน์เรื่องเกี่ยวกับไฟฟ้าสถิตได้อะไรกันมาบ้างครับน้องฟ้าใส
1: ลูกโป่งหวีหลอดที่เสียบลูกโป่งแล้วก็สั่นหนังสือท่อ PVC ถูเสร็จแล้วแล้วก็เอามาอันนี้กับกระดาษแล้วกระดาษมันก็จะติดขึ้นแต่ว่าหนูลองใช้กระดาษมาถูแต่ว่ามันก็ไม่ขึ้น
3: ก็คืออะไรที่เป็นพลาสติกแล้วก็ยางจะทำให้เกิดไฟฟ้าสถิตแต่ถ้าเป็นกระดาษด้วยการถูกับผ้าไม่เกิดใช่ไหม
1: ค
3: ่
1: ะ
3: อ่ะแองจี
1: ้ก็ลูกโป่งสามารถดูดเศษกระดาษได้ดีที่สุดค่ะ
3: น้องๆเข้าใจว่าการเกิดไฟฟ้าสถิตนั้นเกิดจากวัสดุที่เป็นพลาสติกและก็ยางและก็มีความแห้งและเป็นพื้นผิวเรียบนะคะที่จะทำให้เกิดไฟฟ้าสถิตได้คราวนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาพิสูจน์ว่าพลังของไฟฟ้าสถิตจะมีความแรงจริงหรือเปล่าอยากทำการทดลองกันไหมครับ
4: อยาก
3: ถ้างั้นเรามาทำกันเลยครับพี่ต๊อบจะเอาเหรียญเนี่ยนะครับปักลงไปแล้วก็ใช้ก้านไม้ขีดวางไว้บนบริเวณเหรียญนะครับให้พอดี
1: ค่ะ
3: เสร็จแล้วครับก็จะใช้แก้วพลาสติกครอบไว้บริเวณนี้
0: พี่ต๊อบคะแล้วลูกโป่งที่พี่ต๊อบถือให้เราพวกเราถือเอาไว้เนี่ยจะเอาไว้ทำอะไรล่ะคะ
3: อยากรู้ใช่ไหมว่าทำอะไร
0: อยากค่ะ
3: เดี๋ยวพี่ต๊อบจะให้น้องๆเนี่ยเอาลูกโป่งถูกับผ้านะครับแล้วมาวนบริเวณรอบๆของแก้วที่มีไม้ขีดไฟวางไว้อยู่บนเหรียญคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้น
2: ผมว่ามันน่าจะหมุนไปรอบๆตามหมุนตามลูกโป่งไปครับ
3: คิดว่ามันจะตกหรือไม่ตกครับ
1: ก็
3: ไม่น่าตกคิดว่ามันคงจะอยู่ข้างบนนั้นได้แล้วทายล่ะ
0: คิดว่าเวลาที่เราเอาไปหมุนไฟตัวไม้ขีดไฟก็จะไปติดกับแก้วแต่ว่าพอเราหมุนลูกโป่งแบบมันก็จะหมุนตามไปเรื่อยๆค่ะ
3: แต่ไม้ขีดไฟก็คือติดอยู่กับแก้ว
0: ค่ะ
3: โอเคเอางี้ดีกว่าครับน้องๆทางบ้านอยากรู้ใช่ไหมครับว่ามันจะได้ผลลัพธ์เป็นยังไงเพราะฉะนั้นครับเรามาทดลองกันเลยดีกว่าอ้าวน้องๆถูกับผ้าได้เลยถูหัวก็ได้ถูผ้าก็ได้ครับคราวนี้เรามาดูกันครับว่าจะเป็นยังไง1 2ฮึบวนบริเวณรอบๆอย่างเงี้ยวนรอบๆอย่าให้โดนแก้วฟ้าใสอาจจะยังไม่พอนะครับอ้าวนักรบก่อนดีกว่าอย่าโดนแก้วนะครับแองจี้พี่ต๊อบบ้าง
4: อุ้ย
3: 1 2ฮึบ

0: 2 3 4 5 6 7 8 9 9แล้วอะไร9แล้ว10ลองดูครับเป็นไงล่ะสามารถทำให้ไม้ขีดไฟตกลงมาได้เลย
1: โอ้โหพลังไฟฟ้าสถิตทะลุแก้วค่ะสามารถทำให้ไม้ขีดไฟตรงกลางหมุนได้
0: ใช่แล้วครับ
2: เพราะการถูจะทำให้เกิดความร้อนจนประจุอิเล็กตรอนจากผิวของลูกโป่งหลุดออกมาเมื่อเรานำลูกโป่งที่มีประจุไปจ่อกับวัสดุธรรมดาที่น้ำหนักเบาอย่างก้านไม้ขีดลูกโป่งก็จะเข้าไปเหนี่ยวอิเล็กตรอนในก้านไม้ขีดทำให้วัตถุทั้งสองมีพลังดึงดูดกันก้านไม้ขีดจึงหมุนตามลูกโป่งได้นั่นเอง
3: ที

0: ชียลของเราสุดยอดมาก
1: เลยค่ะ
0: วันนี้นะคะพี่แพรแล้วก็น้องๆได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของไฟฟ้าสถิตรวมไปถึงได้ทำกิจกรรมเยอะมากๆเลยทีเดียวค่ะไฟฟ้าสถิตนะคะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากความไม่สมดุลของปริมาณประจุไฟฟ้าขั้วบวกแล้วก็ขั้วลบที่อยู่ภายในวัสดุหรือว่าบนพื้นผิวของวัสดุค่ะซึ่งประจุไฟฟ้าเหล่านั้นนะคะจะยังคงอยู่จนกระทั่งเกิดการเคลื่อนที่หรือการถ่ายเทประจุไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของการดึงดูดการผลักกันหรือว่าการเกิดประกายไฟนั่นเอง
1: ไฟฟ้าสถิตนะคะสามารถนำมาประยุกต์ใช้ค่ะเพื่อใช้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆรวมถึงอุปกรณ์ต่างๆในการอำนวยความสะดวกโดยใช้หลักการไฟฟ้าสถิตได้ค่ะไม่ว่าจะเป็น เครื่องถ่ายเอกสารเครื่องถ่ายลายนิ้วมือเครื่องดักจับฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิตรวมถึงเครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยค่ะ
0: ว้าวหลายอย่างเลยนะคะเนี่ยมีประโยชน์มากๆเลยทีเดียวแต่ว่าวันนี้ค่ะหมดเวลาของพวกเราสองคนแล้วนะคะกลับมาพบกันได้ใหม่ในรายการลับซ่าท้าทดลองวันนี้นะคะพี่แพรแล้วก็ครูเชษลาไปก่อนแล้วนะคะ
1: บ๊ายบาย
0: เราเอาลูกโป่งไปทำอะไรกันดีคะเนี่ยปาร์ตี้ดีกว่า
2: ไปจัดปาร์ตี้กันดีกว่าไหมโอ้โหเนี่ยพากองเชียร์เราไปด้วยนะ
0: ไปค่ะ
2: ไปเลยค่ะ
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: เรายังสนุกอยู่กับสวนน้ำมาใช่ไหมเนี่ย
1: ใช่ค่ะ
0: เขาเที่ยวไปสวนน้ำกันเราเป็นไงสนุกไหม
2: สนุก
0: สนุกกันแล้วอาจารย์ขอทบทวนความจำกันก่อนจำได้ไหมว่าฟิสิกส์คืออะไร
2: การเรียนรู้ธรรมชาติ
3: โอ้โหสุดยอดไปเลยครับน้องๆความจำดีกันมากๆเลย
0: เพราะฉะนั้นเรายังจะมาเรียนรู้เรื่องราวที่อยู่รอบๆตัวเรากันต่อโอเคเนาะแล้วเราสัญญากันไว้คราวที่แล้วว่าเราจะมาทำความเข้าใจเรื่องของการทำงานของปืนฉีดน้ำกันมากขึ้นเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำการทดลองกันเพิ่มเติมเพื่อจะมาทำความเข้าใจเรื่องของแรงดันกันอีก
3: เอาละครับน้องๆวันนี้เราจะมาไขข้อข้องใจกันว่าปืนฉีดน้ำทำงานอย่างไรแต่ก่อนอื่นเราต้องเรียนรู้เรื่องแรงดันกันก่อนว่าเกี่ยวข้องกับปืนฉีดน้ำยังไง
0: เอาละครับเดี๋ยวเรามาทำการทดลองกันก่อนเนาะคราวนี้ด้วยความที่ปืนฉีดน้ำเนี่ยมันมีเรื่องของน้ำก็มาเกี่ยวข้องด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวการทดลองวันนี้จะมีทั้งแรงดันอากาศและแรงดันน้ำนั้นอาจารย์มีน้ำอยู่ในอ่างนี้แล้วเดี๋ยวอาจารย์จะใช้น้ำเนี่ยบรรจุลงไปในแก้วทั้งสองเดี๋ยวอาจารย์ทำให้ดูนะอันนี้อาจารย์จะบรรจุน้ำลงไปในแก้วสองใบนี้เนาะโอเคแล้วอาจารย์ก็ยกมันขึ้นไม่มีน้ำอยู่ทั้งแก้วบนและแก้วล่างเดี๋ยวเราจะยกมันออกมาเลย
1: โอ้โหเต็มแก้วบนเลย
0: เต็มแก้วเลยคราวนี
3: ้เริ่มต้นการทดลองแรกน้องเฮราก็ลุ้นหน้าดูเลย
0: พอได้เอาล่ะคราวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคราวนี้จะเห็นได้ว่าแน่นอนถ้าเกิดเราขยับแก้วน้ำมันต้องไหลพุ่งออกมาแน่ๆโอเคนะแต่คราวนี้สิ่งที่อาจารย์จะทำก็คืออาจารย์จะขยับแก้วบนนิดเดียวให้มันเห็นให้เห็นน้ำนิดนึงก็ได้ให้น้ำมันเผยมานิดหน่อย
3: แก๊งตัวจิ๋วงงกันใหญ่เลยว่าอาจารย์จะทำอย่างไรแหมอาจารย์ขยับแก้วแต่ละครั้งเด็กๆลุ้นกันหน้าดูเลย
0: พออาจารย์ขยับเผยออกมานิดนึงแน่นอนว่าถ้าเกิดสมมติว่าอาจารย์ขยับแก้วเห็นเนาะหรืออาจารย์ยกแก้วขึ้นหรือตบแก้วนี้แน่นอนน้ำมันต้องไหลพรวดออกมาแน่ๆพวกเราคิดว่าถ้าอาจารย์อยากจะเอาน้ำให้ออกมาจากด้านบนของแก้วเนี่ยอาจารย์ถามทำยังไงได้บ้าง
3: มาแล้วครับคำถามแรกถ้าต้องการเอาน้ำออกจากแก้วด้านบนโดยไม่สัมผัสแก้วเลยจะทำอย่างไรแก๊งตัวจิ๋วเจอคำถามเข้าไปถึงกับอึ้งกันเลยทีเดียวเอ๊ะแล้วจะทำอย่างไรนะ
4: หนูรู้ค่ะ
0: ว่าไงจ๊ะ
4: โดยที่ไม่จับแก้วใช่ไหม
0: ไม่จับแก้ว
4: จับหนู
0: ไม่จับหนูด้วยอันนั้นขี้โกงนิดๆนะจ๊ะเห็นป่ะอ่ะไหนมีใครมีไอเดียยังไงบ้าง
4: ลองใช้ไม้จิ้มฟันขยับค่อยๆขยับ
0: ไม้จิ้มฟันขยับก็ยังถือว่าแตกอยู่ดี
1: แก้วโอ้ผมคิดออกแล้วเป่าให้แก้วมันหลุด
0: ก็ไม่ดีอันนั้นก็ถือว่าขี้โกงถ้าเราไปยุ่งกับแก้วมันแน่นอนน้ำมันต้องไหลออกมาแน่ๆเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาอาศัยแรงดันอากาศช่วยเรา
3: ฮะแรงดันอากาศจะช่วยได้ยังไงล่ะเนี่ย
0: โดยเราจะมีอุปกรณ์ให้ทุกคนทดลองกันอีกแล้วก็คือหลอด
3: อ้าวหลอดดูน้ำอีกแล้ววันนี้อาจารย์จะเอาหลอดดูน้ำมาทำอะไรไปดูกันเลย
0: วิธีการก็คือให้เป่าเบาๆพอนะเป่าเบาๆไม่ต้องเป่าจนแก้วมันกระจายนะเป่าเบาๆไปยังบริเวณที่เราเห็นน้ำมันเผยออกมานิดนึงเบาๆนะหญิงหยางลองเริ่มเป่าเบาๆดูซิว่าเกิดอะไรขึ้น
3: ประเดิมการทดลองแรกด้วยน้องพิงหยางเรามาดูกันดีกว่าว่าน้องพิงหยางเป่าแล้วจะเกิดอะไรขึ้น
0: เป่าบริเวณที่มีน้ำ
4: ตรงน
0: ี้
4: เลย
0: เออนะดีมากอ่ะเห็นอะไรไหม
1: เห็นฟองมันพุ่งขึ้นมา
0: ถามว่าฟองพุ่งขึ้นมาแสดงว่าอะไร
4: ก็จะมี
1: แรงดัน
0: แสดงว่าน้ำมันต้องออกมาได้แล้ว
1: ผมเห็นว่าพอผมเป่าเสร็จแล้วมันดูลดไปจากเมื่อกี้
0: เฮียลองสิเป่าเบาๆนะเป่าเบา
4: ๆ
0: ได้เลยครับเบาๆพอไปบริเวณที่มันโดนน้ำหน่อยซานต้าลองสิ
4: เอ้ยออกแล้ว
0: เห็นไหมโอ้ระวังแก้วลองเบาๆเบาๆ
4: เดี๋ยวขอต่อ
0: เบา
3: ๆเอ้าเป่าแสแรงเลยนะน้องเฮร่าอย่างนี้น้องผิงหยางก็อดสิครับ
0: ไม่ได้ออกแรงเยอะเลยใช่ไหมไม่ได้ออกแรง
3: เอ้าน้องผิงหยางทำอะไรอ่ะการทดลองมันจบไปแล้วนะแหมสนุกเลยสิท่า
0: เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราทำก็คือสังเกตเราไม่ได้ไปยุ่งกับแก้วด้านบนเลย ต่เราใช้แค่หลอดเป่าให้อากาศมันเกิดการเคลื่อนที่เท่านั้นเอง
4: แก้วมันก็จะตก
0: ใช่แล้วมันก็ตกของมันเองเนาะ
3: จากการทดลองนี้เราได้เห็นว่าน้ำไม่สามารถไหลออกมาได้เพราะว่ามีแรงดันอากาศข้างนอกเนี่ยดันไว้อยู่แต่พอเอาหลอดมาเป่าบริเวณปากแก้วทำให้แรงดันอากาศบริเวณนั้นต่ำลงจนน้ำสามารถไหลออกมาได้ในที่สุดยังมีอีกหนึ่งการทดลองคราวนี้อาจารย์จะพาแก๊งตัวจิ๋วไปลุยกันข้างนอกจะสนุกขนาดไหนไปดูกันเลย
0: ตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่พัทยาแล้วอาจารย์สัญญากับพวกเราใช่ไหมว่าอาจารย์จะพาพวกเราไปดูฟลายบอร์ดที่พัทยากัน
5: ใช่ค่ะ
0: แต่ก่อนอื่นเลยอาจารย์ยังมีกิจกรรมให้เราทำกันอีกนิดนึงแต่ก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมนั้นอาจารย์ขอแนะนำผู้ช่วยอาจารย์ครับขอต้อนรับพี่เคนครับโอ้โหพี่เคนสวัสดีครับพี่เคน
6: สวัสดีครับ
0: พี่เคนครับแนะนำตัวให้กับน้องๆครับนิดนึงครับผม
7: ครับชื่อพี่เคนครับวันนี้มาเป็นผู้ช่วยอาจารย์ครับผม
0: โอเค
7: มีกิจกรรมทดลองอะไรพี่เคนจัดให้ครับ
0: ครับผมขอบคุณมากครับแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำกิจกรรมกันเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยแต่พวกเราจำได้ไหมว่าตอนนี้เรากำลังเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับฟิสิกส์กันอยู
5: ่แรงดันน้ำ
0: โอ้โหเยี่ยมยอดใช่เราเรียนรู้เกี่ยวกับทั้งแรงดันน้ำและแรงดันอากาศถ้างั้นเรามาทำการทดลองกันเลยดีกว่าม
3: าถึงการทดลองที่2คราวนี้มีอุปกรณ์มากมายให้แก๊งตัวจิ๋วได้สนุกกัน
0: เอาละครับเดี๋ยวเราจะมาทำการทดลองที่อาจารย์พยายามจะแสดงให้เห็นว่าแรงดันอากาศนี่มันช่วยเป็นดันในเจ้าน้ำอะไรพวกนี้ได้ยังไงโดยอุปกรณ์เนี่ยหาง่ายมากเลยอันนี้น้องๆที่บ้านก็สามารถไปทำได้เช่นเดียวกันประกอบไปด้วยขวดน้ำเปล่าเลยแล้วก็เจาะรูไว้สักเล็กน้อยเพื่อจะได้เดี๋ยวเราจะเอาหลอดดูดน้ำเนี่ยมาใส่เข้าไปในนี้ได้นะครับนี่นะโอเคนะนี่ไปลองทำที่บ้านได้แล้วแล้วเราก็จะมีน้ำอันนี้น้ำสีน้ำอะไรก็ได้นะครับมีกระบะนิดนึงเอาไว้รองนะครับแล้วก็มีลูกโป่งแน่นอนแล้วก็มีดินน้ำมันเท่านี้เองแล้วเดี๋ยวเราจะไปทำกันทดลองดูอาจารย์จะเทน้ำใส่ลงไปในนี้นะ
1: ใส่แล้วก็ดูด
0: ดูไม่ดูแล้วอันนี้คำถามของอาจารย์ก็คืออาจารย์อยากจะให้พวกเราทำยังไงก็ได้ให้น้ำในขวดนี้ไหลออกมาข้างนอกโดยไม่จับขวดจ้ะส่วนดินน้ำมันเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์จะเอามาอุดเพื่อไม่ให้มันมีรอยเท่านั้นเอง
3: เราจะทำยังไงให้น้ำในขวดไหลออกมาข้างนอกโดยที่ห้ามจับขวดดูจากสีหน้าน้องๆแล้วงงกันใหญ่เลย
0: ไหนลองใช้หลักเรื่องของแรงดันอากาศ
1: จะทำเหมือนกับตอนที่เราเรียนรู้เรื่องแรงดันอากาศที่อาจารย์สอนนะครับ
0: แล้วก็
1: ทำแบบนั้นแล้วเราก็เป่าเข้าไปให้ลูกโป่งมันมาแทนที่ลงน้ำแล้วน้ำก็ไหลออกมา
3: เก่งมากน้องพิงหยางอธิบายได้ใกล้เคียงมากเลย
0: เราจะใช้ลูกโป่งนี่แหละเป่าไปก่อนเอาลูกโป่งนี่แหละมาครอบไว้ที่ด้านบนแล้วให้แรงดันอากาศที่อยู่ภายในนี่แหละช่วยดันให้น้ำมันไหลออกมา
1: อย่างนั้นก็ได้
0: เดี๋ยวเราจะรู้ว่าทำได้จริงหรือเปล่าเอาอย่างนี้เพื่อเป็นการทดสอบว่ามันจะต้องลูกใหญ่แค่ไหนเล็กแค่ไหนมันถึงจะดันน้ำไปได้เนาะให้พวกเราทุกคนเป่าลูกโป่งให้ขนาดไม่เท่ากันโอเคไหม
4: ไม
0: ่
4: มีลูกโป่ง
0: เดี๋ยวดูอย่างพี่เคนนี่ถือว่าลูกใหญ่ไหมเนี่ย
3: โถพี่เคนตัวใหญ่ซะเปล่าเป่าลูกโป่งได้แค่นี้เองเหรอน้องซานต้าไม่ยอมแพ้เป่าลูกโป่งซะใหญ่เชียว
0: อันนี้ของพี่ซานต้าปล่อยแล้วนะ
1: ครับเฮ้ย
0: อันน่า

0: มันไปดันให้น้ำเนี่ยไหลขึ้นมาตามหลอดได้
1: หมดแน่นอน
0: หมดไหม
1: หมด
0: คิดว่าหมดไหมนี่แหละคือแรงดันอากาศที่มาจากความดันในลูกโป่งนี่แหละมาช่วยดันให้น้ำเนี่ยสามารถไหลไปตามหลอดได
2: ้มาถึงลูกโป่งของน้องเฮราคราวนี้เราจะเติมน้ำให้มากขึ้นกว่าเดิมมาดูกันลูกโป่งของน้องเฮราจะทำให้น้ำไหลออกมาหมดหรือไม
1: ่เฮ้ยได้
3: ได้
0: เลย
3: ได
0: ้ไหม
3: เซา
1: เฮ้ยว้าล่าเฮ้ยน้ำไหลออกเยอะเลยน้ำ
0: เยี่ยมยอดเยี่ยมยอด
1: เฮ้ย
3: ผมว่ามันน่าจะไหลออกมาหมดนะ
0: หมดไหมหมดไหม
3: เพราะว่าลมในลูกโป่งยังไม
0: ่
3: หมด
0: ถูกต้องเลยอาจารย์
3: มันยังเยอะอยู่เลย
0: กำลังจะถามเลยว่าจะสังเกตได้ว่าลูกโป่งยังโป่งอยู่เลยเพราะฉะนั้
3: น
0: น้ำมีเท่าไหร่เนี่ยออกมาหมดแน่ๆเพราะฉะนั้นจะสังเกตได้ว่าตราบใดที่มันยังมีความดันอยู่ในลูกโป่งเนาะมันก็ยังกดให้น้ำไหลออกมาอยู่เรื่อยๆโอเคไหม
1: ลูกโป่งของหนูใหญ่มากใหญ่จนน้ำไหลออกมาหมดเลยลูกโป่งใหญ่ช่วยในการดันน้ำออกมาเยอะๆค่ะขนาดลูกโป่งยังไม่แฟบอะค่ะมันหมดแล้วอะค่ะ
2: คราวนี้มาลองลูกโป่งเล็กๆของน้องผิงหยางกันบ้างดูสิว่าจะมีแรงดันสักแค่ไหน
0: ถ้าเราจะใช้ลูกแค่นี้เลยคิดว่าน้ำจะออกไหม
1: ออกนิดเดียว
0: ออกนิดเดียวลองดูเลยมะ
1: ได้
0: ไหมยิ้มยอด
1: หมดไหมหมดไหม
0: มีช่วยบีบเล็กน้อย
1: บีบด้วยทำไมบีบเอาขึ้นหน่อยแล้วค่อยบีบ
3: หมดลมแล้ว
0: หมดลม
3: น่าเสียใจก็ลูกโป่งของผมมันก็ผมไม่อยากจะบอกเลยมันแบบเล็กกระจิ๋วหรือก็คือถึงแม้ลูกโป่งของผมมันจะลูกเล็กอะครับแต่ว่าในลูกโป่งมันก็ยังมีอากาศอยู่แล้วมันก็ทำให้มันมีแรงดันอากาศดันน้ำออกไปได้ครับแต่ว่าจะดันได้น้อยหน่อย
0: ทุกคนสังเกตอะไรเห็นไหมว่านี่คือสิ่งที่เราทำการทดลองมาในครั้งที่แล้วก็คือทันทีที่ลูกโป่งเนี่ยมันแฟบหมดแล้วเนี่ยก็แสดงว่าความดันในลูกโป่งกับความดันข้างนอกมันเท่ากันแล้วน้ำมันก็เลยหยุดไหลแต่ถ้าเกิดเรายังคงเอาดันลูกโป่งให้เข้าไปข้างในอีกมันก็จะไปทำให้ความดันในนี้เพิ่มขึ้นได้อีกรอบหนึ่งน้ำก็ไหลต่อไปแต่ทุกคนเริ่มเห็นหรือยังว่าเมื่อเราเข้าใจหลักการระหว่างความดันอากาศและก็ความสามารถในการดันของไหลอย่างนี้แล้วเนี่ยนี่แหละปืนฉีดน้ำก็ทำลักษณะเช่นเดียวกันนั่นเองเข้าใจนะและจะเห็นได้ว่าเมื่อกี้ลูกโป่งเราแค่นี้น้ำก็ออกมาลูกโป่งเล็กน้ำก็ยังออกและคิดดูในปืนฉีดน้ำเราโหเราอัดอากาศเข้าไปมันก็ต้องยิ่งวิ่งออกมาได้เป็นลำน้ำนั่นเองโอเคไหม
2: ทันทีที่เราอัดอากาศเข้าไปในลูกโป่งทำให้ความดันอากาศภายในลูกโป่งสูงกว่าความดันอากาศภายนอกพอเราเอาลูกโป่งไปครอบบริเวณปากขวดทำให้ความดันภายในขวดสูงกว่าความดันอากาศบริเวณปลายหลอดด้านนอกด้วยความแตกต่างกันของความดันอากาศภายในขวดและภายนอกขวดมันก็จะดันให้น้ำที่อยู่ในขวดเนี่ยไหลขึ้นมาตามหลอดนั่นเองทันทีที่เราอัดอากาศเข้าไปในปืนฉีดน้ำจะทำให้แรงดันอากาศในปืนฉีดน้ำเนี่ยสูงกว่าแรงดันบรรยากาศข้างนอกทันทีที่เราเหนี่ยวไกปืนจะเป็นการเปิดท่อน้ำทำให้แรงดันอากาศภายในปืนฉีดน้ำที่สูงกว่าแรงดันอากาศข้างนอกดันน้ำพุ่งออกมานั่นเอง
0: การทดลองนี้เสร็จแล้วก็ได้เวลาที่ทุกคนรอคอยกันแล้วอาจารย์สัญญาไว้ว่าเราจะพาไปดู
1: ฟลายบอร์ด
0: งั้นเราไปดูฟลายบอร์ดกัน

0: อนนี้เราก็มาอยู่กันที่ Flyboard พัทยาวันนี้เรามีเอริกครับยินดีต้อนรับเอริกหน่อย
1: สวัสดีครับ
0: So welcome. All right, and can you tell us a little bit about the Flyboard?
2: Yeah, of course. It was invented about 5 years ago by Frank Zapata, French guy, and now it's became really, really popular. And it's already 4 years competitions, world competition, and many people like it. So many people come to try new experience, and it feels really cool.
0: พวกเราคิดว่า Flyboard เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับหลักการทางฟิสิกส์อะไรบ้าง
3: มันเกี่ยวข้องกันยังไงนะ
4: การดันให้ตัวขึ้น
0: การดันให้ตัวขึ้นนะมีอะไรอีกมีอะไรอีกที่คิดว่าน่าจะเกี่ยวข้อง
5: ดูดน้ำขึ้นมาแล้วก็ปล่อยลงไปให้มันขึ้นไปเลย
0: ปล่อยให้มันดูดน้ำลงมาให้มันขึ้นไปเลยโอ้ดีมากฟังดูงงๆแต่โอเค
6: ผมค
0: ิ
6: ดเหมือนพิงยางคร
0: ับ โอเคYeri, can you tell us a little bit about how it works, the flyboard?
2: Yeah, its principle is really simple. If you know how works a jet ski, so basically engine it suck water on the front and push on the back, it's make it move. So we connect the hose on the back to the, where the wind propeller.
0: Okay.
2: So basically now we push all of the water through the hose to the board.
0: Oh.
2: And basically under pressure of water, you fly because all of the water come to the board and you can fly.
0: How do you feel when you are on the flyboard?
2: It's really difficult to explain. It feels nothing like else, you know. You need to try by yourself, but it feels really, really awesome. Believe me, especially when you go like 5 or 10 meters high.
0: Okay. And nothing underneath you, right?
2: Yeah, sure.
0: พวกเราอยากเล่นกันไหม
7: Yeah.
0: Young children like this play on the flyboard.
2: Young children can play, but usually it's like 12 years up.
0: Okay.
2: For you, need a little bit grow, a little bit more. Unfortunately, we don't have such small boots. But it depends how.Big children is somewhat like 12, 13, 14 years.
0: Okay.
2: Depend how tall you are. But if some kids want to play, we can take it on hands and fly with them. Is there one too?
0: Okay. เอาล่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูเขาเล่นกันเลยไปไหม
7: ไป

0: เขาต้องให้มันดูดน้ำเข้าไป
1: ใช่เขาบอกว่าปกติเจ็ตสกีเนี่ยน้ำเข้าข้างหน้าแล้วก็พ่นออกข้างหลังคราวนี้เขาก็ท่อไปดูดเอาเก็บน้ำข้างหลังนั่นน่ะเอาไปออกตรงนู้นแทน
2: โอ้นี่มาแล้ว
3: คือ ก้า
2: วแล้วพอเขาเร่งเครื่องเขาจะสูงขึ้นเรื่อยๆนะ
3: โอ้โค้งได้ด้วย
0: ทำไมเขาดูทรงตัวง่ายเลย
2: โอ้แต่เขาบอกว่ามันไม่ยากเลยอ่ะ
0: ก็แบบตื่นเต้นมากครับผมชอบดูไฟบอร์ดครับบอกว่ามันเพลินดีครับบอกว่าบินขึ้นผมอยากบินได้ครับแต่ว่าก็ไม่ได้ขึ้นครับ
3: หนูอยากให้สูงกว่านั้นอีกอะค่ะ
2: โอ้โอ้นี่ก็ประมาณ5เมตรแล้วนะ
3: โอ้สูงมากดูบางทีสูงเกินไปเชือกขา
2: อันน่ะสิโอ
3: ้อุ้ย
4: วันนี้ผมชอบไฟบอร์ดครับเพราะว่าถ้าผมโตไปผมคิดว่าผมอยากเล่นที่สุดครับประทับใจที่ว่าเขาฝึกเขาแบบว่าอยากเล่นอะไรพูดไม่ถูกครับ
0: ว้าว
3: ยูยูคุณคุณ
0: โอ้ยค่ะ
4: ค่ะสุดยอดโอ้โ
5: หมีบิดด้วยมีบิดด้วย
3: น้ำเปล่า
2: ว้าวโ
3: อ้โหอันนี้เขาจะเล่นรอบกระโดดน้ำเลย
5: ปาโลมาไหม
0: เหมือนเป๊ะเลย
3: โอ้เล่นพาด้วย
2: โอ้ยเฮ้ยโอ้

0: จ็ตสกีดูดน้ำจากข้างหลังแล้วมาพ่นใส่ท่อทางข้างหน้าเพื่อเป็นการแรงดันเพื่อให้ฟายบอร์ดดันตัวขึ้นและมีน้ำพุ่งออกมาเพื่อเป็นการพยุงตัวให้สูงขึ้น
1: อันแน่ดูท่าน้องเฮราจะชอบมากแต่รอช้าทำไมไปลองเล่นเลย

0: ดีๆก็ขึ้นลงขึ้นลงเหมือนลอยกลางอากาศ
1: เราบอกให้เฮล่ามองข้างล่างอ่ะทำไมไม่มองอ่ะ
0: ลืม
1: โธ
0: ่ให้ลงให้ลงก็ลง
1: อย่าว่าถ้ามองข้างล่างมันจะเพิ่มความน่ากลัว
0: พอลงน้ำปุ๊บแล้วพอขาเอียงปุ๊บอยู่ดีๆน้ำก็พุ่งใส่ขาแล้วมันก็บูขึ้น
2: สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้แก๊งตัวจิ๋วได้เรียนรู้อะไรกันไปบ้าง
0: ฟอยบอร์ดมันสนุกมากเลยค่ะและตอนนี้หนูโดนอุ้มมันเสียวๆนิดนึงอะค่ะรู้สึกอยู่ดีๆมันก็ขึ้นเฉยเลยเขาไม่บอกอะไรหนูเลยอะชอบค่ะอยากเล่นเอง
3: ตอนที่ผมเห็นเขาเล่นในเนี้ยฟอยบอร์ดนะฮะเวลาเขาจะขึ้นไปเขาต้องใช้เจ็ตสกีดันน้ำขึ้นไปแล้วมันจะมีแรงดันอากาศไปอยู่ด้วยพอดันน้ำขึ้นไปมันน้ำมันก็จะทำให้ตัวคนลอยได้ฮะ
1: ตอนฟอยบอร์ดก็เห็นเขาเล่นแบบว่าเท่มากเลยครับใช้หลักการพวกแรงดันอากาศแรงดันน้ำอะครับแล้วก็ดันน้ำขึ้นไปแล้วปล่อยน้ำออกมาทำให้ไฟบอร์ดมันบินได้ครับ
4: ทั้งหมดเลยก็จะเห็นได้ว่าเราทำการทดลองเกี่ยวกับเรื่องของความดันและแรงดันเนาะและเมื่อใดก็ตามที่เราสามารถสร้างความดันเยอะๆได้มันก็จะสามารถนำไปสร้างแรงดันและไปดันให้น้ำเนี่ยสามารถไหลได้โอเคเนาะจะเห็นว่าหลักการทำงานของปืนฉีดน้ำก็เช่นเดียวกันเลยเห็นไหมนั่นแสดงว่าเวลาจะยิงปืนฉีดน้ำเราต้องทำยังไงนะ
5: ป
4: ั๊มลมนั้นตอนนี้เรารู้ยังว่าไปเพื่อสร้าง
5: แรงดันอากาศ
4: หรือความดันอากาศนั่นเองโอเคเนาะแล้วพอทันทีเรากด
5: มันก็พุ่ง
4: เราก็ปล่อยให้เจ้าแรงดันนั้นไปดันให้น้ำพุ่งออกมาเป็นลำนั่นเองเหมือนกับการทดลองที่เราทำกันเลยโอเคเนาะนั้นหวังว่าพวกเราทุกคนน่าจะได้เข้าใจเรื่องการทำงานของปืนฉีดน้ำมากขึ้นแล้วเข้าใจว่านี่แหละคือสิ่งที่เกิดขึ้นคือความดันอยู่รอบๆตัวเราไม่ว่าจะเป็นอากาศหรือน้ำก็ตามแน่นอนความรู้เหล่านี้ยังมีอีกมากมายกับรายการ
5: Physics
4: ครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้พวกเราทุกคนก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
5: Physics

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ย

0: ช่วยด้วย
1: ตะขาบ
2: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเ
0: นอะดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
4: เรียนรู้เรื่องการลดความ

0: รับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำ
1: อาหารของชูการ์ไกลเดอร์นะคะชูการ์แปลว่าน้ำตาลเพราะฉะนั้นชูการ์จะชอบอาหารที่มีรสหวานอาหารหลักของเขาได้แก่ผลไม้ตามฤดูกาลทุกชนิดสิ่งที่เสริมเข้ามาและเขามีความจำเป็นที่จะต้องได้รับก็คือโปรตีนจากแมลงที่เขาจะสามารถทานได้แก่หนอนจิ้งหรีดหรือแมลงเล็กๆอื่นๆที่อยู่ตามบริเวณต้นไม้หากไม่สามารถที่เขาจะทานแมลงได้หรือเราไม่สามารถที่จะหาแมลงให้เขาทานได้โปรตีนอย่างอื่นที่เราจะเสริมได้แก่กลุ่มของโปรตีนจากไข่โปรตีนจากเนื้อไก่บ้างเล็กๆน้อยๆนะคะหรืออาจจะเป็นลักษณะของโปรตีนจากเต้าหู้ก็สามารถให้เขาทานได้เช่นกันค่ะการกินของชูการ์ไกเดอร์แต่ละตัวจะขึ้นอยู่กับนิสัยของสัตว์เลี้ยงของเราเป็นหลักแต่มีความจำเป็นที่จะต้องหาให้เพียงพอกับความต้องการของเขาหากเจ้าของคนไหนที่ไม่สามารถที่จะหากลุ่มของแมลงได้คือเรากลัวแมลงสิ่งที่เราจะสามารถนำมาเสริมแทนได้ก็คืออาหารสำหรับสัตว์กินแมลงเข้ามาเสริมทดแทนโปรตีนให้คู่กันไปกับผลไม้หากไม่สามารถหาอาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงได้ที่เราจะสามารถหาได้ก็คืออาหารเม็ดของสุนัขและแมวทีนี้ในกรณีการใช้อาหารเม็ดของสุนัขและแมวข้อจำกัดก็คือในชูการ์ไกเดอร์ที่อายุไม่เกิน1ปีเราสามารถให้อาหารสุนัขและอาหารแมวได้นะคะเราจะสามารถให้เพียงวันละ1เม็ดต่อตัวเท่านั้นชูการ์ไกเดอร์ที่อายุมากกว่า1ปีเราจะให้เพียงแค่ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์นะคะโดยให้แค่ครั้งละ1เม็ดหากให้อาหารของสุนัขและแมวมากเกินไปจะทำให้ชูการ์ไกเดอร์มีปัญหาในเรื่องของตับและไตตามมาได้ในอนาคตค่ะ

ความหมายและบริการบนระบบออนไลน์อินเทอร์เน็ตย่อมาจากคำว่า Internet Connection Network เป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั่วโลกเข้าด้วยกันโดยอาศัยเครือข่ายโทรคมนาคมเป็นตัวเชื่อมต่อเครือข่ายภายใต้มาตรฐานการเชื่อมโยงด้วยโปรโตคอลเดียวกัน TCP/IP TCP มาจากคำว่า Transmission Control Protocol ทำหน้าที่รับผิดชอบการรับส่งข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์ทางเน็ตเวิร์กIP ย่อมาจาก Internet Protocol ทำหน้าที่เป็นสถานที่รับข้อมูลที่ถูกส่งมาในปีคริสตศักราช1969อินเทอร์เน็ตถูกพัฒนาภายใต้การรับผิดชอบของสังกัดกระทรวงกลาโหมประเทศสหรัฐอเมริกาเรียกสั้นๆว่า APRANET มาจากคำว่า Advanced Research Project Agency เพื่อเป็นการสนับสนุนงานวิจัยทางด้านการทหารทางด้านเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์และในปีพุทธศักราช2534ประเทศไทยเริ่มใช้อินเทอร์เน็ตเป็นครั้งแรกที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ซึ่งเปรียบเสมือนประตูทางผ่านหรือเกตเวย์ของประเทศไทยและปีพุทธศักราช2538ได้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเชิงพาณิชย์เรียกว่า ISP หรือผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเป็นบริษัทที่ให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้IP address คือหมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์ต้นทางสามารถส่งข้อมูลไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่ปลายทางได้อย่างถูกต้อง IP address ประกอบด้วยข้อมูลจำนวน32บิตแบ่งออกเป็น4ส่วนส่วนละ8บิต Domain nameเป็นชื่อที่ใช้ในการอ้างอิงเพื่อไปยังเว็บไซต์ต่างๆที่อยู่บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและต้องตั้งชื่อให้ง่ายต่อการจดจำ 1. IP address สามารถใช้ได้หลาย domain name การให้บริการบนระบบออนไลน์ e-commerce การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นการทำธุรกรรมการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการบนอินเทอร์เน็ตข้อดีของการทำ e-commerce 1. ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปซื้อสินค้า 2. ขยายตลาดได้ไวและ 3. เปิดร้านได้24ชั่วโมงข้อเสียของการทำ e-commerce 1. ไม่ได้ตรวจเช็คสินค้าจริง 2. ข้อมูลสินค้าที่ระบุอาจเกินจริง 3. เสี่ยงต่อการถูกฉ้อโกงInstant Messaging Messenger ระบบการส่งข้อความคือ Messenger ระบบส่งข้อความระหว่างคนสองคนหรือกลุ่มคนในเน็ตเวิร์กเดียวกันเช่นการส่งข้อความผ่านทางอินเทอร์เน็ตตัวอย่างโปรแกรมเช่น MSN หรือ Skype

ประเภทของเครือข่ายประเภทของเครือข่ายแบ่งออกเป็น2ประเภทคือระบบเครือข่ายมีสายและระบบเครือข่ายไร้สายระบบเครือข่ายมีสายประกอบไปด้วย LAN Local Area Network เป็นระบบเครือข่ายที่อยู่ภายในอาคารเดียวกันในระยะใกล้ๆระยะทางจะไม่เกิน10กิโลเมตรMAN Metropolitan Area Network ระบบเครือข่ายเมืองเครือข่ายระดับกลางใช้ภายในเมืองหรือจังหวัดใกล้เคียงกันเช่นระบบเคเบิลทีวี WAN Wide Area Network เป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ใช้ติดตั้งบริเวณกว้างสื่อกลางหลากหลายชนิดระบบเครือข่ายแบบไร้สายหรือที่เรียกว่า Wireless LAN Technology ประกอบไปด้วยระบบการสื่อสารข้อมูลที่มีรูปแบบในการสื่อสารแบบไม่ใช้สายภายใต้มาตรฐานเดียวกันหมดนั่นก็คือ IEEE 802.11 โดยใช้การส่งคลื่นความถี่วิทยุและคลื่นอินฟราเรดในการรับและส่งข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องผ่านอากาศสามารถทะลุกำแพงเพดานหรือสิ่งก่อสร้างได้โดยการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สายมี2รูปแบบคือ 1. การเชื่อมต่อแบบแอดฮอกการเชื่อมต่อประเภทนี้จะประกอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งแต่2เครื่องขึ้นไปที่ติดตั้งการ์ดแลนไร้สายเช่นลักษณะการใช้งานจะใช้ในรูปแบบการแชร์ไฟล์การแชร์เครื่องพิมพ์การสนทนาแบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นั่นเองการเชื่อมต่อแบบกลุ่มโครงสร้างหรือที่เรียกว่า infrastructure การเชื่อมต่อแบบนี้จำเป็นจะต้องมีอุปกรณ์กระจายสัญญาณหรือที่เรียกว่า access point เป็นตัวกลางเพื่อรับส่งสัญญาณและข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์ไร้สายของเครือข่ายไปสู่เครือข่ายที่มีสายได้ซึ่งในปัจจุบันในรูปแบบนี้เป็นรูปแบบที่มีความนิยมมากที่สุดเครือข่าย hotspotเป็นการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตสาธารณะความเร็วสูงผ่านเครือข่ายโทรศัพท์มือถือมักใช้เทคโนโลยี Wi-Fi ทำให้ผู้ใช้งานสามารถออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลาระบบเซลลูล่าเป็นระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่รองรับและครอบคลุมขนาดใหญ่ในแต่ละพื้นที่ที่เรียกว่าเซลซึ่งขนาดจะขึ้นอยู่กับปริมาณและจำนวนผู้ใช้บริการในแต่ละพื้นที่โมเด็มเป็นอุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตชนิดหนึ่งโดยโมเด็มจะทำหน้าที่ในการแปลงข้อมูลดิจิตอลให้เป็นสัญญาณอนาล็อกเพื่อให้สามารถส่งข้อมูลไปบนคู่สายโทรศัพท์ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้สามารถติดต่อกันไปยังทั่วโลกได้อย่างง่ายดาย VPN หรือเครือข่ายส่วนตัวเสมือนเป็นการสร้างการเชื่อมต่อเครือข่ายส่วนตัวระหว่างอุปกรณ์ต่างๆผ่านอินเทอร์เน็ตโดยจะใช้ VPN เพื่อส่งข้อมูลอย่างปลอดภัยและไม่เปิดเผยตัวตนผ่านเครือข่ายสาธารณะซึ่งจะทำงานโดยปกปิดที่อยู่ IP ของผู้ใช้และเข้ารหัสข้อมูลเพื่อให้บุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตไม่สามารถได้รับข้อมูลดังกล่าวและไม่สามารถอ่านได้เครือข่ายส่วนตัวหรือ PN Private Network เป็นระบบเครือข่ายที่จัดตั้งขึ้นสำหรับหน่วยงานที่มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันซึ่งทรัพยากรและการสื่อสารต่างๆที่มีอยู่ในเครือข่ายจะมีไว้เฉพาะบุคคลในองค์กรเท่านั้นที่มีสิทธิ์เข้ามาใช้งานระบบเครือข่ายส่วนตัวจึงมีจุดเด่นในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยและความลับข้อดีของ VPN ประหยัดค่าใช้จ่ายมีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสูงมีความยืดหยุ่นสูงรีโมทแอคเซสทำงานนอกสถานที่ได้ทั่วโลกจัดการดูแลระบบได้ง่ายกำหนดหมายเลข IP เป็นเครือข่ายเดียวกัน

การสำรองข้อมูลการสำรองข้อมูลเป็นการคัดลอกแฟ้มข้อมูลเพื่อทำสำเนาเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากข้อมูลเกิดการพลิกหรือสูญหายก็จะสามารถนำข้อมูลที่สำรองไว้มาใช้งานได้ทันทีประโยชน์ของการสำรองข้อมูล 1. เพื่อป้องกันทั้งการลบหรือการทำข้อมูลสูญหายทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจ 2. ปูข้อมูลเก่าที่เกิดจากการแก้ไขข้อมูลปัจจุบันแล้วมีปัญหาหรือไฟล์ที่ใช้งานไม่ได้ต้องการกลับไปใช้ต้นฉบับก่อนหน้านี้ก็สามารถที่จะสำรองข้อมูลเพื่อที่จะใช้งานได้ 3. ป้องกันการเก็บอุปกรณ์ข้อมูลเสียหายหรือโดนขโมยหากอุปกรณ์สำหรับเก็บข้อมูลหายไปผู้ใช้สามารถใช้ข้อมูลที่สำรองไว้จากอุปกรณ์เก็บข้อมูลตัวอื่นแทนได้ข้อมูลสำคัญที่จำเป็นต้องสำรองมีอะไรบ้าง 1. เอกสารส่วนตัวเช่นใบรับรองคุณวุฒิการศึกษาสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านเป็นต้น 2. ไฟล์เอกสารจากที่ทำงาน 3. เอกสารทางการเงินต่างๆ 4. รูปภาพการสำรองข้อมูลที่ดีควรกระทำดังนี้ 1. ควรสำรองข้อมูลไว้ที่แตกต่างกันไปเช่นสำรองข้อมูลไว้ที่ฮาร์ดไดรฟ์ภายนอกหรือจะเป็นแฟลชไดรฟ์ก็ได้และระบบคลาวด์ออนไลน์เป็นต้น 2. ควรเก็บข้อมูลที่สำรองไว้คนละที่กับข้อมูลปัจจุบันเช่นเก็บข้อมูลไว้ที่สำนักงานหรือที่ทำงานเป็นต้น 3. ข้อมูลที่สำรองไว้ควรมีการเข้ารหัสเพื่อความปลอดภัยของข้อมูลและกันไม่ให้ผู้อื่นเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว

รูปแบบการสำรองข้อมูล 1. System Restore คือเครื่องมือของ Windows ตัวหนึ่งที่ใช้สำหรับการย้อนเวลาก่อนที่ระบบ Windows จะเสียหายหรือใช้งานไม่ได้ซึ่งการทำงานก่อน System Restore จะทำการบันทึกจุดหรือตำแหน่งที่ Windows ที่ได้มีการสั่งบันทึกไว้ 2. Dropbox เป็นเครื่องมือที่ทำให้สามารถสำรองข้อมูลไฟล์งานต่างๆและแชร์ไฟล์ได้ทุกที่ทุกเวลาสามารถใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก PC หรือมือถือเพื่อเข้าถึงไฟล์งานได้อย่างง่ายดายไม่ว่าจะมีการเพิ่มลดแก้ไขไฟล์ใดๆในโฟลเดอร์ของ Dropbox 3. Google Drive เป็นโปรแกรมการจัดการเอกสารออนไลน์ทาง Google หรือพื้นที่เก็บข้อมูลระบบคลาวด์หลักการทำงานจะคล้ายกับโปรแกรมเอกสารผู้ใช้สามารถเข้าถึงเอกสารแบบออนไลน์ได้โดยผ่านการใช้งานเว็บเบราว์เซอร์ต่างๆเช่น Google Chrome Firefox และ Safariเป็นต้น 4. OneDrive คือพื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ที่สร้างขึ้นโดยบริษัท Microsoft ซึ่งเราสามารถใช้เก็บไฟล์เอกสารต่างๆเช่น Excel, Word, PowerPoint และเอกสารอื่นๆรวมถึงรูปภาพวิดีโอและยังสามารถแชร์ไฟล์เพื่อใช้งานร่วมกันกับเพื่อนได้อย่างง่ายดาย

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เปลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ

1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5. เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยกันเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชักขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ

วัสดีค่ะวันนี้ Easy Pet Care เราจะมาแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกซื้อกระต่ายนะคะกระต่ายที่สุขภาพดีเราจะดูในตั้งแต่ส่วนหัวไปจนถึงท้ายลำตัวของสัตว์เองนะคะอันแรกก็คือดูที่ลักษณะของตัวดวงตาของเขาเป็นหลักก่อนนะคะดวงตาจะต้องสะอาดใสนะคะไม่มีขี้ตาและไม่มีสิ่งแปลกปลอมอยู่ในดวงตาหลังจากนั้นดูในส่วนของตัวจมูกเป็นสำคัญจมูกจะต้องสะอาดเหมือนกันไม่มีลักษณะของขี้มูกนะคะหรือไม่มีลักษณะในส่วนของเป็นลักษณะเมือกสีเขียวสีเหลืองอะไรต่างๆที่เรามองเห็นขอบหูของกระต่ายจะต้องสะอาดไม่มีสะเก็ดไม่มีรังแคไม่มีคราบลักษณะของสีที่มันผิดปกติเช่นสีแดงสีน้ำตาลหรือเป็นลักษณะของเลือดช่องหูข้างในจะต้องสะอาดนะคะทั้งสองฝั่งจะต้องเหมือนกันจะต้องมีลักษณะของเป็นลักษณะของกระต่ายตามสายพันธุ์มีทั้งแบบหูตั้งก็มีหูตกก็มีขนาดเล็กก็มีขนาดใหญ่ก็มีนะคะถ้าหน้าไม่มีน้ำมูกเราให้มาดูในส่วนของตัวขาด้านหน้าถ้าขาด้านในไม่มีลักษณะของตัวน้ำมูกหรืออะไรที่มันดูผิดปกติโอเคแสดงว่ากระต่ายตัวนี้ไม่ได้มีลักษณะของตัวน้ำมูกจริงๆลักษณะของตัวขนก็จะต้องเป็นลักษณะของสีที่มันเนียนเรียบเสมอกันลักษณะของผิวหนังจะต้องไม่มีสะเก็ดไม่มีรังแคอุ้มขึ้นมาค่ะดูฝ่าเท้าทั้งหมด4ข้างฝ่าเท้าจะต้องสะอาดขนเต็มก้นของกระต่ายจะต้องสะอาดจะต้องไม่มีลักษณะของคราบอึถ้ามันมีลักษณะของคราบอึแสดงว่าอาจจะเกิดปัญหาเรื่องของการท้องเสียเกิดขึ้นนะคะวันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการเลือกกระต่ายที่มีสุขภาพดียังมีเรื่องราวของกระต่ายอีกมากมายห้ามพลาดนะคะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.

0: ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
1: ไม่เป็นไรนะครับ
2: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
3: เซฟตี้ฟอร์โอ้
4: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
5: PEA
6: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการราชพฤกษ์ฟาสต์ทรีตอนที่แล้วเราได้เรียนรู้ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับแหล่งที่อยู่อาศัยและการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตกันไปแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเจาะลึกความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตกันนะคะจะเป็นยังไงนั้นติดตามกันเลยค่ะ
7: ในแหล่งที่อยู่อาศัยแต่ละที่จะมีสิ่งมีชีวิตหลายชนิดอาศัยอยู่รวมกันและต่างมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเราเรียกว่ากลุ่มสิ่งมีชีวิตโดยสิ่งมีชีวิตที่อาศัยในแหล่งที่อยู่เดียวกันจะมีความสัมพันธ์กันเพื่อประโยชน์ในด้านต่างๆเช่นเป็นแหล่งอาหารเป็นที่อยู่อาศัยที่หลบภัยที่วางไข่และเลี้ยงดูลูกอ่อนรู้หรือไม่สิ่งมีชีวิตหมายถึงสิ่งที่มีตัวตนมีทั้งที่สามารถเคลื่อนที่ได้และเคลื่อนที่ไม่ได้ต้องการอาหารต้องการที่อยู่สามารถสืบพันธุ์ได้และต้องใช้พลังงานในการดำรงชีวิตแบ่งได้เป็นกลุ่มพืชกลุ่มสัตว์และกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและไม่ใช่สัตว์น้องๆรู้ไหมคะว่าสิ่งมีชีวิตต่างชนิดที่อาศัยในระบบนิเวศเดียวกันมีความสัมพันธ์ที่แบ่งเป็น3แบบได้แก่การได้ประโยชน์ร่วมกันการเสียประโยชน์และไม่ได้ไม่เสียประโยชน์อย่างเช่นภาวะได้ประโยชน์ร่วมกันของดอกไม้กับแมลงที่ต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์เพราะแมลงได้กินน้ำหวานจากดอกไม้และดอกไม้ก็ได้แมลงช่วยผสมเกสรภาวะอิงอาศัยหรือเกื้อกูลกันของกล้วยไม้ที่เกาะตามต้นไม้ใหญ่ที่กล้วยไม้ได้ประโยชน์และต้นไม้ใหญ่ไม่เสียประโยชน์อะไรภาวะล่าเหยื่อของนกที่กินหนอนซึ่งนกเป็นผู้ได้ประโยชน์แต่หนอนเป็นผู้เสียประโยชน์ถึงแม้น้องหนอนจะน่าสงสารที่ต้องถูกกินแต่เมื่อมีผู้ล่าย่อมมีผู้ถูกล่าเพื่อความสมดุลและเป็นไปตามกฎของธรรมชาติใช่ไหมคะและนอกจากนี้ยังมีรูปแบบภาวะความสัมพันธ์อื่นของสิ่งมีชีวิตอีกได้แก่ภาวะพึ่งพากันภาวะปรสิตภาวะแก่งแย่งและภาวะเป็นกลางน้องๆลองออกไปสังเกตดูสิ่งมีชีวิตรอบๆบ้านดูกันนะคะว่าเราจะเจอความสัมพันธ์ในรูปแบบใดบ้าง
6: ศัพท์น่ารู้วันนี้ worm worm worm แปลว่าหนอน flower flower flower แปลว่าดอกไม้Orchid O-R-C-H-I-D Orchid แปลว่ากล้วยไม้นอกจากสิ่งมีชีวิตจะมีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตด้วยกันในรูปแบบต่างๆแล้วสิ่งมีชีวิตยังมีความสัมพันธ์กับสิ่งไม่มีชีวิตด้วยหรือไม่เราจะได้มาเรียนรู้ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

วัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระราชบดีที่14พฤษภาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังพระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหมุนีแห่งกัมพูชาในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหมุนีแห่งกัมพูชาซึ่งตรงกับวันที่14พฤษภาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหมุนีแห่งกัมพูชากรุงพนมเปญในโอกาสอันเป็นมงคลแห่งวันคล้ายวันพระราชสมภพของฝ่าพระบาทหม่อมฉันมีความยินดีอย่างยิ่งขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีเพื่อฝ่าพระบาทมีพระพรรณไมยสมบูรณ์แข็งแรงทรงพระเกษมสำราญและในช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองนี้ยังได้นำมาซึ่งความรู้สึกโล่งใจรวมทั้งพลังกำลังใจที่เราต่างได้ทราบถึงความสำเร็จคืบหน้าในการถวายการรักษาพระอาการของฝ่าพระบาทที่ได้ผลเป็นอย่างดีหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลให้ฝ่าพระบาททรงหายจากพระอาการประชวรอย่างสมบูรณ์ในเร็ววันและขอทรงเป็นดั่งประทีปแห่งความหวังและแรงบันดาลใจแก่ราชอาณาจักรและประชาชนกัมพูชาสืบต่อไปชั่วกาลนานพระปรมาภิมหาวชิราลงกรณ์พระปชุรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการมูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิรัชนครินทร์วันนี้เวลา 14:32 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิรัชนครินทร์เขตราชเทวีกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการมูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิรัชนครินทร์ประจำปี2569โดยมีวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิความคืบหน้าของการให้บริการผู้ป่วยและจำนวนบุคลากรของโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิรัชนครินทร์ความคืบหน้าของอนุกรรมการฝ่ายป้องกันโรคไตเรื้อรังความคืบหน้าของอนุกรรมการฝ่ายวิชาการและฝึกอบรมการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปีพุทธศักราช2569และการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างมูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิรัชนครินทร์จะตั้งขึ้นเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงครองสิริราชสมบัติครบ60ปีโดยมีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงดำรงตำแหน่งประธานมูลนิธิเพื่อให้การสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิรัชนครินทร์ที่เปิดให้บริการตั้งแต่เดือนกันยายนปี2555ในการดูแลรักษาฟื้นฟูผู้ป่วยโรคไตและทางเดินปัสสาวะตลอดจนศึกษาวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับโรคไตอย่างครบวงจรและจัดให้มีการฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทย์ทางด้านโรคไตนอกจากนี้ยังให้บริการตรวจรักษาโรคที่เกี่ยวข้องอาทิโรคเบาหวานโรคหัวใจและโรคความดันโลหิตสูง

เพื่อดูแลคุณภาพชีวิตและสุขภาพที่ดีของประชาชนคนไทยโดยไม่มุ่งหวังผลกำไรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโอกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลอองพระบาทเวลา 17:29 นวันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกระหว่างสัปปทุมพระราชทานพระราชโอกาสให้นายมนสิทธิ์ไพศาลธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนำข้าราชการและเกษตรกรชาวสวนผลไม้จังหวัดจันทบุรีเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลผลิตทางการเกษตรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตยราชนารีทรงงานทางด้านสัตวแพทย์ณโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนวันนี้เวลา 9:06 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตยราชนารีเสด็จไปยังศูนย์ศัลยกรรมและการผ่าตัดผ่านกล้องชั้น2โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนขีดจตุจักรกรุงเทพมหานครในการนี้ทรงงานวิสัญญีสัตวแพทย์ร่วมกับทีมสัตวแพทย์เพื่อทำหมันและผ่าตัดเนื้องอกให้กับสุนัขทรงเลี้ยงในพระองค์ชื่อคุณสุขสัตว์สายพันธุ์อลาสกันมาลามิวเพศผู้อายุ4 ปี 7 เดือนและทำหมันให้แก่คุณเอมอนสุนัขทรงเลี้ยงในพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์สายพันธุ์ผสมเพศผู้อายุ5 ปี 2 เดือนซึ่งเดินเป็นสุนัขไร้ที่พึ่งในพื้นที่จังหวัดตรังและถูกทำร้ายด้วยอาวุธปืนลูกซองจากผู้ไม่ประสงค์ดีจนได้รับบาดเจ็บสาหัสบริเวณใบหน้าและลำคอด้วยพระเมตตาและทรงห่วงใยต่อสรรพสัตว์จึงโปรดให้นำคุณเอมอนมารักษาตัวณโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเมื่อวันที่17 กุมภาพันธ์ 2569และทรงรับเป็นสุนัขทรงเลี้ยงในพระองค์ปัจจุบันมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงโดยทรงวางยาสลบเพื่อคงภาวะการสลบให้กับสุนัขทรงติดตามสัญญาณชีพทรงประเมินความปลอดภัยตลอดการผ่าตัดอย่างใกล้ชิดหลังผ่าตัดทรงติดตามอาการของสุนัขที่รับการผ่าตัดเพื่อให้เป็นไปตามแผนการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตยราชนารีทรงตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพอนามัยของสัตว์ที่เจ็บป่วยทั้งยังโปรดให้มีการออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์และจัดโครงการฝึกอบรมแบบบูรณาการเพื่อเผยแพร่ความรู้และเทคโนโลยีในการบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ต่างๆภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานอย่างต่อเนื่องซึ่งการฉีดวัคซีนและการผ่าตัดทำหมันให้กับสัตว์ถือเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะป้องกันการแพร่กระจายของโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสัตว์ที่มากเกินความดูแลได้เป็นอย่างดีหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10:00 น.โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์คอนแวนต์หมู่มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลและห้างหุ้นส่วนจำกัดสหพีวีซี1980ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดสังเวชวิสยารามกรุงเทพมหานครวัดเสาต้นเปาวัดปางมะกงวัดปัญญาวุฒารามจังหวัดเชียงใหม่วัดม่อนศรีบุญโยงวัดถ้ำขุมทรัพย์วัดทุ่งซ่านวัดทุ่งบอนจังหวัดลำปางคงตะเภา

จังหวัดอุตรดิตถ์สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระในการนี้ผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพทอดผ้าไตรถวายแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thสิบสี่นาฬิกาสามสิบนาทีบริษัทสหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้งจำกัดมหาชนและบริษัทในเครือสหพัฒน์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดป่าธรรมโสพลวัดพุน้อยจังหวัดลพบุรีวัดโบสถ์จังหวัดอ่างทองวัดท่าเรือวัดพิทักษ์เทพาวาสวัดสอนประดิษฐ์วรารามวัดปราสาทสิทธิ์จังหวัดราชบุรีวัดคลองตาคล้ายจังหวัดนนทบุรีวัดศรีพิมลวัดป่าสวนสมเด็จพระพุทธาจารย์จังหวัดขอนแก่นสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นชมรมลูกเสือชาวบ้านอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีครอบครัวศาสวัตรพักดีครอบครัวนาครังสีและสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวัดเกาะแก้วประสานุรักษ์วัดราชบูรณะวัดป่าคายวนารามวัดห้วยดั้งจังหวัดพิษณุโลกวัดพระนอนจักรีจังหวัดสิงห์บุรีและวัดแม่ลัวจังหวัดเชียงรายสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นบริษัทสหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้งจำกัดมหาชนและบริษัทในเครือสหพัฒน์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานคร4 รูปและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทรา4 รูปพระพิธีธรรมจะนั่งบนที่เฉพาะเรียกว่าสร้างตั้งอยู่ด้านตะวันออกและด้านตะวันตกนักมุกเหนือพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทใช้บทสวดพระอภิธรรม7 คัมภีร์ประกอบด้วยพระธรรมสังคณีพระวิพังพระธาตุกถาพระปุคละบัญญัติพระกถาวัตถุพระยมกะและพระมหาปัฏฐานปัจจุบันมี4 ทำนองได้แก่ทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากซุงและทำนองสรพัญญะพระอภิธรรมเรียกให้เต็มว่าพระอภิธรรมปิฎกเป็น1 ใน 3แห่งพระไตรปิฎกซึ่งพระไตรปิฎกมีเนื้อความทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์แบ่งเป็นพระวินัยปิฎก 21,000 พระธรรมขันธ์พระสุตตันตปิฎก 21,000 พระธรรมขันธ์และพระอภิธรรมปิฎก 42,000 พระธรรมขันธ์โดยเนื้อความในพระอภิธรรมกล่าวถึงปรมัตถธรรมล้วนๆซึ่งหมายถึงธรรมที่มีความสำคัญอย่างยิ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งและความจริงอันเป็นที่สุดปรมัตถธรรมคือธรรมชาติที่เป็นความจริงแท้แน่นอนไม่ผันแปรเปลี่ยนแปลงมี4 ประการอันได้แก่จิตเจตสิกรูปและนิพพาน

วันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงต่อเนื่องอาทิเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่จังหวัดพัทลุงองค์การบริหารส่วนตำบลบางหลวงจังหวัดปทุมธานีและองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประสบกรณิกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะประชาชนในท้องถิ่นห่างไกลซึ่งทรงส่งเสริมให้หันมาทำศิลปาชีพทดแทนการทำไร่เลื่อนลอยและการปลูกฝิ่นที่นอกจากจะสร้างรายได้ที่ยั่งยืนแล้วยังช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงความอุดมสมบูรณ์ท่านนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์สวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: ธอไม่ต้องยากขนาดนี้ด้วย
1: ไหนดูดิจงเขียนเรียงความโตขึ้นฉันอยากเป็นอะไรนายก็เขียนไปตามที่อยากสิอะไรก็ได
0: ้งั้นโตขึ้นฉันอยากเป็นแมวอย่างเก่งแก้วจะได้ไม่ต้องทำการบ้านไม่ต้องท่องหนังสือไม่ต้องไปโรงเรียนโอ๊ยฉันอยากเป็นแมว
1: แมวยังไม่ต้อนรับนายเข้าพวกเลยนะ
2: ถ้าแม่พูดแบบนี้สมัยก่อนคนต้องหาว่าเพี้ยนแน่เพราะตอนนั้นใครที่ได้เรียนถือว่าโชคดีมากนะ
0: โชคดีโชคดียังไงหรอครับ
2: ก็สมัยก่อนไม่ได้มีโอกาสเรียนหนังสือกันง่ายๆหรอกนะกว่าจะมีโรงเรียนสำหรับคนทั่วไปก็สมัยในรัชกาลที่5เลยนะ
0: เอ๋มีใครมาหาปู่หรือเปล่าครับ
2: หืมเอ๋ใคร
3: วันมหันตภารามสอบตกอายเขาตายเลยเสียชื่อโรงเรียนหลวงของราษฎรแห่งแรกหมด
1: จริงหรือเปล่าคะที่ว่าตอนนี้ใครๆก็อยากเรียนหนังสือ
3: จริงสิแต่ก่อนนะมีแต่พวกลูกเจ้านายในวังที่ได้เรียนหนังสือแต่เดี๋ยวนี้ในหลวงทรงตั้งโรงเรียนให้ชาวบ้านทั่วไปลูกชาวนาอย่างฉันก็พลอยได้เรียนไปด้วย
0: พี่ครับขอถามหน่อยครับโตขึ้นพี่อยากเป็นอะไรเหรอครับ
3: อยากเป็นหมอตอนเนี้ยมีโรงเรียนแพทย์ตั้งใหม่แถววังหลังเพราะตอนนี้หมอในบ้านเรายังมีน้อยพอเกิดโรคระบาดทีก็แย่กันไปหมดเลยพอราษฎรมีความรู้และสุขภาพแข็งแรงก็จะได้มาช่วยกันพัฒนาบ้านเมืองฉันว่านี่แหละที่ในหลวงท่านต้องการน่ะเอาละฉันต้องไปก่อนแล้วต้องกลับไปท่องหนังสือต่อด้วย
0: นึกออกแล้วว่าตัวขึ้นอยากเป็นอะไร
2: ไหนไม่เห็นมีใครมาเลย
0: สงสัยผมตาฝาดครับ
2: นี่ปู่ว่าจะชวนไปเที่ยวข้างนอกสักหน่อยไปด้วยกันไหม
0: ไม่เป็นไรครับผมทำการบ้านดีกว่าโตขึ้นผมอยากเป็นหม
2: อ
0: ผมอยากช่วยคน
1: หอถ้างั้นต้องขยันกว่านี้อีก10เท่านะใช่ไหมครับปู
2: ่ปู่ว่าอาจจะต้องร้อยเท่านะ
1: งั้นเราไปกันดีกว่าครับปู
2: ่
1: สู้ๆนะคนต้องขยันร้อยเท่า
0: ร้อยเท่าเลยเหรอขอเป็นแมวด้วยคนไม่ได้หรอในหลวงรัชกาลที่5เปิดโอกาสให้คนไทยทุกคนได้เรียนหนังสืออย่างเท่าเทียมกันและยังให้เงินจัดตั้งโรงเรียนแพทย์เพื่อให้มีหมอไว้รักษาคนป่วยเมื่อคนไทยมีทั้งความรู้และสุขภาพที่ดีก็จะช่วยกันพัฒนาประเทศได้ฉันจะตั้งใจเรียนให้เก่งจะได้ไปช่วยคนอื่นแบบที่ในหลวงหวังไว้

0: มีเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวไทยต้องเจ็บช้ำเหตุการณ์นั้นเรียกว่าวิกฤตรศ.112ตอนนั้นฝรั่งเศสอยากได้ดินแดนทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงพอเราไม่ยอมฝรั่งเศสจึงส่งเรือรบเข้ามา
1: ที่ไหนเนี่ย
2: ตรงนั้นมีเรือจมอยู่ด้วย
3: ของไทยหรือว่าของฝรั่งเศสตกลงสู้กันยังไง

สวัสดีนะครับน้องๆสถานที่พี่ท็อปยืนอยู่นี้นะครับเป็นสถานที่ที่มีความเข้มข้นของแสงแดดมากที่สุดในประเทศครับจนกลายมาเป็นสถานที่ติดตั้งแผ่นโซลาร์เซลล์รับแสงอาทิตย์มากถึง 560,000 แผ่นครับผม

โซล่าเซลล์เหล่านี้นะครับจะทำมุมรับแสงแดดอยู่ที่เหนือใต้10องศาและสามารถผลิตไฟฟ้าได้มากถึง400เมกะวัตต์ต่อวันสถานที่ชวนคิดวิทย์ของเราในวันนี้ก็คือโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ครับผมและตอนนี้นะครับพี่ท็อปย้ายเข้ามาอยู่ในอาคารครับที่มีแสงค่อนข้างน้อยนะครับเพื่อทำการทดลองเรื่องคุณสมบัติของแสงหนึ่งอย่างโดยน้องๆเนี่ยสามารถทำตามได้ที่บ้านนะครับอุปกรณ์มีไม่เยอะเลยครับนี่น้องๆ อย่างแรกนะครับน้องๆไปเตรียมขวดน้ำในลักษณะนี้มาก่อนหลังจากนั้นนะครับให้น้องๆเจาะรูนะครับบริเวณด้านล่างของขวดครับผมนี่น้องๆก็ใช้ตะปูหรือว่าของมีคมอย่างเช่นกรรไกรก็ได้นะครับแต่น้องๆต้องระวังไว้นิดนึงเพราะว่ามันมีเรื่องเกี่ยวความคมต้องระมัดระวังอย่างดีเลยครับพอเจาะรูแบบนี้นะครับเรียบร้อยแล้วก็ให้น้องๆนะครับใช้กระดาษนะครับนี่กระดาษสีดำแบบนี้ปิดไว้เลยครับหลังจากนั้นครับเราก็เจาะนะครับบริเวณรูเดิมนะฮะเราก็ได้รูนะครับนี่ที่สามารถมองผ่านทะลุได้นี่นะครับก็ขุดรูไว้ด้วยตะปูนะครับเหมือนเดิมแล้วก็ให้หยิบน้ำนะครับเข้ามาเติมในนี้ครับหลังจากนั้นนะครับให้น้องๆเนี่ยนำนี่ครับไฟฉายนะครับมาจ่อบริเวณใกล้ๆกับรูที่เราเจาะไว้นะครับแล้วก็ให้น้องๆเอาตะปูออกครับแล้วน้องๆสังเกตดูดีๆนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นครับปิดไฟอันนี้น้องๆเห็นไหมครับว่านี่นะครับน้ำจะเรืองแสงได้ครับผมแล้วถ้าพี่ท็อปเอามือไปรองไว้นะครับจะเกิดอะไรขึ้นน้องๆดูให้ดีนะครับน้องๆเห็นไหมครับว่าแสงนะครับจะวิ่งมาที่มือของพี่ท็อปด้วยนะครับด้วยคุณสมบัติของแสงนะครับเขาสามารถเดินทางผ่านตัวกลางที่โปร่งใสอย่างเช่นอากาศและก็น้ำได้นะครับแล้วแสงเนี่ยเขาจะหักเหสะท้อนไปมาครับตามสายน้ำที่ไหลออกมาจากขวดนะครับทำให้แสงนั้นเกิดไหลออกมาตกกระทบที่จุดตรงกึ่งกลางมือพี่ท็อปนั่นเองครับและนี่ก็คือคุณสมบัติที่น่าเกี่ยวกับแสงเบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับแต่มันจะกลายมาเป็นภารกิจที่สุดมันขนาดไหนเราไปชมตัวอย่างกันก่อนดีกว่าครับ

อู้หูความร้อนแรงของแสงอาทิตย์นะครับยังต้องแพ้ต่อพลังความมุ่งมั่นของผู้เข้าแข่งขันของเราในวันนี้เพราะฉะนั้นอย่ารอช้าไปพบกับน้องๆทีม

0: ขอต้อนรับน้องๆทีมโซล่าซายยินดีต้อนรับน้องๆเข้าสู่รายการคิดวิทย์นะครับเดี๋ยวต้องถามน้องๆก่อนวันนี้เนี่ยเรามาทำภารกิจตรงสถานที่ที่มีความเข้มข้นของแสงแดดเนี่ยมากที่สุดในประเทศรู้สึกยังไงกันบ้างครับอ่ะน้องไมโล
1: ร้อนมากครับ
0: ร้อนมากแต่สู้ไหม
1: สู้
0: แน่ใจนะส
1: ู้
0: เต็มที่นะครับอ่ะน้องริว
2: ถึงร้อนมากครับแต่ขอสู้ครับ
0: ดีมากมากครับอ่ะน้องเดียครับ
3: ก็ร้อนมากค่ะแต่ก็ไม่เป็นไร
0: ไม่เป็นไรโอเคอ่ะน้องมิ้ว
4: ร้อนแต่ยังไหวอยู
0: ่ยังไหวอยู่ใช่ไหมครับสู้ๆนะน้องใบว่านครับ
5: ร้อนแต่ขอสู้ค
0: ่
5: ะ
0: ขอสู้ใช่ไหมทุกคนเนี่ยบอกว่าสู้กันหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวถามน้องๆนิดนึงเตรียมความพร้อมกันมายัง

0: ไรบ้างอ่าไมโล
1: ผมเตรียมตัวเตรียมใจมา
0: เตรียมตัวและเตรียมใจใช่ไหมฮะอ่าน้องริว
2: ผมไปศึกษามาว่าที่นี่มีอะไรบ้างน่าสนใจอะครับ
0: คือรีเสิร์ชข้อมูลมาก่อนเลยหาข้อมูลมาก่อนเลยใช่ไหมครับ
2: ใช่คร
0: ับ ดีมากๆครับอ่าน้องเดีย
3: ตูไปอ่านในเสิร์ชกับโซลาร์เซลล์มา
0: อ่าอันนี้เรียกว่าเตรียมข้อมูลมาอย่างแน่นปึกเลยนะครับอ่ะน้องมิ้ว
2: นอนเร็วแล้วก็ไปหายาดมมาเผื่อเป็นลม
0: เฮ้ยอย่างนี้ใช้ได้เนี่ยคือพักผ่อนให้เพียงพอเผื่อจะเป็นลมใช่ไหมครับอ่ะน้องใบว่าน
4: กินเยอะๆจะได้มีพลัง
0: กินเยอะๆจะได้มีพลังโอ้โหกินเยอะแล้วพี่ท็อปปะเนี่ยเดี๋ยวก็แล้วอีกอย่างนึงลองศึกษาเกี่ยวกับโซลาร์เซลล์มาแล้วถามก่อนโซลาร์เซลล์เนี่ยมันเอาไว้ใช้ทำอะไรครับ
3: ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย
0: ์โอ้ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์แต่ในวันนี้น้องๆรู้หรือเปล่าว่าภารกิจของเราคืออะไร
5: ไม่รู
0: ้แล้วอยากรู้ไหม
5: อยาก
0: ถ้าอยากรู้เราไปฟังภารกิจในวันนี้ครับผม
6: แสงอาทิตย์ทำให้พืชเจริญเติบโตทำให้โลกมีสีสันและยังเป็นพลังงานที่ยิ่งใหญ่ซึ่งเป็นพลังงานสะอาดอีกด้วยในเมื่อพลังงานแสงอาทิตย์มีประโยชน์มากมายขนาดนี้ภารกิจคิดวิทย์จึงขอมอบหมายให้น้องๆหาวิธีนำกระแสไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลล์2แผงนี้มาใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านประหยัดพลังงานจนสามารถทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าทั้ง3ชิ้นนี้สามารถใช้งานได้จริงฟังแล้วเหมือนจะไม่ยุ่งยากซับซ้อนลืมภารกิจปริศนาที่ซ่อนอยู่อาจจะทำให้น้องๆถึงกับต้องเลยก็ได
0: ้และนี่ครับก็คือบ้านประหยัดพลังงานที่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ครับน้องๆเดินเข้ามาดูพร้อมพี่ท็อปเลยซึ่งในบ้านหลังนี้นะครับจะมีอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่3ชนิดชิ้นแรกครับอันนี้เลยนั่นก็คือหลอดไฟอันที่2พัดลมนะครับและอันที่3เป็นตู้อบนะครับน้องๆเนี่ยจะต้องหาวิธีนะครับทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าทั้ง3ชนิดนี้ติดขึ้นมาได้แต่ต้องใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ที่ได้รับมาจากโซลาร์เซลล์เข้าใจไหมครับ
7: เข้าใจคร
0: ับ ถามน้องๆก่อนน้องๆต่อวงจรกันเป็นไหมวงจรไฟฟ้าเนี่ย
8: เป็นนิดหน่อย
0: เป็นนิดหน่อยใช่ไหมแต่ไม่เป็นไรนะครับเพื่อให้เกิดความอุ่นใจกับน้องๆมากขึ้นนะครับวันนี้พี่ท็อปก็มีผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการต่อวงจรไฟฟ้ามาให้กับน้องๆเช่นกันนะครับขอเชิญอาจารย์ธนภพนะครับจากศูนย์ถ่ายทอดพลังงานจังหวัดฉะเชิงเทราครับสวัสดีครับอาจารย์อาจารย์นะครับจะเป็นคนที่คอยช่วยเราในเรื่องของการต่อวงจรไฟฟ้าแล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับโซลาร์เซลล์ด้วยมีอาจารย์มานี่รู้สึกอุ่นใจขึ้นไหมครับ
9: อุ่นใจขึ้น
0: อุ่นใจขึ้นแบบนี้ครับน้องๆพร้อมที่จะคิดวิทย์กันหรือยังครับ
10: พร้อมแล้ว
0: ถ้าพร้อมแล้วก็คิดวิทย์กันได้
11: ใช้กระดาษฟอยล์ติดกับฟิวเจอร์บอร์ดให้มาสะท้อนแสงให้เข้ามาเยอะๆไหม
12: เด
11: ี๋
12: ยวใช้ไฟฟ้าต่อ
11: แบตเตอรี
12: ่แล้วก็แผงโซลาร์เซลล์กับพัดลมแล้วก็หลอดไฟด้วย
11: เฮ้ยเราไม่ใช้แบตเตอรี
12: ่
11: เหรอ
12: ใช้ดิ
11: แบตเตอรี่ไว้ในกล่องโอเคงั้นเดี๋ยวก็คือว่าให้เอาแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดนี่มาติดกับกระดาษฟอยล์ให้แสงมันจะทอนเข้าโซลาร์เซลล์เยอะๆไหมเพราะตอนนี้ฟ้าครึ้ม
12: งั้นก็เราขอสายไฟอันนี้แล้วกัน
11: สายไฟใหญ่ๆจะได้ต่อข้างง่าย
12: ก็เข้าง่ายมันต้องใช้สายไฟใหญ
11: ่เพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันต้านทานไม่พอ
12: เราก็ใส่ถุงมือ
11: ใส่ถุงมือดีกว่า
12: ใส่ถุงมือ
6: เริ่มแรกก็ต้องสำรวจอุปกรณ์ที่มีก่อนน้องๆช่วยกันพิจารณาดูแผงโซลาร์เซลล์ที่มีและเครื่องใช้ไฟฟ้ากันอย่างรอบคอบ
2: ภารกิจหลักที่ผมได้รับก็คือให้ใช้โซลาร์เซลล์เพียงแผงเดียวอะครับทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้า3อย่างครับติดก็คือหลอดไฟเตาอบแล้วก็พัดลมครับ
6: ปรากฏว่าที่แผงโซลาร์เซลล์ไม่มีที่สำหรับเสียบปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่เลยแล้วจะทำยังไงกันดีครับน้องๆ
13: จะทำสายโซลาร์เซลล์
14: สายอันไหนมันคือคู่ไหน
15: คือโซลาร์เซลล์เนี่ยเขาจะมีขั้วบวกกับขั้วลบ
2: ใช่ค่ะ
15: เราก็จะต้องหาขั้วไหนเป็นขั้วบวกขั้วไหนเป็นขั้วลบ
2: จะหาด้วย
15: สัญลักษณ์ที่เราใช้นี่ก็จะเป็นสีดำจะเป็นขั้วบวกนะส่วนสีธรรมดาก็จะเป็นขั้วลบ
2: แล้วเราต้องแยกให้มันใช้ได้หลายอัน
15: โซลาร์เซลล์เราจะต้องเก็บลงแบตเตอรี
12: ่เก็บลงแบตเตอรี
2: ่แล้วค่อยเอาแบตเตอรี่มาต่อ
15: แล้วก็เอาไฟจากแบตเตอรี่ไปใช
2: ้ก็คือว่าไมโลครับมีหน้าที่ทำการ

0: แต่ไฟฟ้าให้มันไหลลงเครื่องใช้ไฟฟ้าให้ได้ครับ
1: 24.14 โวลต์แล้วก็1แอมป์ครับ1แอม
2: ป์เราจะเห็นสัญลักษณ์บวกที่แบตเตอรี่ใช่มั้ย
1: ต้องพัน
2: ด้วยพันไปเลย
3: ก็ส่วนใหญ่พวกผู้หญิงเขาจะประดิษฐ์ของกันแล้วก็พวกผู้ชายเขาจะไปต่อวงจรเพราะว่าเขาต่อกิ่งกว่า
2: อันนี้จากโซล่าเซลล์เขาผลิตกระแสได้เขาก็เอาลงมาชาร์จที่แบตเตอรี่แล้ว
1: 230 โวลต์ 50 นาที
4: เมื่อต่อแบตเตอรี่กับสายไฟจากโซล่าเซลล์ดูเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นน้องไมโลเอาเครื่องมือตรวจสอบกระแสไฟฟ้ามาทดสอบปรากฏว่า
3: ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านก็คือไฟฟ้ากระแสสลับกระแสมันจะต่างกันต้องเปลี่ยนเป็นกระแสสลับโดยใช้หม้อแปลง
4: ระหว่างที่รอให้กระแสไฟเข้าไปบรรจุในก้อนแบตเตอรี่น้องๆก็หันมาช่วยกันคิดวิธีที่จะทำให้แสงอาทิตย์ตกลงมาบนแผงโซล่าเซลล์ให้ได้มากที่สุดเยี่ยมมากครับ
0: พระอาทิตย์นะคะมันไปอยู่ตรงโน้นครับแต่โซล่าเซลล์มันหันไปคนละด้านกับดวงอาทิตย์เลยครับก็เลยต้องติดกระดาษฟอยล์ให้สะท้อนแสงจากดวงอาทิตย์นะครับไปลงแผ่นโซล่าเซลล์ครับ

0: น้องๆทางบ้านครับแล้วตอนนี้นะครับระยะเวลาก็ผ่านมาได้สักครู่หนึ่งแล้วนะครับน้องๆที่เข้าแข่งขันนะครับตอนนี้ได้เรียนรู้ต่างๆมากมายเลยฮะน้องๆเขาเรียนรู้วิธีการที่จะทำให้แสงอาทิตย์นะครับเข้าสู่โซลาร์เซลล์ได้เยอะขึ้นนั่นก็คือการใช้การตกกระทบสะท้อนนั่นเองนะครับโดยการใช้ฟิวเจอร์บอร์ดห่อด้วยแผ่นฟอยล์นะครับเพื่อให้แสงนั้นเกิดการกระทบและเข้าไปยังโซลาร์เซลล์ได้ดียิ่งขึ้นและอย่างนึงที่สำคัญนะครับน้องๆเขาได้เรียนรู้ว่าวิธีการเก็บไฟจากโซลาร์เซลล์เข้าสู่แบตเนี่ยทำยังไงนะครับจะต้องบอกน้องๆไว้ก่อนนะครับว่าพลังงานไฟฟ้าที่ได้จากแผงโซลาร์เซลล์นั้นจะเป็นพลังงานไฟฟ้ากระแสตรงนะครับซึ่งเครื่องใช้หรือของใช้ภายในบ้านส่วนใหญ่ที่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับส่วนใหญ่แล้วจะเป็นกระแสสลับอ่ะดูยังไงเดี๋ยวพี่ท็อปจะบอกให้นะครับเอาง่ายๆยกตัวอย่างเรื่องหลอดไฟนะครับน้องๆมาดูกันใกล้ๆเลยนี่เห็นตัว V ไหมครับนั่นก็คือโวลต์นะครับถ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าไหนนะครับที่มีกำลังโวลต์มากกว่า48โวลต์ขึ้นไปเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นนะครับจะเป็นกระแสสลับส่วนถ้าต่ำกว่า48โวลต์นะครับเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นจะเป็นกระแสตรงแต่ไม่แน่ใจนะครับว่าน้องๆที่อยู่ทางด้านหลังพี่ท็อปเนี่ยเขาจะรู้หรือเปล่าหรือเขาจะมีวิธีการยังไงทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าทั้ง3ชนิดติดขึ้นมาได้ลองคิดตามดูนะครับ
1: อาจารย์บอกว่าให้ใช้หม้อแปลงทำให้มีโวลต์ของไฟฟ้ามากกว่า 14.8 โวลต์ครับก็อาจจะไม่สำเร็จครับเพราะโวลต์อาจจะไม่ถึงเพราะหม้อแปลงมันเหมือนจะไม่มีอะครับ
2: ภารกิจย่อย
3: สร้างเตาอบแสงอาทิตย์อบกุ้งให้สุกแลกกับเครื่องแปลงไฟฟ้า
4: อ้าวอบกุ้งให้สุก
5: ตอนนี้กุ้งอยู่ในเตาอบอ
6: ่
5: ะ
6: ไอ้ยะ
1: ภารกิจย่อยที่หนูได้รับคือการทำกุ้งให้สุกเพื่อแลกกับหม้อแปลงซึ่งหม้อแปลงสามารถนำไปผลิตกระแสไฟฟ้าได้ก็คิดว่าน่าจะยากอยู่ตอนนี้ก็จะใช้กระดาษฟอยล์เพื่อให้สะท้อนแสงเข้าไปในกุ้งมีกระดาษฟอยล์แว่นขยายแล้วก็ลังเกาะไว้ใส่กุ้ง
7: ก็เอากระดาษลังมาทำเป็นกรอบสี่เหลี่ยมเสร็จแล้วก็แปะฟอยล์ไว้ข้างในแล้วก็น่าจะเอากุ้งวางแล้วเสร็จแล้วก็แปะกระดาษสีดำไว้ข้างนอกก็กระดาษสีดำมันดูดความร้อนไม่ให้ความร้อนมันออกไปใส่กระดาษฟอยล์มันก็เป็นนำความร้อนอยู่แล้วว
2: ิธีการแบ่งงานกันทำของน้องๆทีมนี้น่าสนใจไม่เบาครับพอพวกเขาแยกย้ายกันหาวิธีกุ้งสุกหลายๆแบบน้องไมโลใช้แว่นขยายมารวมแสงสร้างความร้อนส่วนน้องริวและน้องเดียคิดจะนำกระดาษมาสร้างเป็นเตาอบ

0: ลือกหนาที่มีขนาดใหญ่เหล่านี้และแสงอาทิตย์ที่มีเวลาจำกัดน้องๆจะทำให้กุ้งสุกได้ทันหรือเปล่าครับเนี่ยเร่งมือเข้าครับน้อง
1: ๆการนำความร้อนจากดวงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์นั้นเป็นความรู้ที่อยู่คู่กับมนุษย์มานานนับพันๆปีในยุคโบราณมนุษย์จะใช้แสงแดดทำให้เนื้อสัตว์ที่ล่ามาได้แห้งเพื่อป้องกันไม่ให้อาหารเน่าเสียแต่ในปัจจุบันเตาอบพลังงานแสงอาทิตย์สามารถทำให้อาหารสุกได้หลักการก็คือการรวมแสงให้สะท้อนลงบนอาหารจนมีความร้อนสะสมมากพอที่จะทำให้อาหารสุกรูปแบบทั่วไปของเตาอบพลังงานแสงอาทิตย์นั้นมักจะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมสีดำประกอบด้วยแผ่นฟอยล์หรือกระจกเงาสะท้อนแสงให้แสงอาทิตย์ตกรวมลงไปในจุดที่เราวางอาหารไว้ด้านในกล่องและสีดำภายในกล่องก็จะทำหน้าที่ดูดเก็บความร้อนเอาไว้จนทำให้อาหารสุกได้นั่นเอง
2: น้องๆครับวัสดุอุปกรณ์ที่อยู่รอบตัวของเราเนี่ยนะครับสามารถที่จะนำมาใช้เป็นประโยชน์นะครับในการดึงพลังงานจากแสงอาทิตย์ได้ยกตัวอย่างเช่นอันนี้เลยครับเรามาดูกันนะครับอันแรกครับอันนี้คือกระดาษฟอยล์นะครับจะทำหน้าที่กระจายแสงนะครับที่มาจากแสงแดดนั่นเองนะครับหรือว่าจะเป็นกระดาษสีที่เป็นกระดาษสีดำแบบนี้นะครับซึ่งมีคุณสมบัติในการดูดความร้อนหรือว่ารวมความร้อนนั่นเองนะครับนี่และอันต่อมานะครับนั่นก็คือกระจกที่เราไว้ส่องหน้านั่นเองนะครับเขาก็จะมีคุณสมบัติในการช่วยในการสะท้อนแสงนั่นเองนะครับไม่แน่ใจว่านอกจากที่จะส่องดูแล้วเนี่ยจะหล่อแล้วเนี่ยมันยังใช้ประโยชน์ให้กับน้องๆได้อีกหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะอันต่อมาครับอันนี้นี่เป็นเลนส์นูนจากแว่นขยายนั่นเองนะครับซึ่งมีคุณสมบัติในการรวมแสงครับซึ่งเวลาที่เขารวมแสงเนี่ยยิ่งจุดเล็กเท่าไหร่นะครับก็จะเกิดความร้อนได้ดีมากขึ้นเท่านั้นครับแล้วถ้าเป็นน้องๆทั้งบ้านล่ะครับมีอุปกรณ์มากมายหลายสิ่งแบบนี้เนี่ยน้องๆจะเลือกใช้วิธีไหนครับที่จะทำให้กุ้งสุกออกมาน่ารับประทานครับลองคิดตามดูนะครับ
0: แย่แล้วครับดูเหมือนว่าเตาอบที่น้องริวทำขึ้นจะไม่เป็นผลเพราะยิ่งตกบ่ายความเข้มข้นของแสงอาทิตย์ก็ยิ่งน้อยลงน้องๆเลยหันมาหาวิธีของน้องไมโลแทน
3: เห็นไมโลเอากระดาษสีดำมาห่อกุ้งแล้วใช้แว่นขยายทำให้เกิดไฟลงไปที่ตัวกุ้งแล้วทำให้กุ้งสุก
4: วิธีที่หนูคิดว่าสุกง่ายที่สุดก็วิธีของไมโลที่จุดไฟกุ้งของผมสุกไปแล้ว1ตัวตอนนี้กำลังทำอีก2ตัว
0: โอ้โหในที่สุดไฟก็ลุกติดจากความคิดสร้างสรรค์และพลังแสงอาทิตย์มาลุ้นกันครับว่ากุ้งจะสุกหรือไม
2: ่เอาเสร็จแล้วไหมพี่ต๊อบลองดูสิมาดูว่าสุกหรือไม่สุกนะตัวนี้ใครทำ
5: ผมคร
2: ับ ไมโลใช้วิธีไหน
5: เผาครับ
2: เผาใช่ไหมครับเอาฟอยล์ออกก่อนนะดูนะครับน้องๆว่าสุกหรือไม่สุกนะครับดูกันนะครับ 1 2นี่โอ้โหสุกถึงเนื้อในเลยนะครับเนี่ยน่ารับประทานมากๆเลยนะครับเพราะนะครับภารกิจในการทำกุ้งให้สุกนะครับถือว่าน้องๆทำสำเร็จนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อภารกิจสำเร็จอย่างนี้เนี่ยพี่ท็อปมีตัวช่วยน้องๆนี่มีเครื่องแปลงไฟฟ้ามอบให้กับน้องๆนำไปใช้ได้เลยรับไปเลยครับลองคิดดูนะเอาไปใช้ยังไงนะครับ
1: เชื่อหรือไม่โซลาร์เซลล์ที่ดูทันสมัยนี้ถูกคิดค้นขึ้นเมื่อ174ปีที่แล้วโซลาร์เซลล์มีชื่อเรียกกันไปหลายอย่างเช่นเซลล์แสงอาทิตย์เซลล์สุริยะหรือเซลล์โฟโตโวลตาอิกหมายถึงกระบวนการผลิตไฟฟ้าจากการตกกระทบของแสงบนวัตถุที่มีความสามารถในการเปลี่ยนพลังงานแสงให้เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงแนวความคิดนี้ได้ถูกค้นพบมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2382โดยนักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมันชื่อไฮริชแฮชส่วนเมื่อปีพุทธศักราช2502โซลาร์เซลล์ก็ถูกนำไปใช้เป็นแหล่งจ่ายพลังงานให้กับดาวเทียมในอวกาศโดยองค์การนาซานับตั้งแต่นั้นมาโซลาร์เซลล์กลายเป็นแหล่งพลังงานทางเลือกที่เป็นพลังงานสะอาดและมีปริมาณมากมายมหาศาล
2: น้องๆครับแล้วเมื่อสักครู่นี้นะครับน้องๆผู้เข้าแข่งขันนะครับก็ทำภารกิจย่อยได้สำเร็จและได้ตัวช่วยนั่นคือที่แปลงไฟไปเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะต้องมาลุ้นกันแล้วล่ะครับว่าภารกิจหลักในการทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าทั้ง3ชนิดจะติดหรือไม่ติดตามชมกันให้ดีเอาใจช่วยเขาเต็มที่นะครับ
0: น้องๆไม่รอช้าครับนำสายไฟเสียบพ่วงแบตเตอรี่ที่ถูกชาร์จด้วยพลังโซลาร์เซลล์เชื่อมต่อกับเครื่องแปลงไฟฟ้าทันทีกระแสไฟฟ้าที่เป็นกระแสตรงจากโซลาร์เซลล์เมื่อผ่านเครื่องแปลงไฟฟ้าก็จะเปลี่ยนเป็นกระแสไฟฟ้าแบบกระแสสลับที่เหมาะกับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านพอดีเป๊ะ

0: ภารกิจที่ยิ่งใหญ่นะครับสำเร็จได้ด้วยพลังคิดและความสามัคคีของเด็กๆอย่างพวกเรา
1: เย้
0: ถามน้องๆกันเลยดีกว่าวันนี้เนี่ยได้เรียนรู้นะครับพลังจากธรรมชาตินะครับนั่นคือแสงอาทิตย์เกี่ยวโซล่าเซลล์เนี่ยได้ความรู้อะไรบ้างครับอ่ะน้องใบว่าน
2: ก็ให้รู้ว่าพลังงานสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได
0: ้โอ้เยี่ยมมากครับอ่ะ
3: ได้เรียนรู้การต่อวงจรไฟฟ้า
0: ก็คือเรื่องของการต่อวงจรไฟฟ้าให้มากขึ้นใช่ไหมครับมาน้องเบียร์บ้าง
4: ได้เรียนรู้เรื่องการจุดไฟด้วยแว่นขยายค
0: ่
4: ะ
0: ก็คือพลังงานที่ได้จากแสงอาทิตย์ในการทำให้มันร้อนจนเกิดเป็นเปลวไฟใช่ไหมครับดีมากเลยอ่ะน้องไมโลบ้าง
5: ได้ความรู้เกี่ยวกับการนำพลังงานไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์มาใช้ในบ้านค่ะ
0: ดีมากมากเลยครับน้องริว
6: ก็คือว่าได้รู้วิธีการใช้พลังงานจากโซล่าเซลล์มาใช้ในอุปกรณ์ต่างๆในบ้านค
0: ่
6: ะ
0: ใช่แล้วล่ะครับทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมนะครับล้วนแล้วแต่มีประโยชน์ต่อมนุษย์ทุกคนเลยนะครับวิทยาศาสตร์สามารถนำพลังงานสะอาดที่ยิ่งใหญ่อย่างพลังงานแสงอาทิตย์จากธรรมชาตินำมาใช้ได้เพราะฉะนั้นครับนักวิทยาศาสตร์น้อยๆของอย่างเรานะครับก็ต้องตอบแทนธรรมชาติด้วยการปกปักรักษาและใช้พลังงานอย่างพอเพียงใช่ไหมพวกเรา
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ดีมากๆนะครับคำถามชวนท้ายรายการวันนี้ถ้าหากน้องๆต้องการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์เอาไว้ใช้งานที่บ้านมีขั้นตอนในการติดตั้งอย่างไรส่งคำตอบของน้องๆนะครับมาทาง Facebook Fanpage ของรายการของเราได้เลยสำหรับ3คนแรกที่ตอบถูกจะได้รับสื่อเพื่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปเป็นรางวัลครับและสำหรับผู้ที่อยากสมัครเข้าร่วมรายการก็รวบรวมสมาชิกแล้วก็ส่งจดหมายอีเมลหรือสมัครทาง Facebook Fanpage ก็ได้เช่นกันครับแล้วคิดวิทแอดเวนเจอร์ครั้งหน้านะครับจะพาน้องๆไปผจญภัยกันที่ไหนต้องติดตามชมกันให้ดีครับแต่วันนี้ขอสโลแกนเกี่ยวข้องกับพลังงานแสงที่หน่อยครับ
1: ภารกิจพิชิตแสงร่วมงานที่โซล่าเซลล
0: ์แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการคิดวิทสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

Hi guys, how are you guys doing out there? Good? Very good. Extremely good. สวัสดีครับผมวันนี้เจอกับครูพี่พีอีกแล้ว and for this video we are going to study about ประโยคขอร้องและก็ประโยคคำสั่งนั่นเองในวิดีโอนี้เราจะเรียนกัน2ประโยคนี้นะฮะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา Let's go เอาเลยนะฮะผมมาดูคำแรกเลยคุ้นๆกันไหมฮะนักเรียนคำนี้อ่านว่าอะไรเอ่ยPlease ถูกต้องแล้วฮะ very good please แปลว่าได้โปรดนั่นเองจะใช้วางไว้ข้างหน้าหรือไว้ท้ายประโยคก็ได้ซึ่งมันจะทำให้ประโยคของเราเนี่ยมีความสุภาพมากยิ่งขึ้น for example ตัวอย่าง

เช่น please listen to the teacher นะ please listen to the teacher นะกรุณาฟังคุณครูหรือ listen to the teacher please listen to the teacher please นะครับน้องนักเรียนเนาะกรุณาฟังคุณครูด้วยแต่นักเรียนอย่าลืมหนึ่งอย่างนะครับผมนั่นก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่นักเรียนเอา please มาใส่ในข้างท้ายประโยคเนี่ยนักเรียนอย่าลืมคอมม่าด้วยก็แล้วกันนะครับผมเป็นยังไงง่ายเนาะโอเคไปเลยsorryเรามาดูตัวอย่างประโยคคำสั่งกันดีกว่าพร้อมกับความหมายของมันกันเลยตัวอย่างแรก please tell me your name please tell me your name แปลว่ากรุณาบอกชื่อของคุณหน่อยถ้าเราไม่มีคำว่า please เนี่ยมันก็จะกลายเป็นประโยคที่อาจจะยังไม่ค่อยสุภาพมากสักเท่าไหร่เช่น tell me your name บอกชื่อเธอมาสิมันก็ยังไม่สุภาพนักเรียนเนาะเราก็เลยใส่เป็น please ลงไปส่วนหน้าของประโยคหรือส่วนท้ายประโยคก็ได้เนาะอีกสัก 1-2 ตัวอย่างมาดูสิ please close the door กรุณาปิดประตูด้วยนะอันนี้3 please turn off the light กรุณาปิดไฟด้วยแล้วถ้าอยากเปิดไฟล่ะฮะนักเรียน turn on the light please เห็นไหมฮะ turn on กับ turn off แปลว่าปิดไฟหรือเปิดไฟนะฮะเนาะlook at this way มองมาทางนี้Look at this way please กรุณามองมาที่ทางครูพี่มามองมามองตรงเข้ามาโอเคเนาะอ่ะไปกันต่อทีนี้มาดูการสั่งห้ามไม่ให้ทำอย่างนู้นไม่ให้ทำอย่างนี้บ้างเราจะใช้คำว่า don't หรือคำว่า do not สองตัวนี้มีความหมายเหมือนกันเลยนะฮะนักเรียนแปลว่าเอาวางไว้ข้างหน้าคำกริยาและจะมีความหมายเป็นปฏิเสธหรือสั่งห้ามทำสิ่งต่างๆเช่น don't eatin class ห้ามทานในห้องเรียนหรือเลื่อนขึ้นอีกนิดนึงนะ don't use the phone ห้ามใช้โทรศัพท์อันนี้อาจจะคำสั่งที่อยู่ในห้องเรียนเนาะเวลาที่เราเรียนอยู่ในคุณครูก็อาจจะบอก don't use the phone นะห้ามใช้โทรศัพท์หรือไปสอบเนี่ยเขาก็ห้ามใช้โทรศัพท์เหมือนกันใช่ไหมฮะนักเรียนอันต่อไป don't smoke this is a very important เลยนะนักเรียนอันนี้เนี่ยห้ามสูบบุหรี่ไม่ว่าจะที่ไหนก็ตามในห้องเรียนหรือที่บ้านก็นักเรียนก็ห้ามสูบบุหรี่เนาะอันรูปต่อไปรูปสุดท้าย don't cross the road ห้ามข้ามถนนเพราะถนนนั้นอาจจะเป็นถนนไฮเวย์รถขับเร็วปิ้วเพราะนั้นเราก็ไปใช้สะพานลอยก็แล้วกันเนาะต่อไปมาดูฝึกฝนกันบ้างนะฮะนักเรียนเรามาดู practice 1กันบ้างเขาสั่งเราว่าอย่างไร match the given sentences to the picture เขาบอกว่าเขามีประโยคมาให้เราให้เรานำประโยคมาใส่ให้ตรงกับรูปภาพนั่นเองไปดูข้อ1 don't eat in class ห้ามทานอาหารในห้องเรียน which picture รูปไหนฮะนักเรียนช่วยกันดูฮะช่วยกันดูรูปไหนเก่งมาก very good นี่เลยกำลัง enjoy กับการกินมากข้อนี้ห้ามนำอาหารมากินในห้องเรียนตรงกับรูปนี้ข้อที่2 don't fight ปกติคำว่า fight แปลว่าต่อสู้เหมือนบัวขาวใช่ไหมนักเรียนแต่ในที่นี้แปลให้สวยๆหน่อยแปลว่าห้ามทะเลาะกันรูปไหนฮะห้ามทะเลาะกันฝั่งนู้นหรือเปล่าถูกต้องแล้วฮะคือรูปนี้เลยตอบ don't fight ห้ามทะเลาะกันห้ามต่อยตีกันห้ามใช้ความรุนแรงนั่นเองข้อที่3ข้อ C-cat don't make noisesห้ามส่งเสียงดังรูปไหนฮะนักเรียนถูกต้องเลยฮะรูปนี้เลยใส่ไปเลยข้อ D CC ครูพี่ขอโทษ sorry ข้อ C ข้อ D dog don't run in class ห้ามวิ่งในห้องเรียนรูปไหนฮะห้ามวิ่งห้องเรียน excellent รูปนี้เลยนี่ห้ามวิ่งปุ๊บดีข้อ E เขาบอกว่าDon't write on the wall. Don't write on the wall. Wall ตัวนี้แปลว่ากำแพงนักเรียนห้าม write ห้ามเขียนข้อความเขียนอะไรก็ตามบนกำแพงห้ามเขียนรูปไหนฮะ Which picture ฮะ Very good. This picture. ข้อนี้เลย E อันต่อไป Please keep the board clean. กรุณาลบกระดานด้วยทำให้กระดานมันสะอาดอยู่ตลอดเวลาอันไหนฮะนักเรียนTikTok รูปนี้ใช่ไหมเก่งมากครับผมไปต่อไป please raise your hand to speak ถ้ามีคำถามหรือถ้าอยากจะพูดอะไรให้ raise your hand แปลว่าอะไรลูกให้ยกมือขึ้นเสร็จ

แล้วก็ค่อยพูดรูปไหนฮะติ๊กต๊อกนี่เลย two boys ใช่ไหมเด็กผู้ชาย2คนนี้ถูกต้องเป็นข้อ G ถูกไหมถูกต้องแล้วทีนี้ไปดูข้อ H กันบ้างนะนักเรียน please listen to the teachers carefully กรุณาฟังคุณครูอย่างตั้งใจฟังให้ดีๆรูปไหนฮะฟังให้ดีๆติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกรูปนี้เลยขยับขึ้นนิดนึงนี่ข้อนี้ตอบเลยถูกต้องอันสุดท้าย please throw the rubbish into the bin เอาขยะไปทิ้งลงถังขยะรูปไหนฮะเหลืออยู่อันเดียวรูปนี้ถูกต้องครับใส่เลยข้อ i ไปแล้วง่ายไหมนักเรียนง่ายมากเนาะไปดู practice 2 write the given phrases into the right column เขาบอกว่าให้เขาจะให้คอลัมน์เรามา I should กับ I should not เนาะแล้วก็จะมีวลีมาให้เราเอาวลีคำเหล่านี้เนี่ยมาใส่ให้มันตรงกับคอลัมน์ซึ่ง I should เนี่ยแปลว่าฉันควรจุดๆส่วน I should not หรือ I shouldn't เนี่ยแปลว่าฉันไม่ควรจะจุดๆไปดูอันแรก eat in class นักเรียนคิดว่าเราควรหรือเราไม่ควรที่จะกินในชั้นเรียนฮะแน่นอนเราไม่ควรจะกินในห้องเรียนใช่ไหมนักเรียนเอามาเขียนเลย I should not eat in class ข้อที่2 review lessons ทบทวนบทเรียนควรหรือไม่ควรนักเรียนแน่นอนควรเป็นอย่างยิ่งนะนักเรียนเนาะ I should นี่review อุ้ยเขียนไม่พอเขียนตรงไหนดี reason ตรงนี้กินค่าเราใช้ไปแล้วอันที่เหลือนักเรียนไปตอบให้เสร็จให้สมบูรณ์เดี๋ยวคุณครูพีช่วยแปลก็แล้วกันเนาะ throw trash on the floor ทิ้งขยะลงพื้นควรหรือไม่ควรให้นักเรียนต้องรู้แล้วนะ keep the board clean ลบกระดานหรือทำกระดานให้มันสะอาดข้อที่3 fight I should fight มั้ยฉันควรต่อสู้ฉันควรทะเลาะกันมั้ยหรือ I should not fight ไม่รู้นักเรียนเอามาตอบให้ถูกนะฮะplay tennis in class เล่นเทนนิสในห้องเรียนคุณพระนักเรียนควรหรือไม่ควรฮะเอามาใส่ให้ถูกต้องนะข้อต่อไป listen to teacher ให้ตั้งใจฟังคุณครูเวลาคุณครูสอนควรหรือไม่ควรนะข้อต่อไป empty the trash trash bin เอาถังขยะที่มีขยะเต็มทั้งหมดเนี่ยเอาไปทิ้งควรหรือไม่ควรฮะนักเรียนทำเวรตอนเย็นน่ะต้องรู้แล้วนะเดี๋ยวคุณครูพีจะไปตรวจนะNext practice 3 complete the dialogue จะมี dialogue นี่1 2 3มีอยู่3 dialogue มี3 conversation คุยกันเนาะ A วลีเนี่ยเขาให้วลีเรามา A B C เนาะนักเรียนเนาะ make yourself at home แปลว่าตัวเราทำตัวตามสบายเหมือนอยู่บ้านของตัวเองเลยประมาณนี้เนาะ make yourself at home ข้อ B บอก go outside ออกไปข้างนอกข้อ C บอก have lunch lunch นี่อาหารอะไรฮะนักเรียนอาหารเช้าป่ะหรือเย็นหรือกลางวันอาหารอะไรกันแน่ TikTok TikTok อาหารกลางวันถูกต้องนะฮะ lunch อ่ะมาดูอันแรกโอ้ง่ายมาก I'm hungry hungry แปลว่าอะไรฮะนักเรียนฉันหิวอันไหนดีฮะมีอยู่อันเดียวชัดเจน obvious มาก obviously มากตอบข้อ C ครับถูกต้องฮะนี่เลยเอามาใส่สีอะไรดีเอาสีเขียวบ้างสีเขียวเหนียวซับนี่ C catนะ I'm hungry let's have lunch ไปกินอาหารกลางวันกันเถอะนะมาดู conversation ที่2 dialogue 2นะเขาบอกว่า please จุดๆ B บอก thank you very much ขอบคุณมากๆครับขอบคุณมากๆค่ะทำไงดีคำตอบคือข้อที่ A B A หรือ B A หรือ B ถูกต้องไหมฮะข้อ A please make yourself at home ทำตัวตามสบายทำตัวเหมือนอยู่บ้านของตัวเองได้เลยนะไม่ต้องเกรงใจ B ก็เลยบอกขอบคุณมากๆครับถูกต้องที่สุดมาดูdialogue ที่3เขาบอกว่า it's very windy outside นะ windy แปลว่าอะไรครับไม่ใช่ outside out there ข้างนอกเนี่ยมัน windy แล้วเกิน windy คืออะไร windy คือลมแรงนะข้างนอกนี่มันลมแรงมากแล้วเราจะเอาอะไรมาใส่มันเหลืออยู่อันเดียวครับนักเรียน don't เป็นประโยคคำสั่งมาแล้ว don't go outside ถูกต้องนะครับถ้าลมมันแรงก็อย่าออกไปข้างนอกสิใช่ไหมฮะเนาะง่ายมากๆเลยไปดูอีกสักหนึ่งตัวอย่างก็ละกันเนาะ complete the dialogue เหมือนกันเขาบอกว่า John was sick John นี่ป่วย
and he went to see a doctor แล้วก็ไป

0: หาหมอจอห์นบอก I feel cold and I have a headache ชื่อหมอครับผมหนาวแล้วผมก็ปวดหัวด้วยหมอเลยบอกว่า Let me see ขอหมอตรวจหน่อยซิใส่หูฟังขอหมอตรวจหน่อยซิหมอก็เลยบอกว่า You have a fever คืออะไรฮะนักเรียนไข้หมอบอกจอห์นว่าจอห์นเธอเป็นไข้นะจุดๆ and take this medicine เติม S ด้วยแสดงว่ามียาหลายตัวหลายเม็ดนะนักเรียนเนาะให้คุณหมอเนี่ยให้จอห์นทำอะไรสักอย่างแล้วก็บอกว่าให้กินยาด้วยจอห์นบอก Thank you doctor โอ้ขอบคุณมากครับหมอ I do that เดี๋ยวผมจะทำตามเลยนักเรียนคิดว่าจะตอบอะไรฮะข้อ1เขาบอกว่า you should take a rest เธอควรพักผ่อนข้อ2 you should take a bath เธอควรอาบน้ำข้อ3 you should brush your teeth ควรไปแปรงฟันข้อ4 you should drink cold water เธอควรดื่มน้ำเย็นนะโอ้โหจอนเป็นไข้จอนควรทำอะไรฮะนักเรียนต้องกินยาแล้วก็ต้องนอนพักผ่อนให้เพียงพอตอบข้อที่1ถูกต้องเลยเก่งมากฮะข้อต่อไปทีนี้เรามาดูตัวอย่างข้อสอบโอเน็ตที่นักเรียนอาจจะต้องไปเจอกันบ้างเนาะนักเรียนเนาะเขาบอกว่า in an English class ในชั่วโมงเรียนวิชาภาษาอังกฤษ Daniel and Mr. Steve เนี่ยคุยกัน Daniel บอกว่า skiing is very exciting โอ้ยกีฬาสกีอิ้งเนี่ยมันน่าตื่นเต้นมากเลยครับคุณครู Mr. Dan Steve it is my favorite hobby มันเป็นงานอดิเรกที่ผมชอบมากสกีเนี่ย Mr. Steve เลยตอบว่า great เยี่ยมเลย but it can be dangerousโอ้มันเยี่ยมนะแต่บางครั้งมันอาจจะเป็นอันตรายหรือเปล่าจอนนะไม่ใช่จอนขอโทษทีครับนักเรียนเดเนียลแล้วควรจะต่อด้วยอะไรดี be quiet เงียบๆ be careful ระวังด้วยนะ be patient ต้องอดทนนะ be strong ต้องเข้มแข็งต้องแข็งแรงไว้นะตอบอะไรครับนักเรียน TikTok ถูกต้องนะฮะตอบ be carefulต้องระมัดระวังด้วยไปเล่นกีฬาสกีเนี่ยซึ่งบ้านเราสกีน้ำแข็งสกีหิมะอาจจะไม่มีนักเรียนเนาะตัวอย่างโอเน็ตข้อสุดท้ายเขาบอกว่าก้องแอนด์มอมเนี่ยก็โฮมก้องและแม่ถึงบ้านก้อง took off his mask ก้องก็เลยเอาแมสออกดูนะมีรูปแมสมานะก้องก็เลยมี conversation คุยกับแม่ต่อว่าก้องบอกว่า mom what should I do with this mask แม่ผมควรจะทำยังไงกับแมสตัวนี้ดีแม่พูดว่าอะไรไม่รู้จุดๆๆ then put it into this plastic bag หลังจากนั้นก็เอาแมสเนี่ยมาใส่ถุงพลาสติกด้วยต้องบอกโอเคได้ครับแม่บอก then wash your hands again หลังจากทำอะไรทุกอย่างเสร็จแล้วไปล้างมือรอบนะแล้วควรจะเอาอะไรมาใส่ดีคะนักเรียนข้อหนึ่งเขาบอกว่า float the ear loops wash the mask with soap เขาบอกว่าพับที่คล้องหูล้างด้วยสบู่จริงครับป่ะข้อที่สองwrap the mask and wash the ear loops with water เขาบอกว่าห่อหน้ากากและล้างที่คล้องหูที่คล้องหูแมสเนี่ยด้วยน้ำนะฮะนักเรียนอันไหนฮะถูกไหมแมสที่ใช้แล้วเนี่ยนะข้อที่3 float it into half and another half พับนึกครึ่งหนึ่งแล้วก็พับอีกครึ่งหนึ่ง wrap it with the ear loops พับครึ่งหนึ่งแล้วพับอีกครึ่งหนึ่งแล้วพันด้วยสายคล้องหูนี่เข้าท่าอยู่นะข้อที่4 wrapthe ear loops with the mask and watch another half with soap พับที่คล้องหูเขาเรียกว่าอะไรพันที่คล้องหูด้วยแมสแล้วล้างอีกครึ่งหนึ่งด้วยสบู่ใช่หรือเปล่าใช่ไหมไม่น่าใช่ข้อไหนถูกต้องที่สุดนักเรียนแมสที่เราใส่แล้วอะเราไม่ควรใช้ซ้ำสองนักเรียนเนาะก็คือนี่เลยฮะนักเรียนตอบข้อที่3นี่เลยนักเรียนพับครึ่งนึงแล้วก็พับอีกครึ่งนึงหลังจากนั้นก็พันด้วยที่ของหูใช่ไหมนักเรียนพันด้วยสายของหูเสร็จแล้วก็เอาไปใส่ในถุงพลาสติกแล้วก็ไปทิ้งซะแล้วก็ไปล้างมือเป็นยังไงฮะนักเรียนสำหรับคลิปวิดีโอนี้หวังว่าจะเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผม See you later bye Good day everyone how are you today I hope you guys doing fine and todayWe are going to study about asking for permissions and asking for help. แล้วก็เจอกับครูพี่อีกแล้วนะครับผมวันนี้ท็อปปิกของเราจะเรียนกันเรื่อง asking for permission แล้วก็ asking for help นะครับผมซึ่งแปลเป็นไทยแล้วแปลว่าการขออนุญาตและการขอความช่วยเหลือจะเป็นอย่างไรไม่เสียเวลา Let's get started ไปดูกันเลยนะครับผมมาดูอันแรกนะครับ asking for permission เนาะการขออนุญาตTeacher and student they are talking with each other อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างคุณครูกับนักเรียนคุยกันนะการขออนุญาตดูอันแรกเนาะนักเรียนบอก May I go to toilet please toilet แปลว่าอะไรครับนักเรียนห้อง
1: very good
0: very good นะแปลว่าห้องน้ำหนูขออนุญาตไปห้องน้ำหน่อยได้ไหมคะดูซิคุณครูตอบว่าไง yes you may ใช้ may ถามก็ต้องใช้ may ตอบถูกต้องไหมครับไปดูอีกสักหนึ่งตัวอย่าง another example เนาะอีกสักหนึ่งอันพอกลับมาจากการเข้าห้องน้ำแล้วดูซิ may I come in please may I come in please ขออนุญาตเข้าห้องหน่อยได้ไหมครับเนาะคุณครูตอบว่าไง no you may not no you may not อันนี้อนุญาตให้เข้าไหมครับนักเรียนไม่ให้เข้าเนาะก็เลยตอบ no you may not แต่ถ้าอนุญาตก็แค่ตอบว่า yes you may เหมือนเมื่อกี้ใช่ไหมครับไปกันต่อเลยดีกว่าทีนี้เรามาดูสำนวนการใช้ขออนุญาตกันดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างมีไม่เยอะเลยครับนักเรียนมีแค่ตัวแรก can could may and would แล้วแต่ละตัวมันใช้อย่างไรไม่ยากไปดูกันเลยนะครับผมอันแรกเรามาดูกันนะครับนักเรียน can I can I ตามด้วย verb ตัว v ตัวนี้ย่อมาจาก verb นะครับผมซึ่ง verbแปลเป็นไทยแปลว่ากริยาซึ่งกริยาคืออะไรครับนักเรียนก็คือการกระทำทั้งหลายแหละไม่ว่าจะเป็นการ jump แปลว่าอะไรครับกระโดด walk เดิน sleep นอนเนาะเราเรียกว่ากริยาทีนี้มาดู can I ตามด้วยกริยาแล้วก็จุด please please noise นะแปลว่าผมขออนุญาตหรือผมสามารถจุดๆได้ไหมครับแล้ว can I เนี่ยจะใช้ในกรณีที่ขออนุญาตในรูปแบบที่ไม่เป็นทางการตัวอย่างเช่น Can I sit here? Can I sit here please? ผมสามารถนั่งตรงนี้ได้ไหมอันนี้จะใช้แบบถามเพื่อนเนาะเวลาเราไปเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์โต๊ะไม่ว่างแล้วเราไปเห็นที่ว่างอยู่ที่นึงซึ่งอาจจะไม่เพื่อนคนนั้นอาจจะไม่ค่อยสนิทกับเรามากเท่าไหร่แล้วก็บอกเขา Can I sit here? เห็นไหมเป็นการขออนุญาตผมสามารถนั่งตรงนี้ได้ไหมครับเพื่อนก็จะตอบมาว่า Yes pleaseYes, you can ก็ได้หรือถ้าเพื่อนไม่อนุญาตให้นั่งเขาก็จะตอบว่า No, please หรือจะเป็น No, you cannot ไม่ได้คุณนั่งไม่ได้ยากไหมครับเราอย่างไม่ยากเลยเนาะทีนี้ไปดูกันอีกอันนึงก็คือ May I มาดูส่วนในส่วนของ May I กันดีกว่านะครับนักเรียนเนาะ May I ตามด้วย verb เหมือนเดิมเลยตามด้วยกริยานะในกรณีของ May I เนี่ยจะใช้ขออนุญาตในรูปแบบที่เป็นทางการนั่นเองเนาะตัวอย่างเช่น May I go to the library please May I go to the library please เนาะก็คือดิฉันกระผมขออนุญาตไปห้องสมุดหน่อยได้ไหมนะครับผมเนาะคุณครูหรือใครก็ตามก็จะตอบมาว่า Yes you may แต่ถ้าไม่อนุญาต No you may not นั่นเองนะครับเนาะไปดูสไลด์ถัดไปจบไปแล้วนะครับสำหรับเมย์คุณครูมองว่ามันง่ายมากเลยนะครับเนาะcould I มาดูกันบ้าง could I เหมือนเดิมเลย could I แล้วตามด้วย verb นะครับผมแล้วมันต่างกันอย่างไรกับ may I ต่างกันตรงที่ could I เนี่ยจะเป็นการขออนุญาตที่สามารถทำได้เลยหรือเปล่าเป็นอย่างไรตัวอย่างเช่น could I turn off the TV could I turn off the TV ผมขอปิดทีวีได้ไหมครับคือสามารถลุกไปปิดได้เลยใช่ไหมครับเนาะถ้าได้ก็ sure ถ้าไม่ได้ก็ sorry I'm watching it at the moment ไม่ได้ตอนนี้ฉันกำลังดูอยู่นี่เป็นไงครับนักเรียนยากไหมไม่ยากเลยมาดูในส่วนของ would you mind would you mind if subject and verb ตัว s ตัวนี้ย่อมาจาก subject นะครับนักเรียน subject แปลว่าอะไรครับนักเรียนปกติแล้ว subject แปลว่าวิชาแต่ในที่นี้ subject ในที่นี้จะแปลว่าประธานของประโยคนั่นเองนะครับผมแล้วตามด้วย verb เหมือนเดิมเลยถ้าแปลเป็นไทยแล้วไอ้ประโยคที่บอกว่า would you mind จะแปลว่ารังเกียจไหมถ้าผมจะรังเกียจไหมถ้าหนูจะนะครับเนาะตัวอย่างเช่น would you mind if I use your computer for a few minutes คุณจะว่าอะไรไหมคุณจะรังเกียจไหมถ้าผมขอใช้คอมพิวเตอร์ของคุณสัก 2-3 นาทีถ้าไม่รังเกียจเราก็ตอบไปว่า not at all หรือจะเป็น no problem นะใช้ได้เลยไม่มีปัญหาแต่ถ้าสมมุติว่าเราจะไม่ให้เขาใช้เราก็สามารถตอบปฏิเสธอย่างสุภาพได้ว่า sorry I'm using it ขอโทษนะฉันเสียใจนะฉันกำลังใช้มันอยู่นั่นเองนะครับเนาะ สไลด์ถัดไปนะครับ asking for

help นะครับผมก็คือการขอความช่วยเหลือไม่ได้ยากเลยตัวอย่างเช่น Hi Tom can I borrow your umbrella Hi Tom can I borrow your umbrella borrow แปลว่าอะไรนะนักเรียน Very good ขอยืมนะครับผม Tom ฉันขอยืมร่มของเธอหน่อยได้ไหมดูซิทอมตอบว่าไง Yes I'm not using it right now ได้สิตอนนี้ฉันไม่ได้กำลังใช้ร่มอยู่เอาไปเลยแสดงว่าให้ยืมเนาะนะครับผมอันนี้จะเป็นตัวอย่างทีนี้เรามาดูสำนวนในการใช้ขอความช่วยเหลือกันนะครับเนาะนักเรียนเนาะเริ่มต้นเลยเวลาเราจะขอความช่วยเหลืออะไรเราสามารถพูดเกริ่นได้ว่า excuse meExcuse me นี่เห็นไหมครับนักเรียนใช้เมื่อรบกวนหรือขัดจังหวะในใครสักคนหนึ่งนะครับจะขึ้นต้นด้วย Excuse me นะหรือจะเป็น Could you do me a flavor Could you do me a flavor แปลว่าคุณพอจะช่วยฉันหน่อยได้ไหมจุดๆๆก็ว่าไปเนาะ Please help me หรือจะเป็น Help me please ก็ได้ช่วยผมด้วยครับได้โปรดช่วยผมด้วยนะส่วนการตอบรับการเสนอความช่วยเหลือนะครับก็จะสามารถใช้ได้ทั้งโอเคSure, certainly, yes, please. ทั้งหมดนี้แปลว่าได้สิแน่นอนเวลามีคนมา offer ให้ความช่วยเหลือเราอย่างเช่นครูถือของมาเนี่ยนักเรียนวิ่งเข้ามา Can I help you, teacher? อะไรเงี้ยแต่ครูถือได้ครูก็บอกว่า No, thank you. ก็ได้เนาะเฮ้ยตรงนี้เอาใหม่ดีกว่าบีเอาใหม่คัดตึงทีนี้เรามาดูสำนวนในการใช้ตอบรับความช่วยเหลือกันนะครับเนาะเราก็สามารถเกริ่นหรือใช้เปิดด้วยคำว่า excuse me ได้เลยนะครับเนาะ excuse me นะครับเนาะใช้เมื่อจะรบกวนหรือขัดจังหวะใครสักคนนึงหรือจะเป็น could you do me a flavor could you do me a flavor ก็ได้นะครับเนาะนักเรียนเนาะคุณพอจะช่วยฉันหน่อยได้ไหมนะครับเนาะทีนี้มาดูการตอบรับเสนอความช่วยเหลือก็จะมีโอเค sure certainly แปลทั้งหมดนี้แปลว่าได้สิแน่นอนหรือถ้าจะปฏิเสธความช่วยเหลือเราก็สามารถตอบได้ว่า thank you but I can do it myselfThank you, but I can do it myself. ก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะเรามาดู exercise กันดีกว่านะครับนักเรียนเนาะ exercise นี้เขาจะให้ A B C D E มาให้เราจะเป็นทั้งคำศัพท์เป็น words หรือจะเป็น phrases ก็คือเป็นวลีมาให้เรามาตอบลงใน conversation นี้นะครับเนาะ A กับ B คุยกันสถานการณ์ A กับ B คุยกันมาดูกันนะครับนักเรียน A บอกว่าจุดๆๆ sir B ตอบ yesMam yes ma'am ครับคุณผู้หญิงเพราะฉะนั้น A น่าจะเป็นลูกค้าที่เป็นผู้หญิงเอ๊ะแล้วเขาจะบอกว่ายังไงดีเมื่อกี้ครูบอกไปแล้วเนาะอันไหนหน้าที่จะใช้ขอความช่วยเหลือเปิดอันแรกเลยตอบสิครับvery good ตอบข้อ D เนาะ excuse me sir นี่ขอโทษนะครับขอโทษนะคะพนักงานชายก็เลยตอบ yes ma'am ครับคุณผู้หญิงผู้หญิงก็เลยตอบ2ก็เลยบอกจุดYou do me a flavor please ประโยคนี้คุ้นไหมครับนักเรียนตอบอันไหนดีครับเมื่อกี้เราเอาข้อดีด็อกไปแล้วเราคิดค่าไปก่อนเหลือ A B C D ตอบข้อ B very good นะครับผมตอบ B Could you do me a flavor please เนาะช่วยอะไรฉันสักอย่างหน่อยได้ไหมครับได้ไหมคะนะครับผม B ตอบ No problem at all โอ้ไม่มีปัญหาเลยครับแล้วก็ตามด้วยWhat can I do for you? มีอะไรให้ผมช่วยครับตอบ C ไปใช่ไหมครับผม What can I do for you? นะ A ก็เลยบอก My hands are full โอ้ตอนนี้มือฉันเนี่ยเต็มไปด้วยของเต็มไปหมดเลย Could you call a taxi for me please? นะช่วยกรุณาโทรหาแท็กซี่ให้ฉันหน่อยได้ไหมคะเพราะฉะนั้น B ก็เลยตอบว่าอะไรครับนักเรียน Sure ได้สิแน่นอน

ป็นโรสกับจอห์นคุยกันดูโรสซิโรสบอกว่าไง Could you help me write an essay Could you help me write an essay แปลว่าอะไรครับนักเรียน an essay เรียงความโรสบอกจอห์นช่วยฉันเขียนเรียงความหน่อยได้ไหมดูซิจอห์นตอบว่าอย่างไรจุดๆๆ I haven't finished my yet I haven't finished my yet finished แปลว่าเสร็จสิ้นนะครับเนาะแต่ข้อนี้จอห์นทำเสร็จหรือยัง haven't จอห์นยังทำของตัวเองไม่เสร็จเลยเพราะฉะนั้นจะตอบข้ออะไรดีครับนักเรียนตอบข้อ4มั้ย no thank you ไอ้ประโยคคำว่า no thank you เนี่ยจะใช้ตอบกับปฏิเสธความช่วยเหลือใช่ไหมครับนักเรียนแต่ข้อนี้โรสไม่ได้มาออฟเฟอร์เสนอให้ความช่วยเหลือใช่ไหมโรสมาขอความช่วยเหลือเฉยๆเพราะฉะนั้นข้อ4ก็ยังไม่ใช่ข้อที่3 that's all right เข้ากันไหมครับนักเรียนก็ยังไม่เข้าเนาะส่วนคำว่า yes please แปลว่าได้สิแต่ฉันยังทำของฉันไม่เสร็จเลยเอ๊ะมันมีความขัดแย้งกันอยู่ใช่ไหมครับนักเรียนก็ยังไม่ใช่เพราะฉะนั้นข้อที่ถูกต้องที่สุดก็ต้องเป็นข้อที่1 I'm sorryฉันเสียใจนะฉันขอโทษนะฉันยังทำของฉันไม่เสร็จเลยตอบข้อที่1นะครับผมเป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดทีนี้เรามาดูกันอีกสักหนึ่งตัวอย่างกันดีกว่าเนาะนักเรียนเนาะตัวอย่างข้อสอบ Onet Son and Mom นะลูกชายแล้วก็แม่คุยกันนะครับเนาะ Son บอกว่า Please Mom จุดๆๆตรงนี้น่าจะเป็นประโยคคำถามแล้วนักเรียนเนาะเพราะว่าในช้อยเป็นประโยคคำถามExcuse me sorry นะครับในช้อยก็จะเป็นประโยคคำถามหมดเลยนะMay you get up late? Can you read a story? May I try to sleep early? Can I use the smartphone? อันไหนดีแม่ Please mom จุดๆๆแม่ตอบมาว่า No dear You can't It's time for bed ไม่ได้ลูกไม่ได้ตอนนี้เนี่ยมันถึงเวลาที่เราจะต้องเข้านอนแล้วจะตอบอะไรดีทีนี้ถ้านักเรียนสังเกตดีๆเขาใช้คำว่า can't หรือก็คือคำว่า cannot ถ้าเราสังเกตใช้อะไรถามก็ต้องใช้อันนั้นตอบใช้อะไรตอบก็ต้องใช้อันนั้นถามเพราะฉะนั้นไปดูข้อ1ใช้ may แต่แม่ตอบว่า cannot ใช่ไหมนักเรียนแล้วมันมีความสัมพันธ์กันไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นตัดข้อ1ทิ้งตัดข้อที่3ทิ้งได้ทันทีเลยเป็นไงนักเรียนง่ายไหมทีนี้ข้อที่เข้ารอบก็จะมีอยู่ข้อที่2กับข้อที่4แล้วอันไหนจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดล่ะ Can you read a story แม่อ่านนิทานให้ฟังหน่อยได้ไหมถ้าอ่านนิทานสำหรับก่อนนอนเนี่ยนักเรียนว่าแม่จะปฏิเสธไหมครับนักเรียนแน่นอนว่าไม่มีทางปฏิเสธเนาะอ่านหนังสือก่อนนอนอ่านนิทานก่อนนอนให้ลูกฟังแน่นอนแม่ต้องอ่านให้ฟังได้แน่แต่ Can I use the smartphone ข้อนี้นี่แหละนักเรียนผมขอเล่นโทรศัพท์ได้ไหมผมขอใช้โทรศัพท์หน่อยได้ไหมเพราะฉะนั้นแม่ก็เลยตอบว่า no ทันทีเลยปฏิเสธทันทีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกต้องที่สุดคือข้อที่4นั่นเองนะครับผมเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับนักเรียนสำหรับวิดีโอคลิปนี้สำหรับเรื่อง asking for permission and asking for help นะครับผมการขออนุญาตและการขอความช่วยเหลือหวังว่านักเรียนจะเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย

0: าจับจับเชฟมาเองจับอาจารย์อาหาร
1: นี่ดูสักก่อนลีลาสะบัดกระทะโชะโชะไม่หกเลยเห็นไหมเป็นไงหอมกลิ่นไหม้นี่ไหนดูสิได้หรือยังอ่อนหวานไปนิดนึงนะเนี่ยใครก็ได้รีบไปเอาน้ำตาลมาสิ
2: ผมไปเองครับหัวหน้า

0: สองปลูกนี้น้ำตาลคืออันไหนล่ะเนี่ย
1: ได้น้ำตาลหรือยังช้าจริงๆเลย
0: หุ้ยเริ่มหล่นแล้วนะเนี่ยอันไหนดีอ่ะเอานี้ละกันน้ำน้ำตาลมาแล้วครับคุณน้า
1: อ้าวรีบๆจะไหม้หมดแล้วเนี่ยเอามานี่ชุบชุบ
2: น่ากินสด
3: ๆเย็นแล้วนะครับหน้าตาดี
1: ถือว่าเป็นบุญปากของพวกนายแล้วนะเนี่ยที่ได้กินอาหารเลิศรสแบบเฮ้ย
0: แหมอร่อยเนี่ย
1: นายพวกแกกล้าดียังไงมาว่าอาหารฉัน
3: เค็มจริงๆนะครับหัวหน้า
1: ใส่น้ำตาลไป
3: ไหน
4: ผมขอน้ำได้ไหมครับเมื่อกี้เราไปว่ายน้ำทะเลมาครับโอ้ยเค็มปากมากเลยครับตอนนี
5: ้น้ำหมอ
4: ผมครับ
5: ค่อยกินนะระวังสำลักนะ
4: โอ้ยขอบคุณมากเลยครับพี่ข้าว
5: ครับ
4: เมื่อกี้เค็มปากมากเลยครับแล้วพี่ข้าวครับพี่ข้าวรู้ไหมว่าทำไมน้ำทะเลเนี่ยครับมันต้องเค็ม
5: ที่น้ำทะเลมันเค็มเนี่ยนะครับเพราะว่าเวลาที่ฝนตกลงมาเนี่ยนะฝนก็จะไปชะเกลือแล้วก็แร่ธาตุตามที่ต่างๆนะครับให้ไหลลงสู่แม่น้ำลำธารจากนั้นเนี่ยมันก็จะไหลรวมกันไปในทะเลนะครับเพราะฉะนั้นทะเลจึงเต็มไปด้วยเกลือแล้วก็แร่ธาตุต่างๆจึงเค็มยังไงล่ะครับ
4: ทะเลมันเค็มเพราะเกลือนี่เองนะครับ
5: ใช่แล้ว
4: ว่าแต่เกลือมันเกิดขึ้นได้ยังไงครับ
5: อ๋อเกลือเนี่ยนะครับเป็นของแข็งใสไม่มีสีนะครับมีลักษณะเป็นผลึกทรงลูกบาศก์นะครับเกิดจากโซเดียมนะครับที่มีประจุบวกมารวมตัวกับธาตุคลอไรด์นะครับที่มีประจุลบนะครับเชื่อมต่อกันด้วยพันธะทางเคมีเพราะฉะนั้นเกลือเนี่ยจึงมีชื่อเรียกอีกอย่างนึงว่าโซเดียมคลอไรด์นั่นเองครับ
4: อ๋อพี่ข้าวครับพี่ข้าวพูดถึงสารประกอบขั้นนี้พี่คะต้องมีอะไรสนุกๆเกี่ยวกับเกลือใช่ไหมครับ
5: แน่นอนอยากดูเรื่องเกี่ยวกับเกลือมากขึ้นแล้วใช่ไหมล่ะ
4: ใช่ครับ
5: ถ้างั้นตามพี่ข้าไปดูเลยดีกว่า
4: ไป
5: นี่ครับฮีโร่มนุษย์เราเนี่ยนะครับรู้จักนำเกลือมาใช้ประโยชน์ตั้งนานแล้วนะครับอย่างเมื่อก่อนเนี่ยนะครับเราใช้เกลือในการแลกเปลี่ยนสินค้าแทนเงินตราหรือแม้ก็ใช้เป็นค่าแรงทหารนะครับยามที่มีศึกสงครามเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยนะครับเกลือเนี่ยเป็นสิ่งของที่มีค่าหายากมากๆเลยนะครับด้วยวิธีการผลิตก็ยากการขนส่งก็ยากครับ
4: พี่ข้าวครับแล้วเดี๋ยวนี้เกลือยังทำยุ่งยากเหมือนเดิมอยู่ไหมครับ
5: โอ้สมัยนี้นะครับด้วยความก้าวหน้าทางวิทยาการความรู้ต่างๆเนี่ยครับมันก็ไม่ยากเหมือนสมัยก่อนแล้วอย่างในประเทศไทยนี่นะครับเราสามารถที่จะแบ่งเกลือตามแหล่งกำเนิดเนี่ยได้2ประเภทครับก็คือเกลือสมุทรแล้วก็เกลือสินเทาครับ
4: อ๋อเกลือสมุทรก็คือเกลือทะเลใช่ไหมครับ
5: ใช่แล้วล่ะครับเกลือสมุทรนะครับก็ทำมาจากน้ำทะเลนั่นเองโดยที่ชาวนาเกลือนะครับจะสูบน้ำทะเลเนี่ยเข้ามาพักไว้ในนานะครับแล้วก็อาศัยลมแล้วก็ความร้อนจากแสงแดดนี่นะครับทำให้น้ำทะเลเนี่ยค่อยๆระเหยไปนะครับจนน้ำทะเลมีความเข้มข้นขึ้นจนตกผลึกออกมาเป็นเกลือที่เราใช้ในการปรุงรสนั่นเองครับ
4: ที่แท้มันก็ต้องติดทะเลถึงจะมีนาเกลือนี่เอง
5: ใช่แล้ว
4: แล้วเกลือสินเทาล่ะครับคือเกลืออะไร
5: เกลือสินเทานะครับคือเกลือที่ได้มาจากดินแล้วก็หินที่อยู่ชั้นใต้ดินนี่แหละครับ
4: โหพี่ข้าวใต้ดินมีเกลือด้วยเหรอครับ
5: มีสิครับเกลือที่อยู่ในชั้นหินใต้ดินเนี่ยนะครับเรียกว่าเกลือหินนะครับมักจะพบในภาคอีสานของเรานะครับซึ่งก็เกิดจากการที่น้ำทะเลเนี่ยถูกขังอยู่ใต้ดินเนี่ยเป็นระยะเวลานานนะครับทำให้เกิดการตกตะกอนอยู่ใต้จากผิวดินเนี่ย100-1,500เมตรเลยครับ
4: โหเกลืออยู่ใต้ดินขนาดนั้นจะเอาขึ้นมาทำประโยชน์ได้ด้วยเหรอครับ
5: ได้สิครับมีอยู่หลายวิธีเลยนะครับวิธีแรกเนี่ยนะครับเราก็อัดอากาศตามท่อลงไปนะครับเพื่อที่จะไปดันน้ำเกลือนะครับที่อยู่บริเวณเหนือชั้นหินเนี่ยขึ้นมาหลังจากนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอามาต้มนะครับให้กลายเป็นเกลือครับวิธีที่สองนะครับเขาเรียกว่าวิธีการทำเหมืองละลายแร่นะครับเป็นวิธีการที่เราเนี่ยจะอัดน้ำลงไปยังชั้นเกลือหินที่อยู่ใต้ดินนะครับเพื่อที่ไปละลายเกลือออกมาแล้วก็สูบน้ำขึ้นมาบนดินนะครับแล้วก็นำไปจัดการต่อจนได้เกลือวิธีสุดท้ายนะครับคือการทำเหมืองใต้ดินคือการที่เราเนี่ยขุดอุโมงค์ลงไปเลยแล้วเอาเกลือหินเนี่ย ออกมานะครับบดละลายน้ำแล้วก็ต้มจนได้เกลือบริสุทธิ์นั่นเองครับเป็นไงบ้างครับเราได้รู้จักเกลือแล้วก็วิธีการผลิตเกลือกันไปแล้ว
4: โหคนเรานี่เก่งจริงๆเลยครับสามารถคิดค้นวิธีทำทั้งเกลือสมุนเกลือสินเทาได้เจ๋งสุดๆไปเลยครับ
6: ถึงเวลาคำถามแสนสนุกเรื่องเกลือกันแล้วภาพใดคือการผลิตเกลือสินเทาคำตอบก็คือภาพชั้นหินใต้ดินเพราะเกลือสินเทาเป็นเกลือที่ผลิตจากดินและชั้นหินที่อยู่ใต้ดินจากเกลือหินที่เกิดจากการตกตะกอนของน้ำทะเลมาต่อกันอีกสักข้อนะอะไรที่เป็นหัวใจสำคัญทำให้เกลือตกผลิตในนาเกลือคำตอบก็คือแสงจากดวงอาทิตย์แสงจากดวงอาทิตย์เป็นหัวใจสำคัญที่สุดในการทำนาเกลือเพราะการทำนาเกลือนั้นจะต้องอาศัยทั้งลมและความร้อนจากดวงอาทิตย์ทำให้น้ำทะเลระเหยออกจนน้ำเกลือมีความเข้มข้นและเกิดการตกผลึกออกมาเป็นเกลือนั่นเอง
1: นี่เราขุดมาใต้ดินลึกถึงเท่าไหร่แล้วเนี่ย
3: ประมาณ 1,000 กว่าเมตรได้ละครับหัวหน้าครับ
1: ดีมากขุดต่อไปสมบัติน้ำค่าต้องอยู่ไม่ไกลแล้วแน่ๆ
2: เราเจออะไรบางอย่างขัดหน้าแล้วครับ
0: โอ้โหนั่นมันอะไร
1: อ้าวฝนระวังหน่อยนะพวกแก
3: สวยจังเลย
1: ล้ำค่านะเนี่ยระวังหน่อยนี่มันต้องเป็นอัญมณีที่ฝังอยู่ใต้ดินแน่ๆเราจะรวยกันแล้วพวกเรา
3: ว้าวเยี่ยวๆนี่เลย
7: โอ้โหนั่นอะไรกันน่ะ
8: ฮะฮะไหนมีอะไรฮะ
2: นี่เป็นไงล่ะอิ่งกันเลยเด
3: ้นี่ระยิบระยับช่างจ้าสุรเกิน
1: แน่ไงล่ะพวกนายถึงกับอึ้งตาค้างกันเลยเหรอ
8: นี่ไอ้ก้อนผลึกพวกนั้นมันคืออะไรอ่ะรู้เปล่าน่ะ
1: เนี่ยล่ะก็เป็นอัญมณีล้ำค่าที่พวกฉันอุตส่าห์ไปขุดขึ้นมาจากใต้ดินนะสิอยากได้ไหมล่ะจะแบ่งเศษๆให้ก็ได้นะพอดียังมีอีกเยอะเลยว่ะ
4: ฝนตกแล้ว
1: แม่สงสัยฝนคงตกลงมาดับไฟในตาของคนแถวนี้ละมั้งเฮ้ยอะไรเค็มๆ
3: ใช่ๆเอ๊ะทำไมรสชาติมันคุ้นๆนะฝนเค็มจังแน
1: ่ด้วยนี่มันเกิดอะไรขึ้นอัญมณีของฉันเนี่ยเฮ้ยเป็นไรเนี่ย
2: เอ้ยอัญมณีของเรากำลังจะละลายหายไปแล้วครับคุณอา
1: เดี๋ยวนะเฮ้ยมันเค็มๆแบบนี้นี่มันเกลือนี่นะ
8: โถ่เอ้ยนึกว่าอะไรที่แท้ก็เกลือนี่เองอะทำหน้าเค็มปี๋เลยดู
1: เฮ้ยโอ้ยเฮ้ยเค็ม

0: ได้รู้แล้วว่าเกลือมาจากไหนแล้วเกลือคืออะไรแต่นอกจากความเค็มของเกลือแล้วเนี่ยเกลือยังทำอะไรเจ๋งๆได้อีกหลายอย่างเลยนะครับยังไข่ไก่ที่อยู่ตรงหน้าฮีโร่ครับถ้าเกิดว่าเราใส่ลงไปในน้ำเนี่ยมันจะเป็นยังไง
1: หูใครๆก็รู้เรื่องนี้ครับใส่ปุ๊บก็จมเลยครับนี่ไงฮะเห็นไหมจมจริงๆด้วย
0: จมจริงๆด้วยแต่ฮีโร่รู้เปล่าว่าพี่ข้าเนี่ยสามารถทำให้ไข่เนี่ยลอยขึ้นมาได้ด้วยเกลือนะครับ
1: จริงเหรอครับ
0: จริงครับเดี๋ยวเราลองไปทำกันเลยดีกว่า
1: ไปกันเลย
0: มาครับเดี๋ยวฮีโร่นะเติมเกลือลงไปในน้ำเลยคนให้ละลายโอเค
1: ได้แล้ว
0: ตอนนี้เขาละลายแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวฮีโร่ใส่ไข่ลงไปในน้ำเลย
1: โอ้ไข่ลอยขึ้นมาได้เลยครับ
0: เดี๋ยวเราลองเทียบกับโหลนี้ดูนะครับ
1: อันนี้จมลงไปตรงก้นเลยครับ
0: ใช่ไหมเห็นชัดเลยเนาะแต่พี่ข้าว่าเนี้ยมันยังง่ายไปนะครับ

0: เดี๋ยวพี่ข้าวจะทำให้ไข่เนี่ยลอยอยู่กลางโหลเลยแหละ
1: ฮะทำได้เหรอครับ
0: ได้สิไปลองทำกันเลยไหม
1: ได้เลยครับ
2: เตรียมกล้วยที่ต่อกับสายยางเอาไว้แบบนี้ใส่ลงไปในโหลใบที่มีไข่จมอยู่จากนั้นค่อยๆเติมน้ำเกลือลงไป
1: โหไข่ยังลอยอยู่กลางโหลได้ด้วยครับ
0: อืมใช่แล้วล่ะครับเจ๋งไหมล่ะเกลือเนี่ย
2: เมื่อเราใส่ไข่ลงในน้ำเปล่าไข่ที่มีความหนาแน่นมากกว่าน้ำจะจมลงแต่เมื่อเราใส่เกลือลงไปในน้ำเกลือจะเพิ่มความหนาแน่นให้น้ำเปล่ามากขึ้นจนมากกว่าไข่แล้วเกิดเป็นแรงพยุงที่สามารถยกไข่ให้ลอยขึ้นส่วนไข่ที่ลอยอยู่กลางโหลแก้วได้นั้นก็เป็นเพราะว่าเมื่อเราเติมน้ำเกลือลงไปในน้ำน้ำเกลือที่มีความหนาแน่นมากกว่าน้ำเปล่าจะไหลลงไปที่ก้นโหลแล้วดันน้ำเปล่าและไข่ที่มีความหนาแน่นน้อยกว่าให้ลอยขึ้นเราจึงเห็นว่าไข่ลอยอยู่ตรงกลางระหว่างชั้นของน้ำเกลือและน้ำเปล่าได้นั่นเองครับ
0: เดี๋ยวเรามาดูความน่าทึ่งของเกลือกันต่อดีกว่าครับด้วยสิ่งนี้เชื่อป่ะเดี๋ยวพี่ข้าจะเปลี่ยนน้ำขวดนี้นะครับให้กลายเป็นน้ำที่เย็นเจี๊ยบภายในพริบตาเลยล่ะครับเดี๋ยวเราไปลองกันดีกว่า
1: ได้เลยครับ
2: เริ่มจากแช่น้ำลงไปในกะละมังที่เราใส่น้ำแข็งเอาไว้แช่ให้มิดขวดเลยนะครับโรยเกลือลงไปที่น้ำแข็งให้ทั่วเลยแช่ทิ้งไว้สักพักเดี๋ยวเรามาดูความเปลี่ยนแปลงกัน
0: ได้เวลาแล้วครับเดี๋ยวฮีโร่ดูอะไรนะครับ
1: ได้เลยครับ
0: 1 2 3
1: หูยวุ้นเนี่ยครับน้ำกลายเป็นน้ำแข็งเลยค่ะแข็งเฟกเลย
0: เย็นเจี๊ยบได้ในพริบตาเลยล่ะครับไหนๆเกลือก็ทำให้น้ำเนี่ยกลายเป็นน้ำแข็งได้แล้วเดี๋ยวเราลองไปทำไอศกรีมกันเลยดีกว่า
1: โหพี่ข้าวฮีโร่อยากกินไอศกรีมฝีมือตัวเองนานแล้ว
0: เอาเลยแม่งั้นจัดไปเลยครับลุยเลย
1: ไปเลย
0: มาเดี๋ยวเรามาผสมเนื้อไอศกรีมกันก่อนนะครับฮีโร
1: ่ได้เลยครับ
2: ใส่นมสดกับนมข้นหวานแล้วคนให้เข้ากันจากนั้นเติมวิปปิ้งครีมลงไปผสมคนจนเนื้อครีมเข้ากันจากนั้นใส่น้ำแข็งลงไปในถุงซิปล็อกใบใหญ่อีกใบเอาถุงที่มีเนื้อครีมใส่ลงไป
0: โอเคเดี๋ยวต่อไปฮีโร่นะครับโรยเกลือนี้ไปในถุงใบใหญ่นะครับเอาล่ะต่อไปฮีโร่นะครับปิดปากถุงแล้วก็เขย่าได้เลยครับใช่แล้วครับเป็นยังไงล่ะครับทำไอศกรีมง่ายๆด้วยเกลือ
2: เกลือทำให้น้ำกลายเป็นน้ำแข็งแบบนี้ได้เพราะว่าเกลือจะดูดความร้อนจากน้ำแข็งจนทำให้น้ำแข็งที่เย็นอยู่แล้วเย็นขึ้นไปอีกจนอุณหภูมิติดลบต่ำกว่าจุดเยือกแข็งแล้วทำให้น้ำที่แช่อยู่ในน้ำแข็งเย็นถึงจุดเยือกแข็งไปด้วยแต่ยังไม่เป็นน้ำแข็งแต่เมื่อเกิดแรงกระแทกจะทำให้เกิดการกระตุ้นให้มีเกล็ดน้ำแข็งเกิดขึ้นน้ำจึงเริ่มจับตัวกันเป็นน้ำแข็งได้เช่นเดียวกับน้ำแข็งใส่เกลือจนเกิดความเย็นต่ำกว่าจุดเยือกแข็งนี้เองที่สามารถแช่แข็งเนื้อครีมจนกลายเป็นไอศกรีมได้นั่นเองครับ
3: ได้เวลามาช่วยกันตอบคำถามแสนสนุกเกี่ยวกับเกลือกันแล้วฉันคือใครฉันอยู่ในจังหวัดที่ติดกับทะเลฉันต้องใช้ที่กว้างและมีแสงแดดฉันเป็นที่สำหรับผลิตเกลือสมุทรใช่แล้วฉันคือนาเกลือนั่นเองฉันเป็นพื้นที่สำหรับการผลิตเกลือสมุทรจึงจำเป็นต้องอยู่ติดกับทะเลการทำนาเกลือจะปล่อยน้ำทะเลเข้ามาในพื้นที่แล้วตากโดยอาศัยลมและความร้อนจากดวงอาทิตย์ทำให้น้ำทะเลระเหยออกจนเกิดความเข้มข้นมากขึ้นแล้วตกผลึกเป็นเกลือที่เรานำไปใช้อุปโภคบริโภคยังไงล่ะแล้วถ้าข้อนี้ล่ะจะทายถูกกันไหมฉันคือใครฉันเป็นแร่ธาตุที่อยู่ใต้ดินฉันเกิดจากการตกตะกอนของน้ำทะเล พบชั้นได้มากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยถูกต้องชั้นก็คือเกลือหินนั่นเองชั้นเป็นแร่ธาตุที่เกิดจากการตกตะกอนของน้ำทะเลจนกลายเป็นชั้นของเกลือหินที่อยู่ลึกลงไปในใต้ดินตั้งแต่100เมตรจนถึง 1,500 เมตรโดยเกลือหินนี้เป็นแร่สำคัญในการผลิตเกลือสินเทาในประเทศไทยจะพบได้มากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะ
1: เจ็บร้อนในจังเลย
0: เอ้าพี่ข้ามาแล้วไหนเจ็บร้อนในปากใช่ไหมนี่ตรงนี้เลยครับน้ำเกลือช่วยได
1: ้น้ำเกลือช่วยได้จริงๆเหรอครับ
0: ได้สิครับเพราะว่าน้ำเกลือนี่นะครับจะช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากนะครับพอปริมาณแบคทีเรียน้อยลงเนี่ยก็จะลดอาการติดเชื้อนะครับก็ทำให้แผลเนี่ยหายเร็วขึ้นครับ
1: งั้นเดี๋ยวเราไปบ้วนปากในห้องน้ำแป๊บนึงนะครับ
0: อืมไปเลย
1: ไปก่อนนะครับ
0: อืมเป็นไงบ้างครับฮีโร
1: ่กูเค็มสิครับแต่ถ้าเค็มแบบนี้มีประโยชน์ด้วยเดี๋ยวเอาโอเคครับ
0: ถึงเกลือจะเค็มเนี่ยแต่ก็มีประโยชน์มากนะครับเพราะว่ามีแร่ธาตุมากมายเลยที่มีประโยชน์กับร่างกายนะครับที่จะช่วยทั้งควบคุมให้ความดันโลหิตเนี่ยไม่สูงแล้วก็ช่วยรักษาสมดุลน้ำในร่างกายของเราด้วยล่ะครับ
1: พี่ข้าวครับพี่โลเคยได้ยินอีกอย่างนึงมาครับเกลือไอโอดีนครับ มันคืออะไรอะครับ
0: ไอโอดีนนี่แหละครับเป็นแร่ธาตุที่สำคัญต่อร่างกายมากๆเลยนะครับเพราะว่าช่วยป้องกันโรคคอพอกครับแล้วก็ยังจำเป็นในการสร้างไทรอยด์ฮอร์โมนซึ่งมีหน้าที่สำคัญในการควบคุมการใช้พลังงานของร่างกายนะครับแล้วก็การทำงานของเซลล์ต่างๆด้วยโดยเฉพาะสมองหัวใจแล้วก็กล้ามเนื้อครับ
1: พี่ข้าวครับเขาบอกว่ากินเค็มอะครับมันก็มีประโยชน์นะครับแต่ถ้ากินมากไปอะครับมันก็ไม่ดีต่อร่างกายเราใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วครับของเค็มๆเนี่ยไม่ได้มีอยู่แต่แค่ในเกลือนะครับเพราะว่าโซเดียมเนี่ยยังอยู่ในอาหารชนิดอื่นอีกมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นผงชูรสผงฟูซุปนี่นะครับแล้วถ้าเรากินโซเดียมเนี่ยปริมาณมากกว่า 2,000 มิลลิกรัมต่อวันหรือเทียบเท่ากับเกลือ1ช้อนชาเนี่ยก็จะเสี่ยงกับโรคไตแล้วก็ความดันโลหิตสูงนะครับ
1: โอ้พี่ข้าวครับงั้นหลังจากนี้พี่โรจะไม่กินเค็มเยอะไปนะครับ
0: ดีมากแล้วล่ะครับจริงๆแล้วความเค็มของเกลือเนี่ยก็ไปทำประโยชน์ได้อีกหลายอย่างนะครับใช้ในการถนอมอาหารได้ด้วยอย่างเราสามารถนำเกลือมาหมักดองผักผลไม้ไข่หรือว่าเนื้อสัตว์นะครับเพราะว่าเกลือเนี่ยมีคุณสมบัติยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ที่ทำให้อาหารเนี่ยเน่าเสียได้ด้วย
1: พูดถึงการถนอมอาหารแล้วครับเกลือสามารถทำไปเป็นเครื่องปรุงรสอย่างเช่นน้ำปลาซีอิ๊วอะไรแบบนี้ได้ด้วยใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วล่ะครับนอกจากนี้เกลือยังใช้ในอุตสาหกรรมอื่นที่หลากหลายเลยนะครับนอกจากจะทำเกลือแล้วเนี่ยยังทำโซดาไฟทำคลอรีนได้ด้วยนอกจากนี้อุตสาหกรรมเสริมความงามนะครับก็ยังนำเกลือเนี่ยมาใช้ในการบำรุงผิวด้วยล่ะครับเพราะว่าเกลือเนี่ยมีคุณสมบัติที่จะเปิดรูขุมขนก็จะทำให้วิตามินเนี่ยสามารถซึมเข้าไปในผิวได้ดีมากยิ่งขึ้นครับ
1: โอ้เรียกได้ว่าเกลือเนี่ยครับสามารถทำอะไรได้มากกว่าความเค็มจริงๆเลยสุดยอดไปเลยครับ
4: เอามาช่วยกันขนเกลือเข้ามาหน่อยนะพวกเรานี่ได้เยอะแล้ว
5: เจ็ดแปดเก้าสิบกระสอบดีมาก
6: ทีนี้เราก็มีเสบียงไว้กินตลอดทั้งปีแล้วนะดีจัง
7: ว่าแต่ทำไมอาหารที่ดองเกลือไว้ถึงอยู่ได้นานล่ะ
5: เพราะว่าเกลือมันทำให้อาหารไม่เน่าเสียได้นะสิ
8: เกลือมันทำให้อาหารไม่เน่าเสียได้นะสิ
9: อร่อย
5: เกลือทำให้ไม่เน่าเสียได้อย่างนั้นหร
10: อพวกนายได้กลิ่นอะไรไหมเนี่ยเน่าจริงๆเลย
5: นั่นสินึกว่าได้กลิ่นอยู่คนเดียว
9: เฮ้ยละหรือว่าน
11: ั่นฮะลาลาลาลาลาลาลา
10: ไอ้พวกเราจับหัวเน่าไว้แล้วกำลังจะเน่าแล้วน่ะกินแรง
11: เฮ้ยอะไรอะไรของพวกแกเนี่ยเฮ้ยทำอะไรเนี่ย
10: เฮ้ยแรงจริงๆ
11: เฮ้ยทำอะไรกัน
5: ไม่ได้ต้องกำลังเน่าแน่ๆเลยครับกลิ่นเหม็นเปรี้ยว
10: ใช่เหม็น
5: ขนาดนี้ผมไม่ยอมรับรีบเอาหัวหน้าไปดองเกลือแล
10: ้
5: ว
10: ไปเถอะไปเถอะ
11: แค่ไม่ได้อาบน้ำปล่อย
10: ไปดองเลยไปดองเกลืออะไรแบบนี้เลย

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาร์เซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับพลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1

เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดมระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาร์เซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ

ร้านเด็ดของเราวันนี้นะครับผู้พาคุณผู้ชมมาอยู่ในตัวเมืองจังหวัดภูเก็ตนะฮะเดี๋ยววันนี้จะพามากินร้านขนมจีนแบบบ้านๆเลยนะฮะอยู่ใกล้ๆกับหาดกระตะกระโดนนี่เองนะครับต้องบอกเลยว่าเป็นร้านขวัญใจของวัยทำงานแล้วก็ชาวบ้านในพื้นที่เพราะว่าถึงแม้ว่าจะอยู่ใกล้กับแหล่งท่องเที่ยวมากๆแต่ว่าราคานี่ไม่แพงเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะเด็ดขนาดไหนเขาบอกว่าขายเป็นรุ่นที่3แล้วด้วยร้านนี้ชื่อว่าขนมจีนจี้ตูนตามผมมาเลย

0: ตอนนี้ผมก็อยู่กับจี้ตูนแล้วจี้ตูนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: จี้แปลว่าอะไรครับ
1: จี้แปลว่าพี่ค่ะ
0: อ๋อคือพี่นั่นแหละ
1: จ้า
0: เป็นภาษาอะไรครับภาษา
1: ภาษาจีนเหมือนกันค่ะ
0: ภาษาจีนร้านนี้ผมบอกคุณผู้ชมว่าอยู่ในตัวเมืองแต่ว่าราคาไม่แพง
1: ไม่แพงค่ะทุกอย่าง40บาทยกเว้นแกงปูอย่างเดียว60บาทจ้าม
0: ีน้ำยาปูคืออันนี้เหรอจ๊ะขอเปิดดูได้ไหม
1: น้ำยาปูค่ะ
0: นี่ปูเป็นแบบนี้เลยเหรอ
1: จ้าปูเป็นตัวจ้า
0: ใส่มาแบบนี้เลยนะครับ
1: จ้าใช่ค่ะ
0: ที่อื่นเห็นเป็นแบบแกะเนื้อมา
1: ใช่จ้ามันไม่ได้ฟิล
0: ไม่ได้ฟิลนะฮะ
1: จ้าม
0: ีน้ำยาปูน้ำยากะทิและอันนี
1: ้แกงไตปลาจ้า
0: น้ำยาน้ำพริกก็มี
1: จ้าน
0: ี่แล้วสุดท้าย
1: อันนี้แกงป่าตีนไก่ค่ะแกงป่าของพี่นี้จะไม่ใส่ปลาค่ะพี่จะใส่กะปิแทนค่ะแล้วก็ไตปลานี่ก็จะเป็นผักบ้านๆมีเม็ดขนุนมีลูกกล้วยมีสับปะรดที่ว่าที่อื่นเขาจะไม่ใส่จ้ะ
0: เดี๋ยววันนี้ผู้ได้ลองชิมกันนะครับแต่ว่าผู้ไปได้ยินเรื่องนึงมามีคนกระซิบมาว่าเขาไม่ค่อยอยากให้พี่ตูนน่ะมายืนที่ร้าน
1: ใช่พี่ญาติเยอะ
0: ญาติเยอะแล้วยังไง
1: ญาติเยอะแล้วก็หยิบเยอะ
0: หยิบเยอะให้เยอะอย่างนี้เหรอ
1: ให้เยอะให้เยอะพี่ให้เยอะดูตัวพี่เป็นตัวอย่าง
0: น่ารักมากเลยอย่างที่ตูนนะครับเดี๋ยวลองชิมก่อนถ้าอร่อยนะคุณผู้ชมตามมาแน่นอนฝากเลยนะพี่ตูนนะขอบคุณครับ
1: จ้าขอบคุณค่ะ

0: มาครับคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวลองชิมกันหน่อยดีกว่าว่าขนมจีนน้ำยาร้านนี้เด็ดแค่ไหนนะฮะอยู่ตรงหน้าหมดแล้วทั้ง5หม้อ5น้ำยานะครับไล่มาจากทางนี้เลยนะครับเป็นน้ำยาปูให้มาเป็นตัวแบบนี้นะครับเป็นปูดำนะฮะของทางร้านนะครับตัวหนึ่งเลยปูหวานมากสดแน่นอนโอ้อร่อยเลยนะครับเหมือนมันได้ความแบบสดความหวานแบบจากการดูดตัวปูอ่ะดีอร่อยแล้วคือตัวน้ำยาเนี่ยเข้มข้นมากหวานเค็มนะครับหวานจากตัวน้ำกะทินี่แหละนี่นะครับน้ำยากะทินะฮะขึ้นอยู่กับว่าช่วงนั้นได้ปลาอะไรมาก็จะมีปลาตาโตปลาแดงส่วนใหญ่ก็คือปลาทะเลนั่นแหละเดี๋ยวลองชิมดูคือถ้าเป็นพวกน้ำยากะทิร้านนี้นะจะออกหวานเค็มแบบเข้มข้นอ่ะและหนึ่งความโดดเด่นของร้านนี้นะราคาไม่แพงแล้วดูให้ผักเป็นผักพื้นบ้านนะครับให้เยอะนะครับนี่อย่างอันนี้เป็นยอดมะกอกอ่อนๆเลยนะครับนี่นะครับไตปลาร้านนี้นะครับมีเม็ดขนุนลูกกล้วยแล้วก็มีสับปะรดนะครับเนื้อปลานะครับเป็นตอนๆแบบนี้เลยนะชอบมากอร่อยมากเป็นไตปลาในอุดมคติของเข้มข้นเผ็ดกำลังดีคือมีความเผ็ดร้อนเนื้อปลาก็ไม่คาวนะครับตัวน้ำยานี่เผ็ดร้อนไม่เค็มกินผักตามหน่อยคืออร่อยเลยพี่ตูนมันอร่อยไปหมดเลยอ่ะคุยชอบนี่มากเลยไตปลา
1: เห็นไ
0: หมเด็ด
1: ไม่ออกรายการได้พูดกันแต่เราใช่ไหม
0: ไม่บอกใครไม่บอกใครต่อกันด้วยน้ำยานี้นะครับอันนี้เป็นน้ำยาป่าตีนไก่นะครับจะมีความหอมของกะปิหน่อยอันนี้ลงตัวเลยอร่อยเดี๋ยวมาดูตีนไก่เขานะครับเบื่อใช้ได้เลยสุดท้ายนะครับน้ำพริกนะครับน้ำยาน้ำพริกนะฮะจะออกหวานๆนะหวานอมเปรี้ยวแล้วมีได้เคี้ยวตัวถั่วหน่อยนะครับอร่อยดีก่อนที่จะเพลิดเพลินไปกว่านี้นะครับเดี๋ยวมาดูราคากันหน่อยดีกว่านะฮะทุกน้ำยาเลยเนี่ยยกเว้นน้ำยาปูนะ

ตัวละ30แต่น้ำยาปูเนี่ย50บาทขนมจีนจานละ10บาททั้งหมด180บาทนะครับผักเผือกนี่ที่กินไปเนี่ยไม่คิดตังค์นะฮะถ้าคุณผู้ชมสนใจหรือว่าผ่านมาทางจังหวัดภูเก็ตผ่านมาทางหาดกะตะกะลนนะครับก็แวะมาลองชิมขนมจีนจี้ตูนได้นะครับเปิดทุกวันนะครับไม่มีวันหยุดเลยเปิดตั้งแต่7โมงเช้าถึง4โมงครึ่งเดี๋ยวผู้ขอตัวไปกินขนมจีนน้ำยาจี้ตูนต่อให้หมดนะครับกับทีมงานด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ

0: รายค่ะวันนี้จะพามาเดินเที่ยวตลาดที่น่ารักมากๆตลาดนี้นะคะชื่อว่าตลาดสดนายบุญยืนเป็นตลาดที่อยู่ใกล้กับนี่เลยด่านชายแดนอยู่ตรงนี้ใกล้ๆกันเลยนะคะมีของป่าของแปลกของตามฤดูกาลให้เลือกซื้อเลือกกินกันเพียบเลยเดี๋ยวโนพาคุณผู้ชมเข้าไปเดินเที่ยวในตลาดนายบุญยืนกันค่ะแม่ค้าคือรถจะแบบว่าเล็กๆเลยนะคะใส่มอเตอร์ไซค์มาแค่นี้เลยร้านเล็กกระทัดรัดมากขายอะไรจ้าอันนี
1: ้มียำหมี่เหลืองค่ะ
0: ยำหมี่ยำหมี่เป็นเหมือนอาหารแบบไทยใหญ่มั้ยคะ
1: อาหารไทยใหญ่
0: เป็นอาหารไทยใหญ่ข้างหน้านะคะเขาก็จะตั้งแผงขายกันแบบนี้แหละอันนี้บ้านเราเรียกเห็ดอะไรคะ
2: เห็ดพันค่ะ
0: เห็ดพันสีมันจะเป็นแบบน้ำผึ้งน้ำผึ้งหน่อยเนาะแล้วก็มีหัวปลีป่าแบบนี้นี่ผักกูดอวบมากนะคะกำนี้เท่าไหร่จ้าแม่คะ5บาทก้านใหญ่มากสดสุดๆอันนี้ลูกอะไรคะพี่
2: อันนี้หมักขมอ่ะพี
0: ่ฮะ
2: หมักขม
0: หมักขม
2: มันจะขมๆหน่อยพี่ข้างใน
0: เหรอแล้วข้างในเอาไปทำอะไรกินคะเนี่ย
2: เกาลัดนะคะ
0: อ๋อต้องไปกระเทาะ
2: ใช่ต้
0: อง
2: มาต
0: ้
2: มคนเฒ่าคงแก่มันจะกินกันพี่
0: อ๋อคนแก่จะนิยมกิน
2: เดี๋ยวเรานี่ไม่กินหรอก
0: คนวัยรุ่นอย่างเราด้วยนะชอบตรงนี้บอกวัยรุ่นอย่างเราอย่างน้อยก็นับเราไปด้วยคืออันเนี้ยพี่บอกมันเรียกว่าหมักขมส่วนใหญ่ก็คือต้องไปต้มแล้วก็คือกินเล่นเหรอคะ
2: ใช่ค่ะ
0: กินเล่นแต่ว่ามันขมนะแต่นี่คือยังไม่ได้ต้มนะคะลูกเขาจะแบบดูดิบๆเหมือนพวกแห้วดิบอ่ะมีนี่ด้วยค่ะอันนี้เนี่ยหน้าตาจะเหมือนกับข้าวโพดอ่อนแต่ว่าไม่ใช่เพราะมันคือหน่อไม้น้ำหน่อไม้น้ำค่ะกำละ25บาทเองส่วนใหญ่ผักก็จะขายกันเนี่ยค่ะร้านละนิดละหน่อยละนิดละหน่อยเนาะอันนี้ให้ดูว่าผักอันนี้ถ้าเกิดว่าเวลาคุณผู้ชมมาเที่ยวตลาดแล้วเจอซื้อไปกินอร่อยมากคือเราจะปอกเปลือกข้างนอกเนาะแล้วก็กินข้างในมันข้างในมันจะเป็นแบบนึกถึงอารมณ์เวลาที่เราปอกก้านคะน้าค่ะเป็นแบบนั้นแหละแล้วแบบอร่อยมากรสชาติคือกรอบหวานแต่จำชื่อไม่ได้แล้วชื่ออะไรคะ
2: เผา
0: ซุขึ้นมานะคะนี่ของก็จะขายเรื่อยๆแบบนี้มีแบบหน่อมงหน่อไม้มีลูกเนียงด้วยบ้านนี้ขายลูกเนียงคือกองเริ่มเลยมีแบบทั้งเปลือกแล้วก็แบบที่แกะแล้วบ้านนี้คือขาวมากสวัสดีค่
3: ะ
0: มีแต่รังต่อหมดเลยไหมคะ
3: ร
0: ังต่อหมดเลยและอันนี้เป็นอะไรคะแม่
3: นี่รถด่วน
0: ค่ะอ๋ออันนี้หนอนรถด่วนนี่ใครชอบกินพวกแบบหนอนรถด่วนนะคะอันนี้คือแบบหนอนยังสดๆอยู่เลยเนาะแล้วก็มีพวกตัวอ่อนต่อด้วยมาที่ตลาดสดในบุญยืนนี่แหละเขาก็จะมีของป่าของอะไรแบบนี้มาขายตามฤดูกาลบ้านนี้จะเป็นรังต่ออ่อนแล้วก็มีเห็ดแต่ว่าอันนี้เนี่ยข้างหน้าเนี่ยเหมือนวุ้นเลยเก็บในน้ำ
3: บนต
0: ้
3: นไม้
0: บนต้นไม้อ๋อมันก็เป็นเห็ดเหมือนกันหนูขอจับได้ไหม
3: ได
0: ้ขออนุญาตนะคะเราโอ้ยังกระบุ้นเลยอ่ะเหมือนวุ้นเส้นเออมันเหมือนวุ้นเส้นเออแม่บอกย้ำอร่อยมันชื่ออะไรคะ
3: เ
0: ห็ดผีเห็ดพี
3: ่
0: เพ่เห็ดเพ่อ๋อเห็ดเพ่มันไม่มีกลิ่นนะคะแต่ว่ามันมีความแบบดึงคือเหมือนวุ้นเส้นจริงๆน่ากินมากเลยนะเขียงค่ะขออนุญาตนะคะพี่เขียงใหญ่มากดูดิ120บาทเขียงใหญ่มากหั่นครึ่งได้เลยมีหมวกสวยๆจ้านี
4: ่สวยๆจ้า
0: ไหนใส่ให้ดูหน่อยได้ไหมจ้าสวยแค่ไหนจ้าแม่ค้าใส่หน่อยใบเท่าไหร่คะอย่างนี
4: ้
0: ใบละร้อยแล้วก็บ้านนี้นอกจากขายหมวกนะคะก็จะเป็นพวกแบ

0: เส้นก๋วยเตี๋ยวเป็นถั่วเน่าเนาะเป็นถั่วเน่าแล้วก
1: ็
0: ดอกงิ้วแต่ที่สำคัญนี่มีหมวกใบละร้อยด้วยเดี๋ยวหนูซื้อนี่ใส่ผลไม้ก็ได้เนาะพูดถึงอะ
1: ไม
0: ่ได้ไม่ได้ค่ะนี่อุดหนุนหมวก100นะคะขอบคุณค่ะคนหลายๆเจ้าไปเจ้าเดินต่อเจ้ามันเปรี้ยวฝาดเนาะและเนื้อมันแข็งมากคือดูแล้วมันดูเหมือนแอปเปิ้ลใช่ไหมคะแต่ว่ามันแข็งมากพอแล้วล่ะค่ะพี่ลูกหนึ่งนี้น่าจะกินทั้งตลาดยังไม่หมดเลยเนี่ยเป็นตลาดที่จริงๆขายกันแบบครบครันมากนะคะมาตลาดเดียวนี่ได้ทุกอย่างมันคือยอดชัวใช่ไหมคะเกลันเตาขายไงคะพี่
2: อ
0: ัน
2: นี้25
0: ขีดละ25บาทขออนุญาตนะคะบ้านนี้ก็ขายรถด่วนเขาขายใส่กระบอกไม้ไผ่มาแล้วอย่างนี้เราขายกระบอกเท่าไหร่คะพี่
2: 70
0: บาท
2: 3กระบอก200
0: อ๋อ3กระบอก200นี่พอสายๆคนก็คึกคักนะคะ 8-9 โมงนี่คนเพียบเลยเพราะด้วยความที่ตลาดนี่ก็เปิดตั้งแต่เช้ามืดเลยเนาะมาเดินกันได้สวัสดีค่ะพี่อันนี้ลูกอะไรคะ
3: มะกอกข
0: ี้
3: หน
0: ูมันกินเป็นผลไม้หรือเป็นผัก
3: ผลไม้จ้ะ
0: กินได้เลย
3: กินได้แต่มันเปรี้ยวต้องมีพริกเกลือสิ
0: อ๋อต้องจิ้มหน้าตาเหมือนแอปเปิ้ลนะคะหมายถึงทรงเขาเนาะเหมือนแอปเปิ้ลเลยแต่ลายมันจะมีความแบบเหลืองๆเหลืองๆแดงๆร้านหน้าบอกชิมเลยชิมเลย มันเปรี้ยวแต่ว่ามันกรอบส้มแขกอะมันแข็งเนื้อมันแข็งอันนี้เนื้อมันกรอบกว่าเหมือนพวกคุซาแต่เปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวแล้วก็ฝาดนิดๆแต่ก็อร่อยดีเนาะลูกอะไรอะคะพี่อ๋อวอลนัทอันนี้มาจากไหนคะเนี่ยมาจากฝั่งนู้นเหรอคะมันจีนอ๋ออันนี้มาจากจีนค่ะวอลนัทเขาบอกว่าอบมาแล้วซื้อไปก็ไปกระเทาะกินได้เลยถุงนี้150บาทให้ดูเงาะนะคะมากันเป็นชอบแบบนี้นี่โลเท่าไหร่จ๊ะแม่ค้าเงาะโลละ35 3โล100ค่ะถูกมากแม่หมวกแม่ใช้ดีมากเลยใช่ทนทานสุดยอด แม่บอกหัวเราะชอบใจส่วนอันนี้เป็นผลไม้หากินยากเหมือนกันมันชื่ออะไรนะแม
4: ่
0: บักก้อบักก้อเอาไปต้มแล้วมากินกับข้าวเหนียวแบบนี้กระป๋องละ50บาทอันนี้ก็เป็นปีนึงก็มีแค่ครั้งเดียวเหมือนกันเนาะใครที่มาเที่ยวแม่สายนะคะแล้วก็ชอบเดินตลาดพื้นบ้านตลาดสดนายบุญยืนโนว่ามาแล้วชอบแน่นอนยิ่งถ้าเรามีแบบพื้นที่ทำกับข้าวนะโอ้โหสุดยอดเลยเพราะว่าผักสดๆทั้งนั้นเลยซื้อแล้วก็กลับไปทำได้เลยหรือว่าจริงๆก็จะซื้อพวกแบบผลมงผลไม้ของแห้งเนี่ยกลับบ้านได้นะคะก็ตลาดนี้อยู่ใกล้กับชายแดนแม่สายเปิดทุกวันแล้วก็จะเปิดตั้งแต่เช้าเลยนะคะจะเริ่มเก็บสักประมาณบ่ายสองบ่ายสามบ่ายสี่เนี่ยเขาก็จะเริ่มเก็บกันแล้วแต่มาช่วงแบบเช้าๆหน่อยเนี่ยคือคักได้ของสดด้วยถูกด้วยค่ะตลาดสดนายบุญยืนนะคะอยู่ที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายมาเที่ยวกันเยอะๆมาอุดหนุนแม่ค้าน่ารักทุกร้านเลย

0: วนเด่นเอตโรวันนี้นะคะมินนี่พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บ้านสวนไม้หัวดอกสวยอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีใครที่อยากได้ดอกไม้สวยๆปลูกแล้วออกดอกทั้งปีปลูกง่ายตายยากนี่ถือเป็นความใฝ่ฝันของคนปลูกดอกไม้นะคะต้องคุยกับคนนี้เลยพี่ยุ่งเจ้าของสวนพี่ยุ่งสวัสดีค่ะโอ้โหมาพร้อมดอกไม้ในมือแล้วตอนนี้เราอยู่ในแปลงดอกไม้ของพี่ยุ่งอย่างที่สวนพี่ยุ่งนี่ปลูกอะไรบ้าง
1: มีคุณนายตื่นสายค่ะหลักๆบัวดินนะคะมีแพเซียงไฮมีแพจัมโบ้ลานแพแล้วก็เมล็ดดอกไม้ต่างๆค่ะดอกไม้ต่างๆที่ใช้เก็บเมล็ดพันธุ์ได้เช่นดอกบานชื่นดอกดาวกระจายแบบนี้ค่ะ
0: ทำไมพี่ยุ่งถึงเลือกปลูกดอกไม้พวกนี้
1: จะเน้นไปในทางแบบว่าคนไทยรู้จักปลูกง่าย
0: ๆคือถ้าพูดถึงคุณนายตื่นสายอ่ะหลายคนอาจจะเอ๊ะมีสวนที่ขายเป็นจริงเป็นจังอย่างนี้ด้วยเหรอเพราะเอาจริงๆในความทรงจำวัยเด็กของ

0: หรือแม้แต่มินเองอ่ะมินจะเห็นว่าคุณนายตื่นสายอ่ะคืออยู่ตามริมทาง
1: แต่อันเนี้ยคือแบบว่าเราสะสมสีแปลกๆที่ไม่ได้มีเห็นตามแบบทั่วไปข้างทางริมทางแบบเนี้ยค่ะ
0: ค
1: ือบางสายพันธุ์เนี่ยเป็นสายพันธุ์นำเข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะไม่มีขายตามตลาดทั่วไปความแตกต่างของดอกกุนายตื่นสายที่นี่เนี่ยก็คือมีลวดลายใน1กลีบดอกเนี่ยมีมากกว่า1สีมี2สีมี3สีแบบเนี้ยค่ะก็จะมีความแบบน่ารักหรูหราขึ้นมาในกลีบดอกนั้นเลย
0: หนูชอบสีมันมาก
1: อันนั้นชื่อซากุระด
0: ู
1: สิพอเวลาเขาฟูๆแบบว่าเต็มแปลงขึ้นมาดอกเขาจะเหมือนดอกซากุระ
0: คือมันเป็นชมพูที่มันมีลายแบบหลายโทนมากมันจะเป็นชมพูอ่อนแล้วมีชมพูบานเย็นข้างใน
1: ใช่แล้วก็
0: มีชมพูอมม่วงอย่างเงี้ย
1: มีลวดลายดอกคุณนายตื่นสายเนี่ยแทบจะทุกสายพันธุ์นะคะสีเขาจะเปลี่ยนไปตามฤดูด้วยพออากาศเย็นๆสีที่เคยเห็นแดงๆส้มๆเนี่ยจะกลายเป็นสีบานเย็น

0: 4เนี้ยที่บ้านเราหมายเลข82ที่เรียกส้มต้นมีความพิเศษตรงที่ว่ามีสีเข้ม2กลีบแล้วก็สีอ่อน3กลีบแบบนี
1: ้ทุกดอกหรอ
0: แล้วเป็นแบบนี้ทุกดอก
1: อุ้ยจริงด้วยเนี่ยตรงเนี้ยเป็นเหมือนกันหมดเลย
0: ใช่ไปตรงโน้นอีกก็จะเป็นคิตตี้ชื่อคิตตี้นี่ได้มาจากมาเลเซียค่ะ
1: ค่ะ
0: เขาเรียกดูน่าคิตตี้ตัวนี้ชื่อดูน่าเยลโลพิงกิตแบบนี้ก็ได้รับความนิยมมาก
1: แล้วสิ่งหนึ่งที่ต่างนะมินว่าบางทีอ่ะความตูมกีบดอกอะไรเงี้ยมันต่าง
0: ใช่
1: ไ
0: หมค่ะบางสายพันธุ์บานแฉ่งบางสายพันธุ์บานถ้วยเห็นไหมอันนี้ทรงถ้วยแล้วก็ความเล็กใหญ่ของดอกก็ต่างกัน
1: เหมือนมันเพิ่มมูลค่าจากดอกคุณนายตีนสายที่อยู่ริมทางพอมีสีแปลกมีรูปทรงที่แปลกขึ้นมันก็ดูแบบเหมือนที่พี่ยุ้งบอกหรูหราสวยงามขึ้นแต่นอกจากคุณนายตื่นสายพี่ยุ้งก็มีอย่างอื่นด้วยใช่ไหม
0: แหวนเพชรคุณนายแหวนเพชรเนี่ยคือจะคล้ายแบบนี้เลยแต่เกสรฟูๆตรงกลางเดี๋ยวพี่พาไปดูแปลงคุณนายแหวนเพชรค่ะ
1: คุณนายแหวนเพชร
0: ซึ่งเป็นตระกูลเดียวกันกับคุณนายตื่นสายเลยแหวนเพชรเนี่ยเขาจะมีลักษณะเป็นเกสรฟูฟู
1: ค่ะ
0: เนี่ยค่ะเป็นฟูฟูเหมือนหัวแหวน
1: แหวนเพชรเดี๋ยวสมมติใส่แหวนเพชรเข้าไป
0: นี่ต้องแบบนั้นที่ถืออยู่นี่ก็คือสีที่นำเข้ามาจากอินเดียนะคะสีเนี้ยเขาชื่อไทเกอร์สติปส่วนอันแบบนี้เขาชื่อเยลโลคาวมงกุฎสีเหลืองถ้าสมมติว่าช่วงหนาวๆนะไอ้เหลืองเนี้ยจะเยอะเยอะมากหน่อยฟูเต็มมานี่เลยแล้วข้างนอกเนี่ยสีส้ม
1: น่ารักมากเลย
0: เขาเรียกแพรเซียงไฮสีที่เป็นแบบว่าพื้นบ้านที่เราเคยเห็นเลยก็จะเป็นบาน
1: นู่น
0: ใช่บานนู่น
1: นั้นเลยแพรเซียงไฮเขาก็คล้ายกับคุณนายตื่นสาย
0: ลักษณะการปลูกเหมือนกันตระกูลเดียวกันก็คือมาจากตระกูลผักเบี้ยแต่มีความทนทานมากกว่านะคะเพราะว่ากิ่งเขาเนี่ยแข็งแรง
1: คุณนายตื่นสายนี่เราต้องรู้วิธีปลูกเป็นจริงเป็นจังด้วยเหรอพี่ยุ้ง
0: ใช่
1: แล้วถ้าสมมติว่าหนูพื้นที่น้อยไม่ได้มีแปลงแบบนี้เป็นคอนโดเป็นระเบียงอะไรอย่างเงี้ยทำ
0: ง่ายมากใส่กระถางเล็กกระถางใหญ่ได้หมดสำคัญก็คือว่าต้องแดดจัดแดดในที่นี้หมายถึงเช้ามาแล้วแบบแดดมาเลยไม่ใช่เช้าล่มแล้วไปแดดบ่ายแบบนี้ก็ไม่สวยมีแต่ใบไม่มีดอกถึงมีดอกก็ดอกเล็กสมมติว่าถ้าเราต้องการให้คุณนายตื่นสายแตกเป็นพุ่มแล้วก็มีดอกไม้อยู่ข้างบนแบบเท่าๆเรียงกันเสมอกันเนี่ยเวลาเราเด็ดกิ่งพันธุ์เราก็ควรจะเด็ดให้มันเท่าๆกันเสร็จแล้วเนี่ยเทคนิคของพี่เนี่ยก็คือการเด็ดยอดดอกทิ้งคือสมมุติว่าถ้าอันไหนที่มันมียอดเวลาเราปักลงดินแล้วพอมันได้อาหารปุ๊บยอดเนี่ยค่ะมันจะพุ่งไปพุ่งไปพอนานๆไปเริ่ม
1: เลื้อย
0: แต่ถ้าสมมติว่าเราเด็ดยอดออกเวลาเราปักตามข้อใบเนี่ยมันจะแตก
1: กลายเป็น
0: มันก็จะทำให้ดอกไม้เราเป็นพุ่มแล้วเขาจะออกดอกพร้อมกันเหลือกิ่งแบบนี้ก็ปลูกได้นะ
1: แค่นี้นะ
0: ใช่
1: เดี๋ยวว่าผักบุ้งที่อยู่ในส้มตำเวลาเราเด็ดทิ้ง
0: เสร็จแล้วเราก็เอากิ่งฝังลงไปแล้วก็กดให้แน่น
1: ชึบ
0: แบบนี้
1: ตอนนี้เราขายกิ่งพันนี่เราขายเท่าไหร่พี
0: ่กิ่งละ2บาท

0: ุณผู้ชมที่สนใจนะคะอยากได้ดอกคุณนายตื่นสายเพเซียงไฮหรือว่าดอกไม้อื่นๆนี่สามารถติดต่อพี่ยุ้งได้เลย
1: ได้ค่ะ
0: ส่งทั่วประเทศ
1: ทั่วไทยเลยมาชมกัน
0: มาที่ที่สวนก็ได้ใช่ไหมคะบ้านสวนไม้หัวดอกสวยอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีนะคะและสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่มีสวนดอกไม้สวยๆแบบนี้หรือว่าผลผลิตทางการเกษตรอื่นๆเนี่ยอยากจะให้รายการเรื่องเด็ดเอตโลของเรานะคะไปสวนเด็ดเอตโลกันก็สามารถแนะนำมาได้ผ่านทาง Facebook ของเรื่องเด็ดเอตโลค่ะและกลับมาพบกับรายการเรื่องเด็ดเอตโลได้ใหม่นะคะทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34วันนี้มินนี่และพี่ยุ่งลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: บ๊ายบายค่ะ
0: สวัสดีไม่ได้เลยหูสดใสมากนี่ให้ดู
2: เป็นเหมือนผลไม้เนาะเปลือกเขาแข็งมากนะคะกลิ่นมันจะมีความหอมหอมเย็นๆด้วยนะคะรสชาติของเนื้อมันจะเปรี้ยวๆหวานๆค่ะอร่อยดีนะดูดๆเพลินๆ

SAF เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ Drop-in Fuelหรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAFจึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่นHydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ 2-Jet Synthetic Paraffinic Kerosene ATJSA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาล Fischer-Tropsch FT ใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์Syngas Synthesis Gas โดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิตSyngasได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการ Fischer-Tropsch เพื่อผลิตเป็นSAFต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตSAFได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตSAFได้อย่างยั่งยืน

มาพบกับพวกเรานะคะในรายการ Eco Learning with ราชพฤกษ์สคูลค่ะห้องเรียนธรรมชาติที่จะออกอากาศทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 14:00 นบนเพจราชพฤกษ์สคูลค่ะวันนี้ไอก็มีกิจกรรมนะคะที่ทุกคนสามารถทำได้ที่บ้านเป็นกิจ

ไม่ยากเลยใช่ไหมคะถ้าใครนะคะมีสูตรหรือว่าชอบกลิ่นไหนอยากจะใส่กลิ่นไหนไปนะคะก็เพิ่มเติมไปได้เลยและนอกจากนี้นะคะประโยชน์ของเขาเนี่ยค่ะเรายังสามารถที่จะพกไว้ในใต้หมอนนะคะไว้ที่ตู้เสื้อผ้าหรือแม้แต่ที่จะพกไปที่ต่างๆได้เลยนะคะและถ้าใครนะคะได้ทำกิจกรรมก็อย่าลืมฝากผลงานไว้ที่ใต้คอมเมนต์และสุดท้ายนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

วัสดีครับหลายๆคนคงเคยปั่นจักรยานกันมาแล้วบางคนปั่นเร็วบางคนปั่นช้าแต่ทุกคนปั่นแล้วเมื่อยขาฮ่าๆแล้วคำถามปวนๆวันนี้จะเกี่ยวกับส่วนไหนของจักรยานกันนะอาจจะมีวิธีที่ปั่นแล้วเมื่อยน้อยลงก็ได้ใครจะรู้

0: ที่ว่ามันลุ้นเกินไปหรือเปล่าเนี่ย
1: ก็มันสนุกดีครับขนาดดูเรายังติดเต้นเองเลย
2: ใช่ค่ะเห็นแล้วแบบหวาดเสียวมากเลยค่ะอยากลองเล่นดูบ้างแล้วไปกับแมทเทเกอร์
3: เฮ้ยเดี๋ยวก่อนทั้งคู่วันนี้นะเราไม่ได้มาปั่นจักรยานผัดผลคำถามสุดปวดของเราคืออะไรลืมไปแล้วหรอฮะ
2: จักรยานล้อเล็กกับจักรยานล้อใหญ
1: ่แบบไหนวิ่งเร็วกว่ากัน
0: เรื่องนี้นะพี่ชายคิดว่าต้องเป็นจักรยานล้อเล็กแน่นอนเลยเพราะว่าพี่จักรยานล้อเล็กเนี่ยรอบในการหมุนของมันนะมีสั้นกว่าล้อใหญ่ระยะในการหมุนอ่ะมันก็อาจจะทำให้ล้อเล็กเนี่ยเร็วกว่าก็ได้
1: ผมก็คิดว่าล้อเล็กเหมือนกันครับพี่ทรายเพราะว่าผมคิดว่าความสมดุลของล้อมันน่าจะดีกว่าล้อใหญ่แล้วก็ความเร็วมันน่าจะเร็วกว่าด้วยครับ
2: ของธนาคิดว่าก็น่าจะเป็นล้อเล็กค่ะเพราะว่าล้อเล็กอ่ะมันน้ำหนักเบากว่าล้อใหญ่สามารถแบบทำให้ไหลลื่นไปได้ดีอย่างเง
3: ี้
2: ย
3: แต่พี่บีคิดว่ามันแตกต่างพี่บีคิดว่าเป็นล้อใหญ่เพราะเวลาเราส่งแรงเนี่ยนะล้อใหญ่มันใหญ่กว่าใช่ป่ะส่งแรงปุ๊บมันอาจจะแรงกว่าล้อเล็กก็ได้ความเร็วอย่างเงี้ยคิดว่าจากนั้นล้อใหญ่เนี่ยยอดแล้วแต่แค่คิดอย่างเดียวเนี่ยนะพี่ว่าเราก็หาคำตอบไม่ได้หรอกเราต้องไปทำการทดลองกัน
0: แต่ก่อนที่เราจะไปทำการทดลองกับจักรยานของจริงเนี่ยนะพี่สายว่าเราเนี่ยต้องไปลองทำการทดลองกับสิ่งของใกล้ๆตัวก่อนเพื่อเปรียบเทียบกันดู
3: ไปกันเลยดีกว่าไป
1: ไป
0: เดี๋ยวพี่จะสมมติว่าเรียนใหญ่นี้คือล้อใหญ่ส่วนเรียนเล็กนี้ก็คือล้อเล็ก
3: พี่จะให้น้องๆ นะครับลองกิ้ง2เหรียญนี้ดูเราจะได้รู้ว่าเหรียญไหนเนี่ยวิ่งไวกว่ากันรับเลย
0: ตัว1 2 3
3: ไป
1: เฮ้ย
3: ไป

0: 1 2 3สรุปว่าเหรียญใหญ่หรือฝ่ายล้อใหญ่เนี่ยเป็นผู้ชนะในการแข่งขันนี้
1: เมื่อกี้เหรียญเล็กเหรียญใหญ่อาจเห็นกันไม่ชัดเจน
2: นี่เลยที่มีอันนี้มาให
1: ้หูละหูมาซึ่งมีขนาดใกล้เคียงกับล้อของจักรยานมาทดลองเห็นกันแบบชัดๆยิ่งกว่าเดิมอีกอ่ะรับไป
0: ไปงั้นเราไปกันเลย
1: ไป
0: นี่ไปตรงนี้เลยมาพร้อมหรือยังพร้อมแล้วค
1: ่
0: ะ
1: เตรียมตัวปล่อยนะ
0: 1 2 3
1: ปล่อย

0: เปลี่ยนกัน
1: มาเปลี่ยนกัน
0: มาเต็มตัว
2: สรุปผู้ชนะในรอบนี้ก็คือฮูลฮูปอันใหญ
0: ่น้องๆคิดว่าเหรียญกับฮูลฮูปเนี่ยทำไมอันใหญ่ถึงลงไปไวกว่า อาจจะเป็นเพราะว่าฮูลฮูปเนี่ยมันหนักแล้วมีแนวโน้มทำให้แบบว่าทรงตัวได้ดีแล้วก็ตกลงไปได้อย่างราบรื่นอะไรผมคิดว่าที่อันใหญ่ชนะเพราะเปรียบเทียบเหมือนหินครับหินก้อนใหญ่มันจะลงเขาได้อย่างง่ายได้แต่หินก้อนเล็กมันอาจจะสะดุดไปก็ได้ครับ
2: แล้วเทียบเป็นกับจักรยานนะมันจะเหมือนกันไหมถ้าฮูลฮูปกับจักรยานเนี่ย
0: น่าจะไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่าน้ำหนักอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่เหมือนกัน
2: แล้วไทเกอร์ว่าไง
3: ผมก็คิดว่าไม่เหมือนกันครับเพราะว่าล้อปกติเสื้อฮูลฮูปเราใช้1อันใช่ไหมครับแต่นี่เราใช้จักรยานมันมี2ล้อแล้วน้ำหนักมันอาจจะ

0: พิ่มขึ้นเพราะว่าพวก
1: ต้องมีแฮนด
0: ์
1: มีโครงมีบอร์ดอีก
2: แต่จะเป็นจริงอย่างที่น้องๆพูดหรือเปล่าเดี๋ยวเราต้องไปพิสูจน์กัน
1: ไปกันเลย
2: ถึงเวลาทดสอบจริงกับคำถามที่ว่า
3: จักรยานล้อเล็ก
4: กับจักรยานล้อใหญ
5: ่แบบไหนวิ่งเร็วกว่ากัน
1: ผู้ทดสอบรอบแรกครับจะเป็นน้องไทเกอร์กับน้องธนา

0: เอาละครับผู้ชนะในรอบนี้นั่นก็คือจักรยานล้อใหญ่น้องไทเกอร์นี่เองนะครับที่แพ้อย่างน้องธนาก็ไม่ต้องเสียใจไปนะเพราะยังไงรอบต่อไปพี่แจ๊คน้องๆนั้นสลับคันกันนะเอาล่ะไปเลย
1: รอบที่2 1 2

0: เอาเลยครับผลการทดลองนี้ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นครับผมผู้ชนะนั่นก็คือจักรยานล้อเล็กของน้องไทเกอร
1: ์เย้เดี๋ยวรอบนี้เนี่ยเป็นตาของพี่บิ๊กกับพี่สายทดสอบกันดูบ้าง
0: ไป

0: บแล้วเนี่ยรอบที่ธนากับไทเกอร์แข่งกันเนี่ยนะจักรยานที่ไทเกอร์เป็นคนปั่นเนี่ยชนะส่วนรอบที่พี่แข่งกับพี่บิ๊กเนี่ยจักรยานที่พี่บิ๊กเป็นคนปั่นเนี่ยก็จะชนะด้วยพี่ว่ามันคงเป็นเพราะว่าแรงของคนที่ขับจักรยานมากกว่าเพราะอย่างธนากับไทเกอร์อย่างเงี้ยไทเกอร์เป็นผู้ชายก็น่าจะแรงเยอะกว่าพี่บิ๊กกับพี่บิ๊กเป็นผู้ชายก็น่าจะแรงเยอะกว่าทำให้ชนะทุกรอบที่ปั่นจักรยานเลย
1: ใช่ค่ะก็คิดเหมือนพี่สายเหมือนกันเพราะว่าผู้ชายอาจจะมีน้ำหนักเยอะกว่าแล้วก็แบบมีแรงเยอะกว่าแล้วก็สามารถทรงตัวได้ดีกว่าผู้หญิง
2: แต่ถ้าเกิดผู้หญิงบางคนที่แข็งแรงก็อาจจะเอาชนะเราผู้ชายก็ได้นะคร
0: ับแล้วระหว่างปั่นจักรยานล้อเล็กกับล้อใหญ่เนี่ยเรารู้สึกยังไงบ้างอาไทเกอร์ก่อน
2: ก็พอๆกันนะครับนอกจากเราจะใช้แรงกับคันไหนอะ
0: แล้วคันเล็กถนัดกว่าคันใหญ่ไหมของธนา
1: คันเล็กถนัดกว่าค่ะเพราะว่าคันใหญ่มันรู้สึกว่ามันใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: มันใหญ่ไปเลยไม่ถนัดเน
0: า
3: ะ
0: แต่สำหรับพี่นะพี่คิดว่าคันใหญ่ทำให้เร็วได้มากกว่าเพราะว่าที่พี่ปั่นคันเล็กเนี่ยนะพี่รู้สึกว่าวงมันเล็กอะแล้วเวลาที่มันสัมผัสพื้นผิวถนนอะมันก็ไวแต่ว่ามันเหมือนไปได้แค่นิดเดียวแต่ล้อใหญ่อะกว่าจะวนครบรอบนึงอะมันไปได้ไกลเลยนะพี่ก็เลยคิดว่าล้อใหญ่ทำให้ไปได้ไกลมากกว่า
3: พี่ก็ว่างั้นนะตอนที่พี่ขี่เนี่ยคันเล็กก่อนเลยรู้สึกเลยว่ามันไม่ถนัดพี่อาจจะเป็นคนขายาวได้แหละแล้วพี่ชายก็พูดถูกเล็กอะรอบมันเล็กเนาะเมื่อเลยไปนิดเดียวได้ไม่ไกลมากส่วนล้อใหญ่ก็เหมือนพี่ชายพูดอีกรอบมันกว้างกว่ามันใหญ่กว่ามันก็เลยทำให้ไกลกว่างั้นก็เพราะฉะนั้นก็แปลว่า

0: นอกจากล้อเล็กล้อใหญ่แล้วนะครับแรงยังส่งผลต่อความเร็วของจักรยานอีกด้วย
1: ถ้าใช้แรงในการปั่นเท่ากันการหมุน1รอบของล้อขนาดใหญ่จะเคลื่อนที่ไปได้ไกลกว่าล้อที่มีขนาดเล็กกว่าล้อใหญ่จึงปั่นไปได้เร็วกว่าล้อเล็กในจำนวนรอบที่ล้อหมุนเท่ากันแต่ล้อใหญ่ก็มีข้อเสียคือน้ำหนักที่มากกว่าทำให้ต้องใช้แรงปั่นมากขึ้นและถ้าล้อใหญ่มีความกว้างของขอบล้อมากกว่าล้อเล็กก็จะเป็นการเพิ่มแรงเสียดทานระหว่างล้อกับพื้นถนนทำให้ต้องใช้แรงปั่นมากขึ้นด้วยครับ
2: Oh.

0: าเป็นจักรยาน2ล้อแล้วนะครับเด็กๆทั่วไปก็คงปั่นกันเป็นอยู่แล้วแต่วันนี้ครับรายการโวลวิทของเรานั้นจะขอเสนอความตื่นเต้นสนุกและท้าทายมากยิ่งขึ้น
1: ด้วยการทดลองขี่จักรยานล้อเดียวครับ
0: ไปมา

0: โอ้โหเมื่อกี้พี่เล่นจักรยานล้อเดียวได้สุดยอดมากเลยครับช่วยรบกวนสอนพวกเราหน่อยได้ไหมคร
1: ับ ได้ครับผม
0: โอ้โห
2: ผมรู้สึกว่าเสียวนะครับแต่มันก็น่าเล่นเหมือนกันนะครับ
3: ใช่ค่ะแบบเห็นพวกพี่เล่นแล้วแบบสุดยอดมากเลยค่ะแบบกระโดดได้ขาเดียวได้เลยแบบอยากลองเล่นดูบ้างหรอคะ
1: ได้ครับมีอุปกรณ์หรือยังครับขั้นแรกต้องมีจักรยานล้อเดียวก่อนนะครับ
0: มีจักรยานล้อเดียวแล้วต้องมีอะไรอีกไหมครับ
1: ก็ต้องมีหมวกมีสนับแล้วก็รองเท้านี่ถูกต้องแล้วครับจะดูตัวอย่างให้ดูตัวอย่าง
0: ครับ
1: นี่ครับหมวกแล้วก็สนับแข้ง
0: ครับผม
1: ทำไมเราถึงต้องใส่สนับแข้งก็คือสนับแข้งเนี่ยโอกาสที่จะผิดพลาดเราจะผิดพลาดจากบันไดที่เราจะตกบันไดแล้วบันไดจะตีหน้าแข้งเรามากกว่าที่เราจะล้มลงไปอุปกรณ์เตรียมไว้ให้

0: แล้วสถานที่ฝึกล่ะครับต้องควรเป็นยังไงครับ
1: จริงๆสถานที่ฝึกเนี่ยนะครับเป็นพื้นที่เรียบๆแล้วก็มีถ้าเป็นยางได้อย่างนี้ดีมากถ้าเป็นพื้นสนามหญ้าก็ได้ครับ
2: ครับ
1: แล้วก็มีที่เกาะสักนิดนึงจะดีครับ
0: ครับ
3: งั้นพวกเราขี่กันได้เลยใช่ไหมครับเพราะเรามีสถานที่กับอุปกรณ์พร้อมแล้วครับ
1: ก็ใจเย็นๆครับเดี๋ยวต้องรอเป็นขั้นตอนครับเพราะว่าจักรยานล้อเดียวนี่มันไม่ใช่แบบเหมือน2ล้อครับแล้วก็ไปได้เลยก็คือต้องค่อยๆเรียนจาก1ไป2 3 4 5ครับเรียนไปเรื่อยๆครับ
2: ครับ
0: ตอนนี้เรามาเริ่มเรียนกันดีกว่ามา
1: ขออุปกรณ์นิดนึงครับเชิญเลยครับ
2: ครับผม
1: ขั้นแรกถนัดเท้าไหนครับ
2: เท้าถนัดเท้าซ้ายครับ
1: ให้เอาบันไดเท้าซ้ายนำหน้านะครับ
2: ครับ
1: ปึ๊บมองที่บันไดนี้ครับ
2: ชับ
1: ค่อยๆนั่งลงนะครับอย่านั่งลงทีเดียวนะครับ
2: ครับผมจะนั่งนะฮะ
1: ครับค่อยๆปล่อยมือฮะผมไม่ปล่อยครับผมไม่ปล่อย
2: โอเค
1: ดีขึ้นไหมครับ
2: ครับดีขึ้นฮะ
1: แล้วก็ผมจะไม่จับแล้วตบมือครับตบมือครับเดี๋ยวผมคว้ายังไงเดี๋ยวผมช่วยคว้าตบมือครับทีนี้อย่างนี้ครับได้ประมาณ1วิแล้วคอยทีนึงนี่ครับแล้วก็ก้าวไป1ก้าวครับก้าวไป1ก้าวให้เท้าถนัดไปอยู่ข้างหน้าตลอดนะครับ
2: ครับ
1: ใจเย็นๆครับเดี๋ยวผมประคอง

0: ครึ่งรอบครับครึ่งรอบก็คือวิธีการลงก็คือพุ่งตัวไปข้างหน้าไม่ต้องจับรถนะครับพุ่งตัวไปข้างหน้าแล้วถ้าเกิดเราลงรถข้างหลังรถก็จะอยู่ข้างหน้าเราแล้วเราก็จะสะดุดรถได้ก็คือวิธีการลงก็คือก้าวขาเดินออกไปเฉยๆครับลองดูนะครับชึบก้าวขานั่นแหละครับทิ้งรถลงไปเลยครับ
1: ตาหนูบ้างค่ะ
0: ครับมาเลยครับอันนี้ถนัดเท้าไหนครับ
1: เท้าซ้ายค
0: ่
1: ะ
0: เท้าซ้ายก็เอาบันไดทางซ้ายนำหน้าเองครับเอารถนั่งที่รถเลยครับนั่งที่รถเหยียบที่เท้านี้ก่อนนะครับที่เท้านี้แล้วก็รีบมองบันไดนี้ค่อยๆนั่งลงครับค่อยๆนั่งลงค่อยๆนั่งลงลองเอามือออกจากกำแพงครับดีขึ้นไหมครับดีขึ้นจากกำแพงค่อยๆเอามือออกจากกำแพงแล้วก็ตบมือครับหนึ่งทีขออีกทีนึงครับตบมือครับอันนี้ก็ค่อยๆก้าวมาหนึ่งรอบครับให้เท้าซ้ายอยู่ข้างหน้าเหมือนเดิมให้เท้าซ้ายขนานถึงกับพื้นคิดได้ไหมครับเวลาลงจากรถก็คือพุ่งตัวไปข้างหน้าเลยพร้อมไหมครับพร้อมอ่ะหนึ่งสองสามนานแหละถนัดเท้าไหนครับ
1: ขวา
0: ถนัดเท้าขวาอ้อยบันไดขวานำหน้า

0: ่คะเคล็ดลับในการปั่นค่ะแบบให้ทรงตัวได้ดีมันมีอะไรบ้างคะ
1: จริงๆมันต้องขึ้นกับอยู่กับการฝึกฝนนะครับ
2: คร
1: ับ วันนี้อาจจะเป็นแบบว่ามันยังตื่นเต้นอยู่เพราะว่าเป็นครั้งแรกๆกัน
2: ครับผมแล้วการเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาล่ะฮะต้องบ้างครับ
1: จริงๆในการเริ่มต้นนะครับก็คือต้องจับกำแพงแล้วก็ปล่อยกำแพงแล้วก็จนไม่มีผู้ช่วยแล้วก็ทุกอย่างก็คือไปได้เองจนถึงเวลานั้นล่ะเราจะต้องฝึกเลี้ยวพี่จะมีตัวอย่างให้ดูนะครับนี่นะครับเวลาจะเลี้ยวต้องใช้เอวสังเกตดูช่วงไหล่เอียงไปทางซ้ายก็คือเลี้ยวซ้ายเอียงไปทางขวาก็คือเลี้ยวขวา
2: ครับถ้าเราฝึกหลังจากกำแพงแล้วต่อไปเป็นวิธีการไหนครับผม
1: ก็ไม่ใช้กำแพงครับก็คืออยู่บนลานกว้าง
2: ๆ
1: มีแต่ครูผู้ช่วยกับเราสองคนนะครับ
2: งั้นอาจารย์ครับช่วยสอนพวกเราแบบโดยไม่ใช้กำแพงได้เลยไหมครับ
1: ได้ครับได้ครับ
2: ไปขอจักรยานหน่อย
3: เอาละ
1: เหมือนเดิมนะครับก็จัดเท้าไว้ที่เดิมปึ๊บลองกลางแขนข้างนู้นก็ได้ครับเพื่อการตรงตัวนิดนึงพร้อมไหมครับ
3: ครับ
1: เดี๋ยวตบมือหนึ่งทีนะครับ
2: เอียง
1: พร้อมไหมครับ
2: ครับผม
1: ก้าวไป19ครับค่อยๆครับดีขึ้นแล้วครับดีขึ้นแล้วรู้สึกว่าดีขึ้นแล้วแรงจากมือผมรู้สึกน้อยลงพักก่อนครับพักก่อนครับเท้าขนาดกับพื้นค่อยๆครับดีขึ้นไหมครับ
3: ครับผม
1: ขอตบมือหนึ่งทีครับ
3: ใช่ครับ
1: แป๊บนึงดีขึ้นครับพร้อมแล้วก็พุ่งตัวไปข้างหน้าเพื่อลงครับ
3: 1 2
1: นั่นแหละครับ

0: ใหญ่เป็นการออกกำลังกายที่ดีแถมยังได้ทำการทดลองวิทยาศาสตร์สนุกๆที่ช่วยบริหารสมองอีกด้วยได้พัฒนาทั้งร่างกายและสมองแล้วแบบนี้มาช่วยกันตอบคำถามสนุกๆ กันดีกว่าคำถามก็คือล้อของจักรยานประเภทถนนเสือภูเขาและ BMX มีความเหมือนหรือแตกต่างกันยังไงส่งจดหมายมาตอบตามที่อยู่นี้หรือจะส่งมาทางอีเมลและ Facebook Fanpage ของรายการเราก็ได้ครับคนที่ตอบได้สั้นสั้นและชัดเจนที่สุดและได้รับคัดเลือกจากทางรายการ3คนรับไปเลยเสื้อยืดสุดเทพแบบนี้ส่วนคำถามสุดป่วนครั้งหน้า
1: ทำไมหมาต้องใช้ลิ้นกินน้ำ
0: คำถามใกล้ตัวที่สุดป่วนกวนใจแบบนี้ยิ่งน่าสงสัยใช่ไหมล่ะครับยิ่งสงสัยมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีนะครับเพราะความสงสัยบวกกับวิทยาศาสตร
1: ์เท่ากับความรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด
0: แล้วพบกันใหม่เมื่อสงสัยคราวหน้าสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์พลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาร์เซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดิน

เอ็นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: วัสดีครับกระผมพันธการมาลา
1: สวัสดีค่ะณัฐยาทองดวงค่ะ
2: สวัสดีค่ะดิฉันพิชญานินคุ้มครองค่ะ
3: สวัสดีค่ะดิฉันนิธิพรศรีนาคค่ะ
4: สวัสดีค่ะดิฉันสุวชัยบรรพเชิดพวกเราเป็นนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
0: วันนี้พวกเราขออนุญาตพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการวางแผนทางภาษีอากรเพราะพวกเรานะครับเป็นนักศึกษาสาขาการบัญชีเราจึงเรียนเกี่ยวกับการทำบัญชีและเกี่ยวกับการภาษีมาอย่างหลากหลายวิชาครับและก่อนหน้านี้นะครับมีข่าวโด่งดังเกี่ยวกับพ่อค้าและแม่ค้านะครับที่ถูกกรมสรรพากรเรียกเก็บภาษีย้อนหลังครับจากการขายของทั้งขายแบบหน้าร้านและออนไลน์นะครับที่มีการชำระเงินด้วยการโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารครับ
4: ถ้าคิดจะขายของออนไลน์ก็ต้องหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของภาษีด้วยนะคะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเพราะหลายคนอาจจะกำลังขายของออนไลน์อยู่หรือสนใจที่จะขายของออนไลน์เพราะยุคนี้นะคะเป็นยุคของมีเดียหลายคนอาจจะเจอกับภาวะโควิด-19หลายคนก็อาจจะกำลังเว้นระยะห่างและทำให้อาจจะไม่อยากจะเดินห้างจึงเป็นโอกาสที่ดีนะคะในการขายของออนไลน์
0: ใช่ครับถ้าเราเข้าไปใน Facebook เนี่ยเราจะเจอพ่อค้าแม่ค้ามาไลฟ์สดขายของออนไลน์กันอย่างเยอะแยะเลยล่ะครับ
5: ค่ะใน Instagram ก็มีนะคะอย่างเช่นการขายกระเป๋าเครื่องสำอางเสื้อผ้ามีเยอะแยะเลยค่ะ
6: บางท่านอาจจะสงสัยกันใช่ไหมล่ะคะว่าเราจะเสียภาษียังไงคิดภาษียังไงแล้วจะไปเสียที่ไหนแล้วถ้าจะไม่เสียจะได้ไหมแล้วกรมสรรพากรจะรู้ไหมแล้วเขาจะรู้ได้ยังไง
4: ถ้าอย่างนั้นตามเรามาเลยค่ะเดี๋ยวพวกเราจะเล่าให้ฟังแบบง่ายๆไม่ซับซ้อนหรือเพื่อนๆจากสถาบันอื่นได้รับฟังแล้วอยากจะเพิ่มเติมประเด็นหรือเพิ่มเติมเนื้อหาหรือเรื่องราวเกี่ยวกับการเสียภาษีจากการขายของออนไลน์หรือช่วยคอมเมนต์แนะนำไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะคะถือว่าเป็นการช่วยกันให้ความรู้แก่ผู้ชมทุกท่านค่ะ
7: พี่ตัวเองมีเพื่อนที่เจอปัญหาขายของออนไลน์มาแล้วเนี่ยช่วยเล่าให้ฟังได้ป่ะแต่ไม่ต้องเอ่ยชื่อก็ได้นะ
0: คืองี้เพื่อนเราอะเรียนจบปวช.ใช่ไหมแต่นักก็ไม่ได้เรียนต่อหรอกผันตัวไปเป็นแม่ค้าออนไลน์ขายพวกอาหารเสริมคอลลาเจนกาแฟลดน้ำหนักอะไรพวกเนี้ยขายเยอะแยะเลย
5: ถามจริงขายที่ไหนหรอขายออนไลน์เนี่ยนะ
0: ขายทางเพจ Facebook ของนางนี่แหละนางก็ไลฟ์ขายเกือบทุกวันนะคนก็เข้ามา CF ของนางทุกวันพอนางขายได้นางก็ไปส่งของที่ไปรษณีย์เคอรี่แฟตของขนส่งอะไรพวกเนี้ย
6: ขายดีไหมล่ะเธอแล้วยอดขายประมาณไหนหรอ
0: แรกๆก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะแต่พอไปรู้ว่าต่อมาก็ขายได้เฉลี่ยต่อเดือนละเป็นแสนบางเดือนก็หลายแสนเลยนะก็เพราะว่านางคงทั้งสวยพูดเก่งน่ารักบุคลิกดีและที่สำคัญนะสินค้าของนางแต่ละอย่างราคาดีมากเลยล่ะ
8: ต่างปุ้ยเลยอยากไปขายด้วยเลยอ่ะ
0: อุ้ยเตรียมออกรถกระบะไว้รอขนของเลยไม่ถามซ้ำนะขายของได้เงินเยอะเอาไปเลี้ยงพ่อแม่ซื้อที่ดงที่ดินยังได้เลยนะ
5: แล้วปัญหามันเกิดจากตรงไหนหรอ
6: เราขอเดาได้ปะ
0: แต่บอกก่อนนะเรื่องนี้มันหลายปีมากแล้วใช่ครับณประเทศของเรามีการออกกฎหมายให้มีการส่งข้อมูลในการโอนเงินเข้าบัญชีมากกว่า 3,000 ครั้งต่อปีครับ
6: หรือ400ครั้งต่อปีมียอดเงินเกิน2ล้านบาทให้แก่กรมสรรพากร
4: เพราะการขายของออนไลน์ส่วนใหญ่มักใช้วิธีการโอนเงินผ่านธนาคารพาณิชย
6: ์จริงๆแล้วกฎหมายไม่ได้กำหนดแค่ธนาคารพาณิชย์อย่างเดียวนะแต่กฎหมายระบุถึงสถาบันการเงินรวมๆด้วยแหละ
5: สรรพากรก็เอาข้อมูลจากที่ได้รับจากสถาบันการเงินนี่แหละมาเรียกเก็บภาษีออนไลน
6: ์เธอจริงๆแล้วอ่ะคนที่ขายของหน้าร้านเขาไม่ได้ขายออนไลน์เขาก็เสียภาษีกันมานานแล้วนะ
4: ใช่ๆจริงด้วยก็ทุกคนก็ต้องเสียภาษีเหมือนกันสิเนาะแล้วภาษีที่เสียไปอ่ะก็เอาไปพัฒนาประเทศนี่แหละ
5: จ้าแม่ไม่กลัวก็ได้แล้วมันเป็นยังไงต่ออยากรู้มากเลยอ่ะไหนเล่าต่อหน่อยสิ
0: แต่ก็มีคนรู้จักมาเตือนนางนะว่าจริงๆแล้วนางต้องเสียภาษีอ่ะเพราะการขายของเนี่ยเป็นเงินได้พึงประเมินประเภทที่8ตามมาตรา40ตามประมวลรัษฎากร
5: ไหนบอกว่าวันนี้จะพูดง่ายๆไงแล้วมีมาตราเข้ามาเนี่ยมันเริ่มยากแล้วนะ
4: เธอก็เงินได้พึงประเมินเนี่ยก็คือกฎหมายประมวลรัษฎากรซึ่งแบ่งออกเป็น8ประเภทตามที่เราเรียนมาไง
6: ก็เงินได้จากการขายของออนไลน์ก็ถือว่าเป็นเงินได้ประเภทที่8นั่นแหละ
4: โอ้
0: นางก็เลยไปปรึกษาผู้ที่รู้ผู้รู้เนี่ยเขาก็พานางไปหาเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรเลยนะเพราะเงินได้ของนางเนี่ยปีหนึ่งอ่ะเป็นล้านเลยนะ
4: แล้วเกินล้าน800,000บาทไหมอ่ะ
0: เกินอยู่แล้ว
6: เอ้านั้นนางก็ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยละสิ
0: ใช่แ
9: ภาษีมูลค่าเพิ่มนี่แหละร้อยละ7หนักด้วยนะพอคิดจากยอดขาย
1: เอายอดขายไปคูณ7หารด้วย107ไปเลยจ้านั่นแหละภาษีมูลค่าเพิ่มที่ต้องเสีย
5: อ้าวแล้วนางทำไงต่อ
9: นางก็ต้องไปเสียสิโทษอ่ะมีทั้งทางอาญาทั้งทางแพ่งเลยนะขืนปล่อยไว้อ่ะแย่แน่พอมีทั้งเบี้ยปรับเงินเพิ่มหลายอย่างโอ๊ยนางคงไม่ปล่อยไว้หรอก
1: นี่ก็เลยเป็นสาเหตุของการบันทึกเรื่องราวและการแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นในวันนี้นะคะ
10: ถูกต้องนะคะ
1: ค่ะถ้าเพื่อนๆที่ไม่ได้เรียนบัญชีหรือไม่ค่อยมีความรู้ทางภาษีนะคะแต่วางแผนว่าจะขายของออนไลน์แนะนำให้วางแผนภาษีด้วยค่ะ
6: วางแผนให้ดีตั้งแต่เริ่มเลยนะคะขอให้คิดเลยว่าภาษีเป็นต้นทุนอย่างหนึ่งของธุรกิจค่ะ
11: เริ่มคิดอย่างนี้เลยเนาะจะได้สบายใจ
6: ใช
11: ่คือเราต้องเสียภาษีตั้งแต่แรกอยู่แล้ว
4: แล้วเริ่มจากตรงไหนดีล่ะการวางแผนภาษีเนี่ย
9: เราก็ต้องมาดูก่อนไงว่าของที่เราจะขายอ่ะเสียภาษีอะไรบ้างเสียภาษีมูลค่าเพิ่มไหม
5: มันมีด้วยหรอคะว่าขายของแล้วไม่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
1: ก็ที่เราเรียนมาด้วยกันไงขายพืชผลทางการเกษตรขายทุเรียนสดทุเรียนแกะอะไรอย่างเงี้ยที่ส่งตามบ้านตามตลาดแต่ว่ารับเงินค่าทุเรียนเป็นการโอนเข้าบัญชีอ่ะจำได้ปะ
6: ขายดีมากลูกค้าเยอะมากแล้วก็มีเงินโอนเข้าบัญชีเกินกว่าปีละ 3,000 ครั้งเลยนะ
9: ก็ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มไงแต่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแทน
4: ขายสัตว์ขายปุ๋ยขายอาหารสัตว์อ่ะพวกเนี้ยไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
9: ก็ถ้าเรารู้แล้วว่าสินค้าที่เราขายเนี่ยเข้าขายที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเราก็ต้องมาประมาณอีกว่าเราจะขายได้เท่าไหร่ต่อปี
5: อ้าวแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราขายได้เท่าไหร่ต่อปี
9: ก็นั่นไงเราถึงต้องวางแผนเพราะการขายแรกเริ่มเนี่ยไม่มีใครรู้หรอกว่าเราจะขายได้เท่าไหร่ต่อปี

0: เราจึงต้องวางแผนก่อนตอนแรกเราก็ต้องขายในนามบุคคลธรรมดาไปก่อนก็ได
1: ้แล้วธุรกิจเราอ่ะเกิดปังขึ้นมาแล้วทำท่าว่ายอดขายของเราจะเกิน 1.8 ล้านต่อปีอันเนี้ยต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มแน
2: ่ๆพอยอดขายของเราอ่ะมีแนวโน้มที่จะถึง 1.8 ล้านบาทเราก็ต้องมีเรื่องที่จะต้องให้วางแผนกันอีกแล้ว
3: แบบวางแผนไปใช้เงินบัญชีคนอื่นอย่างเงี้ยหรอ
1: แบบกระจายเงินได้ไปให้คนอื่นเงี้ยหรอจะได้เสียภาษีน้อยๆ
2: อันนี้เราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันอ่ะ
0: เดี๋ยวมั่นใจแล้วนะว่าจะทำอย่างนั้นน่ะต้องอย่าลืมนะว่าฐานข้อมูลของกรมสรรพากรอ่ะเขามีการใช้ Big Data ใช้ AI แน่ใจแล้วจะทำอย่างเงี้ยว่าจะรอดตัวไปได้อ่ะ
1: อย่าทำอะไรที่ต้องเสี่ยงขนาดนั้นเลยไหมไหนจะเบี้ยปรับไหนจะเงินเพิ่มถ้าพลาดขึ้นมานะได้ไม่คุ้มเสียแน่ๆ
4: ถ้ายอดขายเราเจริญเติบโตขึ้นมาแนะนำให้ไปจดเป็นนิติบุคคลนะและจดเป็นผู้ประกอบการในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มด้วย
3: จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเป็นบริษัทเป็นห้างส่วนเงี้ยหรอเรื่องใหญ่เลยนะ
0: เราก็ถึงต้องมาดูไงว่าทำแบบไหนแล้วคุ้มกว่ากันเพราะการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเนี่ยหักค่าใช้จ่ายได้เยอะกว่าการประกอบการแบบบุคคลธรรมดานะเพราะบุคคลธรรมดาเนี่ยหักค่าใช้จ่ายแบบเหมาได้แค่ 60% เองในกรณีการขายของเนี่ยนะ
3: แล้วจดที่ไหนล่ะจดทะเบียนนิติบุคคลเนี่ย
4: จดที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและสำนักงานธุรกิจการค้าที่มีอยู่ทั่วประเทศเลย
2: เราสามารถจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลได้ทางออนไลน์ก็ได้เลยนะเข้าไปที่เว็บไซต์ dbd.go.th ทำตามขั้นตอนได้เลยไม่ยุ่งยากเหมือนเมื่อก่อนแล้ว
3: แล้วการจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการในภาษีมูลค่าเพิ่มล่ะจดที่ไหน
2: พีทรู้ปะ
0: ก็จดที่สรรพากรพื้นที่ลพบุรีไงที่เนี่ยเขามีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำตลอดเลยนะหรือไม่ก็ทุกจังหวัดอ่ะก็จะมีสรรพากรพื้นที่อยู่แล้ว
5: สามารถจดได้เลย
0: ใช่
4: ข้อดีของการจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มมีดียังไงพีทอธิบายให้ฟังได้ปะ
0: เพราะการเป็นผู้ประกอบการในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยสามารถทำให้เราขอใบภาษีแบบเต็มรูปจากผู้ที่ขายสินค้าให้เราซึ่งเราตรงเนี้ยเราเอามาหักกับภาษีขายในแต่ละเดือนได้ด้วยนะ
3: แล้วผู้ที่ขายสินค้าเนี่ยจะต้องเป็นผู้ประกอบการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มได้ไหมจ
2: ๊ะแน่นอน
3: แสดงว่าเราก็ไม่ควรจะซื้อของจากผู้ประกอบการที่ไม่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรอคะ
2: ใช่เพราะว่าผู้ประกอบการที่ไม่ได้จดแบตก็ไม่มีสิทธิ์ออกใบกำกับภาษีให้เราเราก็เครดิตภาษีซื้อไม่ได้นะ
0: นี่แหละการทำธุรกิจมีภาษีเป็นต้นทุนตัวสำคัญตายเราเลยต้องวางแผนแบบนี้ไง
4: วางแผนภาษีดีแล้วอย่าลืมลงบัญชีกันด้วยนะคะเป็นบุคคลธรรมดาก็ลงบัญชีแบบง่ายๆก็ได้ค่ะรายรับหน้าหนึ่งรายจ่ายหน้าหนึ่งแล้วที่สำคัญซื้อของจากใครอย่าลืมพอหลักฐานและเก็บไว้ให้ดีด้วยนะคะ
1: ก็เพราะว่าการขายของออนไลน์สามารถเลือกหักค่าใช้จ่ายได้2วิธีวิธีแรกคือการหักเหมาและอีกวิธีนึงคือการหักตามจำเป็นและสมควรนั่นก็คือการหักตามความเป็นจริงนั่นเอง
2: โอ้ได้ความรู้ขึ้นเยอะเลยเนาะพวกเราเนาะ
1: ใช
6: ่วิธีคิดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากการขายสินค้ามี2วิธีนะคะ1วิธีเงินได้สุทธิ2. วิธีเงินได้พึงประเมินค่ะวิธีที่1นะคะก็คือวิธีเงินได้สุทธิภาษีเท่ากับเงินได้สุทธิคูณกับอัตราภาษีค่ะต่อไปเรามาดูตารางการคำนวณอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากันนะคะสำหรับปีภาษี2560จนถึงปัจจุบันค่ะประเทศไทยของเรามีการคิดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแบบก้าวหน้านะคะผู้ที่มีเงินได้สุทธิ 300,000 บาทแรกจะต้องเสียอัตราภาษีร้อยละ5โดยเราจะแบ่ง 300,000 แรกเป็น2ช่วงนะคะก็คือ 150,000 บาทแรกกับ 150,000 บาทหลังโดย 150,000 บาทแรกเราจะไม่มีการเสียอัตราภาษีกันนะคะเราจะมาเสียใน 150,000 บาทหลังในอัตราร้อยละ5ค่ะต่อไปนะคะผู้ที่มีเงินได้สุทธิ 300,000 บาทแต่ไม่เกิน 500,000 บาทเราจะต้องเสียอัตราภาษีร้อยละ10ผู้ที่มีเงินได้สุทธิ 500,000 บาทแต่ไม่เกิน 750,000 บาทจะต้องมีการเสียอัตราภาษีร้อยละ15ผู้ที่มีเงินได้สุทธิ 750,000 บาทแต่ไม่เกิน1ล้านบาทจะต้องเสียอัตราภาษีร้อยละ20ผู้ที่มีเงินได้สุทธิ1ล้านบาทแต่ไม่เกิน2ล้านบาทจะต้องเสียอัตราภาษีร้อยละ25ผู้ที่มีเงินได้สุทธิ2ล้านบาทแต่ไม่เกิน5ล้านบาทจะต้องเสียอัตราภาษีร้อยละ30และสุดท้ายนะคะผู้ที่มีเงินได้สุทธิ5ล้านบาทขึ้นไปจะต้องเสียอัตราภาษีร้อยละ35ค่ะต่อไปจะเป็นการคำนวณรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายนะคะโดยเราสามารถเรียกทั้งรายได้เงินได้หรือว่าการขายสินค้านะคะโดยเราจะหักค่าใช้จ่ายในอัตรา 60% และเราก็เรียกว่าเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายค่ะโดยเราจะมีการหักค่าลดหย่อนดังนี้นะคะก็คือการหักค่าลดหย่อนส่วนตัว

0: เราสามารถหักได้ 60,000 บาทการหักค่ารถหย่อนคู่สมรสเราสามารถหักได้ 60,000 บาทคู่สมรสเราต้องมีการจดทะเบียนตามกฎหมายที่กำหนดไว้นะคะต่อไปค่ารถหย่อนต่อไปนะคะก็คือบุตรค่ะบุตรคนแรกเราเสียใน 30,000 บาทคนที่2คนที่3เราก็สามารถเสียเพิ่มได้อีก 30,000 บาทค่ะต่อไปค่ารถหย่อนตัวต่อไปนะคะก็คือค่าคลอดบุตรค่ะเราสามารถลดหย่อนค่าคลอดบุตรได้ในจำนวน 60,000 บาทค่ะตัวต่อไปนะคะก็คือค่าเบี้ยประกันชีวิตค่ะหักได้เท่าที่จ่ายจริงแต่ต้องไม่เกิน 100,000 บาทนะคะตัวต่อไปนะคะก็คือดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเราสามารถหักได้เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 100,000 บาทเช่นเดียวกันค่ะและตัวสุดท้ายนะคะก็คือค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาเราสามารถเสียได้คนละ 30,000 บาทค่ะ
1: ค่าลดหย่อนตัวสุดท้ายที่เราสามารถที่จะนำมาใช้ประโยชน์ให้ภาษีของเราเนี่ยมีจำนวนที่ลดลงก็คือค่าลดหย่อนจากการที่เราไปซื้อกองทุนรวมนะคะซึ่งกฎหมายปงวสดากรปัจจุบันนี้นะคะที่เราสามารถที่จะวางแผนภาษีไปซื้อกองทุนรวมได้เนี่ยนะคะจะมีกองทุนรวมอยู่2ประเภทนะคะก็คือกองทุนรวมประเภท SSF กับกองทุนรวม RMF นะคะกองทุนรวม SSF เนี่ยก็คือสามารถที่จะหักลดหย่อนได้เต็มที่นะคะไม่เกิน 200,000 บาทโดยเราจะสามารถซื้อได้นะคะซื้อกองทุนประเภท SSF ได้สูงสุด 30% ของเงินได้นะคะ 30% ของเงินได้สำหรับกองทุน RMF นะคะกองทุน RMF เนี่ยก็สามารถซื้อได้สูงสุด 30% ของเงินได้เหมือนกันนะคะกองทุน RMF จะซื้อได้จะหักลดหย่อนได้นะคะจะหักลดหย่อนได้ไม่เกิน 500,000 บาทหลังจากหัก SSF ออกแล้วพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือถ้าเราซื้อ SSF ไปแล้ว 200,000 เราก็จะซื้อ RMF แล้วหักลดหย่อนได้อีกเต็มที่ก็คือ 300,000 บาทนะคะนี่ก็คือเป็นการหักลดหย่อนอีกรายการหนึ่งที่เราสามารถจะวางแผนภาษีให้เราเสียภาษีน้อยลงนะคะส่วนค่าลดหย่อนตัวสุดท้ายก็คือเรื่องของเงินบริจาคนะคะเรื่องเงินบริจาคเนี่ยเราก็ต้องวางแผนเพราะว่าการบริจาคให้กับสถาบันการศึกษาโรงเรียนเนี่ยนะคะเราจะสามารถหักลดหย่อนได้2เท่าก็คือบริจาค1บาทแต่เราจะสามารถนำมาหักลดหย่อนได้2บาทนะคะ อันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องวางแผนนะคะเพื่อให้การเสียภาษีของเรานั้นเนี่ยถูกต้องตามกฎหมายแต่ว่าครบถ้วนนะคะถูกต้องตามกฎหมายแต่ว่าประหยัดที่สุด
0: พวกเราในฐานะนักศึกษาบัญชีก็ไม่อยากให้ทุกท่านต้องเกิดปัญหาจากการเสียภาษีย้อนหลังเพราะเราควรจะเอาเงินจำนวนนั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์จะดีกว่านะคะ
2: หากทุกท่านมีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์หรือข้อคิดเห็นประการใดกรุณาคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยครับพวกเราขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมวิดีโอนี้สวัสดีครับ

สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านในวันนี้นะครับเราคงจะปฏิเสธไม่ได้ว่าการซื้อขายของบนโลกออนไลน์นั้นแสนจะง่ายดายแล้วก็สะดวกรวดเร็วเป็นอย่างมากซึ่งการที่เราจะขายสินค้าได้นั้นต้องทำการจูงใจผู้บริโภคให้เกิดความสนใจในสินค้าของเราและสิ่งแรกที่จะสามารถสื่อสารเรื่องราวของสินค้าได้ก็คือภาพถ่ายสินค้าที่สวยงามเห็นแล้วจะช่วยกระตุ้นความอยากซื้อของผู้บริโภคขึ้นมาในทันทีการถ่ายภาพคือศิลปะการเล่าเรื่องอย่างหนึ่งที่สามารถสื่อสารอารมณ์และบุคลิกของสินค้าได้ในวันนี้นะครับทางสาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัลมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีก็ได้นำเทคนิคในการถ่ายภาพสินค้าประเภทอาหารง่ายๆมานำเสนอให้กับคุณผู้ชมทุกท่านโดยการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่สุดแสนจะซิมเปิลที่สามารถหาได้

งานภายในบ้านของเรามาประกอบฉากเพื่อเล่าเรื่องให้กับสินค้ารวมถึงเทคนิคการจัดองค์ประกอบภาพและการจัดแต่งง่ายๆทั้งหมดนี้จบครบในโทรศัพท์มือถือเพียงเครื่องเดียวของเรานี่เองครับวันนี้เราจะแนะนำเทคนิคการถ่ายภาพอย่างแรกที่ช่วยเล่าเรื่องราวของสินค้าได้แก่การวางองค์ประกอบหลักของภาพโดยการใช้เทคนิคจุดตัด9ช่องการทำแบบนี้จะเพิ่มจุดนำสายตาให้กับผู้ชมและทำให้สินค้าที่เราถ่ายภาพมามีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้นถือเป็นพระเอกเลยครับอย่างแรกเลยเรามาเริ่มที่การตั้งค่ากล้องในโทรศัพท์มือถือของเรากันครับเราจะหาจุดตัด9ช่องก่อนครับโดยไปที่กล้องเข้าไปที่การตั้งค่าของกล้องเลื่อนหาคำว่าจุดตัด9ช่องจากนั้นกดเปิดขึ้นมาครับตอนนี้บนหน้าจอโทรศัพท์ก็จะปรากฏเป็นตารางเส้นตัดกัน9ช่องและมีจุดตัด4จุดอยู่ตรงกลางเวลาเราจัดองค์ประกอบภาพให้วางสินค้าอยู่จุดกึ่งกลางจุดตัดทั้ง4จุดนี้จะทำให้สินค้าของเราอยู่ในจุดที่น่าสนใจมากที่สุดครับเมื่อรู้หลักการจัดองค์ประกอบภาพด้วยการใช้จุดตัด9ช่องเพื่อทำให้ภาพสินค้าของเราเป็นพระเอกเท่านั้นยังไม่พอครับเราลองผูกเรื่องราวให้กับสินค้าของเราด้วยเพราะสินค้าที่มีเรื่องราวจะทำให้ผู้บริโภครู้สึกจดจำและกระตุ้นความสนใจให้ซื้อสินค้าได้ครับเราลองมาผูกเรื่องราวให้กับสินค้าอย่างแรกที่ผมนำมาใช้เป็นตัวอย่างกันก่อนเลยครับได้แก่เครื่องปรุงอาหารที่เรียกว่าเครื่องดำเป็นเครื่องปรุงสมุนไพรของชาวไทเบิ้งบ้านโคกสลุงจังหวัดลพบุรีชาวไทเบิ้งใช้เครื่องดำเพื่อประกอบอาหารหลากหลายเมื่อเป็นเครื่องปรุงอาหารเราจะเล่นใหญ่สักนิดหนึ่งนะครับลองนึกภาพตามนะครับว่าถ้าเครื่องดำอยู่แค่ในขวดโหลเราจะนึกออกไหมครับว่าถ้านำไปปรุงอาหารแล้วจะน่าทานสักแค่ไหนเพราะฉะนั้นเราจะนำตะไคร้ใบมะกรูดพริกแห้งและส่วนประกอบอื่นๆของเครื่องดำจัดไว้ในกระจาดแบบนี้ให้สวยงามจับต้มกระดูกอ่อนมาสักชามแล้วเติมเครื่องดำลงไปแหมแค่เห็นภาพก็ทำให้รู้สึกหอมกลิ่นของสมุนไพรชวนให้น้ำลายไหลขึ้นมาทันทีเลยครับซึ่งภาพถ่ายจะสวยงามก็ขึ้นอยู่กับการจัดแสงด้วยนะครับเราเอาโคมไฟอ่านหนังสือมาใช้จัดแสงแบบง่ายๆเรียบร้อยแล้วเราก็ถ่ายภาพสินค้าของเราได้เลยครับเลือกจัดองค์ประกอบภาพให้ตัวสินค้าอยู่ตรงตำแหน่งของจุดตัด9ช่องง่ายๆแค่นี้เลยครับเราก็จะได้ภาพถ่ายเครื่องดำกับเมนูที่เห็นแล้วน่าทานขนาดนี้ไว้ลงขายสินค้าออนไลน์ได้แล้วครับผมตัดภาพจากอาหารเมื่อสักครู่เรามาต่อกันกับขนมไทยๆอย่างขนมชั้นกันครับเราจัดแสงด้วยโคมไฟอ่านหนังสือโดยใช้หลอดเดย์ไลท์เพื่อให้ได้แสงขาวสวยใสลองจัดขนมชั้นวางในกระจาดเล็กๆรองด้วยใบไม้สดอย่างวันนี้ผมใช้ใบทองกวาวดูแล้วมันได้ฟีลความเป็นไทยดีครับผมเลือกดอกทองกวาวสักดอกหนึ่งวางไว้ข้างๆขนมชั้นเพื่อให้มีสีสันสะดุดตาตัดกับสีของขนมชั้นดูแล้วน่าทานมากครับเราเลือกจัดองค์ประกอบในภาพให้ขนมชั้นอยู่ตำแหน่งจุดตัด9ช่องที่มุมซ้ายล่างและเราจะเว้นด้านบนขวาเอาไว้เพื่อใส่ข้อความครับเมื่อเราได้ภาพถ่ายที่สวยถูกใจแล้วเราเข้ามาที่โปรแกรมแต่งภาพในโทรศัพท์มือถือของเราเลือกภาพที่ชอบขึ้นมาเพื่อเพิ่มข้อความและรายละเอียดต่างๆของสินค้าเราเช่นใส่ชื่อเบอร์โทรศัพท์มือถือเพื่อสั่งซื้อสินค้าและเปลี่ยนสีให้เป็นโทนเดียวกันเพราะคราวนี้เราจะคุมโทนสีให้เป็นโทนเดียวกันกับสีของขนมชั้นครับก็จะสวยไปอีกแบบเสร็จแล้วก็กดบันทึกครับเราก็จะได้ภาพสินค้าที่พร้อมลงขายแล้วครับถูกใจกันหรือเปล่าครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับพอได้ไอเดียดีๆในการถ่ายภาพสินค้าของท่านเองบ้างหรือยังถ้าอย่างนั้นเรามาดูกันอีกสักหนึ่งตัวอย่างนะครับตัวอย่างนี้เป็นน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นในขวดใสจากตำบลทะเลชุบศรผมจัดไฟด้วยหลอดเดย์ไลท์เช่นเดิมครับสำหรับสินค้าที่เป็นขวดใสหรือเป็นน้ำใสๆแบบนี้มีเรื่องให้ต้องระวังคือเราต้องไม่ใช้แบล็คกราวด์ที่มีสีสันนะครับเพราะจะทำให้สินค้าของเรามีสีที่ผิดเพี้ยนไปนั่นเองครับจึงจำเป็นต้องเลือกแบล็คกราวด์ที่มีสีอ่อนๆหรือเป็นสีเลยครับเรามาผูกเรื่องราวให้กับน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นของเรากันสักหน่อยนะครับเรานำลูกมะพร้าวมาประกอบฉากเพื่อบอกกับลูกค้าถึงแหล่งที่มาของน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นขวดนี้ที่สกัดแบบเพียวๆบริสุทธิ์จากผลมะพร้าวครับ

สร็จแล้วนะครับใช้เวลาไม่นานเลยใช่หรือเปล่าครับคุณผู้ชมผ่านไป3ตัวอย่างง่ายๆใช้เวลาไม่นานเลยใช่ไหมครับไอเดียที่นำมาสาธิตให้ชมกันในครั้งนี้ก็ไม่ยากเช่นกันผมได้เลือกใช้อุปกรณ์ที่หาได้ง่ายๆภายในบ้านหยิบเอาโคมไฟอ่านหนังสือมาช่วยในการจัดแสงแม้ว่าเราจะใช้เพียงโทรศัพท์มือถือในการถ่ายภาพแต่เราก็สามารถถ่ายภาพสินค้าของเราให้ออกมาสวยได้ด้วยตัวเองนะครับและที่สำคัญที่สุดสินค้าของเราต้องมีเรื่องราวที่สามารถสื่อสารบุคลิกสินค้าของเราออกมาได้ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของลูกค้าได้อย่างแน่นอนครับหวังว่าวันนี้คุณผู้ชมจะได้ไอเดียดีๆไปใช้ในการถ่ายภาพสินค้าของตัวท่านเองกันนะครับแล้วก็ขอให้ขายดิบขายดีกันทุกคนเลยครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะวันนี้นะคะสาขาวิชานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจะมาบอกเทคนิคการถ่ายภาพสินค้าด้วยกล้องโทรศัพท์มือถือแบบง่ายๆค่ะวันนี้นะคะเราจะนำเสนอเป็นของใช้จากชุมชนมาเป็นตัวอย่างในการถ่ายภาพของเราในวันนี้ค่ะก็จะมีเป็นพิมพ์เศษน้ำสมุนไพรต่างหูและก็ชุดผ้าทอมือค่ะโดยเรานะคะก็จะนำเสนอตั้งแต่การตั้งค่ากล้องรวมไปถึงเทคนิคการถ่ายภาพด้วยรูปแบบต่างๆค่ะซึ่งเรานะคะก็สามารถที่จะนำรูปภาพของเราเนี่ยไปโฆษณาบนช่องทางออนไลน์ทำให้สินค้าของเราเนี่ยมีความน่าสนใจมากขึ้นค่ะและก็ช่วยเพิ่มยอดขายให้ปังขึ้นอย่างแน่นอนค่ะเทคนิคแรกของเราในวันนี้นะคะนั่นก็คือการจัดพ็อปค่ะเราจะใช้มือถือเพียงเครื่องเดียวมาเนรมิตให้สินค้าของเรามีความน่าสนใจจนลูกค้าต้องรีบเอฟกันรัวๆมาที่เทคนิคแรกของเราในวันนี้กันนะคะนั่นก็คือการจัดพ็อปค่ะไอเลือกพิมพ์เศษน้ำในขวดแก้วน่ารักน่ารักแบบนี้ค่ะแต่เราจะใช้การจัดพ็อปด้วยอุปกรณ์ธรรมดาธรรมดาที่เราสามารถหาได้ภายในบ้านมาทำให้สินค้าของเราดูโดดเด่นค่ะด้วยอุปกรณ์เหล่านี้นะคะนั่นก็คือฟอยล์หลอดไฟเดย์ไลท์และไฟฉายค่ะเรานะคะเลือกใช้ฟอยล์มาเป็นฉากหลังและเราเนี่ยก็จะวางกระดาษฟอยล์ให้ห่างจากตัวสินค้าของเราค่ะเพื่อที่เวลาถ่ายนะคะกระดาษฟอยล์ที่เราจัดเป็นฉากหลังเนี่ยจะได้อยู่นอกระยะชัดค่ะไอเลือกใช้ไฟฉาย LED ส่องมาจากทางด้านข้างนะคะก็จะทำให้ขวดแก้วของเราเนี่ยดูสวยงามแบบนี้ค่ะเมื่อได้ภาพมาแล้วนะคะเราก็แค่เลือกภาพที่เราคิดว่าปังที่สุดมาค่ะแล้วเรานะคะก็ใช้โปรแกรมแต่งภาพพื้นฐานในโทรศัพท์ของเราใส่รายละเอียดของสินค้าลงไปตรงพื้นที่ที่เราเลือกไว้ค่ะ

วเดียวนะคะเราก็จะได้ภาพถ่ายสินค้าพร้อมลงโฆษณาทางโซเชียลแล้วค่ะเทคนิคที่2นะคะที่เราจะมาทำความเข้าใจในวันนี้นะคะนั่นก็คือการจัดองค์ประกอบของภาพด้วยจุดตัด9ช่องค่ะซึ่งวิธีการตั้งค่าจุดตัด9ช่องในโทรศัพท์ของเรานะคะเพียงแค่ไปที่ตั้งค่าหรือสัญลักษณ์รูปฟันเฟืองค่ะเลื่อนหาคำว่าตารางหรือจุดตัด9ช่องแล้วแต่รุ่นโทรศัพท์ที่เราใช้นะคะเลือกเปิดก็จะปรากฏนะคะเป็นตารางที่มีเส้นแนวตั้งแนวนอนซึ่งตรงที่เส้นแนวตั้งตัดกับแนวนอนนี่เองแหละค่ะเราเรียกว่าจุดตัด9ช่องไอเลือกต่างหูซึ่งมีขนาดเล็กทำมาจากผ้าขาวม้าทอมือของชาวไทยเบิ้งบ้านโคกสลุงจังหวัดลพบุรีค่ะโดยการนำผ้าขาวม้ามาต่อยอดเพื่อสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทเสื้อผ้ากระเป๋าและเครื่องประดับเป็นสินค้าชุมชนที่สื่อสาร

ินค้าที่ดูดีมีองค์ประกอบสวยงามแบบนี้ก็ยังดูธรรมดาใช่ไหมคะเรามาลองให้สาวๆน่ารักน่ารักใส่ต่างหูดูค่ะมีนางแบบมาใส่ต่างหูให้ดูแมทกับชุดกระโปรงจากผ้าขาวม้าทอมือของชาวไทเบิ้งเป็นเทคนิคช่วยนำเสนอให้ลูกค้าสามารถมองเห็นความสวยงามของต่างหูเมื่อได้ลองสวมใส่จริงๆแล้วยังไปช่วยเพิ่มจินตนาการให้กับลูกค้าราวกับว่าลูกค้าเป็นผู้ใส่ต่างหูนี้เองค่ะมาที่การจัดองค์ประกอบค่ะใช้การเลือกจุดตัด9ช่องร่วมกับการถ่ายแบบแฟชั่นที่สำคัญนะคะการถ่ายสินค้าชิ้นเล็กๆแบบนี้เราห้ามเสียดายเลยค่ะเราจะไม่ถ่ายให้เห็นภาพกว้างมากเกินไปแบบนี้นะคะให้เลือกถ่ายแบบโคสอัพเพื่อให้เห็นสีสันหรือลวดลายของสินค้าที่ชัดเจนค่ะกิ๊บเก๋ขึ้นมาทันทีเลยใช่ไหมคะและเทคนิคสุดท้ายนะคะที่เราจะมาแนะนำกันในครั้งนี้นั่นก็คือการใช้แสงธรรมชาติค่ะเพราะแสงธรรมชาตินะคะเป็นแสงที่นุ่มนวลค่ะซึ่งจริงๆแล้วนะคะการใช้แสงธรรมชาติเหมาะกับการถ่ายภาพสินค้าทุกชนิดเลยค่ะเพียงแค่เราต้องเลือกใช้ช่วงเวลาให้เหมาะสมพอสภาพแสงในช่วงเวลาที่ต่างกันก็จะให้อารมณ์ของการถ่ายภาพที่แตกต่างกันด้วยค่ะอย่างชุดผ้าทอมือโทนสีตัวชุดนี้นะคะถ้าเราเลือกถ่ายแบบทั่วไปใช้แค่แสงธรรมชาติถึงจะได้สีสันที่สวยสมจริงแต่ก็ยังดูธรรมดาใช่ไหมล่ะคะงั้นแบบนี้เรายังสามารถถ่ายสินค้าของเราให้ปังกว่านี้ได้ค่ะโดยเราจะเพิ่มเรื่องราวให้กับสินค้าเรามาสร้างการสื่อสารเรื่องราวบุคลิกให้กับสินค้าทำให้มีเรื่องราวที่น่าดึงดูดใจและน่าจดจำค่ะสอดคล้องกับบุคลิกของลูกค้าเป้าหมายเพื่อที่จะบอกว่าชุดผ้าทอมือกับสาวๆก็แมทกันได้ค่ะก็จะช่วยให้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นว่าสินค้าแบบไหนเหมาะกับบุคลิกตัวเองค่ะดูดีขึ้นมาทันทีน่ารักพอไหมคะกันบ้างคะสำหรับเทคนิคการถ่ายภาพของเราในวันนี้ง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะไอเชื่อนะคะว่าทุกท่านเนี่ยสามารถที่จะนำเทคนิคของเราในวันนี้เนี่ยไปปรับใช้ในการถ่ายภาพสินค้าได้ด้วยตัวเองค่ะก็ขอให้ยอดขายนะคะปัง

สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนางานกราฟิกด้วย Canva กันนะคะซึ่ง Canva คือแพลตฟอร์มสำหรับออกแบบงานกราฟิกที่ช่วยเรื่องของการดีไซน์งานต่างๆเช่นงานโฆษณาการทำโปสเตอร์การทำงานนำเสนอหรือตกแต่งรูปภาพเพื่อโพสต์ลงโซเชียลมีเดียมีการให้บริการ2ช่องทางช่องทางแรกคือเว็บไซต์และอีกหนึ่งช่องทางคือแอปพลิเคชันบนมือถือเราสามารถดาวน์โหลดได้ที่ Play Store และ App Store ค่ะและสามารถใช้งานได้ฟรีมีเทมเพลตและรูปภาพช่วยในการออกแบบเยอะแยะมากมายซึ่งช่วยให้งานดีไซน์ของเราออกมาดูดีมากที่สุดแม้ว่าเรานั้นจะไม่มีความรู้ในเรื่องของการออกแบบหรืองานศิลปะก็สามารถใช้งานได้ค่ะข้อดีของเจ้า Canva มีหลักๆดังนี้เหมาะสำหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานด้านงานกราฟิกที่ต้องการออกแบบชิ้นงานด้วยตนเองเหมาะสำหรับนักเรียนนักศึกษาที่ต้องการเครื่องมือออกแบบที่ง่ายและสวยงามเหมาะสำหรับธุรกิจที่กำลังมองหาเครื่องมือเพื่อช่วยในการออกแบบและสามารถทำงานร่วมกันได้เมื่อเรารู้จักเกี่ยวกับ Canva แล้วเราไปเริ่มต้นการใช้งานกันเลยค่ะขั้นตอนแรกของการเข้าสู่เว็บไซต์ Canva ให้เรามาที่หน้า Google และพิมพ์คำว่า Canva ลงไปค่ะ

0: จากนั้นเลื่อนลงมาจนเจอคำว่าเริ่มต้นใช้งาน Canva คลิกเข้าไปได้เลยค่ะสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยใช้งานให้สมัครใช้งานด้านมุมขวาเราสามารถสมัครการใช้งานผ่านบัญชี Google บัญชี Facebook หรือสามารถสมัครด้วยบัญชีอีเมลอื่นๆตามที่เราต้องการค่ะสำหรับผู้ที่เคยใช้งานแล้วเรามาเข้าสู่ระบบกันเลยค่ะในที่นี้เราจะเข้าสู่ระบบผ่านบัญชี Google นะคะจากนั้นให้เลือกบัญชีตามที่เราสมัครไว้ค่ะเมื่อเราเข้าสู่ระบบมาแล้วหน้าตาของเจ้าเว็บไซต์ Canva จะมีลักษณะดังนี้ค่ะเรามาดูส่วนประกอบด้านบนกันก่อนนะคะเครื่องหมาย question mark คือส่วนช่วยเหลือเมื่อเราพบข้อสงสัยสามารถมาที่ส่วนช่วยเหลือตรงนี้ได้ค่ะฟันเฟืองคือการตั้งค่าบัญชีเราสามารถเปลี่ยนรูปโปรไฟล์และแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของเราได้ตรงนี้ค่ะปุ่มสร้างงานออกแบบจะเป็นการนำพาเราไปสร้างงานออกแบบกราฟิกค่ะรูปโปรไฟล์ตรงนี้จะเป็นการแสดงสถานะและข้อมูลส่วนตัวของเราไว้ค่ะต่อมามาดูองค์ประกอบทางด้านซ้ายมือกันบ้างนะคะงานออกแบบของคุณจะโชว์งานทั้งหมดที่เราได้ทำไว้ค่ะที่แชร์กับคุณจะเป็นงานที่ผู้อื่นนั้นแชร์มาให้เราค่ะโฟลเดอร์ของคุณจะเป็นการจัดหมวดหมู่งานที่เราได้ทำไว้ถังขยะเป็นที่ที่รวมงานออกแบบที่เราได้ลบทิ้งไปค่ะการสร้างทีมเป็นการสร้างทีมเพื่อให้ผู้อื่นได้เข้ามาทำงานร่วมกับเราค่ะสุดท้ายชุดเครื่องมือนั้นสามารถใช้งานได้ในเฉพาะ Canva แบบ Pro เท่านั้นค่ะเรามาดูหน้าหลักของเจ้าเว็บไซต์ Canva กันบ้างนะคะหน้าหลักตรงนี้จะแสดงประเภทของงานกราฟิกมีให้เราเลือกเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวด้านล่างจะเป็นการโชว์งานออกแบบล่าสุดของเราที่ได้ทำไว้ค่ะต่อมาเป็นเรื่องของราคานะคะเราสามารถใช้ Canva ในรูปแบบฟรีแล้วก็แบบ Pro ที่เสียเงินซึ่งเจ้า2ตัวนี้จะมีฟังก์ชันในการทำงานข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันออกไปค่ะต่อมาเป็นแม่แบบหรือว่าเทมเพลตสำเร็จรูปมีเทมเพลตให้เลือกใช้กว่า 250,000 แบบเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธุรกิจการตลาดการเรียนรู้มีรายละเอียดยิบย่อยลงไปอีกเราสามารถเลือกใช้ได้ทั้งแบบฟรีและแบบเสียเงินนะคะสังเกตง่ายๆจากมุมขวาด้านล่างถ้าขึ้นสกุลเงินแบบนี้เราต้องชำระเงินก่อนทำการแก้ไขถ้าไม่มีสกุลเงินขึ้นแบบนี้แสดงว่าเป็นแบบฟรีเราสามารถทำการแก้ไขได้เลยค่ะโดยทั้ง2ตัวนี้นะคะเราสามารถกดติดดาวไว้เพื่อเป็นเทมเพลตที่ถูกใจเวลาจะนำมาใช้งานทำให้มองหาได้ง่ายค่ะในแถบของค้นพบตรงนี้นะคะจะเป็นมีเดียที่ทาง Canva มีให้ไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายไอคอนหรือว่าฟีเจอร์ต่างๆนะคะเขาจะจัดหมวดหมู่มาให้เราเลยค่ะเราสามารถคลิกเลือกหมวดหมู่ที่เราต้องการได้เลยค่ะค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการแนะนำเครื่องมือที่ใช้ในการตกแต่งนะคะเมื่อเราได้ประเภทงานกราฟิกที่ถูกใจแล้วให้เราเลือกเมนูแรกค่ะจะเป็นเมนูแม่แบบนะคะจากนั้นให้เราเลือกแม่แบบที่เราถูกใจขึ้นมาค่ะหลังจากนั้นนะคะเราสามารถแก้ไขวัตถุต่างๆที่อยู่บนงานของเราได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของวัตถุและข้อความตามเมนูด้านบนนี้ค่ะเมนูแรกนะคะเป็นเมนูฟอนต์ค่ะเราสามารถปรับแต่งฟอนต์ได้ค่ะเมนูถัดมานะคะจะเป็นลงขนาดของฟอนต์ค่ะเราสามารถปรับขนาดฟอนต์ให้เล็กให้ใหญ่ได้ค่ะส่วนตัว A ตรงนี้นะคะจะเป็นสีของข้อความค่ะเราสามารถเปลี่ยนสีได้ค่ะส่วนตัว B นะคะจะเป็นตัวหนาของข้อความค่ะและตัว I นะคะจะเป็นตัวเอียงของข้อความค่ะอันนี้จะเป็นการจัดแนวนะคะระหว่างซ้ายขวาและกลางค่ะต่อไปนะคะจะเป็นรายการย่อหน้าของข้อความค่ะอันนี้จะเป็นระยะห่างของข้อความนะคะเราสามารถปรับระยะห่างระหว่างตัวอักษรและระยะบรรทัดได้ค่ะอันนี้จะเป็นเอฟเฟกต์เพิ่มเติมนะคะที่เราสามารถปรับแต่งข้อความเพิ่มเอฟเฟกต์เข้าไปในข้อความค่ะส่วนนี้จะเป็นเคลื่อนไหวนะคะเราสามารถใส่เอฟเฟกต์เคลื่อนไหวได้เลยค่ะ
1: ในเมนูองค์ประกอบเราสามารถคลิกเข้าไปที่องค์ประกอบและพิมพ์ค้นหาองค์ประกอบได้เลยค่ะอันนี้จะเป็นองค์ประกอบที่

0: เราค้นหามานะคะในเมนูอัปโหลดเราสามารถอัปโหลดสื่อจากคอมพิวเตอร์ลงใน Canva ได้ค่ะอันนี้จะเป็นรูปภาพที่เราอัปโหลดลงมานะคะในเมนูภาพถ่ายจะเป็นภาพถ่ายสำเร็จรูปที่ใน Canva ได้ค่ะในเมนูข้อความจะมีตั้งแต่หัวเรื่องใหญ่ยันหัวเรื่องย่อยนะคะแล้วก็จะมีฟอนต์ที่เป็นสำเร็จรูปมาให้ค่ะเราสามารถปรับแต่งและแก้ไขได้ค่ะในเมนูสไตล์จะเป็นชุดโทนสีที่เราปรับแต่งพื้นหลังของงานเราได้นะคะโดยการที่คลิกไปเรื่อยๆค่ะ
1: เรามาดูตัวอย่างในการสร้างงานกราฟิกกันเลยค่ะ
0: เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19วันนี้เราจะมาออกแบบโปสเตอร์เกี่ยวกับโควิด-19ให้ดูกันนะคะอันดับแรกให้มาที่โปสเตอร์ค่ะคลิกเข้ามาเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะเขาก็จะมีแม่แบบมาให้เราเลือกมากมายเลยนะคะเราอยากได้แม่แบบไหนหรือถูกใจนะคะให้กดเข้าไปทำการแก้ไขได้เลยค่ะอันนี้ก็เป็นแม่แบบที่เราชอบนะคะจะเห็นได้ว่าเขาจะมีลายน้ำของ Canva นะคะเราสามารถลบออกได้เลยค่ะส่วนชุดข้อมูลตรงไหนที่เราไม่ชอบนะคะก็ลบออกได้เช่นเดียวกันค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเราได้ทำการเตรียมข้อมูลมาไว้แล้วค่ะขออนุญาตไป copy ข้อมูลเลยนะคะ

ชุดข้อมูลตรงนี้นะคะเราสามารถปรับแต่งฟอนต์ได้นะคะโดยการคุมแท็บดำค่ะและมาที่ฟอนต์ค่ะและเราก็เลือกฟอนต์ที่เราชอบนะคะมาใส่ในโปสเตอร์ของเราค่ะสามารถปรับขนาดฟอนต์ได้ค่ะหรือจะจัดแนวของชุดข้อมูลก็ได้นะคะ

แบบนี้ค่ะหรือเราจะทำการเปลี่ยนสีตัวอักษรก็ได้นะคะโดยการคุมแท็บดำเช่นเดิมค่ะและมาที่ตัว A ตรงนี้นะคะเปลี่ยนสีข้อความค่ะนี่ก็คือสีที่เราเปลี่ยนมานะคะเราอยากได้องค์ประกอบเพิ่มเติมนะคะให้มาที่องค์ประกอบด้านนี้ค่ะเขาก็จะมีองค์ประกอบมากมายเลยนะคะให้เราเลือกได้เลยค่ะหรือถ้าเราอยากจะค้นหานะคะก็มาที่ช่องค้นหาด้านบนนี้ได้เลยค่ะพิมพ์คีย์เวิร์ดที่เราจะต้องการค้นหาได้เลยนะคะ

องค์ประกอบตรงนี้นะคะเราสามารถปรับแต่งได้นะคะจะย่อขยายก็ได้เหมือนกันค่ะหรือจะมากดที่พลิกตรงนี้นะคะคือพลิกแนวนอนพลิกแนวตั้งนะคะได้หมดเลยค่ะหรือจะปรับแต่งสีก็ได้นะคะโดยมาที่สีค่ะเพิ่มองค์ประกอบเข้าไปนะคะเพื่อให้โปสเตอร์ของเราดูโดดเด่นมากขึ้นค่ะองค์ประกอบตรงนี้นะคะเราสามารถปรับสีให้จางลงได้นะคะโดยมาที่โปร่งใสตรงนี้ค่ะและปรับขาวลงค่ะ

ท่านี้นะคะก็จะเป็นการตกแต่งโปสเตอร์โควิดของเราเสร็จแล้วนะคะวิธีการเซฟนะคะให้มาที่จุด3จุดค่ะและกดดาวน์โหลดค่ะเปลี่ยนนามสกุลไฟล์ให้เป็น JPEG นะคะหรือ JPG ค่ะหลังจากนั้นนะคะให้กดดาวน์โหลดอีก1ครั้งค่ะเท่านี้ก็จะเป็นการเสร็จสิ้นในการจัดทำโปสเตอร์แล้วนะคะ

ค่ะในส่วนต่อไปนะคะเราก็จะมาทำในหัวข้อของการ์ดวันสำคัญต่างๆค่ะเมื่อเข้ามาในหน้าหลักนะคะก็จะเจอเทมเพลตต่างๆนะคะให้เราเลือกไปที่การ์ดพอคลิกเข้ามานะคะก็จะเจอแม่แบบหลากหลายนะคะทุกคนสามารถเลือกใช้ได้เลยค่ะจะมีทั้งแบบฟรีและเสียเงินนะคะเมื่อทุกคนเจอการ์ดที่ต้องการแล้วนะคะทุกคนคลิกได้เลยค่ะค่ะในส่วนของหน้านี้นะคะทุกคนสามารถแก้ไขได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นตัวหนังสือฟอนต์หรือสีภาพพื้นหลังต่างๆนะคะแล้วก็จะมาแก้ไขตัวหนังสือค่ะโดยการดับเบิลคลิกเปลี่ยนชื่อได้เลยค่ะค่ะตรงนี้มันโล่งไปนะคะเราก็จะมาเพิ่มรูปภาพค่ะให้ทุกคนคลิกไปที่องค์ประกอบค่ะคลิกที่ค้นหานะคะเราจะมาเพิ่มแหวนกันค่ะให้ทุกคนพิมพ์หาได้เลยค่ะค่ะรูปภาพตรงนี้นะคะสามารถหมุนหรือจะย่อก็ได้ค่ะเราจะมาไว้ตรงกึ่งกลางนะคะค่ะต่อไปเราก็จะมาเพิ่มรูปภาพอีกนะคะเราจะมาเพิ่มดอกไม้ค่ะให้เราพิมพ์หาได้เลยค่ะให้เราเลือกรูปภาพที่ถูกใจนะคะตรงนี้นะคะสามารถหมุนหรือจะย่อก็สามารถทำได้ค่ะ

ข้างต่อไปนะคะเราก็จะมาเพิ่มวันที่กันค่ะให้เราคลิกไปที่ข้อความค่ะคลิกที่เพิ่มหัวเรื่องย่อยค่ะพิมพ์วันที่ได้เลยค่ะดับเบิ้ลคลิกนะคะสามารถเปลี่ยนฟอนต์ได้ค่ะให้เลือกฟอนต์ที่ถูกใจได้เลยค่ะค่ะเราก็จะมาย่อตัวหนังสือให้เล็กลงนะคะถ้าทุกคนจะเปลี่ยนสีนะคะให้ดับเบิ้ลคลิกค่ะเลือกเปลี่ยนสีได้เลยค่ะเราก็จะมาใช้สีนี้นะคะให้เราเอามาไว้ตรงข้างล่างนะคะค่ะถ้าเสร็จแล้วนะคะให้คลิกไปที่จุด3จุดค่ะคลิกดาวน์โหลดให้เลือกประเภทของไฟล์นะคะเป็น JPEG ค่ะคลิกดาวน์โหลดค่ะแค่นี้นะคะก็จะได้การ์ดวันสำคัญต่างๆแล้วค่ะและในหัวข้อต่อไปนี้นะคะก็จะเป็นหัวข้อของการทำงานนำเสนอในรูปแบบของวิดีโอนะคะไปที่ค้นหาค่ะและพิมพ์คำว่านำเสนอนะคะค่ะและในหน้านี้นะคะก็จะเป็นหน้าของการทำงานนำเสนอนะคะจะมี2รูปแบบค่ะรูปแบบแรกนะคะจะเป็นรูปแบบของการทำสไลด์โชว์นะคะเขาจะสไลด์ให้ดูจากหน้าที่1ถึงหน้าที่10เลยนะคะและรูปแบบที่2นะคะก็จะเป็นรูปแบบของวิดีโอนะคะจะขึ้นไอคอนวิดีโอตรงนี้นะคะเราสามารถคลิกไปเพื่อดูตัวอย่างของเทมเพลตนี้ได้เลยค่ะและเมื่อเราเจอเทมเพลตที่เราชื่นชอบหรือถูกใจแล้วนะคะเราสามารถกดติดดาวไว้เพื่อเป็นตัวเลือกในการใช้ให้เหมาะกับงานเรามากที่สุดนะคะจากนั้นนะคะให้ไปที่หน้าหลักค่ะแล้วไปที่โฟลเดอร์ของคุณนะคะไปที่ติดดาวแล้วค่ะในหน้านี้นะคะจะเป็นเทมเพลตทั้งหมดที่เราได้กดติดดาวไว้นะคะทางนี้นะคะเราขอเลือกใช้เป็นเทมเพลตนี้ค่ะกดใช้แม่แบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะกดใช้3หน้าทั้งหมดค่ะค่ะแล้วเมื่อขึ้นหน้าต่างแบบนี้แล้วนะคะเราก็ทำการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลได้เลยค่ะทั้งนี้นะคะรูปภาพนี้ได้ติดลายน้ำนะคะเราจะไม่สามารถดาวน์โหลดออกไปได้นะคะต้องทำการชำระเงินก่อนนะคะเราจะทำการทดลองใช้งานฟรีนะคะเราก็ต้องลบรูปภาพหรือองค์ประกอบที่ติดลายน้ำออกนะคะและใช้เป็นองค์ประกอบที่เป็นการใช้งานฟรีแทนค่ะแล้วก็ไปที่องค์ประกอบนะคะแล้วก็พิมพ์คำว่ารูปร่างนะคะเราก็เลือกองค์ประกอบมาแล้วก็ออกแบบตกแต่งในหน้านี้ได้เลยค่ะและเราสามารถเปลี่ยนสีขององค์ประกอบนี้ได้นะคะ

เสร็จแล้วนะคะให้เราไปที่กรอบรูปภาพนะคะแล้วก็คลิกที่กรอบค่ะจากนั้นนะคะไปที่อัปโหลดค่ะทั้งนี้นะคะเราได้ทำการอัปโหลดรูปภาพเข้ามาแล้วนะคะให้เราเลือกที่รูปภาพแล้วก็ทำการคลิกซ้ายค้างไว้นะคะแล้วก็ลากมายังตำแหน่งที่เราต้องการได้เลยค่ะตรงนี้นะคะรูปภาพยังไม่อยู่ทางของวัตถุนะคะเราก็ทำการขอบภาพตัดนะคะแล้วก็เลื่อนให้ตรงกับวงกลมค่ะแล้วก็กดเสร็จแล้วนะคะจะได้แบบนี้นะคะแล้วถ้าเราต้องการให้รูปภาพกับพื้นหลังนะคะเป็นสีโทนเดียวกันให้เราคลิกขวาค่ะแล้วก็ใช้สีกับเพจนะคะตรงนี้จะเป็นความแตกต่างที่มันเกิดขึ้นนะคะแล้วก็กดสลับไปเรื่อยๆจนเราจะเจอโทนสีที่เราถูกใจนะคะขอใช้เป็นเทมเพลตนี้นะคะในหน้าถัดไปนะคะก็ทำการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูลได้เหมือนเดิมเลยค่ะแต่ทางนี้นะคะเราจะขอลบหน้านี้ออกไปเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะต่อไปนะคะก็ทำการลบภาพที่ติดลายน้ำออกเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ไปหาที่องค์ประกอบเหมือนเดิมนะคะไปที่รูปหน้า

ข้อมูลตรงนี้ก็แก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดหรือดีเทลได้ตามใจชอบเลยนะคะแล้วก็ให้เราทำการเพิ่มวิดีโอค่ะไปที่อัปโหลดนะคะแล้วก็วิดีโอตรงนี้ค่ะซึ่งเราได้ทำการอัปโหลดวิดีโอเข้ามาแล้วนะคะคลิกไปที่วิดีโอค่ะแล้วก็คลิกซ้ายเหมือนเดิมนะคะลากเข้ามายังวัตถุที่เราต้องการเลยค่ะเราสามารถเปลี่ยนสไตล์โทนของเทมเพลตเราได้นะคะให้ไปที่สีค่ะแล้วก็กดสลับสีได้ตรงนี้นะคะขอเลือกเป็นโทนนี้ค่ะเสร็จแล้วนะคะในการนำเสนอวิดีโอของเราสามารถใส่เสียงเข้าไปได้นะคะไปที่เสียงตรงนี้ค่ะแล้วก็เลือกเสียงนะคะเราสามารถกดทดลองฟังได้จากไอคอนด้านนี้ก่อนนะคะแล้วถ้าเราถูกใจซาวด์เสียงนั้นแล้วเราก็คลิกเลือกไปที่เสียงนี้ค่ะเสร็จแล้วนะคะเราจะทำการทดลองเล่นวิดีโอก่อนนะคะคลิกที่ปุ่มเล่นด้านบนนี้เลยค่ะ

0: ค่ะเมื่อเราออกแบบและตกแต่งงานนำเสนอของเราเสร็จแล้วนะคะเราสามารถดาวน์โหลดได้เลยค่ะและมีอีกหนึ่งช่องทางที่แนะนำนะคะให้ไปที่จุด3จุดนะคะและหาคำว่า Microsoft PowerPoint ตรงนี้นะคะซึ่งเราสามารถดาวน์โหลดออกไปและทำการนำเสนอผ่านซอฟต์ PowerPoint ได้ค่ะแค่นี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นแล้วนะคะขอบคุณค่ะ
1: มีข่าวดีมาบอกค่ะสำหรับนักเรียนนักศึกษาและคณะครูอาจารย์ทุกท่านได้รับสิทธิพิเศษเป็น Canva Education หรือสำหรับการศึกษานั่นเองซึ่งสามารถใช้งานแบบโปรได้อย่างฟรีๆเลยและสามารถทำงานร่วมกันระหว่างอาจารย์และนักเรียนได้อีกด้วยถือว่าเป็นสิทธิพิเศษที่ไม่ควรพลาดเลยทีเดียวถ้าอาจารย์หรือเพื่อนๆคนใดสนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่ Canva Education นะคะสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: Smart Farm นวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนคุณเคยได้ยินเรื่อง Smart Farm กันบ้างไหมครับ Smart Farm เป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีสมัยใหม่และงานด้านเกษตรเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับเกษตรกรโดยกลยุทธ์การทำ Smart Farmนอกจากจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วยังช่วยให้เกษตรกรสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตนส่งเสริมการดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรน่าสนใจมากเลยใช่ไหมครับเราลองมาดูวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในสมาร์ทฟาร์มสามารถทำด้วยกันได้3วิธีครับ 1. การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานคือการนำเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเช่นการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงรวมถึงระบบควบคุมอัตโนมัติต่างๆเช่นระบบจ่ายน้ำอัตโนมัติเพื่อลดภาระการทำงานของเครื่องจักรอุปกรณ์และเป็นการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์เท่าที่จำเป็นทำให้เราสามารถลดการใช้พลังงานลงในขณะที่ยังคงคุณภาพการผลิตไว้ได้ด้วยครับ 2. การใช้พลังงานทดแทนคือการนำพลังงานทดแทนรูปแบบต่างๆเช่นใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์โดยการใช้โซลาร์เซลล์เป็นแหล่งพลังงานผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าภายในฟาร์มได้นอกจากนี้ยังสามารถใช้เทคโนโลยีผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์และเศษอาหารมาหมักจนเกิดก๊าซที่เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนเพื่อใช้สำหรับการหุงต้มภายในครัวเรือนเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้อีกด้วยครับ 3. ระบบบริหารจัดการอัตโนมัติและเทคโนโลยีสมัยใหม่คือ

การนำระบบ Internet of Things IoT ในการเก็บข้อมูลการใช้พลังงานรวมภายในฟาร์มและข้อมูลการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบดูแลและวิเคราะห์การใช้พลังงานในภาพรวมอีกทั้งการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภายในฟาร์มยกตัวอย่างเช่นการใช้เซ็นเซอร์วัดค่าความชื้นและปริมาณน้ำในดินเพื่อใช้ในการคำนวณปริมาณและเวลาในการรดน้ำได้อีกส่วนสำคัญของการทำสมาร์ทฟาร์มคือการรวบรวมข้อมูลอย่างถูกต้องและแม่นยำเพื่อตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรและพลังงานภายในฟาร์มและสั่งงานมาที่ฟาร์มได้เช่นสั่งงานมาที่ระบบปั๊มน้ำให้รดน้ำแปลงเกษตรหรือสั่งงานให้โดรนบินสำรวจรอบพื้นที่การเกษตรทำให้ทราบการเปลี่ยนแปลงของพืชและฉีดพ่นปุ๋ยตรงจุดเฉพาะได้ครับด้วยการรวมแนวทางด้านนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนฟาร์มอัจฉริยะในประเทศไทยกำลังได้รับความนิยมและพัฒนาขึ้นเรื่อยๆจะสามารถขับเคลื่อนภาคเกษตรกรรมไปสู่อนาคตส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและยังส่งผลต่อผลผลิตโดยรวมของอุตสาหกรรมการเกษตรอีกด้วยครับ

วัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียน Coding for Better Life นะคะวันนี้ก็มาอยู่กับทีเชอร์ดาวนะคะอาจารย์ดาวสุภาราเชื้อโชติหรือว่าเด็กๆจะเรียกคุณครูดาวก็ได้นะคะก็ขอต้อนรับนักเรียนต้นทางที่นี่นะคะแล้วก็รวมทั้งนักเรียนปลายทางด้วยวันนี้หัวข้อที่เราจะมาเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะก็คือต่อได้ไหมต่ออย่างไรนะคะเป็นตอนที่1ต่อได้ไหมต่ออย่างไรมี2ตอนนะคะก็สนุกทั้ง2ตอนเลยฟังชื่อแล้วเด็กๆพอจะนึกออกไหมคะว่าเราจะมาต่ออะไรกันทีเชอร์เตรียมอุปกรณ์ไว้ให้นะคะสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะถ้าคุณครูอยู่ด้วยเราก็จะมีการใช้ทั้งสีไม้สีเทียนนะคะแล้วก็มีได้ตัดกระดาษด้วยนะคะก็อาจจะต้องเตรียมกรรไกรแล้วก็สีเทียนสีไม้ไว้นะคะสำหรับบทเรียนเรื่องนี้นะคะสิ่งที่นักเรียนจะได้ทำนะคะไปด้วยกันเลยมีทั้งหมด3ขั้นตอนด้วยกันขั้นแรกเลยก็คือทำค่ะลงมือทำนะคะเป็นสัญลักษณ์มือนั่นก็คือเราจะได้ลงมือทำไปด้วยกันนะคะเมื่อทำแล้วก็คิดตามนะคะในเรื่องนี้นะคะเราจะมีการพูดถึงการคิดตามลำดับขั้นตอนด้วยนะคะเด็กๆอย่าลืมนะคะว่าทุกๆการต่อทุกๆการสร้างของเรามันมีความสำคัญของลำดับด้วยสุดท้ายก็คือท้าทายค่ะได้ท้าทายอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูไปด้วยกันนะคะการท้าทายเนี่ยแน่นอนว่าเด็กๆก็จะได้สนุกไปด้วยนะคะสิ่งที่คุณครูทีเชอร์ดาวเตรียมมาวันนี้นะคะจะมีให้นักเรียนได้ไปจำแนกองค์ประกอบภาพได้สื่อสารการสร้างภาพนะคะด้วยการระบุจำนวนแล้วก็การใช้รูปเลขาคณิต2มิตินะคะที่เด็กๆเรียนกันมาแล้วใช่ไหมคะรูปเลขาคณิต2มิติก็ยังพอจำกันได้อยู่สุดท้ายก็สื่อสารลำดับการสร้างได้ค่ะ3อย่างนี้นะคะจำแนกสื่อสารการสร้างภาพแล้วก็สื่อสารลำดับการสร้างภาพค่ะมาดูรูปนี้นะคะเห็นรูปนี้ไหมคะเด็กๆคือรูปใช่แล้วค่ะเก้าอี้ทั้งหมด8ตัวนี้มีอะไรเหมือนกันบ้างคะมีเบาะใช่

ขาใช่ค่ะเอาไว้สำหรับนั่งถูกต้องค่ะมีคนบอกว่าเก้าอี้เบอร์5เป็นเก้าอี้ที่ไม่มีพนักพิงแต่ว่าที่เหลือมีพนักพิงหมดเลยเราจะเห็นว่าองค์ประกอบของเก้าอี้ที่ต้องมีคือขาเบาะนั่งพนักพิงอาจจะไม่ใช่สิ่งจำเป็นเพราะก็จะมีเก้าอี้บางตัวที่ไม่มีพนักพิงแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันของเก้าอี้ทั้ง8ตัวเลยก็คือคนสามารถนั่งได้นะคะมาดูรูปนี้บ้างรูปนี้เป็นเหมือนสัตว์อะไรคะใช่แล้วค่ะเป็นนกนะคะนกในภาพนี้มีองค์ประกอบของรูปเลขาคณิตเยอะมากๆเลยใครตอบได้บ้างว่ามีอะไรบ้างมีทั้งวงกลมวงรีสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมอยู่ตรงไหนนะคะใช่อยู่ตรงปากแหลมๆนะคะทีเชอร์จะแจกใบกิจกรรมนะคะในใบกิจกรรมจะเห็นว่าแผ่นที่1เนี่ยเป็นรูปเลขาคณิตทั้งหมดเนี่ยที่จะให้ดูแป๊บนึงนะคะว่าในบรรดารูปเลขาคณิตทั้งหมดเนี่ยสามารถเอาไปสร้างนกเมื่อครู่นี้ได้หรือเปล่ามีคนบอกว่าสร้างได้มีคนบอกว่าสร้างไม่ได้กลับไปดูรูปนกอีกทีนึงค่ะเมมโมรี่ไว้นะคะจำภาพนี้ไว้นะคะแล้วก็มาดูรูปเลขาคณิตเหล่านี้ค่ะเขามีองค์ประกอบเพียงพอที่จะทำให้เกิดนกตัวนี้ไหมบางคนบอกว่าใช่ยังไม่ได้เพราะว่าเขายังไม่มีตัววงรีใหญ่ๆสีเหลืองเป็นตัวนกนะคะเดี๋ยวเรามาทำไปด้วยกันค่ะนักเรียนทางไกลนะคะสามารถนำใบกิจกรรมแล้วลองมาจำแนกองค์ประกอบของนกได้นะคะว่าเราใช้รูปเลขาคณิตกี่แบบบ้างนะคะแล้วก็แต่ละแบบใช้อย่างละกี่อันนะคะก็สามารถเติมลงในใบงานได้เลยนะคะในนี้ทีเชอร์มีองค์ประกอบที่แอบหลอกถามด้วยมีอะไรที่เราไม่ใช้บ้างคะดาวเราใช้ไหมสี่เหลี่ยมแล้วสามเหลี่ยมมีตั้งสองแบบเราใช้ทั้งสองอันหรือเปล่านะคะลองตรวจสอบดูนะคะว่าการสร้างนกตัวนี้ต้องใช้อะไรบ้าง

0: พี่ก่อนนะคะอ่ะโอเคฟังทีเชอร์ก่อนนะโอเคเมื่อครู่นี้เราระบายสีเลือกรูปเลขาคณิตที่เราใช้ประกอบร่างเป็นนกแล้วทีนี้ทีเชอร์อยากรู้ว่าแต่ละองค์ประกอบเราใช้อย่างละกี่อันเขียนตรงในช่องสี่เหลี่ยมให้หน่อยนะคะเช่นเราใช้วงกลมเล็กๆกี่อันเราใช้สามเหลี่ยมแบบแหลมๆกี่อันเราใช้วงรีอันใหญ่ๆกี่อันและเราใช้วงรีอันเล็กกี่อันขอบคุณค่ะพี่ภูผาเดี๋ยวเอาวางไว้ที่โต๊ะเลยเติมแผ่นถัดมาได้เลยนะคะนักเรียนปลายทางสามารถใช้ใบงาน B05 ทำไปด้วยกันได้เลยนะคะขอบคุณค่ะโอ้มีเป็นนกสายลุงด้วยไม่เป็นไรนะคะให้หล่นไปเดี๋ยวที่เธอติดไหมขอบคุณค่ะมีเพื่อนเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเฉลยไปด้วยกันนะยังลบค่ะยังลบให้เต้นหน่อยเราเขียนตัวเลขค่ะตรงนี้ไม่ต้องระบายสีก็ได้นะคะเพราะเราระบายสีแล้วแต่ว่าเขียนตัวเลขลงตรงช่องสี่เหลี่ยมให้หน่อยว่าเราใช้วงกลมเล็กกี่อันโอเคเดี๋ยวนั่งที่ก่อนนะคะเดี๋ยวที่เชิญถามนะเดี๋ยวที่เชิญถามปะโอเคทุกคนพร้อมตอบหรือยังคะวงกลมเล็กใช้ทั้งหมดกี่อันคะ11อันจริงหรือเปล่านะพี่ลูกตากี่อันแล้วตัวปีกหรือแขนกี่อันห้าสองปีกเป็นเท่าไหร
1: ่
0: 10ก็เป็น11โอเคแล้วสามเหลี่ยมแบบนี้ล่ะ1อันวงรีวงใหญ่ๆล่ะวงรีวงเล็กๆล่ะโอเคพี่ๆเก่งกันมากๆเลยทีนี้ยากขึ้นเวลาที่เราจะต่อมันต้องเรียงจากล่างขึ้นบนเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเรียงผิดจะเกิดอะไรขึ้นยกตัวอย่างว่าถ้าทีเชอร์วางวงรีอันเล็กๆสีม่วงไว้ก่อนวางไว้ปุ๊บถ้าสมมุติเราวางวงรีขึ้นก่อนแล้วเราวางตัวนกสีเหลืองเป็นตัวที่สองปรากฏว่าม
1: ันจะทับ
0: แสดงว่าเราเรียงถูกไหม
1: ไม่
0: ถูกทีนี้เรามาลองเรียงกันให้ถูกดีไหมว่าขั้นที่หนึ่งในการสร้างนกจะเริ่มจากอะไร
1: วงรีใหญ่ๆ
0: ใครเห็นว่าเป็นตัวอื่นมีไหมมีใครเสนออันอื่นไหมพิณภาคะระวังอะไรก่อน
2: ต้องวางวงใหญ่ๆก่อนแล้วก็มันจะมาแล้วก็วาง
0: ใครคิดว่าวางวงรีวงใหญ่ๆก่อนสีเหลืองเป็นอันแรกยกมือขึ้นใครคิดว่าวางสามเหลี่ยมสีม่วงก่อนยกมือขึ้นโอเคมีสองคนถ้าเราสังเกตจะเห็นว่าสามเหลี่ยมตัวนี้มันอยู่ข้างใต้วงรีใช่ไหมเพราะฉะนั้นคนที่ตอบถูกก็คือสามเหลี่ยมถูกต้องค่ะเอาวางสามเหลี่ยมก่อนแล้วถัดมาเป็น
1: วงกลม
0: วางวงกลมเล็กๆตรงนี้เสร็จแล้วอะไรต่อคะ
1: แล้วก็วงกลมยาวไป
0: แล้วก็วงรีอันใหญ่ๆทีเชอร์จะลากเข้าไปอยู่ตรงนี้เลยนะอุ๊ยเริ่มเหมือนละแล้วต่อไปเป็นอะไรดีคะ
1: ปาก
0: วางแล้วแล้วต่อไปเป็นแล้วตาเอาตาไปก็ตาใช้รูปอะไรนะเอาวงกลมมาใส่ที่ตาอีกรอบนึงไม่เหมือนเท่าไหร่แต่ไม่เป็นไรแล้วอะไรอีกแล้วอะไรอีก
1: วงรี
0: ค่ะใช่เอาวงรีมาไว้ตรงนี้เป็นหรือยัง
1: ทำไมวงรีอันใหญ่ใหญ่สีเขียวมันเล็กกว่าค
0: ่ะไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเราทำแค่เหมือน
1: เอาวงกลมวางไว้สี่อัน
0: วางวงกลมต่อกันสี่อันได้เลยนะคะโอเคเราวางถ้าเราเห็นรอยทับเราจะเห็นว่ามันวางทับกันเรื่อยๆใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราวางผิดหรือวางก่อนหลังสลับกันมันจะเกิดเป็นนกหน้าตาแบบนี้ไหมไม่เพราะฉะนั้นลำดับสำคัญมากเลยนะคะ
1: แล้วก็
0: ขายอยู่นะ แสดงว่าเราเรียงลำดับได้ถูกนะคะ
1: แค่ห้าแบบ
0: ทีนี้ยากขึ้นอีกก็คือทีนี้ทีเชอร์จะให้เรียงเองเมื่อกี้เราช่วยกันเรียงใช่ไหมคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: โอเคค่ะเดี๋ยวทีเชอร์ไปเอานะคะโอเค
1: ทีเชอร์คือว่าใช้สีรังเทน
0: ได้ค่ะเมื่อกี้ได้เฉลยไปด้วยกันแล้วนะคะเราใช้วงกลมเล็กวงกลมเล็กเป็นอะไรเป็นตาใช่ไหมคะเราใช้ทั้งหมด1อันท้วนค่ะก็เขียนเลข1ลงไปแล้วก็ตัวสามเหลี่ยมตรงนี้ล่ะใช้1อันท้วนเหมือนกันวงกลมอันใหญ่ๆใช้1อันแล้วก็วงรีจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะเป็นปีกเล็กๆก็คือ1อัน1รูปนะคะเมื่อกี้เพื่อนบอกว่าผิดค่ะวงกลมเล็กมีเยอะกว่านั้นไหนลองมานับไปด้วยกันสิมีตา1อันแล้วแล้วก็มีตรงคล้ายๆปีกหรือมือของนกนะคะ1 2 3 4 5 5อันเข้าปีกทางด้านบนก็1 2 3 4 5รวมแล้ววงกลมเล็กเราใช้ไปทั้งหมด11อันนะคะไหนใครตอบถูกบ้างนักเรียนทางไกลตอบถูกกันหรือเปล่าคะทีนี้หลังจากที่เด็กๆได้รู้ว่าองค์ประกอบของนกมีอะไรบ้างเวลาเราต่อนกเนี้ยเราต่ออะไรก่อนคะวิธีสังเกตนะคะก็คือดูว่าการต่อเนี่ยเราเรียงลำดับจากล่างขึ้นบนเวลาเราวางเนี่ยเราก็จะต้องเอากระดาษอีกสีนึงมาทับนะคะลองดูว่าอะไรควรจะเป็นตัวล่างสุดในการต่อนกบางคนบอกว่าเป็นตัวสีเหลืองวงกลมวงรีใหญ่ๆสีเหลืองหรือเปล่าลองต่อดูนะคะนักเรียนทางไกลสามารถลองคิดดูได้นะคะว่าลำดับขั้นตอนการต่อจากล่างขึ้นบนควรจะเป็นอะไรนะคะเพื่อนบอกว่าต้องต่อปากก่อนเพราะว่าปากเนี่ยดูแล้วมันอยู่ล่างสุดเลยเราลองเรียงตามได้นะคะแล้วก็ตามด้วยวงกลมใหญ่ๆแล้วก็บางคนบอกว่าวงกลมใหญ่ๆก็ยังต่อไม่ได้เพราะว่าสังเกตแขนของนกหรือปีกของนกจะเห็นว่ามันอยู่ใต้วงกลมอีกนะเพราะฉะนั้นเรามาลองเรียงวงกลมก่อนนะคะเรียงไปเรื่อยๆเลยแล้วก็พอเรียงแล้วก็ค่อยต่อตัวสีเหลืองแล้วก็แขนอีกข้างนึงที่เป็นแขนด้านบนนะคะก็จะได้ตัวนกแบบนี้นะคะต่อไปรูปนี้รูปอะไรคะจริงเหรอ
1: ย
0: ังที่เธอยังไม่เคยสอนช้างใช้อะไรบ้างครับ
1: แต่เขาให้เป็นสีเหลืองก่อนเสาแล้วก็ใช้เป็นสีเหลืองใช้สีเหลืองเหมือนพ
0: ระใช้สีเหลืองเหมือนพระก่อนแล้วก็ใช้อะไร
1: วงกลม
0: เป็น
1: ตา
0: แล้วใช้อะไรอีก
1: สีเหลี่ยม
0: สีเหลี่ยมแบบนี้ใช่ไหมนักเรียนปลายทางสามารถทำใบงาน B05 ต่อได้นะคะซึ่งข้อ2ก็จะเป็นรูปช้างซึ่งสามารถลงสีนับจำนวนแล้วก็ลองดูว่าแต่ละองค์ประกอบใช้ไปจำนวนเท่าไหร่นะคะทีเชอร์ไม่นับให้เรามาดูก่อนว่าองค์ประกอบที่เป็นตัวช้างตัวใหญ่ๆเราใช้กี่อัน
1: หนึ่ง
0: ถูกต้อง1อันก็ตัวช้างอยู่นี่ไงแล้วตาที่เป็นรูปอะไรนะใช้กี่อันคะแล้วตัวช้างที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสล่ะคะ
1: ใช้ที่2
0: นับช่วยกันนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ถูกต้องถูกต้องใช้12อันคิดว่าที่มีให้ครบไหม
1: เกินด้วยใช
0: ่ครบอะไรเกินคะ
1: วงกลม
0: เกินมีอะไรเกินอีกไหม
1: ส
0: ี่เหลี่ยมผืนผ้าตรงนี้ใช้ไหม
1: ไม
0: ่ใช่โอเคทีนี้ทีเชอร์จะให้ระบายสีแล้วก็ตัดด้วยพร้อมไหม
3: นักเรียนปลายทางพร้อมที่จะทำใบกิจกรรมไปด้วยกันแล้วใช่ไหมคะงานนี้มีทั้งความสนุกแล้วก็ได้ใช้ความรู้ด้วยนะคะอย่าลืมว่าในใบกิจกรรมนะคะทีเชอร์อยากให้เราระบายสีแล้วก็ตัดส่วนประกอบต่างๆนะคะแล้วก็ดูว่า พี่ช้างตัวเนี้ยเขาจะมีองค์ประกอบเป็นรูปเลขาคณิตกี่แบบบ้างและแต่ละแบบใช้กี่รูปเติมในใบกิจกรรมให้ทีเชอร์ด้วยนะคะสำหรับการระบายสีนะคะทีเชอร์อยากให้เราได้ระบายตามแต่ที่ใจเราต้องการเลยนะคะช้างไม่จำเป็นต้องมีตัวเหมือนในแบบก็ได้ไม่ต้องใช้สีแบบในแบบก็ได้นะคะอาจจะใช้ตัวเป็นสีเทาสีชมพูสีเขียวสีที่หนูๆชอบได้หมดเลยค่ะแต่ว่าอย่าลืมนะคะว่าในองค์ประกอบของพี่ช้างตัวนั้นน่ะเขามีทั้งส่วนงวงส่วนขาส่วนตาส่วนหางเราจะระบายแต่ละส่วนให้มีสีต่างกันเพื่อที่เราจะได้นับชิ้นส่วนแต่ละส่วนได้ง่ายขึ้นนะคะไปละเลงสีเลือกสีตามใจชอบได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสีไม้หรือสีเทียนหรือสีช็อคใช้ได้หมดเลยนะคะเมื่อระบายเสร็จแล้วเราก็ตัดส่วนที่เราจะใช้ออกมานะคะพอเราตัดแต่ละส่วนออกมาแล้วนะคะคราวนี้เป็นงานที่จะต้องเลอะมือนิดนึงนะคะทีเชอร์อยากให้เราเตรียมกาวไว้ด้วยนะคะอาจจะเป็นกาวสติ๊กก็ได้กาวแท่งนะคะที่ใช้ง่ายๆหน่อยนะคะเราตัดแต่ละส่วนออกมาแล้วลองประกอบร่างให้เป็นพี่ช้างให้หน่อยค่ะพี่ช้างแบบในแบบเลยนะคะอย่าลืมว่าการวางขององค์ประกอบต่างๆวางจากล่างขึ้นบนนะคะยกตัวอย่างพี่ช้างตัวเนี้ยทีเชอร์ระบายลำตัวเขาเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีน้ำตาลอ่อนแบบนี้นะคะทีเชอร์วางไว้เป็นส่วนล่างๆสุดเลยตามมาด้วยส่วนงวงทีเชอร์ก็จะใช้สี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะแต่ว่าทีเชอร์ระบายสีแตกต่างจากแบบนิดนึงนะทีเชอร์ระบายสีฟ้านะคะแล้วก็เอาเขามาวางแต่ว่าวางไว้ข้างนอกก่อนแล้วเดี๋ยวพอประกอบเสร็จแล้วก็จะเอามาติดกาวให้เป็นพี่ช้างแบบดังในแบบเลยอย่าลืมว่าพี่ช้างมีตาด้วยนะคะตาจะวางเป็นลำดับที่เท่าไหร่ดีวางก่อนลำตัวได้ไหมนะหรือว่าวางหลังที่จะวางลำตัวแล้วนะคะอันนี้ก็อยากให้เราลองลำดับโดยที่ลำดับนี้ต้องวางจากล่างขึ้นบนนะคะอ้างอิงแบบได้เสมอเลยค่ะดูพี่ช้างต้นแบบได้นะคะถึงแม้จะสีต่างกันแต่เรารู้ใช่ไหมคะเพราะเราแยกส่วนแล้วว่าลำตัวเขาใช้รูปเลขาคณิตแบบนี้ส่วนงวงใช้รูปเลขาคณิตแบบนี้ส่วนขาใช้รูปเลขาคณิตแบบนี้ส่วนหางใช้แบบนี้ส่วนตาใช้แบบนี้นะคะนี่ก็คืออีกประโยชน์หนึ่งของการแยกส่วนนะคะทำให้เรารู้ว่าแต่ละส่วนเนี่ยประกอบไปด้วยองค์ประกอบย่อยอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรากลับไปดูเพื่อนๆนักเรียนต้นทางขมักเขม้นกับการระบายสีกันนะคะ

0: เรียนปลายทางนะคะก็อยากให้เด็กๆได้ลองตัดแล้วก็ลองประกอบรูปช้างเองดูซิว่าจะสามารถเรียงลำดับจากล่างขึ้นบนได้หรือเปล่าในการทำช้าง1ตัวนะคะที่หน้าตาคล้ายสิ่งนี้เลยนะโอเคใครระบายสีเสร็จแล้วก็มายืมกรรไกรทิชเชอร์ไปตัดนะ
1: ให้มีสีดำ
0: จะใช้สีเทียนก็ได้หรือว่าสีไม้ก็ได้นะ

ในใบกิจกรรมยังมีสิ่งที่อยากให้เด็กๆคิดเองต่อนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกรูปนึงที่ยากขึ้นมาหน่อยละยากขึ้นเพราะว่ามันมีจำนวนค่อนข้างเยอะแล้วก็เรียงซ้อนกันไปกันมาลองดูนะคะว่าเด็กๆจะสามารถบอกได้ไหมว่าลำดับการต่อเราจะเริ่มต่อจากอะไรก่อนสังเกตจากอะไรคะ

ลาต่อรูปเลขาคณิตที่ควรจะอยู่ด้านล่างสุดเป็นรูปอะไรดีเป็นตัวช้างใช่ค่ะตัวช้างเป็นอะไรนะคะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช่ค่ะหลังจากนั้นเราจะต่อเป็นงวงก็ได้เป็นขาก็ได้หรือว่าจะต่อตาก็ได้นะคะแต่ว่า

0: ครบละงวงที่ยาว5สี่เหลี่ยมจัตุรัสเสร็จแล้วเราเอาตัวช้างมาแปะทับเป็นยังไงคะไม่เป็นช้างแล้วนะคะตาหายไปแล้วนะคะดังนั้นเวลาเราวางตำแหน่งผิดหรือวางลำดับผิดผลลัพธ์ที่ได้ก็อาจจะไม่ใช่รูปที่เราคาดการไว้ก็ได้นะคะในใบกิจกรรมนะคะเด็กๆสามารถช่วยคุณครูคิดได้นะคะว่าวงกลมสี่เหลี่ยมจัตุรัสสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วก็วงรีเราใช้ทั้งหมดกี่รูปนะคะมานับไปด้วยกันนะคะวงกลมเป็นตาช้างใช้1รูปสี่เหลี่ยมล่ะคะสี่เหลี่ยมแบบเป็นจัตุรัสนะเป็นงวงถูกไหมคะ1 2 3 4 5 5รูปก็เขียนเลข5ลงไปนะคะแล้วอยู่ด้านขาที่เป็นขาของช้างมี1 2 3 4 5 5เหมือนกันก็จะเป็น5กับ5เป็น10แล้วบวกกับอีก2อันก็คือ12แล้วก็ใช้สี่เหลี่ยมผืนผ้า1อันท้วนนะคะเพื่อจะเป็นตัวช้างสุดท้ายวงรีมีไหมคะไม่มีก็เขียนเลข0ได้ค่ะเราก็จะเห็นว่าองค์ประกอบของช้างเวลาเราแยกออกมาปุ๊บเราก็จะได้รู้นะคะว่าแต่ละรูปเลขาคณิตอยู่ส่วนไหนของช้างบ้างอยู่ส่วนงวงอยู่ส่วนหางอยู่ส่วนขาอยู่ส่วนตัวแล้วก็อยู่หรือว่าอยู่ส่วนตาใบหน้านะคะสุดท้ายค่ะรูปนี้เป็นรูปนกมีคนบอกว่าเป็นนกที่สวยกว่าเวอร์ชั่นแรกนะคะนกตัวนี้มีวงกลมกี่อัน1อันถึงกันจริงหรือเปล่าวงกลมเนี่ยมันมีหลายขนาดนะคะ4อันไหน4อันอยู่ตรงไหนบ้างเดี๋ยวให้เพื่อนออกมานับดีกว่านะคะนักเรียนปลายทางสามารถดูรูปนกแล้วก็ลองดูไปด้วยกันนะคะว่าวงกลมนี้มันมีกี่ขนาดจริงๆแล้วก็เห็นหลายขนาดอยู่นะคะให้เวลาคิดสักพักหนึ่งนะคะมีคนยืนยันว่า4อันลองมานับดูค่ะก็ตัวนกใหญ่ๆสีเหลือง1อันใช่มีหัวนกเป็น2อันแล้วก็มีตาดำเล็กๆอาจจะเป็นสีดำสีน้ำตาลเข้มอีก2อันก็เป็น4อันแล้วมีอะไรอีกคะครึ่งวงกลมครึ่งวงกลมอยู่ตรงไหนอยู่ที่ตูดนกหรืออาจจะเป็นหางนกก็ได้นะคะแล้วมีเพื่อนบอกครึ่งวงรีอีก6อันตัวนี้จริงๆตอนแรกทีเชอร์มองเป็นครึ่งวงกลมนะคะแต่ว่าพอมาประกบกันแล้วจริงๆยังไม่เป็นวงกลมเป็นวงรีว่าครึ่งวงรีเป็นปีกนกซึ่งใช้ทั้งหมด1 2 3 4 5 6อันนะคะเหลืออะไรอีกคะที่เรายังไม่ได้นับเหลือมีวงรีด้วยนอกจากครึ่งวงรีก็มีวงรีก็คือตานกแล้วก็ใช่ค่ะปากนกนะคะก็จะเป็นรูปสามเหลี่ยมแล้วรูปนี้ล่ะคะนกรูปนี้มีรูปเลขาคณิตหลายแบบเลยแล้วเวลาเราต่อนี้เราต่ออะไรก่อนคะมีเพื่อนตอบถูกนะคะก็คือต่อตัววงกลมใหญ่ๆสีเหลืองก่อนสังเกตจากอะไรคะใช่แล้วค่ะว่าเวลาการวางเนี่ยเขาจะอยู่ตรงด้านล่างสุดเลยเราก็จะต่อเขาเป็นอันแรกนะคะสุดท้ายเราก็จะตามมาด้วยสิ่งที่ทับเขาด้านบนไม่ว่าจะเป็นอาจจะเป็นหัวนกวงกลมสีน้ำตาลหรือสีเทานี้ก็ได้หรือว่าจะเป็นตูดหรือว่าจะเป็นปีกครึ่งวงรีก็ได้นะคะเป็นลำดับที่2นะคะซึ่งลำดับที่2จะเห็นว่าหัวกลมๆหรือว่าครึ่งวงกลมที่เป็นตูดสามารถสลับที่กันได้นะคะเราจะต่อเจ้าตูดนกก่อนก็ได้หรือต่อหัวนกก่อนก็ได้สลับกันไม่เป็นไรนะคะเพราะเขาอยู่ในระดับหรือว่าระนาบเดียวกันนะคะองค์ประกอบไหนที่ขาดหายไปก็ยังเป็นนกอยู่ปากสามเหลี่ยมหายไปได้ไหมคะมีเพื่อนบอกว่าหายไม่ได้ไม่งั้นจะเป็นนกหน้าตาแปลกๆสามเหลี่ยมอาจจะหายไม่ได้แล้วครึ่งวงกลมที่อยู่ตรงตูดนกหรือว่าตรงหางนกล่ะคะอาจจะหายได้หายแล้วก็ยังดูเป็นนกอยู่หรือว่าปีกครึ่งวงรีจำเป็นต้องมีถึง6อันไหมคะบางทีอาจจะมีแค่2อันคู่หนึ่งก็เพียงพอแล้วนะคะดังนั้นการแยกองค์ประกอบสำคัญมากค่ะเพราะว่าเวลาเราเห็นองค์ประกอบแต่ละส่วนแล้วแต่ละส่วนทำหน้าที่อะไรเราจะจัดลำดับความสำคัญได้ว่าถ้าสิ่งไหนอยู่แล้วจะทำให้รูปภาพสมบูรณ์สิ่งไหนหายไปก็ยังดูเป็นภาพอยู่ซึ่งก็อาจจะทดแทนด้วยรูปอื่นก็ได้หรือว่าอย่างอื่นก็ได้นะคะ
1: ได้ลองทำแบบฝึกหัดหลายข้อแล้วนะคะทีเชอร์มีข้อ

แถมให้เล็กน้อยนะคะเพื่อให้เราสรุปบทเรียนกันได้อย่างเข้าใจมากขึ้นนะคะเด็กๆอาจจะเห็นข้อแถมของทีเชอร์บนกระดาษแล้วนะคะเห็นสัญลักษณ์ภูเขาตรงนี้ไหมคะนี่ภูเขาแล้วก็มีธงข้างบนตรงนี้นะคะตรงเมาส์สีชมพูที่ทีเชอร์ชี้อยู่นะคะแปลว่ามันก็จะท้าทายนิดนึงค่ะแต่ว่าความท้าทายนี้ทำให้เราเก่งขึ้นทำให้เราเข้าใจได้มากขึ้นนะคะทีเชอร์มีรูปที่เป็นรูปสัตว์ชนิดหนึ่งคล้ายอะไรเอ่ยคล้ายแมลงใช่ค่ะแมลงนี้ประกอบไปด้วยองค์ประกอบเยอะมากๆนะคะเป็นรูปเรขาคณิตด้วยนะคะดูให้ทีเชอร์หน่อยนะคะว่ามีรูปเรขาคณิตอะไรบ้างและมีอย่างละกี่อันเดี๋ยวจะให้เวลาสักครู่หนึ่งนะคะลองดูไปด้วยกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างและอย่างละกี่อันบางส่วนที่เชื่อแยกออกมาให้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามานับไปด้วยกันค่ะมีสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่เป็นสีเหลืองตรงนี้น่าจะใช้เป็นขาของน้องแมลงมีสามเหลี่ยมสีเหลืองจะใช้เป็นลายบนหลังของน้องแมลงนะคะมีสามเหลี่ยมสีดำใช้เป็นส่วนหางของแมลงนะคะแล้วมีรูปห้าเหลี่ยมที่ไหนหรือเปล่านะไม่มีแล้วมีวงกลมอยู่ที่ไหนอีกหรือเปล่าคะวงกลมเล็กๆสีดำใช่ค่ะอยู่ที่ดวงตานะคะเราแยกส่วนประกอบเหล่านี้แล้วก็ลองนับจำนวนให้หน่อยสิคะรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ใช้เป็นขามีทั้งหมด6รูปรูปสามเหลี่ยมที่เป็นเจ้าน้องลายบนแมลงล่ะคะลายบนหลังแมลงล่ะคะกะใช่9หรือเปล่ามานับทวนกันอีกทีนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 9รูปจริงๆค่ะสามเหลี่ยมสีดำที่ใช้เป็นหางก็มีเพียงแค่1อันแล้วรูปห้าเหลี่ยมสีฟ้าล่ะคะไม่เห็นที่ไหนเลยสูมรูปได้นะคะแล้วตาที่เป็นเม็ดกลมๆสีดำแน่นอนพูดถึงตาก็ต้องมี2รูปนะคะขาดอะไรไปคะมีเพื่อนตอบถูกนะคะขาดลำตัวสีน้ำตาลนั่นเองซึ่งมีเชฟเป็นวงรีนะคะเมื่อเราแยกส่วนประกอบได้เราก็สามารถบอกได้นะคะว่าสิ่งที่เราใช้ทำขาแมลงก็คือสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีเหลืองส่วนที่เราใช้ทำหางของแมลงก็คือสามเหลี่ยมสีดำแล้วส่วนที่เป็นดวงตาของแมลงล่ะคะจำได้ไหมเป็นตัวไหนเอ่ยใช่แล้วค่ะเป็นตัววงกลมเล็กๆนะคะไม่ใช่วงกลมใหญ่นะวงกลมเล็กๆสีดำตรงนี้นะคะซึ่งเขาจะอยู่ตรงนี้นั่นเองจำได้ไหมตรงนี้เขาก็จะมาอยู่ตรงนี้นะคะส่วนที่เป็นขาของแมลงเราใช้เชฟหรือรูปร่างเลยค่ะคณิตอันไหนเอ่ยสีคุ้นๆว่าเป็นสีเหลืองเนาะแต่สีเหลืองมีทั้งแบบนี้แล้วก็แบบนี้แล้วก็แบบนี้ด้วยหรืออันนี้ก็จะคล้ายๆหรือเปล่านะขาของแมลงใช้ไหนคะใช้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบนี้เลยนะคะเพราะว่าถ้าดูจากรูปเนี่ยเขาก็จะมีเหลี่ยมมีมุมให้เราเห็นชัดเจนจะไม่ใช่ส่วนที่ลบมุมแบบนี้นะคะอันนี้ก็เราก็จะเห็นว่ารายละเอียดขององค์ประกอบเนี่ยจริงๆอาจจะถ้ามีสีคล้ายกันเราก็จะมองไปที่คุณสมบัติอื่นด้วยนะคะเช่นขอบมุมเป็นยังไงรายละเอียดขององค์ประกอบเนี้ยลงลึกได้อีกไหมนะคะการแยกส่วนประกอบก็จะทำให้เราเห็นรายละเอียดย่อยๆแบบนี้ได้ชัดขึ้นค่ะลายบนตัวล่ะคะจำได้ไหมคะว่าเป็นรูปไหนรูปเลยค่ะคณิตรูปไหนโอเคไม่ยากไม่ง่ายนะคะสีเขาจะโดดเด่นกว่าเพื่อนเลยแล้วก็พอพูดถึงลายเนี่ยมันน่าจะเป็น
ส่วนประกอบที่เล็กหน่อยแล้วเอาไปวางบนลำตัวหรือบนหลังของเจ้าแมลงได้นะคะนี่ก็จะถูกวางสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมเล็กๆบนหลังแล้วสามเหลี่ยมที่วางบนลายของเจ้าแมลงเนี่ยวางเป็นลายของเจ้าแมลงเนี่ยมันมีทั้งหมดกี่อันเดาได้ไหมคะลองวางดูไหมสามเหลี่ยมลูกนะเราจะวางให้เป็นลายบนตัวของแมลงเราใช้สามเหลี่ยมนี้ทั้งหมดกี่รูปคาดเดาได้ไหมคะถ้าคาดเดาไม่ได้ใช้วิธีลองวางได้นะคะลองวางกันเลยค่ะตรงนี้หนึ่งรูปแล้วมันจะต่อไปได้อีกสักกี่แถวนะสองรูปสามรูปสี่รูปห้ารูปใช่ลายบนตัวแมลงในแบบภาพต้นแบบที่เราเห็นไหมคะยังไม่ใช่เนาะเพราะฉะนั้นแต่ว่าเพียงเท่านี้จริงๆทำให้เราประมาณได้แล้วนะคะว่าเราจะวางสามเหลี่ยมเป็นลายบนตัวแมลงใช้สามเหลี่ยมทั้งหมดกี่อันหนึ่งน่าจะวางได้อันเดียวในตรงส่วนใกล้หัวเนาะแต่ว่าแถวที่สองเราวางได้อีกอันหนึ่งก็เป็นสามอันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเพราะฉะนั้นวางแค่นี้จริงๆก็ทำให้เรากะประมาณได้แล้วนะคะว่าสามเหลี่ยมที่ต้องใช้วางบนตัวแมลงจะใช้ทั้งหมด9รูปนะคะสิ่งที่ทำเมื่อสักครู่นี้ถ้าจะเห็นว่าปัญหาของงานคืออะไรปัญหาของงานนะคะก็คือเราต้องการหาจำนวนรูปสามเหลี่ยมบนลายที่เป็นลายของแมลงตัวนี้นะคะแต่ว่าเราเอาทุกอย่างมาคิดไม่ได้นะคะเพราะว่าสิ่งที่เราโฟกัสก็คือจำนวนรูปสามเหลี่ยมที่ใช้เป็นลายบนตัวของแมลงแนวทางการจัดการของเราก็คือใช้ส่วนประกอบย่อยวางแล้วก็นับเพราะฉะนั้นการแบ่งเป็นส่วนประกอบย่อยๆหรือการเห็นองค์ประกอบย่อยๆว่าอ๋อเราใช้สามเหลี่ยมไซส์หรือรูปร่างขนาดนี้นะจะทำให้เราลองวางแล้วก็นับได้นะคะถึงเป็นแมลงตัวใหญ่ไซส์ใหญ่กว่าเดิมเราก็ลองวางแล้วก็นับได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นการแตกส่วนประกอบออกเป็นส่วนประกอบย่อยๆนะคะก็จะทำให้เราเห็นปัญหาชัดขึ้นนะคะแล้วก็หาแนวทางจัดการปัญหาได้ชัดขึ้นเหมือนกันนะคะรูปสามเหลี่ยมเนี้ยวางบนตัวของแมลงวางไปจริงๆแล้วนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9อ่ะก็จะได้หน้าตาแบบนี้คราวเนี้ยเหมือนรูปต้นแบบแล้วนะคะก็คือจะวางได้ทั้งหมด9รูปเลยนะคะนี่เหมือนรูปต้นแบบเลยนะคะเด็กๆก็จะใช้องค์ประกอบทางเลขาคณิตเหล่านี้แหละค่ะมาสร้างแมลงบางองค์ประกอบนะคะก็จะต้องคำนึงถึงวิธีการจัดเรียงด้วยนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้เรียงแบบทุกชิ้นได้เท่ากันหมดนะคะบางชิ้นต้องวางไว้ก่อนที่จะวางชิ้นถัดไปนะคะเราเรียกวิธีการลำดับการวางแบบนี้ว่าลำดับขั้นตอนในการสร้างนะคะยกตัวอย่างเช่นเราต้องการสร้างเจ้าแมลงตัวนี้แต่ถ้าเราวางลำตัวก่อนแล้วเราค่อยวางขามันก็จะเริ่มหน้าตาไม่เหมือนแมลงต้นแบบแล้วเพราะว่าจะเห็นขอบตรงเนี้ยโผล่ขึ้นมาซึ่งแมลงต้นแบบจริงๆนะคะเขาจะไม่มีขอบโผล่ขึ้นมาเลยค่ะดังนั้นลำดับการสร้างเนี่ยสำคัญมากเลยนะคะว่าเราจะวางรูปวงรีที่เป็นลำตัวแมลงก่อนไม่ได้นะคะเราวางขาก่อนแล้วเอาค่อยเอาลำตัวสีน้ำตาลวงรีมาทับนะคะเพราะฉะนั้นเราวางขาทั้ง6ข้างก่อนแล้วค่อยเอาลำตัวมาทับลำดับการสร้างจึงสำคัญค่ะเพราะว่าถ้าเราลำดับผิดเราจะได้เจ้าแมลงที่หน้าตาไม่เหมือนต้นแบบเลยนี่ถ้าเราลำดับผิดมันก็จะได้เป็นอย่างนี้นะคะซึ่งไม่เหมือนต้นแบบเลยเราลองลำดับใหม่ดูไหมคะ
มแมลงต้นแบบหน้าตาแบบนี้นะคะวางอะไรก่อนดีถึงจะได้หน้าตาของเขาเนี่ยคล้ายกับตัวต้นแบบทีเชอร์ให้เวลาคิดสักครู่นะคะมาดูกันค่ะว่าองค์ประกอบชิ้นส่วนรูปเลขาคณิตที่จะประกอบร่างเป็นแมลงเราจะลำดับการต่อหรือว่าการสร้างเจ้าแมลงนี้ได้ยังไงนะคะเนี่ยดูรูปจริงไว้นะคะตรงฝั่งซ้ายมือนะคะรูปจริงของเราเป็นพี่แมลงหน้าตาแบบนี้นะคะต่อไปเขาจะหายไปแล้วนะคะปุ๊บเหลือเป็นแค่เงาดำๆนะคะมาลองต่อกันดูค่ะเราเรียงอะไรไว้เป็นลำดับแรกกันดีเมื่อครู่นี้เราลองต่อลำตัวก่อนตามด้วยขาซึ่งเป็นสีเหลี่ยมผืนผ้าสีเหลืองเข้มสีเหลืองเข้มนะคะก็คือตรงนี้เห็นว่ามันไม่เวิร์กเลยมันจะเกิดขอบที่ไม่เหมือนของจริงเลยไม่เหมือนรูปต้นแบบเลยดังนั้นเราเริ่มต่อกันที่ขากันก่อนเลยนะคะวางขาไว้เป็นลำดับแรกก่อนตามด้วยลำตัวดีไหมคะต่อด้วยลายบนตัวพี่แมลงละกันต่อด้วยหางนะคะซึ่งวางซ้อนตรงลำตัวได้แล้วก็เจ้าลูกตาสองลูกที่วางอยู่กึ่งกึ่งขอบตรงลำตัวพี่แมลงส่วนหัวนะคะดูซิว่าถ้าลำดับตามนี้นะคะ1เป็นขาของแมลงที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า2เป็นลำตัวพี่แมลงสีน้ำตาลที่เป็นเชฟวงรีนะคะ3เป็นลายบนตัวพี่แมลงที่ประกอบด้วยสามเหลี่ยมทั้งหมด9อัน4หางพี่แมลงที่เป็นสามเหลี่ยมสีดำนะคะแล้วก็ลำดับที่5เป็นลูกตาพี่แมลงที่เป็นวงกลมเล็กๆนะคะดูซิว่าต่อแล้วจะเหมือนภาพจริงหรือเปล่าไปลองต่อกันดูนะคะเริ่มต้นที่การเอาขามาวางไว้ก่อนเลยนี่ทีเชอร์พยายามต่อให้ตรงกับเงาที่สุดนะคะแต่ว่าก็ไม่ค่อยตรงเท่าไหร่นะคะสองเดี๋ยวเราวางลำตัวใช่ไหมคะเป็นลำดับที่สองคำนี้ไม่เห็นขอบขาขึ้นมาแล้วแต่ว่าลำดับน่าจะล่างขึ้นบนก็คือต่อขาก่อนลำตัวน่าจะใช่นะคะสามเราต่ออะไรจำได้ไหมคะลายบนหลังแมลงสามลายมีสามเหลี่ยมสีเหลืองอ่อนทั้งหมด9ชิ้นด้วยกันเราก็เรียงซ้อนๆกันได้เป็นลายแบบนี้นะคะสี่ต่อหางพี่แมลงซึ่งมันจะมีขอบเกินเข้ามาที่ลำตัวนิดนึงนะคะนั่นก็หมายความว่ามันอยู่ด้านบนของลำตัวสีน้ำตาลนะคะก็ถูกต้องแล้วนะคะส่วนลำดับสุดท้ายนะคะก็เป็นลูกตากลมๆสองอันซึ่งวางไว้ตรงส่วนด้านหน้าวงรีตรงนี้เลยค่ะก็เหมือนไหมคะอาจจะไม่เหมือนซะทีเดียวตรงนี้อาจจะต้องหุบขาเข้าไปนิดนึงนะคะแต่เอาเป็นว่าค่อนข้างใกล้เคียงต้นแบบเนาะต้นแบบหน้าตาแบบนี้ก็ค่อนข้างใกล้เคียงกันเลยนะคะจากตัวอย่างที่เราทำด้วยกันมาทั้งแบบฝึกหัดเรื่องของการตอบภาพนกนะคะซึ่งเป็นนกตัวนี้เลยการตอบภาพพี่ช้างซึ่งเราได้ทั้งระบายสีออกแบบเองด้วยนะคะแล้วก็ตัดกระดาษออกมาตอบด้วยแล้วก็การตอบพี่แมลงตรงนี้นะคะที่ทำไปกับทีเชอร์บนกระดาษเลยจะเห็นว่าลำดับนะสำคัญมากเลยถ้าเกิดว่าเราต่อชิ้นที่1ผิดชิ้นที่2ที่3ที่4ก็อาจจะทำให้เราไม่ได้รูปคล้ายคลึงกับรูปต้นแบบนะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะวางชิ้นส่วนประกอบย่อยๆที่เป็นรูปเลขาคณิตลงไปอยากให้เราลองลำดับการต่อก่อนโดยคำนึงถึงการเรียงจากล่างขึ้นบนและเพราะเมื่อเรียงแล้วนะคะมันไม่เกิดการซ้อนทับกันใดๆที่มันทำให้เกิดความผิดพลาดขึ้นเช่นยกตัวอย่างเช่นนะคะถ้าในกรณีรูปนกถ้าเราเอาต่อตาก่อนแล้วเราเอาส่วนลำตัวสีเหลืองวางทับเราก็จะไม่เห็นดวงตาเลยเพราะมันถูกทับด้วยวงรีสีเหลืองใช่ไหมคะเช่นกันกับลูกช้างเหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะมีลำดับเหมือนกันนะคะดังนั้นการที่เราแยกส่วนประกอบย่อยๆจะทำให้เราเห็นว่าเราเรียงลำดับยังไงดีนะคะถึงจะ
ได้ใกล้เคียงกับภาพต้นแบบมากที่สุดนะคะปัญหาที่เรา

แก้ในวันนี้ก็คือปัญหาว่าต่ออย่างไรเรียงลำดับอย่างไรถึงจะต่อได้เหมือนภาพต้นแบบมากที่สุดปัญหาการลำดับการต่อภาพถ้าทีเชอร์สรุปเป็นภาพรวมนะคะก็คืออันดับแรกเลยเราเห็นองค์ประกอบย่อยของรูปภาพก่อนเห็นว่าเป็นส่วนขาส่วนหางส่วนลำตัวส่วนลายบนลำตัวหรือส่วนลูกตาอันนี้เราแยกส่วนเขาออกมานะคะให้เห็นองค์ประกอบย่อยๆนะคะ 2. เห็นข้อสังเกตที่ได้จากองค์ประกอบย่อยเช่นองค์ประกอบย่อยของส่วนขาเนี้ยเราจะไม่เห็นมุมอีก2มุมที่ถูกซ่อนไว้ข้างใต้แปลว่าขานี่น่าจะอยู่ใต้นะคะหรือข้อสังเกตเรื่องหางมันควรจะวางทับข้างบนสีน้ำตาลดวงตากลมๆเนี่ยมันควรจะวางทับข้างบนลำตัวสีน้ำตาลอันนี้เป็นข้อสังเกตที่ได้จากการที่เราเห็นองค์ประกอบย่อยๆมันเกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กันยังไงนะคะส่วนลำดับที่3ที่เราทำก็คือลองวิเคราะห์ดูแล้วก็ลองเรียงลำดับการต่อดูนะคะแล้วก็ลองต่อดูนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นปัญหาการลำดับการต่อภาพที่เราได้ทำกันไปในแบบฝึกหัดนะคะตั้งแต่ต้นคาบเลยมาดูเรื่องของลำดับการสร้างอีกแบบนึงนะคะจะเห็นว่าบล็อกหน้าตาแบบนี้เราเล่นกันตั้งแต่เด็กเลยการต่อหรือการสร้างบล็อกให้ได้ประสาทแบบนี้เราคุ้นกันมากเลยค่ะแล้วก็เป็นการเรียงลำดับเหมือนกันบอกทีเชอร์ได้ไหมคะว่าทำไมถึงเรียกว่าปัดเป็นการเรียงลำดับการสร้างใช่ค่ะเพราะว่ามันเป็นการเรียงจากล่างขึ้นบนเวลาเราต่อตึกใช่ไหมคะเราก็เรียงจากด้านล่างขึ้นด้านบนนะคะโอ้ยมาดูการต่ออีกแบบนึงค่ะซึ่งเป็นการเรียงลำดับการสร้างเหมือนกันจะเห็นว่าบล็อกนี้เราคุ้นตากันมากเลยทำไมนะคะเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราเล่นตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะเราต่อบล็อกอย่างเงี้ยหน้าตาแบบนี้เลยตั้งแต่เด็กๆเลยซึ่งจริงๆแล้วทำให้เรานึกย้อนกลับไปและทำให้เรารู้ว่าเราลำดับการสร้างเป็นตั้งแต่เด็กเลยนะเพราะเวลาเราจะสร้างปราสาทสวยๆสร้างบ้านสวยๆเราก็ต่อขึ้นบนใช่ไหมคะในรูปนี้เราต่อแบบนี้ได้ไม่เอ่ยต่อบล็อกสีเขียวก่อนต่อหลังคาสีม่วงแล้วก็ต่อบล็อกสีฟ้าต่อบล็อกสีแดงต่อบล็อกสีม่วงอีกทีนึงแล้วก็ต่อบล็อกสีเหลืองอีกทีนึงได้ไหมคะได้นะคะเราลำดับแบบนี้ได้เป็นการลำดับจากล่างขึ้นบนเทคนิคการลำดับอาจจะแตกต่างกันนะคะในภาพนี้เราลำดับการสร้างจากการที่ทำแต่ละส่วนให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะคะเช่นในรูปนี้เราจะเห็นว่ามีบล็อกที่เป็นลูกบาศก์สีเขียววางเป็นฐานของบ้านต่อเป็นส่วนแรกนะคะแล้วก็ตามด้วยหลังคาที่เป็นปริซึ่งสีม่วงต่อเป็นลำดับที่สองนะคะทีนี้เราจะต่อบ้านหลังเล็กเสร็จเราจะมาต่อปราสาทสูงตรงนี้ละเราก็เริ่มจากบล็อกสีฟ้าเป็นลูกบาศก์สีฟ้าทึบสีฟ้าอันนี้นะคะเป็นลำดับที่3แล้วชั้น2ก็เป็นบล็อกสีแดงเป็นลำดับที่4ทีนี้ก็จะเสร็จตึกข้างบ้านตรงนี้แล้วปราสาทยังไม่เสร็จนะคะปราสาทยังมีส่วนที่เป็นปราสาทสูงอีกเราก็ต่อไปเลยค่ะบล็อกสีม่วงเป็นฐานตามด้วยบล็อกสีเหลืองเป็นชั้น2บล็อกสีแดงตรงนี้เป็นชั้น3บล็อกสีฟ้าเป็นชั้น4แล้วก็ส่วนอุโมงค์ไว้ชมวิวเป็นชั้น5แล้วหลังคาที่เป็นปริซึ่งสีเขียวเป็นชั้น6นะคะเพราะฉะนั้นปราสาทตัวเนี้ยสูงกี่ชั้นดีคะ1 2 3 4 5 6 6ชั้นเราต่อสีม่วงเหลืองแดงฟ้าม่วงเขียวตามลำดับแบบนี้นะคะทีนี้ในส่วนอุโมงค์นะคะที่มันเป็นจุดชมวิวเนี่ยมีทั้งสีม่วงสีเขียวแล้วก็สีแดงคิดว่าสีไหนคะที่เราสามารถต่อเป็นเบอร์หนึ่งได้ตึงสีแดงนั่นเองเพราะทำไมนะคะสีแดงเขาอยู่ที่ฐานรากเนาะเราสามารถต่อสีแดงเป็นเบอร์หนึ่งได้นะคะถ้าเราอยาก

อประตูตรงนี้ไว้ก่อนก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นบล็อกหน้าตาแบบนี้ที่มีทั้งหมด3อันก็คือสีม่วงสีเขียวสีแดงสีแดงอ่ะเป็นตัวที่เราสามารถต่อเป็นลำดับแรกได้เลยเพราะมันวางอยู่บนฐานรากหรือวางอยู่บนพื้นนะคะทีเชอร์ก็ให้เห็นการต่อหลายๆแบบนะคะที่จริงๆแล้วเราเล่นกันอยู่แล้วนะคะสามารถเอากิจกรรมนี้ไปเล่นที่โรงเรียนได้นะคะถ้าโรงเรียนมีบล็อกเวลาเราเล่นก็เราก็ต่อต้นแบบแล้วก็อาจจะมีฉากมาบังไว้แล้วก็ถามเพื่อนว่าเพื่อนลองทายซิว่าเราต่อสีไหนเป็นอันดับแรกสีที่ต่อเป็นอันดับแรกควรจะเป็นสีที่ตั้งอยู่บนชั้นล่างสุดนะคะหรือว่าชั้น1นั่นเองแล้วก็ถามถัดไปว่าชั้น2ล่ะฉันใช้สีอะไรหรืออะไรที่ฉันต่อเป็นลำดับ2หลังจากสีเขียวแล้วซึ่งก็อาจจะเป็นบล็อกสีแดงก็ได้นะคะหลังจากสีเขียวฉันต่อสีอะไรฉันต่อสีแดงนี่ค่ะก็สามารถเอาไปทายสีแล้วก็เล่นกันได้กับเพื่อนที่โรงเรียนนะคะเชื่อว่าบล็อกอย่างนี้มีอยู่ทุกโรงเรียนเลยมาถึงช่วงแรกที่เราเคยเกริ่นกันเนาะว่าเก้าอี้มีหลายแบบเลยเวลาเราแยกส่วนประกอบเก้าอี้ได้เราจะรู้ว่าเก้าอี้อ่ะส่วนจะเป็นของมันก็คือส่วนขาส่วนเบาะนั่งส่วนพนักพิงก็มีได้นะแต่บางเก้าอี้อย่างเช่นเก้าอี้ทรงสูงแบบนี้ก็ไม่มีพนักพิงนะคะแล้วขาเก้าอี้อาจจะแตกต่างกันไปนะคะบางทีเป็นขาไม้บางขาไม้ที่งอได้หรือบางทีอาจจะเป็นรูปวงกลมก็ใช้เป็นขาได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราแยกส่วนประกอบเราจะเห็นความต่างที่น่าสนใจในการสร้างแล้วก็งานดีไซน์ที่ซ่อนอยู่ในการสร้างด้วยงานดีไซน์นี่แหละค่ะเป็นงานถนัดของสถาปนิกเลยเวลาเขาจะออกแบบเก้าอี้ตัวนึงให้ทั้งสวยแล้วก็สามารถนั่งได้อย่างแข็งแรงเขาก็จะมาวางโครงสร้างว่าขาใช้อะไรดีเบาะใช้อะไรดีพนักพิงใช้อะไรดีนะคะยกตัวอย่างนะคะว่าสมมุติเจ้าสีม่วงกับฐานขาสีฟ้าตรงนี้เป็นเก้าอี้แบบหนึ่งนะคะซึ่งประกอบไปด้วยเบาะนั่งสีม่วงฐานที่เป็นทรงกระบอกสีฟ้าแท่งทรงกระบอกสีฟ้าซึ่งจะเจาะรูไว้แมทช์กับเจ้าเบาะนะคะแล้วก็มีเจาะรูนิดๆไว้สำหรับขันน็อตนะคะเพื่อให้ยึดติดกันแล้วก็แผ่นสีเทาตรงนี้เป็นแผ่นยึดติดของขาเก้าอี้นะคะแล้วก็เจ้าสีดำตัวนี้คือน็อตนะคะเราจะเริ่มต่ออะไรเป็นอย่างแรกดีทีเชอร์เขียนองค์ประกอบให้ด้วยนะคะว่าเรามีเบาะ1อันเรามีขาทรงกระบอก3อันเรามีตัวยืดขาทั้งหมด3อันแล้วเราก็มีน็อตสีดำๆอีก6อันเราจะต่ออะไรเป็นอย่างแรกดีมาดูกันค่ะว่าการต่อเก้าอี้ก็เริ่มจากขาก่อนนะคะเราต้องวางขาให้มันคงเนาะตามด้วยแผ่นยึดขาที่มีน็อตมาให้ด้วยนะคะเราประกอบน็อตเข้าไปเลย6ชิ้นแล้วก็ตามด้วยเบาะนั่งนี่เราก็จะได้เก้าอี้ตามแบบนั้นเลยนะคะจะเห็นว่าการเรียงลำดับการต่อจริงๆก็อยู่ในชีวิตประจำวันของเรานะคะจำได้ไหมคะว่ามีร้านเฟอร์นิเจอร์ยี่ห้อหนึ่งที่เขามักจะไม่ต่อให้เราแต่เขาจะเอาทุกอย่างใส่กล่องมาแล้วก็ให้เราต่อเองโดยที่เขาก็จะมี instruction หรือว่าขั้นตอนวิธีการต่อให้มีของแยกเป็นเซตๆให้นะคะแล้วเราก็มีหน้าที่มาอ่าน instruction แล้วก็มาต่อตามลำดับนะคะที่เขากำหนดให้เพื่อที่จะให้ได้เก้าอี้รูปร่างรูปทรงในตามแบบที่สถาปนิกออกแบบมาเลยนะคะดังนั้นลำดับการต่อก็สำคัญนะคะแต่ก่อนที่จะไปที่ลำดับเราจะต้องแยกส่วนให้ได้ก่อนเพื่อที่จะจัดเซตจัดชิ้นจัดส่วนแล้วก็เอาสิ่งเหล่านี้ล่ะค่ะมาลำดับเป็นทีละขั้นตอนวิธีทำงานของสถาปนิกที่ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ต่างๆก็คล้ายๆกับการต่อบล็อกที่เราต่อเมื่อสักครู่นี้หรือการต่อภาพที่เราต่อเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะทีเชอร์ก็หวังว่าการเรียนบทเรียนการแยกส่วนประกอบนี้นะคะจะทำให้เด็กๆเห็นประโยชน์ของการแบ่งปัญหาออกเป็นส่วนย่อยๆพอมันเป็นส่วนย่อยแล้วเราเห็นความสำคัญของปัญหาเราเห็นว่าปัญหาเนี่ยมันถูกจัดการได้ในทีละส่วนนะคะอย่างเช่นการเรียงลำดับเป็นต้นนะคะก็เดี๋ยวกลับไปสรุปอีกทีพร้อมกันกับเพื่อนๆในห้องเรียนได้เลยค่ะ

สำหรับวันนี้นะคะสิ่งที่ทิชเชอร์ได้มาแชร์กับพวกเรามาให้ความรู้พวกเราแล้วก็ได้ทำกิจกรรมไปด้วยนะคะก็คือการได้เห็นว่าวิธีคิดแบบหนึ่งหรือว่าวิธีคิดที่เราแยกองค์ประกอบออกมาเนี่ยมันมีประโยชน์มากเลยหนึ่งก็คือเราเห็นองค์ประกอบย่อยๆนะคะสองก็คือพอเราเห็นองค์ประกอบย่อยเราจัดการกับปัญหาได้ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องของการลำดับการสร้างที่เราต้องเรียงจากล่างขึ้นบนหรือว่าปัญหาเรื่องของถ้าอะไรขาดหายไปเราจะเอาอะไรมาทดแทนนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราแยกองค์ประกอบส่วนย่อยเนี่ยจะทำให้เรารู้บทบาทหน้าที่และความสำคัญแล้วก็จัดการกับปัญหาได้ง่ายขึ้นทวนกันอีกครั้งนะคะตั้งแต่เปิดข้ามมาเลยเราได้จำแนกแล้วทีเชอร์ถามว่าแต่ละรูปมีองค์ประกอบรูปเลขานิดอะไรบ้างซึ่งเด็กๆตอบได้อย่างถูกต้องเลยแล้วก็เด็กๆก็สื่อสารการสร้างภาพให้ทีเชอร์ได้รับทราบด้วยว่าเราเรียงอะไรก่อนหลังนะคะแล้วก็ยังได้สื่อสารการสร้างภาพพร้อมกับระบุรูปเลขาคณิต2มิติที่ถูกต้องด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ได้ทำไปด้วยกันได้คิดไปด้วยกันนะคะแล้วก็ได้ท้าทายกับโจทย์ยากๆไปด้วยกันนะคะวันนี้ก็ขอจบห้องเรียน Coding for Better Life เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมว่าต่อได้ไหมต่ออย่างไรมีต่อคาบ2นะคะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ

0: เตรียมกล้องพร้อมแบบนี้เพราะว่าเราจะไปปิกนิกกันวันนี้เราจะไปตกปลาด้วยพร้อมยังคะประวานพร้อมแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปตกปลากันเลย
1: เราจะพาน้องๆไปสนุกกับเกมตกปลาสุดมันอุปกรณ์ก็ประกอบไปด้วย
2: จะเอ๋หมายพบ
0: ที่จับกระดาษคลิปหนีบกระดาษ
2: กระดาษสี
3: สีเมจิก
2: กระดาษหนังสือพิมพ์
3: กิ่งไม
2: ้กรรไกรพร้อมแล้วเรามาประดิษฐ์ของเล่นกันเถอะ
0: ขั้นตอนแรกเลยเดี๋ยวเราจะวาดรูปกันครับประวานวันนี้จะวาดเป็นตัวอะไรดีนะ
2: วาดรูปงาวานแบบนี
0: ้วาดรูปประวานเริ่มแรกเลยนะคะเดี๋ยวเราจะต้องมาวาดรูปกันเดี๋ยวพี่ตูจะวาดรูปปลาละกันนะคะอันนี้จะเป็นด้านหน้าของกระดาษพี่ตูจะหันด้านหลังก็วาดเป็นรูปประวานขึ้นมามีหางแบบนี้แล้วก็วาดตัวแบบนี้พี่ตูก็วาดเป็นรูปประวานแบบนี้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวพี่ตูจะตัดแล้วก็ทาให้น้องประวานเนี่ยเขียนลงในกระดาษแข็งเดี๋ยวเราขอตัดก่อนประวานทาตามแบบนี้แล้วกันนะ
2: โอเคอันนี้ตัดง่ายไหมอ่ะ
0: ตัดง่ายครับ

0: ปัดเสร็จไปแล้วหนึ่งด้านไหนของปลาวาฬอยู่ไหนครับ
1: อยู่นี่ค่ะ
0: นี่ของพี่ตูอยู่นี่เดี๋ยวเราต้องมาปัด
1: บบ
0: ต้องมาอีกหนึ่งด้านอ่ะเพราะว่าเราต้องเอามาประกบกันสองด้านแบบนี้มันถึงจะเป็นปลาอ่ะมาปลาวาฬภาพเลยครับได้แบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะใช้สีเมจิกครับปลาวาฬเดี๋ยวก็ทาบแล้วก็วาดเลยเดี๋ยวหลังจากที่ทาบนะคะ

0: รียบร้อยแล้วโชว์หน่อยนี่ต้องเป็นสองตัวแบบนี้เดี๋ยวเรามาประกบนี่ประวันขอประวันประกบสิครับพอได้เป็น2ชิ้นแบบนี้แล้วเนี่ยใช้กระดาษสีเป็นกลมๆนะคะตัดเป็นวงกลมๆแบบนี้เนี่ยเอาไว้ตกแต่งอันนี้แล้วแต่จินตนาการของน้องๆเลยว่าอยากจะแต่งปลาเป็นแบบไหน
1: เป็นไหนดี
0: อันไหนก็ได้ครับเหมือนกันโอเคขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวพี่เขาตัวพี่ตัวจะติดตรงกลางตัวของปลาเลยแล้วก็ติดอีกด้านนึงด้วยแล้วก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะพี่ข้าตูตกแต่งใช้แค่2อันแต่ว่าถ้าเกิดน้องๆอยากได้มากกว่านี้ก็แล้วแต่จินตนาการเลยนะคะแล้วเราก็จะมาใช้อันนี้ที่เจาะกระดาษนะคะเจาะรูตามตัวเพราะเดี๋ยวเราเนี่ยจะต้องใช้เชือกเนี่ยร้อยตัวของปลา

แล้วคราวนี้เมื่อเราได้1ด้านแบบนี้แล้วนะคะเราก็มาทาบแล้วก็เพียตัวจะใช้ดินสอวงตามแบบนี้แล้วเราก็มาเจาะรูอีกด้านหนึ่ง

0: ได้ไงครับก็จะเป็นแบบนี้ครับ
1: เป็นแบบนี้ตะแดะตะแดะเราก็จะมาร้อยเชือกกันงั้นสนาเทพตัวจะใช้ไหมพรมค่ะอาจจะทากาวที่ด้านปลายสักนิดนึงนะถ้าเกิดว่าใช้กาวมารูดตรงปลายเนี่ยมันก็จะแข็งแล้วก็ร้อยง่ายขึ้นส่วนปลายด้านนี้ล่ะค่ะที่พี่ตัวจะมาทากาวสักนิดนึงคราวนี้เราก็มารอดไปเลยพอลงแล้วเราก็ลอดขึ้นมาด้านบนแล้วก็ลอดลงไปด้านล่างแบบนี้ลอดไปเรื่อยๆเลยค่ะคราวนี้นะคะเหลือ2รูสุดท้ายเว้นไว้ก่อนแล้วก็ใช้กระดาษหนังสือพิมพ์แบบนี้ขยำขยำขยำแล้วก็ใส่เข้าไปในตัวของคุณปลาให้ตัวอ้วนๆเลยนะนี่พี่ข้าตูปลาพี่ข้าตูเกือบจะอ้วนแล้วล่ะอีกนิดเดียวพี่ตูก็จะใช้ไม่เยอะมากปลาอ้วนจังเลยอ้วนแบบนี้แล้วก็ร้อยต่อได้เลยค่ะ

0: นี่ไงเสร็จแล้ว
1: คราวนี้พี่กระตูจะต้องทำเป็นห่วงคล้องแบบนี้นะคะก็ไม่ต้องเอายาวมากแล้วก็ตัดส่วนที่เหลือออกไปแล้วก็มาผูกกับจุดเริ่มต้นแล้วก็มาวาดตาแล้วก็ปากคุณปลาแล้วเรามาทำเบ็ดตกปลากันก็จะใช้กิ่งไม้กรีบกระดาษ
2: รีบเบ็ดกระดาษ
1: แล้วก็ใช
2: ้ไม้พรม
1: ไม้พรมใช้กิ่งไม้แบบนี้นะคะแล้วก็จะใช้ไหมพรมพี่ก็ต้องเปลี่ยนเป็นสีแดงแล้วกันนะคะผูกที่ปลายผูกสักสองทบจะได้ไม่เลื่อนหลุดง่ายแน่นดีแล้วส่วนที่จะเอามาทำเป็นตะขอก็คือคลิปหนีบกระดาษแบบนี้นะคะเราก็จะต้องงอออกมาแบบนี้เหมือนตัวงองูเลยเด็กๆแล้วเราก็รอดเข้าไปโอเคได้แล้วได้แล้วส่วนขั้นตอนการผูกนะคะอาจจะต้องช่วยน้องๆนิดนึงแหละว่าอาจจะยากไปเด็กๆอาจจะยังไม่เข้าใจแต่ถ้าฝึกเนี่ยทำได้นี่พร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปตกปลากันเลยโอ้โหเรามาถึงปลาแล้วปลาวานมาแล้วปลาวานดูนู่นดูนู่นดูนู่นดูนู่นเราเจอบ่อน้ำแล้วเรามาตกปลากันดีกว่าอันไหนของปลาวานครับ
2: อันนี้ค่ะ
1: อันนี้ปลาวานนั่งตกปลาเลย

0: เหมือนกัน
1: ระวัง
0: เดี๋ยวจะหมดทะเลแล้วล่ะนี่พี่ตู่ได้แล้ว
2: ทำอะไรกันอยู่คะเนี่ย
0: สวัสดีค่ะคุณหมอ
2: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้พาปาวันมาปิกนิกตกปลาอาหารเกมนี้เขาจะชอบมากเลยค่ะแต่ว่านอกจากความสนุกแล้วเนี่ยอยากรู้ว่ามีประโยชน์ในการช่วยส่งเสริมพัฒนาการในด้านใดบ้างคะคุณหมอ
2: จริงๆการทำกิจกรรมศิลปะทุกอย่างอะค่ะเป็นพื้นฐานในเรื่องของสติปัญญาเพราะว่าตอนที่เขาทำเนี่ยเขาก็มีสมาธิแล้วเขาก็จดจ่ออยู่กับการทำจนสามารถทำได้สำเร็จจริงๆในเรื่องของสมาธิเนี่ยมันเป็นพื้นฐานแรกของสติปัญญาเลยนะคะแล้วก็นอกจากนั้นในด้านอารมณ์สังคมเนี่ยก็คือเล่นกับพี่เข้าตูรู้สึกสนุกกับพี่เข้าตูมีพี่เข้าตูอยู่ด้วยแล้วก็ชวนกันคุยในด้านร่างกายเนี่ยเวลาที่เด็กลงมือทำใช้มือทำสิ่งต่างๆเยอะขึ้นเนี่ยมือของเรานี่มีเส้นประสาทอยู่เยอะมากการที่เขาขยับนิ้วขยับมือติดแปะใช้กรรไกรอะไรต่างๆเนี่ยพอเขาใช้มือได้คล่องแคล่วขึ้นเนี่ยมันก็ส่งผลถึงการเรียนจะจับดินสอขีดเขียนอะไรต่างๆก็คล่องแคล่วขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นพื้นฐานที่สำคัญมาก
0: ๆเป็นการเสริมทักษะให้เขาไปด้วย
2: ใช่ค่ะแล้วอย่างเมื่อกี้อย่างที่เห็นก็มีด้านร่างกายเพิ่มขึ้นมาอีกนิดหน่อยก็คือมีในเรื่องของการเล็งการกะระยะในการใช้แขนในการที่จะกะเอ๊ะทำยังไงมันถึงจะตกปลาได้ต่างๆแต่ว่าในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดใหญ่จริงๆมันจะต้องเป็นการเคลื่อนไหวที่มากกว่านี้ถึงจะเหมาะกับวัยเช่นลงไปวิ่งเล่นลงไปปีนป่ายอะไรที่อาจจะมากกว่านี้นะคะ
0: ก็อาจจะขาดในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดใหญ่ไปสักนิดหนึ่งโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูสรุปกันเลยค่ะว่ากิจกรรมนี้เนี่ยจะช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้านใดบ้างจากวงล้อแห่งพัฒนาการเลยประวันมาเอาหมุนติ๊ก

0: กระโดดได้ไหมคะวัน
1: ถ้ากระโดดเนี่ยบอลลูนจะต้องตกแน่ๆเลยขอบคุณพี่บอลลูนค่ะไหนดูดูซิปวานได้กี่ดวงตกน้ำไปแล้วดำน้ำไปเอาเร็วไหนดูสิครับดูสิครับได้กี่ดวง
2: 4-5
1: ได้4ดวงให้คุณหมอติดให้ดีกว่าค่ะคุณหมอ
0: โอ้โหครั้งนี้ได้ครบ4ดวงเลย
2: เบ็ดตรงนี
0: ้โอเคเก่งมาก
1: ก็สามารถที่จะพัฒนาได้ทั้ง4ด้านเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอารมณ์สังคมด้านร่างกายแล้วก็ด้านสติปัญญาโอเคค่ะอุ๊ยทำไมปลาในบ่อเรามีตัวเลขแล้วล่ะคะคุณหมอเตรียมเกมอะไรมาให้ประวานเล่นหรือเปล่าคะ
0: ค่ะอยากจะบอกว่าเวลาที่เราทำกิจกรรมอะไรกับเด็กเนี่ยเราอาจจะเริ่มสอดแทรกในเรื่องของการเรียนเข้าไปได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นตัวอย่างเช่นเด็กบางคนเนี่ยอาจจะในเรื่องวิชาเลขเนี่ยเขาอาจจะไม่ค่อยเก่งมากในห้องเรียนถ้าเกิดไปฝึกฝนโดยการให้ทำเลขโดยการขีดเขียนนั่งเขียนใส่กระดาษเนี่ยเด็กบางคนจะเบื่
1: อ
0: เด็กก็จะยิ่งรู้สึกไม่รักการเรียนเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ก็เห็นว่ามีเกมตกปลาหมอก็เลยเอาการเล่นแบบตัวเลขเข้ามาปลาทั้งหมดก็จะเป็นมีตัวเลขอยู่บนตัวปลาเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันนะคะว่าเดี๋ยวคุณหมอจะลองให้น้องพวานคิดเลข
1: งั้นเดี๋ยวให้คุณหมอตั้งโจทย์สักข้อนึงละกันเดี๋ยวเราลองมาแข่งกันนะประวาน
0: ครับประวาน
2: 6
0: บวก1
2: 7
1: ได้7เหรอแต่ว่าพี่ตูจะเกี่ยวแล้วล่ะ
2: เฮ้ย
1: เฮ้ย7นั่นมัน8นะว้าวได้เลขอะไรคะ
2: 7
1: ได้เลข7สรุปว่า6บวก1เท่ากับ
2: 7
1: โอเคเก่งมากเลย
0: เราค่อยๆเพิ่มความยากขึ้นไปค่ะตอนแรกอาจจะเอาง่ายๆให้เด็กรู้สึกว่าเฮ้ยฉันทำได้ฉันเก่งจากนั้นค่อยๆเพิ่มความยากถ้าเราทำยากปุ๊บเลยเนี่ยเด็กก็อาจจะไม่อยากทำ
1: เพราะเขารู้สึกว่าเขาทำไม่ได้ตั้งแต่แรก
0: ใช่แล้วอีกอันนึงก็คือเราอาจจะเริ่มให้เด็กเป็นคนตั้งโจทย์เองบ้างแล้วเราเป็นคนทำเด็กจะเริ่มรู้สึกสนุกกับการเล่นมากขึ้นเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยวิชาเลขนี่สนุกจังเลยนะการบวกเลขสนุกจังเลยแล้วเขาก็จะรู้สึกรักการเรียนค่ะ
1: กิจกรรมนี้นี่ก็สามารถที่จะเล่นได้ที่บ้านแล้วว่าเป็นเล่นที่โรงเรียนก็ได้ด้วยนะคะวันนี้โอ้โหเรียกว่าได้ทั้งความสนุกแล้วก็ความรู้ต้องขอขอบคุณคุณหมอแก้วตามากเลยค่ะขอบคุณนะคะ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: ฝากถึงน้องๆนะคะถ้าเกิดว่าไม่อยากพลาดรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ของเราเพียงแค่เข้าไปใน www.youtube.com แล้วก็ Subscribe ที
2: ่ Mahidol Kids
1: ส่วนสัปดาห์หน้าเราจะประดิษฐ์ของเล่นอะไรเดี๋ยวเราไปชมอุปกรณ์กันเลยค่ะสัปดาห์ต่อไปเราจะพาน้องๆไปสนุกกับรถยนต์พลังแม่เหล็กอุปกรณ์ก็ประกอบไปด้วยสีเทียนกรรไกรจานกระดาษหรือว่าจานโฟมกาวแม่เหล็กขนาดเล็กไอศกรีมปากกาเมจิกกระดาษ
2: จะเป็นแค่เด็กจิ๋ว
1: แต่เราก็ประดิษฐ์ของเล่นสดซ่าได
2: ้เพราะนี่คือรายการจิ๋วซ่านะ

0: บส่วนสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย
1: ของเล่นในวันนี้นั่นก็คือ
2: รถยนต์พลังแม่เหล็กอุปกรณ์ก็ประกอบไปด้วย
0: จานกระดาษค่ะ
3: สีเบจิก
0: ก้าวค่ะ
3: สีเทียน
0: แม่เหล็กค่ะ
3: หมายเลข
0: เป็นไกลกระดาษ
3: เรามาประดิษฐ์ของเล่นกันเถอะ
0: โอเคค่ะและของเล่นที่เราจะมาประดิษฐ์ก็เริ่มจากนี่เขาเรียกว่า
3: จานกระดาษ
0: จานกระดาษเราจะวาดรูปเป็นถนนและประวาน
3: แบบนู้นใช่ไหม
0: ใช่แล้วนี่พี่ตูวาดร่างแบบมาให้เอาประมาณนี้นะคะประวานเนี่ยลองวาดเลยค่ะขั้นตอนแรกเลยนะคะพี่ข้าตูจะใช้จานกระดาษแบบนี้เราก็จะวาดรูปถนนใช้ปากกาเมจิกสีดำวาดเลยแต่ถ้าน้องๆไม่มั่นใจอยากจะใช้ดินสอก่อนก็ได้นะคะหลังจากนั้นก็ตกแต่งถนนของเรามีบ้านต้นหญ้าข้างบ้านมีต้นไม้ถนนของน้องๆแล้วแต่จินตนาการได้เลยนะคะว่าอยากจะใส่อะไรเพิ่มเติมเข้าไป

0: ยมากๆอ่ะคราวนี้เรามาระบายสีกันดีกว่ามาอันนี้ของชอบประวาเลยใช่ไหม
1: อะไรเหรอคะ
0: สีเทียนค่ะระบายสีเลยระบายสีได้ตามจินตนาการของน้องๆเลยนะคะว่าอยากให้ถนนอยากให้บ้านให้ดอกไม้เป็นสีอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันว่าน้องประวาเนี่ยจะเสกถนนของตัวเองเนี่ยเป็นยังไงบ้าง

0: ดูสิครับของป้าวานนี่แล้วก็ได้ถนนแล้วขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราต้องมาทำไฮไลท์ของเราเลยก็คือรถยนต์พลังแม่เล็กให้กระดาษสีขาวแบบนี้วาดรูปรถพี่ข้าตัวจะวาดเป็นรถเต่าละกันนะคะพี่ข้าตัวระบายสีรถเป็นสีฟ้าละกันค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวพี่ข้าตัวจะใช้กรรไกรมาตัดรถรถยนต์ของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วรึ่งไหนรถของป้าวานครับ
1: นี่ครับ
0: นี่โชว์ชวีปีรถของป้าวานนี่รถของพี่ตูรถของป้าวานตัวจิ๋วเหมือนป้าวานเลยคราวนี้เราจะมาติดของที่ป้าวานชอบมากเลยก็คือแม่เหล็กเอามาเลยเอาแม่เหล็กมาเลยค่ะพี่ข้าตุ๊กก็จะใช้แม่เล็ก1อันเอาไว้ติดรถส่วนอีก1อันเรามาติดนี่ไม้ไอศกรีมใช้กาวติดเลยกลับด้านหลังของตัวรถตึ้งไปแล้วเราก็ติดแม่เล็กอีก1อันอยู่ที่ไม้ไอศกรีมของเรา
1: ตรงไป
0: ระหว่างนี้เดี๋ยวเราก็รอให้ไม้กับรถของเราแห้งให้สนิทก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะเล่นกันยังไงแล้วนี่เมื่อเราได้แล้วเราก็จะเล่นแบบนี
1: ้จ้าจ้าจ้าจ้า
0: แล้วพี่กระตุกคว่ำตลอดทางเลยอะประวานประวานแล้วประวานคว่ำไหมไหนโชว์เพื่อนๆหน่อยสินี่
1: มองไม่เห็นรถประวันมัวนี่ไง
0: นี่ไงของประวันก็เล่นได้เหมือนกันเลย
2: และนอกจากเราจะทำรถยนต์พลังแม่เหล็กแล้วน้องๆก็สามารถวาดเป็นรูปอย่างอื่นที่น้องๆชื่นชอบได้อย่างเช่นสาวน้อยโดโรธีผู้น่าสงสารเดินหลงทางอยู่ในเมืองออสสาวน้อยโดโรธีจะหาทางกลับบ้านได้ไหมนะ
0: เดี๋ยวเรามาวัดพลังจากวงล้อแห่งพัฒนาการกันเลยค่ะหมุนเลย

0: อบสิครับวันนี้ได้กี่ดวง
1: ได้4ดวงเลย
0: ได้4ดวงอีกแล้วเพราะอะไรถึงได้4ดวงนะเดี๋ยวเราไปถามคุณหมอแก้วตากันค่ะรถพลังแม่เหล็กของเราเนี่ยได้ทั้งหมด4ดาวเลยค่ะคุณหมอให้คุณหมอช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยค่ะ
2: ในส่วนของกิจกรรมศิลปะนะคะก็อย่างที่บอกก็คือจะได้ในเรื่องของสมาธิแล้วก็ในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์เพราะว่าเด็กก็ได้มีโอกาสออกแบบอะไรต่างๆเองนะแล้วก็ในเรื่องของอารมณ์สังคมก็คือพี่ข้าวตูลงมาเล่นด้วยและในขณะนั้นก็ชวนกันพูดคุยก็ได้ในเรื่องของภาษาไปด้วยในเด็กที่เป็นเด็กเล็กๆก็จะได้การพูดคุยนะคะแล้วก็ในเรื่องร่างกายก็คือในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดเล็กก็มีการใช้ดินสอแล้วก็การระบายสีนะคะ
0: ค่ะแล้ววันนี้เห็นคุณหมอเหมือนเอาสัญลักษณ์จราจรมาด้วยวันนี้มีอะไรมาสอนน้องประวันด้วยคะ
2: ค่ะก็อย่างที่บอกนะคะเวลาเราจะสอนอะไรเด็กนะคะเวลาเราทำกิจกรรมอะไรไปแล้วปุ๊บเนี่ยพยายามนึกว่าเอ๊ะปลอดแทรกการเรียนรู้เข้าไปเพิ่มขึ้นให้ได้ยังไงเพราะว่าเด็กเขาจะสนุกกับการเรียนรู้ที่มันมีจับต้องได้มองเห็นแล้วก็ได้ลงมือทำนะคะก็ลองดูนะคะอันนี้ก็จะเป็นแปลกมากเลย
0: ประวันครับ
2: ประวัน
0: อันนี้อะไรนะครับ
2: อันนี้ถ้ามันเป็นสัญญาณที่มันติดอยู่ข้างถนนประวันว่าแปลว่าอะไรครับ
1: ระวังช้าง
0: อ๋อระวังช้าง
2: ระวังช้าง
0: อันไหนเป็นอันต่อไปครับประวัน
1: หยุด
2: หยุด
0: แปลว่าก็จะทำให้เขารู้จักเกี่ยวกับสัญญาณจราจรซึ่งก็มีอีกหลากหลายแบบเลยใช่ไหมคะคุณหมอที่เราจะมาเริ่มสอนให้น้องๆเขารู้จักกฎของจราจร
2: ใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นการสอนในขณะที่เราทำกิจกรรมนะแต่จริงๆก็เอาไปประยุกต์ใช้ได้เวลาที่เราพาเด็กไปเที่ยวเวลาไปเที่ยวต่างจังหวัดนี่ต้องนั่งรถนานๆเด็กก็จะเบื่
0: อ
2: เพราะฉะนั้นก็อาจจะชวนคิดดูสิใครสังเกตเห็นป้ายแล้วก็จะได้มีกิจกรรมในขณะที่อยู่ในรถไปด้วย
0: คุณหมอคะแล้วแบบนี้เราจะสอนเรื่องระเบียบวินัยกับเด็กๆยังไงดีคะ
2: ท้องถนนจริงๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องข้ามถนนตามทางม้าลายหรือว่าเวลาออกไปข้างนอกในเด็กก็อาจจะเป็นเรื่องของการรู้จักทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทางเด็กอายุขนาดนี้จริงๆคงต้องอยู่กับผู้ใหญ่ตลอดอยู่แล้วนะคะก็สิ่งสำคัญที่สุดเลยในการสอนเด็กเรื่องระเบียบวินัยเนี่ยคือผู้ใหญ่ต้องเป็นตัวอย่างให้ดูนะคะก็ไม่ว่าจะข้ามถนนผู้ใหญ่ก็จะต้องบอกว่าเราจะต้องข้ามทางม้าลายหรือว่าการทิ้งขยะเป็นที่เป็นทางถ้าเกิดเมื่อไหร่ผู้ใหญ่ไม่ทำเป็นตัวอย่างให้ดูแต่ใช้เพียงแค่ภาษาบอกลูกว่าอย่าทิ้งขยะแต่ผู้ใหญ่ทำให้เด็กเห็นอย่างนี้โดยทิ้งเลียลาเนี่ยเด็กก็จะไม่ทำตาม
0: แล้วในส่วนของระเบียบวินัยภายในบ้านล่ะคะคุณหมอเราจะฝึกน้องๆยังไงดี
2: ระเบียบวินัยภายในบ้านก็จะเป็นปัญหาที่พ่อแม่ก็จะรู้สึกว่าอุ๊ยเป็นเรื่องยากนะคะตัวอย่างอย่างเช่นว่าเอ้าถอดรองเท้าเลียลาดหน้าบ้านหรือว่าง่ายๆในเด็กก็อาจจะเล่นของเล่นแล้วไม่เก็บงั้นเอาง่ายๆก่อนก็คืออย่างแรกเนี่ยเลือกบางเรื่องที่เรารู้สึกว่าโอเคเรื่องนี้เป็นปัญหาของบ้านนะแล้วเราอยากฝึกในเรื่องนี้เอาง่ายๆก่อนตัวอย่างเช่นเราอาจจะฝึกในเรื่องเวลาเรากินข้าวเสร็จเราต้องเก็บจานไปไว้ที่ในอ่างน้ำนะ อันนี้ก็จะเป็นระเบียบวินัยที่เราอยากจะฝึกทีนี้ความสำคัญคือทำยังไงเด็กจะมีแรงจูงใจอยากทำด้วยตัวเองหมอก็จะมีตัวอย่างเล็กๆน้อยๆก็คือในเด็กเนี่ยก็อาจจะทำเป็นในลักษณะของสตาร์ชาร์ต
0: อันนี้ต้องเป็นสตาร์ชาร์ตของน้องประวัน
2: ค่ะ
0: สตาร์ชาร์ต
2: ก็คือสมมุติว่าเราเลือกมาแล้วสัก1เรื่องหรือ2เรื่องว่าเราจะฝึกลูกในเรื่องของการเก็บจานแล้วก็ในเรื่องของการเก็บห้องให้เรียบร้อยทุกครั้งที่เราชวนเขาไปทำแล้วเขาทำปุ๊บเนี่ยเราก็มีการให้ดาวเก็บไว้
0: ในแต่ละวันว่าเขาทำอะไรได้บ้าง
2: ใช่ค่ะแต่หลักสำคัญมากๆเลยเนี่ยก็คือว่าสตาร์ชาร์ตเนี่ยจะเป็นในเรื่องของการสะสมความดีสะสมในสิ่งที่เด็กรู้สึกว่าอุ๊ยมองมาเมื่อไหร่จะเห็นแต่สิ่งดีๆในตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่มีการว่าเอ้าวันนี้ทำห้องรกวันนี้ดื้อไม่เชื่อฟังมาเอาดาวออกอันนี้ไม่ละทุกครั้งที่เขามองเห็นเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากทำสิ่งที่ดีนะคะในเรื่องของรางวัลเนี่ยเราก็ไม่อยากให้แบบโอ้โหจะต้องหรูหรามากได้รถยนต์บังคับหรือว่าได้อะไรที่เป็นวัตถุที่มีราคาแพงเพราะฉะนั้นรางวัลเนี่ยอาจจะเป็นของง่ายๆเช่นวันอาทิตย์นี้หนูจะได้เป็นคนเลือกว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันเพราะฉะนั้นประเด็นหลักคือแรงจูงใจที่จะอยากทำสิ่งนั้นด้วยตัวเองแล้วก็ให้เขาได้มีโอกาสที่จะ เห็นความสำเร็จของเขาเอง
0: แล้วก็ทำให้มันเป็นรูปธรรมในการสร้างเป็นสตาร์ชาร์ตแล้วก็สตาร์ชาร์ตเนี่ยนะคะไม่ได้มีแต่เพียงตัวอย่างที่คุณหมอเอามาโชว์ในวันนี้นะคะถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวไหนที่สนใจนะคะที่ Mahidol Channel ของเรามีให้โหลดเหมือนกับของคุณหมอเลยแต่ตอนนี้เรายังไม่มีรูปกับไม่มีชื่ออันนี้ก็มีดวงดาวแบบนี้ด้วยนะคะโหลดไปสามารถดาวน์โหลดได้เลยที่เว็บไซต์ของ Mahidol Channel ค่ะวันนี้ก็เรียกว่าเราได้ทำความรู้เกี่ยวกับเรื่องของงานประดิษฐ์แล้ววันนี้เราได้เรื่องของ Star Chart ด้วยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ขอ ของเล่นที่เราเนี่ยนอกจากจะง่ายแล้วยังจะ
1: สนุกมากมากเลย
0: สนุกมากๆเลยแบบนี้สัปดาห์หน้าจะเป็นของเล่นอะไรเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะสัปดาห์ต่อไปเราจะพาน้องๆไปสนุกกับเจ้าแมงมุมตัวแสบอุปกรณ์ก็ประกอบไปด้วยจานกระดาษจานสีหลอดกาแฟกรรไกรสีกาวเทปใสไหมพรมถึงจะเป็นแค่เด็กจิ๋วแต่เราก็ประดิษฐ์ของเล่นสุดซ่าได้เพราะว่านี่คือรายการ
1: จิ๋วซ่านักประดิษฐ์
0: ส่วนสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย

0: ทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EV ก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่า EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท1 HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด2 PHEVยานยนต์ไฟฟ้า Plug-in Hybrid 3. BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ 4. FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย 30@30 เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถ ZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช 2030 ด้วยนโยบาย 30@30และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริมZEVจะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้
3: โห
2: นี่มันนอก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุ

ระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ระบบศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

Hi guys, how you guys doing out there? Good, very good, extremely good. สวัสดีครับผมวันนี้เจอกับครูพี่พีอีกแล้ว and for this video we are going to study about ประโยคขอร้องและก็ประโยคคำสั่งนั่นเองในวิดีโอนี้เราจะเรียนกัน2ประโยคนี้นะฮะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา let's go เอาเลยนะฮะผมมาดูคำแรกเลยคุ้นๆกันไหมฮะนักเรียนคำนี้อ่านว่าอะไรเอ่ยPlease ถูกต้องนะฮะ very good please แปลว่าได้โปรดนั่นเองจะใช้วางไว้ข้างหน้าหรือไว้ท้ายประโยคก็ได้ซึ่งมันจะทำให้ประโยคของเราเนี่ยมีความสุภาพมากยิ่งขึ้น for example ตัวอย่างเช่น please listen to the teacher นะ please listen to the teacher นะกรุณาฟังคุณครูหรือ listen to the teacher please listen to the teacher please นะครับน้องนักเรียนเนาะกรุณาฟังคุณครูด้วยแต่นักเรียนอย่าลืมหนึ่งอย่างนะครับผมนั่นก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่นักเรียนเอา please มาใส่ในข้างท้ายประโยคเนี่ยนักเรียนอย่าลืมคอมม่าด้วยก็แล้วกันนะครับผมเป็นยังไงง่ายเนาะโอเคไปเลยsorry เรามาดูตัวอย่างประโยคคำสั่งกันดีกว่าพร้อมกับความหมายของมันกันเลยตัวอย่างแรก please tell me your name please tell me your name แปลว่ากรุณาบอกชื่อของคุณหน่อยถ้าเราไม่มีคำว่า please เนี่ยกลายเป็นประโยคที่อาจจะยังไม่ค่อยสุภาพมากสักเท่าไหร่เช่น tell me your name บอกชื่อเธอมาซิมันก็ยังไม่สุภาพนะเนี่ยเนาะเราก็เลยใส่เป็น please ลงไปส่วนหน้าของประโยคหรือส่วนท้ายประโยคก็ได้เนาะอีกสัก 1-2 ตัวอย่างมาดูสิ please close the door กรุณาปิดประตูด้วยนะอันที่3 please turn offThe light กรุณาปิดไฟด้วยแล้วถ้าอยากเปิดไฟเหรอฮะนักเรียน turn on the light please เห็นไหมฮะ turn on กับ turn off แปลว่าปิดไฟหรือเปิดไฟนะฮะเนาะlook at this way มองมาทางนี้ look at this way please กรุณามองมาที่ทางครูพี่มามองมามองตรงเข้ามาโอเคเนาะไปกันต่อทีนี้มาดูการสั่งห้ามไม่ให้ทำอย่างนู้นไม่ทำอย่างนี้บ้างเราจะใช้คำว่า don't หรือคำว่า do not สองตัวนี้มีความหมายเหมือนกันเลยนะฮะนักเรียนแปลว่าเอาวางไว้ข้างหน้าคำกริยาและจะมีความหมายเป็นปฏิเสธหรือสั่งห้ามทำสิ่งต่างๆเช่น don't eat in class ห้ามทานอาหารในห้องเรียนหรือเลื่อนขึ้นอีกนิดนึงนะDon't use the phone ห้ามใช้โทรศัพท์อันนี้อาจจะคำสั่งที่อยู่ในห้องเรียนเนาะเวลาที่เราเรียนอยู่เนี่ยคุณครูก็อาจจะบอก Don't use the phone นะห้ามใช้โทรศัพท์หรือไปสอบเนี่ยเขาก็ห้ามใช้โทรศัพท์เหมือนกันใช่ไหมฮะนักเรียนอันต่อไป Don't smoke This is a very important เลยนะนักเรียนอันนี้เนี่ยห้ามสูบบุหรี่ไม่ว่าจะที่ไหนก็ตามในห้องเรียนหรือที่บ้านก็นักเรียนก็ห้ามสูบบุหรี่เนาะอันรูปต่อไปรูปสุดท้าย don't cross the road ห้ามข้ามถนนเพราะถนนมันอาจจะเป็นถนนไฮเวย์รถขับเร็วปิ้วเพราะนั้นเราก็ไปใช้สะพานลอยก็แล้วกันเนาะต่อไปมาดูฝึกฝนกันบ้างนะฮะนักเรียนเรามาดู practice 1กันบ้างเขาสั่งเราว่าอย่างไร match the givenSentences to the picture เขาบอกว่าเขามีประโยคมาให้เราให้เรานำประโยคมาใส่ให้ตรงกับรูปภาพนั่นเองไปดูข้อ1 Don't eat in class

ห้ามทานอาหารในห้องเรียน which picture รูปไหนฮะนักเรียนช่วยกันดูฮะช่วยกันดูช่วยกันดูรูปไหนเก่งมาก very good นี่เลยอ่ะกำลัง enjoy กับการกินมากอ่ะข้อนี้ห้ามนำอาหารมากินในห้องเรียนตรงกับรูปนี้ข้อที่2 don't fight ปกติคำว่า fight แปลว่าต่อสู้เหมือนบัวขาวใช่ไหมนักเรียนแต่ในที่นี้แปลให้สวยๆหน่อยแปลว่าห้ามทะเลาะกันรูปไหนฮะห้ามทะเลาะกันฝั่งนู้นหรือเปล่าถูกต้องแล้วฮะคือรูปนี้เลยตอบ don't fight ห้ามทะเลาะกันห้ามต่อยตีกันห้ามใช้ความรุนแรงนั่นเองข้อที่3ข้อ C-cat don't make noises ห้ามส่งเสียงดังรูปไหนฮะนักเรียนถูกต้องแล้วฮะรูปนี้เลยใส่ไปเลยข้อ D CC ครูพี่ขอโทษ sorry ข้อ C ข้อ D dog don't run in classห้ามวิ่งในห้องเรียนรูปไหนฮะห้ามวิ่งห้องเรียน excellent รูปนี้เลยนี่ห้ามวิ่งปุ๊บดีแฮข้อ E เขาบอกว่า don't write on the wall don't write on the wall wall ตัวนี้แปลว่ากำแพงนักเรียนห้าม write ห้ามเขียนข้อความเขียนอะไรก็ตามบนกำแพงห้ามเขียนรูปไหนฮะ which picture ฮะ very goodThis picture ข้อนี้เลย E อันต่อไป Please keep the board clean นะกรุณาลบกระดานด้วยทำให้กระดานมันสะอาดอยู่ตลอดเวลาอันไหนฮะนักเรียน TikTok TikTok รูปนี้ใช่ไหมเก่งมากครับผมไปต่อไป Please raise your hand to speak ถ้ามีคำถามหรือถ้าอยากจะพูดอะไรให้ raise your hand แปลว่าอะไรลูกให้ยกมือขึ้นเสร็จแล้วก็ค่อยพูดรูปไหนฮะ TikTok นี่เลยTwo boys ใช่ไหมเด็กผู้ชายสองคนนี้ถูกต้องเป็นข้อ G ถูกไหมถูกต้องแล้วทีนี้ไปดูข้อ H กันบ้างนะนักเรียน Please listen to the teachers carefully กรุณาฟังคุณครูอย่างตั้งใจฟังให้ดีๆรูปไหนฮะฟังให้ดีๆติ๊กตักติ๊กตักรูปนี้เลยขยับนิดนึงนี่ข้อนี้ตอบเลยถูกต้องอันสุดท้าย PleaseThrow the rubbish into the bin เอาขยะไปทิ้งลงถังขยะรูปไหนฮะเหลืออยู่อันเดียวรูปนี้ถูกต้องครับใส่เลยเขาไอ้ไปแล้วง่ายไหมนักเรียนง่ายมากเนาะไปดู practice to write the given faces into the right column เขาบอกว่าให้เขาจะให้คอลัมน์เรามา I should กับ I should not เนาะแล้วก็จะมีวลีมาให้เราให้เราเนี่ยเอาวลีคำเหล่านี้เนี่ยมาใส่ให้มันตรงกับคอลัมน์ซึ่ง I should เนี่ยแปลว่าฉันควรจุดๆๆส่วน I should not หรือ I shouldn't เนี่ยแปลว่าฉันไม่ควรจะจุดๆๆไปดูอันแรก eat in class นักเรียนคิดว่าเราควรหรือเราไม่ควรที่จะกินในชั้นเรียนฮะแน่นอนเราไม่ควรจะกินในห้องเรียนใช่ไหมนักเรียนเอามาเขียนเลย I should not eat in class ข้อที่2 review lessons ทบทวนบทเรียนควรหรือไม่ควรนักเรียนแน่นอนควรเป็นอย่างยิ่งนะนักเรียนเนาะ I should นี่review อุ๊ยเขียนไม่พอเขียนตรงไหนดี reasonตรงนี้กินค่าเราใช้ไปแล้วอันที่เหลือนักเรียนไปตอบให้เสร็จให้สมบูรณ์เดี๋ยวคุณครูพีช่วยแปลก็แล้วกันเนาะ throw trash on the floor ทิ้งขยะลงพื้นควรหรือไม่ควรให้นักเรียนต้องรู้แล้วนะ keep the board clean ลบกระดานหรือทำกระดานให้มันสะอาดข้อที่3 fight I should fight ไหมฉันควรต่อสู้ฉันควรทะเลาะกันไหมหรือ I should not fight ไม่รู้นักเรียนเอามาเติมให้ถูกนะฮะplay tennis in class เล่นเทนนิสในห้องเรียนคุณพระนักเรียนควรหรือไม่ควรฮะเอามาใส่ให้ถูกต้องนะข้อต่อไป listen to teacher ให้ตั้งใจฟังคุณครูเวลาคุณครูสอนควรหรือไม่ควรนะข้อต่อไป empty the trash trash bin เอาถังขยะที่มีขยะเต็มทั้งหมดเนี่ยเอาไปทิ้งควรหรือไม่ควรฮะนักเรียนทำเวรตอนเย็นน่ะต้องรู้แล้วนะเดี๋ยวคุณครูพีจะไปตรวจนะNext practice 3 complete the dialogue จะมี dialogue นี่1 2 3มีอยู่3 dialogue มี3 conversation คุยกันเนาะ A
วลีเนี่ยเขาให้วลีเรามา A B C เนาะนักเรียนเนาะ Make yourself at home แปลว่ากรุณาทำตัวตามสบายเหมือนอยู่บ้านของตัวเองเลยประมาณนี้เนาะ Make yourself at home ข้อ B บอก Go outside ออกไปข้างนอกข้อ C บอก Have lunch lunch นี่อาหารอะไรฮะนักเรียนอาหารเช้าป่ะหรือเย็นหรือกลางวันอาหารอะไรกันแน่TikTok อาหารกลางวันถูกต้องแล้วฮะ lunch อ่ะมาดูอันแรกโอ้ง่ายมาก I'm hungry hungry แปลว่าอะไรฮะนักเรียนฉันหิวอันไหนดีฮะมีอยู่อันเดียวชัดเจน obvious มาก obviously มากตอบข้อ C ครับถูกต้องฮะนี่เลยเอามาใส่สีอะไรดีเอาสีเขียวบ้างสีเขียวเหนียวซับนี่ C cat นะ I'm hungry let's have lunch ไปกินอาหารกันวันนะมาดู conversation ที่2 dialogue 2นะเขาบอกว่า please จุดๆ B บอก thank you very much ขอบคุณมากๆครับขอบคุณมากๆค่ะทำไงดีคำตอบคือข้อที่ A หรือ B ถูกต้องไหมฮะข้อ A please make yourself at home ทำตัวตามสบายทำตัวเหมือนอยู่บ้านของตัวเองได้เลยนะไม่ต้องเกรงใจ B ก็เลยบอกขอบคุณมากๆครับถูกต้องที่สุดมาดูdialogue ที่3เขาบอกว่า it's very windy outside นะ windy แปลว่าอะไรครับไม่ใช่ outside out there ข้างนอกเนี่ยมัน windy แล้วเกิน windy คืออะไร windy คือลมแรงนะข้างนอกนี่มันลมแรงมากแล้วเราจะเอาอะไรมาใส่มันเหลือยกอันเดียวครับนักเรียน don't เป็นประโยคคำสั่งมาแล้ว don't go outside ถูกต้องนะครับถ้าลมมันแรงก็อย่าออกไปข้างนอกสิใช่ไหมฮะเนาะง่ายมากๆเลยไปดูอีกสักหนึ่งตัวอย่างก็แล้วกันเนาะ complete the dialogue เหมือนกันเขาบอกว่า John was sick John นี่ป่วย and he went to see a doctor แล้วก็ไปหาหมอ John บอก I feel cold and I have a headache too นะบอกหมอครับผมหนาวแล้วผมก็ปวดหัวด้วยหมอเลยบอกว่า let me see ขอหมอตรวจหน่อยสิใส่หูฟังขอหมอตรวจหน่อยสิหมอก็เลยบอกว่า you have a fever คืออะไรฮะนักเรียนไข้หมอบอกจอนว่าจอนเธอเป็นไข้นะจุด and take this medicine เติมเอสด้วยแสดงว่ามียาหลายตัวหลายเม็ดนะนักเรียนเนาะให้คุณหมอเนี่ยให้จอนทำอะไรสักอย่างแล้วก็บอกว่าให้กินยาด้วยจอนบอก thank you doctor โอ้ขอบคุณมากครับหมอ I do that เดี๋ยวผมจะทำตามเลยนักเรียนคิดว่าจะตอบอะไรฮะข้อหนึ่งเขาบอกว่า you should take a rest เธอควรพักผ่อนข้อสอง you should take a bathเธอควรอาบน้ำข้อ3 you should brush your teeth ควรไปแปรงฟันข้อ4 you should drink cold water เธอควรดื่มน้ำเย็นนะโอ้โหจอนเป็นไข้จอนควรทำอะไรฮะนักเรียนต้องกินยาแล้วก็ต้องนอนพักผ่อนให้เพียงพอตอบข้อที่1ถูกต้องเลยเก่งมากฮะข้อต่อไปทีนี้เรามาดูตัวอย่างข้อสอบโอเน็ตที่นักเรียนอาจจะต้องไปเจอกันบ้างเนาะนักเรียนเนาะเขาบอกว่าIn an English class ในชั่วโมงเรียนวิชาภาษาอังกฤษ Daniel and Mr. Steve เนี่ยคุยกัน Daniel บอกว่า skiing is very exciting โอ้ยกีฬาสกีอิ่งเนี่ยมันน่าตื่นเต้นมากเลยครับคุณครู Mr. Dan Steve it is my favorite hobby มันเป็นงานอดิเรกที่ผมชอบมากสกีเนี่ย Mr. Steve เลยตอบว่า great เยี่ยมเลย but it can be dangerous โอ้มันเยี่ยมนะแต่บางครั้งมันอาจจะเป็นอันตรายหรือเปล่า John นะไม่ใช่จอนขอโทษทีครับนักเรียนเดเนียลแล้วควรจะต่อด้วยอะไรดี be quiet เงียบๆ be careful ระวังด้วยนะ be patient ต้องอดทนนะ be strong ต้องเข้มแข็งต้องแข็งแรงไว้นะตอบอะไรครับนักเรียน TikTok ถูกต้องนะฮะตอบ be careful ต้องระมัดระวังด้วยไปเล่นกีฬาสกีเนี่ยซึ่งบ้านเราสกีน้ำแข็งสกีหิมะอาจจะไม่มีนักเรียนเนาะตัวอย่างโอเน็ตข้อสุดท้ายเขาบอกว่าก้องแอนด์มัมเนี่ยก็โฮมก้องและแม่ถึงบ้านก้องทุกออฟฮิสแมสก้องก็เลยเอาแมสออกดูนะมีรูปแมสมานะก้องก็เลยมีคอนเวอร์เซชันคุยกับแม่ต่อว่าก้องบอกว่ามัม what should I do with this mask แม่ผมควรจะทำยังไงกับแมสตัวนี้ดีแม่พูดว่าอะไรไม่รู้จุดๆๆ then put it into this plastic bag หลังจากนั้นก็เอาแมสเนี่ยมาใส่ถุงพลาสติกด้วยก้องบอกโอเคได้ครับแม่บอก then wash your hands again หลังจากทำอะไรทุกอย่างเสร็จแล้วไปล้างมืออีกรอบนะแล้วควรจะเอาอะไรมาใส่ดีครับนักเรียนข้อหนึ่งเขาบอกว่า float the ear loops wash the mask with soap เขาบอกว่าพับที่ของหูล้างด้วยสบู่จริงครับข้อที่สอง wrap the mask and wash the ear loops with water เขาบอกว่า
ห่อหน้ากากและล้างที่คล้องหูที่คล้องหูแมสเนี่ยด้วยน้ำนะฮะนักเรียนอันไหนฮะถูกไหมแมสที่ใช้แล้ว

เนี่ยนะข้อที่สาม float it into half and another half พับนึกครึ่งหนึ่งแล้วก็พับอีกครึ่งหนึ่ง wrap it with the ear ropes พับครึ่งหนึ่งแล้วพับอีกครึ่งหนึ่งแล้วพันด้วยสายคล้องหูนี่เข้าท่าอยู่นะข้อที่สี่ wrap the ear ropes with the mask and watch another half with soap พับที่คล้องหูเขาเรียกว่าอะไรพันที่คล้องหูด้วยแมสแล้วล้างอีกครึ่งหนึ่งด้วยสบู่เอใช่ป่ะใช่ไหมไม่น่าใช่ข้อไหนถูกต้องที่สุดนักเรียนแมสที่ใช้แมสที่เราใส่แล้วอะเราไม่ควรใช้ซ้ำสองนักเรียนเนาะก็คือนี่เลยฮะนักเรียนตอบข้อที่สามนี่เลยนักเรียนพับครึ่งหนึ่งแล้วก็พับอีกครึ่งหนึ่งหลังจากนั้นก็พันด้วยที่คล้องหูใช่ไหมนักเรียนพันด้วยสายคล้องหูเสร็จแล้วก็เอาไปใส่ในถุงพลาสติกแล้วก็ไปทิ้งซะแล้วก็ไปล้างมือเป็นยังไงฮะนักเรียนสำหรับคลิปวิดีโอนี้หวังว่านักเรียนจะเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผม see you later bye good day everyone how are you today I hope you guys doing fine and today we are going to study about asking for permissions and asking for help แล้วก็เจอกับครูพีอีกแล้วนะครับผมวันนี้ท็อปิกของเราจะเรียนกันเรื่อง asking for permission แล้วก็ asking for help นะครับผมซึ่งแปลเป็นไทยแล้วแปลว่าการขออนุญาตและการขอความช่วยเหลือจะเป็นอย่างไรไม่เสียเวลา let's get started ไปดูกันเลยนะครับผมมาดูอันแรกนะครับ asking for permission เนาะการขออนุญาต teacher and student they are talking with each other อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างคุณครูกับนักเรียนคุยกันนะการขออนุญาตดูอันแรกเนาะนักเรียนบอก may I go to toilet please toilet แปลว่าอะไรครับนักเรียนห้อง very good นะแปลว่าห้องน้ำหนูขออนุญาตไปห้องน้ำหน่อยได้ไหมคะดูสิคุณครูตอบว่าไง yes you may ใช้ may ถามก็ต้องใช้ may ตอบถูกต้องไหมครับไปดูอีกสักหนึ่งตัวอย่าง another example เนาะอีกสักหนึ่งอันพอกลับมาจากการเข้าห้องน้ำแล้วดูสิ may I come in please may I come in please ขออนุญาตเข้าห้องหน่อยได้ไหมครับเนาะคุณครูตอบว่าไง No, you may not อันนี้อนุญาตให้เข้าไหมครับนักเรียนไม่ให้เข้าเนาะก็เลยตอบ No, you may not แต่ถ้าอนุญาตก็แค่ตอบว่า Yes, you may เหมือนเมื่อกี้ใช่ไหมครับไปกันต่อเลยดีกว่าทีนี้เรามาดูสำนวนการใช้ขออนุญาตกันดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างมีไม่เยอะเลยครับนักเรียนมีแค่ตัวแรก Can Could Mayand would แล้วแต่ละตัวมันใช้อย่างไรไม่ยากไปดูกันเลยนะครับผมอันแรกเรามาดูกันนะครับนักเรียน can I can I ตามด้วย verb ตัว v ตัวนี้ย่อมาจาก verb นะครับผมซึ่ง verb แปลเป็นไทยแปลว่ากริยาซึ่งกริยาคืออะไรครับนักเรียนก็คือการกระทำทั้งหลายแหละไม่ว่าจะเป็นการ jump แปลว่าอะไรครับกระโดด walk เดิน sleepนอนเนาะเราเรียกว่ากริยาทีนี้มาดู can I ตามด้วยกริยาแล้วก็จุดๆ please please noise นะแปลว่าผมขออนุญาตหรือผมสามารถจุดๆได้ไหมครับแล้ว can I เนี่ยจะใช้ในกรณีที่ขออนุญาตในรูปแบบที่ไม่เป็นทางการตัวอย่างเช่น can I sit here can I sit here please ผมสามารถนั่งตรงนี้ได้ไหมอันนี้จะใช้แบบถามเวลาเราไปเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์โต๊ะไม่ว่างแล้วเราไปเห็นที่ว่างอยู่ที่นึงซึ่งอาจจะไม่เพื่อนคนนั้นอาจจะไม่ค่อยสนิทกับเรามากเท่าไหร่แล้วก็บอกเขา Can I sit here เห็นไหมเป็นการขออนุญาตผมสามารถนั่งตรงนี้ได้ไหมครับเพื่อนก็จะตอบมาว่า Yes please Yes you can ก็ได้หรือถ้าเพื่อนไม่อนุญาตให้นั่งเขาก็จะตอบว่า No please หรือจะเป็น No you cannot ไม่ได้คุณนั่งไม่ได้ยากไหมครับเราอย่างไม่ยากเลยเนาะทีนี้ไปดูกันอีกอันนึงก็คือ may I มาดูส่วนในส่วนของ may I กันดีกว่านะครับนักเรียนเนาะ may I ตามด้วย verb เหมือนเดิมเลยตามด้วยกริยานะในกรณีของ may I เนี่ยจะใช้ขออนุญาตในรูปแบบที่เป็นทางการนั่นเองเนาะตัวอย่างเช่น may I go to the library please may I go to the library please เนาะก็คือดิฉันกระผมขออนุญาตไปห้องสมุดหน่อยได้ไหมนะครับผมเนาะคุณครูหรือใครก็ตามก็จะตอบมาว่า yes you may แต่ถ้าไม่อนุญาต no you may not นั่นเองนะครับเนาะไปดูสไลด์ถัดไป
จบไปแล้วนะครับสำหรับเมย์ครูมองว่ามันง่ายมากเลยนะครับเนาะcould I มาดูกันบ้าง could I เหมือนเดิมเลย could I แล้วตามด้วย verb นะครับผมและมันต่างกันอย่างไรกับ may I ต่างกันตรงที่ could I เนี่ยจะเป็นการขออนุญาตที่สามารถทำได้เลยหรือเปล่าเป็นอย่างไรตัวอย่างเช่น could I turn off the TV could I turn off the TV ผมขอปิดทีวีได้ไหมครับคือสามารถลุกไปปิดได้เลยใช่ไหมครับเนาะถ้าได้ก็ sure ถ้าไม่ได้ก็ sorry I'm watching it at the moment ไม่ได้ตอนนี้ฉันกำลังดูอยู่นี่เป็นไงครับนักเรียนยากไหมไม่ยากเลยมาดูในส่วนของ would you mind would you mind if subject and verb ตัว s ตัวนี้ย่อมาจาก subject นะครับนักเรียน subject แปลว่าอะไรครับนักเรียนปกติแล้ว subject แปลว่าวิชาแต่ในที่นี้ subject ในที่นี้จะแปลว่าประธานของประโยคนั่นเองนะครับผมแล้วตามด้วย verb เหมือนเดิมเลยถ้าแปลเป็นไทยแล้วไอ้ประโยคที่บอกว่า would you mind จะแปลว่ารังเกียจไหมถ้าผมจะรังเกียจไหมถ้าหนูจะนะครับเนาะตัวอย่างเช่น would you mind if I use your computer for a few minutes คุณจะว่าอะไรไหมคุณจะรังเกียจไหมถ้าผมขอใช้คอมพิวเตอร์ของคุณสัก 2-3 นาทีถ้าไม่รังเกียจเราก็ตอบไปว่า not at all หรือจะเป็น no problem นะใช้ได้เลยไม่มีปัญหาแต่ถ้าสมมุติว่าเราจะไม่ให้เขาใช้เราก็สามารถตอบปฏิเสธอย่างสุภาพได้ว่า sorry I'm using it ขอโทษนะฉันเสียใจนะฉันกำลังใช้มันอยู่นั่นเองนะครับเนาะสไลด์ถัดไปนะครับ asking for help นะครับผมก็คือการขอความช่วยเหลือไม่ได้ยากเลยตัวอย่างเช่น Hi Tom can I borrow your umbrella Hi Tom can I borrow your umbrella borrow แปลว่าอะไรนะนักเรียน very good ขอยืมนะครับผม Tom ฉันขอยืมร่มของเธอหน่อยได้ไหมดูซิ Tom ตอบว่าไง yes I'm not using it right now. ได้สิตอนนี้ฉันไม่ได้กำลังใช้ร่มอยู่เอาไปเลยแสดงว่าให้ยืมเนาะนะครับผมอันนี้จะเป็นตัวอย่างทีนี้เรามาดูสำนวนในการใช้ขอความช่วยเหลือกันนะครับเนาะนักเรียนเนาะเริ่มต้นเลยเวลาเราจะขอความช่วยเหลืออะไรเราสามารถพูดเกริ่นได้ว่า excuse me นี่เห็นไหมครับนักเรียนใช้เมื่อรบกวนหรือขัดจังหวะในใครสักคนหนึ่งนะครับจะขึ้นต้นด้วย excuse me นะหรือจะเป็นCould you do me a flavor? Could you do me a flavor? แปลว่าคุณพอจะช่วยฉันหน่อยได้ไหมจุดๆๆกับเนาะ Please help me หรือจะเป็น help me please ก็ได้ช่วยผมด้วยครับได้โปรดช่วยผมด้วยนะส่วนการตอบรับการเสนอความช่วยเหลือนะครับก็จะสามารถใช้ได้ทั้งโอเค sure certainly yes please ทั้งหมดนี้แปลว่าได้สิแน่นอนเวลามีคนมา offer ให้ความช่วยเหลือเราอย่างเช่นครูถือของมาเนี่ยนักเรียนวิ่งเข้ามา Can I help you teacher อะไรเงี้ยแต่ครูถือได้ครูก็บอกว่า no thank you ก็ได้เนาะเฮ้ยตรงนี้เอาใหม่ดีกว่าบอบี้เอาใหม่ครับปึ้งทีนี้เรามาดูสำนวนในการใช้ตอบรับความช่วยเหลือกันนะครับเนาะเราก็สามารถเกริ่นหรือใช้เปิดด้วยคำว่า excuse me ได้เลยนะครับเนาะ excuse me นะครับเนาะใช้เมื่อจะรบกวนหรือขัดจังหวะใครสักคนนึงหรือจะเป็น Could you do me a flavor? Could you do me a flavor? ก็ได้นะครับเนาะนักเรียนเนาะคุณพอจะช่วยฉันหน่อยได้ไหมนะครับเนาะทีนี้มาดูการตอบรับเสนอความช่วยเหลือก็จะมีโอเค sure certainly แปลทั้งหมดนี้แปลว่าได้สิแน่นอนหรือถ้าจะปฏิเสธความช่วยเหลือเราก็สามารถตอบได้ว่า Thank you but I can do it myself Thank you but I can do it myself ก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะเรามาดูเอ็กเซอร์ไซส์กันดีกว่านะครับนักเรียนเนาะเอ็กเซอร์ไซส์นี้เขาจะให้ A B C D E มาให้เราจะเป็นทั้งคำศัพท์เป็น words หรือจะเป็น phrases ก็คือเป็นวลีมาให้เรามาตอบลงใน conversation นี้นะครับเนาะ A กับ B คุยกันสถานการณ์ A กับ B คุยกันมาดูกันนะครับนักเรียน A บอกว่าจุดๆๆ sir B ตอบ yes ma'am yes ma'am ครับคุณผู้หญิงเพราะฉะนั้นA น่าจะเป็นลูกค้าที่เป็นผู้หญิงเอ๊ะแล้วเขาจะบอกว่ายังไงดีเมื่อกี้ครูบอกไปแล้วเนาะอันไหนหน้าที่จะใช้ขอความช่วยเหลือเปิดอันแรกเลยตอบสิครับvery good ตอบข้อ D เนาะ excuse me sir นี่ขอโทษนะครับขอโทษนะคะ
พนักงานชายก็เลยตอบว่า yes ma'am ครับคุณผู้หญิง

ผู้หญิงก็เลยแบบสองก็เลยบอกจุดๆ you do me a flavor please เอ๊ประโยคนี้คุ้นๆไหมครับนักเรียนตอบอันไหนดีครับเมื่อกี้เราเอาข้อดีด็อกไปแล้วเราขีดค่าไปก่อนเหลือ a b c d ตอบข้อ b very good นะครับผมตอบ b could you do me a flavor please เนาะช่วยอะไรฉันสักอย่างหน่อยได้ไหมครับได้ไหมคะนะครับผม b ตอบ no problem at all โอ้ไม่มีปัญหาเลยครับแล้วก็ตามด้วย what can I do for you มีอะไรให้ผมช่วยครับตอบ c ไปใช่ไหมครับผม what can I do for you นะ a ก็เลยบอก my hands are full โอ้ตอนนี้มือฉันเนี่ยเต็มไปด้วยของเต็มไปหมดเลย could you call a taxi for me please นะช่วยกรุณาโทรหาแท็กซี่ให้ฉันหน่อยได้ไหมคะเพราะฉะนั้น B ก็เลยตอบว่าอะไรครับนักเรียนชัวร์ได้สิแน่นอนชัวร์ wait a minute here ได้โปรดรอตรงนี้สักครู่หนึ่งเพราะฉะนั้นอันสุดท้ายก็น่าจะเป็น thank you so much เนาะตอบข้อ A นะครับผมง่ายไหมครับนักเรียนง่ายมากๆเลยไปดูอันถัดไปตัวอย่างข้อสอบโอเน็ตนะครับเนาะเป็นโรสกับจอห์นคุยกันดูโรสสิโรสบอกว่าไง Could you help me write an essay Could you help me write an essay แปลว่าอะไรครับนักเรียน an essay เรียงความโรสบอกจอห์นช่วยฉันเขียนเรียงความหน่อยได้ไหมดูสิจอห์นตอบว่าอย่างไรจุดๆๆ I haven't finished my yet I haven't finished my yet finish แปลว่าเสร็จสิ้นนะครับเนาะแต่ข้อนี้จอห์นทำเสร็จหรือยังHaven จอห์นยังทำของตัวเองไม่เสร็จเลยเพราะฉะนั้นจะตอบข้ออะไรดีครับนักเรียนตอบข้อ4ไหม No thank you ไอ้ประโยคคำว่า thank you เนี่ยจะใช้ตอบกลับปฏิเสธความช่วยเหลือใช่ไหมครับนักเรียนแต่ข้อนี้รถไม่ได้มา offer เสนอให้ความช่วยเหลือใช่ไหมรถมาขอความช่วยเหลือเฉยๆเพราะฉะนั้นข้อ4ก็ยังไม่ใช่ข้อที่3 that's all right เข้ากันไหมครับนักเรียนก็ยังไม่เข้าเนาะส่วนคำว่า yes please แปลว่าได้สิแต่ฉันยังทำของฉันไม่เสร็จเลยเอ๊ะมันมีความขัดแย้งกันอยู่ใช่ไหมครับนักเรียนก็ยังไม่ใช่เพราะฉะนั้นข้อที่ถูกต้องที่สุดก็ต้องเป็นข้อที่1 I'm sorry ฉันเสียใจนะฉันขอโทษนะฉันยังทำของฉันไม่เสร็จเลยตอบข้อที่1นะครับผมเป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดทีนี้เรามาดูกันอีกสัก1ตัวอย่างกันดีกว่าเนาะนักเรียนเนาะตัวอย่างข้อสอบ Onet Son and Mom นะลูกชายแล้วก็แม่คุยกันนะครับเนาะซันบอกว่า please mom จุดๆๆตรงนี้น่าจะเป็นประโยคคำถามแล้วนักเรียนเนาะเพราะว่าในช้อยเป็นประโยคคำถามexcuse me sorry นะครับในช้อยก็จะเป็นประโยคคำถามหมดเลยนะmay you get up late can you read a story may I try to sleep early can I use the smartphone อันไหนดีแม่ please mom จุดๆๆแม่ตอบมาว่า no dear you can'tIt's time for bed ไม่ได้ลูกไม่ได้ตอนนี้เนี่ยมันถึงเวลาที่เราจะต้องเข้านอนแล้วจะตอบอะไรดีทีนี้ถ้านักเรียนสังเกตดีๆเขาใช้คำว่า can't หรือก็คือคำว่า cannot ถ้าเราสังเกตใช้อะไรถามก็ต้องใช้อันนั้นตอบใช้อะไรตอบก็ต้องใช้อันนั้นถามเพราะฉะนั้นไปดูข้อ1ใช้เมแต่แม่ตอบว่า cannot ใช่ไหมนักเรียนแล้วมันมีความสัมพันธ์กันไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นตัดข้อ1ทิ้งตัดข้อที่3ทิ้งได้ทันทีเลยเป็นไงนักเรียนง่ายไหมทีนี้ข้อที่เข้ารอบก็จะมีอยู่ข้อที่2กับข้อที่4แล้วอันไหนจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดล่ะ Can you read a story แม่อ่านนิทานให้ฟังหน่อยได้ไหมถ้าอ่านนิทานสำหรับก่อนนอนเนี่ยนักเรียนว่าแม่จะปฏิเสธไหมครับนักเรียนแน่นอนว่าไม่มีทางปฏิเสธเนาะอ่านหนังสือก่อนนอนอ่านนิทานก่อนนอนให้ลูกฟังแน่นอนแม่ต้องอ่านให้ฟังได้แน่ๆแต่ Can I use the smartphone ข้อนี้นี่แหละนักเรียนผมขอเล่นโทรศัพท์ได้ไหมผมขอใช้โทรศัพท์หน่อยได้ไหมเพราะฉะนั้นแม่ก็เลยตอบว่า no ทันทีเลยปฏิเสธทันทีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกต้องที่สุดคือข้อที่4นั่นเองนะครับผมเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับนักเรียนสำหรับวิดีโอคลิปนี้สำหรับเรื่องasking for permission and asking for help นะครับผมการขออนุญาตและการขอความช่วยเหลือหวังว่านักเรียนจะเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย

0: เรายังสนุกอยู่กับสวนน้ำมาใช่ไหมเนี่ย
1: ใช่
0: เราที่เราไปสวนน้ำกันเราเป็นไงสนุกไหม
2: สนุก
0: สนุกกันแล้วอาจารย์ขอทบทวนความจำกันก่อนจำได้ไหมว่าฟิสิกส์คืออะไร
2: การเรียนรู้ธรรมชาติ
3: โอ้โหสุดยอดไปเลยครับน้องๆความจำดีกันมากๆเลย
0: เพราะฉะนั้นเรายังจะมาเรียนรู้เรื่องราวที่อยู่รอบๆตัวเรากันต่อโอเคเนาะแล้วเราสัญญากันไว้คราวที่แล้วว่าเราจะมาทำความเข้าใจเรื่องของการทำงานของปืนฉีดน้ำกันมากขึ้นเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำการทดลองกันเพิ่มเติมเพื่อจะมาทำความเข้าใจเรื่องของแรงดันกันอีก
3: เอาละครับน้องๆวันนี้เราจะมาไขข้อข้องใจกันว่าปืนฉีดน้ำทำงานอย่างไรแต่ก่อนอื่นเราต้องเรียนรู้เรื่องแรงดันกันก่อนว่าเกี่ยวข้องกับปืนฉีดน้ำยังไง
0: เอาละครับเดี๋ยวเรามาทำการทดลองกันก่อนเนาะคราวนี้ด้วยความที่ปืนฉีดน้ำเนี่ยมันมีเรื่องของน้ำก็มาเกี่ยวข้องด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวการทดลองวันนี้จะมีทั้งแรงดันอากาศและแรงดันน้ำนั้นอาจารย์มีน้ำอยู่ในอ่างนี้แล้วเดี๋ยวอาจารย์จะใช้น้ำเนี่ยบรรจุลงไปในแก้วทั้งสองเดี๋ยวอาจารย์ทำให้ดูนะอันนี้อาจารย์จะบรรจุน้ำลงไปในแก้วสองใบนี้เนาะโอเคแล้วอาจารย์ก็ยกมันขึ้นที่มีน้ำอยู่ทั้งแก้วบนและแก้วล่างเดี๋ยวเราจะยกมันออกมาเลย
1: โอ้โหเต็มแก้ว
0: เต็มแก้วเลยคราวนี
3: ้เริ่มต้นการทดลองแรกน้องเฮราก็ลุ้นหน้าดูเลย
0: พอได้เอาล่ะคราวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคราวนี้จะเห็นได้ว่าแน่นอนถ้าเกิดเราขยับแก้วน้ำมันต้องไหลพรวดออกมาแน่ๆโอเคนะแต่คราวนี้สิ่งที่อาจารย์จะทำก็คืออาจารย์จะขยับแก้วบนนิดเดียว
1: น
0: ิ
1: ดเด
0: ีย
1: ว
0: ให้มันเห็นให้เห็นน้ำนิดนึงก็ได้ให้น้ำมันเผยมานิดหน่อย
3: แก๊งตัวจิ๋วงงกันใหญ่เลยว่าอาจารย์จะทำอย่างไรแหมอาจารย์ขยับแก้วแต่ละครั้งเด็กๆลุ้นกันหน้าดูเลย
0: พออาจารย์ขยับเผยออกมานิดนึงแน่นอนว่าถ้าเกิดสมมติว่าอาจารย์ขยับแก้วโอเคเนาะหรืออาจารย์ยกแก้วขึ้นหรือตกแก้วนี่แน่นอนน้ำมันต้องไหลพรวดออกมาแน่ๆพวกเราคิดว่าถ้าอาจารย์อยากจะเอาน้ำให้ออกมาจากด้านบนของแก้วเนี่ยอาจารย์ทำยังไงได้บ้าง
3: มาแล้วครับคำถามแรกถ้าต้องการเอาน้ำออกจากแก้วด้านบนโดยไม่สัมผัสแก้วเลยจะทำอย่างไรแก๊งตัวจิ๋วเจอคำถามเข้าไปถึงกับอึ้งกันเลยทีเดียวเอ๊ะแล้วจะทำอย่างไรนะ
4: หนูรู้ค่ะ
0: ว่าไงจ๊ะ
4: โดยที่ไม่จับแก้วใช่ไหม
0: ไม่จับแก้ว
4: จับหนู
0: ไม่จับหนูด้วยอันนั้นขี้โกงนิดๆนะจ๊ะเห็นป่ะอ่ะไหนมีใครมีไอเดียยังไงบ้าง
4: ลองใช้ไม้จิ้มฟันขยับค่อยๆขยับ
0: ไม้จิ้มฟันขยับก็ยังถือว่าจับอยู่ดี
1: แก้วโอ้ผมคิดออกแล้วนะเป่าให้แก้วมันหลุด
0: ก็ไม่ดีอันนั้นก็ถือว่าขี้โกงถ้าเราไปยุ่งกับแก้วมันแน่นอนน้ำมันต้องไหลออกมาแน่ๆเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาอาศัยแรงดันอากาศช่วยเรา
3: ฮะแรงดันอากาศจะช่วยได้ยังไงล่ะเนี่ย
0: โดยเราจะมีอุปกรณ์ให้ทุกคนทดลองกันอีกแล้วก็คือหลอด
3: อ้าวหลอดดูดน้ำอีกแล้ววันนี้อาจารย์จะเอาหลอดดูดน้ำมาทำอะไรไปดูกันเลย
0: วิธีการก็คือให้เป่าเบาๆพอนะเป่าเบาๆไม่ต้องเป่าจนแก้วมันกระจายนะเป่าเบาๆไปยังบริเวณที่เราเห็นน้ำมันเผยออกมานิดหนึ่งเบาๆนะพิงหยางเริ่มเป่าเบาๆดูซิว่าเกิดอะไรขึ้น
3: ประเดิมการทดลองแรกด้วยน้องพิงหยางเรามาดูกันดีกว่าว่าน้องพิงหยางเป่าแล้วจะเกิดอะไรขึ้น
0: เป่าบริเวณที่มีน้ำ
4: ตรงนี้เลย
0: นะดีมากอ่ะเห็นอะไรไหม
1: เห็นฟองมันพุ่งขึ้นมา
0: ถามว่าฟองพุ่งขึ้นมาแสดงว่าอะไร
4: ก็จะมี
1: แรงดัน
0: แสดงว่าน้ำมันต้องออกมาได้แล้ว
1: ผมเห็นว่าพอผมเป่าเสร็จแล้วมันดูลดไปจากเมื่อกี้
0: เฮียลองซิเป่าเบาๆนะเป
4: ่
0: าเบ
4: า
0: ๆได้เลยครับเบาๆพอไปบริเวณที่มันโดนน้ำหน่อยซานต้าลองซิ
4: เอ้ยออกแล้ว
0: เห็นไหมโอ้ระวังแก้วลองเบาๆ
1: เดี๋ยวขอต่อ
0: เบา
3: ๆเอ้าเป่าซะแรงเลยนะน้องเฮียราอย่างนี้น้องผิงหยางก็อดสิครับ
0: ไม่ได้ออกแรงเยอะเลยใช่ไหมไม่ได้ออกแรง
3: เอ้าน้องผิงอยากทำอะไรอ่ะการทดลองมันจบไปแล้วนะแหมสนุกเลยสิท่า
0: เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราทำก็คือสังเกตเราไม่ได้ไปยุ่งกับแก้วด้านบนเลย แต่เราใช้แค่หลอดเป่าให้อากาศมันเกิดการเคลื่อนที่เท่านั้นเอง
4: แก้วมันก็จะตก
0: ใช่แล้วมันก็ตกของมันเองเน
3: า
0: ะ
3: จากการทดลองนี้เราได้เห็นว่าน้ำไม่สามารถไหลออกมาได้เพราะว่ามีแรงดันอากาศข้างนอกเนี่ยดันไว้อยู่แต่พอเอาหลอดมาเป่าบริเวณปากแก้วทำให้แรงดันอากาศบริเวณนั้นต่ำลงจนน้ำสามารถไหลออกมาได้ในที่สุดยังมีหนึ่งการทดลองคราวนี้อาจารย์จะพาแก๊งตัวจิ๋วไปลุยกันข้างนอกจะสนุกขนาดไหนไปดูกันเลย
0: ตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่พัทยาแล้วเอ๊ะอาจารย์สัญญากับพวกเราใช่ไหมว่าอาจารย์จะพาพวกเราไปดูฟลายบอร์ดที่พัทยากัน
5: ใช่ค่ะ
0: แต่ก่อนอื่นเลยอาจารย์ยังมีกิจกรรมให้เราทำกันอีกนิดนึงแต่ก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมนั้นอาจารย์ขอแนะนำผู้ช่วยอาจารย์ครับขอต้อนรับพี่เคนครับโอ้โหพี่เคนสวัสดีครับพี่เคน
6: ครับสวัสดีครับ
0: พี่เคนครับแนะนำตัวให้กับน้องๆครับนิดนึงครับผม
7: ครับชื่อพี่เคนครับวันนี้มาเป็นผู้ช่วยอาจารย์ครับผม
0: โอเค
7: มีกิจกรรมทดลองอะไรพี่เคนจัดให้ครับ
0: ครับผมขอบคุณมากครับแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำกิจกรรมกันเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยแต่เอ๊ะพวกเราจำได้ไหมว่าตอนนี้เรากำลังเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับฟิสิกส์กันอยู
5: ่แรงดันน้ำ
0: โอ้โหเยี่ยมยอดใช่เราเรียนรู้เกี่ยวกับทั้งแรงดันน้ำและแรงดันอากาศถ้างั้นเรามาทำการทดลองกันเลยดีกว่าม
3: าถึงการทดลองที่2คราวนี้มีอุปกรณ์มากมายให้แก๊งตัวจิ๋วได้สนุกกัน
0: เอาละครับเดี๋ยวเราจะมาทำการทดลองที่อาจารย์พยายามจะแสดงให้เห็นว่าแรงดันอากาศนี่มันช่วยเป็นดันในเจ้าน้ำอะไรพวกนี้ได้ยังไงโดยอุปกรณ์เนี่ยหาง่ายมากเลยอันนี้น้องๆที่บ้านก็สามารถไปทำได้เช่นเดียวกันประกอบไปด้วยขวดน้ำเปล่าเลยแล้วก็เจาะรูไว้สักเล็กน้อยเพื่อจะได้เดี๋ยวเราจะเอาหลอดดูดน้ำเนี่ยมาใส่เข้าไปในนี้ได้นะครับนี่นะโอเคนะนี่ไปลองทำที่บ้านได้แล้วเราก็จะมีน้ำอันนี้น้ำสีน้ำอะไรก็ได้นะครับมีกระบะนิดนึงเอาไว้รองนะครับแล้วก็มีลูกโป่งแน่นอนแล้วก็มีดินน้ำมันเท่านี้เองแล้วเดี๋ยวเราจะไปทำกันทดลองดูอาจารย์จะเทน้ำใส่ลงไปในนี้นะ
1: ใส่แล้วก็ดูด
0: ดูไม่ดูแล้วอันนี้คำถามของอาจารย์ก็คืออาจารย์อยากจะให้พวกเราทำยังไงก็ได้ให้น้ำในขวดนี้ไหลออกมาข้างนอกโดยไม่จับขวดจ้ะส่วนดินน้ำมันเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์จะเอามาอุดเพื่อไม่ให้มันมีรอยเท่านั้นเอง
3: เราจะทำยังไงให้น้ำในขวดไหลออกมาข้างนอกโดยที่ห้ามจับขวดดูจากสีหน้าน้องๆแล้วงงกันใหญ่เลย
0: ไหนลองใช้หลักเรื่องของแรงดันอากาศ
1: จะทำเหมือนกับตอนที่เราเรียนรู้เรื่องแรงดันอากาศที่อาจารย์สอนนะครับ
0: ครับผม
1: ทำแบบนั้นแล้วเราก็เป่าเข้าไปให้ลูกโป่งมันมาแทนที่ลงน้ำแล้วน้ำก็ไหลออกมา
3: เก่งมากน้องพิงหยางอธิบายได้ใกล้เคียงมากเลย
0: เราจะใช้ลูกโป่งนี่แหละเป่าไปก่อนเอาลูกโป่งนี่แหละมาครอบไว้ที่ด้านบนแล้วให้แรงดันอากาศที่อยู่ภายในนี่แหละช่วยดันให้น้ำมันไหลออกมา
1: อย่างนั้นก็ได้
0: เดี๋ยวเราจะรู้ว่าทำได้จริงหรือเปล่าเอาอย่างนี้เพื่อเป็นการทดสอบว่ามันจะต้องลูกใหญ่แค่ไหนเล็กแค่ไหนมันถึงจะดันน้ำไปได้

0: ได้เนาะให้พวกเราทุกคนเป่าลูกโป่งให้ขนาดไม่เท่ากันโอเคไหม
1: ไม
0: ่
1: ม
0: ี
1: ลูกโป่ง
2: เดี๋ยวดูอย่างพี่เคนนี่ถือว่าลูกใหญ่ไหมเนี่ย
3: โถพี่เคนตัวใหญ่ซะเปล่าเป่าลูกโป่งได้แค่นี้เองเหรอน้องซานต้าไม่ยอมแพ้เป่าลูกโป่งซะใหญ่เชียว
0: อันนี้ของพี่ซานต้าปล่อยแล้วนะ
1: ครับเฮ้ยเฮ้ย
0: อันน่า
1: สุดยอดมันเป็นแรงดันอากาศจากในนี้ใช่ไหมที่
0: ถูกต้อง
1: ม
0: ันไปดันให้น้ำเนี่ยไหลขึ้นมาตามหลอดได้
1: หมดแน่นอน
0: หมดไหม
1: หมด
0: คิดว่าหมดไหมนี่แหละคือแรงดันอากาศที่มาจากความดันในลูกโป่งนี่แหละมาช่วยดันให้น้ำเนี่ยสามารถไหลไปตามหลอดได
3: ้มาถึงลูกโป่งของน้องเฮราคราวนี้เราจะเติมน้ำให้มากขึ้นกว่าเดิมมาดูกันลูกโป่งของน้องเฮราจะทำให้น้ำไหลออกมาหมดหรือไม
1: ่เฮ้ยได้
4: ได้แล้ว
0: ได
4: ้
0: ไหม
4: เศร้า
1: เฮ้ยว้าล่ะเฮ้ยน้ำไหลออกเยอะเลยน้ำ
0: เยี่ยมยอดเยี่ยมยอด
1: เฮ้ย
4: ผมว่ามันน่าจะไหลออกมาหมดนะคะ
0: หมดไหมหมดไหม
4: เพราะว่าลมในลูกโป่งยังไม
0: ่
4: หมด
0: ถูกต้องเลยอาจารย์
4: กำลังเยอะอยู่เลย
0: กำลังจะถามเลยว่าจะสังเกตได้ว่าลูกโป่งยังโป่งอยู่เลยเพราะฉะนั้
4: น
0: น้ำมีเท่าไหร่เนี่ยออกมาหมดแน่ๆเพราะฉะนั้นจะสังเกตได้ว่าตราบใดที่มันยังมีความดันอยู่ในลูกโป่งเนาะมันก็ยังกดให้น้ำไหลออกมาอยู่เรื่อยๆโอเคไหม
1: ลูกโป่งคงใหญ่มากใหญ่จนน้ำไหลออกมาหมดแล้วลูกโป่งใหญ่ช่วยในการดันน้ำออกมาเยอะๆค่ะขนาดลูกโป่งยังไม่แฟบอะค่ะมันหมดแล้วอะค่ะ
3: คราวนี้มาลองลูกโป่งเล็กๆของน้องผิงหยางกันบ้างดูสิว่าจะมีแรงดันสักแค่ไหน
0: ถ้าเราจะใช้ลูกแค่นี้เลยคิดว่าน้ำจะออกไหม
1: ออกนิดเดียว
0: ออกนิดเดียวลองดูเลยมา
1: เฮ้ยได้ออก
0: ได้ไหมยิ้มยอดมีช่วยบีบเล็กน้อย
1: บีบนิดนึงทำไมบีบเอาขึ้นมาหน่อยแล้วค่อยบีบ
4: หมดลมแล้ว
0: หมดลม
4: น่าเสียใจก็ลูกโป่งของผมมันก็ผมไม่อยากจะบอกเลยมันแบบเล็กกระจิ๋วหรือก็คือถึงแม้ลูกโป่งของผมมันจะลูกเล็กอะครับแต่ว่าในลูกโป่งมันก็ยังมีอากาศอยู่แล้วมันก็ทำให้มันมีแรงดันอากาศดันน้ำออกไปได้ครับแต่ว่าจะดันได้น้อยหน่อยคร
0: ับ ทุกคนสังเกตอะไรเห็นไหมว่านี่คือสิ่งที่เราทำกันมาในครั้งที่แล้วก็คือทันทีที่ลูกโป่งเนี่ยมันแฟบหมดแล้วเนี่ยก็แสดงว่าความดันในลูกโป่งกับความดันข้างนอกมันเท่ากันแล้วน้ำมันก็เลยหยุดไหลแต่ถ้าเกิดเรายังคงเอาดันลูกโป่งให้เข้าไปข้างในอีกมันก็จะไปทำให้ความดันในนี้เพิ่มขึ้นได้อีกรอบนึงน้ำก็ไหลต่อไปแต่ทุกคนเริ่มเห็นหรือยังว่าเมื่อเราเข้าใจหลักการระหว่างความดันอากาศและก็ความสามารถในการดันของไหลอย่างนี้แล้วเนี่ยนี่แหละปืนฉีดน้ำก็ทำลักษณะเช่นเดียวกันนั่นเองเข้าใจนะแล้วจะเห็นได้ว่าเมื่อกี้ลูกโป่งเราแค่นี้น้ำก็ออกมาลูกโป่งเล็กน้ำก็ยังออกและคิดดูในปืนฉีดน้ำเราโอ้โหเราอัดอากาศเข้าไปมันก็ต้องยิ่งวิ่งออกมาได้เป็นลำน้ำนั่นเองโอเคไหม
3: ทันทีที่เราอัดอากาศเข้าไปในลูกโป่งทำให้ความดันอากาศภายในลูกโป่งสูงกว่าความดันอากาศภายนอกพอเราเอาลูกโป่งไปครอบบริเวณปากขวดทำให้ความดันภายในขวดสูงกว่าความดันอากาศบริเวณปลายหลอดด้านนอกด้วยความแตกต่างกันของความดันอากาศภายในขวดและภายนอกขวดมันก็จะดันให้น้ำที่อยู่ในขวดเนี่ยไหลขึ้นมาตามหลอดนั่นเองทันทีที่เราอัดอากาศเข้าไปในปืนฉีดน้ำจะทำให้แรงดันอากาศในปืนฉีดน้ำเนี่ยสูงกว่าแรงดันบรรยากาศข้างนอกทันทีที่เราเหนี่ยวไกปืนจะเป็นการเปิดท่อน้ำทำให้แรงดันอากาศภายในปืนฉีดน้ำที่สูงกว่าแรงดันอากาศข้างนอกดันน้ำพุ่งออกมานั่นเอง
1: ฉีดออกค่ะเอาไป ทำได้ค่ะ
4: ถ้าเกิดเราอยากรู้ว่าปืนฉีดน้ำมันทำยังไงแล้วบอกว่าสมมติว่ามีคนมาถามเราถ้าเราไม่รู้คำตอบเราก็ตอบเขาไม่ได้อะครับแต่ว่าอันนี้คือเรารู้คำตอบแล้วเราสามารถไปบอกต่อให้คนอื่นเขารู้ได้อะครับ
2: เมื่อเราทำการทดลองนี้เสร็จแล้วก็ได้เวลาที่ทุกคนรอคอยกันแล้วอาจารย์สัญญาไว้ว่าเราจะพาไปดู
5: ฟลายบอร์ด
2: งั้นเราไปดูฟลายบอร์ดกัน

0: และตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่ Flyboard พัทยา
1: โอเคว
0: ันนี้เรามีเอริกครับยินดีต้อนรับเอริกหน่อย
2: สวัสดีครับ
0: Hello, welcome. All right, and can you tell us a little bit about the Flyboard?
3: Yeah, of course. It was invented about 5 years ago by Frank Zapata, French guy, and now it's became really, really popular, and it's already 4 years competitions, world competition, and many people like it, so many people come to try new experience, and it's really cool.
0: พวกเราคิดว่า Flyboard เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับหลักการทางฟิสิกส์อะไรบ้าง
4: เอ๊มันเกี่ยวข้องกันยังไงนะ
5: ดันให้ต
0: ั
5: วข
0: ึ้
5: น
0: กันดันให้ตัวขึ้นนะมีอะไรอีกที่คิดว่าน่าจะเกี่ยวข้อง
6: ดูดน้ำขึ้นมาแล้วก็ปล่อยลงไปให้มันขึ้นไปเลย
0: ปล่อยให้มันดูดน้ำลงมาให้มันขึ้นไปเลยโอ้ดีมากฟังดูงงๆแต่โอเค
7: ผมคิดเหมือนพิงยางคร
0: ับ โอเคYerik, can you tell us a little bit about how it works, the flyboard?
3: Yeah, its principle is really simple. If you know how works a jet ski, so basically engine it suck water on the front and push on the back,
0: okay.
3: It's make it move. So we connect the hose on the back to the, where's the wind pillar.
0: Okay.
3: So basically we push all of the water through the hose to the board.
0: Oh.
3: And basically under pressure of water, you fly because all of the water come to the board and you can fly.
0: How do you feel when you are on the flyboard?
3: It's really difficult to explain. It feels nothing like else, you know. Mm-hmm. You need to try by yourself, but it feels really, really awesome. Believe me, especially when you go like 5 or 10 meters high.
0: Okay. And nothing underneath you, right?
3: Yeah, okay. Sure.
0: พวกเราอยากเล่นกันไหม
8: Yeah!
0: อยากเล่นมาก Young children like this play on the flyboard?
3: Young children can play, but usually it's like 12 years up.
0: Okay.
3: For you, need a little bit grow, a little bit more. Unfortunately, we don't have such small boots. But it depends how...Big children is somewhat like 12, 13, 14 years.
0: Okay.
3: Depend how tall you are. But if some kids want to play, we can take it on hands and fly with them. Is there one too?
0: Okay. เอาล่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูเขาเล่นกันเลยไปไหม
8: ไป

0: ต้องให้มันโดดน้ำเข้ามา
1: ใช่เขาบอกว่าปกติเจ็ตสกีเนี่ยน้ำเข้าข้างหน้าแล้วก็พ่นออกข้างหลังคราวนี้เขาก็ท่อไปดูดเอาเก็บน้ำข้างหลังนั่นน่ะเอาไปออกตรงนู้นแทน
2: โอ้โหดิมาแล้ว
3: ถือกล้อง
2: โอ้
3: โ
2: ห
0: ยอดเลย
3: อยากให้สูงกว่านั้นอ่ะ
2: แล้วพอเขาเร่งเครื่องเขาจะสูงขึ้นเรื่อยๆนะ
3: โอ้โค้งได้ด้วย
0: ทำไมดูทรงตัวง่ายเลย
2: โอ้แต่เขาบอกว่ามันไม่ยากเลยอ่ะ
0: ก็แบบตื่นเต้นมากครับผมชอบดูฟลายบอร์ดครับบอกว่ามันเพลินดีอ่ะครับบอกว่าบินขึ้นผมอยากบินได้ครับแต่ว่าก็ไม่ได้ขึ้นครับ
3: หนูอยากให้สูงกว่านั้นอีกอะค่ะ
2: โอ้โอ้นี่ก็ประมาณ5เมตรแล้วนะ
3: โอ้สูงมากดูบางทีสูงเกินไปเชือกขาน
2: ั่นน่ะสิโอ
3: ้
2: ย
3: วันนี้ผมชอบฟลายบอร์ดครับเพราะว่าถ้าผมโตไปผมคิดว่าผมอยากเล่นที่สุดครับประทับใจที่ว่าเขาฝึกเขาแบบว่าอยากเล่นอะไรพูดไม่ถูกครับ
0: ว้าว
3: ยูยูคุณคุณ
0: โอ้ยค่ะ
3: ค่ะสุดยอด
1: มีบิดด้วยมีบิดด้วย
3: น้ำ
2: ว้าว
3: อ
2: ้า
3: วอันนี้เขาจะเล่นโลกระโดดน้ำเลย
1: ปาโลมาไหม
2: เฮ้ยโ
3: หฟลายบอร์ดคือการที่เจ็ตสกีดูดน้ำจากข้างหลังแล้วมาพ่นใส่ท่อทางข้างหน้าเพื่อเป็นการแรงดันเพื่อให้ฟลายบอร์ดดันตัวขึ้นแล้วมีน้ำพุ่งออกมาเพื่อเป็นการพยุงตัวให้สูงขึ้น
4: อันแน่ดูท่าน้องเฮราจะชอบมากจะรอช้าทำไมไปลองเล่นเลย

0: กไหมเป็นยังไงบ้าง
1: อยู่ดีๆก็ขึ้นลงขึ้นลงเหมือนลอยกลางอากาศ
0: เราบอกให้เฮล่ามองข้างล่างอ่ะทำไมไม่มองอ่ะ
1: ลืมโอ้ยได้ยินน่ะว่าให้ลงให้ลงก็ลงให้ลงให้ลงก็ลง
0: อย่าว่าถ้ามองข้างล่างมันจะเพิ่มความน่ากลัว
1: พอลงน้ำปุ๊บแล้วพอขาเอียงปุ๊บอยู่ดีๆน้ำก็พุ่งใส่ขาแล้วมันก็บูขึ้น
2: สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้แก๊งตัวจิ๋วได้เรียนรู้อะไรกันไปบ้าง
1: ฟอยบอร์ดมันสนุกมากเลยค่ะและตอนนี้หนูโดนอุ้มมันเสียวๆนิดนึงอะค่ะรู้สึกอยู่ดีๆมันก็ขึ้นเฉยเลยเขาไม่บอกอะไรหนูเลยอะชอบค่ะอยากเล่นเอง
3: ตอนที่ผมเห็นเขาเล่นในเนี้ยฟลายบอร์ดอะฮะเวลาเขาจะขึ้นไปเขาต้องใช้เจ็ตสกีดันน้ำขึ้นไปแล้วมันจะมีแรงดันอากาศไปอยู่ด้วยพอดันน้ำขึ้นไปมันน้ำมันก็จะทำให้ตัวคนลอยได้อะ
0: ตอนฟลายบอร์ดก็เห็นเขาเล่นแบบว่าเท่มากเลยครับใช้หลักการพวกแรงดันอากาศแรงดันน้ำอะครับแล้วก็ดันน้ำขึ้นไปแล้วปล่อยน้ำออกมาทำให้ฟลายบอร์ดมันบินได้ครับ
4: ทั้งหมดเลยก็จะเห็นได้ว่าเราทำการทดลองเกี่ยวกับเรื่องของความดันและแรงดันเนาะและเมื่อใดก็ตามที่เราสามารถสร้างความดันเยอะๆได้มันก็จะสามารถนำไปสร้างแรงดันและไปดันให้น้ำเนี่ยสามารถไหลได้โอเคเนาะจะเห็นว่าหลักการทำงานของปืนฉีดน้ำก็เช่นเดียวกันเลยเห็นไหมนั่นจะว่าเวลาจะยิงปืนฉีดน้ำเราต้องทำยังไงนะ
1: ปั
4: ๊มลมนั่นตอนนี้เรารู้ยังว่าเราปั๊มไปเพื่อสร้าง
1: แรงดันอากาศ
4: หรือความดันอากาศนั่นเองโอเคเนาะแล้วพอทันทีเรากด
1: มันก็พุ่ง
4: เราก็ปล่อยให้เจ้าแรงดันนั้นไปดันให้น้ำพุ่งออกมาเป็นลำนั่นเองเหมือนกับการทดลองที่เราทำกันเลยโอเคเนาะนั้นหวังว่าพวกเราทุกคนน่าจะได้เข้าใจเรื่องการทำงานของปืนฉีดน้ำมากขึ้นแล้วเข้าใจว่านี่แหละคือสิ่งที่เกิดขึ้นคือความดันอยู่รอบๆตัวเราไม่ว่าจะเป็นอากาศหรือน้ำก็ตามแน่นอนความรู้เหล่านี้ยังมีอีกมากมายกับรายการ
1: เฟซเซสโล
4: ครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้พวกเราทุกคนก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ปลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5.เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยกันเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชะขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 น รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

การแบ่งปันไฟล์ข้อมูลการแบ่งปันไฟล์ข้อมูลคือการใช้งานข้อมูลร่วมกันหรือการแบ่งปันการใช้งานร่วมกันไม่ว่าจะเป็นเอกสารรูปภาพหรือวิดีโอที่เก็บไว้จากศูนย์กลางเพียงที่เดียวคอยให้บริการกับ Client User สามารถเข้าไปใช้งานโดยไม่ต้องเก็บไว้ที่เครื่องตัวเองโดยสามารถถ่ายโอนข้อมูลไฟล์ระหว่างอุปกรณ์ได้ดังนี้ 1. การถ่ายโอนข้อมูลผ่านสายมินิ USB สำหรับเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์เปรียบเสมือนการใช้งานแฟลชไดรฟ์หรือการใช้ระบบคอมพิวเตอร์คลาวด์เพื่อทำการย้ายหรือถ่ายโอนข้อมูลจากโทรศัพท์มือถือไปยังระบบคอมพิวเตอร์คลาวด์นั่นเองค่ะการถ่ายโอนไฟล์ข้อมูลขนาดใหญ่ในการถ่ายโอนข้อมูลไฟล์ขนาดใหญ่สามารถทำได้หลากหลายวิธีเช่นการใช้ฮาร์ดไดรฟ์แบบพกพาการบันทึกข้อมูลลงบนแผ่น CD หรือ DVD การใช้เซิร์ฟเวอร์ไฟล์ที่แชร์การส่งผ่านอีเมลการแชร์ผ่าน Google Drive การใช้ FTP หรือที่เรียกว่าไฟล์ Transfer Protocol การส่งผ่านTorrentเป็นต้นเมื่อกล่าวถึงคำว่าโมบายคนทั่วไปมักจะเข้าใจความหมายว่าเป็นโทรศัพท์เคลื่อนที่แต่ที่จริงยังมีองค์ประกอบอื่นๆเสริมอีกมากมายซึ่งมีคำใช้เรียกหลายคำที่มีความหมายใกล้เคียงกับโมบายมีอะไรบ้างนะ 1. Embedded Device คืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่มีการฝังตัวเป็นเหมือนสมองกลใช้ควบคุมการทำงานในเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ 2. PDA Personal Digital Assistant คือเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดเล็กสามารถพกพาได้ง่ายมาใช้ทำงานส่วนตัวโดยทั่วไปจะเรียกว่าปามหรือ Pocket PC 3. ปามไซส์หรือ Handheld หรือ PDA โดยอุปกรณ์ชนิดนี้จะเรียกตามขนาดไซส์ของอุปกรณ์โดยขนาดจะมีขนาดเล็กไม่เกินขนาดของมือถือสามารถพกพาได้อย่างสะดวก 4. สมาร์ทโฟนโทรศัพท์มือถือที่มีคุณสมบัติสามารถทำงานในรูปแบบเดียวกันกับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้โดยจะมีระบบปฏิบัติการหรือที่เรียกว่า operating system เป็นของตนเองโดยสรุปโมบายก็คืออุปกรณ์ที่ใช้ในการพกพาทำงานได้เหมือนเครื่องคอมพิวเตอร์

ประเภทของอุปกรณ์เคลื่อนที่อุปกรณ์เคลื่อนที่สามารถแบ่งออกได้ดังนี้ 1. Limited Data Mobile Device อุปกรณ์เคลื่อนที่ที่มีขนาดเล็กสามารถแสดงตัวหนังสือบนหน้าจอและรองรับ Short Message Service และ Wireless Application Protocol ตัวอย่างของอุปกรณ์ประเภทนี้ก็คือโทรศัพท์มือถือBasic Data Mobile Device อุปกรณ์เคลื่อนที่ที่มีหน้าจอขนาดกลางโดยสามารถเข้าเช็คอีเมลเข้าใช้งานสมุดโทรศัพท์เข้าใช้งาน SMS และเว็บเบราว์เซอร์ได้ตัวอย่างเช่น BlackBerry และสมาร์ทโฟน Entrance Data Mobile Device อุปกรณ์เคลื่อนที่ที่มีหน้าจอขนาดกลางไปจนถึงหน้าจอขนาดใหญ่มีอุปกรณ์ Stylus มีแอปพลิเคชัน Microsoft Office มีแอปพลิเคชันสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่มีอินเทอร์เน็ตเช่นอินเทอร์เน็ตโปรโตคอลเป็นต้นอุปกรณ์เหล่านี้จะทำงานด้วย Windows Mobile เช่น Pocket PC Mobile Phone หรือโทรศัพท์มือถือเป็นอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ที่มีลักษณะเดียวกับโทรศัพท์บ้านแต่ไม่ต้องการสายโทรศัพท์จึงทำให้สามารถพกพาไปยังที่ต่างๆได้โดยโทรศัพท์มือถือจะใช้คลื่นวิทยุในการติดต่อกับเครือข่ายโทรศัพท์มือถือผ่านสถานีฐานโดยเครือข่ายของโทรศัพท์มือถือแต่ละผู้ให้บริการสามารถเชื่อมต่อกับ

เครือข่ายของโทรศัพท์บ้านและเครือข่ายโทรศัพท์มือถือของผู้ให้บริการอื่นได้สมาร์ทโฟนคือโทรศัพท์ยุคใหม่ที่พัฒนาขึ้นกว่าเดิมมีความสามารถมากกว่าการรับสายและโทรออกมีแอปพลิเคชันเสริมความสามารถต่างๆมากมายอาจจะเรียกได้ว่าเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดพกพาที่มีทั้งระบบการเชื่อมต่อไร้สายแบบบลูทูธหรือ Wi-Fi สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้รับส่งข้อมูลด้วยความเร็วสูงปัจจุบันมีระบบปฏิบัติการ Android และระบบปฏิบัติการ iOSปาล์มหรือ Pocket PC ปาล์มจัดเป็นอิเล็กทรอนิกส์ออร์แกไนเซอร์ที่มีคุณสมบัติเทียบเคียงกับ PC มีขนาดเล็กน้ำหนักเบาสามารถพกพาใส่กระเป๋าได้สะดวกส่วน Pocket PC ก็คืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์มือถือที่มีขนาดเล็กประมาณฝ่ามือแต่ถ้าเทียบกับปาล์มแล้วจะมีขนาดใกล้เคียงกันและใช้ระบบปฏิบัติการ Windows CE นอกจากนี้ยังสามารถทำงาน Word และ Excel หรือมัลติมีเดียอื่นๆได้แท็บเล็ตคือเทคโนโลยีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถพกพาติดตัวได้โดยวัตถุประสงค์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดนี้เพื่อใช้ทดแทนสมุดหรือกระดาษในปัจจุบันแท็บเล็ตถูกพัฒนาให้มีความสามารถใกล้เคียงกับเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก

วิวัฒนาการยุคของเครือข่ายโทรศัพท์มือถือวิวัฒนาการของระบบโทรศัพท์มือถือนั้นมักนิยมเรียกชื่อหรือแบ่งเป็นยุคๆโดยแต่ละยุคจะมีอายุเฉลี่ยราว10ปีสามารถแบ่งดังนี้ยุคที่1เริ่มตั้งแต่ยุคแรกระบบยังเป็นระบบอนาล็อกและมีการแบ่งความถี่ออกเป็นช่องเล็กๆในยุคนี้เราสามารถใช้งานด้าน voice ได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่อย่างไรก็ตามในยุคนี้ผู้ใช้ก็ยังไม่ได้มีความต้องการที่จะใช้งานบริการประเภทอื่นยุค 2G การพัฒนาการส่งคลื่นวิทยุแบบอนาล็อกมาเป็นแบบดิจิตอลมีการดาวน์โหลดลิงโทน wallpaper หรือกราฟิกต่างๆแต่มีข้อจำกัดในเรื่องของความเร็วในการรับส่งข้อมูลที่ยังคงต่ำยุค 2.5G นำเทคโนโลยี GPRS มาใช้เพื่อเพิ่มความเร็วในการรับส่งข้อมูลแต่จำกัดให้อยู่ที่ประมาณ40กิโลบิตและพัฒนา SMS ให้เป็น MMS จอภาพขาวดำเป็นจอภาพสีเสียงเรียกเข้าโมโนโทนเป็น Polyphonic ยุค 3G ส่งผ่านข้อมูลในระบบไร้สายที่เรียกว่า Wireless ให้บริการมัลติมีเดียได้อย่างสมบูรณ์แบบมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการรับส่งข้อมูลแอปพลิเคชันรวมทั้งบริการระบบเสียงดีขึ้นเช่นการรับส่งไฟล์ที่มีขนาดใหญ่การใช้บริการวิดีโอคอลหรือคอนเฟอเรนซ์ดาวน์โหลดเพลงชมภาพยนตร์แบบสั้นๆดูทีวีสตรีมมิ่งต่างๆได้ยุค 4G ความเร็วของการรับส่งข้อมูลอยู่ที่100เมกะบิตเปอร์เซคทำให้สามารถใช้งานกับโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตได้และสัญญาณไม่มีการกระตุกสามารถดูวิดีโอออนไลน์ได้อย่างคมชัดโทรทางไกลข้ามประเทศผ่านอินเทอร์เน็ตวิดีโอคอลและการประชุมผ่านโทรศัพท์ได้อย่างง่ายดายช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายอีกทั้งยังสามารถรองรับระบบโทรศัพท์ Voice over IP Phone ได้ด้วยยุค 5G ความเร็วของการรับส่งข้อมูลอยู่ที่10จิกะบิตเปอร์เซคทำให้สามารถใช้งานกับโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตได้และสัญญาณความหน่วงน้อยรองรับการใช้งานในเครือข่ายในปริมาณที่มากกว่า 4G ถึง10เท่าสามารถเลือกชมคอนเทนต์ภาพยนตร์ด้วยความละเอียดที่ระดับ 4K รวมไปถึงการใช้งานร่วมกับ IoT ก็สามารถทำได้สะดวกและเสถียรมากขึ้นวิวัฒนาการของซิมการ์ดซิมการ์ดย่อมาจาก Subscribe Indication Module เป็นสิ่งที่มีขนาดเล็กที่บรรจุหมายเลขโทรศัพท์เอาไว้ข้างในเปรียบเสมือนบัตรประชาชนประจำเครื่องโทรศัพท์โดยซิมการ์ดจะแบ่งออกได้ดังนี้สแตนดาร์ดซิมขนาดจะอยู่ที่15x25 มิลลิเมตรไมโครซิมการ์ดจะอยู่ที่15x12 มิลลิเมตรนาโนซิมจะอยู่ที่ 8.8x12.3 มิลลิเมตรระบบรักษาความปลอดภัยซิมการ์ดสามารถเปิดได้ที่เมนูตั้งค่าพินโดยกรอกรหัสหมายเลข4หลักตามเครือข่ายดังนี้ DTAC รหัส1800 TrueMove รหัส0000และ GSM Advanced รหัส1234โดยมีโอกาสใส่ถูกได้เพียง3ครั้งหากใส่ผิดเกินจะต้องติดต่อศูนย์บริการการบริการการส่งข้อความทางโทรศัพท์มือถือหรือที่เรียกว่า SMS Short Message Service เป็นระบบส่งข้อความสั้นๆที่มีความยาวไม่เกิน160ตัวอักษรไม่จำเป็นต้องใช้อินเทอร์เน็ตหากปลายทางไม่มีสัญญาณระบบจะทำการเก็บข้อความไว้จนกว่าปลายทางจะมีสัญญาณโทรศัพท์นั่นเองCloud Computing เป็นการบริการส่งข้อความทางโทรศัพท์มือถือโดยใช้ซอฟต์แวร์หรือระบบและทรัพยากรของเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตสามารถเลือกกำลังการเพิ่มมวลผลเลือกจำนวนทรัพยากรได้ตามความต้องการในการใช้งานทำให้ผู้ใช้งานสามารถดึงข้อมูลจากบนคลาวด์ที่ใดก็ได้

ประเภทของการบริการระบบคลาวด์บริการระบบคอมพิวเตอร์คลาวด์มี3รูปแบบดังนี้ Software as a Service หรือ SaaS เป็นการใช้หรือเช่าบริการซอฟต์แวร์หรือแอปพลิเคชันผ่านอินเทอร์เน็ตโดยประมวลผลบนระบบของผู้ให้บริการทำให้ไม่ต้องลงทุนในการสร้างระบบคอมพิวเตอร์เพราะซอฟต์แวร์จะถูกเรียกใช้งานผ่านระบบคลาวด์จากที่ใดก็ได้บริการซอฟต์แวร์แอนด์เซอร์วิสที่ใกล้ตัวมากที่สุดคือ Gmail, Google Docs หรือ Google Application บริการ PaaS ผู้ให้บริการจะเตรียมพื้นฐานต่างๆไว้ซึ่งทำให้สามารถต่อยอดได้เลยจะเตรียมพื้นฐานทั้งฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์และชุดคำสั่งที่ผู้ให้บริการเตรียมไว้ให้สำหรับต่อยอดจะเรียกว่าแพลตฟอร์มตัวอย่างเช่น Google App Engine หรือ Microsoft Azure เพื่อเป็นตัวช่วยในการทำงานInfrastructure as a Service IaaS เป็นบริการให้ใช้โครงสร้างพื้นฐานทางคอมพิวเตอร์เช่นหน่วยประมวลผลระบบจัดเก็บข้อมูลระบบเครือข่ายในรูปแบบเสมือนหรือ Virtualization ตัวอย่างเช่นการบริการ Cloud Storage อย่าง Dropbox ซึ่งให้บริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลนอกจากนี้ยังมีบริการให้เช่ากำลังประมวลผลประโยชน์ของคอมพิวเตอร์คลาวด์จะช่วยลดปัญหาและค่าใช้จ่ายด้านซอฟต์แวร์ด้านฮาร์ดแวร์และช่วยลดภาระในการอัปเดตระบบซอฟต์แวร์การสำรองข้อมูลการรักษาข้อมูลไม่ให้รั่วไหลลดภาระและค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงสามารถเข้าใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ใดก็ตาม

การรักษาความปลอดภัยทางข้อมูลการรักษาความปลอดภัยทางข้อมูลคือการศึกษาความไม่ปลอดภัยในการใช้งานสารสนเทศเป็นข้อมูลสารสนเทศที่ผ่านการประมวลผลมาแล้วข้อมูลจะต้องมีความมั่นคงและความปลอดภัยของข้อมูลที่สูงประโยชน์ของระบบรักษาความปลอดภัย 1. ป้องกันบุคคลที่ไม่พึงประสงค์เข้ามาทำลายข้อมูลภายในและระบบโดยรูปแบบต่างๆเช่นการส่งไวรัสเข้าระบบคอมพิวเตอร์การจารกรรมข้อมูล 2. เพิ่มความสามารถในการรักษาความปลอดภัยให้กับระบบคอมพิวเตอร์มากขึ้นระบบควบคุมการเข้าใช้งานที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน 1. ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านคือตัวอักษรหรือตัวเลขซึ่งบ่งบอกว่าผู้ใช้เป็นใครเพื่อเข้าใช้ระบบซึ่งเปรียบเสมือนกุญแจผู้ใช้จะต้องบอกชื่อและรหัสผ่านซึ่งเป็นชื่อที่ขึ้นทะเบียนไว้กับคอมพิวเตอร์ในครั้งแรกที่สมัครรหัสผ่านที่มีประสิทธิภาพประกอบไปด้วย2ลักษณะคือ 1. จำนวนตัวอักษรหรือตัวเลขที่ประกอบกันเป็นรหัสผ่านจะต้องมีความยาวที่เหมาะสมคือไม่ต่ำกว่า8ตัวอักษร 2. รหัสผ่านที่ตั้งไม่ควรจะเป็นคำที่ผู้อื่นคาดเดาได้ง่ายเช่นวันเกิดเป็นต้นวัตถุในการตรวจสอบคือวัตถุที่คอมพิวเตอร์อนุญาตให้ใช้ในการเข้าระบบได้เช่นบัตร ATM คีย์การ์ดเป็นต้นการตรวจสอบทางชีวภาพเป็นอุปกรณ์ที่รักษาความปลอดภัยซึ่งใช้ในลักษณะส่วนบุคคลเป็นรหัสผ่านเช่นอุปกรณ์ตรวจสอบลายนิ้วมือขนาดฝ่ามือหรือดวงตาเป็นต้น

ภัยคุกคามในระบบอินเทอร์เน็ต 1. Phishing หมายถึงการหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ตเพื่อขอข้อมูลสำคัญเช่นรหัสผ่านหมายเลขบัตรเครดิตซึ่งมีลักษณะดังนี้ 1. ผู้ใช้อาจถูกส่งไปยังเว็บไซต์ปลอมโดยอัตโนมัติหากคลิกลิงก์ที่ไม่ได้ตรวจสอบ 2. ผู้ใช้ถูกคุกคามด้วยข้อความแจ้งเตือนที่หลอกลวง 3. ผู้ใช้สังเกตได้ว่าบัญชีอีเมลของเพื่อนได้ถูกจ่อข้อมูลเช่นเพื่อนโพสต์ลิงก์แปลกสองไวรัสหมายถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีชุดคำสั่งประสงค์ร้ายและสร้างความเสียหายกับระบบคอมพิวเตอร์นั้นๆ 3. Spyware หมายถึงภัยคุกคามที่ออกแบบมาเพื่อสังเกตการณ์หรือดักจับข้อมูลโดยที่ผู้ใช้ไม่รู้ว่าได้ติดตั้งเอาไว้ Spyware จะแอบดักข้อมูลจากผู้ใช้เพื่อพยายามค้นหารหัสผ่านหรือหมายเลขบัตรเครดิตการป้องกันภัยคุกคาม 1. การใช้โปรแกรมแอนตี้ไวรัสเพื่อป้องกันให้ไวรัสที่ไม่รู้จักไม่ให้ทำอันตรายต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ 2. การใช้โปรแกรมไฟร์วอลล์ในการกำหนดกฎในการป้องกันคอมพิวเตอร์จากการเข้าสู่เครือข่ายที่เป็นอันตรายคุณสมบัติไฟร์วอลล์ 1. สามารถเปิดหรือปิดไฟร์วอลล์ได้ 2. อนุญาตให้โปรแกรมบางอย่างสื่อสารผ่านไฟร์วอลล์ได้ 3. สามารถสกัดกั้นการเชื่อมต่อที่เชื่อมต่อเข้ามาโดยไม่พึงประสงค์ทั้งหมดได้มาตรฐานการเข้ารหัสเครือข่ายไร้สาย 1. WEP การเข้ารหัสในยุคแรกที่มีการใช้งานเครือข่ายไร้สายปัจจุบันไม่มีความปลอดภัยแล้วเพราะสามารถทุกเจาะโดยผู้บุกรุกได้อย่างง่ายดาย 2. WPA การเข้ารหัสในยุคถัดมาปัจจุบันไม่มีความปลอดภัยแล้วเพราะสามารถทุกเจาะโดยผู้บุกรุกได้อย่างง่ายดายแต่ยังแข็งแกร่งกว่าแบบ WPE 3. WPA 2การเข้ารหัสที่มีความแข็งแกร่งที่สุดณปัจจุบันเพราะมีกลไกการเข้ารหัสที่แข็งแกร่งมากขึ้นโดยผ่านมาตรฐาน AES ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่จำเป็นสำหรับองค์กรและหน่วยงานรัฐความปลอดภัยในการใช้งานโซเชียลมีเดียผู้ใช้อาจถูกขโมยข้อมูลส่วนบุคคลได้ดังกรณีต่อไปนี้ 1. การตั้งค่าความเป็นส่วนตัวในระดับต่ำ 2. การยอมรับคำเชิญจากคนที่คุณไม่รู้จัก 3. การตอบอีเมลที่ขอให้ผู้ใช้อัปเดตข้อมูลในบัญชีของผู้ใช้ความปลอดภัยในการเลือกซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ที่มีความปลอดภัยควรมีลักษณะดังนี้ 1. มีการประกาศด้านรักษาความปลอดภัยความเป็นส่วนตัวข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยละเอียด 2. เว็บไซต์เป็นร้านค้าออนไลน์ที่เป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียง 3. สังเกต URL ของเว็บไซต์จะต้องเริ่มต้นด้วย https://

0: ีมใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
5: ์สมาร์ทซิตี้เมืองอัจฉริยะกับอาคารอนุรักษ์พลังงานสมาร์ทซิตี้หรือเมืองอัจฉริยะคือการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาผสมผสานกับการใช้ชีวิตในทุกๆด้านยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างความสุขความสะดวกสบายให้ประชาชนด้วยเทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการของผู้คนอย่างชาญฉลาดโครงสร้างของเมืองอัจฉริยะจะเน้นเรื่องพลังงานที่สามารถปรับเปลี่ยนและรองรับกันได้เช่นใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในตอนกลางวันใช้ไฟฟ้าพลังงานน้ำหรือพลังงานลมในเวลากลางคืนมีแหล่งเก็บกระแสไฟที่สามารถจ่ายไฟได้ตลอดเวลาและต้องเป็นพลังงานสะอาดการออกแบบและวางแผนการก่อสร้างที่ดีจึงเป็นส่วนสำคัญในการสร้างเมืองอัจฉริยะให้เกิดขึ้นได้จริงอาคาร BEC จึงเป็นคำตอบในยุคนี้ BEC หรือ Building Energy Code คือเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพด้านพลังงานในอาคารด้วยการกำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการพลังงานกับอาคารที่จะก่อสร้างใหม่หรือดัดแปลงตั้งแต่เริ่มต้นออกแบบอาคารเพื่อให้อาคารมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานมีจำนวน6ระบบดังนี้ 1. ระบบเปลือกอาคาร 2. ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 3. ระบบปรับอากาศ 4. อุปกรณ์ผลิตน้ำร้อน 5. การใช้พลังงานโดยรวมของอาคาร 6. การใช้พลังงานหมุนเวียนซึ่งการออกแบบอาคาร BECจะเป็นพื้นฐานให้อาคารใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุดเช่นการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างเปลือกอาคารที่ความร้อนได้ดีการติดตั้งฉนวนบนหลังคาการใช้สีโทนอ่อนการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นต้นซึ่งจะสามารถเอามาตรฐาน BEC ไปเชื่อมโยงนวัตกรรมหลากหลายเพิ่มเติมได้เช่นระบบควบคุมพลังงานในอาคารอัตโนมัติระบบปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคารระบบปรับอากาศและระบายอากาศสามารถควบคุมด้วยระบบคลาวด์หรือ AI สามารถวิเคราะห์และประเมินผลให้เครื่องปรับอากาศทำงานโดยสูญเสียพลังงานน้อยที่สุดลดพลังงานในช่วงเวลาที่ไม่จำเป็นครับส่วนหลักเกณฑ์การคำนวณในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานพอได้พัฒนาโปรแกรมในการช่วยคำนวณเรียกว่าโปรแกรม BEC ระบบเว็บเบสสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ศูนย์ให้คำปรึกษาการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานครับ
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
5: พลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

0: ุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดมระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาร์เซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

วัสดีนะครับน้องๆสถานที่พี่ท็อปยืนอยู่นี้นะครับเป็นสถานที่ที่มีความเข้มข้นของแสงแดดมากที่สุดในประเทศครับจนกลายมาเป็นสถานที่ติดตั้งแผ่นโซลาร์เซลล์รับแสงอาทิตย์มากถึง 560,000 แผ่นครับผมโซลาร์เซลล์เหล่านี้นะครับจะทำมุมรับแสงแดดอยู่ที่เหนือใต้10องศาและสามารถผลิตไฟฟ้าได้มากถึง400เมกะวัตต์ต่อวันสถานที่ชวนคิดวิทย์ของเราในวันนี้ก็คือโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ครับผมและตอนนี้นะครับพี่ท็อปย้ายเข้ามาอยู่ในอาคารครับที่มีแสงค่อนข้างน้อยนะครับเพื่อทำการทดลองเรื่องคุณสมบัติของแสงหนึ่งอย่างโดยน้องๆเนี่ยสามารถทำตามได้ที่บ้านนะครับอุปกรณ์มีไม่เยอะเลยครับนี่น้องๆอย่างแรกนะครับน้องๆไปเตรียมขวดน้ำในลักษณะนี้มาก่อนหลังจากนั้นนะครับให้น้องๆเจาะรูนะครับบริเวณด้านล่างของขวดครับผมนี่น้องๆก็ใช้ตะปูหรือว่าของมีคมอย่างเช่นกรรไกรก็ได้นะครับแต่น้องๆต้องระวังไว้นิดนึงเพราะว่ามันมีเรื่องเกี่ยวความคมต้องระมัดระวังอย่างดีเลยครับพอเจาะรูแบบนี้นะครับเรียบร้อยแล้วก็ให้น้องๆนะครับใช้กระดาษนะครับนี่กระดาษสีดำแบบนี้ปิดไว้เลยครับหลังจากนั้นครับเราก็เจาะนะครับบริเวณรูเดิมนะฮะเราก็ได้รูนะครับนี่ที่สามารถมองผ่านทะลุได้นี่นะครับก็ขุดรูไว้ด้วยตะปูนะครับเหมือนเดิมแล้วก็ให้หยิบน้ำนะครับเข้ามาเติมในนี้ครับหลังจากนั้นนะครับให้น้องๆเนี่ยนำนี่ครับไฟฉายนะครับมาจ่อบริเวณใกล้ๆกับรูที่เราเจาะไว้นะครับแล้วก็ให้น้องๆเอาตะปูออกครับแล้วน้องๆสังเกตดูดีๆนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นครับปิดไฟอันนี้น้องๆเห็นไหมครับว่านี่นะครับน้ำจะเรืองแสงได้ครับผมแล้วถ้าพี่ท็อปเอามือไปรองไว้นะครับจะเกิดอะไรขึ้นน้องๆดูให้ดีนะครับน้องๆเห็นไหมครับว่าแสงนะครับจะวิ่งมาที่มือของพี่ท็อปด้วยนะครับด้วยคุณสมบัติของแสงนะครับเขาสามารถเดินทางผ่านตัวกลางที่โปร่งใสอย่างเช่นอากาศและก็น้ำได้นะครับแล้วแสงเนี่ยเขาจะหักเหสะท้อนไปมาครับตามสายน้ำที่ไหลออกมาจากขวดนะครับทำให้แสงนั้นเกิดไหลออกมาตกกระทบที่จุดตรงกึ่งกลางมือพี่ท็อปนั่นเองครับและนี่ก็คือคุณสมบัติที่น่าทึ่งเกี่ยวกับแสงเบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับแต่มันจะกลายมาเป็นภารกิจที่สุดมันขนาดไหนเราไปชมตัวอย่างกันก่อนดีกว่าครับ

โอ้โหความร้อนแรงของแสงอาทิตย์นะครับยังต้องแพ้ต่อพลังความมุ่งมั่นของผู้เข้าแข่งขันของเราในวันนี้เพราะฉะนั้นอย่ารอช้าไปพบกับน้องๆทีม

0: ขอต้อนรับน้องๆทีมโซล่าซายยินดีต้อนรับน้องๆเข้าสู่รายการคิดวิทย์นะครับเดี๋ยวต้องถามน้องๆก่อนวันนี้เนี่ยเรามาทำภารกิจตรงสถานที่ที่มีความเข้มข้นของแสงแดดเนี่ยมากที่สุดในประเทศรู้สึกยังไงกันบ้างครับอ่ะน้องไมโล
1: ร้อนมากครับ
0: ร้อนมากแต่สู้ไหม
2: สู้
0: แน่ใจนะสู้เต็มที่นะครับอ่ะน้องริว
3: ถึงร้อนมากครับแต่ขอสู้ครับ
0: ดีมากมากครับอ่ะน้องเดียครับ
4: ก็ร้อนมากค่ะแต่ก็ไม่เป็นไร
0: ไม่เป็นไรโอเคอ่ะน้องมิ้ว
5: ร้อนแต่ยังไหวอยู
0: ่ยังไหวอยู่ใช่ไหมครับสู้ๆนะน้องใบว่านครับ
6: ร้อนแต่ขอสู้ค
0: ่
6: ะ
0: ขอสู้ใช่ไหมทุกคนเนี่ยบอกว่าสู้กันหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวถามน้องๆ นิดนึงเตรียมความพร้อมกันมาอย่างไรบ้างอ่ะไมโล
7: ผมเตรียมตัวเตรียมใจมา
0: เตรียมตัวและเตรียมใจใช่ไหมฮะอ่ะน้องริว
8: ผมไปศึกษามาว่าที่นี่มีอะไรบ้างน่าสนใจอะครับ
0: คือรีเสิร์ชข้อมูลมาก่อนเลยหาข้อมูลมาก่อนเลยใช่ไหมครับ
8: ใช่ครับ
0: ดีมากมากครับอ่ะน้องเดีย
9: ตัวไปอ่านในเซอร์เกอร์กับโซลาร์เซลล์มา
0: อันนี้เรียกว่าเตรียมข้อมูลมาอย่างแน่นปึกเลยนะครับอ่ะน้องมิ้ว
10: นอนเร็วแล้วก็ไปหายาดมมาเผื่อเป็นลม
0: เฮ้ยอย่างนี้ใช้ได้เนี่ยคือพักผ่อนให้เพียงพอเผื่อจะเป็นลมใช่ไหมครับอ่ะน้องใบว่าน
11: กินเยอะๆจะได้มีพลัง
0: กินเยอะๆจะได้มีพลังโอ้โหกินเยอะแล้วพี่ท็อปปะเนี่ยเดี๋ยวก็แล้วอีกอย่างนึงลองศึกษาเกี่ยวกับโซลาร์เซลล์มาแล้วถามก่อนโซลาร์เซลล์เนี่ยมันเอาไว้ใช้ทำอะไรครับ
12: ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย
0: ์โอ้ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์แต่ในวันนี้น้องๆรู้หรือเปล่าว่าภารกิจของเราคืออะไร
13: ไม่รู
0: ้แล้วอยากรู้ไหม
13: อยาก
0: ถ้าอยากรู้เราไปฟังภารกิจในวันนี้ครับผม
14: แสงอาทิตย์ทำให้พืชเจริญเติบโตทำให้โลกมีสีสันและยังเป็นพลังงานที่ยิ่งใหญ่ซึ่งเป็นพลังงานสะอาดอีกด้วยในเมื่อพลังงานแสงอาทิตย์มีประโยชน์มากมายขนาดนี้ภารกิจคิดวิทย์จึงขอมอบหมายให้น้องๆหาวิธีนำกระแสไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลล์2แผงนี้มาใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านประหยัดพลังงานจนสามารถทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าทั้ง3ชิ้นนี้สามารถใช้งานได้จริงฟังแล้วเหมือนจะไม่ยุ่งยากซับซ้อนแต่อย่าลืมภารกิจปริศนาที่ซ่อนอยู่อาจจะทำให้น้องๆถึงกับต้องอึ้งเลยก็ได
0: ้และนี่ครับก็คือบ้านประหยัดพลังงานที่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ครับน้องๆเดินเข้ามาดูพร้อมพี่ท็อปเลยซึ่งในบ้านหลังนี้นะครับจะมีอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่3ชนิดชิ้นแรกครับอันนี้เลยนั่นก็คือหลอดไฟอันที่สองพัดลมนะครับและอันที่สามเป็นตู้อบนะครับน้องๆเนี่ยจะต้องหาวิธีนะครับทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าทั้ง3ชนิดนี้ติดขึ้นมาได้แต่ต้องใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ที่ได้รับมาจากโซลาร์เซลล์เข้าใจไหมครับถามน้องๆก่อนน้องๆต่อวงจรกันเป็นไหมวงจรไฟฟ้าเนี่ย
13: เป็นนิดหน่อย
0: เป็นนิดหน่อยใช่ไหมแต่ไม่เป็นไรนะครับเพื่อให้เกิดความอุ่นใจกับน้องๆมากขึ้นนะครับวันนี้พี่ท็อปก็มีผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการต่อวงจรไฟฟ้ามาให้กับน้องๆเช่นกันนะครับขอเชิญอาจารย์ธนภพนะครับจากศูนย์ถ่ายทอดพลังงานจังหวัดฉะเชิงเทราครับสวัสดีครับอาจารย์อาจารย์นะครับจะเป็นคนที่คอยช่วยเราในเรื่องของการต่อวงจรไฟฟ้าแล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับโซลาร์เซลล์ด้วยมีอาจารย์มานี่รู้สึกอุ่นใจขึ้นไหมครับ
13: อุ่นใจขึ้น
0: อุ่นใจขึ้นแบบนี้ครับน้องๆพร้อมที่จะคิดวิทย์กันหรือยังครับ
13: พร้อมแล้ว
0: ถ้าพร้อมแล้วก็คิดวิทย์กันได้
15: ใช้กระดาษฟอยล์ติดกับฟิวเจอร์บอร์ดให้มาสะท้อนแสงให้เข้ามาเยอะๆไหม
16: เราใช้ไฟฟ้าต่อ
15: แบตเตอรี่
16: แล้วก็แผงโซลาร์เซลล์กับพัดลมแล้วก็หลอดไฟด้วย
15: เฮ้ยเราไม่ใช้แบตเตอรี
16: ่
15: เหรอ
16: ใช้ดิ
15: แบตเตอรี่ไว้ที่ก่อน
17: โอเคงั้นเดี๋ยวก็คือว่าให้เอาแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดนี่มาติดกับกระดาษฟอยล์ให้แสงมันจะทอนเข้าโซลาร์เซลล์เยอะๆไหมเพราะตอนนี้ฟ้าครึ้ม
16: งั้นก็เราขอสายไฟอันนี้แล้วกัน
17: สายไฟใหญ่ๆจะได้ต่อข้างง่าย
16: ก็เข้าง่ายมันต้องใช้สายไฟใหญ
17: ่เพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันต้านทานไม่พอ
16: แล้วก็ใส่ถุงมือ
17: ใส่ถุงมือดีกว่า
16: ใส่ถุงมือ
17: หยิบอุปกรณ
14: ์เริ่มแรกก็ต้องสำรวจอุปกรณ์ที่มีก่อนน้องๆช่วยกันพิจารณาดูแผงโซลาร์เซลล์ที่มีและเครื่องใช้ไฟฟ้ากันอย่างรอบคอบ
18: ภารกิจหลักที่ผมได้รับก็คือให้ใช้โซลาร์เซลล์เพียงแผงเดียวอะครับทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้า3อย่างครับติดก็คือหลอดไฟเตาอบแล้วก็พัดลมครับ
14: ปรากฏว่าที่แผงโซล่าเซลล์ไม่มีที่สำหรับเสียบปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่เลยแล้วจะทำยังไงกันดีครับน้องๆ
1: จะเข้า
2: สาย
1: โซล่าเซลล์
2: สายอันไหนมันคือคู่ไหน
11: คือโซล่าเซลล์เนี่ยเขาจะมีขั้วบวกกับขั้วลบ
2: ใช่ค่ะ
11: เราก็จะต้องหาขั้วไหนเป็นขั้วบวกขั้วไหนเป็นขั้วลบ
2: จะหาด้วย
11: สัญลักษณ์ที่เราใช้นี่ก็จะเป็นสีดำจะเป็นขั้วบวกนะส่วนสีธรรมดาก็จะเป็นขั้วลบ
2: แล้วเราต้องแยกให้มันใช้ได้หลายอัน
11: โซล่าเซลล์เราจะต้องเก็บลงแบตเตอรี่
2: แล้วค่อยเอาแบตเตอรี่มาต่อ
11: แล้วก็เอาไฟจากแบตเตอรี่ไปฉาย
18: ก็คือว่าไมโลครับมีหน้าที่ทำกระแสไฟฟ้าให้มันไหลลงเครื่องใช้ไฟฟ้าให้ได้ครับ
19: 24. จุดประมาณ 20-14 โวลต์แล้วก็1แอมป์ครับ1แอม
11: ป์เราจะเห็นสัญลักษณ์บวกที่แบตเตอรี่ใช่ไหม
19: สีแดงต้องพันด้วย
11: พันไปเลย
20: ก็ส่วนใหญ่ค่ะพวกผู้หญิงเขาจะประดิษฐ์ของกันแล้วก็พวกผู้ชายเขาจะไปต่อวงจรเพราะว่าเขาต่อเก่งกว่า
11: อันนี้จากโซล่าเซลล์เขาผลิตกระแสได้เขาลงมาชาร์จที่แบตเตอรี่แล้ว
21: 230โวลต์50อั
14: มเมื่อต่อแบตเตอรี่กับสายไฟจากโซล่าเซลล์ดูเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่เมื่อน้องไมโลเอาเครื่องมือตรวจสอบกระแสไฟฟ้ามาทดสอบปรากฏว่า
20: ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านก็คือไฟฟ้ากระแสสลับครับกระแสมันจะต่างกันต้องเปลี่ยนเป็นกระแสสลับโดยใช้หม้อแปลง
14: ระหว่างที่รอให้กระแสไฟเข้าไปบรรจุในก้อนแบตเตอรี่น้องๆก็หันมาช่วยกันคิดวิธีที่จะทำให้แสงอาทิตย์ตกลงมาบนแผงโซล่าเซลล์ให้ได้มากที่สุดเยี่ยมมากครับ
18: พระอาทิตย์นะครับมันไปอยู่ตรงโน้นครับแต่โซล่าเซลล์มันหันไปคนละด้านกับพระดวงอาทิตย์เลยครับก็เลยต้องติดกระดาษฟอยล์ให้สะท้อนแสงจากดวงอาทิตย์นะครับไปลงแผ่นโซล่าเซลล์ครับ

0: น้องๆทางบ้านครับและตอนนี้นะครับระยะเวลาก็ผ่านมาได้สักครู่หนึ่งแล้วนะครับน้องๆที่เข้าแข่งขันนะครับตอนนี้ได้เรียนรู้ต่างๆมากมายเลยฮะน้องๆเขาเรียนรู้วิธีการที่จะทำให้แสงอาทิตย์นะครับเข้าสู่โซลาร์เซลล์ได้เยอะขึ้นนั่นก็คือการใช้การตกกระทบสะท้อนนั่นเองนะครับโดยการใช้ฟิวเจอร์บอร์ดห่อด้วยแผ่นฟอยล์นะครับเพื่อให้แสงนั้นเกิดการกระทบและเข้าไปยังโซลาร์เซลล์ได้ดียิ่งขึ้นและอีกอย่างนึงที่สำคัญนะครับเขาได้เรียนรู้ว่าวิธีการเก็บไฟจากโซลาร์เซลล์เข้าสู่แบตเนี่ยทำยังไงนะครับจะต้องบอกน้องๆไว้ก่อนนะครับว่าพลังงานไฟฟ้าที่ได้จากแผงโซลาร์เซลล์นั้นจะเป็นพลังงานไฟฟ้ากระแสตรงนะครับซึ่งเครื่องใช้หรือของใช้ภายในบ้านส่วนใหญ่ที่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับส่วนใหญ่แล้วจะเป็นกระแสสลับอ่ะดูยังไงเดี๋ยวพี่ท็อปจะบอกให้นะครับเอาง่ายๆยกตัวอย่างเรื่องหลอดไฟนะครับน้องๆมาดูกันใกล้ๆเลยนี่เห็นตัว V ไหมครับนั่นก็คือโวลต์นะครับถ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าไหนนะครับที่มีกำลังโวลต์มากกว่า48โวลต์ขึ้นไปเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นนะครับจะเป็นกระแสสลับส่วนถ้าต่ำกว่า48โวลต์นะครับเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นจะเป็นกระแสตรงแต่ไม่แน่ใจนะครับว่าน้องๆที่อยู่ทางด้านหลังพี่ท็อปเนี่ยเขาจะรู้หรือเปล่าหรือเขาจะมีวิธีการยังไงทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าทั้ง3ชนิดติดขึ้นมาได้ลองคิดตามดูนะครับ
1: อาจารย์บอกว่าให้ใช้หม้อแปลงทำให้มีโวลต์ของไฟฟ้ามากกว่า 14.8 โวลต์ครับก็อาจจะไม่สำเร็จครับเพราะโวลต์อาจจะไม่ถึงเพราะหม้อแปลงมันเหมือนจะไม่มีอะครับ
2: ภารกิจย่อย
3: ภารกิจย่อยสร้างเตาอบแสงอาทิ

0: อบกุ้งให้สุกแลกกับเครื่องแปรงไฟฟ้า
1: อ้าว
2: อบกุ้งให้สุก
3: ตอนนี้กุ้งอยู่ในกระอบอ
0: ่
3: ะ
0: ไอ้ยะ
4: ภารกิจย่อยที่หนูได้รับคือการทำกุ้งให้สุกเพื่อแลกกับหม้อแปลงซึ่งหม้อแปลงสามารถนำไปผลิตกระแสไฟฟ้าได้ก็คิดว่าน่าจะยากอยู่ตอนนี้ก็จะใช้กระดาษฟอยล์เพื่อให้สะท้อนแสงเข้าไปในกุ้งมีกระดาษฟอยล์แว่นขยายแล้วก็ลังเกาะไว้ใส่กุ้ง
5: ก็เอากระดาษลังมาทำเป็นกล่องสี่เหลี่ยมเสร็จแล้วก็แปะฟอยล์ไว้ข้างในแล้วก็น่าจะเอากุ้งวางแล้วเสร็จแล้วก็แปะกระดาษสีดำไว้ข้างนอกก็กระดาษสีดำมันดูดความร้อนไม่ให้ความร้อนมันออกไปใส่กระดาษฟอยล์มันก็เป็นนำความร้อนอยู่แล้วว
6: ิธีการแบ่งงานกันทำของน้องๆทีมนี้น่าสนใจไม่เบาครับเพราะพวกเขาแยกย้ายกันหาวิธีทำให้กุ้งสุกหลายๆแบบน้องไมโลใช้แว่นขยายมารวมแสงสร้างความร้อนส่วนน้องริวและน้องเดียคิดจะนำกระดาษมาสร้างเป็นเตาอบแต่กุ้งเปลือกหนาที่มีขนาดใหญ่เหล่านี้และแสงอาทิตย์ที่มีเวลาจำกัดน้องๆจะทำให้กุ้งสุกได้ทันหรือเปล่าครับเนี่ยเร่งมือเข้าครับน้อง
7: ๆการนำความร้อนจากดวงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์นั้นเป็นความรู้ที่อยู่คู่กับมนุษย์มานานนับพันๆปีในยุคโบราณมนุษย์จะใช้แสงแดดทำให้เนื้อสัตว์ที่ล่ามาได้แห้งเพื่อป้องกันไม่ให้อาหารเน่าเสียแต่ในปัจจุบันเตาอบพลังงานแสงอาทิตย์สามารถทำให้อาหารสุกได้หลักการก็คือการรวมแสงให้สะท้อนลงบนอาหารจนมีความร้อนสะสมมากพอที่จะทำให้อาหารสุกรูปแบบทั่วไปของเตาอบพลังงานแสงอาทิตย์นั้นมักจะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมสีดำประกอบด้วยแผ่นฟอยล์หรือกระจกเงาสะท้อนแสงให้แสงอาทิตย์ตกรวมลงไปในจุดที่เราวางอาหารไว้ด้านในกล่องและสีดำภายในกล่องก็จะทำหน้าที่ดูดเก็บความร้อนเอาไว้จนทำให้อาหารสุกได้นั่นเอง
8: น้องๆครับวัสดุอุปกรณ์ที่อยู่รอบตัวของเราเนี่ยนะครับสามารถที่จะนำมาใช้เป็นประโยชน์ครับในการดึงพลังงานจากแสงอาทิตย์ได้ยกตัวอย่างเช่นอันนี้เลยครับเรามาดูกันนะครับอันแรกครับอันนี้คือกระดาษฟอยล์นะครับจะทำหน้าที่กระจายแสงนะครับที่มาจากแสงแดดนั่นเองนะครับหรือว่าจะเป็นกระดาษสีที่เป็นกระดาษสีดำแบบนี้นะครับซึ่งมีคุณสมบัติในการดูดความร้อนหรือว่ารวมความร้อนนั่นเองนะครับนี่และอันต่อมานะครับนั่นก็คือกระจกที่เราไว้ส่องหน้านั่นเองนะครับเขาก็จะมีคุณสมบัติในการช่วยในการสะท้อนแสงนั่นเองนะครับไม่แน่ใจว่านอกจากที่จะส่องดูแล้วเนี่ยจะหล่อแล้วเนี่ยมันยังใช้ประโยชน์ให้กับน้องๆได้อีกหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะอันต่อมาครับอันนี้นี่เป็นเลนส์นูนจากแว่นขยายนั่นเองนะครับซึ่งมีคุณสมบัติในการรวมแสงครับซึ่งเวลาที่เขารวมแสงเนี่ยยิ่งจุดเล็กเท่าไหร่นะครับก็จะเกิดความร้อนได้ดีมากขึ้นเท่านั้นครับแล้วถ้าเป็นน้องๆทั้งบ้านล่ะครับมีอุปกรณ์มากมายหลายสิ่งแบบนี้เนี่ยน้องๆจะเลือกใช้วิธีไหนครับที่จะทำให้กุ้งสุกออกมาน่ารับประทานครับลองคิดตามดูนะครับ
6: แย่แล้วครับดูเหมือนว่าเตาอบที่น้องริวทำขึ้นจะไม่เป็นผลเพราะยิ่งตกบ่ายความเข้มข้นของแสงอาทิตย์ก็ยิ่งน้อยลงน้องๆเลยหันมาหาวิธีของน้องไมโลแทน
4: เห็นไมโลเอากระดาษสีดำมาห่อกุ้งแล้วใช้แว่นขยายทำให้เกิดไฟลงไปที่ตัวกุ้งแล้วทำให้กุ้งสุก
5: วิธีที่หนูคิดว่าสุกง่ายที่สุดก็วิธีของไมโลที่จุดไฟ
9: กุ้งของผมสุกไปแล้ว1ตัวตอนนี้กำลังทำอีก2ตัว
6: โอ้โหในที่สุดไฟก็ลุกติดจากความคิดสร้างสรรค์และพลังแสงอาทิตย์มาลุ้นกันครับว่ากุ้งจะสุกหรือไม
8: ่เอาเสร็จแล้วไหมพี่ท็อปลองดูสิมาดูว่าสุกหรือไม่สุกนะตัวนี้ใครทำ
10: ผมคร
8: ับ ไมโลใช้วิธีไหน
10: เผา
8: ใช่ไหมครับเอาฟอยล์ออกก่อนนะดูนะครับน้องๆว่าสุกหรือไม่สุกนะครับดูกันนะครับ1 2นี่โอ้โหสุกถึงเนื้อในเลยนะครับเนี่ย น่ารับประทานมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับภารกิจในการทำกุ้งให้สุกนะครับถือว่าน้องๆทำสำเร็จนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อภารกิจสำเร็จอย่างนี้เนี่ยพี่ท็อปมีตัวช่วยน้องๆนี่มีเครื่องแปรงไฟฟ้ามอบให้กับน้องๆนำไปใช้ได้เลยรับไปเลยครับลองคิดดูนะเอาไปใช้ยังไงนะครับ
7: เชื่อหรือไม่โซลาร์เซลล์ที่ดูทันสมัยนี้ถูกคิดค้นขึ้นเมื่อ174ปีที่แล้วโซลาร์เซลล์มีชื่อเรียกกันไปหลายอย่างเช่นเซลล์แสงอาทิตย์เซลล์สุริยะหรือเซลล์โฟโตโวลตาอิกหมายถึงกระบวนการผลิตไฟฟ้าจากการตกกระทบของแสงบนวัตถุที่มีความสามารถในการเปลี่ยนพลังงานแสงให้เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงแนวความคิดนี้ได้ถูกค้นพบมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2382โดยนักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมันชื่อไฮริชแฮชส่วนเมื่อปีพุทธศักราช2502โซลาร์เซลล์ก็ถูกนำไปใช้เป็นแหล่งจ่ายพลังงานให้กับดาวเทียมในอวกาศโดยองค์การ NASA นับตั้งแต่นั้นมาโซลาร์เซลล์กลายเป็นแหล่งพลังงานทางเลือกที่เป็นพลังงานสะอาดและมีปริมาณมากมายมหาศาล
8: น้องๆครับแล้วเมื่อสักครู่นี้นะครับน้องๆผู้เข้าแข่งขันนะครับก็ทำภารกิจย่อยได้สำเร็จและได้ตัวช่วยนั่นคือที่ไปเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะต้องมาลุ้นกันแล้วล่ะครับว่าภารกิจหลักในการทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าทั้ง3ชนิดจะติดหรือไม่ติดตามชมกันให้ดีเอาใจช่วยเขาเต็มที่นะครับ
6: น้องๆไม่รอช้าครับนำสายไฟเสียบพ่วงแบตเตอรี่ที่ถูกชาร์จด้วยพลังโซลาร์เซลล์เชื่อมต่อกับเครื่องแปลงไฟฟ้าทันทีกระแสไฟฟ้าที่เป็นกระแสตรงจากโซลาร์เซลล์เมื่อผ่านเครื่องแปลงไฟฟ้าก็จะเปลี่ยนเป็นกระแสไฟฟ้าแบบกระแสสลับที่เหมาะกับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านพอดีเป๊ะ
1: ที่เป็นรุ่นนี้นะคะ

0: ารกิจที่ยิ่งใหญ่นะครับสำเร็จได้ด้วยพลังคิดและความสามัคคีของเด็กๆอย่างพวกเรา
1: เย้ yeah!
0: ถามน้องๆกันเลยดีกว่าวันนี้เนี่ยได้เรียนรู้นะครับพลังจากธรรมชาตินะครับนั่นคือแสงอาทิตย์เกี่ยวโซลาร์เซลล์เนี่ยได้ความรู้อะไรบ้างครับอ่ะน้องใบว่าน
2: ก็ให้รู้ว่าพลังงานสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได
0: ้โอ้เยี่ยมมากครับอ่ะ
3: ได้เรียนรู้การต่อวงจรไฟฟ้า
0: ก็คือเรื่องของการต่อวงจรไฟฟ้าให้มากขึ้นใช่ไหมครับมาน้องเดียบ้าง
4: ได้เรียนรู้เรื่องการจุดไฟด้วยแว่นขยายค
0: ่
4: ะ
0: ก็คือพลังงานที่ได้จากแสงอาทิตย์ในการทำให้มันร้อนจนเกิดเป็นเปลวไฟใช่ไหมครับดีมากเลยอ่ะน้องไมโลบ้าง
5: ได้ความรู้เกี่ยวกับการนำพลังงานไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์มาใช้ในบ้าน
0: ดีมากมากเลยครับน้องริว
6: ก็คือว่าได้รู้วิธีการใช้พลังงานจากโซลาร์เซลล์มาใช้ในอุปกรณ์ต่างๆในบ้านคร
0: ับ ใช่แล้วล่ะครับทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมนะครับล้วนแล้วแต่มีประโยชน์ต่อมนุษย์ทุกคนเลยนะครับวิทยาศาสตร์สามารถนำพลังงานสะอาดที่ยิ่งใหญ่อย่างพลังงานแสงอาทิตย์จากธรรมชาตินำมาใช้ได้เพราะฉะนั้นครับนักวิทยาศาสตร์น้อยๆของอย่างเรานะครับก็ต้องตอบแทนธรรมชาติด้วยการปกปักรักษาและใช้พลังงานอย่างพอเพียงใช่ไหมพวกเรา
1: ใช่ค
0: ่ะดีมากๆนะครับคำถามชวนคิดวิทย์ท้ายรายการวันนี้ถ้าหากน้องๆต้องการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เอาไว้ใช้งานที่บ้านมีขั้นตอนในการติดตั้งอย่างไรส่งคำตอบของน้องๆนะครับมาทาง Facebook Fanpage ของรายการของเราได้เลยสำหรับ3คนแรกที่ตอบถูกจะได้รับสื่อเพื่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปเป็นรางวัลครับและสำหรับผู้ที่อยากสมัครเข้าร่วมรายการก็รวบรวมสมาชิกแล้วก็ส่งจดหมายอีเมลหรือสมัครทาง Facebook Fanpage ก็ได้เช่นกันครับแล้วคิดวิทย์แอดเวนเจอร์ครั้งหน้านะครับจะพาน้องๆไปผจญภัยกันที่ไหนต้องติดตามชมกันให้ดีครับแต่วันนี้ขอสโลแกนเกี่ยวข้องกับพลังงานแสงอาทิตย์หน่อยครับ
1: ภารกิจพิชิตแสงร่วมแรงที่โซลาร์เซลล
0: ์แล้วพบกันใหม่ข้างหน้ากับรายการคิดวิทย์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ไม่เป็นไรนะครับ
1: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
2: เต็มตีโป้
3: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA
5: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับพวกเรานะคะในรายการ ECOLearning with Raj Phuk School ค่ะห้องเรียนธรรมชาติที่จะออกอากาศทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 14:00 นบนเพจ Raj Phuk School ค่ะวันนี้ไอก็มีกิจกรรมนะคะที่ทุกคนสามารถทำได้ที่บ้านเป็นกิจกรรมที่ง่ายมากๆเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะกิจกรรมของเรายังมีประโยชน์อีกด้วยนั่นก็คือกิจกรรมถุงหอมสมุนไพรนั่นเองค่ะซึ่งคนโบราณนะคะเขาได้นำกลิ่นหอมของสมุนไพรเนี่ยค่ะมาบำบัดร่างกายนะคะและถ้าทุกคนอยากรู้แล้วว่ากิจกรรมของเราวันนี้มีวิธีทำแล้วก็ส่วนผสมอะไรบ้างนะคะเราไปชมกันเลย

0: ยใช่ไหมคะถ้าใครนะคะมีสูตรหรือว่าชอบกลิ่นไหนอยากจะใส่กลิ่นไหนไปนะคะก็เพิ่มเติมไปได้เลยและนอกจากนี้นะคะประโยชน์ของเขาเนี่ยค่ะเรายังสามารถที่จะพกไว้ในใต้หมอนนะคะไว้ที่ตู้เสื้อผ้าหรือแม้แต่ที่จะพกไปที่ต่างๆได้เลยนะคะและถ้าใครนะคะได้ทํากิจกรรมนี้แล้วก็อย่าลืมฝากผลงานไว้ที่ใต้คอมเมนต์และสุดท้ายนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย
1: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ได
1: ้ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความสำคัญต่อประเทศไทยเนื่องจากเป็นอาหารหลักของคนไทยและยังเป็นอาชีพหลักของเกษตรกรแต่ปัญหาที่กำลังประสบอย่างมากในกระบวนการการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวข้าวในขณะเก็บรักษาก่อนการบรรจุและส่งออกคือการทำลายของแมลงศัตรูข้าวเช่นด้วงห่วงข้าวหรือมอดข้าวสารผีเสื้อข้าวสารและมอดหัวป้อมโดยเฉพาะด้วงห่วงข้าวที่จัดเป็นแมลงศัตรูหลักที่ทำลายทั้งข้าวเปลือกและข้าวสารโดยจะเข้าทำลายและทำให้เกิดความเสียหายแก่ผลผลิตสามารถกัดกินเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์ที่ไม่แตกหักหรือแตกหักเพียงเล็กน้อยได้มีการเจริญเติบโตภายในเมล็ดวางไข่และเจริญเติบโตในระยะหนอนและดักแด้อยู่ภายในเมล็ดดังนั้นคราบหนอนคราบดักแด้และมูลของแมลงจะติดอยู่ในเมล็ดทำให้เกิดการปนเปื้อนและก่อให้เกิดความเสียหายต่อคุณภาพของเมล็ดข้าวและเป็นปัญหาสำคัญสำหรับการส่งออกปัจจุบันการควบคุมแมลงศัตรูของข้าวหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรทำได้โดยวิธีการรมยาสารเคมีที่ใช้ส่วนใหญ่คือเมทิลโบรไมด์ซึ่งเริ่มไม่เป็นที่ยอมรับเนื่องจากปัญหาการตกค้างของสารเคมีและที่สำคัญไม่สามารถกำจัดไขมอดได้จึงได้มีการใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มาทดแทนการใช้สารเคมีแต่ไม่เป็นที่ยอมรับเท่าที่ควรเนื่องจากใช้เวลานานและต้องมีการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่ชั้นบรรยากาศซึ่งเป็นตัวการที่ก่อให้เกิดปัญหาภาวะโลกร้อน
2: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยที่สร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหญ่ยกระดับความสามารถของคนไทยก้าวขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์ในรายการนี้นะฮะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ
3: พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า
2: โดยมีผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
3: M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
2: วันนี้ผมอาร์ศิรินาถนะครับจะพาไปดูเครื่องกำจัดมอดในข้าวขนาดเล็กด้วยคลื่นไมโครเวฟสำหรับชุมชนนั่นเองครับเครื่องจะเล็กขนาดไหนจะเป็นไมโครเวฟยังไงเดี๋ยวพาไปดูเลยดีกว่าครับ
1: ปัจจุบันการควบคุมแมลงศัตรูข้าวการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรจะทำโดยวิธีการรมยาซึ่งสารเคมีส่วนใหญ่ที่ใช้คือเมทิลโบรไมด์ซึ่งไม่เป็นที่ยอมรับเนื่องจากมีปัญหาการตกค้างจากสารเคมีและไม่สามารถกำจัดไขมอดได้จึงได้พัฒนาเทคโนโลยีการให้ความร้อนด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งเป็นเทคโนโลยีสะอาดสำหรับเครื่องกำจัดมอดขนาดเล็กนั้นเหมาะกับการให้ความร้อนผ่านคลื่นไมโครเวฟเนื่องจากให้พลังงานที่สูงกว่าและการกำจัดมอดด้วยวิธีนี้จะใช้เวลาสั้นกว่าการรมยาถึง10เท่าโดยเมื่อคลื่นไมโครเวฟผ่านเมล็ดข้าวจะทำให้โมเลกุลของน้ำในเมล็ดข้าวเกิดการเคลื่อนที่ด้วยการหมุนตัวกลับไปมาอย่างรวดเร็วตามระดับความถี่ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเกิดการเสียดสีจนเกิดความร้อนในระยะเวลาอันสั้นความร้อนที่เกิดขึ้นจะกระจายตัวไปยังโซนอื่นโดยกระบวนการนำความร้อนส่งผลให้มอดและแมลงอื่นๆที่แฝงอยู่ในเมล็ดข้าวตายดังนั้นจึงมีการพัฒนาเครื่องกำจัดมอดในข้าวด้วยคลื่นไมโครเวฟสำหรับชุมชนด้วยองค์ความรู้ภายในประเทศและใช้ชิ้นส่วนวัสดุที่ผลิตในประเทศเพื่อทดแทนการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศในราคาที่ชุมชนสามารถจัดหาได
2: ้กลับมาสู่ในรายการคิดการใหญ่นะครับและตอนนี้นะฮะอาร์ตได้อยู่กับนักวิชาการนั่นเองนะครับเขาบอกว่าคนนี้เขารู้ลึกรู้จริงรู้ทุกอย่างเลยทีเดียวนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิภาพล ศิริพลครับสวัสดีครับบอกเลยว่ารู้ลึกจริงจริงรู้ไหมรู้เนาะ
4: ต้องรู้
2: นะฮะบอกเลยนะครับก็บอกว่าเครื่องนี้อยากรู้เหมือนกันว่าเจ้าเครื่องเนี้ยทำไมถึงได้สนใจอะครับ
4: จริงๆแล้วเนี่ยเราสนใจที่ตัวข้าวก่อนเนาะผลิตภัณฑ์ของเมืองไทยซึ่งข้าวไทยเนี่ยมันประสบปัญหาในเรื่องของคุณภาพของข้าว

0: ลังจากที่เราเก็บเกี่ยวเป็นข้าวสารหรือข้าวเปลือกมันก็จะมีปัญหาตัวหม้อที่ปรากฏอยู่เรามันหลายบ้านหลายผู้บริโภคหลายคนอาจจะประสบปัญหาว่าเอ๊ะซื้อข้าวสารมาแล้วปรากฏว่าเก็บไว้ไม่ทันไรก็มีมอดขึ้นไม่สามารถรับประทานได้อันนี้ก็กลายเป็นปัญหาใหญ่ขึ้นมา
1: ผมเคยเจอนะมอดเยอะกว่าข้าว
0: มอดเยอะกว่าข้าว
1: จริงๆเก็บไม่นานแบบเกือบปีอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ยังไม่เคยแกะนะก
0: ็
1: เปิดมาปุ๊บผมตกใจเลยอ่ะผม
0: จ
1: ะทิ้งเลยดีกว่ากลัว
0: แล้วมันทำให้คุณภาพข้าวก็กินคงไม่อร่อยละ
1: ครับ
0: อันนั้นก็คือเป็นประเด็นที่สำคัญว่าเอ๊ะแล้วเราจะแก้ปัญหานี้ได้ยังไง
1: อ๋อแล้วไอ้เจ้าเครื่องนี้นะฮะได้แรงบันดาลใจมาจากอะไรครับ
0: ตัวนี้ก็คือเราอยากช่วยแก้ปัญหาว่าทำยังไงจะได้ข้าวสารที่ปราศจากมอดก่อนเนาะแล้วก็อยากให้มันปราศจากสารเคมีด้วยเนื่องจากว่ามันก็มีวิธีการหลายวิธีการด้วยการที่ทำการกำจัดมอดแต่ว่ามันอาจจะพ่วงมาด้วยสารเคมีอันอาจเป็นอันตรายต่อร่างกายของผู้บริโภคเราก็เลยคิดว่ามันน่าจะมีวิธีการละเราก็เลยนำเอาคลื่นเนี่ยมาใช
1: ้โอ้โหนะฮะก็เป็นวิธีการที่ใช้ไมโครเวฟใช่ไหมฮะใช้คลื่นเอาแล้วซึ่งเมื่อก่อนนี้เขาก็บอกว่าใช้การลมยาก็มีใช่ไหมฮะก็อันตรายกับคนไหม
0: คือเขาบอกว่าลมยาปุ๊บในความเข้าใจของ
1: ผู้บริโภคกลัวมากเลย
0: นะก็จะคิดว่าเอ๊ะเรากินยาด้วยหรือเปล่า
1: คล้ายๆกันไหมอ
0: ันนั้นก็ต้องดูผลระยะยาวแล้วอ๋อ
1: ระยะสั้นอาจจะไม่ค่อยรู้สึก
0: ใช่แล้วเพราะเราคนไทยทานบริโภคข้าวเป็นอาหารหลักนะ
1: ครับผม
0: เราก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันมีการสะสมไหมก็เลยมีเทคโนโลยีหนึ่งที่เขาก็ศึกษากันในห้องทดลองว่าโอ้ขึ้นไมโครเวฟเนี่ยมันสามารถกำจัดมอดได
1: ้
0: ซึ่งมันไม่มีสารตกค้างและแน่นอนแต่เราก็ต้องมาทำว่าเอ๊ะแล้วทำยังไงเอามันไปใช้ได้จริงในระดับชุมชนก่อนดีไหมอะไรอย่างน
1: ี้ครับอ๋อครับผมนะฮะแล้วรู้จักเจ้าโครงการพัฒนาสินค้าเทคโนโลยีนี้ได้ไงครับ
0: อ๋อโครงการนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราได้รับการสนับสนุนสำนักงาน
1: หลักกระทรวงวิทยาศาสตร์
0: ใช่ละค่ะร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วเราก็เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มีโอกาสดีได้เข้าไปร่วมโครงการแล้วก็ช่วยพัฒนาเครื่องนี้จนสำเร็จ
1: โอ้โหนะฮะแล้วทางโครงการเนี่ยได้ช่วยอะไรบ้างครับ
0: โครงการเนี่ยนอกจากจะช่วยในการสนับสนุนเงินทุนเพื่อพัฒนาแล้วก็ยังช่วยแนะนำผู้ประกอบการแล้วก็นักวิจัยท่านอื่นเช่นการทดสอบข้าวเนี่ยทำให้เราค่อยๆพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆว่าสุดท้ายแล้วเครื่องนี้จะต้องทำงานอย่างไรเพื่อให้ได้ผลตามต้องการแล้วก็ทำให้เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่ผู้ใช้งานในอนาคตเนี่ยอาจจะเป็นชุมชนเราเล็กๆอบต.หรือเป็นสหกรณ์ใช้งานได้ง่ายและปลอดภัย
1: นะฮะนี่ก็คือคำนึงถึง
0: ใช่แล้วค่ะ
1: เพราะยังไงก็ความปลอดภัยเป็นหลักเนาะ
0: ค่ะ
1: เอาละครับเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะเดี๋ยวจะพาไปรู้ลึกรู้จริงกว่านี้นะฮะตอนนี้รู้แค่พื้นฐานเนาะเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับ

0: ได
1: ้เครื่องกำจัดมอดในข้าวขนาดเล็กด้วยคลื่นไมโครเวฟสำหรับชุมชนสามารถขยายผลสู่การผลิตเครื่องกำจัดมอดในข้าวขนาดเล็กด้วยคลื่นไมโครเวฟจึงมีความเป็นไปได้สูงเนื่องจากกลุ่มเป้าหมายที่จะใช้เทคโนโลยีนี้มีค่อนข้างมากและจำนวนความต้องการเครื่องจักรที่คาดว่าจะสามารถจำหน่ายได้ประมาณ20เครื่องต่อปีอีกทั้งมีอัตราการเติบโต 10% ต่อปีและสามารถนำเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ผลิตสินค้าชนิดอื่นๆได้แก่การกำจัดแมลงต่างๆในเมล็ดพันธุ์ถั่วงาและธัญพืชอื่นๆอีกมากมายนอกจากนี้ยังสามารถปรับปรุงเทคโนโลยีนี้ให้สามารถใช้ในการอบแห้งผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรได้อีกด้วย
2: ช่วงแรกเนี่ยเราก็รู้ไปแล้วว่าพื้นฐานเนี่ยมีอะไรบ้างนะฮะมาจากโครงการอะไรนะครับและตอนนี้นะฮะผมจะมาเจาะลึกอีกนิดนึงว่าเครื่องเจ้าเครื่องตัวนี้เนี่ยฮะทำอะไรได้บ้าง
3: อ๋อเครื่องตัวนี้ต้องบอกก่อนว่ามันมีข้อดีอันดับแรกใช้งานง่าย
2: ใช้งานง่าย
3: เพราะว่าเป็นระบบอัตโนมัติเราเซตติ้งไว้ให้แล้ว
2: ครับ
3: ดังนั้นแล้วการที่จะให้ชุมชนหรือชาวบ้านก็รวมๆกันก็ได้แล้วก็ใช้เครื่องเดียวจะได้เกิดความคุ้มค่า
2: อืมนะฮะแล้วไอ้เจ้าเครื่องตัวนี้เ

0: มันดียังไง
1: ข้อดีประการเด่นเลยคือมันสามารถกำจัดตัวมอดที่มันเดินๆอยู่เราเห็นได้เลยนะอันเนี้ยพอออกมาเนี่ยเขาจะตายแต่ว่ามันมีพิเศษอย่างหนึ่งที่อาจจะดีกว่าอันอื่นเราได้เอาข้าวอันนั้นที่หลังจากผ่านกระบวนการกำจัดมอดเนี่ยไปสำรวจตรวจสอบไข่มอดแล้วก็ทิ้งเอาไว้ปรากฏว่ามันไม่เกิดการเจริญเติบโตของไข่มอดต่อเป็นตัวมอดต่อไปนั่นหมายความว่าเราสามารถเก็บข้าวได้ระยะเวลานานขึ้นโดยที่ไม่ถูกทำลายโดยมอดที่เจริญเติบโตจากไข่มอด
0: นี่ก็เหมือนคล้ายๆกับเป็นเขาเรียกอะไรนะประโยชน์ที่ได้เลยทีเดียวเนาะประโยชน์ที่ได้คือประมาณว่าเก็บได้นานขึ้น
1: ใช่ละ
0: ใช่ไหมแล้วก็ไข่มอดหายไปซึ่งปกติแล้วการรมควันไข่มอดยังอยู่ในข้าวใช่ไหมถูกไหมฮะ
1: การรมควันเนี่ยสิ่งที่เรากลัวคือนอกจากว่าอาจจะยังมีไข่มอดตัวถัดไปก็คือมันมีสารเคมีตกค้างอาจจะมีก็ได้ซึ่งประชาชนผู้บริโภคข้าวเราก็อาจจะมีความกังวลว่าเอ๊ะเรากินข้าวที่เกิดจากการรมควันกำจัดมอดเป็นเนี่ยสารเคมีด้วยไหม
0: นะครับแล้วเจ้าแนวคิดการพัฒนาเครื่องครับตอนนี้เป็นเวอร์ชันนี้ปุ๊บรู้สึกว่าพอใจไหมรู้สึกว่าต้องพัฒนาอยู่ไหมครับ
1: ถามว่าสามารถพัฒนาต่อไปได้ไหมจริงๆเราทำได้เราสามารถออกแบบในให้มันใหญ่ขึ้นหรือดีขึ้นโดยการที่ในการเอาข้าวเข้าหรือข้าวเข้าออกเนี่ยเราสามารถใช้ในลักษณะเหมือนสายพานให้มันเคลื่อนที่ข้า
0: วลำเลียงไปเลยลำเลียงข้าวเข้าไป
1: แล้วก็ออกมาอีกด้านหนึ่งได้เลย
0: อ๋อคือแค่ผ่านอย่างเงี้ย
1: แค่ผ่านก็ได้
0: จะง่ายกว่าเนาะ
1: ดูเหมือนง่ายแต่ว่าในการออกแบบเนี่ยเราต้องคำนึงถึงการเขาเรียกว่าการรั่วของคลื่นอย่าลืมว่าคลื่นไมโครเวฟตัวนี้มันเป็นตัวเดียวกับที่เราเอาไว้อุ่นอาหารในเตาอบไมโครเวฟ
0: นะครับแล้วทางแนวคิดการตลาดนะครับ
1: ทางการตลาดปัจจุบันเนี่ยเราคาดหวังว่าน่าจะได้รับการใช้งานจากชุมชนระดับชุมชนของประเทศไทยก่อนซึ่งถ้ามันเกิดผลดีเนี่ยอย่าลืมว่าอีกไม่นานเราเปิด AEC
0: ใช่
1: ดังนั้นแล้วเนี่ยเรามองประเทศรอบๆบ้านเราเราก็บริโภคข้าวเป็นอาหารหลักเหมือนเรา
0: ครับผม
1: เขาน่าจะอยากได้อยากใช้แล้วก็อยากบริโภคข้าวที่ปราศจากมอดเหมือนเราเข้าใจว่าในอนาคตข้างหน้าเราสามารถที่จะส่งออกได้ให้เขาใช้บ้าง
0: ครับผมนะฮะก็ส่งออกได้แล้วเป้าหมายและทิศทางในอนาคตนะฮะว่าจะเป็นอย่างไรต่อไป
1: จริงๆแล้วเนี่ยพอเราพูดถึงเรื่องของเทคโนโลยีด้านขึ้นความถี่สูงไมโครเวฟเนี่ยกับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรมันคงไม่ใช่แค่ข้าวอย่างเดียวทีนี้เพอิญบ้านเราเนี่ยมันเป็นประเทศที่ผลิตมีผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเยอะ
0: ชอบปลูกเยอะ
1: มีทั้งถั่วมีข้าวอาจจะมีอื่นๆอีกเราอาจจะมีการพัฒนาเพื่อที่จะไปแก้ปัญหาบางอย่างของผลิตภัณฑ์การเกษตรอื่นๆเช่นการให้ความร้อนเพื่อรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์การเกษตรอื่นๆได้อีกซึ่งอันนี้เราก็จะต้องทำการทดลองด้วยว่ามันจะต้องมีเงื่อนไขแตกต่างกันอย่างไรค่ะ
0: อาจจะเป็นแบบปลูกถั่วต่างๆอาจจะเป็นข้าวโพดอาจจะเป็นอะไรที่สามารถเก็บไว้ได้นานขึ้นนะฮะก็ง่ายขึ้นเยอะ
1: ง่ายขึ้นเราก็เลยอาจจะมองเป็นสเต็ปไปว่าอีกอันนึงเราก็อยากทำก็คือการในผลิตภัณฑ์อาหารเนี่ยมีโปรเซสไหนที่เราสามารถเอาขึ้นความถี่เนี่ยไปใช้งานได้เพื่อลดปัญหาต่างๆในระดับอุตสาหกรรมที่มันใหญ่ขึ้น
0: ครับ
1: ในอนาคต
0: นั่นเองนั่นคือคำตอบที่ดีเลยนะฮะแต่พูดกันมาขนาดนี้แล้วยังไม่เห็นเครื่องเลยเดี๋ยวให้รบกวนอาจารย์พาผมไปดูเครื่องหน่อยนะครับ
1: ดีค่ะ

0: รับเข้ามาสู่ในรายการคิดการใหญ่นะฮะสักครู่นี้เรารู้แนววิชาการแล้วแต่ตอนนี้นะฮะเราจะได้มาดูเครื่องกันนะครับเอาละครับอาจารย์ครับช่วยแนะนำส่วนต่างๆนะฮะและสาธิตวิธีการใช้งานเครื่องหน่อยครับ
1: ค่ะส่วนต่างๆจริงๆแล้วประกอบไปด้วย3ส่วนหลัก
0: ครับผม
1: ส่วนแรกเนี่ยก็คือเป็นหัวใจเลยก็คือตัวเตาอบไมโครเวฟสำหรับเอาข้าวเข้าไปใส่นะคะแล้วก็อบเพื่อกำจัดมอดและไข่ของมอดส่วนที่2เนี่ยก็จะเป็นส่วนควบคุมในส่วนที่2เนี่ยมันจะควบคุมด้วยกัน3ระบบย่อย
0: ครับ
1: ระบบย่อยแรกเนี่ยก็คือควบคุมการยกข้าวขึ้นลงเพื่อป้อนข้าวแล้วก็เทข้าวออกหลังจากการอบเสร็จสิ้นนะคะแล้วส่วนที่2ก็คือเป็นการควบคุมมอเตอร์เพื่อให้มีการหมุนเกิดการกระจายของคลื่นในระหว่างที่อบข้าวนะคะส่วนที่3นี่เป็นส่วนสำคัญมากที่สุดอีกอันหนึ่งก็คือการควบคุมอุณหภูมิระหว่างที่อบข้าวนะคะโดยที่แต่ละส่วนของตัวควบคุมเนี้ยสองส่วนแรกเนี่ยจะควบคุมโดยระบบ PLC ส่วนสุดท้ายที่เป็นควบคุมอุณหภูมิเนี่ยนะคะจะควบคุมโดยระบบ PID ค่ะซึ่งอุณหภูมิที่เราควบคุมเนี่ยไม่เกิน60องศาเซลเซียสนะคะเพราะว่าหม้อและไข่เนี่ยจะตายภายในไม่เกิน1นาทีเองค่ะ
0: ครับผมแล้วเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการทำงานตั้งแต่แรกนะฮะของเครื่องตัวนี
1: ้ขั้นตอนแรกเลยเนี่ยเราก็จะต้องมีข้าวก่อนข้าวเนี่ยมันเป็นได้2ลักษณะก็คือข้าวสารหรือข้าวเปลือกนะคะ
0: คร
1: เราก็เตรียมไว้โดยที่ใน1แบทของการอบเนี่ยเราจะอบครั้งละ30กิโลกรั
0: ม
1: นั่นหมายความว่าใน1ชั่วโมงเนี่ย60กิโลกรัมต่อชั่วโมงได้แน่นอนนะคะ
0: ค
1: ทีนี้ในเมื่อเราเตรียมข้าวเสร็จเนี่ยระบบควบคุมก็จะเริ่มทำงานโดยการควบคุมมอเตอร์ไดฟ์เพื่อยกตัวเตาอบเนี่ยขึ้นเพื่อรับข้าวเข้ามาหลังจากนั้นก็จะปิดฝาแล้วก็มอเตอร์ไดฟ์ก็จะกดลงให้อยู่ในตำแหน่งปกติจากนั้นเนี่ยระบบควบคุม PLC ส่วนที่2เนี่ยก็จะควบคุมการหมุนของข้าวในภายในเตาอบเพื่อให้เกิดการกระจายของคลื่นในขณะเดียวกัน PID ก็จะเริ่มควบคุมอุณหภูมิโดยการครั้งแรกก็จะปล่อยไฟเข้าการปล่อยไฟเข้านี่ก็จะผ่านตัว solid state นะคะเพื่อให้ปล่อยไฟให้กับแมกนีตอนทำงานเมื่อแมกนีตอนทำงานปุ๊บเนี่ยอุณหภูมิก็จะเริ่มร้อนขึ้นตัว PED เนี่ยก็จะรับอุณหภูมิจากเซ็นเซอร์ตัวนี้เนี่ยต้องเป็นเซ็นเซอร์ที่ไม่ได้ทำจากโลหะ
0: ครับ
1: ด้วยสมบัติของคลื่นไมโครเวฟ
0: มัน
1: ไม่เหมาะสมนะคะก็จะใช้เป็นออปติกไฟเบอร์แล้วก็เข้าไปฟีดอุณหภูมิเข้ากลับไปที่ PID ก็จะคำนวณแล้วยังไม่ถึงอุณหภูมิที่ตั้งไว้มันก็จะให้โซลิดสเตทเนี่ยปล่อยไฟเข้าไปเลี้ยงตัวเมทอนไปเรื่อยจนกระทั่งถึง60องศาเมื่อถึง60องศาก็จะควบคุมเวลาต่อไปว่าไม่เกินนาทีนะโดยที่อุณหภูมิเนี่ยจะต้องคงที่ประมาณ60องศาเซลเซียสเมื่อเสร็จสิ้นการอบปุ๊บตัว PID ก็จะสั่งให้โซลิดสเตทเนี่ยตัดไฟ
0: ครับ
1: ดังนั้นแมกนีตอนก็ไม่ทำงานละก็จะเป็นการเสร็จสิ้นการอบเมื่อเสร็จสิ้นการอบปุ๊บตัวควบคุมตัวที่2ก็จะเริ่มทำงานก็คือตัวหมุนก็จะหยุดหมุนละแล้วจากนั้นก็ตัวมอเตอร์ไดรฟ์ก็จะทำการกดถังข้าวลงเพื่อเทข้าวออกไปก็เป็นการเสร็จสิ้นการอบค่ะ
0: ครับผมแล้วเมื่อกี้พูดไปอาจจะไม่เห็นภาพนี่ขอสาธิตหน่อยอย่างเช่นสวิตช์1ตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ทำงานใส่ข้าวตรงไหนยังไงฮะ
1: สวิตช์แต่ละส่วนจริงๆแล้วเรากดแค่สตาร์ทและเซตติ้งอุณหภูมิแล้วก็เวลาที่เราต้องการก็ได้เลยค่ะ
0: อ๋อก็ปุ่มเดียวใช้ได้เลย
1: ปุ่มเดียวก็คืออันนี้คือความเป็นอัตโนมัติเพราะฉะนั้นเลยมันก็จะใช้ง่ายคือผู้ใช้งานถ้าเรานึกถึงผู้ใช้งานไม่ใช่นักวิชาการ
0: ครับอย่างผมเนี่ยอย่างผม
1: ใช้ง่ายมากเลยเหมือนคุณต้องการอุ่นข้าวคุณก็กดปุ่มข้าวแค่นี้เหม
0: ือ
1: นหม้อหุงข้าวแต่เราก็กด
0: แล้ว
1: ใช่แล้วเรากดปุ่มสตาร์ทอย่างเดียว
0: ก็คือก็ใส่ข้าวเรียงตามปกติเลย
1: ค่ะ
0: แล้วก็กดปุ่มเดียวปุ๊บมันก็จะทำงานปุ๊บไปตามระบบของเขา
1: ใช่แล้วค่ะ
0: นะฮะตัวมอสจะตายไปแล้วความพิเศษของข้าวที่ได้นะครับ
1: ความพิเศษของมันอย่างแรกเลยนะคะอุณหภูมิที่เราอบเนี่ยไม่สูงมากมันจะไม่ทำลายสมบัติทางกายภาพของข้าวข้าวคงยังกินอร่อยเหมือนเดิมนะ
0: ข้าวจะไม่สูญเสียคุณค่าทางอาหาร
1: ใช่แล้วเพราะว่าอุณหภูมินัดอันดับปัจจัยหลักเลยคือหม้อที่เราเห็นว่ามันกำลังเดินอยู่เนี่ยมันจะไม่เดินแล้วมันจะตาย
0: หม้อที่เดินอยู่อ๋อมันจะตาย
1: ในข้าวเนาะเพราะว่าหม้อพวกนี้เนี่ยมันไม่เพียงแต่ตัวมันเองที่กัดกินแต่มันยังทิ้งไข่ไว้ด้วย
0: ตัวดีเลยเน
1: า
0: ะ
1: แล้วซึ่งไข่เนี่ยมันก็จะเจริญเติบโตเป็นทวีคูณเนาะเมื่อเราไม่ได้ใช้ข้าวสารนั้นไปสุดท้ายข้าวสารเราอาจจะทานไม่ได้เลยดังนั้นข้อดีอีกประการนึงที่สำคัญก็คือว่ามันสามารถกำจัดไข่มอดได
0: ้สำคัญตรงนี
1: ้
0: ไข่มอดด้วย
1: ไข่มอดด้วยแปลว่าเราเก็บไว้นานๆเนี่ยมันก็ไม่เจริญเติบโตเป็นตัวเต็มวัยแล้วกินข้าวของเราไปมากกว่านั้นแหละ
0: อืมครับก่อนที่จากกันไปนะฮะอาจารย์อยากให้อาจารย์ฝากไว้นิดนึงนะฮะขอชื่อที่อยู่หรือว่าเป็นเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้เผื่อใครที่สนใจเจ้าเครื่องนี้ได้อาจจะโทรมาถามนะฮะ
1: ค่ะสำหรับผู้ที่สนใจนะคะสามารถติดต่อมาได้ที่ดร.นิภาพลสิริพลค่ะที่ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะเบอร์โทรศัพท์นะคะ053-944-135ค่ะ
0: ครับผมนะฮะใครที่สนใจก็สามารถติดต่อได้เดี๋ยวขึ้นเบอร์ไว้ข้างล่างนะฮะวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากนะครับ
2: ขอบคุณครับ
0: นะฮะเดี๋ยวเราไปดูผู้ประกอบการต่อดีกว่าครับใช่ครับ

0: หลังจากที่เราคุยกับนักวิจัยแล้วนะครับและตอนนี้นะฮะผมได้อยู่กับตัวแทนผู้ประกอบการแล้วนะครับเอาละครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ถ้าผมแนะนำตัวนิดนึงครับ
1: ครับผมคุณกฤตราชโรจน์นะครับก็มาจากบริษัทเฟบิกอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับที่ได้ทำเทคโนโลยีเรื่องนี้นะครับผม
0: ครับผมนะฮะอยากทราบเหมือนกันนะฮะเจ้าเครื่องนี้นะฮะดีอย่างไร
1: เครื่องนี้นะครับเป็นนวัตกรรมใหม่ของการให้ความร้อนนะครับโดยเฉพาะใช้ได้ดีในเรื่องข้าวนะครับที่จะสามารถฆ่ามอดและไข่มอดและแมลงต่างๆในข้าวเข้ากล้องได้ครับ
0: แล้วเหมือนกับเจ้าอื่นเขามีไหมฮะแล้วมันจะดีกว่าคนอื่นยังไงครับ
1: ในปัจจุบันนี้นะครับก็เจ้าอื่นปัจจุบันเนี่ยก็จะใช้สารเคมีนะครับเป็นพวกโบรไมด์นะครับฟอสฟีนนะครับ
0: ครับผม
1: ซึ่งแน่นอนว่าอาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพนะครับของผู้บริโภคครับ
0: คือเขาใส่สารเคมีกันเลยแล้วกินเข้าไปได้อะฮะ
1: จริงๆก็จะมีมาตรฐานอยู่นะครับว่าไม่ควรใส่เยอะแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็เทคโนโลยีเราเนี่ยใช้คลื่นไมโครเวฟนี่ก็จะสามารถไม่ใช้สารเคมีเลยครับ
0: อ๋อคือถ้าเรา
1: ใช้
0: คลื่นปุ๊บเราก็ไม่ต้องใช้สารเคมีอะไรเลยหมายถึงใส่ข้าวเข้าไปปุ๊บ
1: ครับถูกต้อง
0: ใช้ได้เลย
1: ใช่ครับ
0: นะฮะมอจะตาย
1: แล้วก็รวดเร็วด้วยครับในเวลาไม่นานแต่ถ้าเราลมสารเคมีนี่อาจต้องใช้เวลาถึง7วัน10วันนะครับเพื่อความชัวร์ว่าสามารถฆ่าตัวแมลงและไข่แมลงได้หมดนะครับ
0: อ๋อครับผมหลายๆครั้งผมเคยซื้อข้าวนะฮะแล้วก็ตอนแรกก็ไม่มีมอดตอนหลังปุ๊บก็มีมอดขึ้นม
1: า
0: เพราะอะไรฮะ
1: เพราะว่าตัวไข่มอดและแมลงเนี่ยครับมันจะมองไม่เห็นเพราะว่าเขาจะฝังไว้ในตัวเมล็ดด
0: ้
1: าน
0: ในเมล็ดเลย
1: ครับ
0: นะฮะก็แล้วเจ้าเครื่องนี้เนี่ยอยากรู้อย่างหนึ่งคือมันช่วยคุณกฤตได้ยังไง
1: ครับก็ผมทำธุรกิจในเรื่องเครื่องจักรนะครับที่จะเกี่ยวกับแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรนะครับเครื่องนี้ก็สามารถนำมาช่วยเปิดตลาดที่จะแก้ปัญหาใหม่ๆเกี่ยวกับวงการธุรกิจการผลิตข้าวนะครับ
0: ครับ
1: โดยเฉพาะในปัจจุบันนี้เราจะเน้นเรื่องสุขภาพนะครับมีผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย
0: ์
1: ข้าวกล้องนะคร
0: ับ
1: ก็จะมาช่วยในเซกเตอร์ตรงนี้ได้มากทีเดียวครับ
0: ก่อนจะจากกันไปนะฮะยังกฤตฝากอะไรไว้นิดนึงว่าสำหรับใครที่อยากจะติดต่ออะไรยังไงนะฮะก็สามารถติดต่อมาได้ที่ไหนครับ
1: ครับถ้ามีท่านใดสนใจนะครับก็ติดต่อมาได้ที่บริษัท Fabix International นะครับ
0: ครับ
1: ก็เบอร์โทรศัพท์053-213-412ครับผม
0: นะฮะก็สามารถติดต่อได้เช่นกันนะครับ
1: ครับ
0: เอาละครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณกิตมากนะครับ
1: ครับ
0: ขอบคุณครับนะฮะก่อนจะจากลากันไปเดี๋ยวผมพาไปชมบรรยากาศข้างนอกกันดีกว่าครับ

0: วันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับสำหรับรายการคิดการใหญ่นะฮะต้องขอขอบคุณนะฮะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิภาพลสุริพลนะครับและคุณกิตราชโลดนั่นเองนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่และก็ให้ความรู้มากมายนะครับต้องขอขอบคุณนะ
1: โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า
0: และต้องขอขอบคุณอีกนะฮะขอขอบคุณสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
1: M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
0: Northern Science and Park Thailand นะครับและก็ขอบคุณมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้วยนั่นเองครับวันนี้ผมอาร์ตศรีนาถต้องขอลาไปก่อนครั้งหน้าคิดการใหญ่ที่ไหนเจอกันครับครั้งหน้าครับสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 นและทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

สวัสดีครับหลายๆคนคงเคยปั่นจักรยานกันมาแล้วบางคนปั่นเร็วบางคนปั่นช้าแต่ทุกคนปั่นแล้วเมื่อยขาฮ่าๆแล้วคำถามปนๆวันนี้จะเกี่ยวกับส่วนไหนของจักรยานกันนะอาจจะมีวิธีที่ปั่นแล้วเมื่อยน้อยลงก็ได้ใครจะรู้

0: ี่ว่ามันลุ้นเกินไปหรือเปล่าเนี่ย
1: ก็มันสนุกนี่ครับขนาดดูเรายังติดเต้นเองเลย
2: ใช่ค่ะเห็นแล้วแบบหวาดเสียวมากเลยค่ะอยากลองเล่นดูบ้างแล้วไปกับแมทเทเกอร์
3: เฮ้ยเดี๋ยวก่อนทั้งคู่วันนี้นะเราไม่ได้มาปั่นจักรยานผัดผลคำถามสุดโปรดของเราคืออะไรลืมไปแล้วหรอฮะ
2: จักรยานล้อเล็กกับจักรยานล้อใหญ
1: ่แบบไหนวิ่งเร็วกว่ากัน
0: เรื่องนี้นะพี่ชายคิดว่าต้องเป็นจักรยานล้อเล็กแน่นอนเลยเพราะว่าพี่คิดว่าจักรยานล้อเล็กเนี่ยรอบในการหมุนของมันนะมีสั้นกว่าล้อใหญ่ระยะในการหมุนอ่ะมันก็อาจจะทำให้ล้อเล็กเนี่ยเร็วกว่าก็ได
1: ้ผมก็คิดว่าล้อเล็กเหมือนกันครับพี่ชายเพราะว่าผมคิดว่าความสมดุลของล้อมันน่าจะดีกว่าล้อใหญ่แล้วก็ความเร็วมันน่าจะเร็วกว่าด้วยครับ
2: ของธนาคิดว่าก็น่าจะเป็นล้อเล็กค่ะเพราะว่าล้อเล็กอ่ะมันน้ำหนักเบากว่าล้อใหญ่สามารถแบบทำให้ไหลลื่นไปได้ดีอย่างเงี้ย
3: แต่พี่บิ๊กคิดว่ามันแตกต่างพี่บิ๊กคิดว่าเป็นล้อใหญ่เพราะเวลาเราส่งแรงเนี่ยนะล้อใหญ่มันใหญ่กว่าใช่ป่ะส่งแรงปุ๊บมันอาจจะแรงกว่าล้อเล็กก็ได้ความเร็วอย่างเงี้ยพี่ว่าจักรยานล้อใหญ่เนี่ยยอดแล้วแต่แค่คิดอย่างเดียวเนี่ยนะพี่ว่าเราก็หาคำตอบไม่ได้หรอกเราต้องไปทำการทดลองกัน
0: แต่ก่อนที่เราจะไปทำการทดลองกับจักรยานของจริงเนี่ยนะพี่สายว่าเราเนี่ยต้องไปลองทำการทดลองกับสิ่งของใกล้ๆตัวก่อนเพื่อเปรียบเทียบกันดู
3: ไปกันเลยดีกว่าไป
1: ไป
0: เดี๋ยวพี่จะสมมุติว่าเหรียญใหญ่นี้คือล้อใหญ่ส่วนเหรียญเล็กนี้ก็คือล้อเล็ก
3: พี่จะให้น้องๆนะครับลองกิ้ง2เหรียญนี้ดูเราจะได้รู้ว่าเหรียญไหนเนี่ยวิ่งไวกว่ากันรับเลย
0: ตัว1 2 3
3: ไป
1: เฮ้ย
3: ไป

1 2 3

0: เรียนใหญ่หรือฝ่ายล้อใหญ่เนี่ยเป็นผู้ชนะในการแข่งขันนี้
1: เมื่อกี้เหรียญเล็กเหรียญใหญ่อาจเห็นกันไม่ชัดเจน
2: นี่เลยที่มีอันนี้มาให้ฮูลาฮูป
1: ซึ่งมีขนาดใกล้เคียงกับล้อของจักรยานมาทดลองเห็นกันแบบชัดๆยิ่งกว่าเดิมอีกอ่ะรับไป
0: ไปงั้นเราไปกันเลย
1: ไป
0: นี่ไปตรงนี้เลยมาพร้อมหรือยัง
3: พร้อมแล้ว
1: ค่ะเตรียมตัวปล่อยนะ
0: หนึ่งสองสาม
1: ปล่อย

0: tiền căn.
1: À, tiền căn.
0: Đếm tua.
2: สรุปผู้ชนะในรอบนี้ก็คือฮูลฮูปอันใหญ
0: ่น้องๆคิดว่าเหรียญกับฮูลฮูปเนี่ยทำไมอันใหญ่ถึงลงไปไวกว่า อาจจะเป็นเพราะว่าฮูลฮูปเนี่ยมันหนักแล้วมีแนวโน้มทำให้แบบว่าทรงตัวได้ดีแล้วก็ตกลงไปได้อย่างราบรื่นอะไรอย่างนี
3: ้หนูคิดว่าที่อันใหญ่ชนะเพราะเปรียบเทียบเหมือนหินครับหินก้อนใหญ่มันจะลงเขาได้อย่างง่ายได้แต่หินก้อนเล็กมันอาจจะสะดุดไปก็ได้คร
2: ับ
3: อ๋อ
2: แล้วเทียบเป็นกับจักรยานนะมันจะเหมือนกันไหมถ้าฮูลฮูปกับจักรยานเนี่ย
0: น่าจะไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่าน้ำหนักอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่เหมือนกัน
2: แล้วไทเกอร์ว่าไง
3: ผมก็คิดว่าไม่เหมือนเหมือนกันครับเพราะว่าล้อปกติเสื้อถูกแล้วผมเราใช้1อันใช่ไหมครับแต่นี่เราใช้จักรยานมันมี2ล้อแล้วน้ำหนักมันอาจจะมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นเพราะว่าพวก
2: ต้องมีแฮนด
3: ์
2: มีโครงมีบอร์ดอีก
0: แต่จะเป็นจริงอย่างที่น้องๆพูดหรือเปล่าเดี๋ยวเราต้องไปพิสูจน์กัน
2: ไปกันเลย
0: ถึงเวลาทดสอบจริงกับคำถามที่ว่า
3: จักรยานล้อเล็ก
0: กับจักรยานล้อใหญ
3: ่แบบไหนวิ่งเร็วกว่ากัน
2: ผู้ทดสอบรอบแรกครับจะเป็นน้องไทเกอร์กับน้องธนา

เอาละครับผู้ชนะในรอบนี้นั่นก็คือจักรยานล้อใหญ่น้องไทเกอร์เนี่ยนะครับที่แพ้อย่างน้องธนาก็ไม่ต้องเสียใจไปนะเพราะยังไงรอบต่อไปพี่จะให้น้องๆนั้นสลับคันกันนะเอาละไปเลย

0: เอาเลยครับผลการทดลองนี้ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นครับผมผู้ชนะนั่นก็คือจักรยานล้อเล็กของน้องไทเกอร์
1: เดี๋ยวรอบนี้เนี่ยเป็นตาของพี่บิ๊กกับพี่สายทดสอบกันดูบ้าง
0: ไป

0: รุปแล้วเนี่ยรอบที่ธนากับไทเกอร์แข่งกันเนี่ยนะจักรยานที่ไทเกอร์เป็นคนปั่นเนี่ยชนะส่วนรอบที่พี่แข่งกับพี่บิ๊กเนี่ยจักรยานที่พี่บิ๊กเป็นคนปั่นเนี่ยก็จะชนะด้วยพี่ว่ามันคงเป็นเพราะว่าแรงของคนที่ขับจักรยานมากกว่าเพราะอย่างธนากับไทเกอร์อย่างเงี้ยไทเกอร์เป็นผู้ชายก็น่าจะแรงเยอะกว่าพี่บิ๊กกับพี่บิ๊กเป็นผู้ชายก็น่าจะแรงเยอะกว่าทำให้ชนะทุกรอบที่ปั่นจักรยานเลย
1: ใช่ค่ะก็คิดเหมือนพี่สายเหมือนกันเพราะว่าผู้ชายอาจจะมีน้ำหนักเยอะกว่าแล้วก็แบบมีแรงเยอะกว่าแล้วก็สามารถทรงตัวได้ดีกว่าผู้หญิง
2: แต่ถ้าเกิดผู้หญิงบางคนที่แข็งแรงก็อาจจะเอาชนะเราผู้ชายก็ได้นะคร
0: ับแล้วระหว่างปั่นจักรยานล้อเล็กกับล้อใหญ่เนี่ยเรารู้สึกยังไงบ้างอาไทเกอร์ก่อน
2: ก็พอๆกันนะครับนอกจากเราจะใช้แรงมากเท่าไหร่กับคันไหนอะ
0: แล้วคันเล็กถนัดกว่าคันใหญ่ไหมของธนา
1: คันเล็กถนัดกว่าค่ะเพราะว่าคันใหญ่มันรู้สึกว่ามันใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: มันใหญ่ไปเลยไม่ถนัดเน
0: า
3: ะ
0: แต่สำหรับพี่นะพี่คิดว่าคันใหญ่ทำให้เร็วได้มากกว่าเพราะว่าที่พี่ปั่นคันเล็กเนี่ยนะพี่รู้สึกว่าวงมันเล็กอะแล้วเวลาที่มันสัมผัสพื้นผิวถนนอะมันก็ไวๆๆแต่ว่ามันเหมือนไปได้แค่นิดเดียวแต่ล้อใหญ่อะกว่าจะวนครบรอบนึงอะมันไปได้ไกลเลยนะพี่ก็เลยคิดว่าล้อใหญ่ทำให้ไปได้ไกลมากกว่า
3: พี่ก็ว่างั้นนะตอนที่พี่ขี่เนี่ยคันเล็กก่อนเลยรู้สึกแล้วว่ามันไม่ถนัดพี่อาจจะเป็นคนขายาวด้วยแหละแล้วพี่ชายก็พูดถูกเล็กอะรอบมันเล็กเนาะเมื่อเลยไปนิดเดียวได้ไม่ไกลมากส่วนล้อใหญ่ก็เหมือนพี่ชายพูดอีกรอบมันกว้างกว่ามันใหญ่กว่ามันก็เลยทำให้ไกลกว่างั้นก็เพราะฉะนั้นก็แปลว่านอกจากล้อเล็กล้อใหญ่แล้วนะครับแรงยังส่งผลต่อความเร็วของจักรยานอีกด้วย
4: ถ้าใช้แรงในการปั่นเท่ากันการหมุน1รอบของล้อขนาดใหญ่จะเคลื่อนที่ไปได้ไกลกว่าล้อที่มีขนาดเล็กกว่าล้อใหญ่จึงปั่นไปได้เร็วกว่าล้อเล็กในจำนวนรอบที่ล้อหมุนเท่ากันแต่ล้อใหญ่ก็มีข้อเสียคือน้ำหนักที่มากกว่าทำให้ต้องใช้แรงปั่นมากขึ้นและถ้าล้อใหญ่มีความกว้างของขอบล้อมากกว่าล้อเล็กก็จะเป็นการเพิ่มแรงเสียดทานระหว่างล้อกับพื้นถนนทำให้ต้องใช้แรงปั่นมากขึ้นด้วยครับ

Huh.

0: าเป็นจักรยาน2 ล้อแล้วนะครับเด็กๆทั่วไปก็คงปั่นกันเป็นอยู่แล้วแต่วันนี้ครับรายการโววิวิทของเรานั้นจะขอเสนอความตื่นเต้นสนุกและท้าทายมากยิ่งขึ้น
1: ด้วยการทดลองขี่จักรยานล้อเดียวครับ
0: ไปมา

0: โอ้โหเมื่อกี้พี่เล่นจักรยานล้อเดียวได้สุดยอดมากเลยครับช่วยรบกวนสอนพวกเราหน่อยได้ไหมคร
1: ับ ได้ครับผม
0: โอ้โห
2: ผมรู้สึกว่าเสียวนะครับแต่มันก็น่าเล่นเหมือนกันนะครับ
3: ใช่ค่ะแบบเห็นพวกพี่เล่นแล้วแบบสุดยอดมากเลยค่ะแบบกระโดดได้ขาเดียวได้เลยแบบอยากลองเล่นดูบ้างหรอคะ
1: ได้ครับมีอุปกรณ์หรือยังครับขั้นแรกต้องมีจักรยานล้อเดียวก่อนนะครับ
0: มีจักรยานล้อเดียวแล้วต้องมีอะไรอีกไหมครับ
1: ก็ต้องมีหมวกมีสนับแล้วก็รองเท้านี่ถูกต้องแล้วครับจะดูตัวอย่างให้ดูตัวอย่าง
0: ครับ
1: นี่ครับหมวกแล้วก็สนับแข้ง
0: ครับผม
1: ทำไมเราถึงต้องใส่สนับแข้งก็คือสนับแข้งเนี่ยโอกาสที่จะผิดพลาดเราจะผิดพลาดจากบันไดที่เราจะตกบันไดแล้วบันไดจะตีหน้าแข้งเรามากกว่าที่เราจะล้มลงไปอุปกรณ์เตรียมไว้ให้

0: แล้วสถานที่ฝึกล่ะครับต้องควรเป็นยังไงครับ
1: จริงๆสถานที่ฝึกเนี่ยนะครับเป็นพื้นที่เรียบๆแล้วก็มีถ้าเป็นยางได้อย่างนี้ดีมากถ้าเป็นพื้นสนามหญ้าก็ได้ครับ
2: ครับ
1: แล้วก็มีที่เกาะสักนิดนึงจะดีครับ
0: ครับ
3: งั้นพวกเราขี่กันได้เลยใช่ไหมครับเพราะเรามีสถานที่กับอุปกรณ์พร้อมแล้วครับ
1: ก็ใจเย็นๆครับเดี๋ยวต้องรอเป็นขั้นตอนครับเพราะว่าจักรยานล้อเดียวนี่มันไม่ใช่แบบเหมือน2ล้อครับแล้วก็ไปได้เลยก็คือต้องค่อยๆเรียนจาก1ไป2 3 4 5ครับเรียนไปเรื่อยๆครับ
2: ครับตอนนี้เรามาเริ่มเรียนกันดีกว่ามา
1: ขออุปกรณ์นิดนึงครับเชิญเลยครับ
2: ครับผม
1: ขั้นแรกถนัดเท้าไหนครับ
2: เท้าถนัดเท้าซ้ายครับ
1: ให้เอาบันไดเท้าซ้ายนำหน้านะครับ
2: ครับ
1: ปึ๊บมองที่บันไดนี้ครับ
2: ชับ
1: ค่อยๆนั่งลงนะครับอย่านั่งลงทีเดียวนะครับ
2: ครับผมจะนั่งนะฮะ
1: ครับค่อยๆปล่อยมือนะฮะผมไม่ปล่อยครับผมไม่ปล่อย
2: โอเค
1: ดีขึ้นไหมครับ
2: ครับดีขึ้นฮะ
1: แล้วก็ผมจะไม่จับแล้วตบมือครับตบมือครับเดี๋ยวผมคว้ายังไงเดี๋ยวผมช่วยคว้าตบมือครับทีนี้เห็นไหมครับได้ประมาณ1วิแล้วคอยทีนึงเนี่ยครับแล้วก็ก้าวไป19ครับก้าวไป19ให้เท้าถนัดไปอยู่ข้างหน้าตลอดนะครับ
2: ครับ
1: ใจเย็นๆครับเดี๋ยวผมประคอง

0: อีกครึ่งรอบครับครึ่งรอบก็คือวิธีการลงก็คือพุ่งตัวไปข้างหน้าไม่ต้องจับรถนะครับพุ่งตัวไปข้างหน้าถ้าเกิดเราลงรถข้างหลังรถก็จะอยู่ข้างหน้าเราแล้วเราก็จะสะดุดรถได้ก็คือวิธีการลงก็คือก้าวขาเดินออกไปเฉยๆครับลองดูนะครับชึบก้าวขานั่นแหละครับทิ้งรถลงไปเลยครับ
1: ตาหนูบ้างค่ะ
0: ครับมาเลยครับอันนี้ถนัดเท้าไหนครับ
1: เท้าซ้ายค่ะ
0: เท้าซ้ายก็เอาบันไดทางซ้ายนำหน้าเองครับเอารถนั่งที่รถเลยครับนั่งที่รถเหยียบที่เท้านี้ก่อนนะครับที่เท้านี้แล้วก็รีบมองบันไดนี้ค่อยๆนั่งลงครับค่อยๆนั่งลงค่อยๆนั่งลงเราเอามือออกจากกำแพงครับดีขึ้นไหมครับดีขึ้นจากกำแพงค่อยๆเอามือออกจากกำแพงแล้วก็ตบมือครับหนึ่งทีขออีกทีนึงครับตบมือครับอันนี้ก็ค่อยๆก้าวมาหนึ่งรอบครับให้เท้าซ้ายอยู่ข้างหน้าเหมือนเดิมให้เท้าซ้ายขนานถึงกับพื้นคิดได้ไหมครับเวลาลงจากรถก็คือพุ่งตัวไปข้างหน้าเลยพร้อมไหมครับพร้อมอ่ะหนึ่งสองสามนานแหละถนัดเท้าไหนครับ
1: ขวา
0: ถนัดเท้าขวาไอ้บันไดขวาข้างหน้า

0: คะเคล็ดลับในการปั่นค่ะแบบให้ทรงตัวได้ดีมันมีอะไรบ้างคะ
1: จริงๆมันต้องขึ้นกับอยู่กับการฝึกฝนนะครับ
2: คร
1: ับวันนี้อาจจะเป็นแบบว่ามันยังตื่นเต้นอยู่เพราะว่าเป็นครั้งแรกๆกัน
2: ครับผมแล้วการเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาล่ะฮะต้องทำยังไงบ้างครับ
3: จริงๆ
1: ในการเริ่มต้นนะครับก็คือต้องจับกำแพงแล้วก็ปล่อยกำแพงแล้วก็จนไม่มีผู้ช่วยแล้วก็ทุกอย่างก็คือไปได้เองจนถึงเวลานั้นล่ะเราจะต้องฝึกเลี้ยวพี่จะมีตัวอย่างให้ดูนะครับนี่นะครับเวลาจะเลี้ยวต้องใช้เอวสังเกตดูจากช่วงไหล่เอียงไปทางซ้ายก็คือเลี้ยวซ้ายเอียงไปทางขวาก็คือเลี้ยวขวา
2: ครับถ้าเราฝึกหลังจากกำแพงแล้วต่อไปเป็นวิธีการไหนครับผม
1: ก็ไม่ใช้กำแพงครับก็คืออยู่บนลานกว้าง
2: ๆ
1: มีแต่ครูผู้ช่วยกับเราสองคนนะครับ
2: งั้นอาจารย์ครับช่วยสอนพวกเราแบบโดยไม่ใช้กำแพงได้เลยไหมครับ
1: ได้ครับได้ครับ
2: ไปขอจักรยานหน่อย
4: เอาละ
1: เหมือนเดิมนะครับก็จัดเท้าไว้ที่เดิมปึ๊บลองกลางแขนข้างนู้นก็ได้ครับเพื่อการตรงตัวนิดนึงพร้อมไหมครับ
4: ครับ
1: เดี๋ยวตบมือหนึ่งทีนะครับ
2: เอียง
1: พร้อมไหมครับ
2: ครับผม
1: ก้าวไป19ครับค่อยๆครับดีขึ้นแล้วครับดีขึ้นแล้วรู้สึกว่าดีขึ้นแล้วแรงจากมือผมรู้สึกน้อยลงพักก่อนครับพักก่อนครับเท้าขนานกับพื้นค่อยๆครับดีขึ้นไหมครับ
4: ครับผม
1: ขอตบมือหนึ่งทีครับ
4: ใช่ครับแป๊บนึง
1: ดีขึ้นครับพร้อมแล้วก็พุ่งตัวไปข้างหน้าเพื่อลงครับ
4: 1 2
1: นั่นแหละครับ

0: วันนี้ได้สนุกสนานกับการขี่จักรยานทั้งแบบ2ล้อและล้อเดียวล้อเล็กและล้อใหญ่เป็นการออกกำลังกายที่ดีแถมยังได้ทำการทดลองวิทยาศาสตร์สนุกที่ช่วยบริหารสมองอีกด้วยได้พัฒนาทั้งร่างกายและสมองแล้วแบบนี้มาช่วยกันตอบคำถามสนุกกันดีกว่าคำถามก็คือล้อของจักรยานประเภทถนนเสือภูเขาและ BMX มีความเหมือนหรือแตกต่างกันยังไงส่งจดหมายมาตอบตามที่อยู่นี้หรือจะส่งมาทางอีเมลและ Facebook Fanpage ของรายการเราก็ได้ครับคนที่ตอบได้สั้นสั้นและชัดเจนที่สุดและได้รับคัดเลือกจากทางรายการ3คนรับไปเลยเสื้อยืดสุดเทพแบบนี้ส่วนคำถามสุดป่วนครั้งหน้า
1: ทำไมหมาต้องใช้ลิ้นกินน้ำ
0: คำถามใกล้ตัวที่สุดป่วนกวนใจแบบนี้ยิ่งน่าสงสัยใช่ไหมล่ะครับยิ่งสงสัยมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีนะครับเพราะความสงสัยบวกกับวิทยาศาสตร
1: ์เท่ากับความรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด
0: แล้วพบกันใหม่เมื่อสงสัยคราวหน้าสวัสดีครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: สมาร์ทฟาร์มนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนคุณเคยได้ยินเรื่องสมาร์ทฟาร์มกันบ้างไหมครับสมาร์ทฟาร์มเป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีสมัยใหม่และงานด้านเกษตรเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับเกษตรกรโดยกลยุทธ์การทำสมาร์ทฟาร์มนอกจากจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วยังช่วยให้เกษตรกรสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตนส่งเสริมการดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรน่าสนใจมากเลยใช่ไหมครับเราลองมาดูวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในสมาร์ทฟาร์มสามารถทำด้วยกันได้3วิธีครับ 1. การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานคือการนำเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเช่นการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงรวมถึงระบบควบคุมอัตโนมัติต่างๆเช่นระบบจ่ายน้ำอัตโนมัติเพื่อลดภาระการทำงานของเครื่องจักรอุปกรณ์และเป็นการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์เท่าที่จำเป็นทำให้เราสามารถลดการใช้พลังงานลงในขณะที่ยังคงคุณภาพการผลิตไว้ได้ด้วยครับ 2. การใช้พลังงานทดแทนคือการนำพลังงานทดแทนรูปแบบต่างๆเช่นใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์โดยการใช้โซลาร์เซลล์เป็นแหล่งพลังงานผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าภายในฟาร์มได้นอกจากนี้ยังสามารถใช้เทคโนโลยีผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์และเศษอาหารมาหมักจนเกิดก๊าซที่เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนเพื่อใช้สำหรับการหุงต้มภายในครัวเรือนเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้อีกด้วยครับ 3. ระบบบริหารจัดการอัตโนมัติและเทคโนโลยีสมัยใหม่คือการนำระบบ Internet of Things IoT ในการเก็บข้อมูลการใช้พลังงานรวมภายในฟาร์มและข้อมูลการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบดูแลและวิเคราะห์การใช้พลังงานในภาพรวมอีกทั้งการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภายในฟาร์มยกตัวอย่างเช่นการใช้เซ็นเซอร์วัดค่าความชื้นและปริมาณน้ำในดินเพื่อใช้ในการคำนวณปริมาณและเวลาในการรดน้ำได้อีกส่วนสำคัญของการทำสมาร์ทฟาร์มคือการรวบรวมข้อมูลอย่างถูกต้องและแม่นยำเพื่อใช้ตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรและพลังงานภายในฟาร์มและสั่งงานมาที่ฟาร์มได้เช่นสั่งงานมาที่ระบบปั๊มน้ำให้รดน้ำแปลงเกษตรหรือสั่งงานให้โดรนบินสำรวจรอบพื้นที่การเกษตรทำให้ทราบการเปลี่ยนแปลงของพืชและฉีดพ่นปุ๋ยตรงจุดเฉพาะได้ครับด้วยการรวมแนวทางด้านนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนฟาร์มอัจฉริยะในประเทศไทยกำลังได้รับความนิยมและพัฒนาขึ้นเรื่อยๆจะสามารถขับเคลื่อนภาคเกษตรกรรมไปสู่อนาคตส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและยังส่งผลต่อผลผลิตโดยรวมของอุตสาหกรรมการเกษตรอีกด้วยครับ
4: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ิปมาเองจับอาจารย์อาหาร
1: นี่ดูสักก่อนลีลาสะบัดกระทะเคี้ยวเคี้ยวไม่หกเลยเห็นไหมเป็นไง

0: ยังช้าจริงๆเลย
1: หุ้ยเริ่มลนแล้วนะเนี่ยอันไหนดีอ่ะเอานี้ละกันน้ำตาลมาแล้วครับคุณน้า
0: อ้าวรีบๆจะไหม้หมดนะเนี่ยเอามานี่จุ๊บจุ๊บ
2: น่ากินสด
3: ๆเย็นแล้วนะครับน่าตาดี
0: ถือว่าเป็นบุญปากของพวกนายแล้วนะเนี่ยที่ได้กินอาหารเลิศรสแบบ
1: เฮ้ยอร่อยเน
0: ี่ยน้อยพวกแกกล้าดียังไงมาว่าอาหารฉัน
3: เค็มจริงๆแล้วครับหัวหน้า
0: ใส่น้ำตาลไปยังไง
3: ไหวแหวกเออชาไปหมดเลย
4: ผมขอน้ำได้ไหมครับเมื่อกี้เราไปว่ายน้ำทะเลมาครับโอ้ยเค็มปากมากเลยครับตอนนี
5: ้น้ำหรอ
4: ผมครับ
5: ค่อยกินนะระวังสำลักอ่ะ
4: โอ้ยขอบคุณมากเลยครับพี่ข้าว
5: ครับ
4: เมื่อกี้เค็มปากมากเลยครับแล้วพี่ข้าวครับพี่ข้าวรู้ไหมว่าทำไมน้ำทะเลเนี่ยครับมันต้องเค็ม
5: ที่น้ำทะเลมันเค็มเนี่ยนะครับเพราะว่าเวลาที่ฝนตกลงมาเนี่ยนะฝนก็จะไปชะเกลือแล้วก็แร่ธาตุตามที่ต่างๆนะครับให้ไหลลงสู่แม่น้ำลำธารจากนั้นเนี่ยมันก็จะไหลรวมกันไปในทะเลนะครับเพราะฉะนั้นทะเลจึงเต็มไปด้วยเกลือแล้วก็แร่ธาตุต่างๆจึงเค็มยังไงล่ะครับ
4: ทะเลมันเค็มเพราะเกลือนี่เองนะครับ
5: ใช่แล้ว
4: ว่าแต่เกลือมันเกิดขึ้นได้ยังไงครับ
5: อ๋อเกลือเนี่ยนะครับเป็นของแข็งใสไม่มีสีนะครับมีลักษณะเป็นผลึกทรงลูกบาศก์นะครับเกิดจากโซเดียมนะครับที่มีประจุบวกมารวมตัวกับธาตุคลอไรด์นะครับที่มีประจุลบนะครับเชื่อมต่อกันด้วยพันธะทางเคมีเพราะฉะนั้นเกลือเนี่ยจึงมีชื่อเรียกอีกอย่างนึงว่าโซเดียมคลอไรด์นั่นเองครับ
4: อ๋อพี่ข้าวครับพี่ข้าวพูดถึงสารประกอบท่านี้พี่คะต้องมีอะไรสนุกๆเกี่ยวกับเกลือใช่ไหมครับ
5: แน่นอนอยากดูเรื่องเกี่ยวกับเกลือมากขึ้นแล้วใช่ไหมล่ะ
4: ใช่ครับ
5: ถ้างั้นตามพี่ข้าไปดูเลยดีกว่า
4: ไป
5: นี่ครับฮีโร่มนุษย์เราเนี่ยนะครับรู้จักนำเกลือมาใช้ประโยชน์ตั้งนานแล้วนะครับอย่างเมื่อก่อนเนี่ยนะครับเราใช้เกลือในการแลกเปลี่ยนสินค้าแทนเงินตราหรือไม่ก็ใช้เป็นค่าแรงทหารนะครับยามที่มีศึกสงครามเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยนะครับเกลือเนี่ยเป็นสิ่งของที่มีค่าหายากมากๆเลยนะครับด้วยวิธีการผลิตก็ยากการขนส่งก็ยากครับ
4: พี่ข้าวครับแล้วเดี๋ยวนี้เกลือยังทำยุ่งยากเหมือนเดิมอยู่ไหมครับ
5: โอ้สมัยนี้นะครับด้วยความก้าวหน้าทางวิทยาการความรู้ต่างๆเนี่ยครับมันก็ไม่ยากเหมือนสมัยก่อนแล้วอย่างในประเทศไทยนี่นะครับเราสามารถที่จะแบ่งเกลือตามแหล่งกำเนิดเนี่ยได้สองประเภทครับก็คือเกลือสมุทรแล้วก็เกลือสินเทาครับ
4: อ๋อเกลือสมุทรก็คือเกลือทะเลใช่ไหมครับ
5: ใช่แล้วล่ะเกลือสมุทรนะครับก็ทำมาจากน้ำทะเลนั่นเองโดยที่ชาวนาเกลือนะครับจะสูบน้ำทะเลเนี่ยเข้ามาพักไว้ในนานะครับแล้วก็อาศัยลมแล้วก็ความร้อนจากแสงแดดนี่นะครับทำให้น้ำทะเลเนี่ยค่อยๆระเหยไปนะครับจนน้ำทะเลมีความเข้มข้นขึ้นจนตกผลึกออกมาเป็นเกลือที่เราใช้ในการปรุงรสนั่นเองครับ
4: ที่แท้มันก็ต้องติดทะเลถึงจะมีนาเกลือนี่เอง
5: ใช่แล้ว
4: แล้วเกลือสินเทาล่ะครับคือเกลืออะไร
5: เกลือสินเทานะครับคือเกลือที่ได้มาจากดินแล้วก็หินที่อยู่ชั้นใต้ดินนี่แหละครับ
4: หูพี่ข้าวใต้ดินมีเกลือด้วยเหรอครับ
5: มีสิครับเกลือที่อยู่ในชั้นหินใต้ดินเนี่ยนะครับเรียกว่าเกลือหินนะครับมักจะพบในภาคอีสานของเรานะครับซึ่งก็เกิดจากการที่น้ำทะเลเนี่ยถูกขังอยู่ใต้ดินเนี่ยเป็นระยะเวลานานนะครับทำให้เกิดการตกตะกอนอยู่ใต้จากผิวดินเนี่ย100-1,500 เมตรเลยครับ
4: หูเกลืออยู่ใต้ดินขนาดนั้นจะเอาขึ้นมาทำประโยชน์ได้ด้วยเหรอครับ
5: ได้สิครับมีอยู่หลายวิธีเลยนะครับวิธีแรกเนี่ยนะครับเราก็อัดอากาศตามท่อลงไปนะครับเพื่อที่จะไปดันน้ำเกลือนะครับที่อยู่บริเวณเหนือชั้นหินเนี่ยขึ้นมาหลังจากนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอามาต้มนะครับให้กลายเป็นเกลือครับวิธีที่สองนะครับเขาเรียกว่าวิธีการทำเหมืองละลายแร่นะครับเป็นวิธีการที่เราเนี่ยจะอัดน้ำลงไปยังชั้นเกลือหินที่อยู่ใต้ดินนะครับเพื่อที่ไปละลายเกลือออกมาแล้วก็สูบน้ำขึ้นมาบนดินนะครับแล้วก็นำไปจัดการต่อจนได้เกลือวิธีสุดท้ายนะครับคือการทำเหมืองใต้ดินคือการที่เราเนี่ยขุดอุโมงค์ลงไปเลยแล้วก็เอาเกลือหินเนี่ยออกมานะครับบดละลายน้ำแล้วก็ต้มจนได้เกลือบริสุทธิ์นั่นเองครับ ป็นไงบ้างครับเราได้รู้จักเกลือแล้วก็วิธีการผลิตเกลือกันไปแล้ว

0: คนเรานี่เก่งจริงๆเลยครับสามารถคิดค้นวิธีทำทั้งเกลือสมุนเกลือสินเทาได้เจ๋งสุดๆไปเลยครับ
1: ถึงเวลาคำถามแสนสนุกเรื่องเกลือกันแล้วภาพใดคือการผลิตเกลือสินเทาคำตอบก็คือภาพชั้นหินใต้ดินเพราะเกลือสินเทาเป็นเกลือที่ผลิตจากดินและชั้นหินที่อยู่ใต้ดินจากเกลือหินที่เกิดจากการตกตะกอนของน้ำทะเลมาต่อกันอีกสักข้อนะอะไรที่เป็นหัวใจสำคัญทำให้เกลือตกผลิตในนาเกลือคำตอบก็คือแสงจากดวงอาทิตย์แสงจากดวงอาทิตย์เป็นหัวใจสำคัญที่สุดในการทำนาเกลือเพราะการทำนาเกลือนั้นจะต้องอาศัยทั้งลมและความร้อนจากดวงอาทิตย์ทำให้น้ำทะเลระเหยออกจนน้ำเกลือมีความเข้มข้นและเกิดการตกผลึกออกมาเป็นเกลือนั่นเอง
2: นี่เราขุดมาใต้ดินลึกถึงเท่าไหร่แล้วเนี่ย
3: ประมาณ 1,000 กว่าเมตรได้ละครับหัวหน้าครับ
2: ดีมากขุดต่อไปสมบัติน้ำค่าต้องอยู่ไม่ไกลแล้วแน่ๆ
4: เราเจออะไรบางอย่างขัดหน้าแล้วครับ
5: โอ้โหนั่นมันอะไรอ
2: ้าวๆฝนระวังหน่อยนะพวกแก
3: สวยจังเลย
2: ล้ำค่านะเนี่ยระวังหน่อยนี่มันต้องเป็นอัญมณีที่ฝังอยู่ใต้ดินแน่ๆเราจะรวยกันแล้วพวกเรา
6: โอ้โหนั่นอะไรกันน่ะ
7: ฮะฮะไหนมีอะไรฮะ
6: นี่เป็นไงล่ะอิ่งกันเลยเด
3: ้นี่ระยิบระยับช่างจ้าสุรเกอร์
2: ไงล่ะพวกนายถึงกับอึ้งตาค้างกันเลยเหรอ
7: นี่ไอ้ก้อนผลึกพวกนั้นมันคืออะไรอ่ะรู้หรือเปล่าเนี่ย
2: เนี่ยล่ะก็เป็นอัญมณีล้ำค่าที่พวกฉันอุตส่าห์ไปขุดขึ้นมาจากใต้ดินนะสิอยากได้ไหมล่ะจะแบ่งเศษๆให้ก็ได้นะพอดียังมีอีกเยอะเลยว่ะ
8: ฝนตกแล้ว
2: แม่สงสัยฝนคงตกลงมาดับไฟในตาของคนแถวนี้ละมั้งเฮ้ยอะไรเค็มๆ
3: ใช่เอ๊ะทำไมรสชาติมันคุ้นๆนะฝนเค็มจังแ
2: น่เฮ้ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นอัญมณีของฉันเนี่ยเฮ้ยเป็นไรเนี่ย
6: เฮ้ยอัญมณีของเรากำลังจะละลายหายไปแล้วครับคุณอา
2: เดี๋ยวนะเฮ้ยมันเค็มๆแบบนี้นี่มันเกลือนี่นะ
7: โถ่นึกว่าอะไรที่แท้ก็เกลือนี่เองอะทำหน้าเค็มปี๋เลยดู
2: เฮ้ยโอ้ยเฮ้ย

0: ได้รู้แล้วว่าเกลือมาจากไหนแล้วเกลือคืออะไรแต่นอกจากความเค็มของเกลือแล้วเนี่ยเกลือยังทำอะไรเจ๋งๆได้อีกหลายอย่างเลยนะครับยังไข่ไก่ที่อยู่ตรงหน้าฮีโร่เนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเราใส่ลงไปในน้ำเนี่ยมันจะเป็นยังไง
1: หูใครๆก็รู้เรื่องนี้ครับใส่ปุ๊บก็จมเลยครับนี่ไงฮะเห็นไหมจมจริงๆด้วย
0: จมจริงๆด้วยแต่ฮีโร่รู้เปล่าว่าพี่ข้าเนี่ยสามารถทำให้ไข่เนี่ยลอยขึ้นมาได้โดยเกลือนะครับ
1: จริงเหรอครับ
0: จริงครับเดี๋ยวเราลองไปทำกันเลยดีกว่า
1: ไปกันเลย
0: นะครับเดี๋ยวฮีโร่นะเติมเกลือลงไปในน้ำเลยคนให้ละลายโอเค
1: เย้ได้แล้ว
0: ตอนนี้ถ้าละลายแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวฮีโร่ใส่ไข่ลงไปในน้ำเลย
1: โอ้ไข่ลอยขึ้นมาได้เลยครับ
0: เดี๋ยวเราลองเทียบกับโหลนี้ดูนะครับ
1: อันนี้จมลงไปตรงก้นเลยคร
0: ับ ใช่ไหมเห็นชัดเลยเนาะแต่พี่ข้าว่าเนี้ยมันยังง่ายไปนะครับเดี๋ยวพี่ข้าจะทำให้ไข่เนี่ยลอยอยู่กลางโหลเลยแหละ
1: ฮะทำได้ไหมครับ
0: ได้สิไปลองทำกันเลยไหม
1: ได้เลยครับ
2: เตรียมกล้วยที่ต่อกับสายยางเอาไว้แบบนี้ใส่ลงไปในโหลใบที่มีไข่จมอยู่จากนั้นค่อยๆเติมน้ำเกลือลงไป
1: ลอยอยู่กลางโหลได้ด้วยครับ
0: ใช่แล้วล่ะครับเจ๋งไหมล่ะเกลือเนี่ย
2: เมื่อเราใส่ไข่ลงในน้ำเปล่าไข่ที่มีความหนาแน่นมากกว่าน้ำจะจมลงแต่เมื่อเราใส่เกลือลงไปในน้ำเกลือจะเพิ่มความหนาแน่นให้น้ำเปล่ามากขึ้นจนมากกว่าไข่แล้วเกิดเป็นแรงพยุงที่สามารถยกไข่ให้ลอยขึ้นส่วนไข่ที่ลอยอยู่กลางโหลแก้วได้นั้นก็เป็นเพราะว่าเมื่อเราเติมน้ำเกลือลงไปในน้ำน้ำเกลือที่มีความหนาแน่นมากกว่าน้ำเปล่าจะไหลลงไปที่ก้นโหลแล้วดันน้ำเปล่าและไข่ที่มีความหนาแน่นน้อยกว่าให้ลอยขึ้นเราจึงเห็นว่าไข่ลอยอยู่ตรงกลางระหว่างชั้นของน้ำเกลือและน้ำเปล่าได้นั่นเองครับ
0: เดี๋ยวเรามาดูความน่าทึ่งของเกลือกันต่อดีกว่าครับด้วยสิ่งนี้เชื่อป่ะเดี๋ยวพี่ข้าจะเปลี่ยนน้ำขวดนี้นะครับให้กลายเป็นน้ำที่เย็นเจี๊ยบภายในพริบตาเลยล่ะครับเดี๋ยวเราไปลองกันดีกว่า
1: ได้เลยครับ
2: เริ่มจากแช่น้ำลงไปในกะละมังที่เราใส่น้ำแข็งเอาไว้แช่ให้มิดขวดเลยนะครับโรยเกลือลงไปที่น้ำแข็งให้ทั่วเลยแช่ทิ้งไว้สักพักเดี๋ยวเรามาดูความเปลี่ยนแปลงกัน
0: ได้เวลาแล้วครับเดี๋ยวฮีโร่ดูอะไรนะครับ
1: ได้เลยครับ
0: 1 2 3
1: หูยวุ้นเนี่ยครับน้ำกลายเป็นน้ำแข็งเลยค่ะแข็งเป๊กเลย
0: เย็นเจี๊ยบได้ในพริบตาเลยล่ะครับไหนๆเกลือก็ทำให้น้ำเนี่ยกลายเป็นน้ำแข็งได้แล้วเดี๋ยวเราลองไปทำไอศกรีมกันเลยดีกว่า
1: โหพี่ข้าวฮีโร่อยากกินไอศกรีมฝีมือตัวเองนานแล้ว
0: เอาเลยแม่งั้นจับไปเลยครับลุยเลย
1: ไปเลย
0: มาเดี๋ยวเรามาผสมเนื้อไอศกรีมกันก่อนนะครับฮีโร
1: ่ได้เลยครับ
2: ใส่นมสดกับนมข้นหวานแล้วคนให้เข้ากันจากนั้นเติมวิปปิ้งครีมลงไปผสมคนจนเนื้อครีมเข้ากันจากนั้นใส่น้ำแข็งลงไปในถุงซิปล็อกใบใหญ่อีกใบเอาถุงที่มีเนื้อครีมใส่ลงไป
0: โอเคเดี๋ยวต่อไปฮีโร่นะครับโรยเกลือนี้ไปในถุงใบใหญ่นะครับเอาล่ะต่อไปฮีโร่นะครับปิดปากถุงแล้วก็เขย่าได้เลยครับใช่แล้วครับเป็นยังไงล่ะครับทำไอศกรีมง่ายๆด้วยเกลือ
2: เกลือทำให้น้ำกลายเป็นน้ำแข็งแบบนี้ได้เพราะว่าเกลือจะดูดความร้อนจากน้ำแข็งจนทำให้น้ำแข็งที่เย็นอยู่แล้วเย็นขึ้นไปอีกจนอุณหภูมิ ติดลบต่ำกว่าจุดเยือกแข็งแล้วทำให้น้ำที่แช่อยู่ในน้ำแข็งเย็นถึงจุดเยือกแข็งไปด้วยแต่ยังไม่เป็นน้ำแข็งแต่เมื่อเกิดแรงกระแทกจะทำให้เกิดการกระตุ้นให้มีเกล็ดน้ำแข็งเกิดขึ้นน้ำจึงเริ่มจับตัวกันเป็นน้ำแข็งได้เช่นเดียวกับน้ำแข็งใส่เกลือจนเกิดความเย็นต่ำกว่าจุดเยือกแข็งนี้เองที่สามารถแช่แข็งเนื้อครีมจนกลายเป็นไอศกรีมได้นั่นเองครับ
3: ได้เวลามาช่วยกันตอบคำถามแสนสนุกเกี่ยวกับเกลือกันแล้วฉันคือใครฉันอยู่ในจังหวัดที่ติดกับทะเลฉันต้องใช้ที่กว้างและมีแสงแดดฉันเป็นที่สำหรับผลิตเกลือสมุทรใช่แล้วฉันคือนาเกลือนั่นเองฉันเป็นพื้นที่สำหรับการผลิตเกลือสมุทรจึงจำเป็นต้องอยู่ติดกับทะเลการทำนาเกลือจะปล่อยน้ำทะเลเข้ามาในพื้นที่แล้วตากโดยอาศัยลมและความร้อนจากดวงอาทิตย์ทำให้น้ำทะเลระเหยออกจนเกิดความเข้มข้นมากขึ้นแล้วตกผลึกเป็นเกลือที่เรานำไปใช้อุปโภคบริโภคยังไงล่ะแล้วถ้าข้อนี้ล่ะจะทายถูกกันไหมฉันคือใครฉันเป็นแร่ธาตุที่อยู่ใต้ดินฉันเกิดจากการตกตะกอนของน้ำทะเลพบฉันได้มากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยถูกต้องฉันก็คือเกลือหินนั่นเอง

0: ฉันเป็นแร่ธาตุที่เกิดจากการตกตะกอนของน้ำทะเลจนกลายเป็นชั้นของเกลือหินที่อยู่ลึกลงไปในใต้ดินตั้งแต่100เมตรจนถึง 1,500 เมตรโดยเกลือหินนี้เป็นแร่สำคัญในการผลิตเกลือสินเทาในประเทศไทยพบได้มากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะ
1: ปวดร้อนนายจังเลย
2: เอ้าพี่ข้ามาแล้วไหนเจ็บร้อนในปากใช่ไหมนี่ตรงนี้เลยครับน้ำเกลือช่วยได
1: ้น้ำเกลือช่วยได้จริงๆเหรอครับ
2: ได้สิครับเพราะว่าน้ำเกลือนี่นะครับจะช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากนะครับพอปริมาณแบคทีเรียน้อยลงเนี่ยก็จะลดอาการติดเชื้อนะครับก็ทำให้แผลเนี่ยหายเร็วขึ้นครับ
1: งั้นเดี๋ยวเราไปบ้วนปากในห้องน้ำแป๊บนึงนะครับ
2: อืมไปเลย
1: ไปก่อนนะครับ
2: เป็นไงบ้างครับฮีโร
1: ่กูเค็มเสียครับแต่ถ้าเค็มแบบนี้มีประโยชน์ด้วยเดี๋ยวเอาโอเคครับ
2: ถึงเกลือจะเค็มเนี่ยแต่ก็มีประโยชน์มากนะครับเพราะว่ามีแร่ธาตุมากมายเลยที่มีประโยชน์กับร่างกายนะครับที่จะช่วยทั้งควบคุมให้ความดันโลหิตเนี่ยไม่สูงแล้วก็ช่วยรักษาสมดุลน้ำในร่างกายของเราด้วยล่ะครับ
1: พี่ข้าวครับพี่โลเคยได้ยินอีกอย่างนึงมาครับเกลือไอโอดีนครับ มันคืออะไรอะครับ
2: ไอโอดีนนี่แหละครับเป็นแร่ธาตุที่สำคัญต่อร่างกายมากๆเลยนะครับเพราะว่าช่วยป้องกันโรคคอพอกครับแล้วก็ยังจำเป็นในการสร้างไทรอยฮอร์โมนซึ่งมีหน้าที่สำคัญในการควบคุมการใช้พลังงานของร่างกายนะครับแล้วก็การทำงานของเซลล์ต่างๆด้วยโดยเฉพาะสมองหัวใจแล้วก็กล้ามเนื้อครับ
1: พี่ข้าวครับเขาบอกว่ากินเค็มอะครับมันก็มีประโยชน์นะครับแต่ถ้ากินมากไปอะครับมันก็ไม่ดีต่อร่างกายเราใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วครับของเค็มๆเนี่ยไม่ได้มีอยู่แต่แค่ในเกลือนะครับเพราะว่าโซเดียมเนี่ยยังอยู่ในอาหารชนิดอื่นอีกมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นผงชูรสผงฟูซุปก้อนก็มีนะครับแล้วถ้าเรากินโซเดียมเนี่ยปริมาณมากกว่า 2,000 มิลลิกรัมต่อวันหรือเทียบเท่ากับเกลือ1ช้อนชาเนี่ยก็จะเสี่ยงกับโรคไตแล้วก็ความดันโลหิตสูงนะครับ
1: โอ้พี่ข้าวครับงั้นหลังจากนี้ฮีโร่จะไม่กินเค็มเยอะไปนะครับ
2: ดีมากแล้วล่ะครับจริงๆแล้วความเค็มของเกลือเนี่ยก็ไปทำประโยชน์ได้อีกหลายอย่างนะครับใช้ในการถนอมอาหารได้ด้วยอย่างเราสามารถนำเกลือมาหมักดองผักผลไม้ไข่หรือว่าเนื้อสัตว์นะครับเพราะว่าเกลือเนี่ยมีคุณสมบัติยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ที่ทำให้อาหารเนี่ยเน่าเสียได้ด้วย
1: พูดถึงการถนอมอาหารแล้วครับเกลือสามารถทำไปเป็นเครื่องปรุงรสอย่างเช่นน้ำปลาซีอิ๊วอะไรแบบนี้ได้ด้วยใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วล่ะครับนอกจากนี้เกลือยังใช้ในอุตสาหกรรมอื่นที่หลากหลายเลยนะครับนอกจากจะทำเกลือแล้วเนี่ยยังทำโซดาไฟทำคลอรีนได้ด้วยนอกจากนี้อุตสาหกรรมเสริมความงามนะครับก็ยังนำเกลือเนี่ยมาใช้ในการบำรุงผิวด้วยล่ะครับเพราะว่าเกลือเนี่ยมีคุณสมบัติที่จะเปิดรูขุมขนก็จะทำให้วิตามินเนี่ยสามารถซึมเข้าไปในผิวได้ดีมากยิ่งขึ้นครับ
1: โอ้เรียกได้ว่าเกลือเนี่ยครับสามารถทำอะไรได้มากกว่าความเค็มจริงๆเลยสุดยอดไปเลยครับ
3: เอามาช่วยกันขนเกลือเข้ามาหน่อยนะพวกเรานี่ได้เยอะแล้ว
4: เจ็ดแปดเก้าสิบกระสอบดีมาก
5: ทีนี้เราก็มีเสบียงไว้กินตลอดทั้งปีแล้วนะดีจัง
6: ว่าแต่ทำไมอาหารที่ดองเกลือไว้ถึงอยู่ได้นานล่ะ
4: เพราะว่าเกลือมันทำให้อาหารไม่เน่าเสียได้นะสิ
7: เกลือมันทำให้อาหารไม่เน่าเสียได้นะสิ
8: อร่อย
4: เกลือทำให้ไม่เน่าเสียได้อย่างนั้นหร
9: อพวกนายได้กลิ่นอะไรไหมเนี่ยเน่าจริงๆเลย
4: นั่นสิหรือว่าได้กลิ่นอยู่คนเดียว
8: เฮ้ยละหรือว่าน
10: ั่นฮะลาลาลาลาลาลาลา
9: ไอ้พวกเราจับหัวเน่าไว้แล้วกำลังจะเน่าแล้วน่ะกินแรง
10: เฮ้ยอะไรอะไรของพวกแกเนี่ยเฮ้ยทำอะไรเนี่ย
9: เฮ้ยแรงจริง
10: ๆเฮ้ยทำอะไรกัน
4: ไม่ได้ต้องกำลังเน่าแน่เลยครับกลิ่นเหม็นเปรี้ยวของขนาดนี้ผมไม่ยอมรับรีบเอาหัวหน้าไปดองเกลือแล
9: ้
4: ว
9: ไปเถอะไปเถอะ
10: แค่ไม่ได้อาบน้ำปล่อย
9: ไปดองเลยไปดองเกลืออะไรแบบนี้

อาคาร70ปีพพกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานมาร่วมสำรวจอาคาร70ปี Net Zero Energy Building อาคารต้นแบบสาธิตการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครณกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานโดยมีการออกแบบตามมาตรฐานอาคารเขียวภาครัฐหรือ G-Goods ขั้นสูงของกรมโยธาธิการและผังเมืองและเข้ารับการประเมินการรับรองมาตรฐานอาคารเขียว3จากสถาบันอาคารเขียวไทยระดับแพลตินัมอาคารหลังนี้เป็นอาคารตัวอย่างที่มีการออกแบบให้มีการใช้พลังงานภายในอาคารใกล้เคียงศูนย์โดยอาศัยหลักการด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมร่วมกับการใช้พลังงานทดแทนเพื่อให้มีการใช้พลังงานสุทธิของอาคารทั้งปีมีค่าเท่ากับศูนย์และเป็นอาคารสำนักงาน6ชั้นมีพื้นที่ 2,650 ตารางเมตรโดยยึดหลักการออกแบบตามแนวคิดลดพลังงานยกระดับคุณภาพชีวิตได้แก่การออกแบบด้วยหลัก Passive Design คือการออกแบบให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมโดยคำนึงถึงรังสีอาทิตย์ตกกระทบองศาของทิศทางลมเพื่อลดผลกระทบจากความร้อนของรังสีดวงอาทิตย์ในเวลากลางวันซึ่งจะช่วยลดภาระการใช้ระบบปรับอากาศภายในอาคารและแสงธรรมชาติสามารถส่องเข้ามาภายในตัวอาคารอย่างทั่วถึงรวมถึงการใช้กระจก Low E ซึ่งมีคุณสมบัติช่วยลดปริมาณความร้อนผ่านเข้าสู่อาคารควบคู่กับวงกบหน้าต่างที่มีคุณสมบัติกันน้ำเสียงลดการรั่วซึมของอากาศการออกแบบด้วยหลัก Active Designหรือการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆเพื่อลดการใช้พลังงานในอาคารการออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่างใช้หลอด LED ประสิทธิภาพสูงติดตั้งระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับปริมาณแสงสว่างและจำนวนผู้ใช้อาคารและปรับปริมาณแสงสว่างให้เพียงพอต่อการใช้งานและควบคุมโดยการตั้งเวลาผ่าน BAS ได้ใช้ระบบปรับอากาศประเภท Variable Refrigerant Flowโดยทำงานร่วมกับ CO2 Sensor เพื่อเติมอากาศบริสุทธิ์ในปริมาณที่เหมาะสมช่วยลดภาระด้านพลังงานในการปรับอากาศนอกจาก Active และ Passive Design แล้วอาคารแห่งนี้ยังมีการติดตั้งพลังงานหมุนเวียนทั้งแผงโซล่าเซลล์บนหลังคากว่า100กิโลวัตต์และแบตเตอรี่ลิเธียมเพื่อกักเก็บพลังงานมาใช้ในอาคารในส่วนของการออกแบบภายในอาคารคำนึงถึงความสะดวกสบายต่อการทำงานเช่นการออกแบบแสงสว่างเพื่อให้เกิดความรู้สึกสบายในการใช้สายตาผ่านการใช้เพดานสีอ่อนหรือการใช้แสงภายนอกให้สอดคล้องต่อนาฬิกาชีวภาพคุณภาพเสียงภายในอาคารใช้วัสดุลดเสียงสะท้อนในพื้นที่ทำงานและมีห้องเฉพาะสำหรับการโทรศัพท์เพื่อไม่ให้รบกวนผู้อื่นจัดผังที่นั่งการทำงานเพื่อไม่ให้อุณหภูมิร้อนหรือหนาวจนเกินไปให้ผู้ใช้งานเกิดความรู้สึกอยู่สบายอาคารต้นแบบสาธิตการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์แห่งนี้ไม่เพียงแต่นำเสนอแนวคิดเรื่อง Zero Energy Building เท่านั้นแต่ยังทำหน้าที่เป็นต้นแบบและแรงบันดาลใจสำหรับโครงการก่อสร้างในอนาคตของภาครัฐและเอกชนและนำไปสู่การก่อสร้างอาคาร Zero Energy Building อย่างแพร่หลายในประเทศไทยต่อไป

0: Weekในรายการ E-Co-Learning with Raj Good School ซึ่งจะออกอากาศในทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 14:30 นบนเพจราชพฤกษ์สคูลค่ะ
1: พี่ฟุกคะพี่ฟุกสังเกตไหมคะว่ารอบๆตัวเราอ่ะมีแต่ใบไม้ตรงนั้นก็มีใบไม้ค่ะพี่ฟุกตรงนู้นก็มีใบไม้ตรงนี้ก็ยังมีใบไม้เลยวันนี้นะคะเราจะมาทำกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนะคะด้วยการพิมพ์ภาพจากใบไม้ค่ะ
0: ค่ะนุ้งนิกนอกจากที่เราจะได้สังเกตธรรมชาติรอบๆตัวแล้วนะคะเราก็ยังสามารถนำงานที่เราสร้างสรรค์นะคะมาต่อยอดนะคะสร้างรายได้แล้วก็นำไปมอบเป็นของขวัญให้กับคนใกล้ตัวได้อีกด้วยค่ะ
1: โอ้น่าตื่นเต้นมากๆเลยค่ะพี่ฟุ๊กงั้นเราไปทำกันเลยไหมคะ
0: ไปค่ะ
1: ไปกันเลย
2: อุปกรณ์ที่เราจะใช้ในกิจกรรมนี้ก็คือ
1: แก้วเซรามิกไม่มีลวดลายสีพื้นแบบนี้ขนาดใดก็ได้ค่ะสีอะคริลิกหรือสีโปสเตอร
0: ์ฟองน้ำหรือผู้กันวัสดุจากธรรมชาติ
2: ควรเลือกวัสดุที่มีรูปร่างชัดเจนหรือใบไม้ที่มีผิวนูนจะทำให้ง่ายต่อการพิมพ์ภาพและลวดลายชัดเจนค่ะนี่คือของที่เราไปเก็บมาใช่ไหมคะก่อนอื่นก่อนที่เราจะทำควรเช็ดความสะอาดคราบฝุ่นออกไปหลังจากนั้นก็ผสมสีตามที่เราต้องการแล้วทาสีที่ต้องการลงไปให้ทั่วบริเวณเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็แปะวัสดุที่เราทาสีลงไปบนแก้วของเราตามที่เราต้องการได้เลยค่ะ

0: เห็นไหมคะว่าศิลปะสนุกสนุกแบบนี้ไม่จำเป็นต้องวาดหรือแค่ระบายสีก็ได้นะคะ
1: หากเพื่อนท่านใดได้ทำกิจกรรมตามเราในวันนี้นะคะสามารถโพสต์อวดรูปหรือหากมีกิจกรรมเจ๋งๆสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ

0: อดไฟเป็นอะไรอ่ะ
1: อย่าจับหลอดไฟขณะร่างกายเปียกนะ
2: แต่ตีโป้ง
3: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA
5: อาหารของชูการ์ไกลเดอร์นะคะชูการ์แปลว่าน้ำตาลเพราะฉะนั้นชูการ์จะชอบอาหารที่มีรสหวานอาหารหลักของเขาได้แก่ผลไม้ตามฤดูกาลทุกชนิดสิ่งที่เสริมเข้ามาและเขามีความจำเป็นที่จะต้องได้รับก็คือโปรตีนจากแมลงแมลงที่เขาจะสามารถทานได้ได้แก่หนอนจิ้งหรีดหรือแมลงเล็กๆอื่นๆที่อยู่ตามบริเวณต้นไม้หากไม่สามารถที่เขาจะทานแมลงได้หรือเราไม่สามารถที่จะหาแมลงให้เขาทานได้โปรตีนอย่างอื่นที่เราจะเสริมได้ได้แก่กลุ่มของโปรตีนจากไข่โปรตีนจากเนื้อไก่บ้างเล็กๆน้อยๆนะคะหรืออาจจะเป็นลักษณะของโปรตีนจากเต้าหู้ก็สามารถให้เขาทานได้เช่นกันค่ะการกินของชูการ์ไกลเดอร์แต่ละตัวจะขึ้นอยู่กับนิสัยของสัตว์เลี้ยงของเราเป็นหลักแต่มีความจำเป็นที่จะต้องหาให้เพียงพอกับความต้องการของเขาหากเจ้าของคนไหนที่ไม่สามารถที่จะหากลุ่มของแมลงได้คือเรากลัวแมลงสิ่งที่เราจะสามารถนำมาเสริมแทนได้ก็คืออาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินเข้ามาเสริมทดแทนโปรตีนให้คู่กันไปกับผลไม้หากไม่สามารถหาอาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงได้ที่เราจะสามารถหาได้ก็คืออาหารเม็ดของสุนัขและแมวทีนี้ในกรณีการใช้อาหารเม็ดของสุนัขและแมวข้อจำกัดก็คือในชูการ์ไกลเดอร์ที่อายุไม่เกิน1ปีเราสามารถให้อาหารสุนัขและอาหารแมวได้นะคะเราจะสามารถให้เพียงวันละ1เม็ดต่อตัวเท่านั้นชูการ์ไกลเดอร์ที่อายุมากกว่า1ปีเราจะให้เพียงแค่ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์นะคะโดยให้แค่ครั้งละ1เม็ดหากให้อาหารของสุนัขและแมวมากเกินไปจะทำให้ชูการ์ไกลเดอร์มีปัญหาในเรื่องของตับและไตตามมาได้ในอนาคตค่ะ

0: เดี๋ยวครูจะให้แพลวนะคะทำการเปลี่ยนใจน้ำค่ะ
1: เปลี่ยนใจน้ำ
2: โอ
1: ้ดีดกันเลยอ่ะหนีกันเลย
0: หนีกันเลยลูกโป่งไม่รักกันแล้ว
3: ทำไมคู่รักคู่นี้เขาถึงไม่รักกันแล้วคะเด็ก
4: ๆตอนไฟฟ้าสถิต
0: ร้านนี้น่ารักมากเลยค่ะ
1: ต้องสวยค่ะเฮ้ยต้นนู้นสวย
2: อุ้ยแป๊ะเลยอ่ะคุณเช่มันช็อตอ่ะ
0: ไปทุกบ้างเนาะ
2: อุ้ยแป๊ะแป๊ะแป๊ะเลยเนี่ย
0: ใช่ค่ะยิ่งอากาศเย็นๆแบบ

0: นี้นะคะเกิดไฟฟ้าสถิตได้ง่ายด้วยอ่ะ
1: ไฟฟ้าสถิตเหรอคะ
0: ใช่
1: คือไอ้ไฟที่มันแป๊ะๆเราโดนกันเมื่อกี้เขาเรียกว่าไฟฟ้าสถิต
0: ใช่ค่ะ
1: มันเหมือนเวลาไฟฟ้าช็อตทั่วไปไหมคะแล้วคือมันอันตรายไหมคะแล้วไฟฟ้าสถิตนี่มันเกิดขึ้นได้ยังไงคะคุณเชษฐ์แล้วเริ่มเขาทำยังไงอ่ะ
0: ใจเย็นใจเย็นๆค่ะไฟฟ้าสถิตไม่ได้อันตรายขนาดนั้นนะคะถ้าแพรวยังสงสัยว่าไฟฟ้าสถิตคืออะไรถ้าอย่างนั้นเราไปหาคำตอบกันค่ะในแล็บซ่าท้าทดลอง
1: ไม่กล้าอยู่ใกล้ครูเช่แล้วอ่ะเดี๋ยวไฟช็อตอีกอ่ะ
0: โอ้จริงๆแล้วความรู้สึกไฟช็อตเนี่ยมันไม่ได้อันตรายหรอกค่ะ
1: อ
0: ้
1: าวเหรอคะ
0: นี่แหละค่ะเป็นเพราะว่าความชื้นในอากาศมันต่ำ
1: ชื้นตรงไหนอะคะหนาวจะตายค่ะ
0: นั่นแหละค่ะยิ่งอากาศหนาวเท่าไหร่นะคะอากาศแห้งแบบนี้ความชื้นในอากาศก็ต่ำทำให้ประจุไฟฟ้าเนี่ยสะสมบนผิวหนังเราได้เยอะขึ้นค่ะพอประจุไฟฟ้าเนี่ยค่ะอยู่บนผิวหนังได้มากขึ้นเวลาให้อยู่ใกล้กันเนี่ยม
1: ัน
0: ก็เกิดการถ่ายโอนประจุไฟฟ้าค่ะ
1: ถ่ายโอนประจุไฟฟ้าด้วย
0: ใช่ค่ะเวลาที่ประจุไฟฟ้าเนี่ยพยายามทำให้มันเกิดการสมดุลวิ่งไปหาแพลวเนี่ยค่ะก็ทำให้เกิดลักษณะที่เป็นไฟช็อตจริงๆแล้วก็คือก็นั่นแหละค่ะไฟฟ้าสถิต
1: แล้วไอ้ไฟฟ้าสถิตที่ครูเชฟพูดถึงมันเป็นยังไงอะคะ
0: ไฟฟ้าสถิตนะคะก็คือปรากฏการณ์ค่ะที่เกิดจากความไม่สมดุลของประจุไฟฟ้าขั้วบวกกับขั้วลบที่พบในวัสดุหรือว่าพื้นผิวของวัสดุนั้นค่ะโดยประจุไฟฟ้าพวกนี้นะคะก็ยังคงเคลื่อนที่แล้วก็สามารถถ่ายโอนประจุได้
1: คือวัสดุทุกชนิดจะมีประจุไฟฟ้าอยู่อย่างนั้นหรอคะ
0: อืมใช่ค่ะวัสดุทุกนะคะจะมีประจุไฟฟ้าอยู่ค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยประจุทางไฟฟ้าจะเป็นกลาง
1: แล้วเราจะรู้ได้ไงคะว่ามันเป็นกลางหรือเปล่า
0: ความเป็นกลางของไฟฟ้าก็คือปริมาณของประจุบวกกับประจุลบที่เท่ากันค่ะแต่ว่าปริมาณของประจุนี้นะคะก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงได้เหมือนกัน
1: อะไรคือสาเหตุที่ทำให้ประจุเปลี่ยนแปลงหรอคะ
0: อืมก็จะเป็นการขัดถูการสีกันหรือว่าการสัมผัสค่ะ
1: แบบเมื่อกี้
0: ใช่ค่ะเวลาที่วัตถุ2ชนิดนะคะเกิดการสีกันจะทำให้ประจุที่เคยสมดุลอยู่นะคะเท่ากันเนี่ยมีปริมาณที่ไม่เท่ากันเมื่อวัสดุ2ชนิดนะคะมีปริมาณของประจุไฟฟ้าที่ไม่เท่ากันก็พยายามที่จะถ่ายเทประจุไปยังวัสดุอื่นค่ะเพื่อให้เกิดการรักษาสมดุลของตนเองการถ่ายโอนนี้ค่ะก็เลยทำให้เกิดไฟฟ้าที่เรียกว่าไฟฟ้าสถิตค่ะเดี๋ยวถ้าเราช้อปปิ้งเสร็จแล้วนะคะเราจะพาไปทำกิจกรรมกันค่ะในกิจกรรมมหกรรมไฟฟ้าสถิต
1: แต่เดี๋ยวก่อนไปช้อปปิ้งสั่งอะไรกินก่อนดีไหมคะน้องคะน้องคะว้าว
0: นี่ค่ะกิจกรรมมหกรรมไฟฟ้าสถิตค่ะ
1: มหกรรมไฟฟ้าสถิตเลยเหรอคะ
0: อุปกรณ์ที่เด็กๆจะต้องเตรียมนะคะก็คือลูกโป่งค่ะแป้งข้าวโพดน้ำอุปกรณ์ที่ใช้ในการคนและก็ผ้าสักการะค่ะถ้าไม่มีสามารถใช้ผ้าขนหนูหรือว่ากระดาษทิชชู่ได้นะคะ
1: เห็นอุปกรณ์แต่ละอย่างแล้วนึกไม่ออกเลยค่ะว่ามันจะต้องทำยังไง
0: อันดับแรกค่ะเป่าลูกโป่งกันค่ะ
1: ได้เลยค่ะ
0: โอเค
1: เป่าใหญ่แค่ไหนคะ
0: แค่นี้พอไม่ต้องใหญ่มากนะคะ
1: ได้ค่ะ
0: เสร็จแล้วค่ะโอ้เก่งมากเลยค่ะ
1: อ
0: ัน
1: นี้คุณเชษฐ์จะมาชวนเป่าลูกโป่งเหรอคะเนี่ย
0: ไม่ใช่ค่ะถ้าสมมุติว่าคุณครูปล่อยน้ำลงไปน้ำก็จะทิ้งตัวลงดิ่งแบบนี้เป็นเส้นตรงถูกไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วถ้าแพรวนำลูกโป่งไปไว้ใกล้ๆน้ำจะเกิดอะไรขึ้นกับกระแสน้ำคะ
1: ก็ไม่น่าจะเกิดอะไรขึ้นปะคะ
0: อ
1: ่
0: ะลองค่ะ
1: เอาลูกโป่งไปใกล้ๆเลยนะ
0: ใช่ค่ะแต่ไม่ต้องให้ลูกโป่งเปียกนะอ่ะเดี๋ยวคุณครูทำหนูส่งให้
1: เนี่ยค่ะไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยค่ะ
0: ที่เป็นแบบนี้นะคะเป็นเพราะว่าลูกโป่งเองก็มีสภาพทางไฟฟ้าเป็นกลางน้ำเองก็ยังคงสภาพไฟฟ้าที่เป็นกลางอยู่เช่นกันดังนั้นนะคะเดี๋ยวครูจะให้แพรวนะคะทำการเปลี่ยนใจน้ำค่ะ
1: เปลี่ยนใจน้ำ
0: ให้น้ำเข้ามาหาลูกโป่ง
1: ฮะได้ด้วยเหรอคะ
0: ได้ค่ะเดี๋ยวครูจะให้แพรวใช้นี่เลยผ้าสักการะค่ะในการถู
1: ต้องถูยังไงคะ
0: ถูเร็วๆเลยค่ะ
1: ถูไปเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: น
0: ี่
1: นะคะนี่เหรอคะ
0: แบบนั้นเลยแบบนั้นเลย
1: โอเค
0: น่าจะได้แล้วมาด
1: ู
0: ก
1: ัน
0: ว่าแพรวจะสามารถเปลี่ยนใจน้ำได้หรือเปล่าโ
1: อ้โหไม่น่าเชื่อเลยนะคะเนี่ยว่าลูกโป่งสามารถเปลี่ยนใจน้ำได้ด้วยอ่ะผมจากที่เห็นเป็นเส้นตรงๆนะคะคราวนี้เอ็นมาลูกโป่งเลยแบบนี้ถ้าเราอยากเปลี่ยนใจใครเขาก็เอาผ้าถูๆตัวเองได้ไหมคะ
0: น่าจะได้เลยค่ะถูตัวเองแล้วไปอยู่ใกล้เขาไว้ได้แพรวไหนๆก็ยังติดใจอยู่การเปลี่ยนใจอยู่ค่ะคราวนี้ค่ะครูจะเพิ่มโจทย์ที่ยากขึ้น

0: มาดูกันสิคะว่าลูกโป่งใบนี้จะสามารถเปลี่ยนใจแป้งข้าวโพดได้หรือเปล่า
1: แป้งข้าวโพดก็เปลี่ยนใจได้เหรอคะเนี่ย
0: ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราจะทำให้แป้งข้าวโพดกลายเป็นสารละลายก่อนไม่ต้องใส่น้ำเยอะนะคะแล้วก็แผ่นก็คนเลยอย่าให้แป้งข้าวโพดกลายเป็นสารละลายมากนะคะให้หนืดหนืดวิธีการเช็คนะคะว่าแป้งข้าวโพดเนี่ยใช้ได้หรือยังนะคะนั่นคือให้เด็กๆลองใช้จุ่มลงไปเบาๆค่ะ
1: อันนี้หรอคะ
0: ใช่ค่ะจุ่มลงไปเบาๆใช่จะมีความรู้สึกว่าแป้งนั้นมีความนุ่ม
1: ใช่ค่ะ
0: และอีกครั้งนึงนะคะให้เด็กๆลองใช้ช้อนนะจิ้มลงไปแรงๆค่ะ
1: แต่มันแข็งอ่ะ
0: ใช่ค่ะถ้าแป้งข้าวโพดนะคะรู้สึกว่าถ้าไม่เปลี่ยนเป็นของแข็งได้แสดงว่าใช้ได้แล้วค่ะ
1: โอ้อย่างเงี้ยนุ่มมากเลย
0: ใช่ค่ะเหมือนเดิมค่ะเราจะเปลี่ยนจากน้ำเป็นแป้งข้าวโพดแล้วมาดูกันว่าลูกโป่งนี้จะสามารถทำให้แป้งข้าวโพดนั้นเบนเข้าไปหาลูกโป่งได้หรือไม
1: ่
0: อ่ะลองดูค่ะตอนนี้ลูกโป่งยังคงมีประจุทางไฟฟ้าเป็นกลางอยู่ดูสิว่าเกิดอะไรขึ้นไหมเอาไปใกล้ๆดูอู้เป็นไงคะไม่เกิดอะไรขึ้นเลยโอเคค่ะดังนั้นนะคะพี่พราวลองทำให้ลูกโป่งเกิดไฟฟ้าสถิตดูค่ะ
1: ถูเหมือนเดิม
0: ถูเหมือนเดิมค่ะ
1: ได้เลยเอาเลยนะคะ
0: เร็วๆแรงๆนะคะเด็กๆโอเคมาลองดูกันนะคะน้อง
1: ๆ1 2 3
0: โ
1: อ้นี่ชัดกว่าน้ำอีกอ่ะ
0: โอ
1: ้แป้งข้าวโพดวิ่งหาลูกโป่งไวมากว้าวโอ้โหติดเต็มลูกโป่ง
0: ติดเต็มเลยใช่ไหมคะนี่เห็นไหมคะจากลูกโป่งเดิมๆนะคะที่ประจุไฟฟ้าเป็นกลางเมื่อผ่านการคัดทูด้วยผ้าสักหลาดก็ทำให้ลูกโป่งมีประจุไฟฟ้าที่เป็นขั้วบวกหรือขั้วลบเอ๊ะอันนี้เรายังไม่รู้ใช่ไหมไม่เป็นไรค่ะงั้นนะคะเดี๋ยวครูจะทำพาไปทำการทดลองต่อไปค่ะไปดูกันว่าถ้าเป็นลูกโป่งแบบเดียวกันถูเหมือนกันจะเกิดอะไรขึ้นในกิจกรรมคู่รักลูกโป่ง
1: ว้าวไปกันค่ะ
0: นี่ค่ะกิจกรรมคู่รักลูกโป่ง
1: แล้วยังไงอะคะมีผู้ชายแล้วก็ผู้หญิง
0: ใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะขยับให้ลูกโป่งนะคะอยู่ชิดๆกันหน่อย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: โอเคไหนขอดูหน่อยโอเคหลังจากนั้นนะคะเราก็จะใช้ผ้าสักหลาดค่ะถูลูกโป่งทั้งสองใบเลยอ่ะ
1: มาเลยค่ะ1 2 3
0: แล้วดูว่าจะเกิดอะไรขึ้น
1: โอเคพร้อมค่ะ
0: พร้อมแล้ว
1: 1 2 3
0: โอ
1: ้ดีดกันเลยอ่ะหนีกันเลย
0: หนีกันเลยลูกโป่งไม่รักกันแล้วทำไมคู่รักคู่นี้เขาถึงไม่รักกันแล้วคะเด็กๆ
1: เขาเกลียดกันเหรอคะ
0: ไม่ใช่ค่ะที่เป็นแบบนี้นะคะเนื่องจากว่าประจุของลูกโป่งทั้ง2อันน่ะเป็นขั้วเดียวกันค่ะ
1: อ๋อก็เลยผลักกัน
0: ใช่ค่ะคราวนี้ค่ะเราจะต้องหาตัวมาทำให้เกิดความสมานฉันท์เกิดขึ้นค่ะ
1: คืออะไรคะ
0: นี่ค่ะเราจะใช้ไม้บรรทัดค
1: ่
0: ะ
1: ไม้บรรทัดเลยนะคะทำให้เกิดความสมานฉันท์
0: ยืนไปข้างหน้าหน่อยนี่ค่ะใช้บรรทัดเข้าไป
1: ไม้บรรทัดนี่นะคะอุ้ยใกล้กันเลยเฮ้ยชิดกันเลยอะค่ะทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นนะคะครูเชฟไม่เข้าใจอะ
0: เป็นเพราะว่าตอนนี้นะคะไม้บรรทัดของเรานะคะมีประจุที่เป็นกลางดังนั้นนะคะประจุที่เป็นกลางเนี่ยลูกโป่งที่มีประจุที่มีขั้วอยู่แล้วเนี่ยเมื่อเจอวัตถุที่เป็นกลางก็สามารถเดี่ยวนำให้เกิดการจัดเรียงอิเล็กตรอนใหม
1: ่
0: ทำให้ประจุไฟฟ้าเนี่ยเกิดแรงดูดระหว่างกันลูกโป่งฝั่งผู้หญิงก็จะดูดไม้บรรทัดลูกโป่งฝั่งผู้ชายก็จะดูดไม้บรรทัดอีกด้านนึงค่ะ
1: อ๋อคราวนี้ก็ทำให้ดูดเข้าหากัน
0: เดิมใช่แล้ว
1: ว้าว
0: แบบนี้เลย
1: ผู้ใช่คะแล้วแบบนี้เราจะรู้ได้ไงคะว่าถ้าเอาวัสดุ2ชนิดมาถูกันอะไรจะเป็นประจุบวกและอะไรเป็นประจุลบอะคะ
0: ถ้าเราเลือกวัสดุที่เหมาะสมกันมาถูกันแน่นอนค่ะวัสดุชิ้นหนึ่งจะเป็นบวกวัสดุชิ้นหนึ่งจะเป็นลบก็มีคนสงสัยค่ะดังนั้นก็เลยมีการทำบัญชีวัสดุขึ้นมาแบบนี
1: ้
0: โดยจะกำหนดตัวเลขตั้งแต่1ไล่ไปคราวนี้ค่ะถ้าสมมติว่าเรานำวัตถุหมายเลข1ที่มีเลขน้อยกว่าไปถูกับวัสดุที่มีหมายเลขมากกว่าจะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนหรือจัดเรียงประจุใหม่ค่ะโดยวัสดุที่อยู่ในหมายเลขน้อยกว่าจะมีประจุเป็นบวก และวัสดุที่มีหมายเลขเยอะกว่าก็จะมีประจุเป็นลบอย่างเช่นถ้าครูนำหมายเลข1คือขนสัตว
1: ์
0: มาถูกับหมายเลข7ก็คือ
1: แก้ว
0: แก้วผิวเกลี้ยงถูกันไปนะคะขนสัตว์ก็จะมีประจุเป็น
1: บวก
0: และแก้วผิวเกลี้ยงก็จะมีประจุเป็นลบนั่นเองค่ะ
1: อันนี้คือเขาได้มีการค้นคว้าแล้วก็กำหนดเอาไว้ให้เราได้รู
0: ้ใช่แล้วค่ะ
1: แล้วถ้าสมมติว่าเราลองเอาเบอร์9ที่เป็นกระดาษไปถูกับโลหะเบอร์13แบบนี้เบอร์9กระดาษก็จะมีประจุที่เป็นบวกแล้วโลหะเบอร์13ก็จะมีประจุที่เป็นลบอย่างนี้เหรอคะ
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: โหแล้วมันมีวิธีอื่นที่เราจะหาค่าประจุของวัสดุต่างๆได้ง่ายกว่านี้ไหมคะ
0: มีค่ะนั่นคือการใช้อิเล็กโทรสโคปค่ะ
1: อิเล็กโทรสโคป
0: ใช่ค่ะอิเล็กโทรสโคปนะคะจะสามารถใช้วัดได้ค่ะว่าวัตถุชนิดนั้นเกิดไฟฟ้าสถิตหรือไม
1: ่
0: และก็เกิดเป็นประจุใดโดยอิเล็กโทรสโคปนะคะก็จะมี2แบบค่ะแบบง่ายที่สุดนะคะนั่นก็คือแบบพิทบอลค่ะหน้าตาแบบนี้
1: อ๋อเหมือนลูกตุ้มเลย
0: ใช่ค่ะตรงส่วนของลูกตุ้มนะคะก็จะใช้เป็นโฟมแขวนกับเชือกแล้วก็มีขาตั้งค่ะถ้าสมมุติว่าเราอยากรู้ว่าวัสดุที่เรานำมาทดสอบนั้นมีไฟฟ้าสถิตหรือไม่นะคะก็แค่นำไปไว้ใกล้ๆกับพิทบอลค่ะตรงบอลถ้ามันดูดติดกันแสดงว่าเกิดไฟฟ้าสถิตเกิดขึ้นค่ะวัตถุนั้นก็จะมีไฟฟ้าสถิต
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ถ้าเราต้องการรู้ว่าวัตถุนั้นมีประจุเป็นบวกหรือประจุเป็นลบเราจะต้องทำให้ลูกโฟมนั้นมีค่าของประจุที่เราทราบค่าก่อนอย่างเช่นถ้าคุณครูทำให้ประจุของพิทบอลเป็นบวกถ้าวัตถุที่ไม่รู้ว่าเป็นประจุอะไรนำมาใกล้ๆพิทบอลแล้วเกิดการดูดติดกันแสดงว่าวัตถุชนิดนั้นมีวัตถุตัวมีประจุตัวข้ามก็คือประจุลบนั่นเองค่ะแต่ถ้าสมมติเอามาใกล้กันแล้วทำให้พิทบอลผลักออกไปหรือว่าหนีออกไปแสดงว่าวัตถุนั้นมีประจุเป็นบวกค่ะหลักการเดียวกับแม่เหล็กเลยเนาะ
1: แล้วอีกแบบนึงคืออะไรคะ
0: นั่นคืออิเล็กโทรสโคปแบบโลหะบาง
1: โลหะบาง
0: ใช่ค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะได้ลองทำกันด้วย
1: โอเค
0: โอเคเดี๋ยวไปหาอุปกรณ์กันเลยนี่เลยค่ะกิจกรรมอิเล็กโทรสโคปแบบโลหะบาง
1: แล้วเจ้าลูกโป่งก็กลับมาอีกแล้ว
0: ใช่ค่ะเป็นพระเอกเลยนะคะวันนี้นี่นะคะเดี๋ยวเราจะต้องใช้อุปกรณ์นั่นก็คือ1ขวดโลหรือว่าขวดพลาสติกก็ได้ค่ะที่มีฝาเป็นฉนวนนะคะ2แผ่นฟลอยด์ค่ะ3ลวดโลหะแล้วก็อุปกรณ์กรรไกร
1: อ๋อต้องตัดใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะพร้อมยังคะ
1: พร้อมค่ะ
0: ก่อนอื่นนะคะให้เด็กๆเจาะรูที่ฝาก่อนค่ะ
1: เจาะรูตรงกลางเลย
0: ใช่ค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ทำการขดลวดนะคะให้เป็นตัว L แบบนี
1: ้ค่ะ
0: เพื่อจะเอาไว้ใส่โลหะด้านล่างใส่ลวดเข้าไปในฝาแบบนี
1: ้ค
0: ่
1: ะ
0: โอเคเนาะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะห่อด้านบนนะคะเป็นตัวนำด้วยฟลอยด์อีกทีนึง
1: ค่ะแต่อันนี้จะเป็นฟลอยด์ที่แบบว่าเราขยับขยับ
0: ใช่ค่ะให้อยู่ด้านบนแบบนี้เลย
1: ค่ะ
0: หลังจากนั้นนี่นะคะเราก็ตัดฟลอยด์นะคะเป็นรูปอะไรก็ได้ค่ะจำนวน2ชิ้นนะคะแล้วก็เจาะรูแล้วก็ใส่ลงไปตรงกลางแบบนี้เลยหลังจากนั้นนะคะเราก็ใส่ลงไปในขวดโลค่ะต่อไปนะคะก็จะให้แพรวนะคะทำให้ลูกโป่งใบนี้นะคะเกิดไฟฟ้าสถิตค่ะ
1: ถูอีกแล้วใช่ไหมคะ
0: ถูอีกแล้วค่ะ
1: จัดไปค่ะ
0: จัดไปโอ้โหเชี่ยวชาญ

0: โอเคถ้ามั่นใจแล้วมาจ่อใกล้
1: ๆตรงนี้
0: โลหะได้เลยอู
1: ้โหโพเช่ค่ะทำไมกระดาษฟอยล์ที่มันอยู่ในขวดมันถึงปิวแล้วก็กางปีกขนาดนั้นนะคะ
0: เป็นเพราะว่านี่เลยค่ะเจ้าลูกโป่งของแพรวนะคะเกิดไฟฟ้าสถิตแล้วค่ะเมื่อประจุของลูกโป่งนะคะมาเจอกับเจ้าฟลอยที่อยู่ด้านบนที่เป็นตัวนำก็จะส่งประจุนะคะลงไปด้านล่างทำให้แผ่นฟลอยนะคะมีประจุที่เหมือนกันแล้วก็กางออกค่ะ
1: โอ้โห
0: ครูมีอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะให้นักร้องได้ลองประดิษฐ์แล้วก็ใช้เรื่องของไฟฟ้าสถิตมาทำการทดลองกันค่ะกับกิจกรรมที่มีชื่อว่าเวฟกองเชียร์แลบซ่า
1: เรามีกองเชียร์ด้วยหรอคะเนี่ย
0: ใช่ค่ะเพราะตอนนี้แลบสร้างเราดังมากค่ะกองเชียร์เราถึงเยอะขนาดนี
1: ้แต่ว่าทำไมกองเชียร์เราดูหลับไหลจังเลยอะคะครูเช่
0: อ๋อกองเชียร์เราเชียร์เรามาทั้งวันแล้วค่ะดังนั้นนะคะเราจะต้องทำการปลุกกองเชียร์ให้เป็นเวฟขึ้นมาค่ะ

0: ลูกโดย
1: พี่แพรวค่ะและลูกโป่งพี่แพรวนั่นเองค่ะ
0: ลูกโป่งอีกแล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: เราต้องถูลูกโป่งอีกใช่มั้ยคะ
1: ใช่ค่ะทําให้เกิดไฟฟ้าสถิตค่ะแล้วมาดูกันว่าพี่แพรวจะสามารถปลุกกองเชียร์ของเราขึ้นมาได้หรือเปล่า
0: ถูเลยแล้วกันนะคะ
1: ไปเลยค่ะ
0: วันนี้มีหน้าที่ในการถูลูกโป่ง
1: เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการถูลูกโป่งแล้ว
0: ใช่แล้วนะคะเอาถูเลยแล้วค่ะครูเช่
1: อ้าวพร้อมแล้วนี่เลยค่ะเดี๋ยวร้องเพลงก่อนแรปต้าแรปต้าขอเสียงแถวหน้าเลยค่ะ
0: ว้า
1: วเชียร์เราสุดยอดมากเลยนายขอเสียงข้างหลังหน่อยค่ะโอ้แถวหน้า
0: แถวหน้าด้วย
1: น้องยังสงสัยนะคะว่ามีกิจกรรมอื่นๆอีกไหมที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าสถิตนะคะคุณครูมีอีกหนึ่งคลิปค่ะให้ไปลองดูกันค่ะว่าเพื่อนๆน่ะเขาทำอะไรกันบ้างไปดูกันเลยค่ะ

0: ็น่าจะใช้ได
1: ้เอาไอ้ที่ใส่ลูกโป่ง
0: สี่ละเสร็จแล้ว
1: ลงหินดีกว่าเนี่ยได้แล้ว
2: ใส่ยิ้มผมได้แล้ว
3: ติดแล
1: ้
3: ว
1: ได้แล้ว
4: ไม่ได้นะ
0: อันไหนน่าจะติดใช้แฟมน่าจะไม่ได้นะลองแล้วไม่งั้นเดี๋ยวเราลองลูกโป่งบ้างนะ
1: ลองลูกโป่งมาดีกว่า
0: ถู
1: ตรงหัวถูหัว
4: นี่ก็ชี้ขึ้น3เซนประจุบวกกับประจุลบจากผ้ามาถูปึ๊บน้ำมันก็จะติดแล้วก็ทำได้แล้วมันรู้สึกจะกัดจี้ยังไงไม่รู้
5: ผมร่วงแป
4: ๊บแหมไม่ติดช่างไม่ติดแต่มันเปียก
0: เนี่ยไม่รู้ว่าจะเวิร์กไหม
1: เอ้ย
4: นี่ติด
0: เป็นไงกันบ้าง
5: น
0: ี่
5: ไง
0: 1กากบาท
4: 3 4 5
0: ของพวกนี้ชิ้นไหนที่ทำให้เกิดไฟฟ้าสถิตแล้วจะสามารถดูดเศษกระดาษเล็กๆพวกนี้ได้ของเราคิดว่าแก้วนะนี่ไงเราสามารถดูดผมได้แล้วแม้แต่จะเส้นเดียวนะเพราะว่าเมื่อกี้เราเห็นว่าพลาสติกน่าจะดูดผมได้ดีเพราะว่าเมื่อเวลาพลาสติกเกิดความร้อนจะเกิดไฟฟ้าสถิตได้นะ
1: เราว่าใช้หวีดีกว่านะเพราะตอนนั้นเราเอาหวีผมแล้วก็ไปดูดผมทายแล้วมันก็ขึ้นแปลว่ามันต้องดีแน่
4: ที่เราเลือกลูกโป่งเพราะว่ายางเนี่ยนะเวลาแบบเราถูอะไรแบบนี้ไงเพราะว่ามันเหมือนกับว่าทำไฟฟ้าสถิตกันไง
0: ฟ้าใสล่ะ
4: เขาเลือกกระดาษเพราะว่าตอนนั้นเขาถูแล้วเพราะว่ามันติดผมอ่ะ
0: พวกเราจะแบ่งออกเป็น2ทีมแล้วก็จะใช้อุปกรณ์ที่พวกเราเลือกไว้ทำให้เกิดไฟฟ้าสถิตดูดเศษกระดาษจากจานนี้ไปจานนั้นภายใน1นาทีใครดูดได้เยอะกว่ากันไม่งั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะ1 2

0: ใช่ใช
1: ่พอมัน
2: เนี่ยเราดูดได้เยอะเลย
3: แล้วอีกอย่างนึงนะเราคิดว่าลูกโป่งน่ะน่าจะดีกว่าแก้วที่เราเลือกในตอนแรกเพราะว่าแก้วของเราอ่ะลูกทรงมันเป็นลูกทรงกระบอกเพราะฉะนั้นมันไม่สามารถเลียวไปมาแบบนี้ได้แต่ว่าลูกโป่งอ่ะเป็นผิวที่ใหญ่หรือว่าแบบมันใหญ่กว่าแล้วเป็นทรงกลมสามารถหมุนเอาลูกโป่งได้เยอะขึ้นด้วย
4: เขาคิดว่ากระดาษอ่ะมันดูดไม่ได้เพราะว่ากระดาษกับกระดาษมันดูดกันไม่ได้อยู่แล้วพอเขามาใช้ลูกโป่งมันเกิดไฟฟ้าสถิตมากกว่าเขาถูยังไงมันก็โดน
1: เราคิดว่านะไอ้วีที่เราใช้อ่ะหน้ามันไม่ค่อยกว้างมันเลยสามารถดูดเศษกระดาษได้น้อยกว่าลูกโป่งลูกโป่งมันทั้งยืดและหน้ากว้างด้วย
3: เรารู้แล้วว่าไฟฟ้าสถิตสามารถดูดเศษกระดาษได้โดยการถูแบบนี้แสดงว่าผมกับลูกโป่งต้องเกิดปฏิกิริยากันแน่ๆไปหาคำตอบกันที่โต๊ะการทดลองกันเลยค่ะไปกันเลย
5: ยิ่งถูยิ่งเสียสีก็ยิ่งทำให้เกิดพลังไฟฟ้าสถิตที่มากขึ้นหลักการนี้จะถูกต้องจริงหรือเปล่านะวันนี้เรามาท้าพิสูจน์กันครับ
6: มาแล้วค่ะพี่ต๊อบ
5: ดีมากมากเลยเป็นไงบ้างทาย
3: เราพิสูจน์มาแล้วค่ะพี่ต๊อบ
5: จริงหรือเปล่าสดใสร่าเริงแบบนี้เนี่ยพิสูจน์เรื่องเกี่ยวกับไฟฟ้าสถิตได้อะไรกันมาบ้างครับน้องฟ้าใส
4: ลูกโป่งหวีหลอดที่เสียบลูกโป่งแล้วก็สั่นหนังสือท่อ PVC ถูเสร็จแล้วเราก็เอามาแนบกับกระดาษแล้วกระดาษมันก็จะติดขึ้นแต่ว่าหนูลองใช้กระดาษมาถูแต่ว่ามันก็ไม่ขึ้น
5: ก็คืออะไรที่เป็นพลาสติกแล้วก็ยางจะทำให้เกิดไฟฟ้าสถิตแต่ถ้าเป็นกระดาษด้วยการถูกับผ้าไม่เกิดใช่ไหม
4: ค่ะ
5: อ่ะแองจี
4: ้ก็ลูกโป่งสามารถดูดเศษกระดาษได้ดีที่สุดค่ะ
5: น้องๆเข้าใจว่าการเกิดไฟฟ้าสถิตนั้นเกิดจากวัสดุที่เป็นพลาสติกและก็ยางและก็มีความแห้งและเป็นพื้นผิวเรียบนะคะที่จะทำให้เกิดไฟฟ้าสถิตได้คราวนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาพิสูจน์ว่าพลังของไฟฟ้าสถิตจะมีความแรงจริงหรือเปล่าอยากทำการทดลองกันไหมครับ
6: อยาก
5: ถ้างั้นเรามาทำกันเลยครับพี่ต๊อบจะเอาเหรียญเนี่ยนะครับปักลงไปแล้วก็ใช้ก้านไม้ขีดวางไว้บนบริเวณเหรียญนะครับให้พอดีเสร็จแล้วครับก็จะใช้แก้วพลาสติกครอบไว้บริเวณนี้
3: พี่ต๊อบคะแล้วลูกโป่งที่พี่ต๊อบถือให้เราพวกเราถือเอาไว้เนี่ยจะเอาไว้ทำอะไรล่ะคะ
5: อยากรู้ใช่ไหมว่าทำอะไร
3: อยากค่ะ
5: เดี๋ยวพี่ต๊อบจะให้น้องๆเนี่ยเอาลูกโป่งถูกับผ้านะครับแล้วมาวนบริเวณรอบๆของแก้วที่มีไม้ขีดไฟวางไว้อยู่บนเหรียญคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้น
1: ผมว่ามันน่าจะหมุนไปรอบๆตามลูกโป่งไปค
5: ่
1: ะ
5: คิดว่ามันจะตกหรือไม่ตกครับ
4: ก็ไม่น่าค
5: ่
4: ะ
5: ไม่น่าตกคิดว่ามันคงจะอยู่ข้างบนนั้นได้แล้วทายล่ะ
3: คิดว่าเวลาที่เราเอาไปหมุนไฟตัวไม้ขีดไฟก็จะไปติดกับแก้วแต่ว่าพอเราหมุนลูกโป่งแบบมันก็จะหมุนตามไปเรื่อยๆค่ะ
5: แต่ไม้ขีดไฟก็คือติดอยู่กับแก้ว
3: ค่ะ
5: โอเคเอางี้ดีกว่าครับน้องๆทางบ้านอยากรู้ใช่ไหมครับว่ามันจะได้ผลลัพธ์เป็นยังไงเพราะฉะนั้นครับเรามาทดลองกันเลยดีกว่าอ้าวน้องๆถูกับผ้าได้เลยถูหัวก็ได้ถูผ้าก็ได้ครับคราวนี้เรามาดูกันครับว่าจะเป็นยังไง1 2ฮึบวนบริเวณรอบๆอย่างเงี้ยวนรอบๆอย่าให้โดนแก้วฟ้าใสอาจจะยังไม่พอนะครับอ้าวนักรบก่อนดีกว่าอย่าโดนแก้วนะครับแองจี้พี่ต๊อบบ้าง
6: อุ้ย
5: 1 2ฮึบสายลองดูฮึบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าแล้วอะไรเก้าแล้วสิบลองดูครับเป็นไงล่ะสามารถทำให้ไม้ขีดไฟตกลงมาได้เลย
3: โอ้โหพลังไฟฟ้าสถิตทะลุแก้วค่ะสามารถทำให้ไม้ขีดไฟตรงกลางหมุนได้
5: ใช่แล้วครับ

พราะการถูจะทำให้เกิดความร้อนจนประจุอิเล็กตรอนจากผิวของลูกโป่งหลุดออกมาเมื่อเรานำลูกโป่งที่มีประจุไปจ่อกับวัสดุธรรมดาที่น้ำหนักเบาอย่างก้านไม้ขีดลูกโป่งก็จะเข้าไปเหนี่ยวอิเล็กตรอนในก้านไม้ขีดทำให้วัตถุทั้งสองมีพลังดึงดูดกันก้านไม้ขีดจึงหมุนตามลูกโป่งได้นั่นเอง

0: ของเราสุดยอดมากเลยค่ะวันนี้นะคะพี่แพลวแล้วก็น้องๆได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของไฟฟ้าสถิตรวมไปถึงได้ทำกิจกรรมเยอะมากๆเลยทีเดียวค่ะไฟฟ้าสถิตนะคะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากความดุลของปริมาณประจุไฟฟ้าขั้วบวกแล้วก็ขั้วลบที่อยู่ภายในวัสดุหรือว่าบนพื้นผิวของวัสดุค่ะซึ่งประจุไฟฟ้าเหล่านั้นนะคะจะยังคงอยู่จนกระทั่งเกิดการเคลื่อนที่หรือการถ่ายเทประจุไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของการดึงดูดการผลักกันหรือว่าการเกิดประกายไฟนั่นเอง
1: ไฟฟ้าสถิตนะคะสามารถนำมาประยุกต์ใช้ค่ะเพื่อใช้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆรวมถึงอุปกรณ์ต่างๆในการอำนวยความสะดวกโดยใช้หลักการไฟฟ้าสถิตได้ค่ะไม่ว่าจะเป็น เครื่องถ่ายเอกสารเครื่องถ่ายลายนิ้วมือเครื่องดักจับฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิตรวมถึงเครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยค่ะ
0: ว้าวหลายอย่างเลยนะคะเนี่ยมีประโยชน์มากๆเลยทีเดียวแต่ว่าวันนี้ค่ะหมดเวลาของพวกเรา2คนแล้วนะคะกลับมาพบกันได้ใหม่ในรายการแลบซ่าท้าทดลองวันนี้นะคะพี่แพลวแล้วก็คุณเชษลาไปก่อนแล้วนะคะ
1: บ๊ายบาย
0: เราเอาลูกโป่งไปทำอะไรกันดีคะเนี่ยปาร์ตี้ดีกว่า
2: ไปจัดปาร์ตี้กันดีกว่าไหมโอ้เนี่ยพากองเชียร์เราไปด้วยนะ
0: ไปค่ะ
2: ไปเลยค่ะ
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: อย่าเสียบปลั๊กไฟเกิน
1: อย่าใช้ไฟฟ้าหลายอย่างกับปลั๊กไฟตัวเดียว
2: เซฟตี้โฟร์ตั้งบนปลั๊กไฟไม่จำกัด
3: PEA

สวัสดีค่ะตอนนี้คุณกำลังอยู่กับกิ่งตัวแทนของสาขาวิชาการจัดการคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีค่ะวันนี้สาขาวิชาการจัดการของเรามีเรื่องราวดีๆมานำเสนอให้กับผู้ที่เริ่มต้นทำธุรกิจผู้ประกอบการรายย่อยวิสาหกิจชุมชนรวมถึงผู้ที่สนใจด้านการพยากรณ์การผลิตก็สามารถนำหลักการนี้ไปประยุกต์ใช้ได้เช่นกันซึ่งโดยหลักแล้วการพยากรณ์มีด้วยกัน2วิธีคือการพยากรณ์คุณภาพและการพยากรณ์เชิงปริมาณค่ะสำหรับการพยากรณ์คุณภาพนี้เป็นวิธี

ง่ายและเร็วที่สุดเพราะเป็นการใช้ข้อคิดเห็นหรือดุลพินิจของบุคคลโดยคำนึงถึงหลักทางคณิตศาสตร์ไม่อาศัยข้อมูลในอดีตแต่จะอาศัยประสบการณ์ของผู้บริหารหรือผู้ที่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนำมาเป็นข้อมูลในการตัดสินใจค่ะซึ่งเราจะสามารถประมาณการได้ว่าสินค้าที่เราผลิตมานี้

ดสินใจในอนาคตว่าเราจะทำอย่างไรผลิตอย่างไรมากน้อยแค่ไหนเพื่อให้เรานำไปใช้ในการตัดสินใจได้อย่างแม่นยำและถูกต้องมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะรับรองว่าไม่ยากเลยค่ะเรามาเริ่มกันที่การคำนวณหาค่าพยากรโดยวิธีเฉลี่ยเคลื่อนที่ประเภทใช้ค่าเวลา3เดือนกันค่ะซึ่งวิธีการพยากรหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่นี้เหมาะกับการพยากรยอดขายที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมากเกินไปหรือน้อยเกินไปอย่างรวดเร็วและต้องไม่มีเงื่อนไขของฤดูกาลมาเกี่ยวข้องด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการพยากรณ์หาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สามารถเขียนเป็นสมการได้ดังนี้ ft เท่ากับวงเล็บเปิด at ลบ1บวก at ลบ2บวก at ลบ3บวกไปเรื่อยๆจนถึง at ลบ n วงเล็บปิดหารด้วย n โดยกำหนดให้ ft คือค่าพยากรณ์ยอดขายคาบที่ t n คือจำนวนคาบที่นำมาเฉลี่ยAT คือยอดขายจริงและ AT ลบ N เป็นยอดขายจริงที่ย้อนหลังจำนวน N เช่น AT ลบ1เป็นการกล่าวถึงยอดขายจริงย้อนหลังไป1เดือนจากตัวแปรที่กล่าวมาผลลัพธ์จากตัวแปร FT จะเป็นคำตอบของค่าพยากรณ์ค่ะซึ่งในเนื้อหานี้เราจะมาแสดงวิธีทำด้วยการใช้หาค่าเวลา3เดือนค่ะสมมุติว่าวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปสมุนไพรพื้นบ้านแห่งหนึ่งเราจะพยากรณ์ยอดขายในปี2565การหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ประเภทใช้ค่าเวลา3เดือนเราสามารถเขียนตามตารางได้ดังนี้ค่ะเดือนมกราคมยอดขายจริงจะอยู่ที่100เดือนกุมภาพันธ์ยอดขายจริงอยู่ที่85เดือนมีนาคมยอดขายจริงอยู่ที่90เดือนเมษายนยอดขายจริงจะอยู่ที่110เราสามารถคิดได้จากสมการ FT เท่ากับ AT ลบ1บวก AT ลบ2บวก AT ลบ3หารด้วย N เราก็จะใช้ AT ลบ1ก็คือ90 90ก็คือเดือนมีนาคม AT ลบ2ก็คือ85ของเดือนกุมภาพันธ์ AT ลบ3ก็คือ100ของเดือนมกราคมนำมาหารด้วย N N เราใช้ค่าเวลา3เดือน N จะเท่ากับ3ค่ะนำมาหาร3เพราะฉะนั้นยอดขายพยากรณ์เราก็จะได้เท่ากับ 91.66 นั่นเองค่ะเดือนเมษายนนะคะยอดขายจริงจะอยู่ที่110ซึ่งการคำนวณก็สามารถคำนวณนำตัวเลขของเดือนมีนากุมภาแล้วก็มกราเข้าไปแทนในสูตรได้เลยนะคะ AT 1ก็คือ90ยอดขายจริงอยู่ที่90ของเดือนมีนาคมก็นำลงมาเติมแล้วก็บวกกับ85คือยอดขายจริงของเดือนกุมภาพันธ์บวกกับ100คือยอดขายจริงของเดือนมกราคมแล้วก็นำมาหารด้วย N ซึ่ง N ก็จะมี3เพราะว่าเราใช้ประเภทค่าเวลา3เดือนเราก็จะได้ยอดขายการพยากรณ์ยอดขายอยู่ที่ 91.66 นั่นเองค่ะค่ะต่อมานะคะเดือนพฤษภาคมยอดขายจริงจะอยู่ที่131การคำนวณก็คือเราต้องคำนวณหาเมษามีนาแล้วก็กุมภานะคะก็จะกลายเป็นเมษา110บวกกับมีนาคมคือ90บวกกับกุมภาคือ85หารด้วย3จะได้ยอดพยากรณ์เท่ากับ95ค่ะต่อมาเดือนมิถุนายนยอดขายจริงจะอยู่ที่120เราก็จะคิดคำนวณจากเดือนพฤษภาคมเมษายนแล้วก็มีนาคมนะคะตัวแรกก็จะกลายเป็น131คือเดือนพฤษภาคมบวกกับ110คือเดือนเมษายนบวกกับ90คือเดือนมีนาหารด้วย3จะได้ยอดขายพยากรณ์อยู่ที่ 110.33 ค่ะเราก็จะทำแบบเดิมในเดือนถัดไปนะคะคือเดือนกรกฎาคมนะคะก็ยอดขายจริงจะอยู่ที่110เราก็ย้อนหลังไป3เดือนคือ120บวก131บวก110หารด้วย3ยอดขายพยากรณ์จะอยู่ที่ 120.33 ค่ะต่อมานะคะเดือนสิงหาคมยอดขายจริงจะอยู่ที่110เราก็จะคิด110บวก120บวก131

ารด้วย3เราจะได้ยอดขายพยากรณ์อยู่ที่ 120.33 ค่ะเดือนกันยายนนะคะยอดขายจริงอยู่ที่95เราก็จะได้110บวก110บวก120หารด้วย3เท่ากับยอดขายพยากรณ์อยู่ที่ 113.33 ค่ะเดือนตุลาคมนะคะยอดขายจริงอยู่ที่85เราก็จะได้95บวก110บวก110หารด้วย3เท่ากับยอดพยากรณ์จะได้105เดือนพฤศจิกายนยอดขายจริงอยู่ที่85เราก็จะได้85บวก95บวก110หารด้วย3ยอดพยากรณ์ของเราก็จะอยู่ที่ 96.66 เดือนสุดท้ายค่ะเดือนธันวาคมนะคะยอดขายจริงจะอยู่ที่80เราก็จะคิด85บวก85บวก95หารด้วย3จะได้เท่ากับยอดขายพยากรณ์ 88.33 ค่ะเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ในการพยากรณ์เชิงปริมาณจากสมการ FT เท่ากับ AT1 บวก AT2 บวก AT3 หารด้วย N ตามตัวอย่างนี้นั่นคือยอดขายจริงของเดือนมกราคม2565ได้มาจากเดือนธันวาคมพฤศจิกายนตุลาคมนั่นคือ80บวก85บวก85หารด้วย3จะได้ยอดขายพยากรณ์ของเดือนมกราคม2565เท่ากับ 83.33 นั่นเองค่ะง่ายมากๆอย่างที่กิ่งบอกเลยใช่ไหมคะหวังว่าทุกท่านที่ติดตามมาจะนำไปใช้ในการพยากรณ์ยอดขายสินค้าหรือว่าในการผลิตสินค้าของทุกท่านได้อย่างง่ายดายนะคะแต่สำหรับการหาค่าพยากรณ์เชิงปริมาณยังมีอีกวิธีหนึ่งนะคะคือการหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนักค่ะแต่ว่าจะง่ายหรือเหมาะสมกับสถานการณ์ใดกันบ้างต้องติดตามในตอนต่อไปนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเรื่องราวดีๆที่สาขาวิชาการจัดการคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีได้นำเสนอนะคะสวัสดีค่ะ

ดีค่ะตอนนี้คุณอยู่กับแก้มตัวแทนสาขาวิชาการจัดการคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีค่ะวันนี้นะคะสาขาวิชาการจัดการของเรามีเรื่องราวดีๆมานำเสนอให้กับผู้ที่เริ่มต้นทำธุรกิจผู้ประกอบการรายย่อยวิสาหกิจชุมชนรวมไปถึงผู้ที่สนใจด้านการพยากรณ์การผลิตค่ะตามที่สัญญาไว้ในตอนที่แล้วนะคะว่าวันนี้เราจะมาพูดถึงการคำนวณหาค่าพยากรณ์ในอีกหนึ่งวิธีนอกจากการหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่นั่นก็คือวิธีการหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนักนั่นเองค่ะการพยากรณ์ด้วยวิธีการหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนักเป็นการพยากรณ์จากข้อมูลที่เกิดขึ้นในอดีตมาประมาณการค่าที่เกิดขึ้นในอนาคตโดยใช้น้ำหนักมาประกอบการหาค่าเฉลี่ยค่ะเพื่อลำดับความสำคัญของข้อมูลในอดีตให้แตกต่างกันทำให้ค่าเฉลี่ยที่เกิดขึ้นมีความแม่นยำมากขึ้นและความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นจากการหาค่าพยากรณ์ให้ลดลงค่ะซึ่งการหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนักสามารถเขียนสมการได้ดังนี้ค่ะ ft เท่ากับวงเล็บเปิด w 1คูณ at 1บวก w 2คูณ at 2บวก w 3คูณ at 3บวกไปจนถึง wn คูณ at n วงเล็บปิดหารซิกมา w จากสมการมีตัวแปรได้ดังนี้ค่ะ ft คือค่าพยากรณ์ at คือยอดขายจริงATN เป็นยอดขายจริงที่ย้อนหลังไป1เดือนค่ะ W คือน้ำหนักของยอดขายโดยค่า W โจทย์จะเป็นตัวกำหนดให้ค่ะจากสมการที่แสดงไปอาจจะดูเหมือนยากแต่จริงๆแล้วไม่ยากอย่างที่คิดเลยค่ะเรามาเริ่มการหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนักไปพร้อมกันเลยนะคะสมมุติว่าวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปสมุนไพรแห่งหนึ่งเราจะพยากรณ์ยอดขายในปี2565โดยมียอดขายจริงในปี2564

ตารางนี้ค่ะสำหรับการหาค่าเฉลี่ยเราจะนำยอดขายย้อนหลังทั้ง3เดือนของเดือนมกราคมคือเดือนตุลาคมพฤศจิกายนและธันวาคมโดยยอดขายจริงของแต่ละเดือนจะต้องนำมาคูณกับค่าน้ำหนักที่กำหนดไว้ค่ะเกี่ยวกับตัวหารเป็นผลรวมของค่าน้ำหนักจากโจทย์ที่กำหนดให้ทั้ง3คือ3 2และ1ตามลำดับค่ะให้นำค่าน้ำหนักทั้ง3มารวมกันแล้วจะได้ตัวหารเท่ากับ6ค่ะหลังจากนำยอดขายจริงของในแต่ละเดือนมาคูณกับค่าน้ำหนักที่กำหนดแล้วจึงนำยอดขายที่เกิดขึ้นทั้ง3เดือนมารวมกันหลังจากรวมกันแล้วนะคะให้หารด้วยค่าน้ำหนักและจะได้ค่าพยากรณ์ของเดือนมกราคมค่ะเรามีตัวอย่างวิธีการทำหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนักให้ดูดังตารางนี้ค่ะเดือนมกราคมยอดขายจริงเท่ากับ100เดือนกุมภาพันธ์ยอดขายจริงเท่ากับ85เดือนมีนาคมยอดขายจริงเท่ากับ90เดือนเมษายนยอดขายจริงเท่ากับ110แทนค่าด้วยสูตร FT เท่ากับวงเล็บเปิด W1 คูณ AT1 บวก W2 คูณ AT2 บวก W3 คูณ AT3 วงเล็บปิดหารซิกมา W เราสามารถแทนค่าได้ดังนี้นะคะ W เท่ากับ3คูณ90ยอดขายจริงของเดือนมีนาคมบวก W2 เท่ากับ2คูณ85ยอดขายจริงของเดือนกุมภาพันธ์บวก W3 เท่ากับ1คูณด้วย100ยอดขายจริงของเดือนมกราคมหารด้วย6เท่ากับ90ค่ะเดือนพฤษภาคมยอดขายจริงเท่ากับ131แทนค่าดังนี้ค่ะ3คูณ110บวก2คูณ90บวก1คูณ85หารด้วย6เท่ากับ 99.16 ค่ะเดือนมิถุนายนยอดขายจริงเท่ากับ120แทนค่าได้ดังนี้ค่ะ3คูณ131บวก2คูณ110บวก1คูณ90หาร6เท่ากับ 117.16 ค่ะเดือนกรกฎาคมยอดขายจริงเท่ากับ110แทนค่าคือ3คูณ120บวก2คูณ131บวก1คูณ110หาร6จะเท่ากับ122เดือนสิงหาคมยอดขายจริงเท่ากับ110แทนค่าคือ3คูณ110บวก2คูณ120บวก1คูณ131หาร6เท่ากับ 116.83 เดือนกันยายนยอดขายจริงเท่ากับ95แทนค่าดังนี้คือ3คูณ110บวก2คูณ110บวก1คูณ120หาร6เท่ากับ 111.66 เดือนตุลาคมยอดขายจริงเท่ากับ85แทนค่าดังนี้คือ3คูณ95บวก2คูณ110บวก1คูณ110หาร6เท่ากับ 102.50เดือนพฤศจิกายนยอดขายจริงเท่ากับ85แทนค่าดังนี้คือ3คูณ85บวก2คูณ95บวก1คูณ110หาร6เท่ากับ 92.50 และเดือนธันวาคมยอดขายจริงเท่ากับ80จะแทนค่าตามสูตรได้ดังนี้นะคะ W1 เท่ากับ3คูณ85ของยอดขายพฤศจิกายนบวก W2 เท่ากับ2คูณ85ยอดขายจริงของเดือนตุลาคมบวก W3 เท่ากับ1คูณด้วย95ยอดขายจริงของเดือนกันยายนหาร6ยอดขายพยากรณ์จะเท่ากับ 86.66 ดังตารางค่ะจากตารางนะคะเราจะเห็นได้ว่าการพยากรณ์โดยวิธีการหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนักนั้นในความเป็นจริงอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้มากดังนั้นการใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนักจึงต้องใช้ประสบการณ์และความชำนาญของผู้ทำการพยากรณ์เป็นสิ่งสำคัญค่ะสุดท้ายนี้ทั้งการหาค่าพยากรณ์แบบวิธีหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ประเภทค่าเวลา3เดือนและวิธีหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนักจะทำให้ค่าเฉลี่ยที่ได้มีความแม่นยำมากขึ้นและความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นจากการพยากรณ์ก็จะลดลงอีกด้วยนะคะหวังว่าทุกท่านที่ได้ลองทำการพยากรณ์ไปพร้อมๆกับแก้มจะเข้าใจวิธีการหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนักมากขึ้นนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเรื่องราวดีๆที่สาขาวิชาการจัดการคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีนำเสนอนะคะสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับกับผมนายณัฐวุฒิหมวกทอง
1: ดิฉันนางสาวกาญจนาจงพราขุนกุลค่ะพวกเราเป็นตัวแทนจากสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีค่ะ
0: วันนี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของการพัฒนาองค์การและการเปลี่ยนแปลงองค์การนะครับในหัวข้อแรกจะเป็นบทนำจะพูดในเรื่องของสถานการณ์ที่นำไปสู่การพัฒนาองค์การและการเปลี่ยนแปลงองค์การครับในหัวข้อที่2จะเป็นในเรื่องขององค์ประกอบหลักของการพัฒนาองค์การครับและหัวข้อที่3จะเป็นในเรื่องของปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาองค์การครับ
1: ในหัวข้อที่4นะคะเราจะพูดในเรื่องของกระบวนการพัฒนาองค์การนะคะและในหัวข้อที่5นะคะเราจะพูดถึงเรื่องของเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาองค์การนะคะหลังจากนี้เราไปเริ่มเรียนรู้ในแต่ละหัวข้อกันเลยนะคะ
0: เนื่องจากในปัจจุบันนะครับเกิดภาวะวิกฤตการณ์หลากหลายอย่างส่งผลกระทบต่อองค์การหลายๆองค์การเป็นอย่างมากเช่นสถานการณ์โควิด-19ความเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลส่งผลกระทบตั้งแต่โครงสร้างขององค์การรูปแบบการดำเนินงานสภาพแวดล้อมในการทำงานรวมถึงการทำธุรกิจระหว่างองค์การนะครับทำให้องค์การต้องเกิดการปรับเปลี่ยนและปรับปรุงโครงสร้างองค์การอยู่เสมอเพื่อให้องค์การสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อไปได้และสามารถพัฒนาพนักงานควบคู่กับองค์การไปได้ด้วยครับในการพัฒนาองค์การนะครับทั้งผู้นำและบุคลากรจะต้องมีความเข้าใจในปัญหาอย่างแท้จริงเพื่อดำเนินการแก้ไขและพัฒนาได้ต่อไปนะครับควรมีการวางแผนสำรองไว้ใช้สำหรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับและที่ขาดไม่ได้คือการติดตามและประเมินผลนะครับเพื่อสำรวจว่าแผนสำรองที่ใช้ในการแก้ปัญหานั้นมีประสิทธิภาพมากเพียงใดควรแก้ไขและปรับปรุงเพิ่มเติมตรงส่วนไหนครับการพัฒนาองค์การคือกระบวนการที่เป็นระบบในการประยุกต์ใช้ความรู้จากหลากหลายศาสตร์เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานภายในองค์กรนะครับและพัฒนาองค์การให้มีความพร้อมต่อสถานการณ์ในปัจจุบันและสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตครับในการพัฒนาองค์การนั้นจะมีความเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงองค์การและการบริหารการเปลี่ยนแปลงนั่นก็คือการพัฒนาองค์การจะเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานโดยรวมครับและเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของนักทรัพยากรมนุษย์ส่วนการเปลี่ยนแปลงองค์การนะครับจะเป็นการปรับปรุงแก้ไขในระบบย่อยต่างๆขององค์การนะครับไม่ได้มองภาพรวมขององค์การเป็นหลักครับองค์ประกอบหลักขององค์การนะครับมีดังนี้ 1. มีพื้นฐานด้านสังคมศาสตร์ไม่ว่าจะพัฒนาองค์การในรูปแบบใดจะต้องมีการประยุกต์ใช้โดยการนำความรู้และหลักสังคมศาสตร์และมนุษยสัมพันธ์มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตามทิศทางที่ต้องการครับ2ครับให้ความสำคัญกับการพัฒนาสมาชิกขององค์การหลักการที่ว่ามนุษย์ทุกคนมีความสามารถและต้องการมีคุณภาพชีวิตที่ดีดังนั้นผู้บริหารจึงควรที่จะจัดโครงสร้างการทำงานรูปแบบการทำงานสภาพแวดล้อมในการดำเนินงานรวมถึงโอกาสในความก้าวหน้าทางสายอาชีพเพื่อให้พนักงานได้พัฒนาตนเองอยู่ตลอดครับ3ครับเพิ่มความสามารถในการทำงานขององค์การนะครับในการพัฒนาองค์การนั้นจะต้องทำการศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาเพื่อกำหนดแนวทางในการแก้ไขและปรับปรุงปัญหาต่างๆภายในองค์การนะครับตั้งแต่ระดับบุคคลระดับหน่วยงานเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นครับปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาองค์การนะครับมี4ปัจจัยดังนี้1โครงสร้างพื้นฐานขององค์การในรูปแบบต่างๆนะครับจะเริ่มตั้งแต่เครื่องมืออุปกรณ์ไปจนถึงเทคโนโลยีตลอดจนข้อมูลสารสนเทศที่ช่วยส่งเสริมสนับสนุนการทำงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นครับ2นะครับกระบวนการทำงานที่เป็นระบบระเบียบกระบวนการทำงานที่มีมาตรฐานชัดเจนมีขั้นตอนที่เหมาะสมมีการประเมินผลมีการแก้ไขจุดบกพร่องได้อย่างทันท่วงทีครับ3ครับทรัพยากรมนุษย์นะครับทรัพยากรมนุษย์ถือเป็นปัจจัยสำคัญอันดับแรกๆของทุกองค์การครับองค์การที่มีพนักงานที่มีศักยภาพจะช่วยส่งเสริมความสามารถขององค์การได้อย่างก้าวไกลและยั่งยืนครับ4นะครับเป้าหมายและนโยบายสิ่งสำคัญที่สุดขององค์การก็คือการมีเป้าหมายที่ชัดเจนและมีนโยบายที่มีประสิทธิภาพจะมีส่วนทำให้องค์การเกิดการพัฒนาได้อย่าง

0: รวดเร็วมีทิศทางและมีศักยภาพเพิ่มขึ้นครับ
1: กระบวนการพัฒนาองค์การนะคะกระบวนการพัฒนาองค์การจะมีทั้งหมดด้วยกัน4ขั้นตอนนะคะขั้นตอนแรกจะเริ่มด้วยการวินิจฉัยองค์การนะคะการวินิจฉัยองค์การเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่ผู้บริหารเลยนะคะการที่ผู้บริหารเนี่ยได้มองเห็นถึงปัญหาหรือว่าได้ตระหนักถึงปัญหาที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตหรือณปัจจุบันนะคะแล้วก็การที่ผู้บริหารเนี่ยได้มองเห็นถึงโอกาสที่จะสามารถพัฒนาองค์การต่อไปได้เนี่ยผู้บริหารก็จะต้องมอบหมายให้กับผู้ที่มีศักยภาพเพียงพอนะคะในการศึกษาทำความเข้าใจค่ะแล้วก็สามารถอธิบายสถานการณ์ที่เกิดขึ้นณตอนนี้ได้นะคะเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่ได้รับการมอบหมายนะคะได้ศึกษาและทำการวิเคราะห์ถึงสถานการณ์ต่างๆนะคะที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะเพื่อเสนอแนะถึงวิธีการแก้ปัญหาพร้อมกับวิธีการที่จะพัฒนาองค์การต่อไปได้ในอนาคตค่ะขั้นตอนที่2นะคะเป็นขั้นตอนของการกำหนดกลยุทธ์และการวางแผนองค์การค่ะโดยขั้นตอนนี้นะคะเป็นขั้นตอนที่นำเอาข้อมูลจากการวินิจฉัยองค์การในขั้นตอนแรกนะคะมาปรับใช้ร่วมกับเทคโนโลยีนะคะเพื่อที่จะร่างแผนการปฏิบัติงานเพื่อที่จะให้งานเนี่ยสามารถทำแล้วบรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้นะคะโดยในขั้นตอนนี้นะคะจะต้องมีการทำอย่างเป็นระบบระเบียบและเป็นแบบแผนนะคะโดยจะต้องคำนึงถึงคุณภาพโดยรวมขององค์กรนะคะและองค์กรนี้นะคะเมื่อทำได้บรรลุผลตามเป้าหมายแล้วเนี่ยก็จะสามารถสร้างผลงานที่เป็นรูปธรรมให้กับองค์กรค่ะขั้นตอนที่3นะคะเป็นขั้นตอนของการนำกลยุทธ์การพัฒนาองค์การไปประยุกต์นะคะซึ่งขั้นตอนนี้นะคะจะมีความสำคัญมากเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าจะเป็นตัวบ่งชี้ว่าองค์การของเราเนี่ยจะประสบผลสำเร็จหรือล้มเหลวได้นะคะเพราะว่าหากการที่เรานำกลยุทธ์ไปใช้ไม่ตรงกับสถานการณ์นะคะก็อาจจะทำให้แผนที่เราวางไว้เนี่ยไม่เป็นไปตามนั้นนะคะโดยในขั้นตอนนี้นะคะจะต้องมีการกำหนดภาระหน้าที่หรือแบ่งความรับผิดชอบอย่างชัดเจนนะคะทั้งในเรื่องของตารางกิจกรรมตารางเวลานะคะจะต้องมีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนนะคะนอกจากนี้นะคะยังจะต้องมีการเตรียมพร้อมในการแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นนะคะเพื่อที่จะให้การทำงานเนี่ยไม่มีอุปสรรคค่ะและเป็นไปอย่างราบรื่นค่ะขั้นตอนที่4นะคะเป็นขั้นตอนของการประเมินการพัฒนาองค์การนะคะขั้นตอนนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากเลยนะคะเพราะว่าเราเนี่ยจะสามารถติดตามหรือตรวจสอบผลที่เราได้ทำตามแผนงานมาเนี่ยค่ะว่ามันมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดสอดคล้องกับเกณฑ์หรือว่ามาตรฐานที่เราตั้งไว้มากน้อยเพียงใดค่ะนอกเหนือจากนี้นะคะเราก็ยังจะได้รู้ว่าเราจะต้องแก้ไขหรือว่าปรับปรุงอย่างไรนะคะถึงจะได้ผลลัพธ์ตามที่เราต้องการนะคะขณะเดียวกันนะคะก็ยังเป็นการส่งเสริมและพัฒนาทีมงานด้วยค่ะเพราะว่าฟีดแบคที่ได้รับกลับมาเนี่ยก็สามารถนำไปพัฒนาองค์การได้ในอนาคตค่ะเครื่องมือการพัฒนาองค์การนะคะเครื่องมือการพัฒนาองค์การมีทั้งหมด4ระดับนะคะ1ก็คือเครื่องมือพัฒนาองค์การระดับบุคคลนะคะประกอบด้วยเครื่องมือการสร้างความตระหนักต่อตนเองค่ะก็คือการสร้างความตระหนักและรับรู้ถึงระดับอารมณ์ของตนเองได้ค่ะโดยที่การรับรู้ถึงระดับอารมณ์ของตนเองเนี่ยจะส่งผลต่อพฤติกรรมและกระบวนการความคิดหากเราไม่สามารถจัดการอารมณ์ของตนเองเนี่ยก็จะทำให้การทำงานขาดประสิทธิภาพค่ะเครื่องมือการฝึกอบรมและการพัฒนาการฝึกอบรมและการพัฒนาอาจเกิดจากการเรียนรู้ด้วยตนเองหรือเกิดจากสื่อการเรียนการสอนหรือจะเป็นสภาพแวดล้อมรอบตัวก็ได้ค่ะเครื่องมือการประเมินผลงานแบบ360องศานะคะเครื่องมือนี้เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินแบบรอบด้านนะคะและก็ประเมินในทุกๆด้านด้วยค่ะสามารถเปิดโอกาสให้กับผู้อื่นได้ประเมินตัวเราเองและเปิดโอกาสให้เราประเมินตัวเราเองด้วยค่ะโดยเราจะนำข้อดีต่างๆหรือข้อเสียคำติชมต่างๆไปพัฒนาให้ดีขึ้นค่ะระดับที่2คือเครื่องมือการพัฒนาองค์การระดับกลุ่มประกอบด้วยกระบวนการสร้างทีมงานเป็นการพัฒนาทีมงานหรือสมาชิกร่วมงานให้สามารถทำงานได้เป็นทีมและสามารถทำงานร่วมกันได้ค่ะกระบวนการสะท้อนนะคะเป็นกระบวนการที่สะท้อนทั้งตัวเองและทีมงานถึงพฤติกรรมในเชิงลึกเพื่อที่เราเนี่ยจะได้นำเอาพฤติกรรมที่ดีเนี่ยไปพัฒนาและปรับใช้ให้ดีขึ้นค่ะระดับที่3นะคะเครื่องมือการพัฒนาองค์การระดับปฏิบัติงานนะคะประกอบด้วยการบริหารคุณภาพโดยรวมนะคะโดยการบริหารคุณภาพโดยรวมจะต้องคำนึงถึงคุณภาพเป็นสำคัญนะคะซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกคนทุกระดับในองค์การค่ะ

0: การปรับรื้อระบบนะคะก็คือการที่จะต้องปรับรื้อระบบใหม่ในองค์การทั้งหมดนะคะแล้วนำระบบที่เราทำการปรับปรุงและพัฒนาเนี่ยไปใช้แทนนะคะเพราะว่าเราเนี่ยจะต้องตามให้ทันการเปลี่ยนแปลงต่อการแข่งขันในอนาคตและการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมอยู่ตลอดเวลาค่ะการเปรียบเทียบองค์การตนเองกับองค์การชั้นนำนะคะเป็นการนำเอาองค์การที่เราทำงานอยู่เนี่ยไปเปรียบเทียบกับองค์การที่มีชื่อเสียงมากกว่าหรือว่ามีผลงานที่ดีกว่าเรานะคะแล้วนำผลที่เปรียบเทียบได้เนี่ยนำมาปรับปรุงพัฒนาองค์การของเราให้ดีมากขึ้นค่ะระดับที่4นะคะเป็นการพัฒนาองค์การระดับองค์การนะคะประกอบด้วยองค์การแห่งการเรียนรู้นะคะเป็นการยกระดับความรู้ของตนเองและของผู้อื่นค่ะทั้งในด้านของ EQ และ IQ ในเรื่องของความรู้รอบตัวหรือแม้กระทั่งอารมณ์นะคะและยังเป็นการสังเกตอารมณ์ของผู้อื่นหรือของตนเองเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ในการทำงานร่วมกันในอนาคตด้วยค่ะสุดท้ายนะคะเป็นการดำเนินกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ระดับใหญ่นะคะหรือเป็นการโต้ตอบหรือก็คือการเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นกันค่ะอาจจะมาในรูปแบบของการประชุมหรือการสัมมนากันนะคะเพื่อให้สมาชิกทุกคนในองค์การนะคะได้มีปฏิสัมพันธ์กันหรือว่าได้พูดคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันค่ะซึ่งต่อจากนี้นะคะเรามีกรณีศึกษาในเรื่องของการพัฒนาองค์การของบริษัทสยามแมคโครจำกัดมหาชนมาให้ได้รับชมกันค่ะ
1: ก็บริษัทสยามแมคโครนะคะอยู่ในเมืองไทยมา32ปีแล้วนะคะปีนี้เป็นปีที่33ที่เราดำเนินธุรกิจในประเทศไทยนะคะธุรกิจของแมคโครเนี่ยมีอยู่ทั้งในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศนะคะอีก4ประเทศนะคะทั้งหมด7สาขาในต่างประเทศที่ประเทศไทยเรามี146สาขานะคะดังนั้นทั้งหมดในตอนนี้เราก็มี153สาขาแล้วทั้งหมดธุรกิจของเราหลักๆเนี่ยก็คือจำหน่ายสินค้าส่วนใหญ่เป็นสินค้าอุปโภคบริโภคนะคะให้กับผู้ประกอบการโดยเฉพาะผู้ประกอบการร้านอาหารร้านโชห่วยอันนี้เป็นลูกค้ากลุ่มสำคัญของแมคโครเลยนะคะองค์กรก็ต้องปรับเปลี่ยนตัวเองไปตลอดเวลานะคะส่วนหนึ่งของการพัฒนาองค์กรก็คือการพัฒนาคนนะคะเพราะว่าคนถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนองค์กรเจริญเติบโตก้าวหน้าไปได้นะคะองค์กรจะเจริญเติบโตก้าวหน้าหรือว่าจะไม่เจริญเติบโตนะคะจะถอยหลังก็ขึ้นอยู่กับว่าบุคลากรหรือพนักงานที่เป็นองค์ประกอบในองค์กรเนี่ยมีความแข็งแกร่งมีความสามารถแค่ไหนแล้วก็ต้องมีคุณธรรมซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะในเรื่องของการพัฒนาคนเพราะฉะนั้นเนี่ยมุมมองของดิฉันในฐานะที่เป็นหนึ่งในผู้บริหารของแมคโครก็คือว่าเราต้องปรับเปลี่ยนตัวเองไปตามสถานการณ์ภายนอกนะคะไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ของลูกค้าอย่างปัจจุบันเนี่ยลูกค้ามีความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อก่อนนี้ลูกค้าก็ชอบไปเดินซื้อสินค้าในสาขานะคะส่วนใหญ่เราก็จะต้องขยายสาขาให้มากทำยังไงให้ไปใกล้ลูกค้ามากขึ้นการเดินทางจะได้สั้นลงลูกค้าจะได้เข้ามาที่ร้านง่ายวันนี้สังคมแล้วก็รูปแบบการใช้ชีวิตของคนทั่วไปก็เปลี่ยนไปนะคะทุกคนคุ้นเคยกับการใช้โทรศัพท์มือถือคุ้นเคยกับการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลนะคะคุ้นเคยกับการใช้โซเชียลมีเดียเพราะฉะนั้นรูปแบบของการซื้อขายปัจจุบันก็เปลี่ยนแปลงไปวันนี้เราก็เปิดช่องทางในการที่จะให้ผู้บริโภคหรือผู้ประกอบการเนี่ยสั่งซื้อสินค้าผ่านทางออนไลน์ได้และนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าการพัฒนาองค์กรเนี่ยเราต้องดูปัจจัยภายนอกนะคะดูว่าสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงของตลาดเนี่ยไปทางไหนนะคะอันนั้นก็เป็นเรื่องของเทคโนโลยีที่เราจะต้องพัฒนาให้รวดเร็วทันความต้องการของผู้บริโภคอีกส่วนหนึ่งก็คือตัวพนักงานเองนะคะพนักงานเนี่ยนะคะเป็นหัวใจสำคัญขององค์กรแต่ที่สำคัญคือทำยังไงให้พนักงานรักองค์กรแล้วก็มีเป้าหมายมีกลยุทธ์ที่มุ่งไปในทางเดียวกันอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญยกตัวอย่างง่ายๆเมื่อก่อนนี้คนยุคเก่าๆนะคะเจเนอเรชันที่อายุสัก 60-70 ปีเป้าหมายในการทำงานเขาอาจจะต้องการเป็นผู้บริหารสูงสุดในองค์กรนะคะวันนี้เด็กยุคใหม่ถ้าไปถามเขาอาจจะมีเป้าหมายที่ต่างไปจากคนเมื่อสมัยอายุ 60-70 ปีก่อนเพราะนั้นเราเองก็ต้องเข้าใจแต่ละเจเนอเรชันหรือแต่ละรุ่นของพนักงานว่าเขามีเป้าหมายในชีวิตยังไง

0: เราจะพัฒนาองค์กรได้ดีก็ต้องทำให้สิ่งที่เราทำงานร่วมกับพนักงานแต่ละยุคแต่ละรุ่นเนี่ยนะคะตอบโจทย์ชีวิตของเขาด้วยนะคะเพราะนั้นองค์กรก็ประกอบทั้งเรื่องของการพัฒนาธุรกิจพัฒนาเทคโนโลยีขององค์กรให้ปรับเปลี่ยนไปตามสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไปและขณะเดียวกันก็ต้องเข้าใจว่าบุคลากรหรือคนที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรเนี่ยนะคะมีความต้องการยังไงแล้วเราก็ปรับเปลี่ยนการพัฒนาองค์กรให้สอดคล้องกับทุกปัจจัยที่พูดถึงค่ะเรื่องของโควิดนะคะเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่เป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบกับทุกๆองค์กรนะคะธุรกิจค้าปลีกค้าส่งอย่างแมคโครเนี่ยได้รับผลกระทบเยอะมากนะคะประการแรกที่อยากจะกล่าวถึงก็คือเรื่องของการที่ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำธุรกิจในช่วงโควิดนะคะช่วงโควิดเนี่ยต้องบอกว่าแรกๆเมื่อ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยทุกคนกลัวนะคะโดยเฉพาะผู้บริโภคพอได้ข่าวว่ามีคนติดที่ไหนคนติดไปเดินที่ห้างไหนก็จะระมัดระวังมากบางทียอดขายหรือคนมาเดินในสาขาอาจจะตกไปอย่างมีนัยยะสำคัญมากอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่เราจะต้องสื่อสารนะคะทำให้เกิดความมั่นใจผู้บริโภคมั่นใจว่าเราเนี่ยมีมาตรการป้องกันอย่างดีเรื่องของการทำความสะอาดเรื่องของสุขอนามัยในสาขาอันนี้เป็นเรื่องแรกที่เปลี่ยนแปลงไปเยอะนะคะในเรื่องของการจัดการบริหารธุรกิจในช่วงที่เป็นโควิดเรื่องที่สองก็คือเรื่องของการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินธุรกิจอย่างที่เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นะคะเมื่อก่อนนี้ทุกคนอยากจะมาเดินที่สาขามาซื้อของก็รู้สึกว่าได้ใช้เวลาพักผ่อนไปด้วยแต่จริงๆแล้วพอช่วงโควิดมาคนก็กลัวการมาเดินในสาขาเพราะว่าอาจจะเปิดโอกาสให้ตัวเองติดเชื้อได้มากขึ้นก็มีการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์มากขึ้นเราต้องมีการปรับเปลี่ยนองค์กรเยอะนะคะมีการพัฒนาบุคลากรให้ทำงานดิจิทัลได้เก่งขึ้นนะคะสมมติยกตัวอย่างวันหนึ่งสาขาหนึ่งอาจจะเคยมีแค่100ออเดอร์ช่วงโควิดมาจำนวนอาจจะเพิ่มขึ้นเป็น500ออเดอร์ต่อวันเพราะฉะนั้นองค์กรก็ต้องปรับเปลี่ยนเรื่องของสกิลหรือความรู้ความสามารถของพนักงานนะคะที่มีแล้วก็จำนวนพนักงานที่มีให้ตอบโจทย์กับธุรกิจที่มันเปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะจากการผลักดันของโควิดนะคะอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือเรื่องของการดูแลพนักงานให้ปลอดภัยนะคะช่วงนี้เราก็ยังอยู่ในช่วง work from home กันอยู่เลยพนักงานที่สาขาเนี่ยก็จะต้องดูแลตัวเองเป็นอย่างดีเพราะว่าเราคงไม่สามารถให้พนักงาน work from home ได้ถ้าทำงานที่สาขานะคะก็ต้องป้องกันแทนที่เมื่อก่อนนี้มาทำงานก็มากันปกติปัจจุบันเนี่ยทุกคนจะต้องถูกตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้างานนะคะต้องสวมหน้ากากเรามีเทคโนโลยีที่เป็นเครื่องมือจับว่าในสาขาพนักงานทุกคนสวมหน้ากากไหมนะคะกล้องนี้จะสามารถจับแล้วก็ดีเทคได้ว่าคนไหนเอาหน้ากากลงนะคะคนไหนไม่ใส่หน้ากากอันนี้ก็เป็นส่วนช่วยทั้งตัวพนักงานเองแล้วก็ช่วยเพื่อนพนักงานคนอื่นให้ปลอดภัยแล้วก็ช่วยให้ลูกค้าปลอดภัยด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นการเอาเทคโนโลยีมาใช้แล้วก็เป็นการที่พนักงานต้องปรับเปลี่ยนลักษณะการใช้ชีวิตของตัวเองในที่ทำงานให้มันเหมาะกับยุคสมัยของโควิดนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจนนะคะพูดไปแล้วเรื่องเกี่ยวกับรูปแบบธุรกิจที่ปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตของพนักงานที่ปรับเปลี่ยนเรื่องเทคโนโลยีนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งที่บริษัทเอามาใช้มากในช่วงของโควิด work from home เนี่ยถ้าเราไม่มีเทคโนโลยีที่ดีใช้ทีมไม่เป็นใช้ซูมไม่เป็นอันนี้ก็คงไม่ประสบความสำเร็จนะคะทุกวันนี้เราใช้กันอย่างเคยชินมันก็ต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องการที่เรามีแผนกที่ดูแลเรื่องเทคโนโลยีพวกนี้เอาอุปกรณ์ที่ทันสมัยมาให้พนักงานทุกคนได้ใช้แต่ที่สำคัญมีอุปกรณ์ถ้าเราใช้ไม่เป็นก็คงไม่มีประโยชน์พนักงานทุกคนก็ต้องได้รับการอบรมนะคะทำเทรนนิ่งอันนี้ก็เป็นส่วนของการพัฒนาองค์กรที่สำคัญอบรมให้พนักงานทุกคนใช้เทคโนโลยีใหม่ๆเป็นจะได้ใช้ชีวิตประชุมที่บ้านได้ work from home ได้อันนี้ก็เป็น 3-4 ส่วนหลักๆที่เราเชื่อว่าเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะคะจากผลกระทบของโควิดค่ะก็เราเชื่อว่านะคะหลังโควิดเนี่ยจะไม่มีอะไรที่กลับไปเป็นเหมือนเดิมนะคะเราจะมี normal ใหม่ที่เป็น new normal ที่เขาเรียกว่าปกติแบบใหม่นะคะก็คืออนาคตเราอาจจะยังต้องป้องกันตัวเองนะคะดูแลตัวเองเรื่องสุขอนามัยตลอดนะคะเพราะฉะนั้นการทำงานแบบอยู่บ้านบ้าง มาทำงานที่ออฟฟิศบ้างเราก็ต้องทำให้ได้ประโยชน์ได้ประสิทธิภาพดีเหมือนกับทุกคนมาเจอกันนะคะเพราะนั้นดิฉันมองว่าการพัฒนาองค์กรต่อไปในอนาคตเนี่ยเราต้องให้พนักงานปรับเปลี่ยนตัวเองพัฒนาตัวเองได้นะคะตอบโจทย์กับสิ่งแวดล้อมที่จะเปลี่ยนแปลงไปได้เรื่อยๆนะคะการทำฝึกการฝึกอบรมก็คงไม่สามารถคาดหวังว่าจะเอาพนักงานทุกคนมานั่งรวมกันในห้องประชุมแล้วก็อบรมทีเป็นร้อยคนความเสี่ยงมันจะสูงในการติดเชื้อนะคะตอนนี้เราต้องเริ่มพัฒนาเรื่องของ M learning M คือ mobile ทำยังไงจะเรียนรู้จากโทรศัพท์มือถือได้ M learning E learningระบบการพัฒนาองค์กรผ่านการทำอบรมและฝึกพนักงานเนี่ยนะคะต้องเปลี่ยนรูปแบบไปแล้วนะคะไม่ใช่แค่ฟิสิกอลไม่ใช่แค่ออนไซต์แต่ว่าต้องสามารถทำได้แม้พนักงานอยู่ที่บ้านนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องระบบเทคโนโลยีพวกนี้ต้องเข้ามาช่วยทำยังไงให้มั่นใจว่าพนักงานได้อบรมจริงๆได้เทรนจริงๆไปเรียนรู้แล้วมันมีระบบในการจับในระบบในการจัดตารางเวลาและระบบในการเก็บคะแนนอะไรพวกนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาใหม่ทั้งหมดเลยซึ่งเป็นส่วนของการพัฒนาองค์กรหลังจากการเกิดโควิดนะคะค่ะหลักการโดยรวมเนี่ยก็ควรเหมือนกันนะคะคือว่าหลายๆอย่างเนี่ยเราเริ่มที่ประเทศไทยก่อนลองแล้วก็พบว่ามีบางจุดที่ยังต้องปรับปรุงแก้ไขแล้วก็ทำการปรับปรุงแก้ไขแล้วเราก็เอาแนวคิดหรือวิธีการที่เป็นภาพใหญ่ที่เราทำสำเร็จแล้วในประเทศไทยเนี่ยส่งไปปฏิบัติที่ต่างประเทศด้วยนะคะสาขาต่างประเทศเนี่ยก็จะได้ใช้รูปแบบในการทำงานรูปแบบในการพัฒนาองค์กรที่คล้ายคลึงกันเพียงแต่ว่าบางกรณีเนี่ยก็ต้องปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ท้องถิ่นนะคะอันนี้ก็ทำโดยตลอดเวลาโดยเฉพาะเรื่องของการสื่อสารกับท้องถิ่นรูปแบบการสื่อสารแต่ละประเทศไม่เหมือนกันบางประเทศชอบใช้ทีวีบางประเทศก้าวหน้าหน่อยตอนนี้เขาก็สื่อสารผ่านโซเชียลมีเดียทุกคนมีโทรศัพท์มือถือชอบสื่อสารผ่าน LINE ผ่าน Facebook ความพัฒนาหรือว่าปริมาณในการสื่อสารรูปแบบการสื่อสารผ่านช่องทางสื่อต่างๆเนี่ยเปลี่ยนไปในแต่ละประเทศนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่เราคิดว่าต้องอนุญาตให้แต่ละประเทศมีการพัฒนาหรืออะแดปต์ของตัวเองได้นะคะโดยหลักการแล้วองค์ประกอบใหญ่หรือเนื้อหาแนวความคิดคอนเซปต์หลักจะมาจากเมืองไทยส่วนต่างประเทศก็จะใช้แนวคิดเดียวกันเป็นหลักแต่ว่าปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ของแต่ละประเทศเพื่อให้เหมาะกับผู้บริโภคนะคะเหมาะกับผู้ฟังผู้รับการสื่อสารในแต่ละประเทศค่ะ
1: สำหรับการเรียนรู้เนื้อหาเรื่องการพัฒนาองค์การและการเปลี่ยนแปลงในวันนี้นะคะเราก็สามารถนำไปประยุกต์และปรับใช้ให้เข้ากับธุรกิจทั้งธุรกิจขนาดใหญ่ขนาดกลางหรือแม้แต่ธุรกิจ SME ก็ได้เช่นกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะพวกเราทั้งสองคนนะคะในฐานะตัวแทนสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์นะคะคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีนะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่คอยติดตามรับชมเราตั้งแต่ต้นจนจบนะคะสำหรับวันนี้พวกเราทั้งสองคนนะคะขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการราชพฤกษ์ First Dream ตอนที่แล้วเราได้เรียนรู้ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับแหล่งที่อยู่อาศัยและการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตกันไปแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเจาะลึกความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตกันนะคะจะเป็นยังไงนั้นติดตามกันเลยค่ะ
1: แหล่งที่อยู่อาศัยแต่ละที่จะมีสิ่งมีชีวิตหลายชนิดอาศัยอยู่รวมกันและต่างมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเราเรียกว่ากลุ่มสิ่งมีชีวิตโดยสิ่งมีชีวิตที่อาศัยในแหล่งที่อยู่เดียวกันจะมีความสัมพันธ์กันเพื่อประโยชน์ในด้านต่างๆเช่นเป็นแหล่งอาหารเป็นที่อยู่อาศัยที่หลบภัยที่วางไข่และเลี้ยงดูลูกอ่อน
2: รู้หรือไม่สิ่งมีชีวิตหมายถึงสิ่งที่มีตัวตนมีทั้งที่สามารถเคลื่อนที่ได้และเคลื่อนที่ไม่ได้ต้องการอาหารต้องการที่อยู่สามารถสืบพันธุ์ได้และต้องใช้พลังงานในการ

0: ดำรงชีวิตแบ่งได้เป็นกลุ่มพืชกลุ่มสัตว์และกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและไม่ใช่สัตว์น้องๆรู้ไหมคะว่าสิ่งมีชีวิตต่างชนิดที่อาศัยในระบบนิเวศเดียวกันมีความสัมพันธ์ที่แบ่งเป็น3แบบได้แก่การได้ประโยชน์ร่วมกันการเสียประโยชน์และไม่ได้ไม่เสียประโยชน์อย่างเช่นภาวะได้ประโยชน์ร่วมกันของดอกไม้กับแมลงที่ฝ่ายต่างได้ประโยชน์เพราะแมลงได้กินน้ำหวานจากดอกไม้และดอกไม้ก็ได้แมลงช่วยผสมเกสรภาวะอิงอาศัยหรือเกื้อกูลกันของกล้วยไม้ที่เกาะตามต้นไม้ใหญ่ที่กล้วยไม้ได้ประโยชน์และต้นไม้ใหญ่ไม่เสียประโยชน์อะไรภาวะล่าเหยื่อของนกที่กินหนอนซึ่งนกเป็นผู้ได้ประโยชน์แต่หนอนเป็นผู้เสียประโยชน์ถึงแม้น้องหนอนจะน่าสงสารที่ต้องถูกกินแต่เมื่อมีผู้ล่าย่อมมีผู้ถูกล่าเพื่อความสมดุลและเป็นไปตามกฎของธรรมชาติใช่ไหมคะและนอกจากนี้ยังมีรูปแบบภาวะความสัมพันธ์อื่นของสิ่งมีชีวิตอีกได้แก่ภาวะพึ่งพากันภาวะปรสิตภาวะแก่งแย่งและภาวะเป็นกลางน้องๆลองออกไปสังเกตดูสิ่งมีชีวิตรอบๆบ้านดูกันนะคะว่าเราจะเจอความสัมพันธ์ในรูปแบบใดบ้างศัพท์น่ารู้วันนี
1: ้ worm worm worm แปลว่าหนอน flower flower flower แปลว่าดอกไม้ orchidORCHID Orchid แปลว่ากล้วยไม้นอกจากสิ่งมีชีวิตจะมีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตด้วยกันในรูปแบบต่างๆแล้วสิ่งมีชีวิตยังมีความสัมพันธ์กับสิ่งไม่มีชีวิตด้วยหรือไม่เราจะได้มาเรียนรู้ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์อ
3: ุปกรณ์ที่เราจะต้องมีการเตรียมก่อนที่เราจะคิดนำเขามาเลี้ยงอันดับแรกก็คือกรงทรงสูงกรงที่เราโชว์เอาไว้นี่จะเป็นเพียงลักษณะของกรงที่เราจะใช้ในการพกพากรงที่เราจะใช้ในการเลี้ยงจริงๆก็คือเป็นลักษณะของกรงที่มีขนาดใหญ่ทรงสูงนะคะมีลักษณะของขอนไม้จำลองเพื่อที่จะให้เขาได้ร่อนไปมานะคะเพื่อเป็นการออกกำลังกายอย่าลืมนะคะชูการ์ไกเดอร์เป็นสัตว์หากินกลางคืนเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีบ้านให้เขาเพื่อที่จะให้เขาเข้าไปอยู่ในช่วงของกลางวันเพื่อที่จะหลบแสงแดดอุปกรณ์อย่างอื่นก็คือเป็นลักษณะของถ้วยอาหารการวางถ้วยอาหารในแต่ละวันเราอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งไปได้ส่วนวัสดุอุปกรณ์อื่นๆก็คือเป็นลักษณะของขวดน้ำเราแนะนำในกรณีของการให้น้ำในชูการ์ไกเดอร์เป็นลักษณะของขวดที่เหมือนกับสัตว์อื่นๆก็คือเป็นลักษณะของขวดที่มีหลอดดูดออกมาโดยเลือกลักษณะของปลายหลอดให้เป็นลักษณะของหลอดที่มีขนาดเล็กเพื่อให้เหมาะสมกับขนาดปากของชูการ์ไกเดอร์การจะทำความสะอาดของกรงเราแนะนำให้ทำความสะอาดกรงอย่างน้อยอาทิตย์ละประมาณ 2-3 ครั้งเพื่อที่จะลดปัญหาของการเกิดกลิ่นและการเกิดการหมักหมมของมูลของสัตว์ที่อยู่ภายในกรงในส่วนของการทำความสะอาดตัวชูการ์ไกเดอร์เองเราแนะนำให้ทำความสะอาดอาจจะประมาณ1อาทิตย์ครั้งหนึ่งโดยการใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆนะคะหรือบางคนจะถนัดในกรณีของการใช้ทิชชู่เปียกเราจะแนะนำให้ใช้ทิชชู่เปียกที่ไม่มีกลิ่นและไม่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสมนะคะทำการเช็ดตัวชูการ์ให้แห้งบางคนอาจจะทำการเป่าไดเพิ่มเติมนะคะแต่เราเลือกสปีดที่ค่อนข้างเบาและก็ไม่เป็นลักษณะของลมร้อนเนื่องจากถ้าเราใช้ลมร้อนมันจะทำให้หูของเขาเสียหายเนื่องจากหูค่อนข้างที่จะบางมากและเป็นอวัยวะที่มีเส้นเลือดเยอะมากในการที่จะลดปัญหาของความเบื่อหน่ายจากการอยู่ในกรงเพียงอย่างเดียวของชูการ์ไกเดอร์นะคะก็คือการปรับเปลี่ยนตำแหน่งของการวางเฟอร์นิเจอร์

ของเขาเองไม่ว่าจะเป็นขอนไม้โพรงที่ให้นอนหรือเปลที่ให้วิ่งเล่นนะคะหรือในกรณีของการเปลี่ยนตำแหน่งของการวางถาดอาหารก็จะทำให้ชูการ์ไกเดอร์สามารถได้ออกกำลังกายมากขึ้นแล้วก็ลดความเบื่อหน่ายลดปัญหาเรื่องของความเครียดได้ด้วยเช่นกัน

จะเลี้ยงปลาให้มีสุขภาพดีได้นั้นน้ำก็เป็นปัจจัยหนึ่งอะค่ะที่มีผลต่อสุขภาพปลาเราลองมาเดากันดูไหมคะว่าถ้วยเบอร์1เบอร์2เบอร์3ถ้วยไหนจะเป็นน้ำที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงปลาเริ่มต้นจากการเทน้ำก่อนนะคะใส่ลงไปในถ้วยแบ่งโดยที่วันนี้ที่เราจะดูก็คือค่าหลักๆก็คือเป็นเรื่องของคลอรีนที่อยู่ในน้ำซึ่งคลอรีนมีความเป็นพิษสำหรับตัวปลานะคะอันนี้ก็คือเป็นชุดปฏิบัติการที่ใช้ในการตรวจสอบ1หยดแล้วก็เขย่านะคะอันนี้เป็นแถบสีนะคะสำหรับการเทียบปริมาณความเข้มข้นของคลอรีนเรามาเริ่มจากอันนี้ก่อนนะคะสีเข้มที่สุดก็จะเป็นมีความเป็นคลอรีนที่ค่อนข้างสูงถ้าจากในน้ำถ้วยเบอร์3เนี่ยค่ะที่เราเห็นประมาณ6ใช่ไหมคะในขณะที่น้ำที่เป็นถ้วยเบอร์2เนี่ยค่ะอยู่ที่ประมาณ2ส่วนน้ำของถ้วยเบอร์1ที่เราดูกันก็ประมาณ0ที่ใสๆแบบนี้เนี่ยค่ะแสดงว่ามันไม่มีคลอรีนที่อยู่ในน้ำเลยน้ำที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงปลาก็คือน้ำของถ้วยเบอร์1นะคะขอเฉลยเลยแล้วกันนะคะว่าน้ำเนี่ยค่ะมาจากแหล่งไหนบ้างอันนี้เป็นน้ำกรองของตู้กรองน้ำอะค่ะในขณะที่อันนี้เนี่ยค่ะถ้วยเบอร์2ก็จะเป็นน้ำประปาซึ่งความเข้มข้นของคลอรีนก็จะมีการแปรเปลี่ยนไปตามแต่ละพื้นที่ของประเทศอะค่ะถ้วยเบอร์3เนี่ยเป็นน้ำที่เราเติมคลอรีนเข้าไปขึ้นเพื่อที่จะทำให้เราเห็นความแตกต่างของสีคลอรีนได้มากขึ้นทีนี้เราจะพูดถึงสารเคมีค่ะตัวนึงซึ่งมีขายกันอยู่ตามท้องตลาดอยู่แล้วก็คือยาฆ่าคลอรีนเรามาดูกันนะคะว่าถ้าเราหยดสารเคมีตัวนี้ลงไปในน้ำที่มันมีคลอรีนแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเขย่าเล็กน้อยสีที่เราตรวจเจอก็จะหายไปสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือน้ำก็จะใสแล้วก็ไม่มีคลอรีนเกิดขึ้นแบบนี้นะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราใช้ยาฆ่าคลอรีนในปริมาณความเข้มข้นที่สูงสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือว่าเราจะเห็นเป็นตะกอนเกิดขึ้นนะคะดังนั้นการใช้สารเคมีมันมีทั้งคุณและโทษนะคะถ้าเราไม่รู้ความเข้มข้นจริงๆแล้วเราใช้ในปริมาณที่สูงจนเกินไปมันก็จะทำให้เกิดการตกค้างที่อยู่ในตู้ปลาได้นะคะสารเคมีอีกตัวนึงที่จะต้องพูดถึงกันก็คือเรื่องของยาน้ำใสจะนิยมใช้กันมากลักษณะสีที่มันจะเกิดขึ้นก็คือมันจะเป็นสีแบบนี้นะคะเห็นไหมคะว่ามันมีสีฟ้าค่อนข้างจะเป็นสีเข้มที่ข้างฉลากขวดเขาก็จะบอกว่าเติมเท่าไหร่เวลาที่เราหยดลงไปในตู้ในทางความเป็นจริงอะค่ะคุณประโยชน์ของยาตัวนี้ก็คือว่าช่วยทำให้น้ำมันใสขึ้นมาดูมีสีสันที่สวยงดงามก็จริงแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยค่ะมันอาจจะเป็นสารเคมีที่ทำให้เกิดความเป็นพิษหรือมลภาวะที่เกิดขึ้นสำหรับปลาได้นะคะในกรณีที่บ้านเราไม่ได้มีตัวเทสคลอรีนนี้ไม่สามารถที่จะรู้ความเข้มข้นของคลอรีนได้สิ่งที่จะทำได้เลยสำหรับการเลี้ยงปลาสวยงามก็คือแค่ลองน้ำใส่ตู้ปลาค่ะแบบนี้ถ้าเกิดเราจะทำให้คลอรีนหมดไปเร็วๆสิ่งที่ทำได้ก็คือเรื่องของการเติมหัวทรายหรือว่าออกซิเจนลงไปในน้ำอะค่ะถ้าลองน้ำทิ้งไว้ค้างคืนอะค่ะแล้วก็เติมออกซิเจนลงไปในน้ำแบบนี้อะค่ะมันจะทำให้เกิดการออกซิไดซ์ของคลอรีนที่จะทำให้เกิดการระเหยออกไปได้อะค่ะวันรุ่งขึ้นก็สามารถที่จะเลี้ยงปลาได้แล้วอะค่ะในตู้เลี้ยงปลาขนาด

แต่ถ้าเกิดเราไม่มั่นใจในเรื่องของการคงค้างอยู่ของคอลีนที่อยู่ในน้ำอะค่ะลองทิ้งไว้2คืนรับประกันเลยค่ะว่าจะไม่มีคอลีนอยู่ในน้ำเลยแล้วก็เป็นน้ำที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงปลาไม่จำเป็นต้องเติมสารเคมีพวกนี้ลงไปในน้ำบ้านของปลาก็คือน้ำการที่น้ำมีคุณภาพดีเหมาะสมสำหรับการเลี้ยงปลาก็จะทำให้ปลามีสุขภาพดีตามไปด้วยนะคะพบกันใหม่ตอนหน้าค่ะ

วัสดีค่ะวันนี้ Easy Pet Care นะคะเราจะมาแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกซื้อกระต่ายนะคะกระต่ายที่สุขภาพดีเราจะดูในตั้งแต่ส่วนหัวไปจนถึงท้ายลำตัวของสัตว์เองนะคะอันแรกก็คือดูที่ลักษณะของตัวดวงตาของเขาเป็นหลักก่อนนะคะดวงตาจะต้องสะอาดใสนะคะไม่มีขี้ตาและไม่มีสิ่งแปลกปลอมอยู่ในดวงตาหลังจากนั้นดูในส่วนของตัวจมูกเป็นสำคัญจมูกจะต้องสะอาดเหมือนกันไม่มีลักษณะของขี้มูกนะคะหรือไม่มีลักษณะในส่วนของเป็นลักษณะเมือกสีเขียวสีเหลืองอะไรที่เรามองเห็นขอบหูของกระต่ายจะต้องสะอาดไม่มีสะเก็ดไม่มีรังแคไม่มีคราบลักษณะของสีที่มันผิดปกติเช่นสีแดงสีน้ำตาลหรือเป็นลักษณะของเลือดช่องหูข้างในจะต้องสะอาดนะคะทั้งสองฝั่งจะต้องเหมือนกันจะต้องมีลักษณะของเป็นลักษณะของกระต่ายตามสายพันธุ์มีทั้งแบบหูตั้งก็มีหูตกก็มีขนาดเล็กก็มีขนาดใหญ่ก็มีนะคะถ้าหน้าไม่มีน้ำมูกเราให้มาดูในส่วนของตัวขาด้านหน้าถ้าขาด้านในไม่มีลักษณะของตัวน้ำมูกหรืออะไรที่มันดูผิดปกติโอเคแสดงว่ากระต่ายตัวนี้ไม่ได้มีลักษณะของตัวน้ำมูกจริงๆลักษณะของตัวขนก็จะต้องเป็นลักษณะของสีที่มันเนียนเรียบเสมอกันลักษณะของผิวหนังจะต้องไม่มีสะเก็ดไม่มีรังแคอุ้มขึ้นมาค่ะดูฝ่าเท้าทั้งหมด4ข้างฝ่าเท้าจะต้องสะอาดขนเต็มก้นของกระต่ายจะต้องสะอาดจะต้องไม่มีลักษณะของคราบอึถ้ามันมีลักษณะของคราบอึแสดงว่าอาจจะเกิดปัญหาเรื่องของการท้องเสียเกิดขึ้นนะคะวันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการเลือกกระต่ายที่มีสุขภาพดียังมีเรื่องราวของกระต่ายอีกมากมายห้ามพลาดนะคะ

ในกรณีของการดูแลสุขภาพเบื้องต้นนะคะเราควรที่จะให้ความสนใจหรือความใส่ใจพาเขาออกมาพบเจอแสงแดดอ่อนๆในช่วงเช้านะคะก็จะทำให้ร่างกายของเขาแข็งแรงมากขึ้นเราอาจจะต้องใส่เขาไว้อยู่ในลูกบอล นะคะเพื่อที่จะป้องกันการสูญหายของตัวแฮมสเตอร์ของเราเองนะคะแล้วก็เราก็เปิดเช็คในส่วนของตัวตำแหน่งของบริเวณหน้าบริเวณหูตานะคะหรือตัวช่องปากนะคะทุกๆครั้งที่เราจะสามารถทำได้ถ้าเราสามารถทำได้ทุกวันจะดีมากนะคะแต่ถ้าเราไม่สามารถที่จะทำได้ในทุกๆวันอย่างน้อยอาทิตย์ละประมาณ 2-3 ครั้งนะคะเพื่อที่จะดูได้ว่าสุขภาพของเขาสมบูรณ์มากน้อยเพียงไหนอาการที่เราจะสามารถสังเกตเห็นได้นะคะว่าแฮมสเตอร์ของเราเริ่มมีความผิดปกติเริ่มป่วยนะคะคือเขาจะไม่ออกมาวิ่งเล่นแบบนี้นะคะถ้าสัตว์ออกมาวิ่งเล่นแบบนี้นะคะอย่างนี้ถือว่าเป็นลักษณะที่ปกติดีนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่มีความผิดปกติแฮมสเตอร์ก็จะนอนอยู่มุมใดมุมหนึ่งของกรงนะคะหรือจะนอนในบ้านของเขาอยู่ตลอดเวลาหรือบางตัวก็จะนอนอยู่ในกระบะทรายอยู่ตลอดเวลาโรคที่เราจะสามารถพบได้บ่อยในแฮมสเตอร์นะคะได้แก่กลุ่มของโรคท้องเสียนะคะในกลุ่มของโรคนี้อาจจะสามารถเกิดได้จากหลายๆสาเหตุด้วยกันนะคะลำดับต้นๆก็คือการกินอาหารที่ทิ้งค้างในกรงเป็นเวลานานนะคะอาจจะมีการให้ผักสดหรือผลไม้สดนะคะแล้วบางคนลืมที่จะเอาออกนะคะเนื่องจากบางทีแฮมสเตอร์ไม่กินหรือแฮมสเตอร์บางตัวกินเข้าไปเก็บในกระพุ้งแก้มแล้วเขาทำการดันออกมาแล้วก็ทิ้งไว้บางมุมของกรงเพราะฉะนั้นอาจจะมีลักษณะของการกินอาหารที่มีการปนเปื้อนของเชื้อโรคเข้าไปสามารถทำให้เกิดปัญหาเรื่องของท้องเสียเกิดขึ้นตามมาได้นะคะอีกสาเหตุนึงนะคะที่เราจะเจอเยอะก็คือการปนเปื้อนของตัวเชื้อโรคในกลุ่มของโปรโตซัวนะคะหรือบางคนเรียกง่ายๆว่าเชื้อบิดนะคะกลุ่มพวกนี้มักจะปนเปื้อนมาในส่วนของน้ำพอเขาได้รับเชื้อโรคเข้าไปก็จะทำให้เกิดภาวะของการท้องเสียตามมาได้โรคลำดับต่อไปที่เราจะสามารถเจอได้ในกลุ่มของสัตว์กลุ่มนี้นะคะก็คืออุบัติเหตุนะคะโดยเฉพาะเวลาที่เขาวิ่งอยู่บนกรงล้อเร็วๆหรือวิ่งนานๆบางตัวหมดแรงค่ะพลัดตกลงมาได้นะคะหรือในกรณีของบางตัวลักษณะของวงล้อที่ไม่เหมาะสมนะคะก็จะสามารถทำให้ขาของเขาไปติดอยู่ตามกรงล้อได้นะคะแล้วก็จะเกิดอุบัติเหตุตามมาได้ในที่สุดหรือแฮมสเตอร์นะคะมีพฤติกรรมในการที่จะชอบซุกซนปีนป่ายไปเรื่อยๆนะคะบางตัวเขาอาจจะปีนแล้วก็ตัวไปติดอยู่บริเวณข้างกรงนะคะไม่มีใครเห็นเป็นช่วงเวลาที่เราไม่อยู่บ้านพอดีนะคะกลับมาอาจจะเห็นว่าแฮมสเตอร์ติดอยู่บริเวณข้างกรงได้เช่นกันค่ะพวกนี้ก็คือจะเป็นอุบัติเหตุที่เราจะสามารถพบได้บ่อยๆในสัตว์กลุ่มนี้ค่ะการดูแลของความสะอาดของกรงนะคะเราแนะนำให้ทำความสะอาดของกรงอย่างน้อยอาทิตย์ละประมาณ 1-2 ครั้งนะคะกระบะทรายนะคะเราควรจะทำการเปลี่ยนทรายที่ใส่อยู่ในกระบะให้เขาประมาณอาทิตย์ละ 1-2 ครั้งนะคะทั้งนี้ขึ้นกับขนาดของแฮมสเตอร์ของเราเองนะคะหรือปริมาณของแฮมสเตอร์ที่เราเลี้ยงอยู่ในกรงเดียวกันนะคะในระหว่างอาทิตย์ที่เรายังไม่ได้ทำการเปลี่ยนเราอาจจะตักทรายที่มีความเปียกชื้นนะคะที่เปียกฉี่หรือเปียกอึของเขาออกไปนะคะเพื่อที่จะทำให้ทรายมันสะอาดมากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามนะคะในการที่จะทำให้สัตว์เลี้ยงของเรามีสุขภาพดีนะคะเราแนะนำให้พาสัตว์เลี้ยงของเราไปทำการตรวจสุขภาพกับคุณหมอเฉพาะทางนะคะประจำปีนะคะและถ่ายพยาธิทุกๆ 3-4 เดือนค่ะเพื่อที่จะทำให้สัตว์เลี้ยงของเรามีสุขภาพดีและอยู่กับเราได้นานยิ่งขึ้นค่ะ

0: ็ดของเราวันนี้นะครับผู้พาคุณผู้ชมมาอยู่ในตัวเมืองจังหวัดภูเก็ตนะฮะเดี๋ยววันนี้จะพามากินร้านขนมจีนแบบบ้านๆเลยนะฮะอยู่ใกล้ๆกับหาดกระสะกระโดนนี่เองนะครับต้องบอกเลยว่าเป็นร้านขวัญใจของวัยทำงานแล้วก็ชาวบ้านในพื้นที่เพราะว่าถึงแม้ว่าจะอยู่ใกล้กับแหล่งท่องเที่ยวมากๆแต่ว่าราคานี่ไม่แพงเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะเด็ดขนาดไหนเขาบอกว่าขายเป็นรุ่นที่3แล้วด้วยร้านนี้ชื่อว่าขนมจีนจี้ตูนตามผมมาเลยตอนนี้ผู้ก็อยู่กับจี้ตูนแล้วจี้ตูนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: จี้แปลว่าอะไรครับ
1: จี้แปลว่าพี่ค่ะ
0: อ๋อคือพี่นั่นแหละ
1: จ้า
0: เป็นภาษาอะไรครับภาษา
1: จีนเหมือนกันค่ะ
0: ภาษาจีนร้านนี้ผู้บอกคุณ

0: ู้ชมว่าอยู่ในตัวเมืองแต่ว่าราคาไม่แพง
1: ไม่แพงค่ะถัง40บาทยกเว้นเกงปูอย่างเดียว60บาทจ้ะ
0: มีน้ำยาปูคืออันนี้เหรอจ๊ะขอเปิดดูได้ไหม
1: จ้ะน้ำยาปูค่ะ
0: นี่ปูเป็นแบบนี้เลยเหรอ
1: จ้ะปูเป็นตัวจ้ะ
0: ใส่มาแบบนี้เลยนะคะ
1: จ้ะใช่ค่ะ
0: พี่อื่นเห็นเป็นแบบแกะเนื้อมา
1: ใช่จ้ะมันไม่ได้ฟิล
0: มันไม่ได้ฟิลนะฮะ
1: จ้ะ
0: มีน้ำยาปูน้ำยากะทิและอันนี
1: ้แกงไตปลาจ้ะ

0: ปิแทนค่ะแล้วก็ไตปลานี่ก็จะเป็นผักบ้านๆมีเม็ดขนุนมีลูกกล้วยมีสับปะรดที่ว่าที่อื่นเขาจะไม่ใส่จ้ะ
1: เดี๋ยววันนี้ผู้ได้ลองชิมกันนะครับแต่ว่าผู้ไปได้ยินเรื่องนึงมามีคนกระซิบมาว่าเขาไม่ค่อยอยากให้พี่ตูนอ่ะยืนที่ร้าน
0: ใช่พี่ญาติเยอะ
1: ญาติเยอะแล้วยังไง
0: ญาติเยอะแล้วก็หยิบเยอะ
1: หยิบเยอะให้เยอะอย่างนี้เหรอ
0: ให้เยอะให้เยอะพี่ให้เยอะดูตัวพี่เป็นตัวใหญ่ตัวอย่าง
1: น่ารักมากเลยอ่ะพี่ตูนนะครับเดี๋ยวลองชิมก่อนถ้าอร่อยนะคุณผู้ชมตามมาแน่นอนฝากเลยนะพี่ตูนนะขอบคุณครับ
0: จ้าขอบคุณค่ะ

0: มาครับคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวลองชิมกันหน่อยดีกว่าว่าขนมจีนน้ำยาร้านนี้เด็ดแค่ไหนนะฮะอยู่ตรงหน้าหมดแล้วทั้ง5หม้อ5น้ำยานะครับไล่มาจากทางนี้เลยนะครับเป็นน้ำยาปูให้มาเป็นตัวแบบนี้นะครับเป็นปูดำนะฮะของทางร้านนะครับตัวหนึ่งเลยปูหวานมากสดแน่นอนโอ้อร่อยเลยนะครับเหมือนมันได้ความแบบสดความหวานแบบจากการดูดตัวปูอ่ะดีอร่อยแล้วคือตัวน้ำยาเนี่ยเข้มข้นมากหวานเค็มนะครับหวานจากตัวน้ำกะทินี่แหละนี่นะครับน้ำยากะทินะฮะขึ้นอยู่กับว่าช่วงนั้นได้ปลาอะไรมาก็จะมีปลาตาโตปลาแดงส่วนใหญ่ก็คือปลาทะเลนั่นแหละเดี๋ยวลองชิมดูคือถ้าเป็นพวกน้ำยากะทิร้านนี้นะจะออกหวานเค็มแบบเข้มข้นอ่ะและหนึ่งความโดดเด่นของร้านนี้นะราคาไม่แพงแล้วดูให้ผักเป็นผักพื้นบ้านนะครับให้เยอะนะครับนี่อย่างอันนี้เป็นยอดมะกอกอ่อนๆเลยนะครับนี่นะครับไตปลาร้านนี้นะครับมีเม็ดขนุนลูกกล้วยแล้วก็มีสับปะรดนะครับเนื้อปลานะครับเป็นตอนๆแบบนี้เลยนะชอบมากอร่อยมากเป็นไตปลาในอุดมคติของเข้มข้นเผ็ดกำลังดีคือมีความเผ็ดร้อนเนื้อปลาก็ไม่คาวนะครับตัวน้ำยานี่เผ็ดร้อนไม่เค็มกินผักตามหน่อยคืออร่อยเลยพี่ตูนงานอร่อยไปหมดเลยอ่ะคุยชอบนี่มากเลยไตปลา
1: เห็นไ
0: หมเด็ด
1: ไม่ออกรายการได้พูดกันแต่เราใช่ไหม
0: ไม่บอกใครไม่บอกใครต่อกันด้วยน้ำยานี้นะครับอันนี้เป็นน้ำยาป่าตีนไก่นะครับจะมีความหอมของกะปิหน่อยอันนี้ลงตัวเลยอร่อยเดี๋ยวมาดูตีนไก่เขานะครับเบื่อยใช้ได้เลยสุดท้ายนะครับน้ำพริกนะครับน้ำยาน้ำพริกนะฮะจะออกหวานๆนะหวานอมเปรี้ยวก็มีได้เคี้ยวตัวถั่วหน่อยนะครับอร่อยดีก่อนที่จะเพลิดเพลินไปกว่านี้นะครับเดี๋ยวมาดูราคากันหน่อยดีกว่านะฮะทุกน้ำยาเลยเนี่ยยกเว้นน้ำยาปูนะถ้วยละ30แต่น้ำยาปูเนี่ย50บาทขนมจีนจานละ10บาททั้งหมด180บาทนะครับผักเผือกนี่ที่กินไปเนี่ยไม่คิดตังค์นะฮะถ้าคุณผู้ชมสนใจหรือว่าผ่านมาทางจังหวัดภูเก็ตผ่านมาทางหาดกระตากกระลนนะครับก็แวะมาลองชิมขนมจีนจี้ตูนได้นะครับเปิดทุกวันนะครับไม่มีวันหยุดเลยเปิดตั้งแต่7โมงเช้าถึง4โมงครึ่งเดี๋ยวผู้ขอตัวไปกินขนมจีนน้ำยาจี้ตูนต่อให้หมดนะครับกับทีมงานด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ

0: มากๆตลาดนี้นะคะชื่อว่าตลาดสดนายบุญยืนเป็นตลาดที่อยู่ใกล้กับนี่เลยด่านชายแดนอยู่ตรงนี้ใกล้ๆกันเลยนะคะมีของป่าของแปลกของตามฤดูกาลให้เลือกซื้อเลือกกินกันเพียบเลยเดี๋ยวโนพาคุณผู้ชมเข้าไปเดินเที่ยวในตลาดนายบุญยืนกันค่ะแม่ค้าคือรถจะแบบว่าเล็กๆเลยนะคะใส่มอเตอร์ไซค์มาแค่นี้เลยร้านเล็กกระทัดรัดมากขายอะไรจ้าอันนี
1: ้มียำหมี่เหลืองค่ะ
0: ยำหมี่ยำหมี่เป็นเหมือนอาหารแบบไทยใหญ่ไหมคะ
1: อาหารไทยใหญ่
0: เป็นอาหารไทยใหญ่ข้างหน้านะคะเขาก็จะตั้งแผงขายกันแบบนี้แหละอันนี้บ้านเราเรียกเห็ดอะไรคะ
2: เห็ดพันค่ะ
0: เห็ดพันสีมันจะเป็นแบบน้ำผึ้งน้ำผึ้งหน่อยเนาะแล้วก็มีหัวปลีป่าแบบนี้นี่ผักกูดอวบมากนะคะกำนี้เท่าไหร่จ้าแม่คะ
2: 5 บาท
0: ก้านใหญ่มากสดสุดอันนี้ลูกอะไรคะพี่
2: อันนี้หมักขมอ่ะพี
0: ่ฮะ
2: หมักขม
0: หมักขม
2: มันจะขมๆหน่อยพี่ข้างใน
0: เหรอแล้วข้างในเอาไปทำอะไรกินคะเนี่ย
2: เกาลัดนะคะ
0: อ๋อต้องไปกระเทาะ
2: ใช่ต้องมาต้มคนเฒ่าคงแก่มันจะกินกันพี่
0: อ๋อคนแก่จะนิยมกิน
2: เรานี่ไม่กินหรอก
0: คนวัยรุ่นอย่างเราด้วยนะชอบตรงนี้ชอบตรงที่บอกวัยรุ่นอย่างเราอย่างน้อยก็นับเราไปด้วยคืออันเนี้ยพี่บอกมันเรียกว่าหมักขมส่วนใหญ่ก็คือต้องไปต้มแล้วก็คือกินเล่นเหรอคะ
2: ใช่ค่ะ
0: กินเล่นแต่ว่ามันขมนะแต่นี่คือยังไม่ได้ต้มนะคะลูกเขาจะแบบดูดิบๆเหมือนพวกแห้วดิบอ่ะมีนี่ด้วยค่ะอันนี้เนี่ยหน้าตาจะเหมือนกับข้าวโพดอ่อนแต่ว่าไม่ใช่เพราะมันคือหน่อไม้น้ำหน่อไม้น้ำค่ะกำละ25 บาทเองส่วนใหญ่ผักก็จะขายกันเนี่ยค่ะร้านละนิดละหน่อยละนิดละหน่อยเนาะอันนี้ให้ดูว่าผักอันนี้ถ้าเกิดว่าเวลาคุณผู้ชมมาเที่ยวตลาดแล้วเจอซื้อไปกินอร่อยมากคือเราจะปอกเปลือกข้างนอกเนาะแล้วก็กินข้างในมันข้างในมันจะเป็นแบบนึกถึงอารมณ์เวลาที่เราปอกก้านคะน้าค่ะเป็นแบบนั้นแหละแล้วแบบอร่อยมากรสชาติคือกรอบหวานแต่จำชื่อไม่ได้แล้วใช่ไหมคะ
2: เผา
0: ซุขึ้นมานะคะนี่ของก็จะขายเรื่อยๆแบบนี้มีแบบหน่อมงหน่อไม้มีลูกเนียงด้วยบ้านนี้ขายลูกเนียงคือกองเริ่มเลยมีแบบเปลือกแล้วก็แบบที่แกะแล้วบ้านนี้คือขาวมากสวั
3: สด
0: ี
3: ค
0: ่
3: ะ
0: มีแต่รังต่อหมดเลยไหมคะ
3: ร
0: ังต่อหมดเลยและอันนี้เป็นอะไรคะแม่
3: นี่รถด่วน
0: อ๋ออันนี้หนอนรถด่วนนี่ใครชอบกินพวกแบบหนอนรถด่วนนะคะอันนี้คือแบบหนอนยังสดๆอยู่เลยเนาะแล้วก็มีพวกตัวอ่อนต่อด้วยมาที่ตลาดสดในบุญยืนนี่แหละเขาก็จะมีของป่าของอะไรแบบนี้มาขายตามฤดูกาลบ้านนี้จะเป็นรังต่ออ่อนแล้วก็มีเห็ดแต่ว่าอันนี้เนี่ยข้างหน้าเนี่ยเหมือนวุ้นเลยเก็บในน้ำ
3: บนต
0: ้
3: นไม
0: ้อ๋อมันก็เป็นเห็ดเหมือนกันหนูขอจับได้ไหมขออนุญาตนะคะเราโอ้ยยังกับวุ้นเลยอ่ะเหมือนวุ้นเส้นเออมันเหมือนวุ้นเส้นเออแม่บอกย้ำอร่อยมันชื่ออะไรคะ
3: เห
0: ็
3: ดผ
0: ีเห็ดพี
3: ่
0: เพ่เห็ดเพ่อ๋อเห็ดเพ่มันไม่มีกลิ่นนะคะแต่ว่ามันมีความแบบดึงๆคือเหมือนวุ้นเส้นจริงๆน่ากินมากเลยนะดูเขียงค่ะขออนุญาตนะคะพี่เขียงใหญ่มากดูดิ120 บาทเขียงใหญ่มากหั่นครึ่งได้เลยมีหมวกสวยๆจ้านี
4: ่สวยๆจ้า
0: ไหนใส่ให้ดูหน่อยได้ไหมจ้าสวยแค่ไหนจ้าแม่ค้าใส่หน่อยใบเท่าไหร่คะอย่างนี
4: ้
0: ใบละ100แล้วก็บ้านนี้นอกจากขายหมวกนะคะก็จะเป็นพวกแบบเส้นก๋วยเตี๋ยวเป็นถั่วเน่าเน
4: า
0: ะเป็นถั่วเน่าแล้วก
4: ็
0: ดอกงิ้วแต่ที่สำคัญนี่มีหมวกใบละ100ด้วยเดี๋ยวหนูซื้อนี่ใส่ผลไม้ก็ได้เนาะพูดถึงอะ
4: ไม
0: ่ได้ไม่ได้ค่ะนี่อุดหนุนหมวก100นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณหลายๆเจ้าไปเจ้าเดินต่อเจ้าหนูนึกว่ามะม่วงตัวแรกเลยว่าทรงมันไม่ใช่นี่คือส้มแขกเนาะแล้วลูกสดแบบนี้เขาเอาไปทำอะไรกินคะ
4: ไปทำอะไรก็ได้เป็นแบบน้ำพริกเอาไปต้มใส่ปลาใส่ไก
0: ่ก็กินแบบให้ความเปรี้ยวเหมือนกันส้มแขกสดๆค่ะนี่ลูกละ10 บาทนี่พี่เขาผ่าให้ดูเนื้อเลยนะเนื้อมันจะออกใสๆเนาะมันเปรี้ยวฝาดเนาะและเนื้อมันแข็งมากคือดูแล้วมันดูเหมือนแอปเปิลใช่ไหมคะแต่ว่า

ที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายค่ะวันนี้จะพามาเดินเที่ยวตลาดที่

0: มันแข็งมากพอแล้วล่ะค่ะพี่ลูกหนึ่งนี้น่าจะกินทั้งตลาดยังไม่หมดเลยเนี่ยเป็นตลาดที่จริงๆขายกันแบบครบครันมากนะคะมาตลาดเดียวนี่ได้ทุกอย่างมันคือยอดชัวใช่ไหมคะตัวลันเตาขายไงคะพี่อัน
1: นี้
0: ขีดละ25บาทนี่นี่ขออนุญาตนะคะบ้านนี้ก็ขายรถด่วนเหมือนกันแต่เขาขายใส่กระบอกไม้ไผ่มาแล้วอย่างนี้เราขายกระบอกเท่าไหร่คะพี่
1: 70
0: บาท
1: 3กระบอก200
0: อ๋อ3กระบอก200นี่พอสายๆคนก็คึกคักนะคะ 8-9 โมงนี่คนเพียบเลยเพราะด้วยความที่ตลาดนี่ก็เปิดตั้งแต่เช้ามืดเลยเนาะมาเดินกันได้สวัสดีค่ะพี่อันนี้ลูกอะไรคะ
2: มะกอกขี้หนู
0: มะกอกขี้หนูมันกินเป็นผลไม้หรือเป็นผัก
2: ผลไม้จ้ะ
0: กินได้เลย
2: กินได้แต่มันเปรี้ยวต้องมีพริกเกลือจิ้ม
0: ต้องจิ้มหน้าตาเหมือนแอปเปิ้ลนะคะหมายถึงทรงเขาเนาะเหมือนแอปเปิ้ลเลยแต่ลายมันจะมีความแบบเหลืองเหลืองเหลืองเหลืองแดงแดงร้านหน้าบอกชิมเลยชิมเลยมันเปรี้ยวแต่ว่ามันกรอบส้มแขกอ่ะมันแข็งเนื้อมันแข็งอันนี้เนื้อมันกรอบกว่าเหมือนพวกคุซ่าแต่เปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวแล้วก็ฝาดนิดนิดแต่ก็อร่อยดีเนาะลูกอะไรอะคะพี่อ๋อวอลอันนี้มาจากไหนคะเนี่ยมาจากฝั่งนู้นเหรอคะมันจีนอ๋ออันนี้มาจากจีนค่ะวอลนัทเขาบอกว่าอบมาแล้วซื้อไปก็ไปกระเทาะกินได้เลยถุงนี้150บาทให้ดูเงาะนะคะมากันเป็นชอบแบบนี้นี่โลเท่าไหร่จ๊ะแม่ค้าเงาะโลละ35 3โล100ค่ะถูกมากหมวกแม่ใช้ดีมากเลยใช่ทนทานสุดยอด แม่บอกหัวเราะชอบใจส่วนอันนี้เป็นผลไม้หากินยากเหมือนกันมันชื่ออะไรนะแม
3: ่
0: บักก้อบักก้อเอาไปต้มแล้วมากินกับข้าวเหนียวแบบนี้กระป๋องละ50บาทอันนี้ก็เป็นปีนึงก็มีแค่ครั้งเดียวเหมือนกันเนาะใครที่มาเที่ยวแม่สายนะคะแล้วก็ชอบเดินตลาดพื้นบ้านตลาดสดนายบุญยืนโนว่ามาแล้วชอบแน่นอนยิ่งถ้าเรามีแบบพื้นที่ทำกับข้าวนะโอ้โหสุดยอดเลยเพราะว่าผักสดๆทั้งนั้นเลยซื้อแล้วก็กลับไปทำได้เลยหรือว่าจริงๆก็จะซื้อพวกแบบผลมงผลไม้ของแห้งเนี่ยกลับบ้านได้นะคะก็ตลาดนี้อยู่ใกล้กับชายแดนแม่สายเปิดทุกวันแล้วก็จะเปิดตั้งแต่เช้าเลยนะคะจะเริ่มเก็บสักประมาณบ่ายสองบ่ายสามบ่ายสี่เนี่ยเขาก็จะเริ่มเก็บกันแล้วแต่มาช่วงแบบเช้าๆหน่อยเนี่ยคือคักได้ของสดด้วยถูกด้วยค่ะตลาดสดนายบุญยืนนะคะอยู่ที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายมาเที่ยวกันเยอะๆมาอุดหนุนแม่ค้าน่ารักทุกร้านเลย

0: ันเด็ดเอตโรวันนี้นะคะมินนี่พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บ้านสวนไม้หัวดอกสวยอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีใครที่อยากได้ดอกไม้สวยๆปลูกแล้วออกดอกทั้งปีปลูกง่ายตายยากนี่ถือเป็นความใฝ่ฝันของคนปลูกดอกไม้นะคะต้องคุยกับคนนี้เลยพี่ยุ่งเจ้าของสวนพี่ยุ่งสวัสดีค่ะโอ้โหมาพร้อมดอกไม้ในมือแล้วตอนนี้เราอยู่ในแปลงดอกไม้ของพี่ยุ่งอย่างที่สวนพี่ยุ่งนี่ปลูกอะไรบ้าง
1: มีคุณนายตื่นสายค่ะหลักๆบัวดินนะคะมีแพเซียงไฮมีแพจัมโบ้ลานแพแล้วก็เมล็ดดอกไม้ต่างๆค่ะดอกไม้ต่างๆที่ใช้เก็บเมล็ดพันธุ์ได้เช่นดอกบานชื่นดอกดาวกระจายแบบนี้ค่ะ
0: ทำไมพี่ยุ่งถึงเลือกปลูกดอกไม้พวกนี้
1: จะเน้นไปในทางแบบว่าคนไทยรู้จักปลูกง่าย
0: ๆคือถ้าพูดถึงคุณนายตื่นสายอ่ะหลายคนอาจจะเอ๊ะมีสวนที่ขายเป็นจริงเป็นจังอย่างนี้ด้วยเหรอเพราะเอาจริงๆในความทรงจำวัยเด็กของหลายๆคนหรือแม้แต่มินเองอ่ะมินจะเห็นว่าคุณนายตื่นสายอ่ะคืออยู่ตามริมทาง
1: แต่อันเนี้ยคือแบบว่าเราสะสมสีแปลกๆที่ไม่ได้มีเห็นตามแบบทั่วไปข้างทางริมทางแบบเนี้ยค่ะ
0: ค่ะ
1: คือบางสายพันธุ์เนี่ยเป็นสายพันธุ์นำเข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะไม่มีขายตามตลาดทั่วไปความแตกต่างของดอกคุณนายตื่นสายที่นี่เนี่ยก็คือมีลวดลายใน1กลีบดอกเนี่ย

0: มีมากกว่า1สีมี2สีมี3สีแบบเนี้ยค่ะก็จะมีความแบบน่ารักหรูหราขึ้นมาในกลีบดอกนั้นเลย
1: หนูชอบสีมันมาก
0: อันนั้นชื่อซากุระด
1: ู
0: สิพอเวลาเขาฟูๆแบบว่าเต็มแปลงขึ้นมาดอกก็จะเหมือนดอกซากุระ
1: คือมันเป็นชมพูที่มันมีลายแบบหลายโทนมากมันจะเป็นชมพูอ่อนแล้วมีชมพูบานเย็นข้างใน
0: ใช่แล้วก
1: ็มีโอรสอมนิดๆ
0: อ
1: ย
0: ่
1: างเงี้ย
0: ลวดลายดอกคุณนายตื่นสายเนี่ยแทบจะทุกสายพันธุ์นะคะสีเขาจะเปลี่ยนไปตามฤดูด้วยพออากาศเย็นๆสีที่เคยเห็นแดงๆส้มๆเนี่ยจะกลายเป็นสีเหลือง

0: สีเนี้ยที่บ้านเราหมายเลข82ที่เรียกส้มต้นมีความพิเศษตรงที่ว่ามีสีเข้ม2กลีบแล้วก็สีอ่อน3กลีบแบบนี
1: ้ทุกดอกหรอ
0: แล้วเป็นแบบนี้ทุกดอก
1: อุ้ยจริงด้วยเนี่ยตรงเนี้ยเป็นเหมือนกันหมดเลย
0: ใช่ไปตรงโน้นอีกก็จะเป็นคิตตี้ชื่อคิตตี้นี่ได้มาจากมาเลเซียค่ะ
1: ค่ะ
0: เขาเรียกดูน่าคิตตี้ตัวนี้ชื่อดูน่าเยลโลพิงกิตแบบนี้ก็ได้รับความนิยมมาก
1: แล้วสิ่งหนึ่งที่ต่างนะมินว่าบางทีอ่ะความตูมกลีบดอกอะไรเงี้ยมันต่าง
0: ใช่
1: ไ
0: หมค่ะบางสายพันธุ์บานแฉ่งบางสายพันธุ์บานถ้วยเห็นไหมอันนี้ทรงถ้วยแล้วก็ความเล็กใหญ่ของดอกก็ต่างกัน
1: เหมือนมันเพิ่มมูลค่าจากดอกคุณนายเป็นสายที่อยู่ริมทางพอมีสีแปลกมีรูปทรงที่แปลกขึ้นมันก็ดูแบบเหมือนที่พี่ยุ้งบอกหรูหราสวยงามขึ้นแต่นอกจากคุณนายตื่นสายพี่ยุ้งก็มีอย่างอื่นด้วยใช่ไหม
0: แหวนเพชรคุณนายแหวนเพชรเนี่ยคือจะคล้ายแบบนี้เลยแต่เกสรฟูๆตรงกลางเดี๋ยวพี่พาไปดูแปลงคุณนายแหวนเพชรค่ะ
1: คุณนายแหวนเพชร
0: ซึ่งเป็นตระกูลเดียวกันกับคุณนายตื่นสายเลยแหวนเพชรเนี่ยเขาจะมีลักษณะเป็นเกสรฟู
1: ๆค่ะ
0: เนี่ยค่ะเป็นฟูๆเหมือนหัวแหวน
1: แหวนเพชรเดี๋ยวสมมุติใส่แหวนเพชรเข้าไป
0: นี่ต้องแบบนั้นที่ถืออยู่นี่ก็คือสีที่นำเข้ามาจากอินเดียนะคะสีเนี้ยเขาชื่อไทเกอร์สติปส่วนอันแบบนี้เขาชื่อเยลโลคาวมงกุฎสีเหลืองถ้าสมมุติว่าช่วงหนาวๆนะไอ้เหลืองเนี้ยจะเยอะเยอะมากหน่อยฟูเต็มมานี่เลยแล้วข้างนอกเนี่ยสีส้ม
1: น่ารักมากเลย
0: เขาเรียกแพรเซียงไฮ้สีที่เป็นแบบว่าพื้นบ้านที่เราเคยเห็นเลยก็จะเป็นบาน
1: นูน
0: ใช่บานนูน
1: นั้นเลยแพรเซียงไฮ้เขาก็คือคล้ายกับคุณนายตื่นสาย
0: ลักษณะการปลูกเหมือนกันตระกูลเดียวกันก็คือมาจากตระกูลผักเบี้ยแต่มีความทนทานมากกว่านะคะเพราะว่ากิ่งเขาเนี่ยแข็งแรง
1: คุณนายตื่นสายนี่เราต้องรู้วิธีปลูกเป็นจริงเป็นจังด้วยเหรอพี่ยุ้ง
0: ใช
1: ่แล้วถ้าสมมติว่าหนูพื้นที่น้อยไม่ได้มีแปลงแบบนี้เป็นคอนโดเป็นระเบียงอะไรอย่างเงี้ยทำ
0: ง่ายมากใส่กระถางเล็กกระถางใหญ่ได้หมดสำคัญก็คือว่าต้องแดดจัดแดดในที่นี้หมายถึงเช้ามาแล้วแบบแดดมาเลยไม่ใช่เช้าล่มแล้วไปแดดบ่ายแบบนี้ก็ไม่สวยมีแต่ใบไม่มีดอกถึงมีดอกก็ดอกเล็กสมมติว่าถ้าเราต้องการให้คุณนายตื่นสายแตกเป็นพุ่มแล้วก็มีดอกไม้อยู่ข้างบนแบบเท่าๆกันเรียงๆกันเสมอๆกันเนี่ยเวลาเราเด็ดกิ่งพันธุ์เราก็ควรจะเด็ดให้มันเท่าๆกันเสร็จแล้วเนี่ยเทคนิคของพี่เนี่ยก็คือการเด็ดยอดดอกทิ้งคือสมมุติว่าถ้าอันไหนที่มันมียอดเวลาเราปักลงดินแล้วพอมันได้อาหารปุ๊บยอดเนี่ยค่ะมันจะพุ่งไปพุ่งไปพอนานๆไปเริ่ม
1: เลื้อย
0: เลื้อยเลื้อยแต่ถ้าสมมติว่าเราเด็ดยอดออกเวลาเราปักตามข้อใบเนี่ยมันจะแตก
1: กลายเป็น
0: มันก็จะทำให้ดอกไม้เราเป็นพุ่มแล้วเขาจะออกดอกพร้อมกันเหลือกิ่งแบบนี้ก็ปลูกได้นะ
1: แค่นี้นะ
0: ใช่
1: เดี๋ยวว่าผักบุ้งที่อยู่ในส้มตำเวลาเราเด็ดทิ้ง
0: เสร็จแล้วเราก็เอากิ่งฝังลงไปแล้วก็กดให้แน่น
1: ชึบ
0: แบบนี
1: ้ตอนนี้เราขายกิ่งพันนี่เราขายเท่าไหร่พี
0: ่กิ่งละ2บาท

0: คุณผู้ชมที่สนใจนะคะอยากได้ดอกคุณนายตื่นสายเพเซียงไฮหรือว่าดอกไม้อื่นๆนี่สามารถติดต่อพี่ยุ้งได้เลย
1: ได้ค่ะ
0: ส่งทั่
1: วไทยเลยค่ะมาชมกัน
0: มาเที่ยวที่สวนก็ได้ใช่ไหมคะบ้านสวนไม้หัวดอกสวยอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีนะคะและสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่มีสวนดอกไม้สวยๆแบบนี้หรือว่าผลผลิตทางการเกษตรอื่นๆเนี่ยอยากจะให้รายการเรื่องเด็ดเอตโลของเรานะคะไปสวนเด็ดเอตโลกันก็สามารถแนะนำมาได้ผ่านทาง Facebook ของเรื่องเด็ดเอตโลค่ะและกลับมาพบกับรายการเรื่อง

0: เอตโลได้ใหม่นะคะทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34วันนี้มินนี่และพี่ยุ่งลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: บ๊ายบายค่ะ
0: สวัสดีไม่ได้เลยหูสดใสมากนี่ให้ดูเรียกอะไรนะคะ
2: หมากกุ๊ก
0: เป็นเหมือนผลไม้เนาะเปลือกเขาแข็งมากนะคะ
2: กลิ่นมันจะมีความหอมหอมเย็นๆด้วยนะคะรสชาติของเนื้อมันจะเปรี้ยวๆหวานๆค่ะอร่อยดีนะดูดๆเพลิน
3: ๆพบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

มาพบกับพวกเรานะคะในรายการ Eco Learning with ราชพฤกษ์สคูลค่ะห้องเรียนธรรมชาติที่จะออกอากาศทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 14:00 นบนเพจราชพฤกษ์สคูลค่ะวันนี้ไอก็มีกิจกรรมนะคะที่ทุกคนสามารถทำได้ที่บ้านเป็นกิจกรรมที่ง่ายมากๆเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะกิจกรรมของเรายังมีประโยชน์อีกด้วยนั่นก็คือกิจกรรมถุงหอมสมุนไพรนั่นเองค่ะซึ่งคนโบราณนะคะเขาได้นำกลิ่นหอมของสมุนไพรเนี่ยค่ะมาบำบัดร่างกายนะคะและถ้าทุกคนอยากรู้แล้วว่ากิจกรรมของเราวันนี้มีวิธีทำแล้วก็ส่วนผสมอะไรบ้างนะคะเราไปชมกันเลย

ไม่ยากเลยใช่ไหมคะถ้าใครนะคะมีสูตรหรือว่าชอบกลิ่นไหนอยากจะใส่กลิ่นไหนไปนะคะก็เพิ่มเติมไปได้เลยและนอกจากนี้นะคะประโยชน์ของเขาเนี่ยค่ะเรายังสามารถที่จะพกไว้ในใต้หมอนนะคะไว้ที่ตู้เสื้อผ้าหรือแม้แต่ที่จะพกไปที่ต่างๆได้เลยนะคะและถ้าใครนะคะได้ทำกิจกรรมนี้แล้วก็อย่าลืมฝากผลงานไว้ที่ใต้คอมเมนต์และสุดท้ายนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเ
2: นอะดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ถ่ายรูปเตรียมกล้องพร้อมแบบนี้เพราะว่าเราจะไปปิกนิกกันวันนี้เราจะไปตกปลาด้วยพร้อมยังคะปะวานพร้อมแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปตกปลากันเลย
1: เราจะพาน้องๆไปสนุกกับเกมตกปลาสุดมันอุปกรณ์ก็ประกอบไปด้วย
2: เจ๊เอ๋ไม้พก
0: ที่จับกระดาษคลิปหนีบกระดาษ
2: กระดาษสี
3: สีเมจิก
2: กระดาษหนังสือพิมพ
3: ์กิ่งไม
2: ้กรรไกรพร้อมแล้วเรามาประดิษฐ์ของเล่นกันเถอะ
0: ขั้นตอนแรกเลยเดี๋ยวเราจะวาดรูปกันครับประวานวันนี้จะวาดเป็นตัวอะไรดีนะ
2: วาดรูปนาวานแบบนี
0: ้วาดรูปปลาวานเริ่มแรกเลยนะคะเดี๋ยวเราจะต้องมาวาดรูปกันเดี๋ยวพี่ตูจะวาดรูปปลาละกันนะคะอันนี้จะเป็นด้านหน้าของกระดาษพี่ตูจะหันด้านหลังก็วาดเป็นรูปปลาวานขึ้นมามีหางแบบนี้แล้วก็วาดตัวแบบนี้พี่ตูก็วาดเป็นรูปปลาวานแบบนี้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวพี่ตูจะตัดแล้วก็ทาให้น้องปลาวานเนี่ยเขียนลงในกระดาษแข็งเดี๋ยวเราขอตัดก่อนปลาวานทาตามแบบนี้แล้วกันนะ
2: โอเคอันนี้ตัดง่ายไหมอ่ะ
0: ตัดง่ายครับ

0: อันนี้ก็ตัดเสร็จไปแล้วหนึ่งด้านไหนของปลาวานอยู่ไหนครับ
1: อยู่นี่ค่ะ
0: นี่ของพี่ชตูอยู่นี่เดี๋ยวเราต้องมาตัด
1: บบ
0: เรามาตัดอีกหนึ่งด้านอ่ะเพราะว่าเราต้องเอามาประกบกันสองด้านแบบนี้มันถึงจะเป็นปลาอ่ะมาปลาวานทาบเลยครับได้แบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะใช้อ่ะสีเมจิกครับปลาวานเดี๋ยวก็ทาบแล้วก็วาด